0: างไปที่อื่นหรือเปล่าคะอย่างนี
1: ้ก็อยู่แถวๆนี้แหละครับ
2: ยังไม่ตกเนาะนะครับ
0: ฝนไม่ได้ตกนะคะอาจารย์โอเค
1: ยังครับมีแสงแดดอยู่แสงแดดครับ
0: อ๋อมีแสงแดดค่ะดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็กลัวนะนึกว่าต้องรีบกลับบ้านเกรงว่าฝนจะตกกรุงเทพแล้วน้ำจะท่วมแล้ววันศุกร์ด้วยกลัวรถจะติดมากๆไงก
2: ็
0: รีบกลับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกก็ ดีไปอย่างนะคะค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่นะ
1: เราไปถึงแม่ของเดลต้า
0: ใช่ค่ะ
1: แม่ของเดลต้าเนี่ยมีความสำคัญกับเวียดนามมาก
0: ค่ะ
1: ที่ต้องใช้คำว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศแต่ถ้าจะเป็นข้าวเนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับกว่า 80% ก็คือที่ของเดลต้
0: าน
1: ะฮะผลไม้90%
0: โอ้ค่ะ
1: แล้วก็พวกปลานะฮะปลาเนี่ยทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ซีฟู้ดนะฮะตรงนั้นก็คือ 90%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าถ้าไม่มีแม่โขงเดลต้าเวียดนามนี่จะเป็นประเทศที่อัตคัดขัดสนในการกินมากคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเวียดนามนะครับมันเป็นประเทศที่ยาว
0: ค่ะเหนือจากใต้เลยค่ะ
1: พื้นที่เนี่ยแคบ
0: เป็นรูปตัว S นะอาจารย์ค่ะเขาบอกงั้น
1: ถ้ามันก่อนมันก่อนหน่อยมันก่อนหน่อยเอลกิว
0: เอลกิวใช่ค่ะ
1: มันเอลกิวแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพายุฝนเนี่ยเกือบจะตลอดทั้งปียกเว้นหน้าร้อน
0: ค
1: ือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะก็คือถ้ามรสุมหน้ามรสุมเนี่ยเข้าเวียดนามก่อนเลยแต่เหนือลงใต้ไปช่วงต้นฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือนะครับการฝนก็ภาคกลางนะครับปลายฝนก็ภาคใต้สุดๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนบ้านเราเหมือนภาคใต้บ้านเราในช่วงปลายของฝนก็คือปลายปีคือมันก็เลยทำให้เป็นประเทศซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปีอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าในด้านทิศตะวันตกของประเทศนะซึ่งเป็นชายแดนนะฮะทั้งเหนือทั้งตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นแนวภูเขาสูงที่กั้นเป็นเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ติดกับลาวยาวที่สุดเนี่ยนะฮะ มันคือแนวภูเขาตลอดแนวมันก็เลยทำให้เวลาฝนตกนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลาดเอียงจากตะวันตกไปด้านทิศตะวันออกนะครับน้ำก็จะกวาดลงทะเล
0: ค่ะ
1: พอน้ำกวาดลงทะเลนะเนี่ยพื้นที่มีจำกัดจะสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนมันก็ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: ในขณะที่ประชากรก็เยอะนะครับเขาก็เลยต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศนะให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็คือคำนวณนะการศึกษาเก็บข้อมูลวิจัยทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ว่าไม่ดัดแปลงอะไรมากมายนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับธรรมชาติให้คนในช่วงไหนที่มันเป็นภัยที่มันรุนแรงทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นการรับภัยพิบัติของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะฮะสังเกตบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่บ้านที่ลงหลักปักฐานให้มันยั่งยืนยาวนานนะครับ

0: ราะว่าการสร้างอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันคำนวณภัยพิบัติลำบากนะฮะแล้วก็บ้านของคนเวียดนามจะเป็นบ้านที่ติดกับพื้นดินไม่ได้ยกใต้ถุนสูงเหมือนบ้านคนไทยนะฮะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับนักของเดลต้าก็ต้องเลี้ยงคนทางประเทศ
1: ค
0: ่ะผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยมากกว่าไทยนะฮะประเทศไทยเราปีหนึ่งก็ประมาณ28-30 ล้านตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเวียดนามเนี่ยคือ37-40 ล้านตันข้าวเปลือก
1: โอ้โหฮะอาจารย์ครับพื้นที่เขาน้อยกว่าเรานะแต่เขาปลูกอะไรได้เยอะกว่าเราเนาะพื้นที่โดยรวมเขาแค่300,000 กว่าตารางกิโลเมตรบ้านเรานี่513,000 ตารางกิโลเมตรนะจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยมากนะครับเป็นข้าวได้ข้าวอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่ว่าเอามาที่แม่คงเดลต้าที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละที่ผลิตได้เยอะเลยนะค่ะ
0: ปลูก3 ครั้งฮะปีหนึ่ง
1: 3 ครั้งต่อปีค่ะ
0: แล้วการวิจัยพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
1: หัวใจเลยวิจัยเนาะค่ะ
0: วิจัยอยู่ตลอดเวลาจนเขามาค้นพบข้าวพันธุ์เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับแรงก็อยู่ได
1: ้
0: น
1: ้
0: ำ
1: มีความคงทนอยู่
2: ทนแรงทนท่วม
1: ไฮบริดเลยแหละ
0: จะเพราะว่าคนก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดเนี่ยจะต้องทำรอบให้มากขึ้นการวิจัยข้าวของเวียดนามนะครับนอกจากจะไฮบริดแล้วก็ถือว่าแรงก็อยู่ได
1: ้
0: ท่วมก็สูงไปตามน้ำนะครับแต่ฉันจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวสาเหตุที่ไม่มีชีวิตยืนยาวก็คือว่าปกติฤดูกาลเราทำนาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ4-5 เดือน
2: ครับ
0: แล้วก็ที่ต้อง4-5 เดือนก็เพราะว่ามันต้องมีช่วงพักดินในระหว่างฤดู
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยจนมาค้นพบนะครับว่า3 เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้โอ้
0: เขาถึงสามารถปลูกข้าวได
1: ้3 ครั้งต่อปีเนาะ
0: นะครับก็ลองเนี่ยฮะก็คือ3 ครั้งมันก็คือ9 เดือนแต่มันก็ต้องมีเดือนที่พักดิน
1: พักดิน
0: นะครับอันหนึ่งเดือนที่ขั้นไว้เตรียมดินขั้นไว้อะไรก็แล้วข้าวอย่างเดียวก็ไม่พอนะปลูกข้าวไม่พอก็ต้องปลูกอย่างอื่นแซมไปกับดินนะครับแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนี่แหละเพราะว่าเนื้อที่นะฮะแม่ของเดลต้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่40,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับการปลูกข้าวการทำ3 รอบมันทำให้เขานอกจากการทำ3 รอบอย่างเดียวไม่พอผลผลิตต่อพื้นที่ก็ต้องสูง
1: โอ้ฮะ
0: นะครับข้าวเนี่ยผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยต้องสูงมากนะถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณคิดคำนวณแบบเป็นเฮกตาร์นะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็คำนวณแผ่นที่ดินเขาเนี่ยเป็นเฮกตาร์ตามแบบฝรั่งเนี่ย
2: ครับ
0: ก็คือ 6.25 ไร่นะครับนั่นแหละคือ1เฮกตาร
1: ์
0: 1เฮกตาร์ของเขาเนี่ยเวียดนามเขาผลิตได้ทุกวันนี้นะครับประมาณ16 ตัน
2: อันนี้เฉพาะในโซนแม่โขงเดลต้าไหมครับอาจารย์หรือว่าทั้งประเทศ
0: ก็แม่ของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่
2: คร
0: ับ 16 ตันนะครับประเทศไทยเราทำได้ทุกวันนี้ประมาณ7 ตัน
1: โอ้โหเขา16เราก็แค่7 ตันนะจ๊ะโอ้
0: ที่เขาต้องเพิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงจะทำ3 รอบมันก็ไม่พอปาก
1: คนคนเขาเยอะด้วยใช่อาจารย์เนาะประชากรของเขาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบล้านคนเลย100 ล้านคนใช่ไหมอาจารย์เนาะ
0: 105 ล้านนะครับ
1: อ๋อ105 ล้านแล้วโอ้ค่ะ
0: อัตราการเพิ่มประชากรไม่ได้สูงมากนะครับมันก็ไม่2% อันหนึ่งกว่าแต่ว่าคือว่าฐานของประชากรที่เราคิดน่ะมันมากอยู่แล้ว

0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยขึ้นแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีคนเกิดเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 ล้านคนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันไอ้บ้านเราเนี่ยยัง70ล้านยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะแล้วก็ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากจะแต่งงาน
0: หรือแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก
2: จริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย
1: ์ก็คนมันลำบากอะเนาะไหนจะส่งค่าเทอมค่าอะไรสารพัด
0: ค่าใช้จ่ายมันแพงอะเขาบอกมีลูกคนหนึ่งโหแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเขาก็เลยไม่อยากมีลูกกันอาจารย
2: ์แล้วทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มแล้วฮะเรืออาจารย์
1: ก็สามรอบเขาก็เพียงพอ
0: เขาก็มันก็เยอะแล้วเขาก็ส่งออกข้าวได้เยอะนะอาจารย์
1: เพราะว่าการทำสามรอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลดีนะเพราะแม่ของเด็กแท้นอกจากพื้นที่มันน้อยนะครับแต่สภาพในประเทศนะเขากักเก็บน้ำไม่ได้
2: เพราะมันไหลออกทะเลเลย
1: ใช่เมื่อมันกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยน้ำนะฮะน้ำที่มาจากทางเหนือ
2: ครับ
1: สายน้ำแล้วทางเหนือของสายน้ำเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นน้ำมันอยู่ที่จีน
0: โอ้ค่ะ
2: จริงจริงหงสกัดไปก่อนอันดับแรก
1: นั่นแหละมันอยู่ที่จีนถ้าจีนกักไว้เต็มที่นะครับเหลือถึงจะ
0: ปล่อยลงมาน
1: ั่นแหละครับหายไปแล้วนะครับแล้วอีกล่ะน้ำก็จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สร้างเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่นะฮะแล้วก็เขื่อนขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับตอนนี้ขวางแม่น้ำโขงที่เสร็จแล้วอันใหญ่ก็คือไสยบุรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กำลังสร้างแล้วคืบหน้าไปเยอะมากตอนนี้ก็มีเขื่อนหลวงพระบางแล้วก็เขื่อนปากแบ่ง
2: ครับ
1: ครับไหนจะเขียนปากลายอีกนะครับนะยังจะตามมาที่สนาคามปากชมอีกนะครับ
0: โอ้โห
2: หลายเขื่อนมาก
1: ส่วนที่สร้างเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งฝังน้ำโขงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายนักก็คือดอนสะโหง
0: ดอนสะโหงค่ะ
1: สะโหงมันก็คือเป็นเกาะอันหนึ่งซึ่งมันมีรูน้ำนะครับเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำอยู
0: ่
1: ดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนสะโหงเพราะฉะนั้นอุโมงค์ใต้ดอนนั้นน่ะมันเขาจะเรียกว่าหูสะโหง
2: คร
1: ับ หูในภาษาลาวภาษาไทยก็รู
2: รู
0: รูนั่นเองอ่านว่าหูค
1: ่
0: ะ
1: จากก็อุโมงค์น้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นเขื่อนแล้วนะครับตรงนั้นนะก็เขาใช้รูนั้นเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเขื่อนดอนสะโหงแต่ก็ส่งผลนะส่งผลกับปลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักเพราะอุโมงค์ใต้น้ำตรงนั้นมันคือช่องมอเตอร์เวย์ของปลา
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ๆก็มีคนมาปิดมอเตอร์เวย์มันก็หามอเตอร์เวย์ใหม
0: ่
1: ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเบรกก่อน
0: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเวียดนามเนาะพื้นที่เขาถึงแม้จะน้อยแต่เขาก็ปลูกกันได้เยอะปลูกส่งข้าวออกเยอะเลยด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องไปตกใจเรื่องส่งข้าวนะจริงๆเราน่าจะเปลี่ยนวิธีคิด

0: การสบเศร้ามันไม่ได้ทำให้รวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยิ่งผลิตเยอะเขายิ่งกดนะครับก็ลองดูมีไม่พอกินเนี่ยโอ้ยมาแย่งกันกินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเราเป็นครัวเราต้องเป็นครัวที่ฉลาดนะ
2: ครับแต่ตอนนี้เราแย่งกันขายนะอาจารย์
0: เราเป็นครัวที่เลหลังมาก
1: จ้ะเรายังต้องมาเรามันจะเป็นครัวโลกนะอาจารย์
0: ครัวโลกก็ต้องฉลาดด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์ไม่ใช่อะไรฉันก็ผลิตหมดอะไรเงี้ยอย่าเปรี้ยนะคือคนมันต้องกินมันต้องใช้นะครับแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมทำให้เราโชคดีเพราะอาหารการกินเราไม่เคยขาดนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เรามีแต่กักตุน มีแต่กักตุนเพราะว่ารักตัวเองมากนะฮะก็เลยกักตุนไว้นะฮะ ของเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปที่ต่างอ่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลจากวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็เขามองว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือศักยภาพที่เขามีสูงมากครับแล้วพยายามที่จะกระจายตัวเองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องทำการวิจัยข้าวอย่างมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็ยิ่งทำรอบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลผลิตมากเท่านั้นก็มีที่จะส่งออกมากเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: วิธีคิดอันนี้ มันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดสาเหตุที่ผิดพลาดก็เพราะว่าหนึ่งนึกอย่างนี้นะครับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีเวลาให้เขาพักฟื้น
1: เพราะยังจะเสื่อมโทรมละค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคืออันหนึ่งอันที่สองนะครับข้าวมันต้องใช้น้ำจืดครับน้ำจืดแน่นอนในช่วงหน้าฝนคุณไม่ขาดอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีอยู่4เดือน
1: อ
0: ีก8เดือนไม่มีฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเด็ดตาเนี่ย ถ้าจำได้ก็คือมันแยกพอเข้าแผ่นดินเวียดนามนะฮะแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9สายน้ำ
1: โอ้ค่ะ
0: เก้าสายน้ำฮะนั่นแหละภาษาเวียดนามเขาจึงเรียกว่าเก้ามังกร
1: นะ
0: ฮะก็คือเก้ามังกรนะก็คือถ้าเป็นภาษาเวียดนามภาษาโบราณเขาเรียกว่าก
1: ือ
0: กือหลงกือหลง
1: กือหลง
0: กือก็แปลว่าเก้าหลงก็แปลว่ามังกรก็มาจากคำว่าหลงภาษาจีนนั่นแหละจะออกเสียงเป็นเวียดนามเอาเป็นหลง
1: หลง
0: นะฮะก็เก้ามันก่อนแต่การมุมานะปลูกข้าวอย่างยาวนานรวมไปถึงความพยายามที่จะสร้างเขื่อนทดน้ำไว้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับรายล่าสุดของเวียดนามเองมันไม่ใช่เก้ามันก่อนแล้วเพราะว่า มันหายไปสองสายน้ำ
1: ค่ะโอ้ค่ะ
0: มันแห้งแล้งสาเหตุที่แห้งแล้งนะครับก็คือหนึ่งแหละนะครับการเปลี่ยนแปลงวิถีของน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมบอกไปแล้วว่าจีน14เขื่อนของจีนเนี่ยกักน้ำไว้เนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมันไม่มีผลในช่วงหน้าฝนครับแต่มันมีผลมากในช่วงที่ไม่ฝน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือ8เดือนนะฮะมันต้องบริหารและจัดการน้ำเพื่อที่จะใช้ให้รอด8เดือนก่อนที่ฝนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จีนเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบนะครับก็เพราะว่าถึงมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีหิมะละลายลงมาจากทิเบตมันก็หิมะละลายมันไม่เหมือนน้ำฝนนะ
1: คร
0: ับมันค่อยๆละลายก็ค่อยไหลดินลงมาเนี่ยครับแต่พอมันไหลดินลงมาแล้วมันมาเจอเขื่อนจีนอันดับแรกจีนเขาจะปล่อยลงมาไหมถ้าเขาไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าเขาไม่ต้องการเดินเรือก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างลดลง

0: ค่ะ
1: ก็เล่านะทีนี้เราก็จะเป็นแบตเตอรี่อบาเซียนตั้งธงไว้เลยนะครับ357เขื่อนนะฮะเล็กกลางใหญ่รวมกัน357เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับแล้วก็เราเนี่ยมี15สายน้ำนะครับที่ไหลลงแม่น้ำโขงและทั้ง15สายน้ำก็ถูกจองโดยเขื่อนไปแล้ว
2: อ้
1: าวตอนหน้าฝนก็เหมือนกันฮะสภาพก็คือไม่เป็นไรครับมันน้ำมันล้นเขื่อนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ฝนนี่แหละจะไหล
0: ค่ะ
1: ครับแล้วทีนี้พอไหลลงมานะครับน้ำโขงก็มีไซยบุรีกำลังสร้างอีกก็คือเขื่อนหลวงพระบาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็กำลังสร้างอีกเช่นกันและปากแดง
0: ปากแดง
1: ก็แล้วก็อีกอันนึงที่สร้างเป็นสเตจก็คือเขื่อนน้ำปูเจ็ดเขื่อนนะเรียงกันลงมานะครับมันก็คือการทดน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะฮะนี่คือเราส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราพอเรากระดุกกระดิกจะสร้างเขื่อนก็ประท้วงกันเรียบร้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็นั่งยิ้มอยู่นะครับลองมาประท้วงบ้านฉันอยู่จับก็คุกมาเลย
0: เออค่ะ
1: ห้ามมีประท้วงนะครับมีได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตนะก็คือสมมติว่าจะประท้วงเป็นที่15ฮะต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่7ครับ
0: อ
1: ืมค่ะแต่ละจิตหนึ่งนะครับพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บมาจับเข้าคุกเลยนะครับ
0: อาจารย์ถ้าที่อาจารย์บอกว่าเวียดนามเนี่ยจากมังกรไอ้ที่ว่ามีแก้มสายแล้วเหลืออยู่หายไปแล้ว2ไอ้ที่หายไป2มันมีโอกาสจะกลับคือกลับคืนมามั้ยก็น่า
1: จะยาก
0: ยากเลยนะโอเค
1: ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกันเอาก่อนจะจบวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: คือที่เดลต้าของเวียดนามเนี่ยนะครับมันมีทุกต้นทุนน้ำดิบก็เกี่ยวต้นทุนน้ำจืดด้วยตัวเอง
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าสมมติว่ามีการใช้ใน100แกลลอนนะครับมันมีน้ำต้นทุนของแม่ของเดลต้าจริงๆเนี่ยคือ10แกลลอนเท่านั้น
0: โอ้ค่ะ
1: ไม่ต้องนะ10แกลลอนครับเพราะว่าอีก90แกลลอนมันต้องมาจากข้างบน
0: ค่ะ
1: ถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับ15แกลลอนมาจากจีน
0: นะ
1: 40แกลลอนมาจากลาว
0: โอ้ค่ะ
1: 16แกลลอนมาจากไทยและ16แกลลอนมาจากกัมพูชา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นหมายความว่ามีต้นทุนน้ำของตัวเองแค่10แกลลอนในการใช้ทุกๆ100ก็เราภาพดูนะฮะเขื่อนกันไปแล้วมันก็ลงมาไม่เต็มใช่ไหมครับ
0: อย่างนี้เขาจะต้องมีการซื้อน้ำให้จากประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำจากมาเลย์ค่ะอาจารย
1: ์มันวิกฤตมากก็คือช่วง8เดือนที่ไม่มีฝน
0: อ่าฮะค่ะ
1: สิ่งที่เวียดนามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้น้ำบาดาล
0: โอ
1: ้นะครับก็คือปั๊มน้ำบาดาลนะครับแล้วลองนึกภาพอย่างนี้
0: โอ้โหถ้าปั๊มเยอะงั้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือปั๊มมากกว่าไม่ปั๊ม
0: นะฮะแผ่นดินก็ซุดเสียอาจารย์ว่าไหมค่ะ
1: ก็แน่นอนเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้ววิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เห็นแล้วชัดเจนก็คือเมื่อปี2016
0: ค่ะ
1: นะครับน้ำทะเลลุกเข้ามาลึกมากับแม่น้ำสายล่างเข้ามาถึงเกินเธอเกินเธอเนี่ยไม่ติดทะเลนะครับ
0: อยู่ที่
1: 70กิโลเมตรน้ำเค็มลุกมากับสายน้ำ
0: ค่ะ
1: เข้ามาถึงเกินเธอนะครับเพราะฉะนั้นประตูน้ำที่เคยผันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยฮะต้องปิดหมดเลยไม่งั้นน้ำเค็มมันก็จะลุกไปกับของซอย
0: โอ้แล้วงั้นน้ำเค็มนั้นไปปลูกข้าวไม่ได้นะคะอย่างนั้นนะ
1: ใช่ครับก็เลยต้องปิดนะครับก็ปิดนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของจดหมายของอดีตผู้นำท่านหนึ่งของเวียดนามนะท่านเวียนฟุกจองก่อนที่ท่านโตเลิมจะมานี่แหละ

0: เหรียญปู่จงเนี่ยมีจดหมายด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเลย
1: ครับ
0: ปี2016นะครับมามีจดหมายไปถึงเมื่อเดือนมีนาคม2016
2: ค่ะ
0: มันก็เสียหน้าร้อนใช่ไหมครับมันติดมากจดหมายนั้นบอกว่าโปรดกรุณาให้มีคำสั่งให้เขื่อนในจีนเปิดน้ำลงมาไม่งั้นเวียดนามไม่รอด
2: ไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะต้องตรงนี้แหละว่าโอ้จะอะไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดในจีนจีนก็จะได้เปรียบทางนี้เลยนะอาจารย์ค่ะ
0: แท็กคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลก
1: กำลังสนุกเลยครับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับจูบีคันทีเนีย
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับแล้วก็เราสองคนอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีรวัลและผมภูเบศนะครับลาคุณฟังไปพร้อมกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของการเมืองรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางท่านอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ไม่ทันแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยจบกันไปก็ยังเหลือสิทธิ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน3,900,000 กว่าสิทธิ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
0: แต่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับมีทั้งประเด็นเรื่องของส.ส.คว่ำร่างกรรมาธิการแลนบริดจ์นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของส.ส.เสียงส่วนใหญ่มีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวชัยนายชนพัฒน์ให้กับ DSIไปแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของพนันออนไลน์นะครับดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณายติด่วนครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือชื่อย่อว่าโครงการแลนบริดจ์นั่นแหละครับซึ่งมีส.ส.เสนอรวม5ยติต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังสมาชิกอภิปรายกันครบถ้วนแล้วได้ให้ผู้เสนอยติอภิปรายสรุปนะครับทั้งนี้ส.ส.และผู้เสนอยติในฝากฝั่งของส.ส.

0: ร่วมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอภิปรายและสรุปยติไปในแนวทางเดียวกันก็คือควรส่งข้อเสนอหรือว่าข้อคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความคิดเห็นแตกต่างไปในเชิงคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และเห็นควรให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังครับอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสรุปยติตอนหนึ่งว่าโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นมายาคติที่คิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้อะไรทั้งกรณีเรือขนส่งสินค้าส่วนที่มองว่าหากไม่มีโครงการดังกล่าวคนพื้นที่ภาคใต้จะลืมตาอ้าปากไม่ได้ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพื้นที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าจะมีคนได้ประโยชน์ผู้รับเหมาและที่กว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรหากพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆเช่นพัฒนาท่าเรือสร้างระบบที่เป็นโครงข่ายโลจิสติกซัลเทิร์นคอนเน็กซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากอภิปรายกันไประยะหนึ่งเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันครับระหว่างการเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญกับส่งข้อคิดเห็นไปให้ครม.พิจารณานายโสพลสารำประธานที่ประชุมครับจึงให้มีการลงมติผลก็พบว่าเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอให้ส่งความเห็นให้ครม.พิจารณาต่อ174เสียงงดออกเสียง3เสียงนะครับพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ266สส.รัฐบาลโหวตสกัดคว่ำกรรมาธิการแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านรวมสับเอื้อกลุ่มทุนแกนพรรคร่วมกล้าทำอย่างอุ้มไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI ฝ่ายค้านฉะรัฐบาลภูมิใจไทยดันทุรังเร่งสปรีดโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่มีการศึกษาจริงรอบด้านเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรอภิสิทธิ์ฉะคนได้ประโยชน์มีแค่ผู้รับเหมาและนายทุนที่ดินจวกชักศึกเข้าบ้านพาไทยเสี่ยงถูกมหาอำนาจบุกยึดณัฐพงษ์ชำแหละทำลายความมั่นคงทางที่ดินของเกษตรกรทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนแนะทุ่ม 500,000 ล้านพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจชีวภาพภาคใต้คุ้มกว่าเสียงข้างมากลงมติ266ต่อ174ปิดประตูไม่ให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาพรรคร่วมรัฐบาลและกล้าทำจับมือโหวต308เสียงต่อ126ไม่ตัวไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีในข้อหาเว็บพนันครับ
1: ซึ่งเรื่องของนายชนพัฒน์นี้นะคะก็ถูกเข้าไปอยู่ในยติการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะโดย DSI ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ทางฝั่งของสสมีการอภิปรายแสดงความเห็นโดยพบว่ามีความแตกต่างกันแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันอย่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้ส่งตัวก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสสพรรคกล้าธรรมร่วมอภิปรายขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพรรคมองว่านี่ไม่ใช่กรณีการกระทำที่แม้เป็นความผิดทางอาญาแต่มาจากการกระทำตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกยังมองไม่เห็นว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแบบใดโดยที่นายชนพัฒน์ได้ประกาศเองว่าพร้อมจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เชื่อมั่นว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการดังกล่าวจึงเห็นว่าเห็นชอบให้อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เข้าสู่การดำเนินทางคดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหากนายชนพัฒน์สละเจตนารมณ์ของการคุ้มกันนี่ก็คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาค่ะในขณะที่ในฝั่งของนางนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายนะคะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของการคุ้มกันให้สสอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่ยกเว้นการที่กระทรวงยุติธรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหลักประกันทางนิติบัญญัติเพื่อให้ไม่ให้มีการทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญระยะยาวเพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมกระบวนการทางกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะจึงไม่ใช่การตัดสินหรือว่าการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นการคุ้มครองการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับนั่นเองค่ะในขณะที่ทางสภานะคะก็เมื่อหลังจากให้ลงมติกันแล้วค่ะที่ประชุมมี403 12คนนะคะก็มีผู้เห็นด้วย126คน ไม่เห็นด้วย308คนงดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนนเสียง3คนเป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI ทำการออกหมาย

0: เรียกนายชนภัทรไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญค่ะพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะลงมติเมินส่งตัว DSI อุ้มชนภัทรสภาเสียงแตกค้านเดือดซีกรัฐบาลพรรคกล้าธรรมชนะรวมแนะดักรอดักคิววันปิดประชุมเปิดมติสภา308เสียงโหวตอุ้มชนภัทรส่วนใหญ่เป็นส.ส.ซีกรัฐบาลและกล้าธรรมส่วนอีก126เสียงที่เห็นด้วยให้ส่ง DSI ดำเนินคดีเป็นของฝ่ายค้านขณะที่รวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังหายทั้งพรรคด้านเจ้าตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอยึดตามหลักการเป็นส.ส.บอกหลังปิดสมัยประชุมหนีไม่พ้นอยู่ดีส่วนรวมจี้รัฐบาลเฝ้าระวังชนภัทรส.ส.คนดังเพ่นหนีช่องทางธรรมชาติแนะวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมกำลังมารอรับที่สภาได้เลยขณะที่ราชเลขาในพระองค์พร้อมนายกอนุทินลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ด้านนายกอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยันไม่เคยช่วยช่วงเลือกตั้งบอกดูแลมท.1อย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธลั่นไม่ได้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อฝั่งตรงข้ามติ้นพลานเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในจังหวัดภูเก็ตส่วนปมย้าย5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอเข้าใจดีมีแต่ปลัดจังหวัดที่เดือดร้อนร่อนเอกสารเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือนทำเสื่อมเสียขณะที่ประชาธิปัตย์รวมเสียงส.ส.ชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญพร้อมสูตรที่มาส.ส.ร.ใช้อย่างเสียงประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
1: วันนี้นะฮะจะลงไทยช่วยไทยพลัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไปตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสรุปนะครับยอดณขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้ว 3,958,850 นะครับโดยวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลาอีกแล้วนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือและเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับได้สรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนในเวลา4ทุ่มเมื่อคืนนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านสิทธิ์26ล้านกว่าครับยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ 3,958,850 ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายโครงการหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4ล้านสิทธิ์หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทไปใช้ช่วยเหลือในโครงการอื่นครับก็ยอมรับว่าวันนี้ธนาคารบางสาขายังมีประชาชนไปรอยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าหลายแห่งเบาบางลงแล้วซึ่งขณะนี้ยังมีเวลานะครับก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่เลยแต่ว่าพอหมดตอน4ทุ่มแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายว่าให้รอตรวจสอบสิทธิ์3วันคุณอยู่ในสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับแก้เกณฑ์บัตรคนจนตัดทิ้งนักศึกษาปิดจ็อบไทยพลัสผ่าน 25.5 ล้านสิทธิ์เหลืออีก4ล้านมติสภาไม่ส่งชนภัทรให้ DSI คลังเข้มปรับเกณฑ์ใหม่บัตรคนจน2เดือนรู้ผลคาดเหลือน้อยกว่า 13.2 ล้านคนตัดทิ้งกลุ่มนักศึกษาปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ4ล้านสิทธิ์ประกอบเผยรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับ
0: ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหากว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ชัดเจนก็จะเร่งส่งเรื่องให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุวาระนำเสนอครม.เพื่ออนุมัติโดยเร็วที่สุดค่ะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นประมาณ 2-3 เกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวค่ะจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13,200,000 คนก็คาดว่าใช้เวลาในการคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังก็คือสิงหาคมถึงกันยายนนะคะโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจจะได้รับ

0: ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนโดยขณะนี้ค่ะกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดนะคะพาดหัวข่าวปิดฉากลงทะเบียนไทยช่วยไทย26ล้านสิทธิ์คลังปรับใหญ่บัตรสวัสดิการสกัดจนไม่จริงหรือระบบครั้งใหญ่จัดระเบียบบัตรคนจนกรองคนจนไม่จริงงัด AI สแกนเข้มปิดแล้วไทยช่วยไทยพลัส60/40 26ล้านคนไทยได้รับสิทธิ์1มิถุนายนเตรียมใช้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอตัวเมษายนขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทครถช่วยพยุงหอการค้าลุ้นวิสาขบูชาบูม 4,000 ล้านชัยชนกทาให้ตรวจไทย AI ค่ะ
1: มีคุณสมนึกแก้วพรหมฝากบอกรัฐบาลมานะครับว่ายังมีกลุ่มคนพิการกลุ่มติดเตียงที่ไม่สามารถมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแจ้งให้แล้วนะครับขอบพระคุณที่ส่งข้อความมานะครับ7ตุลา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของผอ.ปปช.เมื่อวานนี้ยอมรับสารภาพว่าเมาขับรถจริงแล้วก็ไปงานศพของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับที่เมาซิ่งรถไปชนไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อวานนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับพร้อมจะรับผิดชอบยอมรับว่าดื่มจริงขับจริงครับความคืบหน้าคดีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อยนนทบุรีนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับพร้อมทนายความไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับโดยหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ออกมาแถลงขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายยอมรับว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนยืนยันจะรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจะส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อของเขาให้ดีที่สุดครับส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าไปดื่มที่ร้านอาหารจริงไปถึงประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าดื่มได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นคนขับเองส่วนเรื่องประมาณกหขอไปเรื่องในสำนวนครับยืนยันเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับไม่เป็นความจริงคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าตนเองนั้นขับรถมาคนเดียวก็ทางพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อกล่าวหาครับก็คือขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถชนแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหลายฉบับเลยครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยมีภาพตอนที่ไปร่วมงานศพแต่ว่าถูกเพื่อนไรเดอร์เข้ามาชกหน้าหงายล่ะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะนายจรงเหมาะเกราะผอ.สำนักสืบสวนสำนักงานปปช.ครับนำพานธูปเทียนไปขอขมาศพนายสอนนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์เหยื่อเมาขับที่วัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกทม.แล้วถูกเพื่อนผู้ตายชกหน้าด้วยความโกรธแค้นจนปากแตกล้มหน้าหงายหลังเลยนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับ โดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขอขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมาขณะขับรถชนไรเดอร์แขนขาดดับสยองบนสะพานต่างระดับตำรวจสอบเครียดนานกว่า3ชั่วโมงแจ้ง3ข้อหาหนักขับ

0: รถขณะเมาสุราขับรถประมาทและขับรถเฉียวชนแล้วไม่จอดช่วยเหลือเจ้าตัวปฏิเสธ2ข้อกล่าวหาหลังพร้อมเอ่ยขอโทษครอบครัวผู้ตายยินดีเยียวยาค่าเสียหายปัดเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับยันขับเองหลังให้ปากคำเสร็จช่วงเย็นหอบพานธูปเทียนไปขอขมาศพผู้ตายที่วัดทำญาติกลั้นอารมณ์โกรธไม่ไหวโดดชกหน้าล้มหน้าหงายครับ
1: ซึ่งเรื่องของหลังจากที่ถูกต่อยไปนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายแล้วญาติเนี่ยเป็นการตกลงกันแล้วว่าอย่าไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีเด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้นะคะก็ขอโทษกับคู่กรณีด้วยด้านทนายความของนายจรงค่ะได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนระบุว่าแม้ว่าในฝั่งของนายจรงจะให้อภัยแต่จะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ระบุว่าทุกการกระทำมีราคาไม่เฉพาะแค่ญาติเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ญาติเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นกันเป็นภาพในช่วงจังหวะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเข้าไปชกต่อยนะคะกับผอ.ปปช.รายนี้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเพื่อนไรเดอร์โกรธแค้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพส่งเสียลูกแทนคนตายผอ.ปปช.ย่องเข้ามอบตัวที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีถูกแจ้ง3ข้อหาคดีขับรถชนไรเดอร์ดับสยองคาถนนด้านผู้บัญชาการภาค1รุดสอบปากคำด้วยตัวเองเจ้าตัวเปิดใจเสียใจและขอโทษครอบครัวไรเดอร์สารภาพยอมรับเมาแล้วขับจริงยันขับรถเพียงคนเดียวพร้อมขอส่งเสียลูกผู้ตายเรียนสูงที่สุดด้านตำรวจจ่อเอาผิดเพื่อนผู้ต้องหาสมอ้างเพื่อรับผิดแทนขณะที่ครอบครัวเหยื่อกังวลปปช.มีการช่วยเหลือกันยังมั่นใจตำรวจในท้องที่ทำคดีตรงไปตรงมาค่ะ
0: ส่วนอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคุณหมอและพยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับคุณหมอภัยทยาสืบสิงห์เป็นแพทย์จบใหม่ครับขับเก๋งแคมรี่พุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบทางเสียชีวิตคาที่พร้อมกับแฟนสาวซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชส่วนแม่ของแฟนบาดเจ็บสาหัสอุบัติเหตุนี้เกิดบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับหมอหนุ่มพยาบาลสาวชนดับสยองแพทย์นายแพทย์เพิ่งจบใหม่คัมรี่อัดกาดเรนทะลุแม่ผู้หญิงเจ็บสาหัสกล้องหน้าพบหลับในสลดพบหมอหนุ่มและพยาบาลสาวดับสยองคู่กันอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสเผยเก๋งแคมรี่อัดกาดเรนเหล็กทะลุเข้ามาในห้องโดยสารเกิดเหตุสยองบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงจุดกลับรถแยกช้างเทงแทงกระจาดเพชรบุรีเผยฝ่ายชายเป็นแพทย์เพิ่งจบใหม่ส่วนฝ่ายหญิงมีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีฟิลลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผลโพออกมาค่ะโดยโพของพระปกเกล้าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ปรากฏว่าถ้าจัดลำดับออกมาแล้วค่ะจะพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะยังนำในโค้งแรกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือยังมีเสียงที่ลังเลอยู่ประมาณ1ใน4ของเสียงในการชี้ชะตาผู้ว่ากทมค่ะอันดับ1นะคะในโพโค้งแรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์รองลงมาค่ะเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนอันดับที่3ค่ะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับที่4ค่ะพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอันดับที่5เป็นหม่อมกรค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับที่6ค่ะนายคมสันพันชาติกุลนะคะแล้วก็อันดับที่7นายอนุชาปุรพชัยศรีที่มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอันดับที่ขึ้นมานะคะรองมาจากอาจารย์ชัชชาติค่ะจะพบว่า 24.1% บอกว่ายังไม่

ใจยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.นะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะพร้อมภาพการลงหาเสียงของทั้งอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ดร.โจด้วยนะคะที่เริ่มต้นในการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วคงแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพสำรวจศึกชิงผู้ว่ากทม.ชัชชาตินำโด่งดร.โจอยู่ที่2ประชาชนขึ้นป้ายเมืองแคคน

0: ชี้คนกรุงยังนิยมชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมให้คะแนนหน้าใหม่ดร.โจอันดับ2มลิกาอันดับ3อนุชารังที่7พบเสียงลังเล1ใน4ค่ะ
1: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันกับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ใน1เดียว The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันครับพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
0: ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะโอกาสแบบนี้จะได้พบกูรูทั้ง5ท่านนี้ยากมากๆในทริปเดียวนะคะไม่รู้ว่าโอกาสหน้าจะมีอีกเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ไปกันได้อยากจะชวนไปกันนะคะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใน Daily News นะคะมีเรื่องของจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสค่ะจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสสมุนบังคับทำงานเยี่ยงทาสขัดขืนกระบองไฟฟ้าจี้เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งซอโรสแห่งตะบองขมุมในประเทศกัมพูชาหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวไทยพร้อมสมุนรวม5รายในบ้านพักในจังหวัดชลบุรีลงทุเรียนจันทบุรีและบ้านพักที่ตราดหลังมีพฤติกรรมหลอกคนไทยด้วยการข้ามแดนบังคับทารุณเยี่ยงทาสทำงานร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากไม่เชื่อฟังหรือพยายามขัดขืนหรือทำยอดไม่ตามเป้าที่บอสจีนกำหนดจะใช้กระบองไฟฟ้าช็อตหรือไม้ทุบตีตามร่างกายหรือจับกักขังสั่งลุกนั่งวิ่งรอบสนามจนเหนื่อยแทบขาดใจค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของปลดล็อกขายแอลกอฮอล์นะครับได้จนถึง11ถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับที่ติดกรอนกลางวันขยายเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปลดล็อกถาวรขายเหล้า11โมงถึงเที่ยงคืนส่วนสนามบินโรงแรมจำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงคอสุราเฮราชกิจจาประกาศปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลตั้งแต่29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับยกเว้นจำหน่ายในสนามบินระหว่างประเทศสถานบริการโรงแรมกับพื้นที่พิเศษในระยองเมืองการบินภาคตะวันออกคุมเข้มมาตรการปลอดภัยเด็กเยาวชนก่อนหน้านี้ปี68ครับกรรมการน้ำเมาทดลองปลดล็อกขาย6เดือนช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นเพื่อประเมินผลทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสังคมมาแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ปลดล็อกถาวรเรียบร้อยแล้วครับ
0: บุกล็อก4จีนเทาโกง100ล้านซุกไทยปลอมเอกสารเวรคืนที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นอยู่ใน Daily News ค่ะ4แก๊งจีนเทาไม่รอดปลอมเอกสารเรียกค่าชดเชยหรือถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นประเทศจีนหอบเงินกว่า100ล้านบาทกบดานหนีไทยตำรวจบุกรวบยกทีมคาบ้านพักหรูในชลบุรีและสนามบินสุวรรณภูมิเผยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวมาประเทศไทยเตรียมส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศต้นทางค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับสหรัฐและอิหร่านนะครับบรรลุข้อตกลงในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับหยุดยิงในขยายไปอีก60วันนะครับโดย ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนของเตหะรานเองรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้นำของทั้งสองประเทศ

0: เห็นชอบก่อนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุสสหรัฐอิหร่านบรรทุกข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง60วันทรัมป์ขอพิจารณาเงื่อนไข 2-3 วันก่อนพิจารณาลงนามอนุมัติเปิดทางเดินหน้าเจรจาสันติภาพถกปัญหาแร่ยูเรเนียมเสริมสัมพันธนะสูงย้ำอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสเก็บถอนทุ่นระเบิดใน30วันสหรัฐจะยุติปิดล้อมทางทะเลยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนไฟเขียวให้อิหร่านขายน้ำมันแลกกับข้อผูกพันไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้าน DSI ออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกคดีกักตุนน้ำมันจังหวัดอ่างทองฐานร่วมปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะ DSI ร่อนหมายเรียกฟันบริษัทน้ำมันอ่างทอง DSI ออกหมายเรียกบิ๊กคลังน้ำมันอ่างทองข้อหาปลอมปนน้ำมันส่วนอีก6โรงกลั่นจ่อคิวถูกดำเนินคดีกรณีไปกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับมีพิรุธค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นในหน้า1หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วนะครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปิดแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ 3,950,000 สิทธิ์สรุปผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:00 นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,41,195 คนยังคงเหลือสิทธิ์ 3,950,000 สิทธิ์โดยนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้ไม่ได้เสียเปล่าทั้งนี้โครงการ 60-40 เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้มีแค่นี้จะยังมีโครงการอื่นๆที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองออกมาดูแลอีกหลายโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้เงินได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีร้านค้ากว่า 1,700,000 ร้านค้าเข้าร่วมโดย Delivery ทั้ง4แพลตฟอร์มเข้าร่วมทั้งหมดเริ่มใช้ได้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งทั้ง4แพลตฟอร์มจะเพิ่มจำนวนร้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ใช้ได้ด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ B7 ลด50สตางค์พรีเมียมดีเซลลด1บาทส่วนเบนซินคงเดิมปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์95โซฮอล์91พรีเมียมโซฮอล์95ลดลง70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมให้มีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ดีเซล52.49 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทสตางค์ E20 37.90 บาทสตางค์

0: E85 33.84 บาทโซฮอล91 42.53 บาทพรีเมียมโซฮอล95 50.99 บาทB7 40.70 บาทB20 35.20 บาทพรีเมียมดีเซล58.25 บาทโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครอีโบลาตายและติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น223รายและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก906รายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์นี้อยู่ที่ร้อยละ30-50หมายความว่าผู้ติดเชื้อเฉลี่ย5/10คนมีโอกาสเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ DR คองโกเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดและชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามควบคุมโรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเผยผลนิติวิทยาศาสตร์คดียิงครอบครัวตำรวจภรรยาเสียชีวิตขณะยังอุ้มลูกในอ้อมกอดมีความเชื่อมโยงคดีความมั่นคงพันเอกปองพลสุทธิเบญจกุลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีและผลการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานจากเหตุการณ์ความรุนแรงสะเทือนใจประชาชนกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางแผนดักยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะริงบริเวณถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเหตุเกิด25พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้นางสาวปาติเมาะยางโงะภรรยาเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจขณะยังอุ้มบุตรสาวทารกวัย2เดือนไว้ในอ้อมกอดส่วนตัวดาบตำรวจอดุลและบุตรสาวได้รับบาดเจ็บล่าสุดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10รายงานผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนของกลางที่จัดเก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุจำนวน11ปลอกยืนยันชัดเจนด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ากลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนรวม3กระบอกระดมยิงใส่รถผู้เสียหายซึ่งอาวุธปืนทุกกระบอกมีประวัติถูกนำไปใช้ก่อคดีความมั่นคงและสร้างความสูญเสียในพื้นที่รวม6คดีโดยผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรยะรังและชุดสืบสวนจะใช้แกะรอยเชื่อมโยงกลุ่มก่อเหตุการณ์ความรุนแรงเร่งนัดติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว ่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อัน

0: ิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะคะดิฉันบรดมจิตดอนค่ะ
2: ค่ะและนงวดีถนิมมานค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้ง
1: สวัสดี
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ฟังทุกท่านมารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ยายเล็กนี่ลาประจำ มันไม่อยู่มันนั้นขอเมาเนี
2: ่ยไปไหนก็ไม่แน่ใจในรอบนี้เดี๋ยวให้
1: ไปชายแดน
2: อ๋อไปทำหน้าที่
1: เออเขาไปชายแดนของเขาว่าประจำอยู่แล้ววันนี้ก็คลิปอะไรของเขาเนี่ยทหารเขาพาไปไหนก็ไม่รู้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้อยู่บนรถไม่สะดวก
2: ต้องไปชี้จุดไหนใช่ไหมชายแดนตอนนี
1: ้แต่ว่าสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องขององคมนตรีกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นอะไรที่แบบถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะก็ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าได้มีข้อเสนอออกมาจากทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลให้ยกเลิกองคมนตรีมันจะจำกันได้นะก็สืบเนื่องมาจากภาพนั่นแหละวันที่19พฤษภาเนี่ยโอ้โหคงจะเป็นภาพอะไรที่แบบสามารถจุดประเด็นได้มั้งแต่ดูเหมือนว่าภาพนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ทางสถาบันเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงอะไรนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคงจะเห็นภาพใช่ไหมพลอากาศเอกสถิตพงษ
2: ์อ่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยนะคะก็นั่งหัวโต๊ะเลยพร้อมกับนายกรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีออกมาแต่ว่าในส่วนงานของพระองค์เองก็ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่มันเป็นภัยทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราอ่ะ
2: ใช่ค่ะนะที่เรียกได้ว่ามีคนที่ห่วงใยนะประชาชนจริง
1: ๆไม่มีอะไรเครื่องแฝง
2: ใช่ไหมส่วนคนอื่นนี่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปอีกเบ็ดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมาอีกเนี่ยนะฮะแต่ว่าประเทศชาตินี่ไม่ไปไหนนะคะแต่ว่านี่แหละสถาบันนะคะที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนนะแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆโครงการเองเนี่ยก็ลงไปถึงพื้นที่ที่แบบไม่มีใครมองเห็นน่ะนะพี่แดงนะหลายๆโครงการแล้วก็ในหลายยุคหลายสมัยด้วยนะคะที่ก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
1: แล้วก็เป็นการทำโดยที่ไม่หวังผลแล้วก็ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อไม่มีการเป่าประกาศว่าทำแต่ว่าคือพระองค์ท่านแล้วก็ทีมต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปทำแบบจริงๆจังๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเป่าประกาศในขณะที่แบบทางด้านพวกนักการเมืองเองเนี่ยก็ยังมีสื่อใช่ไหมย
2: ัง
1: ม
2: ี
1: สื่อในมือที่จะมาบอกประชาสัมพันธ์ว่าคุณกำลังทำอะไรความเห็นอะไรแต่นี่พระองค์ท่านแล้วก็ทีมองคมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆได้เนาะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าไงก็ตาม

0: เนี่ยนะสำหรับทางอาจารย์ปิยบุตรเองนะที่ออกมาเสนอแนวคิดเนี่ยว่าให้มีการยกเลิกองคมนตรีเนี่ยว่าไปก็ไม่แปลกใจนะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่แปลกใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเมื่อปี2475เนี่ยคณะองคมนตรีได้ถูกยกเลิก
1: ค่ะ
0: โดยในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะไม่มีบทบัญญัติรับรองคณะองคมนตรีค่ะก็เลยทำให้องค์กรเนี่ยองคมนตรีเนี่ยถูกยกเลิกกันไปนะคะและถ้าหากว่าเราย้อนไปอีกในสมัยของพรรคอนาคตใหม่ที่เริ่มตั้งพรรคกันขึ้นมาแล้วก็ออกมาหาเสียงเนี่ยก็จะมีอยู่ตอนช่วงหาเสียงเลยอ
1: ่ะ
0: จะเขาประกาศตลอดเลยว่าภารกิจของเขาเนี่ยสำหรับพรรคอนาคตใหม่เน
1: ี่
0: ยก็คือภารกิจในการสานต่อแนวคิดของคณะราษฎร2475คงจะจำกันได้แล้วทางอาจารย์ปิยบุตรเองก็เป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อยู่ในช่วงนั้นวันนั้นก็ว่าไปก็ไม่แปลกใจเนาะในเมื่อองคมนตรีเองสมัย2475เนี่ยไม่มีถ
1: ู
0: กยกเลิกกันไปแต่ว่าการรื้อฟื้นองคมนตรีเนี่ยนะคะที่ยังคงมีอยู่ทุกวันนี้ได้ถูกรื้อฟื้นกันขึ้นมาในช่วงปี2492ค่ะคือในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากการรัฐประหารในปี2490โดยคณะทหารนะคะได้ทำการล้มล้างอำนาจของกลุ่มคณะราษฎรแล้วก็ประกาศใช้นะคะรัฐธรรมนูญปี2492ซึ่งนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการนำองคมนตรีเนี่ยกลับมาบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงนะหลังจากที่ถูกยกเลิกกันไปเนี่ยในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะคะ
1: ค่ะ
0: และทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ทางด้านคุณสมชายแสวงการอดีตสว.เนี่ยเขาออกมาจุดประกายทำให้หลายๆคนเนี่ยกลับไปมองแนวคิดของอาจารย์ปิยบุตรนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยย้อนกลับไปในวันที่10สิงหาคมนะคะปี2564ค่ะปรากฏว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะได้มีการโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องค่ะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยได้มีการนำเสนอเอาไว้นะก็จะ อยู่ในหมวด2พระมหากษัตริย์นี่แหละเพราะว่าในแนวคิดแล้วก็แนวทางของทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขในหมวด2ของรัฐธรรมนูญนั่นเองโอ้โหแล้วก็เนื้อหาที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเสนอเอาไว้แต่ละเนื้อหานี่คืออันนี้เป็นเนื้อหาในร่างของทางอาจารย์ปิยบุตรนะแล้วมันก็ดูจะสอดประสานกันกับความเคลื่อนไหวที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในช่วงนี
1: ้
0: ซึ่งนะในเนื้อหานะคะก็จะประกอบไปด้วยให้อำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นไปตามอย่างรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นซึ่งรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยนะจะถูกบัญญัติขึ้นแล้วก็ถูกเขียนโดยสหรัฐอเมริกาตอนช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยสหรัฐอเมริกานะคะทางอาจารย์ปิยบุตรเองก็ต้องการให้เนื้อหาเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยบางส่วนโดยเฉพาะกับเรื่องของพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นไปอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้และนะให้มีการเปลี่ยนกฎมณเทียรบานใหม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ก็คือให้ไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์โดยจะต้องมีการเสนอพระนามองค์ราชทายาทหรือว่าผู้สืบราชสันตติวงศ์เนี่ยให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนและพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที
1: ่
0: คือแทนที่บรรดาส.ส.เนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักใช่ไหมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม
1: ่
0: ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมาปฏิญาณตนต่อรัฐสภาแล้วก็ให้สภาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดวงเงินรายปีแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายปีโดยให้รายงานเนี่ยต่อสภาแล้วก็ให้ยกเลิกการลงพระบรมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนปลัดกระทรวงอธิบดีที่พระองค์ท่านจะต้องลงพระปรมาภิไธยนะแล้วก็ให้ยกเลิกพระราชอำนาจในการยับยั้งการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือกฎหมายที่ผ่านสภาเนี่ยจะต้องไปที่พระองค์ท่านด้วยคือพระองค์ท่านก็จะมีสิทธิ์ในการวีโต้อะว่างั้นเถอะแต่นี่ไม่ให
1: ้
0: คือเหมือนกับว่าสภาเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดแล้วในเมื่อผ่านความเห็นชอบก็ต้องเป็นไปตามนั้น และนอกจากนั้นเนี่ย

0: ก็ให้ยกเลิกองคมนตรีนี่อันนี้เป็นร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ปิยบุตรนะคะได้มีการลงเอาไว้ซึ่งบอกว่าเป็นคร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเองยังเสนอยกเลิกให้มีสภาเดียวค่ะไม่ต้องมีวุฒิสภาให้คงเหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
1: ค่ะ
0: และนอกนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีการระบุในรายละเอียดอีกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็การปฏิรูปส่วนราชการในพระองค์แล้วก็ให้ยกเลิกมาตรา112
1: ค่ะ
0: ซึ่งเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกันเนาะกับความเคลื่อนไหวในประเด็นในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยที่กำลังที่พรรคประชาชนเขากำลังผลักดันอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความเคลื่อนไหวช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องโยงใยกันหรือเปล่ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นและบวกกันไปเนี่ยนะคือคงจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยออกมาโพสต์เนี่ยเตือนสติพรรคประชาชน
1: ค่ะ
0: ว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะอย่าลืมรากเหง้าของการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่หรือว่าจุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่จุดกำเนิดของพรรคเนี่ยนั่นก็คืออุดมการณ์ของพรรคประชาชนที่ต้องสานต่อกับแนวคิดของคณะราษฎร2475นั่นเอง
1: ค่ะ
0: และยิ่งไปกว่านั้นนะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคำพูดของคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยคือคุณมีอยู่วันหนึ่งที่ทางกลุ่มสวที่เขาออกมาแถลง
1: 89สว
0: ใช่89สวที่ออกมาแถลงให้ทางคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยออกมาขอโทษ
1: ภายใน3วัน
0: แล้วคุณเท้งตอนหลังเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่ขอโทษ
1: ไม่ขอโทษเขาบอกไปดูซิว่าวันที่มาสมัครสวคุณมากันยังไง
0: พูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นพอหลังจากที่สวเนี่ยเขาแถลง
1: ค
0: ุณเท้งณัฐพงศ์ก็ถูกถามถึงเรื่องประเด็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยปรากฏว่าคือคำพูดเนี่ยและความหมายที่คุณเท้งณัฐพงศ์พูดเอาไว้กับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเลยเนี่ยคือคำพูดของคุณเท้งณัฐพงศ์นะคะคุณผู้ฟังท่านเนี่ยจะบอกงี้ได้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบนี้เราอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินประเทศกินรวบอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ผมมองว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยและจริงๆแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจเป็นด่านหน้าเป็นเอเย่นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยที่นักข่าวไปถามพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะมันชัดเจนเลยว่าเนี่ยไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
1: เขาไม่ได้หมายถึงภูมิใจไทย
0: แต่ว่าคือคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยพูดให้ทุกคนเนี่ยฟังเหมือนกับให้ตีความกันไปเอง
1: ค่ะ
0: นี่ผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามไปถามกันว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณเท้งกำลังพูดหมายถึงสีน้ำเงินเนี่ยบนธงไตรรงค์หรือเปล่าเพราะว่าทางสวเนี่ยเขาก็พูดแบบนั้นปรากฏว่าคุณเท้งณัฐพงศ์เขาปฏิเสธนะคุณเคยได้ยินคำพูดนั้นไหมอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยคือธงชาติเนี่ยคือคุณเคยได้ยินคำพูดนั้นออกมาจากปากผมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณเท้งปฏิเสธคือเหมือนคุณก็ไปคิดกันเอาเองไอ้การไปคิดออกกันเอาเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะ
1: ค่ะแต่คือถ้าเกิดว่าติดตามนะตั้งแต่คือในกลุ่มส้มเนาะพี่เด้งนะคะก็ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นพรรคปัจจุบันนี้เนาะพรรคประชาชนใช่ไหมเขาก็ไกลมาจากพรรคสองพรรคก่อนหน้านี้เนี่ย
0: อนาคตใหม่ก้าวไกล
1: ใช่ก็นั่นคือแกนของเขาเลยสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่นะตอนนี้เพียงแต่ว่าในระยะหลังๆตั้งแต่ช่วงของปลายรัฐบาลที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เนี่ยที่โอ้ประชาชนนั้นคือเรื่องของชาติเนี่ยมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยเขาเก็บใส่เข้าลิ้นชักชั้นบนไปก่อนไงลิ้นชักชั้นบนก่อนไงทีนี้เขาดึงออกมาใช้ใหม่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้เขาจะบอกว่าไม่แปลกใจที่เขาจะพูดอีกแต่แปลกใจที่ว่าทำไมถึงมาพูดณตอนนี้เพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือหัวใจของแกนของพรรคนี้เลยเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนเขาตีกันเองภายในพรรคว่าเอ้ยคุณแบบไปเดินไปผิดทางนะสสใหม่หรือว่าสมาชิกใหม่เนี่ยมันกลายเป็นถูกกลืนไปกับระบบเหมือนกับพวกนักการ

0: การเมืองอื่นๆพรรคการเมืองอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกลับมาอีกครั้งนึงทำไมถึงเลือกจังหวะเวลาแบบนี้จะบอกว่าคนเขียนเนี่ยเป็นเพราะว่าภาพนั้นหรอเลยได้จังหวะเวลาที่จะขุดกลับมาอีกหรือว่าเขามองอะไรถึงพยายามที่จะดันเพดานให้มันทะลุขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยพี่เด้ง
1: มันก็คงว่าช่วงเวลาที่มันเนิ่นนานอ่ะถ้าจะพูดกันไปเนี่ยนับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนถามว่าเขาเดินไปยังจุดเป้าหมายได้หรือยัง
0: ม
1: ันก็ยัง
0: ไม่แล้วมันยิ่ง
1: ก็นี่แหละ
0: จะว่าไปมันยิ่งห่างขึ้น
1: มันก็เลยยิ่งทำให้ทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยต้องออกมากระทุ้งไงว
0: ่
1: าเอ้ยคุณอย่าลืมนะเดินไปสู่เป้าหมายซะสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดอะที่พรรคได้ตั้งเอาไว้กับการก่อตั้งพรรคขึ้นมาจนถึงวันนี้ค
0: ือ
1: คุณยังไม่ได้ทำตามที่ได้ประกาศแล้วก็เอาประกาศเอาไว้อะเพราะนั้นเนี่ยโหเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจคำว่าซ้อแล้วก็ตลอดเลยเนอะ
0: อะไร
1: ว่าตอนแรกนะเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วทำไมถึงใช้คำนี้มันใช่จริงๆอะทั้งซ้อทั้งกล่อนคือค่อยๆซ้อค่อยๆกล่อน
0: ค่ะ
1: อ่ะก็ไม่ได้พูดว่าใครอ่ะไม่ได้พูดหมายถึงใครแต่ว่าจะบอกว่าคุณใจร้ายมากเลยนะเนี่ยใจร้ายเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคือบรรดาด้อมของคุณแนวร่วมของคุณน
0: ่ะ
1: มีความคิดออกไปในทิศทางไหนเนี่ยว่าไปคือคุณก็รู้อยู่เนาะเพราะนั้นไอ้การพูดลอยๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นการทำร้ายโอ้ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยอ่ะซึ่งนะคำพูดของคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยนะก็ทำให้มีการตั้งคำถามนอกเหนือจากการตั้งคำถามแล้วเนี่ยนะก็มีคนไปเคลื่อนไหวเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไปที่ศาลฎีกาเพราะว่าคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยคืออยู่ใน44สส.ที่โดนเรื่องของคดี112อ่ะที่ไป
0: เสนอการแก้มาตรา112เป็นนโยบายของพรร
1: คนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้กระบวนการอยู่ในศาลฎีกาแล้วศาลฎีกานะคะคือปกติแล้วเนี่ยจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีแต่ศาลท่านก็ปราณีไงท่านก็อ่ะให้คงปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้กระทำการหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ถูกกล่าวหาตามคำร้องโดยเด็ดขาดเพราะนั้นก็เลยมีคนไปยื่นเรื่องว่าการกระทำของคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยผิดเงื่อนไขในคำสั่งของศาลฎีกาไห
0: ม
1: ก็ให้ทางศาลฎีกาเนี่ยได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาที่จะตัดสินละแต่ก็อย่างว่านะทางคุณเทงเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าพูดลอยไม่ได้หมายถึงใครแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมนักข่าวจะต้องไปถามพรรคภูมิใจไทยอ่ะเพราะเนี่ยคือคำพูดของคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นพรรคภูมิใจไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่รู้ว่าคุณเทงเนี่ยพูดเนี่ยคุณเทงต้องการจะสื่อถึงอะไรคือถ้าจะสื่อถึงคุณเนวินอ
0: ่ะ
1: ก็ควรจะพูดออกมาตรงๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เขาจะสื่อถึงอะไร
1: คือระบอบบุรีรัมย์อะไรเงี้ยคือคุณก็ว่ากันไป
0: ใช่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นประเด็นนะพี่เด้งนะก็คือเวลาเราฟังทางฝั่งของพรรคประชาชนหรือว่าคณะก้าวหน้าอะไรก็ตามเนี่ยก็ฉวัดเฉวียนนะมีความฉวัดเฉวียนรู้ว่าเขาพยายามที่จะไปถึงสู่จุดใดอ่ะซึ่งทำได้ไม่ได้หรือว่าประชาชนว่าอย่างนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าอีกด้านนึงคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีที่ทางคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลในรอบนี้เขาก็นำธงด้วยการเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกันโดยการนำสัญลักษณ์เรื่องสีน้ำเงินเนี่ยมาปกคลุมความเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งจะถามว่าในด้านนึงเนี่ยมันก็คนก็มองว่าเขาเป็นพรรคของความรักชาติอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านนึงก็อาจจะถูกมองว่าคุณน่ะเอาความเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมาปกคลุ
1: ม
0: แล้วภายใต้ผ้าคลุมสีน้ำเงินดังกล่าวนั้นคุณขัดกับทำอะไรบ้างกับประเทศชาติบ้านเมือง
1: นี่ไงก็เลยมีการมองกันอยู่เหมือนกันว่าไปมาเนี่ยเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังกลายเป็นจุดอ่
0: อ
1: นและจุดนึงที่พรรคประชาชนเนี่ยหรือว่าทางกลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะโจมตี
0: ใช่เพราะว่าการที่ คุณจะทำจุดเด่นหรือว่าจุดยืนของตัวเองนะคุณท่านนายกเองเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านโอ้โหก็มี

0: การแสดงออกถึงความสถาบันต่างๆสถาบันในความจงรักภักดีเราก็เห็นท่านแสดงออกเนาะแต่เวลาท่านทำปฏิบัติหน้าที่การบริหารแผ่นดินเนี่ยคือยังไงมันภาพเดียวกันหรือเปล่าไงในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องอ่ะก็เลยอาจจะถูกตั้งคำถามแล้วก็มันจะดังขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านเป็นอย่างนี้คือด้านหน้าหนึ่งท่านเป็นอีกแบบหนึ่งเวลากลับมาในประเทศไทยโอ้โหเรื่องอะไรนะโบสถ์อิสราเอลหรืออะไรก็ตามแต่ถามว่าคุณจะพูดหรือว่าแค่หมอบลงไปอย่างเงี้ยแล้วในอีกด้านหนึ่งคุณปกป้องรักษาประเทศชาติจริงๆหรือเปล่าหรือทำเพื่อประชาชนความอยู่ดีกินดีของประชาชนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถามคุณผู้ฟังประชาชนก็ได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงสภาพชีวิตเป็นยังไงหรือว่าไปเจอเป็นยังไงหรือจะบอกอ๋อแจกแล้วจบหรือเปล่าเพื่อพันหนึ่งเนี่ยกำลังจะโอนวันจันทร์นี้แล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาหรือเปล่าในหลายๆเรื่องเนาะก็อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเองเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็จะกระทบชิงเนาะพี่เด้งใช่ไหม
1: เรียกว่าใช้โอกาสในการหยิบโยงซะเลยในเมื่อคุณแบบเหมือนพยายามจะอิงแอบ
0: อิงแอบไปเนาะคือถ้าเป็นพูดเป็นภาษาแบบแบบอีกฝั่งหนึ่งก็บอกคุณโหนโหนไปหรือเปล่าเพื่อตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหผลประโยชน์ของกลุ่มกวนอะไรต่างๆนานาเงี้ยเข้าไปดูแลจัดการหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวอย่างกรณีปปช.ล่าสุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เด้งเล่าให้ฟังเนาะว่าเอ๊ะตกลงก็จะอุ้มกันอย่างนี้ในสภาเงี้ยเมื่อวานที่บอกว่าใช้มติสภาไม่ส่งตัวคนที่มีอย่างเงี้ยถามว่ามันไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำจั่วหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะ8:32 นะคะ
0: ค่ะ
1: เอาวันนี้มีแบบอุ้ยดอมนูนดอมนี่นี่มาดูคนนี้ดีกว่า
0: ค่ะ
1: อะไรเนี่ยคุณเอวอสอคุณเอวอสอเนี่ยชอบแบบเวลาเขาแบบด่าเนี่ย
0: แสดงถ้าเกิดพี่เด้งชอบเวลาส่งมีมาใช่ไหมแสดงว่าอ่านไม่ได้อ่านออกไม่ได้ใช่ไหม
1: คือเขาจะแบบเด็ดดวงมาก
0: แล้วเก็บไว้อ่าน
1: ด่าอะไรแบบน
0: ี้เก็บไว้อ่านด้านหลังนะคะแต่ว่าอ่านแล้วเนอะเรียบร้อยนะคะ
1: ประเด็จการมืดนี่เขาลงโอ้ยยาวเลยระบอบสีน้ำเงินอะไรตัวเมียอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ออกมาโจมตีองคมนตรีโอ้โหสนุกสนานมากเลยคุณเอวอสเดี๋ยวส่งไปให้ตำรวจดีไหมเนี่ย เออตำรวจไซเบอร์ดีไหม

0: คุณดีคุณกัญจนาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านทำไมสสพวกนี้ถึงคิดแต่จะปฏิรูปสถาบันทำไมไม่รีบปฏิรูปกระทรวงยุติธรรมให้มีการตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเนี่ยแต่ว่าไปเนี่ยน่าเสียดายนะพรรคประชาชนนะซึ่งถือว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่อ่ะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะคือออกจากกรอบแต่ไอ้จุดที่เขาพยายามเดินอยู่เนี่ยเขายังจะสามศักยภาพของเขายังสามารถที่จะมีอะไรได้ทำอีกเยอะแยะมากเลยเนา
1: ะ
0: เสียดายอ่ะก่อนเนี่ยคิดกันอยู่แต่วังวนเรื่องไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะมาม
2: ีอะไรมาใน Facebook อ่ะใครมาด่าอะไรบ้างมา
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสัญญามันกระดกนิดนึงโอเคมีบอกว่าพักเนี่ยควรจะเปลี่ยนสีพักนะนะแล้วก็โห
0: นี่มีคนมาด่าบอกว่าสื่อนะควรจะเป็นกลางอย่าเอียงนักอะไรคือความเป็นกลาง มาอีกแล้วอะไรคือความเป็นกลาง
1: ตำราสื่อตำราสื่อยุค 2000 นะต้องไปอ่านดูนะ ความเป็นกลางไม่ใช่เป็นนั่นคือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นกลางได้อย่างแท้จริงหรอกแล้วก็ที่ทำให้เห็นมองว่าเป็นกลางนี่คือกลางอะไร
0: กลางใจ
1: กลางใจของคุณหรือเปล่าใช่ที่พิมพ์บอกอ่ะ
0: ถ้ากลางใจของคุณผู้ฟังนั้นๆเนี่ยนะคงลำบากเหมือนกันเนอะเพราะเราไม่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในกลางใจของทุกคนได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีแนวคิดเนี่ยไปคนละอย่างแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดจะให้อยู่ในกลางใจของคุณชาญชัยก็อาจจะไม่ได้เป็นสื่อที่เป็นกลางสำหรับคนอื่นๆ อะไรอย่างเงี
1: ้ยแล้วก็เอาความเป็นจริงอ่ะมาพูดถ้าเป็นกลางมันก็ต้องอยู่อีกว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือกลางใช่ไหมมันก็ไม่มีความกลางอยู่ดีแต่ความจริงเนี่ยคือมันก็คือจริงอ่ะพูดตรงจากตรงไหนมันก็จริงหมด
0: ไม่ต้องให้คุณชันชัยเนี่ยบอกมาว่าบุรดมให้ข้อมูลอันเป็นเท็จข้อไหนบอกมาตรงนั้นแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้อ่ะมาต่อเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มาจากเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของปปช.นะนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้น่าเห็นใจปปช.นะเวลาดวงมันจะตกมันก็ตกเนาะ
1: รัวๆมาเลยนะแล้วจังหวะนี่โอ้โห
0: เหมือนแบบโดนแบบเต็มๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ปปช.นะนะคะหลังจากที่ศาลอาญานะคะคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะได้มีคำพิพากษาจำคุกนะคะพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจเนี่ยอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยจิตตินะอดีตกรรมการปปช.เนี่ยคนละ3ปีในข้อหาปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูของปิ๊กป้อมนะคะ
1: พ
0: ลเอกประวิตรเนี่ยคือเรียกว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหถูกยกให้เป็นคดีประวัติศาสตร์เลยอะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีนึงเลยนะคะที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดด่างพร้อยเลยของปปช.ซึ่งทั้งที่องค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่สำคัญเนาะในประเด็นของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะคือเรียกว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมีคำพิพากษานะคะที่เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมเนี่ยก็โหทำเอาอีกวันหนึ่งถัดมาเนี่ยดันมามีเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนเนี่ยที่ไปเมาแล้วขับนะคะไปชนไรเดอร์เนี่ยเสียชีวิตอีกก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยเวลานี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงเนี่ยเฉาโฉมากคือเหมือนกับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอ่ะคือขาลงอ่ะอย่างที่บอกเนอะคือเหมือนกลายเป็นยุคที่แบบวันนั้นน่ะลำบากมากปปช.ในช่วงนี้เนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาของประชาชนอย่างรุนแรงนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของปปช.แล้วล่
1: ะ
0: ว่าปปช.เนี่ยจะตัดสินใจทำหน้าที่เพื่อที่จะดึงภาพลักษณ์ต่างๆนะคะที่กำลังถูกมองในแง่ลบเนี่ยออกมาได้ยังไงคือไงก็ตามนะคะคดีที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นคดีนะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยเขาตัดสินนั่นก็คือคดีที่ทางคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นโจทย์ทางคุณวีระเนี่ยบอกไว้เลยหลังจากที่ศาลนะคะมีคำพิพากษาเนี่ยบอกเลยบอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีแรกเลยนะที่ประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะกับองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี
1: ่
0: ยแต่ว่ากลับมาถูกศาลเนี่ยพิพากษาซะเองนะว่ากระทำผิดคือไปปกปิดข้อมูลอ่
1: ะ
0: ซึ่ง

0: คดีนี้นะมันก็ยังมีจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าคือนอกเหนือจากอ่ะจะโดนคุก3ปีกันไปสำหรับอดีตประธานปปช.กับอดีตกรรมการปปช.เนี
1: ่
0: ยแต่ว่ามันก็ยังมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคือคุณวีระเนี่ยได้มีการถอนฟ้อง
1: เ
0: ป็นละลอกเลยอ่ะคือไอ้การถอนฟ้องเนี่ยนะมันก็จะมีบอกไว้เลยสำหรับการถอนฟ้องเนี่ยนะซึ่งจำเลยเนี่ยจะมีทั้งหมดนะ12คน
1: ค่ะ
0: 12คนเนี่ยคือเป็นเลขาเนี่ยฝ่ายเลขาสำนักเลขาของปปช.เนี่ย2คนแล้วก็เป็นกรรมการเนี่ยของปปช.เนี่ย10คน10คนประกอบไปด้วยใครบ้างอ่ะขอไล่ชื่อนะจะได้ทำความเข้าใจได้แบบง่ายๆไงเพราะว่าคดีเนี้ยโอ้โหมันจะต้องไล่เรียงไปตั้งแต่เอาจำเลยเลยจำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลจำเลยที่2เนี่ยคือคุณวรวิทย์สุขบุญอันนี้จะอยู่ในส่วนของสำนักเลขาน
1: ะ
0: ส่วนทีนี้ในส่วนกรรมการเนี่ยก็จะมีพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจจำเลยที่3ไล่มาเลยนะคะคุณปรีชาเลิศกมลมาศเนี่ยจำเลยที่4พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเนี่ยจำเลยที่5คุณณรงค์รัตน์อมฤตเนี่ยจำเลยที่6แล้วก็คุณสุภาพิยจิตติเนี่ยจำเลยที่7
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณวิทยาอาคมพิทักษ์เนี่ยจำเลยที่8แล้วก็คุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะเนี่ยจำเลยที่9พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงเนี่ยจำเลยที่10แล้วก็คุณณัฐจักรเนี่ยปฐมสิงห์นยุธยาเนี่ยจำเลยที่11ค่ะแล้วก็คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเนี่ยจำเลยที่12คือคดีนี้นะเริ่มต้นจากจำเลย12คนค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือมีการทยอยถอนฟ้องในแต่ละชั้นศาล
1: ค่ะ
0: คือเริ่มตั้งแต่นะคะชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลยตอนช่วงชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะมีการถอนฟ้องล่วงหน้าค่ะคือโจทก์เนี่ยขอถอนฟ้องจำเลยที่4คือคุณปรีชาเนี่ยเพราะตรวจสอบพบว่าพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีไปก่อนเกิดเหตุศาลก็สั่งประทับรับฟ้องแค่4คน
1: ค่ะ
0: ศาลก็เห็นว่าอ่ะพิธีการการลงมติเนี่ยขัดคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมูลความผิดศาลก็ยกฟ้อง7คนคือจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่5จำเลยที่6จำเลยที่9จำเลยที่10และจำเลยที่12ซึ่งคุณวีระเนี่ยก็ยังได้ยื่นขอถอนฟ้องอีกในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยที่8ค่ะคือคุณวิทยากับจำเลยที่11คือคุณณัฐจักรซึ่งศาลก็อนุญาตทำให้จำเลยเนี่ยเหลือแค่เพียง2คนสุดท้าย
1: ค่ะ
0: คือไล่เนี่ยถอนฟ้องมาเรื่อยตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ระหว่างการพิจารณาคดีจนกระทั่งมาเหลือ2คนสุดท้าย2คนสุดท้ายที่ว่านี่ก็คือจำเลยที่3กับจำเลยที่7ก็คือนี่แหละพลตำรวจเอกวชรพลเนี่ยประสานราชกิจกับทางคุณสุภาพิยจิตติทีนี้ปรากฏว่าในวันสืบพยานซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดหักมุมที่สำคัญของคดีนี้คือคุณวีระก็ไปยื่นคำร้องอีกขอถอนฟ้องอีกขอถอนฟ้องพลตำรวจเอกวชรพลแล้วก็คุณสุภาแต่ศาลเนี่ยสั่งยกคำร้องค่ะเหตุผลของศาลก็คือศาลระบุว่าการขอถอนฟ้องในชั้นเนี้ยไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณ
1: ะ
0: และอาจจะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญศาลให้เหตุผลเอาไว้เลยว่าศาลเนี่ยต้องเดินหน้าพิจารณาคดีต่อจนนำไปสู่คำสั่งจำคุกในที่สุดนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยการที่ศาลนะคะใช้อำนาจเนี่ยไม่ยอมให้ถอนฟ้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนอย่างนึงแล้วนะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรอิสระทั้งหลายแหละเนี่ยได้ตระหนักว่าหลังจากนี้คดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวพันกันกับผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยคือคุณจะไม่สามารถมีอะไรที่มันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าการเล่นเกมไอ้เรื่อง
1: ของการตามอำเภอใจไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วคือศาลเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาขวางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ
1: ค่ะ
0: และนะที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือในประเด็นเนี้ยในกรณีของศาลเนี่ยนะที่ระบุเอาไว้เนี่ยทางตัวของคุณวีระเองนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะเพราะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมคุณวีระจะต้องถอนฟ้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูดีถอนฟ้องจนเหลือสองท่านสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลยอมให้มีการถอนฟ้องอ่ะนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีคนผิดเลยนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับคดีนี้อ
1: ่ะ
0: ก็เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้คุณวีระเองก็ตอบข้อสงสัยเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็

0: เออทำไมจะต้องถอนฟ้องคุณวิลาอธิบายไว้บอกว่าที่ถอนฟ้องให้จำเลยบางคนเนี่ยคือเพราะว่าถ้าหากว่าไล่เรียงทีละคนเนี่ยคนแรกนะที่คุณวิราเนี่ยถอนฟ้องให้เนี่ยเหตุผลที่ยอมถอนเพราะว่ามีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการไปก่อนที่ปปช.เนี่ยจะมีมติไม่เปิดข้อมูล
1: คือพอไม่ได้อยู่ไม่ได้มีส่วน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้มีส่วน
0: รับรู้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ในการพิจารณา
0: พอเขาเอาหลักฐานมาเนี่ยอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ก็เลยบอกว่าอะยอมถอนฟ้องให้แล้วการขอถอนฟ้องเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นกับศาลศาลเห็นควรอะให้ถอนฟ้องก็ถอนไปทีนี้ต่อมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะก็จะเหลือ11คนใช่ไหมใน11คนเนี้ยปรากฏว่าศาลยกฟ้องจำเลยไปที่ไล่เลียงไปให้ฟังอ่ะคือศาลก็ยกฟ้องจำเลยไป7คนเลย
1: ค่ะ
0: ปรากฏทางคุณวีระเองบอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็ไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้ไม่ต้องการจะเปิดศึกหลายด้าน
1: ค่ะ
0: ก็ยอมรับสรุปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ศาลยกฟ้องกันไปเนี่ย11คนอ่ะ7คนเนี่ยยกฟ้องไป7คนเนี่ยจำเลย7คนเนี่ยคือศาลก็รับไว้พิจารณาเนี่ย4คนทีนี้ใน4คนเนี่ยนะคือกรรมการปปช2คนเนี่ยก็มาขอให้คุณวีระเนี่ยถอนฟ้อง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ะผมก็เลยขอให้เขาเนี่ยทำตามเงื่อนไขคือทำหนังสือยอมรับว่าได้กระทำผิดต่อผมแล้วเขาก็ทำหนังสือมาอ่ะผมก็เอาหนังสือเนี้ยไปยื่นศาลให้ใช้ดุลพินิจศาลก็ถอนฟ้องให้อ่ะ2คนไม่ได้นับตัวกรณีของพลตำรวจวัชรพลกับคุณสุภานะ
1: ค่ะ
0: และจากนั้นค่ะก็เหลือ2แล้วนะทีนี้ดูสิค่อยๆถอนกันไปจนเหลือ2วันที่7เมษายนอ่ะ7เมษายนปีเนี้ยก็เป็นวันพิจารณาคดีปรากฏว่าคุณวีระใช้คำนี้บอกว่ามีบางคนเนี่ยร้องขอต่อศาลว่าให้ชะลอการพิจารณาคดีไปก่อนโดยให้มีการไกล่เกลี่ยทางคุณวีระบอกว่าก็โต้แย้งไปนะครับบอกไม่ใช่หน้าที่ของคนคนนี้ที่จะต้องมาไกล่เกลี่ยกับผมเขาก็ร้องขอให้อดีตกรรมการปปช.ก็คือนี่แหละก็คงจะหมายถึงพลตำรวจเอกวัชรพลเนี่ยกับคุณสุภาเนี่ยมาคุยกับคุณวีระทางคุณวีระก็เลยบอกว่าจะถอนได้ยังไงเพราะว่าเป็นวันพิจารณาคดีแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมไปแถลงต่อศาลด้วยวาจาโดยมั่นใจว่าศาลเนี่ยคงไม่ยอมให้ถอนฟ้องแน
1: ่
0: คือช่วงไกลเกลี่ยกันเนี่ยผมก็ทางตัวคุณวีระนะคะก็บอกให้อดีตกรรมการปปช2คนเนี่ยให้ไปทำหนังสือคำร้องมาเพื่อขอโทษตัวคุณวีระแล้วก็ให้ขอโทษกับประชาชนด้วยทีแรกเนี่ยทางอดีตกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทำจนมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปไกลเกลี่ยอีกรอบนึงตอนหลังเนี่ยฝั่งของกรรมการปปชเนี่ยนะอดีตกรรมการปปชเนี่ยก็ยอมทำหนังสือมาทางคุณวีระก็เลยเอาไปยื่นให้ศาลนี่แหละเลยเป็นที่มาที่ทำไมคุณวีระเนี่ยถึงสุดท้ายแล้วถึงยื่นถอนฟ้องให้
1: ค่ะ
0: กับทางตัวพลตำรวจวัชรพลแล้วก็คุณสุภาแต่ปรากฏว่าพอไปยื่นปุ๊บศาลไม่อนุญาตเนี่ยไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ค่ะ
0: ก็นี่เป็นประเด็นที่ทางคุณวีระเนี่ยเล่าให้ฟังไล่มาแต่ละคนเลยอ่ะจนกระทั่งมาถึงกรณีของพลตำรวจวัชรพลกับคุณสุภาค่ะคือจริงๆก็ยื่นไปแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ยอมก็คนแรกไม่เกี่ยวคนแรกไม่เกี่ยวแล้วก็ศาลเองก็ยกฟ้อง7แล้วก็เหลือ4และจากนั้นเนี่ย2คนมาขอให้ถอนฟ้องแล้วเห็นบอกว่าข้อมูลมีประโยชน
1: ์
0: ข้อมูลมีประโยชน์ก็เลยถอนฟ้องให้2คนแล้วก็มาเหลือ2คนแล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยกันก็คือ2คนก็หมายถึงพลตำรวจวัชรพลกับคุณสุภาเนี่ยก็พยายามไกล่เกลี่ยกันอ่ะโอเคทำหนังสือขอโทษมั้งเนี่ยแล้วก็เป็นที่มาที่ยื่นขอถอนฟ้องแต่ว่าศาลไม่ยอม
1: เพราะศาลบอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่จะมาตกลงยอมความกันใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ก็ประเด็นปปช.นี่ก็ต้องบอกแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนะที่ไปชนคนเสียชีวิตอีกนะคะก็ยิ่งถูกตั้งคำถามว่าตกลงองค์กรเนี้ยคือที่ทำหน้าที่สำคัญนะเป็นองค์กรอิสระสำคัญนะที่จะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักนะของการของประเทศเนี่ยแล้วบุคคลต่างๆนี่เป็นอย่างนี้หรอ อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ว่าเนี่ยคือว่าไปแล้วนะคือคดีเหล่านี้อย่างคดีปปช.เนี่ยคือถือว่าเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นการไล่เลียงออกมาตามลำดับเนี่ยของคดีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดมีการถอนฟ้องเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยไ ไม่ไม่ไม่

0: ยกอะไม่ยกคำร้องเนี่ยคือจะไม่มีคนผิดเลยอะคิดดูแล้วกันบทสรุปสุดท้ายก็คือคดีเนี่ยจะไม่มีใครผิดเลยเพราะว่าโจทก์ในประสงค์จะขอถอนฟ้องก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะคือนอกเหนือจากพลตำรวจวรชพลแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณสุภาปีสิติซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโหลำบากนะสำหรับคดีเนี่ยที่โดนโทษ3ปีแล้วคุณสุภาไม่ได้โดนคดีนี้คดีเดียวนะปรากฏว่าคุณสุภาเนี่ยยังมีคดีอยู่ที่ศาลอีกแล้วศาลเนี่ยแหละศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยได้ประทับรับฟ้องเป็นคดีระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะที่เป็นโจทก์แล้วก็มีคุณสุภาปิยจิตติเนี่ยอดีตกรรมการปปช.แล้วก็อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังกับพวกเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย3รายเป็นจำเลยในความผิดที่ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางก็โดน157อ่ะเพราะว่าทางกรรมการปปช.เขามีมติชี้มูลความผิดเนี่ยที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานสังกัดกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีแต่ว่ากลับไม่อุทธรณ์คดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งคงจะจำกันได้ที่คุยกันบ่อยๆเรื่องภาษีของคุณทักษิณเนี่ยมูลค่า 17,900 ล้านนั่นแหละปรากฏว่าเนี่ยทางปปช.เนี่ยมีมติชี้มูลความผิดจนเป็นที่มาที่ทำให้ทางอัยการเนี่ยไปฟ้องกับศาลและศาลเองก็ประทับรับฟ้องกันเรียบร้อยแล้วและเนี่ยนะคะวันที่30มิถุนายนเนี้ยคุณสุภาเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อสอบคำให้การนะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยได้ประทับรับฟ้องในคดีนี้กันไปนั่นหมายความว่าคุณสุภาที่ดูคือหลังจากที่จบชีวิตการเป็นกรรมการปปช.กันไปนะเจอคดีอ่ะซึ่งถ้าพูดถึงคุณสุภาเองก็ถือเป็นกรรมการปปช.ที่มีบทบาทอย่างมากเนา
1: ะ
0: ในการทำหน้าที่ในฐานะของกรรมการปปช.ที่ผ่านมาเป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องในหลากหลายคดีสำคัญแต่ว่าพอมาถึงบั้นปลายหลังจากที่จบชีวิตการเป็นกรรมการปปช.เนี่ยโอ้โหต้องเจอกับคดีหนักๆอ่ะ
1: อันนี้ลักษณะเหมือนกับว่า157ใช่ไห
0: ม
1: พี่เด้งคือว่าไม่ไปยึดมาไม่ไปยึดทรัพย์มา
0: ไม่อุทธรณ
1: ์ไม่อุทธรณ์
0: คือเหมือนไม่ทำหน้าที่
1: อ
0: ่ะเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หนักคือคุณสุภาคืออย่างพลตำรวจวัชพลเนี่ยยังอ่ะมีคดีคดีเดียวคุณสุภาเนี่ยมีสองคดีอ
1: ่ะ
0: คดีหนึ่งอามีโดนโทษจำคุกไปแล้วเดี๋ยวอุทธรณ์ต
1: ่อ
0: แล้วก็เนี่ยมาเจอคดีนี้อีกคดีน
1: ึ
0: งแต่ว่าขณะเดียวกันนะต้องบอกด้วยนะว่ากรรมการปปช.เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอ่ะเนี่ยมันเป็นคดีประวัติศาสตร์แล้วสำหรับปปช.เรื่องของการปกปิดข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะให้กับคุณวีระสมความคิดนะซึ่งคุณวีระบอกว่าโอ้ยถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ประชาชนสามารถคือต่อไปมันจะเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการกับองค์กรอิสระได
1: ้ค่ะ
0: เพราะนั้นก็เตรียมตัวกันเอาไว้เลยแต่ละองค์กรอิสระเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหลายคนยังจำกันได้ไหมว่าจริงๆเนี่ยปปช.เนี่ยเคยโดนคำพิพากษามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาให้จำคุกแต่รอลงอาญาเมื่อ20ปีก่อนค่
1: ะ
0: ศาลได้สั่งจำคุกกรรมการปปช.ทั้งคณะเลยนะ9คนแต่ว่าให้รอลงอาญานะคะในคดีเพิ่มเงินเดือนตัวเองอ่ะเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับตัวเองโดยมิชอบซึ่งศาลอาญาเนี่ยนะคะมีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมค่ะปี2548ว่าศาลได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยเห็นว่าจำเลยเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยที่เป็นกรรมการปปช.อยู่ตอนนั้นเนี่ยได้กระทำผิดตามฟ้องนะคะแล้วแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองโดยอำเภอใจใช้คำนี้เลยแม้ภายหลังจำเลยจะนำเงินที่ได้มาส่งกลับคืนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความผิดที่สำเร็จแล้วเนี่ยสูญหายไปเพราะนั้นเนี่ยนะศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาเลยว่าเชื่อได้ว่าปปช.ทั้ง9คนเนี่ยคือล่วงรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีอำนาจแต่ก็ยังประชุมเพื่อลงนามออกระเบียบโดยที่กรรมการปปช.ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะที่ขัดขานอ่ะเพราะนั้นศาลก็เลยเห็นว่าปปช.ทั้งคณะเลยอ่ะ9คนเนี่ยมีความผิดจริงตามฟ้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยเป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่ปปช.เนี่ยเคยโดนมาแล้ว
1: แ
0: ต่ว่าหวนนี้เนี่ยคือเจอคุกเลยไม่มีคำว่ารอลงอาญาเพราะนั้นก็เป็น

สองครั้งใหญ่ๆที่ปปชเนี่ยเคยโดนมาแต่ว่าคดีเนี่ย20ปีที่แล้วแต่อย่าลืมว่ามันยังมีอีกคดีนึงนะอย่าลืมคือปปช.ตอนนี้นะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการฟ้องร้องกรณีคุณศักดิ์สยามอ่ะเออที่ปปช.เนี่ยนะไปมีมติเนี่ยยกคำร้องการกล่าวหาคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะคะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมแล้ว

0: ที่ให้บุคคลอื่นเนี่ยถือครองหุ้นแทนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจำกัดนี่แหละซึ่งมติของปปช.เนี่ยไปสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและล่าสุดเนี่ยก็กำลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนเห็นว่าจะมีการยื่นเรื่องฟ้องร้องกันเลยในประเด็นนี้เพราะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากรรมการปปช.เนี่ยจะโดนอีกคดีหนึ่งไห
1: ม
0: เพราะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหก็แรงไม่น้อยนะ
1: ใช่ก็คือ เพราะว่าคดีนาฬิกาหรูดังกล่าวก็เป็นเหมือนเป็นบรรทัดฐานเนาะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวนะอันนี้ก็มีการทำเป็นสกู๊ปรายงานพิเศษของผู้จัดการสุดสัปดาห์360องศานะก็บอกว่าจากนาฬิกาหรูสู่หจก.บุรีเจริญศักดิ์สยามนี่มีหนาวนะแต่คือไม่ถึงตรงเนี้ยตอนนั้นตั้งแต่กรณีนั้นที่ปปช.มีมติยกคำร้องโดยอ้างเอกสารทะเบียนว่าไม่มีเจตนาบอกคุณเอกศักดิ์สยามไม่มีเจตนาคือเขามาแก้ทีหลังใช่ไหมให้ซื้อบริให้ซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยนะตอนนั้นก็แบบฮือฮากันไปแล้วนะโอ้ว่าอย่างนี้เลยเหร
0: อ
1: คือนั่นคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะที่วินิจฉัยชัดเจนว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ให้นอมินีถือแทนจนตอนนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าศาลปปช.นั้นกลับมีมติยกคำร้องโดยอ้างว่าอ๋อคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนา มีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะคือเป็นการสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลสูงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกตั้งคำถามตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วนะคะว่าเอ๊ะปปช.กำลังทำอะไรกับนักการเมืองหรือว่าคนที่มีอำนาจหรือเปล่าในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มาจนถึงกรณีล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูเลยอ่ะพี่เด้งนะ
0: คือเรียกว่าโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษแหละสำหรับปปช.ช่วงเนี้ยนี่แล้วยังมีอีกนะปปช.เนี่ยตอนเนี้ยที่โดนสิ่งวิพากษ์วิจารณ์หนักอ่ะก
1: ็
0: คือกรณีของการแต่งตั้งคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาค่ะซึ่งคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาเป็นใคร
1: ค
0: ือเป็นคนที่ลงนามรับรองผลสอบเบื้องต้นให้ตีตกคดีคุณศักดิ์สยามปรากฏว่าคุณศักดิ์ชัยเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเลขาปปช.จากเดิมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาคือถ้าจะพูดกันไว้ก็เหมือนโปรโมทอ่ะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยโอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่เท่านั้นอีกยังมีแต่งตั้งอีกนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะลงอ่ะคุณจะลงอ่ะที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเมาแล้วขับอ
1: ่
0: ะปรากฏว่าโอ้โหก็เป็นข่าวคลึกโครมเลยคือก็มีข่าวมาว่าปปช.จะสอบใช่ไหมต้องตั้งคณะกรรมการสอบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตั้งคณะกรรมการสอบยังไงปรากฏได้รับการแต่งตั้งย้ายไปเป็นผอ.ควบคุมงานด้านสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งก็บอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ย
1: ค
0: ือเป็นหน่วยงานที่จะได้ดูแลภารกิจสำคัญเนี่ยเพียบเลยแถมยังได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 40,000 ได้เงินเดือนขึ้นอีก 40,000ซึ่งมันก็สวนทางกันน่ะกับตอนแรกที่บอกว่าจะต้องตั้งกรรมการสอบใช่ไหมสับโตคุณจรงเนี่ยไปมาก็ได้โปรโมทอีกคนนึงเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปใหญ่อะสำหรับปปช.ว่าตกลงเนี่ยอะไรเนี่ยสำหรับปปช.ก็บอกนะว่าเนี่ยตอนนี้ปปช.กำลังเจอกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่อะคือเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าไปมาเนี่ยกำลังมีเรื่องฉาวโฉวออกมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหนาวใจกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราเลยซึ่งหลายคนบอกเป็นมะเร็งร้ายเนี่ย
1: ซึ่งใช่อย่างเงี้ยอาจจะว่าไปจะบอกว่านี่ไงที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่พี่เด้งบอกว่าอะไรกลายเป็นจุดอ่
0: อ
1: นนะซึ่งทำให้ถูกมองได้ว่าใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อประชาชนจริงๆหรือเปล่านี่แหละนี่แหละนะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะ
1: คะ
0: เบรกหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญ

ว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รัฐบาลเห็นชอบให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้นใน3พื้นที่ดังนี้วัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นระหว่าง 1-3 มิถุนายนศูนย์การค้าสยามพารากอน 2-7 มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปขอเชิญทุกคนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปิดยอดไทยช่วยไทยสุดปังเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,400,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,100,000 บาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1-5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29,600,000บาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มี

0: ลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปกรณ์เผยส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทโดยระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อครม.มาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามโดยเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้นายประกรณ์ชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ในกระบวนการที่ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนกฎหมายและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนโดยขั้นตอนต่อไปสามารถเป็นไปได้หลายแนวทางกรณีศาลเห็นว่าข้อมูลเพียงพอเนื่องจากกรณีนี้เป็นปัญหาในข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อเท็จจริงหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำชี้แจงที่ส่งไปมีความเพียงพอแล้วก็อาจพิจารณาอ่านคำวินิจฉัยได้เลยภายในกรอบเวลา60วันกรณีศาลเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจจะสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งทั้งหมดถือเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: กลับมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยข่าวกันนะคะก่อนจะไปคุยความเห็นคุณผู้ฟังด้วยก็มาชวนไปเที่ยวกันนะคะ FM 100.5 MCOT News ก็ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะคะก็จะรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหนึ่งทริปที่ว่านี้นะคะเขาตั้งชื่อว่า2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะก็ไปช่วง3ถึง

0: 5กรกฎาคมนี้แล้วนะคะไปกับ3กูรูข่าวคนดังนะคะก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็คุณสุทนค่ะก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกสนานตลอดการเดินทางเลยทีเดียวโปรแกรมของการเดินทางวันแรกนี่ก็จะมุ่งหน้าสู่เมือง2แควนะคะไปสักการะพระพุทธชินราชแล้วก็ไปชมพระนางพญานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีค่ะตกค่ำก็จะมีทอล์คโชว์พิเศษสไตล์3กูรูที่ว่านี้นะคะก็เรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดค่ะส่วนวันที่2ก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะคะหลังจากนั้นก็จะมุ่งสู่อยุธยาค่ะมาสัมผัสมนต์เสน่ห์จะไปล่องเรือสำราญกันไปชมเมืองรอบเกาะเลยทีเดียวนะคะทั้งวัดสำคัญต่างๆรวมไปถึงป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยหลังจากนั้นวันที่3นะคะก็ไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนกันนะคะแล้วก็มีพิเศษก็คือมื้อกลางวันจะได้พบปะพูดคุยนอกเหนือจาก3กูรูแล้วเนี่ยนะคะวันที่3นี้จะมีแขกพิเศษนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาสมทบด้วยก็คือคุณดำรงพุตตานกับคุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลวิสารกุลนะคะทั้งโปรแกรมนี้นะคะก็เป็นแบบลักชูลักชูเป็นแนวลักชูอาหารเลิศรสทุกมื้อโรงแรมหรูนะคะเดินทางด้วยรถโค้ชแบบ VIP นะคะในราคาท่านละ 15,900 บาทค่ะสนใจสำรองที่นั่งด่วนหมายเลข0944803076ทวนนะคะ0944803076ถ้าโทรไม่ติดนะอีกเบอร์หนึ่ง0943966649ค่ะนะหรือถ้าโทรไม่ติดอีกเบอร์หนึ่ง0868251444ค่ะ
1: นี่บอกว่านี่คนสนใจกันเยอะมากเลยนะ
0: ต้องด่วนต้องรีบไป
1: ว่าไปเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่พี่สุวิทย์เจอกับเนี่ยจันทรงฤทธิ์อ่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เนาะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: เออไม่เคยนะไม่เขาไม่เคยปะทะกันนะ ครั้งเนี้ยเขาจะปะทะกันน่ะเออคิดดูเนี่ยเดี๋ยวคุณสุวิทย์เขาจะไปแบบดูแลเนี่ยใครอยากไปก็ไปเลยเห็นว่ารถคันแรกเต็มไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอรถคันที่สอง
0: โอ้ค่ะ
1: ต้องเห็นว่าจะมีแค่2คันมั้งไม่รู้จะมี3คันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ใช่ไหมคือไม่มี3คันก็ต้องรีบจองนะคันที่2นี
1: ่นี่ขำคุณพิชิตอ่ะเขาเข้ามาทักทาย
0: นะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้สาวเครือฟ้าไปไหนตอนแรกเราก็งงสาวเครือฟ
0: ้
1: าอ๋อเล็กไงพี่ผมยาวไงเออแล้วก็สงสัยใครสาวเครือฟ้า
0: โอ้โถ
1: สาวเครือฟ้าพี่ทะเลเนี่ยเล็กจะรู้มั้ยเนี่ยอ่ะมาต่อว่าเบรกที่แล้วพูดกันไปถึงเรื่องปปช.นะซึ่งเชื่อแน่ว่าตอนนี้ทุกคนโอ้ยตามติดกันตลอดนะว่าจะไปยังไงกันต่อเลยปปช.ในสารพัดเรื่องราวเลยแล้วยังมีงานค้างๆเป็นยิ่งกว่าหางหูเต็มไปหมดเลยอ่ะคดีนี้มันค้างอยู่ในปปช.เยอะแยะเลยนะเอาแค่นะเอาแค่คดีเนี่ยคุณทักษิณน่ะเรื่องชั้น14อ่ะคือมันก็เป็นต่อการต่อยอดจากคำพิพากษาของศาลฎีกาอยู่แล้วไงเนี่ยก็รอดูแล้วกันแต่ว่าทีเนี้ยมาต่อกันนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งที่นงเนี่ยเขาพูดเกินๆไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของที่สภาเนี่ยนะคะที่มีมติเสียงข้างมากเนี่ย308เสียงต่อ126เสียงนะคะที่ไม่อนุญาตให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยนะส.ส.พรรคกล้าธรรมเนี่ยไปให้กับ DSI ดำเนินคดีโอ้โหแล้วคดีนะก็คดีฟอกเงินเนี้ยคดีเว็บพนันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ให้ไปดำเนินคดีในช่วงระหว่างสมัยประชุมนะคะโดยให้เหตุผลเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในมาตรา125นะซึ่งเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.เนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่านะเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.เนี่ยมันจะเป็นกลไกเนี่ยนะคะตามระบอบประชาธิปไตยค่ะที่สร้างหลักประกันให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคือทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวพวกอิทธิพลจากฝ่ายตุลาการและบริหารคือมุ่งเน้นการถ่วงดุลอำนาจอ่ะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครอบงำหรือว่ากลั่นแกล้งกัน อันนี้คือความหมายว่าเออทำไมถึงจะต้องให้เอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ก็เพื่อเป็นเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องของการถ่วงดุลระหว่างสองอำนาจอ่ะคือฝ่ายตุลาการกับ

0: ฝ่ายนิติบัญญัติทีนี้การทำงานของเอกสิทธิ์เนี้ยเป็นการทำงานเพื่อ2การคานอำนาจของ2ระบบใช่ไหมของ2สถาบันเนี่ยแต่ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นการคานอำนาจเพื่อ2สถาบันมั้ยแต่ว่ามันเป็นการทำเพื่อคนคนนึงอะโดยความคุ้มกันนะจากการถูกจับกุมเนี่ยในการดำเนินคดีนะกลไกในการถูกดุลเนี่ยในสมัยประชุมเนี่ยนะศาลหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไม่สามารถนะคะควบคุมตัวหรือว่าหมายเรียกออกหมายเรียกส.ส.ไปสอบสวนในคดีอาญาเนี่ยอย่างเงี้ยทำไม่ได
1: ้
0: เว้นแต่จะได้รับอนุญาตนะคะจากสภาเท่านั้นค่ะหรือว่าจะจับได้เนี่ยก็ในขณะที่กระทำความผิดเท่านั้นแล้วฝ่ายกฎหมายเนี่ยจะต้องรายงานให้ประธานสภาทราบด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้นะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจรัฐหรือว่ากระบวนการยุติธรรมนะคะมากลั่นแกล้งส.ส.ฝ่ายตรงกันข้ามจนทำให้องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเสียหายหรือว่าเสียงข้างมากเนี่ยนะคะเสียงข้างมากไปโดยที่ไม่ชอบอันนี้มันจะเป็นความหมายออกมาเลยว่าทำไมถึงจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ทีนี้ยังมีในส่วนของเอกสิทธิ์ในการอภิปรายและการลงคะแนนอีกที่มันเป็นกลไกการถ่วงดุลเนี่ยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยเอกสิทธิ์คุ้มครองนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเขามีเอาไว้เพื่อปกป้องสถาบันนิติบัญญัติไม่ใช่เพื่อปกป้องเนี่ยตัวบุคคล
1: ค
0: ่ะในช่วงปิดสมัยประชุมหรือว่าหากสภามีมติอนุญาตส.ส.เนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยทำให้คือต้องมองอะว่าสังคมเนี่ยเขาถ้าพูดถึงกระแสสังคมเนา
1: ะ
0: เขาก็ไม่อยากให้เกิดกรณีของการ
1: อุ้ม งงไงงงไงแล้วถ้าเป็นประชาชนเจอคดีแบบเนี้ยจะเป็นยังไง
0: ก็นั่นไง
1: แต่ว่าแบบถ้าเกิดเป็นส.ส.ทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีเอกสิทธิ
0: ์
1: คือมันเจตนาของกฎหมายมันไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้คนที่ทำผิด
0: คือเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเขามีไว้เพื่อปกป้องสถาบันนิติบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องตัวบุคคล
1: แต่ว่านี่ล่ะอย่างเงี้ย
0: ก็นี่ไงก็เลยตั้งคำถามว่าอันเนี้ยมีไว้เพื่อปกป้องตัวบุคคลหรือเปล่า
1: แล้วไม่สอ
0: กลับไปที่สภากับมติเนี่ย
1: แล้วสภาก็มติโหวตกันแบบถล่มทลายเลยไม่ใช่หรอก็คือ
0: 308
1: ไม่เห็นอีก308กับ
0: คือ308เสียงนี่นะต
1: ้
0: องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นส.ส.พรรคกล้าเพราะว่าคุณชนพัฒน์เป็นส.ส.พรรคกล้าทำใช่ป่ะคือถ้าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาโหวตให้ก็ไม่แปลกใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเสียงมาจากรัฐบาลทั้งนั้นเลย
1: มีพรรคอะไรบ้าง
0: โอ้ก็แน่นอนเนี่ยมาเลยเนี่ยไล่มาเลยเนี่ยพรรครัฐบาลนะทุกพรรคอ่ะ
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทยอะไรอีกประชาชาติพลังประชารัฐด้วยเหรออ
0: ืม
1: แล้วก็ไทยสร้างไทย
0: อืม
1: แล้วก็กล้าทำ
0: ยกเว้นรวมไทยสร้างชาตินะ
1: ยกเว้นรวมไทยสร้างชาติที่ไม่ได้โหวตให้
0: ไม่ได้แสดงตนเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ร่วมโหวต ด้วยแล้วยังมีอีกคนนึงอันนี้งดออกเสียงคุณจุติไกรเลิกส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงแล้วก็มีเสียงรองประธานสภาคนที่สองอ่ะคุณเลิศศักดิ์อ่ะเพราะว่าเป็นประธานทำหน้าที่ประชุมอยู่ในเวลานั้นก็เป็นมารยาทอะไรเงี้ยนะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาไอ้เรื่องของการโหวตเนี่ย
1: 126เสียง
0: 126เสียงก็เป็นฝ่ายค้าน
1: เป็นมีมติให้ส่งตัวชนพัฒน์นาคสัวแต่ว่า308เสียงซึ่งเป็นพรรคเล็กพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยบอกว่าไม่ต้องส่งตัวเดี๋ยวอ่านให้เขาหน่อยว่าที่ไม่ส่งที่บอกว่าให้ส่งตัวเนี่ยมีพรรคอะไรบ้างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: แล้วก็พรรคพรรคไทยพรรคดีหมอวรงค์ไทยรวมพลังไทยสร้างชาติใช่ไหมนี่แหละ
0: พรรคไทยรวมพลัง
1: ไทยรวมพลังอันนี้เป็นรวมเป็น126เสียงเกี่ยวกับกรณีของนายชนพัฒน์นางสัว
0: เหตุผลเนี่ยมาดูเหตุผลเหตุผลที่ภูมิใจไทยเนี่ยนะและสิ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไป DSI เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเจ้าตัวคือคุณชนพัฒน์เนี่ยเขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
1: ค่ะ
0: คือสามารถที่จะเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนได้เลยคือไม่ต้องรอให้มันให้สภาต้องมาลงมติเสียเวลาอะไรเงี้ยแล้วมองว่าเนี่ยยังไงซะพนักงานสอบสวนก็สามารถดำเนินคดีได้ตามปกติอยู่แล้วเมื่อปิดสมัยประชุมเพราะเจ้าตัวก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่หลบหนีซึ่งว่ากันไปแล้วเนี่ยในเมื่อบอกว่าไม่เป็นในเมื่อ จ้าตัวโคตรจะไปอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปลง

0: ติแบบคัดค้านไม่ให้ตัวคุณชนภัทรเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวนเลยเนา
1: ะ
0: ก็นี่เมื่อเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าให้เหตุผลทำนองว่าให้เป็นไปตามกระบวนการนะให้เป็นไปตามกระบวนการของการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการหรือเปล่าก็มันส่งผลในแง่ของกระแสสังคมเหมือนกันนะเพราะสังคมเองเขาก็คือยอมเขาก็ยอมรับไม่ได้อ่ะ
1: ใช่คือมันเหมือนกับการปกป้องใช้สภาเป็นปกป้องคนที่ถูกข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีแบบหลักใหญ่ๆคดีแบบ
0: ก่อนนี้เขาปกป้องมาตลอดไงจำได้ป่ะจะใช้เอกสิทธิ์มาตลอดเวลาเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที
1: ่ก็ใช้เรื่อยไป
0: อีกเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญก็ควรจะยกเลิกได้เลยนะควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะกับทุกคนเนาะ
1: มันเป็นประเด็นที่เขาที
0: ่คือประชาชนเขาก็จะมองว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะเขาเองเขาก็ยังไม่เห็นจะต้องใช้สิทธิ์อะไร
1: ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรก็คุณก็เป็นประชาชนนะจริงๆแล้วอ่ะประชาชนเลือกคุณเข้าไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ยคุณสมชายแสวงการก็โพสต์เลยวันนี้ก็บอกว่าเป็นวิกฤตศรัทธานะอย่างเงี้ยที่ว่าสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI เรียกตัวส.ส.สงขลาคุณชนภัทรนาคสั่วไปสอบคดีและคดีเว็บพนันข้ามชาติเนี่ย
0: ใช่มันเป็นคดีใหญ่
1: ใช่ไหมชี้ว่ากระทบกับความเชื่อมั่นทั้งรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาด้วยซึ่งก็มีคำถามต่อไปถึงเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันกับอาชญากรรมออนไลน์เรื่องคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วด้วย ที่บอกว่าโอ้มีคนออกมาเปิดข้อมูลแต่ว่ากลับจะถูกฟ้องกลับอะไรแบบเนี้ยนี่แหละก็กระทบอ่ะ
0: แล้วคดีนี้นะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอให้ปิดสมัยประชุมสมัยประชุมนี้นะคะจะอยู่ที่สิ้นสุดนะวันที่11กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ก็อีกประมาณเท่าล่ะเดือนประมาณเดือนกับครึ่งอ่ะเน
1: ี
0: ่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทางดีไซน์ไม่สามารถจะทำอะไรกับทางคุณชนภัทรได้แต่พอหลังวันที่11กรกฎาคมเนี่ยอ่ะเริ่มดำเนินการออกหมายเรียกแล้วเชิญตัวได้ละเพราะปิดสมัยประชุมแล้วปิดสมัยประชุมเนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมด120วันนะคะเพราะว่าจะไปเปิดสมัยประชุมอีกทีเนี่ย25สิงหาคมและยาวไปจนถึง22ธันวาคมงั้นก็รอดูเนี่ยคดีของคุณชนภัทรกันเพราะก็เป็นอีกคดีนึงที่เป็นคดีใหญ่นะที่หลายคนก็จ้องจ้องกันอยู
1: ่แต่บ้านเราอ่ะมันแปลกอย่างตรงเนี้ยพี่เด้งลองคิดดูว่าถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยในต่างประเทศเนาะที่เขามีมาตรฐานอะไรของเขาอะคงจะไม่มาคุยจนถึงจุดที่ถกเถียงกันว่าเอ้ยจะใช่เอกสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่าเจ้าตัวก็คงจะลาออกไปนานแล้วอะแต่เนี้ยต้องมานั่งเขาก็ยังอยู่ของเขาแล้วเขาก็ยืนยันแล้วก็ยังใช้เอกสิทธิ์อะไรเงี้ยถ้าเป็นชาวโลกเขาก็คงแบบอ่ะเขาลาออกไปก่อนนะไปจัดการตัวเองเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ใช่ไหมไม่ต้องมาทำให้เกิดเนี่ยการตั้งคำถามนะจากสังคมจากประชาชนแบบนี้หรอก
0: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยเนาะทั้งที่คือคนเนี่ยเขารอกันนะรอกันหลายวันมากเลยนะกับเรื่องนี้ว่าตกลงเนี่ยจะมีมติกันออกมายังไงสำหรับกรณีของคุณชนภัทรเน
1: ี่
0: ยตอนแรกก็ยังแบบดูแบบมีหวังบ้างนะว่าอาจจะแบบไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ไปมาเนี่ย
1: แล้วคุณโรมหลังสิมันนะเขาไปนั่นเลยนะเขาบอกว่า
0: เรียกโรม
1: เอาชื่อเนมขึ้นมาหลังสิมันโรมนี่เขาก็บอกว่าตม.ดูให้ดีตม.นะไปเข้มด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบระวังหวั่นว่าคุณชนภัทรเนี่ยจะหนีอันนี้หลังสิมันโรมบอก
0: ใช่ๆก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมไว้เลยพอหลังจากเนี่ยพอวันพอปิดสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยให้มาเตรียมไว้เลยแต่ว่าไปอ่ะปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะตามอยู่แล้วเนาะ
1: ตามไหม
0: เวลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบผู้ต้องหาสำคัญอะไรเงี้ยเขาจะตาม
1: เขาสอดส่องอยู่แล้วใช่ไหม
0: เห็นไหมสังเกตไหมเลยพวกที่แบบอะไรทั้งหลายแล้วถ้าเขามีความมุ่งหมายจะจับอ่ะเขาจะต้องตาม เขาต้องตามอยู่แล้วแต่ทีนี้มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้ว ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความตั้งใจขนาดไหน แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยก็ปล่อยคือถ้าปล่อยเฉยๆก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ไง
1: อ๋อคือตามสอดส่องนี่เพื่อที่จะ
0: ตามความเคลื่อนไหวพอถึงเวลาปุ๊บว่าถึงวันก็เข้าไปแสดงตนได้เลย
1: คือถ้าเกิดหนีจริงหนีได้ก็เรื่องนึง
0: ถ้าหนีได้นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้สนใจ
1: แต่ถ้าเกิดว่าตามสอดส่องความเคลื่อนไหวปุ๊บแล้วหนีไม่ได้เนี่ยแสดงว่าร
0: อดูเพราะว่าเจ้า

0: เขาก็ประกาศไปเลยว่าเขาจะไปไม่ต้องห่วงเขาจะว่ากันไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่อยากพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของคุณวัดติงสมิธเนี่ยอดีตผู้พิพากษาเนี่ยลืมพูดไปเลยเพราะว่าแกจะโพสต์นะถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเอาไว้อย่างนึงแต่ว่าแกจะมองคือจะมองในมุมอะไรอย่างคล้ายๆที่น้องนงมองอ
1: ่ะ
0: เรื่องของระบอบสีน้ำเงินแกมองไว้เนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: พี่เด้งหาอยู่หรอใช่ไหม
0: ที่นี่มาแล้ว
1: โอเค
0: เอามาน้องนงจัดการไหม
1: ไหนใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า
0: ใช่ป่ะที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินวิกฤตศรัทธาโจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยอ่ะนี่แหละเพราะคุณวัดติงสมิธก็บอกไว้นี่นะบอกว่า
1: ค
0: ือการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้นั่นก็คือการเกิดขึ้นของคำว่าระบอบสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นวาทกรรมทางการเมืองชุดใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายโครงสร้างอำนาจในยุค ปัจจุบันและสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงคำโจมตีหรือว่าการสาดโคลนทางการเมืองคือแกจะมองในแง่ของการเมืองนะไม่ได้อะไรเนี่ยนะแกบอกว่าแต่สำหรับอีกหลายคนเนี่ยคำนี้มันกลับเป็นคำอธิบายที่สะท้อนความจริงเชิงโครงสร้างของอำนาจรัฐไทยหลังการใช้บังคับรัฐธรรมนูญปี60
1: ค่ะ
0: คือคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่มันคือเพราะอะไรเนี่ยประชาชนจำนวนมากจึงปักใจเชื่อว่ามันมีอยู่จริงคือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรในสมการอำนาจคุณวัดติสมิธบอกว่าหากพูดกันตามตรงเลยนะคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่ศัพท์ทางกฎหมายค่ะและไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญหากแต่เป็นคำอธิบายทางการเมืองที่ใช้กล่าวถึงการรวมศูนย์อำนาจผ่านเครือข่ายทางการเมืองบางกลุ่
1: ม
0: คืออย่างผู้ที่เชื่อว่ามีระบอบสีน้ำเงินซ่อนอยู่เนี่ยก็มักจะชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์นะก็คือการที่พรรคการเมืองหนึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็กุมความได้เปรียบได้อย่างมั่นคงกับการแผ่อิทธิพลและมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเหนือสมาชิกวุฒิสภาการมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งในองค์กรอิสระเนี่ยที่หลายคนมองเลยล่ะแล้วก็การส่งผลต่อดุลอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ความล่าช้าดึงเชงในการตรวจสอบประเด็นที่อ่อนไหวทางการเมืองเช่นข้อกล่าวหาเรื่องของการหัวเลือกสวที่ผ่านมา
1: ค่ะนะ
0: เพราะนั้นในมุมมองเหล่านี้คำว่าระบอบเนี่ยจึงไม่ได้หมายถึงตัวบทกฎหมายที่ตราเอาไว้ในกระดาษแต่มันหมายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจค่ะที่ดำรงอยู่จริงในระบบการเมืองไทยเพราะนั้นปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สีละแต่มันอยู่ที่โครงสร้างซึ่งคุณวัดติงสมิธบอกว่ามันอยู่ที่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยนะการมองทุกอย่างเนี่ยแบบผิวเผินว่าเป็นเพียงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออาจจะทำให้สังคมเนี่ยมองข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกไปกว่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าย้อนดูกติกาแม่บทในอย่างรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคือจะพบเลยว่ามันถูกออกแบบมาให้มีองค์กรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคือสามารถที่จะเข้ามาได้แบบอย่างแปลกประหลาดอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทบาทสูงในการกำหนดทิศทางการเมืองอย่างวุฒิสภาเงี้ยก็มีข้อสงสัยว่าหัวกันเข้ามาจนมีอำนาจล้นในการให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรอิสระแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเองเนี่ยที่มีอำนาจในการตรวจสอบแล้วก็แจกใบแดงถ่วงดุลฝ่ายการเมืองก็สูงมากด้วยแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทก็มีบทบาทชี้ชะตาทางการเมืองบ่อยจนถูกมองว่าเป็นตุลาการพิวัตรแล้วก็ระบบการเลือกตั้งอีกที่จงใจออกแบบมาเพื่อให้พรรคขนาดกลางเนี่ยกลายเป็นตัวแปรชี้ขาดอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยข้อคิดสำคัญเหล่านี้ด้วยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีการมองกันว่าคือต่อให้ไม่ใช่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยแต่ว่าเป็นพรรคการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถเข้าไปครอบครองหรือว่าถือกุญแจกลไกเหล่านี้ได้เนี่ยก็อาจจะถูกตราหน้าได้ว่าเป็นระบอบได้หมดปัญหาที่แท้จริงเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการออกแบบอำนาจรัฐที่ทำให้สังคมเริ่มรู้สึกว่าการเลือกตั้งเพียงเดียวเนี่ยมันไม่อาจจะกำหนดอนาคตของประเทศได้อีกต่อไปแล้วเพราะนั้นวิกฤตที่แท้จริงเนี่ยมันคือวิกฤตศรัทธาและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้คืออาจไม่ใช่การที่พรรคการเมืองพรรคไหนเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่
0: แต่มันคือการที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาและเริ่มไม่เชื่อมั่นว่ากติกากลางเนี่ยมันยังมีความเป็นกลางอยู่หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมมองว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่เป็นอิสระจริงกระบวนการตรวจสอบไม่เสมอภาคแล้วก็เลือกปฏิบัติ แล้วก็ระบบ

0: ยุติธรรมเนี่ยถูกมองว่าเลือกข้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็การเลือกตั้งไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนได้เมื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือวิกฤตความชอบธรรมของระบบการเมืองทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นอันตรายอย่างมากเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวบทกฎหมายอย่างเดียวแต่มันตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกันของคนในชาติว่ากติกาพื้นฐานเนี่ยยังยุติธรรมพอให้ทุกฝ่ายยอมรับและอยู่ร่วมกันได้ไห
1: ม
0: เรื่องนี้มันยังไม่จบนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปตามต่ออีกหน้าหนึ่งสุดท้ายแล้วกันเพราะเรื่องนี้โอ้ว่าไปมันก็จะมันใช่เลยอะเนาะว่าเนี่ยเรากำลังมองว่าเฮ้ยระบบการเลือกตั้งเนี่ยไปมาทุกคนพยายามตะกิกตะกายเข้าสู่อำนาจแล้วมันไม่ได้แค่อำนาจของการบริหารอย่างเดียวมา มันลามไปแบบมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่คนเริ่มเกิดวิกฤตศรัทธาต่อระบอบเดี๋ยวเราตามกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เบรกหน้าเบรกสุดท้ายค
1: ่ะ
0: พักกันก่อน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาเพลงสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: มีอะไรมะ นั่งอ่านนะโอ้โหแต่ละคนไม่ค่อยอยากจะอ่านความเห็นของแต่ละคนเลยเนี่ยนะ
1: ต้องไปต้องอ่านกันเอาเองแล้วกันนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญ
0: เพราะว่าวันนี้เรื่องมันหนักๆทั้งนั้นเลยนะมันเรื่องหนักๆปุ๊บในความเห็นแต่ละคนก็หนักตามไปด้วยนะ
1: ใช่ก็มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะมันเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องลึกซึ้งเนาะที
0: ่เรื่องระบอบการเมืองเรื่องโอ้แล้วแบบเอามาลากนู่นลากนี่
1: ค่ะ
0: อ่ะมาต่อที่คุณวัดติงสมิธแล้วกัน
1: okay,
0: นะอดีตผู้พิพากษาเนี่ยคือท่านก็มองเลยนะว่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะที่สังคมเนี่ยมองว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่เป็นอิสระจริงกระบวนการตรวจสอบไม่เสมอภาคเลือกปฏิบัติระบบยุติธรรมเนี่ยถูกมองว่าเลือกข้างและการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนได้เมื่อ นั้นล่ะค่ะสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นวิกฤตของความชอบธรรมของระบบการเมืองทั้งหมดซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอันตรายค่ะมันจะเป็นอันตรายมากเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกันนะคะของคนในชาติว่ากติกาพื้นฐานเนี่ยมันยังยุติธรรมพอให้ทุก

0: เนี่ยยอมรับเลยอยู่ร่วมกันได้ไห
1: ม
0: คือถ้าว่าความเชื่อมั่นเนี่ยแบบเนี้ยมันพังทลายลงเนี่ยประเทศเนี่ยมันจะดิ่งเลยคือจะดิ่งเข้าสู่ภาวะที่ทุกฝ่ายเนี่ยต่างไม่ไว้วางใจกันแล้วก็มองเห็นต่างเป็นศัตรูของระบอบที่ต้องกำจัดคือแทนที่จะเป็นเพียงคู่แข่งขันทางการเมืองตามวิถีทางปกติก็เหมือนเนี่ยพอถูกเนี่ยคลุมด้วยความคิดใดความคิดหนึ่งเห็นไหมมันก็จะมีการด่ากันนะเข้ามาด่ากันเหมือนที่เราโดนด่าเน
1: ี่
0: ยคือพอใครที่เห็นต่างปุ๊บเนี่ยใครที่แบบไม่เชื่อตามที่ตัวเองคิดเนี่ยไปละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสิ้นหวังเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบคุณวัตติงสมิธบอกว่าหัวใจจริงๆเนี่ยมันคือกติกาที่เปิดกว้างค่ะคือแม้หลายคนน่ะจะรู้สึกท้อแท้และมองว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเนี่ยเป็นไปได้ยากเหมือนกับกำแพงหินแต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะนะว่าไม่มีโครงสร้างอำนาจไหนเนี่ยมันจะดำรงอยู่ได้ตลอดไปถ้าหากว่าขาดฉันทามติและการยินยอมพร้อมใจจากสังคมเพราะนั้นคำถามสำคัญค่ะที่คนไทยเนี่ยต้องช่วยกันคิดต่อจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ว่าจะล้มหรือว่าจะโค่นระบอบไหนแต่มันคือโจทย์ใหญ่ในการซ่อมแซมระบบเราจะสร้างองค์กรอิสระที่ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นได้ยังไงเราจะกระจายอำนาจเพื่อป้องกันการรวมศูนย์เอาไว้ที่กลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มยังไงเราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยยอมรับความเป็นกลางของกติกาได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดเราจะทำให้ผู้แพ้การเลือกตั้งเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาชนะได้ในระบบการแข่งขันครั้งต่อไปได้ยังไงเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะตลอดการแต่มันคือการที่ทุกฝ่ายเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าระบบเปิดโอกาสให้แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นทางออกของประเทศไทยในการสร้างจันทรามติใหม่ไม่ใช่การทำลายล้างประเทศไทยเนี่ยอาจจะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันแบบจริงจังเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐโดยมีหมุดหมายสำคัญเพื่อสร้างระบบที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันได้ในระยะยาวไม่ใช่เพื่อชัยชนะชั่วคราวของขั้วอำนาจใดขั้วอำนาจหนึ่งซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนะมันยากนะคือถ้าว่ายังปล่อยให้การเมืองไทยเนี่ยติดลมอยู่กับการเป็นเพียงสงครามตัวแทนระหว่างสีแล้วก็แย่งชิงเค้กอำนาจโดยไร้ความพยายามที่จะสร้างกติกากลางที่โปร่งใสสงครามสังคมไทยก็หนีไม่พ้นสงครามคือหนีไม่พ้นวงจรความขัดแย้งไม่ใช่สงครามสังคมไทยก็คงหนีไม่พ้นวงจรความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจต่อไปแบบไม่รู้จบถ้ามันยากอ่ะคือโอ้โหคือแค่มองก็ยากไม่ต้องอะไรนะตอนนี้รู้มาอย่างบอกว่าลงอ
1: ่ะ
0: หนึ่งเดียวอ
1: ่ะ
0: หนึ่งเดียวในสภาที่ออกมาเคลื่อนไหวอ่
1: ะ
0: ตอนนี้โดนบอยคอตจากในสสนะ
2: เพราะว่าไปกินข้าวที่แคนทีนเนี่ยเหรอ
0: ไม่ก็เรื่องกับแนวที่
2: กำลังเคลื่อนไหว
0: เพราะเรื่องเงินด้วย
2: ที่เรื่อง
0: ประจำตำแหน่ง
2: ให้เอกสสอย่าเอาเปรียบประชาชนเกินไปใช้งบพูดนี่นั่นก็เลยโดนบอยคอตแต่ว่า
0: ไม
2: ่
0: ดูด้วย
2: แต่ว่าดูในนอกสภาดิพี่เด้งถามว่าประชาชนนงเห็นเยอะมากเลยนะคลิปที่หมอวรงเขาพูดอภิปรายอ่ะ
0: คือ
2: ความเห็นของประชาชนบอกว่าความเห็นของประชาชนบอกว่าคราวหน้าจะเลือกหมอวรงแต่ว่าในสภากับบอกว่าบอยคอตหมอวรงก็ดูแล้วกันว่าอย่างเงี้ยถามว่าระบบผิดหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะคนคือหรือถ้าระบบมันถูกพัฒนาขึ้นมาจนมันกรองเอาแต่คนที่ดีๆเข้าไปได้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอ๋อระบบจะทำเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นแบบนั้นหรือว่าท้ายที่สุดก็คือว่าระบบที่สร้างขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วคนน่ะก็ยังเป็นกลุ่มเดิมเลือกเมื่อไหร่ก็กลุ่มเนี้ย3ปี10ปี20ปีก็ยังเป็นกลุ่มนี้เข้ามามันก็เหมือนเดิมอ่ะพี่เด้ง
0: ระบบการเมืองมันเป็นแบบนี้ไง
2: ถึงบอกอาภาพหมอวรงค์นี่ชัดเจนเลยนะประชาชนอยากได้แบบหมอวรงค์แต่ว่าในสภากับบอยคอตหมอวรงค์มันคืออะไรอ่ะ
0: แล้วคนก็เห็นป่ะคือคนก็คือถามว่าส่วนใหญ่ในคนจะเลือกคนแบบหมอว่าลงไหมไงพอถึงเวลาจริง
2: ๆอ่ะแต่หมอว่าลงเข้ามาเสียงเดียวนะพี่แดง
0: คือยังดีนะที่คือยังดีที่แกหลุดเข้ามาได้ไง
2: เสียงเดียว
0: เออแต่เสียงเดียวเนี่ยคือแกเคยสัญญาไว้นะยังจำได้เลยสัมภาษณ์แกสัญญาไว้เลยว่าต่อให้ผมเป็นเสียงเดียวเนี่ยผมจะ
2: เขาก็จะทำ
0: เออ
2: ใช่
0: ที่มีศักยภาพให้ได้มากที่สุดและแกก็ทำอย่างที่แกสัญญาไว้จริงๆ
2: ใช่ซึ่งประชาชนคนที่ไม่ได้เลือกแกก็จะบอกว่าอ๋อคราวนั้นเราเห็นแล้วว่าหมอวรงคือสสที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆคราวหน้าจะเลือกให้หมอวรงไม่รู้สีอะไรอะนงเห็นเอ้ยคราวหน้าจะได้บ้านผ
0: ม
2: อีก10เสียง5เสียงอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่งงมากเลยเออแต่ว่าขณะที่หมอวรงไปสู้เพื่อประชาช

0: ชนจริงๆคนในสภาที่บอกว่ามาจากตัวแทนประชาชนบอกว่าบอยคอร์ดหมอว่าลงงงนี่คือมันคือระบบหรือมันคือคนหรือมันคือประเทศชาติหรือมันคืออะไรที่มันมีปัญหากันแน่แต่ก็สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมสสหรือว่าตัวแทนอะไรจากบ้านเราเนี่ยเข้าไปนี่เขามีแต่ใครเนี่ยมีแต่อย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในสภาอย่างเงี้ยทำไมถึงคัดกรองได้แต่คนแบบเนี้ยเข้าไปพี่เดงอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเอออาจจะไม่ใช่ทุกคน
1: มันหลายอย่างประกอบกันนะทำให้ลำบากเขาต้องบอกไงว่าคือการเมืองหรือว่าสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เป็นการสะท้อนนะถึงสังคมในปัจจุบัน
0: ว่าประชาชนเป็นยังไงอีกใช่ไหมย้อนกลับมาอีกเหมือนเราเลยเราทำสื่อใช่ป่ะพี่เด้งคนก็บอกโอ้โหทำไมประชาชนคนดูบอกว่าทำไมสื่อหน้าจอมีแต่อะไรก็ไม่รู
1: ้ก็เพราะคนชอบดูแบบ
0: เราก็
1: เพราะว่าสื่อก็ผลิตหวังเรตติ้ง
0: สื่อก็ผลิตตามความชอบของคนดูเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเลือกสสยังไงก็สะท้อนว่าประชาชนเป็นแบบนั้น
1: เนี่ยมันก็เลยวนมันก็จะวนลูปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็คงเป็นคำตอบคือต่อให้แก้รัฐธรรมนูญนะไปฉบับที่ดีที่สุดยังไงนะและตราบใดคนยังเป็นอยู่แบบนี้ผู้ที่ใช้กฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเนี่ยนะยัง
0: เป็นแบบนี
1: ้แก้อะไรไม่ได้หรอก
0: แล้วคิดดูกฎกติกาที่เขียนมาดีขนาดไหนก็ยังคือคนมันจะทำไม่ดีอ่ะยังไงก็เห็นช่องทาง
1: มันอยู่ที่คนอ่ะ
0: ก็ดูเดี๋ยวอย่างคดีหัวสวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงไปในรายละเอียดว่าให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ตามแต่ว่าวิธีการโอ้โหก็คิดได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไม่งั้นมันจะเป็นอุดมคติมากๆอ่ะเป็นประเทศชาติที่เป็นอุดมคติมากๆเหมือนถ้าดูตามที่ท่านวัดติงสมิธท่านบอกนะมันคืออุดมคติอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นไม่ได้นะแต่มันก็ต้องขัดเกลาสร้าง
1: คืออ่านมาเนี่ยที่แกให้ความเห็นว่ามันก็ใช่อ่ะนะแต่ถามว่าโอ้โหเอาแค่ข้อแรกๆที่แกเริ่มมาเนี่ยมันก็ยากแล้วล่ะที่จะทำมันจะเป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้ยากมากก็ต้องไปหนึ่งเลยก็ต้องพัฒนาบุคคลก่อนประชากร
1: ซึ่งอีกให้มีเป็นประชา20ปี100ปีจะทำได้
0: ที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีระบบที่มีคุณภาพก
1: ็แต่พวกเราก็ถ้าไปพวกเราก็จะมีจุดดีอยู่อย่างนึงนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อมีสงครามหรือมีอะไรที่มันเป็นปัญหาจะรวมได้เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าจะต้องเป็นรวมแบบอย่างสงครามไปตอนนั้นที่มีปัญหานะแต่พอโควิดเนี่ยตีกันแหลกลานเลยอะไรที่มันแบบใกล้ตัวที่มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวฉันจะต้องเอาไอ้เนี้ยให้ยามสงบได้ให้ดีย
0: ามสงบตีกันเองแต่ถ้ายามมีภัยต่างๆนี่เราจะสมัครสมานสามัคคีกันนี
1: ่ไม่ไรหรอกประเทศอื่นอ่ะเขายิ่งกว่าเราอีกอ
0: ่
1: ะก
0: ็ดูดีใช่
1: ก็ดูดีอย่างเนี้ยตอนเนี้ยตะวันออกกลางเนี่ยโอ้โหยังไม่รู้ลูกผีลูกคนเลยเนี่ยว่าจะยังไงกันแน
0: ่
1: คือทรัมป์เนี่ยนะเขาหลอกล่อซะจนเราไม่รู้เลยว่าในข่าวจริงข่าวปลอมวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเรียบร้อยละลงนามเรียบร้อยละอ่ะไปมาเอ้ายังไม่ได้ลงนามทรัมป์กูยังไม่ได้เห็นชอบซะก็หน่อยเนี่ยทรัมป์นะออกมาเนี่ยเปิดเผยผ่านโซเชียลนะบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยกำลังยกเลิกการปิดล้อมของช่องแคบฮอร์มูซและเขากำลังประชุมในห้องสถานการณ์เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงอิหร่านก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยอิหร่านเนี่ยต้องตกลงว่าจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดนิวเคลียร์ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยจะต้องเปิดให้ใช้งานทันทีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเพื่อการเดินเรือเนี่ยสามารถสัญจรได้อย่างเสรีทั้ง2ทิศทางแต่ตอนนี้ก็ไปมาเนี่ยดูเหมือนว่าคือทรัมป์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแร่ยูเรเนียมอ่ะ
0: ค่ะซึ่งในข้อตกลงรอบนี้ที่สื่อรายงานเนี่ยบอกว่าแร่ยูเรเนียมเดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: แต่เนี่ยเป็นหัวใจเลยแหละ
0: แต่ว่าทรัมป์คือที่บอกว่ายอมเนี่ยคือยอมให้ไปคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าให้เปิดฮอร์มูซก่อนเปิดฮอร์มูซแล้วก็คืนทรัพย์บางส่วนที่ถูกอายัดไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: อิหร่านต้องการทรัพย์คืน
0: ใช่หรือว่ามีการชดใช้ความเสียหายในการทำสงครามในรอบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตกลงกันที่ว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยเรื่องของยูเรเนียมเนี่ยทีหลังแต่ว่าคือเราอ่ะมักจะมองว่าเอ้ยเขาต้องอยากให้สงบสิทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำโลกทำไมเขาถึงอยากได้ความวุ่นวายแต่ว่าที่เป็นมาเนี่ยนะเราก็มองแบ

0: ชั้นเดียวไปไงพี่แดงทำไมเราไม่แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าเขาว่าได้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำโดยตลอดคือทำให้มันเกิดความวุ่นวาย
1: หุ้นปะ
0: หุ้นก็นี่มากคือ
1: ไปเนี่ยคือเขาต้องได้ประโยชน์จาก
0: อ้าวก็หลายเคสแล้วมีที่ไหนคือสงครามตูมใช่ป่ะน้ำมันราคาเพิ่มขึ้นปรากฏว่าก่อนหน้าที่จะมีการขยายเวลาเขาเรียกว่าทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก่อนหน้าแค่ประมาณวันเดียวอ่ะ
1: หุ้นขึ้นเหรอ
0: มีคนไปช็อตสัญญาน้ำมันช็อตหมายถึงว่าไปเก็งว่ามันจะลงอ่ะใครจะรู้แล้ววันรุ่งขึ้นไม่ผ่านไปยังไม่ทันข้าม24ชั่วโมงเลยโพสต์ทรูโซเชียลบอกว่าอ่ะยอมทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวอันนี้รอบที่แล้วนะอันนี้รอบที่แล้วนะ
1: แกก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนแกกำลังเล่นอะไรของแกกัน
0: ก็คือเขาได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนกลับไปกลับมาเรามักจะคิดว่าอ๋อผู้นำระดับโลกขนาดนี้โอ้โหเบอร์หนึ่งของโลกขนาดนี้พูดอะไรคำพูดต้องมีความน่าเชื่อถือเออเราคิดไปเองไงจริงๆนี่ไหมนี่คือ
1: ไม่คือพวกงานการข่าวเขาจะบอกเลยนะว่าอันนี้มันเป็นกลยุทธ์อย่างนึงนะ
0: กลยุทธ์ที่ทำ
1: เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเลยแหละเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเดาได้ออกหรืออ่านเกมของทรัมป์ออกเลยว่าคือทรัมป์เนี่ยจะเดินไปทางไหน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากมากไม่มีใครเดาใจทรัมป์ได้เลย
0: ใช่ซึ่งเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแหละ
1: แล้วแถมได้ประโยชน์ในเรื่องการเงินเนี่ยโขนใส่เนี่ยพอออกจากประธานดีปุ๊บเนี่ยทรัมป์นี่รวยแบบ
0: รวยไงก็คือก็เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะจะไม่ให้คิดได้ยังไงคือยูบีช็อตในขณะที่ยิงแล้วถ้าไม่อินไซต์จริงๆเนี่ยจะเป็นใครที่จะรู้ว่ากำลังจะมีการโพสต์ละว่าย อมหยุดยิงชั่วคราวนะ
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: ไม่คือถ้าจะดูความจริงต้องไปดูทางฝ่ายอิหร่านไง
0: ฟังใช่อีหร่าน
1: ก็จะคอยพูดความจริงตลอด
0: ใช่แล้วเขาก็จะพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความจริงไม่มีความเชื่อมั่นในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนเราก็ไม่เชื่อมั่นใช่ไหมเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ไม่เชื่อมั่นบอกว่าเอาอยากจะกลับเข้าสู่สถานะเดิมหรอซึ่งคือความสัมพันธ์เชื่อไห
1: ม
0: เชื่อก็กลายเป็นแบบมีเขางอกขึ้นมาแล้วอะก็เหมือนกัน
1: คนส่งกระทรวงต่างประเทศดีลาเนี่ยก็บอกเลยก็ออกแถลงการบอกว่ายังไม่มีการสรุปข้อตกลงใดๆนะคะกับสหรัฐและการบริหารจัดการช่องแคบพอโมส
0: ค่ะ
1: แล้วไปมาตอนนี้คืออิหร่านไม่ได้โดนคนเดียวนะโอมานกำลังจะโดนหางเลขด้วยเพราะว่าสหรัฐนี่กำลังจะจัดการเพราะว่าช่องแคบพอโมสมันอยู่ทางโอมานเนอะโอมานจะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงสำหรับช่องแคบพอโมสเพราะฉะนั้นโอมานจะเป็นเป้าหมายนึงที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะต้องโดนสหรัฐเล่นงาน
0: ก็โอมานเขาอิหร่านกับโอมานจับมือกันที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์โมสซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยไปถล่มอิหร่าน28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในตะวันออกกลางเนี่ยหลายประเทศก็คือก็อยู่ทางฝั่งของอเมริกาไม่รู้จะเลือกได้หรือไม่เลือกได้ไม่รู้อะแต่ว่ามีฐานทัพอเมริกาไว้ตั้งอยู่ก็โดนเพราะเขาตอบโต้โจมตีกันส่วนโอมานเองเนี่ยคือก็อยู่ทางฝั่งของอิหร่านแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับคุมฮอร์โมส อยู่นะคะซึ่งทางฝั่งของอิหร่านเองเขาก็บอกว่าจะสร้างกลไกขึ้นมาเป็นกลไกอ่ะคือเขาบอกเขาไม่ได้ปิดนะช่องแคบ เพียงแต่ว่าถ้าใครจะผ่าน
1: ถ้าก็คือปิดแหละ
0: ถ้าใครจะผ่านต้อง แจ้ง ต้องแจ้ง IRGC ของอิหร่านหรือไม่ก็อยู่ก็จ่ายมาค่าผ่านทางอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็แต่ว่าโอมานเขาอยู่กับทางของอิหร่านไงเขาเลือกทางฝั่งของอิหร่านนะคือถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย
1: เนี่ยแต่ว่าคือดูวี่แววนะตอนนี้คือหลายคนก็ฟันธงแล้วล่ะว่ามันมีสงครามแน่ๆเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
0: สงครามที่แรงขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีมันแรงอยู่แล้วอะถ้ามีงวดนี้มันต้องแรงกว่าเก่าอยู่แล้ว มีแน่แต่ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้น้ำมันก็ลดราคาเนี่ยทำไมลดอ่ะ
0: น้ำมันน้ำบะน้ำก็ไม่ได้แล้วเมื่อวานลดสองวัน
1: สองวันติด
0: ลดสองวันติดต่อกันเพราะอะไรพี่เด้งคือนงอ่ะเช็คค่าการตลาดทุกวันอย่างเมื่อวันศุกร์เช้าที่ลงอ่ะลดแล้วนะลดบาทหนึ่งกับลด70สตางค์ใช่ไหมแล้วไม่ทุกตัวว
1: ันนี้
0: ค่าการตลาดยังเกือบ4บาท
1: ยังลดได้อีกใช่ไหม
0: คือมันต้องลด
1: มากกว่านี้
0: มันต้องลดมากกว่านี
1: ้
0: นี่ไม่ใช่ว่าอ๋อลด2วันติดต่อกันแบบเขา
1: คนดีใจ
0: ไม่ใช่มัน
1: ยังลดได้
0: มันต้องลดได้มากกว่านี้จาก100กว่าเหรียญนะเหลือประมาณ90เหรียญหลุด90เหรียญบางส่วนก็มี

0: น้ำมันสิงคโปร์น้ำมันดูไบอะไรก็ลงเป็น 5% 7% อย่างเงี้ย
1: เพราะข่าวดีใช่ไหมที่มันจะมีออกมาเป็นระยะนั่นแหละ
0: ที่เขาปั่นป่วนข่าวกันอยู่ว่าเจรจากำลังจะเซ็นกำลังจะเซ็นน้ำมันมันก็ฟูบลงลงลงลงอะไรเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยคือ
1: มันคือการบริหารจัดการของทรัมป์เหมือนกันนะให้น้ำมันมันลงอะ
0: แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นใหม
1: ่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้เอาลงก่อนบริหารความสุขเขาเรียกอะไรบริหารความรู้สึกและอารมณ์ของคนอเมริกัน
0: ยังไง
1: อ้าวก็น้ำมันเนาะน้ำมันอเมริกาแพงนะ
0: แพงน้ำมันทั่วโลกแพงนะแต่ว่าแต่บ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะคือหน้าคือลงยังไงเราก็ไม่ได้อานิสงส์หรือถ้าได้อานิสงส์ก็ได้อานิสงส์จิตดึงหรือว่าช้ามากกว่าจะปรากฏออกมาอะไรเงี้ย
1: คือบ้านเราอ่ะไม่ได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจประเทศเดียวน
0: ะ
1: ที่สหรัฐอเมริกาเองก็เป็นรู้เพราะดูพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหละที่เขารายงานโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้ร้านรวงปิดกันที่ลืมไปหมดเลยมือช็อตกันเป็นแถวอ่ะเพราะคนไม่ได้ออกมาจับจ่ายซื้อของกัน
0: เศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจ
0: สแตกเฟลชั่นไงเศรษฐกิจถดเศรษฐกิจถดเงินเฟ้อสูงเงี้ย
1: นี่ต้องให้มือเศรษฐกิจก็พูด
0: ไม่เราก็เอาสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองอ่ะเราเอาชีวิตเราสัมผัสอ่ะแล้วก็มองเนาะเดี๋ยวแล้วให้มันเป็นยังไงตัวเลขอะไรบางทีมันออกมาอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านเราแจกท้ายที่สุดคือมันไม่ครบสิทธิ์นะพี่เด้ง
1: เหรอใช่เลยตั้ง4ล้านนะตอนนี้4ล้านเนาะ
0: ใช่ค่ะเหลือนะ
1: เหลือ4ล้านป่ะ
0: ลงไปทั้งหมดนี่นะ 26.04 ล้านราย
1: ก็เหลือประมาณ
0: 4ล้าน
1: 4ล้าน
0: เหลือ4ล้านใช่เนี่ยนะ
1: แล้วที่เหลือ4ล้านจะยังไงอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก็คือมันจะมีอีกเฟสหนึ่งไงพี่เด้งที่ทางกระทรวงคลังอ่ะคุณท่านรองนายกเองนิติบอกว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วซึ่งรอบนี้คุณจะได้เลย1,000แล้วไม่ต้อง60 40ด้วยนะคือใช้จ่ายได้แต่ว่าจะมีการตรวจคุณสมบัติ
1: อ
0: ีกทีนึงเพื่อที่จะดูว่าคุณน่ะอยู่ในกลุ่มที่ยังเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
1: ่
0: ซึ่งมันควรจะลดลงจาก 13.2 ล้าน
1: ที่เขาบอกเขาจะกรองแล้วกรองอีก
0: กรองแล้วกรองอีกใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหลุดจากกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทางกระทรวงคลังเนี่ยก็น่าจะเอามาใส่ในส่วนเนี้ยส่วนไอ้30ล้านที่ยังเหลืออยู่4ล้านที่ว่านี้ก็คือรอบนี้สามารถพูดได้เลยนะว่าได้ทุกคนนะยกเว้นคนที่อายุไม่ถึง18หรือว่าบางท่านที่แบบขาดเครื่องมือจริงๆอ่ะพี่เดงเพราะว่านโยบายเนี้ยคือนโยบายของรัฐบาลบ้านเราเนี่ยในช่วงระยะที่แจกคนละครึ่งนู่นนี
1: ่
0: มันต้องมีเครื่องมือไงเครื่องมือที่ว่านี้มันก็คือต้องมีมือถือไงมันต้องมีแอปเพราะมันต้องใช้การจ่ายผ่านแอปทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยก็คือรอบนี้น่าจะพูดได้เลยว่าได้ทุกคนตามคุณสมบัตินะก็เดี๋ยวบรรจันเนี่ยเขาก็โอนให
1: ้แต่ต้องยกนิ้วให้กับเป๋าตังมากเลยนะแอปเป๋าตัง
0: ใช่
1: ไห
0: ม
1: กรุงไทยอ่ะแบบคือเขาสามารถรองรับแบบคนได้วินาทีหนึ่ง
0: 700,000
1: โอ้
0: 700,000รายต่อวินาทีถนนซูเปอร์ไฮเวย์อ่ะ
1: สุดยอดอ่ะ
0: คือรอบนี้ไม่ค่อยมีคนบ่นเลยบอกง่ายมาก
1: ใช่มันง่ายจนตกใจแล้วมันเร็วจนตกใจว่าเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอแล้วต้องโทรไปถามกันอ่ะแต่ต้องไลน์ไปถามพวกน้องๆกันนะเก่งเฮ้ยมันมีอะไรอีกหรือเปล่า
0: พี่เท่งแต่ว่ายังไงรู้ไหมคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะคือเหมือนปล่อยอ่ะเหมือนปล่อยให้ไปแล้วก็แจกก็เกะแจกเกือบหมดถ้าอายุไม่ถึง18ปีถึงไม่ได้คือนอกเหนือจากนั้นคือได้หมดก็มีถามเหมือนกันนะว่าเอาแล้วทำไมต้องให้ลงทะเบียนวะก็ให้ไปเลยได้ไหมบัตรประชาชนอะอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ย
1: มันประโยชน์ของรัฐได้มั้งเขาก็ได้เช็คดูอะไรของเขาเนี่ย
0: ก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณก็มีข้อฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่แต่ว่าทางท่านปลัดคลังเคยบอกว่าม
1: ากกว่าคราวที่แล้วแล้วมั้ง
0: มากกว่า20คราวที่แล้ว20ไหม20ล้านอะไรเงี้ยคือเขาบอกไม่ต้องลงได้ไหมเพราะบางคนอ่ะพี่เด้งไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ด้วยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ามันเหมือนมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ว่าต้องให้ลงทะเบียนไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.กู้หรือเปล่าที่ว่าระบุวัตถุประสงค์ไว้นะว่าจะเอามาสำหรับช่วยเหลือประชาชนอะไรแบบเนี้ยนะก็26

0: านรายนะ26ล้าน
1: จะได้ใช้กันแล้วรับรองคึกคักกันนะดูไม่ต้องอะไรเราก็ขนาดแค่วันแรกลงทะเบียนยังคึกคักกันซะโอ้โหแค่ไม่กี่นาทีแรกปาเขาไม่ได้เท่าไหร่เลยนะเห็นบอกตัวเลขอ่ะ
0: ไม่แล้วยังมีใครงงอีกหรือเปล่าว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มหมายถึงเราต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปในเป๋าตังค์กี่บาทยังมีคนงงอยู่ไหมคะ
1: ทำไมอ่ะมันก็ไม่เห็นจะ
0: ไม่งงใช่ไหมเออแต่ทำไมบาง
1: ไม่แต่ข่าวมาตอนแรกบุรดมอ่ะ

0: ไป
1: คุณแม่คุณแม่คิดแบบมหาราณีไงคุณแม่จ่ายแค่ 40% ค่ะ
0: ทุกวันด้วยนะก็ไม่ได้สนใจด้วยนะความคิดอ่ะคือยึดติดอยู่กับความคิดนี
1: ้ว่าคุณแม่ต้องจ่าย 60%
0: แล้วรัฐจะจ่าย40
1: เออพี่เด้งเป็นรัฐพี่เด้งเป็นรัฐบาลไม่ใช่
0: แล้วไปเถียงพี่สุวิทย์พี่สุวิทย์เขาก็ไม่ยอมเถียงด้วย
1: เดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือพี่สุวิทย์ก็เชื่อพี่เด้งแล้วต้องไปเช็คอีกทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่พอเห็นหลายคนก็แบบงงๆว่าไอ้ตกลงเราต้องมีตังค์อีกเท่าไหร่โอนเข้าไปในแอปเป่าตังค์ถึงกลายเป็น 40% ไม่งงใช่ไหมคะเออถ้าไม่งงจะได้ไม่ต้องเล่าแต่บางคนก็บอกเฮ้ยอย่าไปงงเลยก็คือถ้ารัฐบาลโอนให้เรา1,000เราก็โอนเข้าไปอีก1,000แล้วกันเผื่อๆไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราซื้อของบางทีมันก็เกินๆอยู่แล้วใช่ไหมเอออะไรเงี้ย
0: จะอาจจะแบบสงสัยในแง่ของขั้นตอนสุดท้ายเมื่อจบแล้วอะ
1: ว่า
0: ถ้าเงินมันยังเหลืออยู่อะ
1: เหลืออยู่เขาไม่ก็ไม่ให้คุณนะเดือนนึงต้องใช้ให้หมด1,000นะไม่ได้ทบไปเดือนหน้านะสมมติใช้
0: พี่แต่ว่าเงินบุรดงก็ยังเหลืออยู่นะในแอปเป่าตังค์อ่ะ
1: งั้นมันคือเงินพี่แดงค่ะ
0: เออ
1: ไม่ใช่เงินลับ
0: เออหมายถึงว่ายังก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เอาออกมาได้ใช่ไหม
1: ใช่ก็พี่แดงก็เดี๋ยววันจันทร์เขาโอนให้พี่แดงอีกหนึ่งอีก200อีก200พี่แดงก็โอนเงินของพี่แดงเข้าไปอีกค่าเป๊ะๆเลย
0: เงินเขาก็ต้องยึดไปอยู่แล้วแหละถ้าเหลืออยู่อ่ะ
1: แต่คือความตั้งใจก็คือต้องใช้ควรจะใช้ให้หมดไงเพื่อที่จะไปกระจายเราเหมือนเราคิดซะว่าเราอ่ะเป็นเครื่องกระจายเงินให้มันไหลไปให้ทั่วเออกับบรรดาพ่อค้าแม่ขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออโดยมีเงินของเราอัดเข้าไปเพิ่มด้วยอีกอีก667 บาทต่อเดือนนะแต่ต่อวันน่ะเราใช้ได้200บวกอีก133.33 บาท
0: ละเอียดซะขนาดนั้น
1: ก็เล่นตัวเลขไงเขาบอกอุ๊ยทำไมมีเลข33เยอะเลข66เยอะอะไรเงี้ยทำไมแบบมันให้มันไม่เป็นท้วนๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบนี่อ่ะก็ใช้ได้วันละ333.33 บาทวันหนึ่งเป็นเงินรัฐ200เป็นเงินเรา133 บาทประมาณนี
0: ้ซื้ออีก
1: ก็เยอะอยู่มั้ง
0: ก็ต้องไปตลาดไง
1: แล้วตามแบบรถเข็นหรือว่าอะไร
0: ต้องเป็นตลาดแหละ
1: ใช่
0: ต้องไปตลาดอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะได้ใช้เงิน
1: นี่แหละ
0: ปิดท้ายนิดนึงนะเรื่องของคือหลายคนอาจจะมองข้ามกับประเด็นนี้น
1: ะ
0: เรื่องที่เจ้าที่ตำรวจเขาจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของคดีลอบวางระเบิดที่ใต้ที่ครอบวางระเบิดน้ำมันปตท.ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยคือก็เลยทำให้เริ่มมีแนวคิดมานะว่าเฮ้ยพวกนี้ขึ้นมาถึงที่กรุงเทพแล้วเขาก็มาอยู่ที่รามคำแหงคืออยากรู้เหมือนกันนะว่าไปมาพวกเนี้ยพวกที่ก่อเหตุเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกรุงเทพ
1: ได้ยังไง
0: กี่คน
1: ด้วย
0: โอ้โหเนี่ยคือเขาตามจับที่สถานีในกรุงเทพแบบพิวัตรเนี่ยสถานีรถไฟอ่ะเพราะนั้นก็เลยเออพวกเนี้ยแล้วตอนนี้เขากำลังเริ่มใช้ความรุนแรงในการก่อเหตุกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหลายคนก็เริ่มมองว่ามันเป็นเพราะกรมน.ที่ประกาศแผนไว้ไงว่าจะต้องจัดการให้ปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยยุติลงให้ได้ในปี70
1: ค
0: ือปีหน้าพวกนี้ก็เลยเริ่มพยายามก่อเหตุรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเราจะเห็นภาพเนี่ยที่หลายคนเนี่ยรู้สึกแบบบีบคั้นอารมณ์มากที่สุดก็คือเรื่องของคุณแม่ที่กอดลูกอายุ40วันเอาไว้ในอ้อมอกแล้วคุณแม่น่ะเสียชีวิตแล้วเด็กเนี่ยก็โดนกระสุนปืนเนี่ยถากเป็นประเด็นอะไรที่แบบหลายคนเนี่ยเศร้าใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่แหละจากความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ก็มาจากความต้องการของพวกกลุ่มก่อความไม่สงบนั่นแหละที่เขาต้องการให้พวกเราได้รู้สึกเพื่อที่จะดึงแนวร่วมต่างๆของเขาเนี่ยเข้ามาสู่กลุ่มในการก่อเหตุสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ค่ะ
0: คงจะต้องว่ากันได้เท่านี้นะคะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการรับลวงผ่านนะคะเจอกันอีกทีนึงก็เสาร์หน้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันจันทร์ถึงวันอังคารวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พบกันกับช่วงของข่าว Exclusive วันนี้ต้องขอบคุณน้องนงมากๆ
1: ยินดีมากเลยนะคะ
0: ลาคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: ขณะนี้เวลา 10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออภิสิทธิ์หวังดีอีทบทวนสิ่งผิดปกติใช้งบให้คุ้มค่าหลังสังคมตื่นตัวโครงการ Thailand AI Passport ยืนยันประชาธิปัตย์จะติดตามต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐและพบความเสี่ยงของการทุจริตสูงว่าขณะนี้นายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพรรคจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจะมีการติดตามไปยังโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเพราะการประมูลงานด้านเทคโนโลยียังมีข้อจำกัดด้านการประมูลมากและต้องไปดูถึงสาเหตุที่แท้จริงและคาดหวังหลังการผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาแล้วสังคมมีความตื่นตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทบทวนสิ่งผิดปกติรวมถึงจะใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากกว่านี้สกัดจับแก๊งขนแรงงานข้ามชาติสารภาพทำมานานกว่า6เดือนขนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพันตำรวจโทกมลภพหานเวศสารวัตรทางหลวงสระแก้วส่วนที่กำลัง CIB เข้าสกัดจับรถยนต์อเนกประสงค์และรถกระบะต้องสงสัย3คันรวดบนถนนทางหลวงหมายเลข317อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยได้วนย้อนหนีข้ามไปยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงไล่ติดตามและสามารถจับไว้ได้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังสืบทราบเป็นขบวนการใหญ่ที่กำลังลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามชาติจากชายแดนจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้เส้นทางสายรองและรอยต่อจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจสอบสามารถจับกุมผู้นำพาชาวไทยได้3คนคือนายธีรชาติทำหน้าที่คนขับรถนำคอยสแกนด่านนายชัชวานอายุ50ปีและนายดนัยอายุ20ปีคนขับรถขนแรงงานภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอัดแน่นมาถึง11รายตรวจสอบพบเป็นคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย9รายอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์อีก2รายยึดรถยนต์ของกลาง3คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องเบื้องต้นหนึ่งในผู้ต้องหาชาวไทยยอมรับว่าทำมานานกว่า6เดือนแล้วโดยรับค่าจ้างและมีการรับออเดอร์จากนายหน้าชาวกัมพูชาให้ไปรับตามสวนผลไม้ชายแดนได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ถึง 9,000 บาทขนมาแล้วหลายครั้งรวมรายได้มากกว่า1ล้านบาทขณะที่กลุ่มแรงงานต้องเสียค่าในหน้าคนละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนื่องจากว่าประเทศบ้านเกิดไม่มีงานทำและไม่มีเงินจึงอยากเข้ามาทำงานในไทยเพราะรายได้ดีกว่าทรัมป์เผยเตรียมตัดสินใจข้อตกลงอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้คณะผู้แทนเจรจาหาแนวทางยุติสงครามอย่างถาวรแม้ว่า2ประเทศจะยังคงมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นสำคัญที่เป็นชนวนเหตุหลักของความขัดแย้งขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและเป็นเงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนเด็ดขาดเท่านั้นพร้อมย้ำจุดยืนว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติการตามเงื่อนไขสำคัญคือการยุติปิดกั้นเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรี

0: นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไต้หวันระบุจีนเป็นผู้สร้างปัญหาลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีการดำรงตำแหน่งว่าไต้หวันกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากจีนแต่จำเป็นต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไต้หวันเป็นดินแดนประชาธิปไตยและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนพร้อมเน้นย้ำความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและอย่างสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังระบุว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นฝ่ายพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่และเป็นต้นตอของการข่มขู่คุกคามเขายังกล่าวปกป้องความพยายามของไต้หวันในการยกระดับป้องกันตนเองและการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น

0: จริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอยขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตค่ะช่วงคนในข่าวนะคะเจอกันเช่นเคยค่ะหลังข่าว 10:00 นจนกระทั่งเวลา 12:00 น1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประภัทรค่ะ
3: สวัสดีครับแหมวันนี้พี่อ้อมมาในลุคเซ็กซี่นะ
2: เปลี่ยนรถจ้ะ
3: ไม่หนาวเหรอ
2: หยิบรถเปลี่ยนรถมาแล้วก็เลยไม่มีสูตรในรถเดี๋ยววิ่งลงไปเอาข้างล่างว
3: ิ่ง
2: มาว
3: ัน
2: น
3: ี้
2: มาจนวันนี้มาจนเจียนมาจนเจียนเพราะว่ามีเพื่อนที่บ้านหลังคาช่วงหน้าฝนไงบอยหลังคาก็มีขังคากันสาดมันรั่วน้ำมันหยดลงมาโดนรถก็เลยว่าเพื่อนมีช่างจะพามาแต่ก็นัดหมายปรากฏว่าก็เราก็แอบเกรงใจเนาะเพราะเงียบๆไปปรากฏว่าก็เลยพอสักสายๆบอกให้ส่งโลเคชั่นไปแล้วมันก็คือแบบเวลามันจนเจียนแล้วไง
3: ยังไงก็ต้องได้ซ่อมพี่อ้อเพราะว่าวานดาว4ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนทันคือบ้านเรือนได้ยายเข้าเป็นไปกุมรักเป็นเกษตรแล้วฮะ
2: แ
3: ล้วรอยังไงได้ซ่อมงวดเนี้ยช่างมาแน่นอน
2: เพื่อนไปแล้ว
3: เดือน
2: เพื่อนไปแล้วที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเชิงเนื้อดูหลังคาให้แต่ทีนี้พูดถึงเรื่องบ้านไงน้องบอย
3: ค
2: ืออันนี้บ้านเราก็ต้องซ่อมอ่ะเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยอยู่บ้านคนอื่นที่เช่าใครซ่อมก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะน้องบอยเวลาหลายคนเนี่ยถ้าอย่างเราเนี่ยก็ผ่อนเอานะไม่ได้ว่าซื้อเงินสดหรืออะไรแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีเขาก็ต้องเช่าอยู่ไงปัญหาก็คือเวลาเช่าเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนหนังสือน้องบอย
3: นักศึกษา
2: หรือว่าอยู่แบบต่างบ้านต่างเมืองอะต่างบ้านต่างจังหวัดพอไปเช่าเนี่ยคือเงินที่ได้รายได้ต่อให้ไม่ใช่นักศึกษาหรือคนทำงานเนี่ยแต่ว่าเพิ่งจบใหม่คือมันต้องเช่าอยู่อะแล้วก็หลายที่ก็คือมีปัญหา
3: ครับ
2: เรื่องของสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าเราคิดไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนไปเยอะมาก
3: ครับ
2: พูดง่ายๆว่าเวลาเช่าบ้านเนี่ยค่าน้ำเนี่ยก็จะแพงหูฉี่ค่าไฟจะแพงหูฉี
3: ่
2: ซึ่งบางคนบอกโอ้โหบางทีค่าเช่า 2-3,000 เจอค่าไฟค่าน้ำรวมไปเบ็ดเสร็จ 5-6,000
3: ใช
2: ่ก็เลยร้อนถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพมาศอิสระภักดีซ
3: ึ่
2: งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก
3: ็
2: มีเรื่องเยอะจริงๆนะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกเพิ่งไปลุยตรวจมาแล้วสั่งตรวจมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่อ้อพี่บอย
2: มีงานมีงานมีงานให้ทำตลอดเลย
3: ไม่ได้ว่างเลย7วัน
4: แน่นอนแน่นอน
3: แต่นี่แหละคือเขาเรียกว่าที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาแต่ไม่ได้อาจจะหยิบยกไงแต่ตอนนี้
2: หร
3: ือ
2: คนไม่รู
3: ้
2: คนไม่รู้จริงๆเอาอย่างเราก็นึกไม่ออกนะเพราะว่าเราอ่ะ
4: ก็ไม่รู
2: ้อย่างคุณพึ่งอ่ะไม่รู้หรอกเพราะคุณพึ่งไม่มีโมเมนต์ต้องไปผ่อนไปเช่าบ้านแต่ว่าอย่างพวกเรายังมีแต่เราก็เป็นอยู่หอไง
3: เรามีประสบการณ์มาก่อน
2: แต่ว่าก็เป็นหอมหาลัยอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าอย่างตอนนี้มันหอมหาลัยก็มหาวิทยาลัยอ่ะก็ไม่ได้มีทั้งหมดมันก็ต้องหอนอกแถวรามเนี่ยเยอะเอาพูดตรงๆเพื่อนที่เรียนรามก็อยู่แถวเนี้ยบางทีก็ต้องแบบเช่ากันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
4: รามนี่คือแบบคนเรียนรามเยอะแล้วก็คนใต้
2: ใช่เลย
4: พวกเนี้ยเยอะ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแหล่งของเขาค่ะ
2: ค่ะนี่แหละถึงเรื่องของเรื่องเนี่ยเขามาร้องยังไงคะรัฐมนตรี
4: คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเท้าความก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วได้ไปทำอะไรมาก็คือมันมีเรื่องร้องเรียนเรื่องค่าน้ำค่าไฟอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเราก็เลยให้คนเข้าไปดูว่ามันคืออะไรหรือก็คือ
3: ถือ
4: ว่าต้องบอกงี้นะคะอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาชาร์จค่าน้ำค่าไฟไม่ได้คนจำนวนมากเนี่ยไม่รู
3: ้
4: นะคะเพราะนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยก็เลยไปลงพื้นที่ก็ไปหาพื้นที่ที่ที่มันอพาร์ตเมนต์เยอะๆเขาบอกมันก็จะมีแบบแถวรังสิตแล้วก็แถวหน้ารามเราก็เลยเดี๋ยวไปแถวหน้ารามดีกว่าเพราะว่าถ้าหน้ารามก็จะมีความหลากหลายคือหมายถึงว่าผู้เช่าก็เป็นทั้งนิสิตนักศึกษาแล้วก็เป็นทั้งคนที
3: ่
4: คนทำงานที่ไม่ได้มีรายได้มาก

0: หนักนะคะ
1: ก็
0: เป็นกลุ่มคนทางภาคใต้ที่มาอยู่รวมกันกลุ่มคุณมุสลิมนี่เขาจะมีอาหารฮาลาลมีวิถีชีวิตที่อำนวยความสะดวกเขาได้นะคะก็เลยไปดูเองอยากเห็นจริงๆเนี่ยวันนั้นก็ไปต้องบอกว่าบูรณาการนะคะตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือไปทั้งฝั่งเราเองคือทั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีทางสคบแล้วก็ทางสำนักงานเขตวังทองหลางแล้วก็ตำรวจสน.วังทองหลางแล้วก็ขาดไม่ได้คือสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะในฐานะตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยก็ไปลงให้ครบเลยทั้งฝั่งกฎหมายฝั่งความปลอดภัยฝั่งสังคมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องถือว่าอย่างที่บอกอะค่าเช่าเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของนิสิตนักศึกษาหรือว่าผู้มีรายได้น้อยเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยต้องจ่ายอันนี้ก่อนเลย
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ท่านนายกเนี่ยนโยบายตอนนี้คือสั่งให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยลงไปกำกับดูงานของตัวเองที่จะช่วยเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของการลดรายจ่ายโดยตรงเลยนะคะทีนี้เรากลับไปดูข้อมูลของสคบเนี่ยปี68เนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องร้องเรียนไม่น่าเชื่อ1,600กว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเช่าอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นถือว่ามันแมสมากๆเลยนี่คือแค่คนร้องนะที่เรา
2: คนที่เดือดร้อนแล้วไม่ได้ร้องก็เยอะ
0: ใช่เพราะนั้นอ่ะแล้วก็เรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งใครสิคะเรื่องอะไรอันดับหนึ่งที่โดนกันแบบทุ่นทุ่นหน้าคือ
2: โดนหลอก
0: เงินประกันลิฟเงินประกันเพราะว่าแบบพอเสร็จแล้วเขาก็ลิฟอ่ะโดยที่มันไม่เป็นธรรมอ่ะพอจะย้ายออกเนี้ยเขาก็จะแบบไอ้นูนเสียไอ้นีเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะตังค์อยู่กับเขาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือ
2: เงินอยู่กับเขาด้วย
0: ได้คืนแบบไม่เป็นธรรมหรือไม่ได้คืนเลยอ่ะ
2: อ
0: ันดับที่สองก็คือการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงซึ่งอันเนี้ยคนร้องไม่เยอะเพราะคนไม่รู้เพิ่งว่านะคนจำนวนมากไม่รู้ว่า
1: ไม
2: ่ได้ไม่หรอกรู้แต่ว่าก็เหมือนเป็นที่รู้กันเพราะว่าน้ำเขาก็บอกว่าต้องคือมันไม่ได้จ่ายตามมิเตอร์เพราะว่าน้ำก็ต้องเอาไปขังไว้โดยเฉพาะที่เป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็เอาไปขังไว้ข้างบนมีค่าเครื่องสูบน้ำมีอะไร
0: อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคนก็จำนวนมากก็ไม่รู้ว่าเขาอะเจ้าของห้องคือมันสับคือเจ้าของห้องเช่าอะก็คือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี้ยเขาขายบริการคือเขาขายคือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เขาไม่ได้ขายน้ำขายไฟแล้วเขาขายไม่ได
2: ้
0: นะคะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยก็วันนั้นก็ไปตรวจเจอก็โอ้โหไปเจอตึกของชื่อบังดุลเป็นคนดีมากเลยอ่ะซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือเขาเอาสัญญาที่เราดูแล้วมันไม่ใช่สัญญาเฟกอ่ะไม่ใช่เตรียมไม่ใช่ทำใหม่เป็นสัญญาเก่าจริงๆอ่
2: ะ
0: เขาก็ไปปฏิบัติตามเราเลยนะคะก็คือว่าเขาไม่ได้ชาร์จค่าน้ำค่าไฟแล้วมันก็จะมีเรื่องของใช่แล้วมันก็จะมีเรื่องของสัญญาที่เขาทำกับลูกบ้านอ่ะคืออย่างนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันต่างกัน
1: ค
0: อนโดเนี่ยเอ๊ะทำไมคอนโดมันเก็บค่าส่วนกลางได้
1: เอ๊
0: ะทำไมอพาร์ตเมนต์มันเก็บค่าส่วนกลางหรือค่าบริการไม่ได้เพราะว่าคอนโดอ่ะมันไม่ได้มีเจ้าของคนเดียว
2: ค่ะเจ้าของร่วม
0: หนึ่งมันก็ต้องมีเจ้าของร่วมมาเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นส่วนกลางค่ะตรงความสะอาดค่ะไฟทางเดินค่านู่นค่านี่พวกเนี้ยมันต้องมาแชร์กันเพราะมันไม่มีใครจ่าย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถึงต้องมีนิติแต่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟค่ะทำความสะอาดค่ะไฟทางเดินตรงกลางเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบหมดถ้าเขาจะชาร์จเขาก็ต้องมีชาร์จอยู่ในค่าเช่า
1: ต้องบวกตรงนั้น
0: ใช่ยกเว้นค่าจอดรถอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของ
2: จอดรถ
0: แต่ละห้องตัดเจกค่าจอดรถได้ค่าขยะแต่ค่าขยะก็แบบ 20-30 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีนัยยะที่รู้สึกว่าเขาจะชาร์จเกินก็จะมีแค่ค่าขยะกับค่ารถค่าจอดรถนะคะที่ดูแล้วทำได้ที่เหลือเนี่ย
2: ที่เหลือนี่ก็ถือว่าไม่ได้อันนี้คือเอากฎหมายมาจับใช่ไหมคะรัฐมนตรี
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนอพาร์ตเมนต์กับหอพักมันต่างกันยังไงอีกอ่ะอพาร์ตเมนต์เนี่ยสคบถือกฎหมายแต่หอพักเนี่ยจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมคือพมถือกฎหมายเพราะมันจะเป็นเรื่องเพราะหอพักมันจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟไปอีกว่าหอพักจะต้องแยกหอพักชายหญิงคนที่มาอยู่จะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับไม่เกินอุดมศึกษาคือไม่เกินมหาลัยเพราะชื่อหอพักมันบอกแล้วไงแล้วก็อย่างถ้าเกิดเป็นหอพักหญิงเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยก็ต้องเป็นผู้หญิงขอพักแยกชายหญิงอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราก็กำลังบูรณาการกับกระทรวงพม.ว่าขอพักเนี่ยควรจะต้องเข้าสคบเหมือนกันคือสัญญาเนี่ยต้องมีการดูแลควบคุมนะคะเพราะนั้นเราไปลงพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่3เรื่องที่คนจะโดนเรื่องแรกเลยคือก่อนเข้าbefore ก่อน before คือ before ก็คือ
2: ก็ต้องมีมัดจงมัดจำ
0: เคยเช่าไหม
2: เคย

0: เงิน
1: เคยค่ะต้องมีค่าประกัน
2: จ่ายล่วงหน้า
1: จ่ายล่วงหน้า2เดือน
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วก็มัดจำ
0: เอาว่าค่าประกันกับค่าล่วงหน้าเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน3เดือนเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนเกิน3เดือนเนี่ยอันนี้ร้องสคบได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนอยู่เขาจะอยู่ยังไงอ่ะจะเข้ามาทีมนึงปุ๊บอ่ะโดนไปแล้วแบบเป็นหมื่นหมื่นอย่างเงี้ยถ้ามันเกิน3เดือน
1: แล้วทําไม่เคยที่ไหนไปเช่าหอแล้วไม่เกิน
0: ไม่ได
1: ้
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยพี่ปอยก็ต้องไปช่วยแคมเปญด้วย
1: ไม่
0: อันนี้คือพี่ปอย
1: เดี๋ยวนี้ค่าหอเป็นหมื่นแล้วนะลําตี
0: ก็เนี่ยแล้วเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะเขาจะเขาแบบคนมันจะอยู่กันรอดยังไงอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: แถวรังสิตเป็นหมื่นนะ
0: เนี่ยบีฟอร์ทีนี้ขณะที่อยู่อย่างที่เรียนแล้วว่าอย่างตอนที่อยู่เนี่ยค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรอะไรทั้งนั้นถ้าคุณจะบวกเบิกอะไรคุณต้องอยู่ในค่าเช่าให้หมดทีนี้after ก็คือฉันจะไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ปัญหาแล้วเวลาย้ายออกอะเงินประกันน่ะต้องได้คืนถ้าห้องเนี่ยไม่มีความเสียหาย
2: คร
0: ับ โอ้ไม่เราไปอยู่เราไม่สปูเม็ดนึงเลยไม่กล้าตอกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเสียหายผู้ให้เช่าเนี่ยจะต้องคืนเงินประกันเนี่ยภายใน7วันทำระเบียบเลย
1: เอาแต่ว่าอันนี้ขอแย้งนิดนึงว่ามันก็มีบางทีผู้เช่าเนี่ยโอ้โหตอกแหลกแขวนนู่นแขวนนี่อันนี้แล้วเขาก็จะหัก
0: ถ้าอย่างนั้น
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ที่ความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็หักไปเลยตามที่เขา
2: ตามจริง
0: ประเมินตีราคากันแล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีบางอย่างที่มันแบบเสื่อมสภาพไปเองเงี้ยสีหลุดร่อนอะไรเงี้ยก็ต้องกระชากก็ไม่ได้อ่ะสีส้มสีซีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคสที่ว่ามีค่าเสียหายก็ต้องคืนเงินประกันภายใน14วันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เพราะนั้นมันมี before แล้วก็มี after อะไรเงี้ยนะคะก็เลยต้องอันเนี้ยคนก็แบบเหมือนไม่ค่อยรู้สิทธิ์ตัวเองหรือว่ารู้สิทธิ์ตัวเองก็รับสภาพ
2: ครับ
0: ก็ไม่พอใจก็ไม่ต้องเช่าชั้นก็ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะโดนเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าเราเองเนี่ยเราเป็นรัฐบาลเราต้องมีหน้าที่ที่จะแบบลงมาแคมเปญแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ความรู้ที่ถูกต้องให้เขารู้สิทธิ์ถึงตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าเราค่อยๆทำอย่างเงี้ยเพิ่งว่าสังคมเราจะเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าเราต้องไม่ยอมอ่ะในสิ่งที่เราโดนเอาเปรียบอ่ะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องเงินทองเรื่องปากท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดแบบโอเคแบบสมมติว่าอ่ะฉันไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่แล้วไอ้นั่นหมดไอ้นี่หมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จริงๆก็คือไม่ได้นะถ้าเขาไม่แจ้งก่อนแต่มันก็ยังแบบไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแบบโอ้โหค่าเช่า 3,000 โดนค่าน้ำค่าไฟอีก 3,000 จะเป็นลมแล้ว
1: ค่ะแล้วที่สำคัญคือเขานี่ค่ะลำตีเขาก็จะมีคนเจ้าของเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นคนออกกฎว่า
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าตอกตะปูรู้ละโดนหักรู้ละกี่ร้อยภาพเอาขนาดเคยไปพักโรงแรมเนี่ยตกใจเลยนะมันอาจจะเป็นเคยเป็นหอเวลาเราไปทำข่าวเวลาไปทำข่าวโรงแรมที่มันขนาดเล็กแต่ต่างจังหวัดอะค่ะเขาเขียนเลยนะผ้าเปื้อนก็ต้องจ่ายนะ อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็อันนี้ก็ต้องแบบผู้เช่าก็ต้อง
2: ศึกษา
0: ต้องดูเงื่อนไขอะไรทุกอย่างให้ดีนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือที่บอกถ้าเกิดผู้ประกอบการเนี่ยใช้สัญญาที่มันดูแล้วมันเอาเปรียบผู้เช่าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเรื่องของอาคารที่พักที่ให้เช่าเนี่ยเป็นกฎหมายที่โดนสคบควบคุมสัญญานะคะเหมือนกับหลายธุรกิจที่สคบต้องเข้าไปดูสัญญาเช่นเรื่องของก่อสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าม ันต้องมีหรือว่าเรื่องรถยนต์ EV อะไรเงี้ยถ้าจะขายอะไรเงี้ยที่เราเคยแคมเปญไปแล้วว่า
1: เดี๋ยวจะต้องถามในตอนท้ายเพราะลำตีจะตามให้อยู
0: ่ใช่แล้วก็เพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาทำผิดเนี่ยเขามีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ให้สคบเนี่ยปูพรม
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วเดี๋ยวเขาคงกลับมาเล่าให้ฟังอ่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะเห็นบอกว่าสั่งตรวจทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันตัดท้องแบบชัดๆเลยว่าจะคืนเงินเอาตังคืนในกระเป๋าเงินได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะชัดๆเลยเพราะว่าเพิ่งว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนกันแบบที่เช็คมาก็แบบดูยูนิตละ6 7 8บาทอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นไฟบ้านจริงเราก็จ่ายแบบไม่เกิน4บาท5บาทอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่ค่ะนี่ก็บอกว่าฝากคุณพึ่งด้วยค่ะค่าไฟ 8-10 บาทต่อหน่วยค่าน้ำ1ลูกบาศก์เมตร100ถึง250บาท
0: ใช่ค่ะ
1: วันดีคืนดีมาทำหลังคาที่จอดรถคิดว่าใจดีเรียกเก็บค่าที่จอดเพิ่มอีก500
0: อันนี้ก็โหดไปใช่แต่ว่าอันนี้แต่ว่ากฎหมายสคบมันจะครอบคลุมกับอพาร์ตเมนต์และ

0: และนะคะและบ้านเช่า
1: ค
0: นที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าห้องเช่าหรือคอนโดที่เกิน3ห้องขึ้นไป อันนี้ก็ cover เหมือนกันสมมติว่าพี่อ้อมไปเป็นนักลงทุนมีคอนโดสี่ที่ม
1: ี
0: คอนโด3ที
1: ่
0: แล้วก็ปล่อยเช่าอันนี้ก็โดนเหมือนกันแต่มันก็จะตรวจกันยากนะคะในข้อที่จริงแต่ว่า
1: ก็ต้องของพี่คิดตามจริงเพราะว่าเขาดูตามมิเตอร
0: ์
1: แล้วก็คิดตามมิเตอร์ไป
0: โอเค
1: แล้วก็จะจดก่อนเข้าอันนี้ของเราบอกเลยว่าเราจะจดก่อนเข้าแล้วก็จะไม่ได้มีเยอะมี2ห้องไม่ได้เยอะ
0: อพาร์ทเมนต์ที่เพิ่งไปดูก็ดีชื่อบางดุลค่าเช่า 3,000 แล้วก็ไม่ชาร์จอะไรเลยโอ้โหคือแบบ
1: บางคนอยู่กันจะเป็นญาติเลยนะอยู่กันนานมาก
0: คืองี้แกเป็นคนมุสลิมคือคนมุสลิมเค้าจิตใจดีแล้วเค้ากลัวบาปคนพวกเนี้ยเพราะว่าไม่มีต้นทุนเรื่องของที่ดินคือเป็นที่ดินของตัวเองไม่ได้ต้องไปลงทุนอะไรเพราะนั้นน่ะ20 ปี20กว่าปีแล้วค่ะที่แกสร้างมาแล้วก็ให้เด็กอยู่แล้วก็แบบแกคนดีคือแบบเด็กมีตังค์บ้างไม่มีตังค์บ้างก็ติดบ้างอะไรบ้างรถแกบอกบางที 3,000 ก็ลดให้อะไรอย่างเงี้ยคือคนดีก็ยังมีอยู่ในสังคมไปตรวจก็ดีใจที่เจอแบบนี้แต่ว่าเคสที่แบบมีปัญหาก็มีอยู่แล้วมีที่เขาร้องมาแล้วก็กำลังไล่ปิดเคสอยู่จนมันต้องไม่มีเรื่องการชาร์จพวกนี้ในประเทศไทยอ่ะมันต้องเปลี่ยนให้ได้อ่ะมันต้องไม่ยอมให้สิ่งที่มันผิดกฎหมายอ่ะทำกันปกติจนเป็นเรื่องปกติอ่ะมันไม่ได้ไงมันต้อง
1: ไม่ยอม
0: แล้ว
1: เรื่องค่าไฟรัฐมนตรีนี่คุณนินถามมาว่าขอร้องเรียนเพราะว่ากรณีทั้งคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยเก็บค่าน้ำค่าไฟมากกว่าราคาของหน่วยงานรัฐอยากให้ยกเลิกอันนี้ตามกฎหมายเราทำได้ไหมคะ
0: ก็ให้
1: ม
0: าเก็บตามมิเตอร์อพาร์ตเมนต์เก็บตามมิเตอร์เลยค่ะอพาร์ตเมนต์จดกันเลยอย่างที่เราไปดูเนี่ยเขาก็แบบมีหน้าห้องแล้วก็นัดวันเจ้าของอะไรฟังว่านัดวันไปจดเลยแล้วก็คำนวณตรงนั้นเลยแล้วก็จ่ายเลยคือตรงไปตรงมาไม่มีชาร์จเพราะมันมีสูตรการคำนวณอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้น
0: ก็ผิดไงก็คือผิดก็คือร้องสคบเลย
1: ร้องได้นะคะ
0: ใครโดนชาร์จร้องสคบเลยใช่ค่ะ
1: หนึ่งหนึ่งหกหกรัฐมนตรีบอกจะทำให้ดู
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีอีกเคสหนึ่ง
0: หรือถ้าจำเบอร์ไม่ได้ก็ไปเข้าเฟซบุ๊ก
1: เข้าเฟซบุ๊กก็ได้มีเยอะแยะเดี๋ยวนี
0: ้เอาเยอะแยะได้หมดค่ะเราพร้อม
1: ก็
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จบไปหนึ่งเรื่อง
1: ไออีกเรื่องนี่ค่ะเรื่องยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าใบเสร็จจะเลี่ยงภาษีหรือเปล่าคะคือตอนนี้เก็บค่าเช่าไม่แพงมากแต่มีค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์อีกค่ะเราก็เพิ่งรู้นะเหมือนกับว่าให้เช่าห้องเปล่าอันนึงเฟอร์นิเจอร์อันนึงเพราะว่าเวลาโชว์มันก็จะได้โชว์แค่ค่าเช่าไง
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เก็บ 3,000
0: ไม่ได้ไงมันต้องค่าเช่าคือค่าเช่าไง
1: ใ
0: ช่
1: เช่าเฟอร์นิเจอร์ต่างหากไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างงี้ก็ร้องได
0: ้เลยไปร้องกันมาคืออย่างที่บอกอะค่ามีต้องมิเตอร์น้ำคุณจะมาอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในค่าเช่าหมดม
1: ัน
0: โอเคมันมีค่าบริการที่เอ็กซ์ตร้าที่มันเพิ่มขึ้นมาของเจ้าของเราก็เข้าใจนะคะก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมาอยู่ในค่าเช่าหมดก้อนเดียวเลยไม่ใช่แบบว่า
1: ก็ขึ้นเป็นค่าเช่าไปหรืออะไรยังไงแต่ว่า
0: เรื่องบาลีใช้ค่านู่นค่านี้เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าบางทีคิดค่าเช่า 3,500 ก็โอเคนะอยู่ได้นะสำหรับกรุงเทพแต่พอจ่ายจริงเงินเดือนออกมาเนี่ยโดนอย่างน้อย 5-6,000 เงี้ยก็ไม่ไหว
0: ใช่ก็โดนกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะโดนกันแบบนี้ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขออัปเดตเรื่องอื่น
1: อัปเดตเรื่องอื่นหน่อยเพราะว่ามีหลายเคสที่ลำตีไปตามมาปิดไปบ้างหรือยังคะทั้งเรื่องของรถ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะเรามีเวลากี่นาที
1: ได้ค่ะพูดได้เลยค่ะ
0: มันเยอะมาก
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็อย่างเคสช่างหนึ่งที่โด่งดังมากันกระแสก็คือเรื่องมันมีทั้งเลขเคสช่างหนึ่งเคสบ้านน็อกดาวน์อะไรพวกนี
1: ้คือ
0: เคสเรื่องของสัญญาก่อสร้างเอางี้แล้วกันนะคะก็คือมันก็มีคนตั้งเพจขึ้นมาชื่อว่าเพจช่างหนึ่งสร้างบ้านแล้วก็มีเพจแบบ
1: เคยมาออกที่รายการเราวันนั้นเราพูดไปแล้วแล้วนี่ปิดเคสยังคะ
0: บ้านน็อกดาวน์เหมือนกันอ
1: ัน
0: นั้นก็คือพฤติกรรมก็คือเอาแบบบ้านสวยมาหลอกอ่
1: ะ
0: คราวนี้คนที่โดน
1: ช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบเนี่ยจำได้
0: โดนตั้งแต่โอนเงินมาจำก
1: ้
0: อนเล็กก้อนกลางถึงก้อนใหญ่ทีนี้ทำไมเราต้องมาดูเพราะว่าแต่เขาบอกคือจริงๆอย่างที่บอกเรื่องมันแบบโหร้อยแปดพันเก้าเป็นหมื่นๆเรื่องอ
1: ่ะ
0: เราก็ต้องพยายามแบบกรุ๊ปปิ้งเรื่องแล้วก็เราพยายามเรื่องที่มันแบบกระทบมีอิมแพคกับคนวงกว้างกับเรื่องที่แบบเขาเสียหายด้วยเงินเก็บเขาทั้งชีวิตทีนี้ไอ้เคสอย่างซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคนที่เขาจะเก็บมันนะคะซื้อบ้าน

0: ปลูกบ้านอยู่หลังจากเกษียณหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นอ่ะอันนี้เราก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากเราก็ดูเคสเนี้ยโดนกันเยอะทีนี้เฉพาะเคสทั้งหนึ่งคนเดียวเนี้ยมีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่า60
1: เยอะมากกว่านั้นที่มาออกรายการ
0: ใช่แล้วก็
1: ทนาย
0: ใช่ทีนี้บางคนจ่ายแบบ500,000บางคนจ่ายเป็นล้านทีนี้ก็เขาก็ทำนะคือเขาก็ทำแต่เขาทำแค่แบบเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยในแถวๆภาคอีสานนะคะมูลค่าเสียหายถ้าจำประมาณสัก45-50 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันผิดทั้งแพ่งทั้งอาญานะคะเราพูดเป็นภาษาง่ายๆแล้วกันไม่ต้องพูดภาษากฎหมายคือว่าตอนนี้สคบเนี่ยได้ฟ้องตอนแรกเรียกเขามาเขาไม่มาแต่ตอนหลังเขามาแล้วแล้วก็มายอมรับว่าผิดจริงแล้วเขาก็ตกลงที่จะชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายซึ่งอันเนี้ยเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วนะคะคือสคบเนี่ยเราฟ้องเรียกเงินแทนผู้เสียหายทั้งหมดนะคะโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนแรกเขามาตอนแรกเขานัดเขาแล้วเขาเบี้ยวไม่มาแล้วตอนหลังก็เลยเราก็เลยให้ออกหมายเรียกซ้ำแล้วก็ให้ตรวจเส้นทางการเงินนะคะจนล่าสุดเนี่ยก็มาแล้วก็ยังมีที่เราต้องดูคือเรื่องของสัญญาแล้วก็เรื่องของการโฆษณาอะไรเขาอีกนะคะซึ่งขั้นตอนหลักๆ ก็คือพอมันเดี๋ยวมันเข้าอนุกลั่นกรองเสร็จแล้วมันก็เข้าคณะกรรมการสคบชุดใหญ่แล้วก็จะเริ่มที่จะกระบวนการฟ้องแพ่งเรียกเงินแทนผู้เสียหายส่วนคดีอาญาก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจปคบดำเนินคดีต่อนะคะซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะปิดคดีนี้ไม่เกิน2เดือนคือง่ายๆว่าตอนนี้สอบปากคำคือเขามาแล้วแหละอ่ะเรียกเขามาแล้วสอบปากคำเสร็จแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนที่จะเสนอเพื่อสั่งฟ้องนะคะอันนี้ก็เป็นเคสช่างหนึ่งก็เดี๋ยวสัก2เดือนจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าปิดเคสช่วยคนไปได้อะไรไงบ้างนะคะ
1: แล้วก็ดีเลยค่ะ
0: อีกเคสหนึ่งที่คนเป็นที่สนใจกันในสังคมคือวอนโว่นะคะ
1: ที่ไฟไหม้ใช่ไหม
0: อันนี้ก็คือทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยประชุมกันหลายรอบก็ถือว่าใกล้ที่จะได้ข้อสรุปมากแล้วนะคะก็คือเรื่องเนี่ยมันเริ่มแต่วันที่15พฤษภาที่มันมีไฟไหม้แล้วเราก็รีบเจอกับเขารีบเจอกับบริษัทแล้วก็รีบเจอกับผู้เสียหายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนซื้อไปแล้วประมาณ 1,600 คันนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีผู้เสียหาย45รายแต่พอเราแบบพอสคบออกมาใช้แอคชั่นน่ะถึงตอนนี้มีประมาณ500กว่ารายแล้วก็คือไม่แต่เขาไม่ได้เสียหายไงนะ
1: ไม่
0: ท
1: ั้
0: งผ
1: ู้
0: เสียหายและผู้กลัว
1: ผู้ที่กลัวมากกว่าก
0: ลัวผู้กลัว
1: จริงๆพี่ก็อยากได้นะ
0: แต่มีแค่2ชั้นแต่ว่าผู้กลัวว่าม
1: ันก็ขับไปด้วยความแบบนะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันไม่ใช่แค่ขับพี่อ้อมันแบบว่าไปไหนคนก็รังเกียจนึกออกปะ
1: กลัวไปใกล้ๆใกล้เขาอีก
2: จะไปชนวน
1: เนี่
0: ยเขาไม่ได้เข
2: ้
0: าเลยนะคอนโดเพิ่งเองเนี่ยเขาออกประกาศเลยว่าถ้าเป็นรถรุ่นเนี้ยเขาไม่เข้ามาจอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตยากแล้ว
1: เข้าใจเข้าใจ
0: เขาจะกล้าชาร์จไฟทิ้งไว้กลางคืนเขาก็ไม่กล้าอีกเดี๋ยวมันเกิดระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะโอ๊ยตัดปัญหายากไปหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้แบบมัน
0: กระทบอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยไม่มีอะไรรอเปลี่ยนแบตเตอรี่มันไม่ใช่คือมันกระทบชีวิตประจำวันเขาเลยจริงๆอ่ะ
1: โอ้อันนี้พอพูดแล้วเห็นภาพเลยเนาะโอ้ยชาร์จก็ลำบากเพื่อนก็ไม่อยากให้ไปชาร์จหรือชาร์จอยู่ที่บ้านนอนอย
2: ู่
1: ไม่ใช่แล้วถ้าชาร์จที่บ้านนอนอยู่มันจะพึบไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคิด
0: คือมันมีผลข้างเคียงเยอะมากมันไม่ใช่แค่แบบเดี๋ยวรอเปลี่ยนแบตมันไม่ใช่คือมันหวาดระแวงผวาไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เพิ่งมีเคสแบบขับอยู่แล้วระเบิดทั้งคันบนทางด่วน
1: ใช่
0: ไหมมันก็เลยกลัวกันไปหมดตอนนี้มันก็เลยคนก็เลยแบบเหมือนอ่ะร้องสคบได้ก็มาร้องกันใหญ่เลยซึ่งเราก็ยินดีมากแต่ก็ถือว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงระบบเลยอ่ะคือมันต้องฟ้องเหมือนฟ้องหมู่ฟ้องให้เขาอะนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้สคบทำถึงไหนแล้วก็คือตอนนี้เราต้องเรียกว่ามันถึงขั้นชี้ขาดแล้วคือเหมือนว่าเราคุยกันแล้วก็ได้ข้อยุติที่ไม่ตรงกันก็คือว่าทางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบตให้แต่ทางผู้เสียหายทางเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เอาเปลี่ยนแบตอ่ะจะเอารถใหม่บ้างจะขอคืนเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นถือว่าตอนเนี้ย
1: แต่มันก็เข้าใจสองฝ่ายเนาะก็เข้าใจแต่ว่า
0: คือก็เข้าใจผู้ประกอบการนะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของรถอ่ะมันก็
1: เข้าใจ
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ถูก
1: แต่ผู้ประกอบการก็
0: มันเป็นร้านอ่ะ
1: โอ้มันเป็นไม่ใช่ร้านต้นด้วยนะร้านเยอะๆก็ตอนนั้นก็ดูอยู่อยากได้นะมันน่ารักดีอะไรเงี้ยโอ้
0: ทีน
1: ี้
0: ตอนนี้สคบก็เลยเดินทางมาถึงขั้นที่เรียกว่าเราชี้ขาดแล้วคือมีกรอบเวลาชัดมีไทม์ไลน์ชัดคือวันที่สิ้นเดือนนะคะ30พฤษภาเนี้ยบริษัทจะต้องส่งรายงานผลทดสอบอ่ะหรือว่าพิสูจน์สินค้าตามคำสั่งของคณะกรรมการ
1: ให้มั่นใจ
0: ว่าปลอดภัยของสคบว่ามันยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรา

0: จะเข้ากรรมการชุดใหญ่ที่จะมีประชุมวันศุกร์หน้าวันที่5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อจะชี้ขาดว่าเราจะดำเนินคดีแทนผู้บริโภคในรูปแบบไหนนะคะใช่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยซึ่งเคสเนี้ยมันเดินทางคู่ขนานก็คือแพ่งนี่คือเราเตรียมที่จะฟ้องเรียกเงิน
1: อ๋อเราก็ช่วยเขาด้วย
0: พร้อมดอกเบี้ยให้ผู้บริโภคก็ฟ้องให้เขาฟ้องแทนเขาเลยที่เขาไม่ได้จ่ายนะคะค่ารถพร้อมดอกเบี้ยกับบริษัทแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ส่วนทางอาญาเนี่ยแล้วก็กำลังขยายผลเรื่องของการโฆษณาเกินจริงควบคู่ไปด้วยก็หมายถึงว่าบอกว่าชาร์จแล้วจะวิ่งได้300โลถึงเวลามันก็วิ่งไม่ได้ถึง300เพราะมันก็ชาร์จไม่ได้ถึง 100% อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำไมอยู่ๆมาบอกฉันว่าชาร์จได้ 70% อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วแบบเรื่องนี้มันเกิดมาแบบครึ่งปีแล้วอะแต่เหมือนคนไม่รู้อ่ะเพราะเกิดคนรู้คนก็ไม่ซื้อไงเหมือนนักทุกวันนี้มันไม่ซื้ออยู่แล้วหรือซื้อไปเนี่ยท่านลำซีตรงท่านสิริพงษ์เนี่ยท
1: ่
0: านก็ไม่ให้จดป้ายขาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทางขนส่งนะคะเพราะนั้นถ้าแบบเหตุการณ์นี้มันเกิดเร็วมันรู้เร็วมันอะไรเร็วดีเทคเร็วก็คงไม่ถึง 1,600 กว่าคันอ่ะแต่ตอนนี้คือมันก็แบบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเงียบไงแต่ตอนนี้คือมันก็ไม่เงียบแล้วก็จบอยู่ที่ 1,600 คันประมาณนี้นะเพราะนั้นอันนี้เคสนี้ก็ถือว่าสคบก็เตรียมเดี๋ยวก็น่าจะมีอัปเดตหลังประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อะค่ะว่าตกลงจะเดินไงต่อเพราะว่าทุกเรื่องที่เราไปทำอะเราไม่เงียบอยู่แล้วเราก็ต้องบอกให้ผู้บริโภคที่เสียสิทธิ์ที่ถูกเอาเปรียบเนี่ยเขาได้รู้แล้วก็เขาก็จะได้แบบได้รับการเยียวยาจากทางผู้ประกอบการแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยเหลือมากที่สุดแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ดูเหมือนมีมานานจนชินกันแล้วคือบุหรี่ไฟฟ้าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องให้เข้าใจกันคือคนบางทีก็แบบไอ้ตกลงมันขายได้มันขายไม่ได้มันก็ยังเห็นกันอะไรเงี้ย
1: ก็เห็นสูบกันอยู่อะเอาตรง
0: คือเห็นสูบกันอยู่เอางี้นะไม่รู้ไปเอามาจากไหนจริงๆแล้วต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่มันไม่ใช่ยาเสพติดนะคะแต่มันเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยห
1: ้
0: ามตั้งแต่ผลิตห้ามให้บริการพวกบาลากูอะไรอย่างเงี้ยห
1: ้
0: ามขายห้ามทุกอย่างเลยฝ่าฝืนก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องบอกว่าไอ้เคสล่าสุดที่สะท้อนปัญหานี้ได้ชั้นสุดหนึ่งแก๊งไอ้ที่เพิ่งโดนจับเมื่อต้นเดือนถ้าใครเห็นข่าวนะคะที่ทางเราเนี่ยทางสคบเนี่ยร่วมกับทางปคบแล้วก็สอบสวนกลางเนี่ยเป็นแก๊งเลยค่ะเป็นแก๊งหน้ากากเขาชื่อว่า GM Port แล้วเขาก็อยู่ในแบบแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ทุกอย่างเลยแต่เขาจะใส่หน้ากากปิดหน้าแล้วก็แต่งตัวแล้วก็แบบมีวลีท้าทายว่าสืบดูกูคือใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็เรียกแพลตฟอร์มมาคุยแล้วก็กดแพลตฟอร์มเปิดดูมันก็ยังอยู่นะเพจนะแต่ว่ามันก็แบบหลบไปหลบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยมันแพลตฟอร์มเองยูก็ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่ยูจะขายของเอา GP อย่างเดียวเงี้ยนะฮะซึ่งก็สงสัยวันนั้นพอดีเพิ่งไปเจออาจารย์หมอประกิตซึ่งท่านก็เป็น
1: ผู้เชี่ยวชาญ
0: เรื่องบุหรี่ใช่ซึ่งก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์คะมันบุหรี่ไฟฟ้านี่ทำไมถึงแบบเหมือนจะพยายามจะแคมเปญแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราฟังมาจากปากแกแล้วก็เพิ่งถึงบางอ้อแกก็บอกว่าผู้ใหญ่อ่ะมันก็สูบไปเถอะมันจะสูบบุหรี่นี่ก็ติดหรือมันจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ช่างมันเถอะแต่เด็กเนี่ยมันอันตรายมากกว่าเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยจะสมองเด็กเนี่ยจะหยุดพัฒนาตอนอายุ20
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมาในรูปแบบของขนมของเล่น
1: คือ
0: เป็นรูปเป็นรูปโดเรมอนเป็นรูปการ์ตูนแล้วก
1: ็
0: ขายอยู่แถวๆโรงเรียนแล้วมีกลิ่นที่หอมๆเนี่ย 18,000 กลิ่น
1: โอ้ 18,000 กลิ่นเลยเหรอ
0: ใช่เด็กก็จะไม่รู
1: ้เคยเห็นแล้วก็เคยได้กลิ่นว่ามันหอมแต่ไม่คิดว่ามันเป็นหมื่นกลิ่น
0: หอมเบอร์รี่หมื่นแต่พันกลิ่นใช่เป็นกลิ่นส่วนใหญ่ก็กลิ่นเบอร์รี่กลิ่นเลยเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยโอเคเมื่อเด็กเสพเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนนิโคตินเนี่ยมันทำลายสมองอันนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็รู้แต่ก็ว่าไปลองเทอมแต่ไอ้ช็อตเทอมนี่คืออะไรคือเด็กอะเด็กติดบุหรี่อะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรียนอยู่อ่ะไม่มีสมาธิชั่วโมงนึงต้องออกไปดูเหมือนผู้ใหญ่อ่ะ
2: ครับ
0: ชั่วโมงนึงอยากบุหรี่แล้วต้อง
1: โรงเรียนเขายอมเหรอหรือไปแอบดี
0: ๆก็แอบไงก็แอบก็นี่แหละที่เขาช่วงที่ผ่านมาก็ถึงกวาดล้างแถวๆอย่างน้อยเนี่ยรอบโรงเรียนต้องไม่ให้มี
1: โอ้อันนี้ก็ฝากความหวังเดี๋ยวต้องลำตีรอบหน้าต้องมาอัปเดตอีกนะเพราะว่าอีกหลายเรื่องค่ะ
0: ไอเนี่ยคือจะบอกว่ามันล่าสุดที่เขาไปบุกจับโกดังที่สมุทรสาคร

0: ากรใช่ใช่เขาไปเจอเครื่องมือผลิตด้วย
1: เอาแล้วผลิตที่นี่เหรอเราคิดว่าเอามาจากมึงจากต่างประเทศ
0: ที่เป็นครั้งแรกที่ตำรวจเจอก็กำลังเหมือนสอบสวนแล้วก็ขยายผลกันอยู่นะคะแต่ก็ต้องถือว่าเรื่องนี้ตำรวจเขาก็เอาจริงนะคะคือ 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจับไปได้แบบหลายหมื่นชิ้นแล้วอ่
1: ะ
0: หลายหมื่นมากเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตอนแรกจะเผาแล้วก็เหมือนเลื่อนกันนะเดี๋ยวคงจะได้เห็นข่าวก็เลยต้องเรียนว่าแล้วก็อันนี้เราก็เลยสคบเองเราก็เลยจะทำแคมเปญกับกระทรวงศึกษา
1: ค่ะ
0: คุยกับรัฐมนตรีศึกษานะคะว่าเราอยากจะทำไอ้โรงเรียนทำโครงการยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ก็แบบอารมณ์ประมาณว่าโครงการโรงเรียนสีขาวหรือว่าโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องช่วยกันดูด้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันเจ้าหน้าที่ดูก็ไม่ทัน
1: อ
0: ่ะตัวเด็กเองครูเองอะไรเองก็ต้องแจ้งบอก
1: คือถ้าช่วยกันทุกฝ่ายน่าจะเนาะแล้วยังไง
0: ถ้าเราจัดโครงการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปธรรมแล้วมันก็จะแบบมีศูนย์รับแจ้งนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอยู่กับทางกระทรวงศึกษาอยู่อะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้เดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันอีกนะตีวันนี้เราก็ได้หลายเรื่องละเดี๋ยว
0: คู่เด็กวัน
1: ต้องอีกเที่ยวหน้าแต่ขอ1ชั่วโมงเต็มเลยดีไหมจริงเพราะว่ามันเยอะจริงนะแล้วใครเดือดร้อน1166นะคุณผู้ฟังลำตีไม่ทิ้งนะดูแลนะคะ
0: ขอแทรกอีกนิดเดียวนะคะว
1: ่
0: าคู่ทุกคนเนี่ยก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยจะต้องอ่านอะไรให้ละเอียด
1: อันนี้สำคัญ
0: ขอดูราคาขอดูฉลากขอดูเงื่อนไขการคืนเงินการรับประกันการเปลี่ยนสินค้าพวกนี้ดูให้หมดแล้วก็เก็บไว้แม้กระทั่งอะไรใบบางทีโอนเงินก็ไม่มีใบเสร็จใบสัญญาสลิปโอนเงินภาพถ่ายสินค้าหรือแม้กระทั่งแชทที่คุยกับคนขายพวกนี้โดยเฉพาะอย่างตอนนั้นวันวอเราบอกต้องเก็บให้หมดนะเพราะเวลาขึ้นศาลพวกนี้มันคือหลักฐานหมดเลยนะคะก็เลยฝากผู้บริโภคทุกคนนะว่าต้องเป็นลูกอีช่างเก็บหน่อยเก็บทุกอย่าง
1: ค่ะแต่จริงๆก่อนโอนดูให้ละเอียดก่อนโอนดีที่สุด
0: ใช่อ่านให้หมด
1: ได้เลยค่ะล้ำตีขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ท่านสิทธิ์ธรรมาสอิสระภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะกำกับดูแลสคบ
1: ค่ะพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาค่ะมาดูเรื่องของร่างแก้รัฐธรรมนูญยื่นกันเยอะละไปดูในซีกของทางด้านคุณทางพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเวลาลุ้นเลยเราพอสมควร
3: เปลี่ยนจากเรื่อง
2: ครับ
3: ที่เป็นความเดือดร้อนแบบเอาเป็นเรื่องที่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะจริงๆแล้วอ่ะคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เดือดร้อนหรอกมันไม่ต้องรีบหรอกแต่ว่าสุดท้ายอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบ
2: บ
3: ท
2: ั้
3: งหมดแล้วก็มีเห็นพ้องต้องกันแหละนักการเมืองเขาก็เห็นพ้องต้องกันว่ารวมทั้งประชาชนก็เห็นด้วยอ่ะเออให้มีการปรับแก้นะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับทางด้านของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกพรรคนึงที่ไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคประชาชนก็ยื่นไปแล้วภูมิใจไทยยื่นไปแล้วนะคะก็ในส่วนของพรรคประชาชนเราก็คุยไปแล้วอ่ะเราจะมาคุยกับคุณสาธิตนะคะว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยร่างที่เขายื่นเอ๊ะทำไมต้องยื่นอีกหลายพรรคเขาก็ยื่นแล้วฝ่ายค้านเขายื่นแล้วเขาต่างกันขนาดไหนต่างกันยังไงแล้วก็จะหาจุดร่วมกันยังไงตอนนี้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีกับคุณน้องคุณบอยครับ
3: ค่ะนี่ก็อดีตรัฐมนตรีนะเนี่ยคุณสาธิตตกลงร่างของประชาธิปัตย์ต่างเอารัวเลยว่าต่างจากพรรคอื่นยังไงที่เรารู้สึกว่าเราต้องเสนอแยกออกมาค่ะ
4: คือเอางี้ก่อนเนาะที่ถามว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นยื่นแล้วเราต้องยื่นด้วยเนาะ
3: ค่ะ
4: คือแนวคิดจุดยืนบางเรื่องมันต่างกัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับเราก็เลยต้องยื่นแต่พรรคเราเนี่ยก็มีคน21คนเนาะ
3: ค่ะก็ต้องไป
4: มันต้องใช้ร้อยเสียง
3: ต้องไปขอเขาลงมาเขา
4: เออแต่ว่าจริงๆไปคุยกับคนอื่นไปแล้วนะครับพรร
3: ค
4: ที่ไม่ครบร้อยเสียงอย่างเพื่อไทยอย่างประชาชาติอย่างไทยรวมพลังในต่ออะไรเงี้ยเขาก็ยินดีสนับสนุน
3: ค
4: ือร่างประชาธิปัตย์เนี่ยเรายื่น2ร่าง
3: ค่ะ
4: ร่างที่1เนี่ยก็คือแก้ไขมาตรา256ถามว่ามาตรา256คืออะไร256ก็คือ
3: วิธี
4: มาตราซึ่งกำหนดให้มีวิธีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3: ค่ะ
4: เราแก้อะไรนะครับเดิมทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะบอกว่าเวลาโหวตเสียงเห็นชอบแก้ไขมาตรา256เนี่ยต้องใช้เสียงสวเท่านั้นเสียงรัฐบาลเท่านั้นเสียงฝ่ายค้านเท่านั้น
3: ค่ะ
4: ซึ่งเราก็เห็นว่าวิธีการเนี้ยมันขาดความยืดหยุ่นค
3: ือ
4: บางทีในสภามันอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมเสียงไม่ถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์นั้นมันก็ล็อกไว้ได้
3: แก้ไม่ได้สักทีเอาจริง
4: ทำไม่ได้เราก็เปลี่ยนเป็น3ใน5ของรัฐสภาทั้งหมดนะรัฐสภาทั้งหมดก็รวมสสสวก็มี700 3ใน5ก็420
3: ค
4: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารวบรวมเสียงได้420เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับก็ถามว่าทำแบบเนี้ยรัฐบาลทำได้เลยไหมฝ่ายเดียวคำตอบคือทำไม่ได้ okay. เพราะว่า420มันก็เกินเสียงรัฐบาลไปเยอะเนา
3: ะ
4: รัฐบาลก็300อ่ะถ้าจะเอาแบบนั้นได้ก็ต้องรวมฝ่ายค้านด้วยแล้วก็ต้องรวมสวด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือร่างที่หนึ่งครับคุณพ่อครับส่วนร่างที่สองก็คือเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าหลังจากที่มีประชามติออกมาบอกว่าต้องการให้มีสสรมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะประชาธิปัตย์ก็ไปเขียนหลักของประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีอยู่สองสามหลักนะครับหนึ่งตัวสสรเนี่ยเรากำหนดให้มี100คน
3: ค่ะ
4: 100นี่มาจาก2ส่วนน
3: ะ
4: ส่วนที่1ก็คือมาจากผู้ที่ผู้ง่ายคือมีความเชี่ยวชาญ20คน20คนนี้ก็มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกกันมา5คนนะครับอันที่2ก็คือที่ประชุมใหญ่ในตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลือกไป5ก็เป็น10นะฮะแล้วที่ประชุมอธิการบดีเลือกมาอีก10 10นี้ก็แยกเป็นอาจารย์ฝั่งรัฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ย5ฝั่งกฎหมายมหาชนอีก5ก็เป็น20ส่วนอีก80เนี่ยอันนี้ซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือว่าจะมีการเลือกสสรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่วิธีการเลือกเนี่ยคนก็กังวลกันว่า1คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบอกห้ามเลือกตรงซ
3: ับ
4: ซ้อนก็คือกลัวเปลืองค่าใช้จ่ายพูดง่ายถ้าไปตั้งกูหงกูหากันทั่วประเทศเนี่ยโอ้โหพันล้านก็เลยใช้วิธีแบบหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส
2: ์
3: แต่หยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นี่

0: มันคนแก่คนเฒ่าก็ลำบากไงนะ
1: ไม่ลำบากฮะไปดูคนแก่คนเฒ่าเข้าไอ้รายการเนี้ยใครช่วยใครนี่ผมเห็นเข้ากันปลอเลยนะ
0: ก็นี่มีปัญหาอยู่เนี่ยพี่ที่ไปไอ้ไปรอกันเอารองเท้าไปจองรอกันที่แบงค
1: ์คือนั้นยืนยันตัวนะคะในไทยช่วยไทยแต่ว่าอย่างเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันก็จะให้กกต.เนี่ยก็ไปออกระเบียบนะครับโดยใช้แอปเป๋าตังค์นะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางในแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาได้นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคนไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถไปลงทะเบียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เขาจัดให้ได้ซึ่งมันก็สามารถจัดเป็นเครื่องผ่านเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับทีเนี้ยเวลาอย่างเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์สมมติว่าจังหวัดหนึ่งอาแม่ฮ่องสอนสมัครมา10คนนะเวลาอย่างเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทุกคนก็โหวตไปทางมือถืออันนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งที่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.นะครับเป็นการอย่างเสียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จังหวัดหนึ่งก็เลือกมา3คนเอาคะแนนสูงสุดถึงที่3ทั่วประเทศ200กว่าคนนะ
0: ค่ะ
1: พอถึงสภาก็จะเลือกให้เหลือ80ทีนี้วิธีการเลือกในสภาเนี่ยเราก็ต้องการการกินรวบนะครับก็คือให้สสสว700เนี่ยเลือกได้คนละ1เลือกได้1เสียงเท่านั้นนะฮะก็ลำดับคะแนนไปจนครบ80ถ้ามันไม่ครบหรือมันได้คะแนนเท่ากัน
2: ครับ
1: ฮัลโหล
2: ครับได้ยินครับ
0: ยังฟังอยู่ค่ะ
1: ถ้ามันไม่ครบหรือได้คะแนนเท่ากันเนี่ย
0: ค่ะทำไม
1: ก็เลือกใหม่ในระหว่างคนที่ได้คะแนนเท่ากันหรือเลือกใหม่จนครบเพราะฉะนั้นสสหรือสว1คนเลือกได้แค่1มันก็บล็อกโหวตกันไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้ก็ได้มา80พอ80รวมกับผู้เชี่ยวชาญ20ก็เป็น100คนแล้วก็มาร่างรับนูนให้จบใน240วันนะครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเวลาได้มา100คนเราไม่กำหนดว่าจะต้องมีกรรมธิการยกร่างเท่านั้นรับฟังเสียงเท่านั้นเราให้อิสระ100คนนี้ไปเลยก็คิดเอาเอง
0: เขียนกันมาเองเลยเพราะมันมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วงั้น
1: ได้แล้วก็ก่อนที่จะไฟแนลถึงขั้นที่ไปประชามติเนี่ยก็มาผ่านสภาก่อน
0: ครับ
1: รัฐสภารัฐสภาก็อาจจะให้ความเห็นว่าอันนั้นนะในฐานะผู้ใช้น่าจะแก้นะนั่นโน่นนี่สสร.ก็จะกลับไปทบทวนร่างใน30วันนะครับแล้วก็มาเป็นไฟแนลในการที่จะลงมติในการลงมติเราก็จะไม่ล็อกว่าสว.กี่เปอร์เซ็นต์ฝ่ายค้านกี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์เราบอกว่าเอา3ใน5เลยคือ420ถ้าจบแล้วก็ไปทำประชามติครับประมาณนี้ครับ
0: ก็ถือว่าในส่วนของคนอื่นเขาก็มีโมเดลคล้ายๆกันนะพูดถึง
1: มันก็จะมีส่วนคล้ายและส่วนต่างนะครับแต่ยังไม่มีใครทำเรื่องอย่างเสียงอิเล็กทรอนิกส
0: ์แต่อย่างเสียงอิเล็กทรอนิกส
1: ์ใช่อย่างของร่างรัฐบาลเนี่ยก็รับสมัครมาถึงปั๊บส่งมาสภาเลยชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนะฮะบางฉบับก็ต้องเข้าคูหานะครับส่วนของเราเป็นอย่างเสียงอิเล็กทรอนิกส์คร
0: ับ ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนตอบโจทย์ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ได้เลือกตรงไม่ได้แล้วไงสสร.
1: ถูกครับ
0: แล้วเรามีธงไหมคะว่าหรือมีเหมือนกับเขาเรียกว่ามีการบ้านให้กับบรรดาคือตัวร่างแก้ค่ะตัวร่างแก้ที่เป็นรายละเอียดที่เป็นร่างที่จะเหมือนธงไว้ที่เราเคยคิดว่าจะแก้ทั้งฉบับอ่ะค่ะ
1: อ๋อคือพอไปเป็นสสร.แล้วนี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เรื่องใหญ่อันหนึ่งที่ผมพูดตกไปก็คือเราก็ไม่ให้แก้หมวด1หมวด2
0: ไ
1: อ้นี้ก็ผูกเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเลยว่าสาระสำคัญในหมวด1หมวด2เนี่ยจะต้องคงเอาไว้การคงรูปแบบของรัฐที่เป็นรัฐเดียวเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเปลี่ยนแปลงรูปรัฐไม่ได้อันนี้ก็เขียนไว้ในมาตราหนึ่งครับผม
0: ค่ะแล้วมีเรื่องไหนที่อยากแก้นอกเหนือจากตัวร่างอันนี้ค่ะหมายถึงว่านอกเหนือจากรัฐธรรมนูญที่เราเป็นอยู่
1: ที่พักก็จะมีที่ผูกเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญในเรื่องต่อไปนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องของกระจายอำนาจเรื่องของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้เป็นต้นก็จะเขียนเอาไว้ครับซึ่งจะอยู่ในร่างและผมก็จะว่าจะมีประมาณอยู่สัก10ข้อ
0: ค่ะในส่วนของ

ของพี่มาทั้งสอสอสอวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะถ้าเขาร่างแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นก็ต้องกลับมาที่สภาที่ประชุมรัฐสภาถูกไหมคะคุณสั

0: สสร.ร่างมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยื่นเข้ามาที่ประชุมสสสว.สสสว.สามารถให้ความเห็นได้ครับแต่อำนาจในการที่จะแก้หรือไม่จะอยู่ที่สสร.ซ
1: ึ่
0: งอันนี้มันเป็นออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยบางร่างนะพอร่างเสร็จนะ
1: ค่ะ
0: รัฐสภาไม่ได้เสนอให้มีการแก้ไขอะไรได้เลยทำได้หรือแกบอกเยสหรือโน
1: มีแก้ไม่ได้
0: ไปประชามติ
1: แต่ย้อนกลับไปตอนนั้นมันมีสภาร่างรัฐธรรมนูญคุณสาธิตจำได้ใช่ไหมคะอย่างของร่างรอบที่แล้วของปี60นะคะกว่าจะได้มันมีกรรมธิการยกร่างแล้วต้องมาผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญอันนี้โมเดลมันคล้ายๆกันไหมคะหรือว่าให้ทางสภาร่างไปเลยไม่ต้องมายแยกอีกเป็นกรรมธิการยกร่างอีก
0: อันนี้แหละครับที่ร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยจะเขียนให้เปิดกว้างว่าในร้อยคนเนี่ยเขาอาจจะใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาร่างเลยก็ได้หรือก็มีกรรมธิการแล้วมาผ่านสภาร่างก็ได้ก็แล้วแต่เขาออกแบบนะครับจะเป็นอย่างนั้น
1: เพราะว่าต้องย้อนกลับไปเนาะเรานึกถึงสมัยอาจารย์บวรศักดิ์คือทำรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับไงคุณสาธิต
0: คือประเทศไทยเนี่ยเราผ่าน
1: ตั้งแต่40 50 60นะ
0: มันหลายรูปแบบมากครับพอหลายรูปแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่ารูปแบบไหน
1: ม
0: ัน
1: จะ
0: ดีที่สุด
1: ตอบโจทย์อะเน
0: า
1: ะ
0: มันก็แล้วแต่บริบทของสภาพทางสังคมในแต่ละช่วงเวลานะครับอย่างช่วงเวลานี้นี่ผมก็คิดว่าประเด็นใหญ่ก็คือเราก็เห็นจุดอ่อนช่องว่างของรัฐธรรมนูญในหลายเรื่องของปี60ก็จะต้องถึงจุดที่จะต้องมาอุดช่องว่างเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมบางบทบัญญัติให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของที่มาองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยคุณสาธิตแล้วดูโมเดลคนที่มาเป็นสสร.เนี่ยก็มาจากคนจากองค์กรอิสระเขาจะแก้เหรอคะ
0: อ๋อคนจากองค์กรอิสระไม่ได้เข้ามานะฮะ
1: ไม่ใช่ก็คือเลือกจากศาลปกครองเลือกจากอะไรเงี้ย
0: ก็ศาลปกครองกับที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นสายผู้พิพากษา
1: อ๋อเป็นสายนู้นไปแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระแบบปปช.อะไรนั่นไม่เกี่ยว
0: อันนี้แหละครับที่จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญปี40นะ
1: ค่ะ
0: เราสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาให้เป็นอำนาจที่4
1: ค่ะ
0: ตั้งใจมาพูดง่ายคือมาถ่วงดุลกับนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยองค์กรอิสระพออยู่ไปหลายๆปีเนี่ยมันก็เกิดการกลายสภาพบางองค์กรก็เหมือนไปกลายพันธุ์ก็คือไปสร้างอำนาจของตัวเองอย่างกกต.อย่างเงี้ยจนกระทั่งเมื่อสร้างอำนาจไปแล้วเนี่ยมันก็ไกลไปจากเจตนารมณ์เดิมที่ต้องการให้กกต.มาทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือให้เที่ยงธรรมเราใช้คำว่าสุจริตเที่ยงธรรมยกตัวอย่างง่ายๆกกต.บริหารจัดการการเลือกตั้งซึ่งจะต้องโปร่งใสจะต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยบริหารตั้งแต่ซื้อเสียงนั้น120จนตอนนี้เสียงนี่เป็นพันแล้วล่ะครับ
1: พันเดียวเองเหรอ
0: เอาบางจุดหลายพันด้วยซ้ำไป
1: อะไรประมาณนั้น
0: ตรงๆนะแถวบ้านผมนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหัวละหมื่นนะครับ
1: โอ้โหขอย้ายไปอยู่ตรังได้ไหม
0: เพราะฉะนั้น
1: ไม่ยอดไม่ยอดมากคุณสาธิต
0: มันนำไปสู่คำถามว่าเอ๊องค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยใช้เงินงบประมาณปีนึง 2-3,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งมันสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องทบทวนอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับไปสู่รัฐธรรมนูญแล้วอย่างปปช.ปปช.เนี่ยทำไปทำมาคนก็เกิดตั้งคำถามเรื่องความสุจริตของปปช.เสียเองอย่างที่ผมอภิปรายในสภาที่มีบางกรณีที่ปปช.ชี้มูลแล้ว
1: โอ้หมดเวลาพอดีคุณสาธิต
0: อ้าว
1: แหมกำลังหมันเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาลงรายละเอียดเนาะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค่
1: ะค่ะฟังเพลินเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: แหมเสียดาย
2: ค
1: ่ะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะโอ้โบกมือละอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะเดี๋ยวว่ากัน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยอดร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 1,46,878 ร้านค้ากระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดยอดสรุปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,46,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 เป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนเป็นร้านค้าใหม่ 69,582 ร้านค้าและเป็นร้านพร้อมใช้ 9,693,031 ร้านค้ารอกดรับ 349,686 ร้านค้ารอตรวจสอบ 3,662 ร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านค้าและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากสุด595,139 รายรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าร้านโอท็อปและกิจการขนส่งสาธารณะโดยเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาถึง 1,39,274 รายไมโคร SME 884รายและเป็นร้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดรองลงมาในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ลงทะเบียนสำเร็จ26,04,623 คนเป็นหญิง 14,600,000 คนคิดเป็น 56% ชาย 11,500,000 คนหรือ 44% โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปีกับ 41-50 ปีลงทะเบียนเท่าๆกันรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีและ 51-60 ปีบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกไทยอวัยวะแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13-24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้ยังเพิ่มการชดเชยค่ารักษากรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสที่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและกรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ยังไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นรัฐบาลยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางมาจากดีอาร์คองโก1รายนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาภัยความมั่นคงและสังคมยกระดับความสำคัญเรื่องการตระหนักความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วขอยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดเชื้อเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถานบำบัดบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอให้ประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนกันผู้สื่อข่าวรายงานระหว่างการลงพื้นที่ที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนพบกันขณะหาเสียงเนื่องจากมีกำหนดการลงพื้นที่เขตสายไหมและบางเขนเช่นเดียวกันนายชัยวัฒน์เข้าไปทักทายนายชัดชาติทันทีที่นายชัดชาติเห็นนายชัยวัฒน์ได้กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าเป็นคำทักทายก่อนจับมือกันและนายชัดชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยนายชัดชาติเปิดเผยภายหลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆและละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรที่แข่งขันในการเสนอสิ่งดีๆให้ประชาชนแล้วแต่ประชาชนตัดสินใจอภิสิทธิ์อนุชาไม่ตกเทรนเสื้อดำดาวหน่อยเดินตลาดตรอกหม้อนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ช่วยนางสาวณัฐนันทรัพย์ยานกรผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพระนครหาเสียงตลาดตรอกหม้อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยทุกคนส่วนใหญ่ต่างใส่เสื้อดำและหาเสียงมีเสียงเพลงแซวซึ่งกำลังเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ทำให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาไม่เข้าใจในช่วงแรกเนื่องจากยังไม่รู้กระแสดังกล่าวก่อนที่จะรู้ภายหลังทำให้นายอภิสิทธิ์หัวเราะนายอนุชากล่าวภายหลังลงพื้นที่เสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องการให้จัดระเบียบตลาดและทางเท้าเรื่องสตรีทฟู้ดประชาชนมีความกังวลกรุงเทพมหานครจะไม่ให้ขายของบนทางเท้าซึ่งความจริงตนคิดว่าเรื่องของสตรีทฟู้ดกับคนกรุงเทพสามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
3: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MPort News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPort News โทร02-201-6373
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะฮะพี่อ้อครับ
2: ขายของก่อนไหมทั้งบ้าน
1: ขออนุญาตขายของก่อนนิดนึงนะฮะก่อนจะคุยกับท่านเชิงรณลิมพดีเรื่องของการลดวันฟรีวีซ่านะครับคุณฟังครับยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่านะครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กด้วยข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กหนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวอันนี้ผมทึ่งนะทำเค้กได้ด้วยอ่ะเพราะว่าทำเค้กแล้วว่าขั้นตอนมันยุ่งยากแถมอันนี้ทำได้ก็จบในหม้อเดียวเลยตั้งเวลานานเขาบอกว่าตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกตินะครับ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับแค่990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการคือที่คีบอาหารและก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที
2: ่ช็อปมาเนีย
1: สนใจไหมพี่อ้อ
2: น
1: ่
2: ารักเลยอย่างเพราะว่าช่วงนี้หม้อหุงข้าวบ้านไหนจะมีหลายหม้อก่อนแต่ว่านี่ก็น่าสนใจอยู่
1: นะที่เราหม้อเราไม่ไหวทำความสะอาดอ่ะเนาะ
2: มีเรื่องของFM 100.5 ค่ะภูมิใจนำเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดหรือว่าที่พิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Regent's Tale 2แควร์เหรอคะ2แควร์อยุธยาค่ะกับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมกันย้อมรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะไฮไลท์สำคัญก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิสุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางค่ะมีวันแรกไป2แควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็รวมตำนานนางพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็รับประทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะแล้วก็วันที่3ก็ชมมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดค่ะมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาแล้วก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสารละทุพิมพ์วิสารระกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมค่ะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอด้วยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลือดหรูทุกมื้อค่ะทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทค่ะอ่ะสำรองที่นั่งเลยค่ะ0944803076 0944803076แล้วก็09439666649ค่ะ0943966649แล้วก็0868251444ค่ะ
1: ครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านพลตำรวจตรีเชิงรณลิมพดีนะครับโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะฮะไม่ได้โฆษกตร.ตรงนี้อาจจะไม่ถูกต้องแต่หน้าจอน่าจะได
2: ้คืออะไรเอ
1: ่
2: ยลดวันฟรีวีซ่าใช่ไหมคะ
1: ไปคุยเรื่องของฟรีวีซ่าที่มีการลดวันลง
2: ต้องลดวันลงแหละเพราะว่ามันมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมาย
1: มี54ประเทศและก็ดินแดนที่ถูกลดระยะเวลาฟรีวีซ่าเหลือ30วัน

0: แล้วก็อีก3ประเทศเนี่ยลดลงเหลือแค่15วันมันก็มีเสียงสะท้อนหลายด้านนะในมุมของความมั่นคงเขาก็บอกว่ามันโอเคแต่ในมุมของนักท่องเที่ยวมุมผู้ประกอบการเขาบอกว่ามันก็เนาะอาจจะทำให้ซบเซาลงนักท่องเที่ยวบางคนก็ออกมาบอกว่าอาจจะมาไทยน้อยลงตรงนี้ต้องแลกกันหรือว่ามันมีจุดกึ่งกลางอะไรที่มันจะช่วยได้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเราลดลงไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นละว่าอะไรที่มันคุ้มค่ากว่ากันระหว่างเอาท่องเที่ยวมาเยอะๆแต่ก็เจอปัญหาอย่างเกาะพะงันเจอปัญหาอย่างภูเก็ตที่ปลายอะไรแบบนั้นที่มาอยู่กันยาวๆแบบว่านี่หรือมาท่องเที่ยวใช่ไหมใครจะมาเที่ยวนานขนาดนี้พี่อ้อ
1: คือบางทีมาแล้วไม่ได้อยู่ที่เดียวไงอย่างเมืองไทยเรามีที่เที่ยวเยอะไงบอยพูดตรงๆแต่ว่า90วัน
0: เกินไปป่ะเกินไปป่ะ
1: เกินไปอันนี้คือ90วันมันรวดเดียวเหรอมันไม่ได้
0: ก็เต็มทีนึงไง
1: เหรอ
0: ก็เต็มที90วัน
1: สามเดือน
0: แต่ว่ามันให้ถึง60วันนะของเดิมเหมือนกับว่าถ้าจำไม
1: ่ต้องถามนี่เลยค่ะท่านมาแล้วค่ะ
0: เราไปเที่ยวที15วันเนี่ยหัวหน้าก็ค้อนแล้วนี่มันนานขนาดนี
1: ้เมาแต่ฝรั่งที่เขารีไทร์เข้ามากันแบบอะไร
0: ก็ต้องเลือกดูฮะ
1: ลองดู
0: ตอนนี้ท่านมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่บอยครับ
1: ค่ะอยู่กับอ้อด้วยค่ะ
0: อยู่กับพี่อ้อนะครับพี่อ้อนี่อาจจะถามเยอะนะพี่โตเตรียมตอบด้วย
2: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีท่านผ
0: ู้
2: ฟ
0: ัง
2: ด้วย
0: แต่พี่โตนิดนึงก่อนเดิมเนี่ยเราฟรีกี่วัน60หรือ90
2: หมายถึงว่าตอนที่เป็นนโยบายฟรีวีซ่า
0: ใช่เอาชัดๆสักทีหนึ่งพี
2: ่นโยบายฟรีวีซ่าเนี่ยตั้งแต่ปี67มานะครับ
0: ตอน
2: ที่รัฐบาลท่านก็อยากจะส่งเสริมหลังโควิดแล้วนะฮ
1: ะ
2: การท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคราวนี้คำว่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็คือใช้กับคนสัญชาติ93สัญชาติด้วยกันนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะให้คือตม.เนี่ยจะตีให้60วันแต่ว่าให้สิทธิ์ในการขออยู่ต่อได้อีก30วัน
0: บวก
2: แล้วเนี่ย
1: ก็คือ3
2: 90วัน
1: ก็คือ3เดือนพูดง่ายๆค
2: ่
1: ะ
2: ใช่3 เดือนปัญหามันก็คือว่าเมื่อเขาอยู่รอบนึงแล้วสามารถออกแล้วก็กลับเข้ามา
1: ได้อีก
2: เข้ามาใช้แบบนี้ได้อีกหลายรอบ
1: เขาก็จะไปบ้านเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
0: ทีละ90 90นี่ถูกไหมพี่ก็ทีละ90 90 90ไปประกันปี
2: โอ้โห
0: ยาวมากแต่พอปัญหามันเกิดตอนนี้ก็ลดลงแล้วถูกไหมฮะ
2: ตอนนี้เนี่ยครม.มีมตินะครับแต่ว่ารอประกาศในราชกิจจา
1: ต้องให้
2: มีผลนะครับรอให้มีผลนะครับคือนโยบายตอนเนี้ยที่ครม.มีมติก็คือให้กลับมาใช้เหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมก็คือว่าก่อนที่จะมีนโยบายฟรีวีซ่าออกมา93ประเทศเนี่ยของเดิมเราเนี่ยเป็นลักษณะคืออย่างเงี้ยฮะคำว่าฟรีวีซ่าเนี่ยแบบเดี๋ยวหลายๆคนออกข่าวไปบอกว่าเป็นการยกเลิกฟรีวีซ่าไม่ใช่นะครับคำว่าฟร
1: ี
2: วีซ่าก็คือไม่ต้องขอวีซ่าจากต้นทางมาเนี่ยจริงๆเรามีมานานแล้วเพียงแค่ว่าเราจำกัดวันไว้เท่านั้นเองการจำกัดวันมันมีอยู่2แบบแบบที่เราให้เขาฟรีๆเลยคือหมายถึงว่าเวลาเข้ามาบ้านเราให้เขาเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องไปขอวีซ่ามาก่อนอย่างเงี้ยประมาณสัก40กว่าประเทศได้อย่างเงี้ยนะครับแบบให้เปล่า แต่ว่าเวลาเราไปบ้านเขาเราต้องขอวีซ่านะ เช่นอังกฤษอเมริกา หรือประเทศแถบยุโรปเงี้ย เราต้องไปขอวีซ่าแต่อีกแบบนึงเขาเรียกว่าแบบแลกเปลี่ยนก็คือมีข้อตกลงระหว่างประเทศเช่
1: น
2: รัสเซียมาเราไปรัสเซียหรือเกาหลีมาเราไปเกาหลีอย่างเงี้ยเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่จำนวนวันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ30วันอย่างบางประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนแค่14วันอย่างนี้ก็มีหรืออย่างเราไปเกาหลีมาเราอย่างเงี้ย90วันก็มีอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้แสดงว่าลดวันลงไม่ได้ยกเลิกนะต้องย้ำตรงนั้นก่อนนะแค่ลดจาก60วันบวก30เนี่ยเหลือแค่30บวก30ไหมฮะต้องบวกอีกไหม
2: คืออย่างนี้ฮะเวลา30บวก30ใช่คือเมื่อเข้ามา30แล้วถ้าอยากอยู่ต่ออีก
1: ก
2: ็ให้ไปทำเรื่องขอ
1: ขยาย
2: 30วันแต่ว่าไม่เกินไปกว่านั้น
0: คือต้องออกไปแต้มเพื่อน
1: เราให้เหตุผลว่าไงเราเหตุผลที่เราจะอนุมัติเพิ่มเนี่ยค่ะเขาต้องให้เหตุผลเราว่าไงหรือว่ามีอะไรเป็น
2: วัตถุประสงค์ของวีซ่าฟรีเนี่ยหรือฟรีวีซ่าพวกนี้ที่ยกเว้นไม่ต้องขอมาวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับก็จะมีบางสัญชาติที่เขาสามารถเป็นลองวีคเอนด์ของเขาเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเพื่อการท่องเที่ยวมาอยู่ในระยะยาวอย่างนี้ก็ได้หรือมีบางสัญชาติที่เขามาอยู่แล้วเพื่อนหนีหนาวอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ
0: วิเคราะห์ดูให้ฟังหน่อยพี่โตว่าจุดที่มันน่าจะโอเคกับไม่

0: โอเคในมุมของความมั่นคงผมคิดว่าตำรวจคงบอกว่ามันก็ดีเพราะว่าลดปัญหาอาชญากรรมไม่ให้โจรเข้ามาบ้านเราแต่ในมุมของผู้ประกอบการหรือว่าตัวนักท่องเที่ยวเองถ้าเขาเป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีจริงๆเขาก็อยากมาเพราะบางคนบอกว่าเคยมาไทยได้บ่อยๆอาจจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยพี่โต
1: คืออย่างนี้ฮะวัตถุประสงค์เนี่ยของการให้ฟรีวีซ่าเนี่ยเพื่อให้เขาสะดวกแล้วก็ดึงเข้ามาเพื่อเที่ยวในบ้านเราคำนี้ในการเที่ยวในบ้านเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าต้องเที่ยวจริงๆนะไม่ใช่มาแฝงตัวทำงานนะใช่ไหมคราวนี้ถ้าไม่ได้เที่ยวแล้วแฝงตัวทำงานผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เขามีแต่ปริมาณเนี่ยไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคราวนี้การจำกัดวันแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดระยะเวลาหรือตัดโอกาสของคนต่างชาติบางกลุ่มที่อาศัยการอยู่ในระยะยาวๆโดยที่ไม่ต้องมาขึ้นวีซ่าหรือมาลงในทะเบียนระบบของเราอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช่วยตัดโอกาสลงไปนะครับซึ่งตอนนี้แม้กระทั่งจะลดวันลงมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยตม.เราก็จะเพิ่มความถี่ในการตรวจอยู่ดีเพราะว่ามันก็ยังมีปรากฏการเรื่องของวีซ่ารันจริงๆพอ30ในอดีตมันก็มีเรื่องหลังวีซ่ารันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าออกทางชายแดนนะครับออกทางชายแดนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ซึ่งมาตรการตรงนี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ควบคุมทางด้านชายแดนด้วยแต่ว่าในบางกรณีอย่างเช่นถ้าอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่บางเรื่องมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนหรือก็ตกลงระหว่างประเทศซึ่งมันผูกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับอย่างเช่นบางชาติที่มีข้อแลกเปลี่ยนกันอยู่ได้90วันอย่างนี้ก็มีเราก็เพิ่มความเข้มงวดนะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบว่าเอ้าคุณเข้ามาใช้ฟรีวีซ่าแบบ90วันต่อเนื่องนะครับถ้าเกินไปกว่า3ครั้งเนี่ยต้องมีคำตอบแล้วบอกว่าปรากฏว่าถามไม่ถามมากลายเป็นว่าโอ้โหมีครอบครัวมีลูกมีหลานอยู่ในบ้านเราเรียบร้อยแล้วใช้ฟรีวีซ่าแบบนี้มาตลอดเราก็บอกว่าไม่แล้วไปทำวีซ่ามันถูกต้องแต่ทำวีซ่าครอบครัวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับนะ
2: แต่ก็มีเยอะนะ
0: ส่วนดีมีไงแต่ส่วนที่แบบมาฉกฉวยอย่างที่พี่โตเราพี่โตแต่จุดแตกหักจริงๆมันคือที่เขากำลังกวาดล้างตอนนี้นะตามเกาะตามจังหวัด
2: อะไรงานอะไรที่มาแล้วยึดเราเลยอ่ะ
0: เรื่องของวีซ่า
2: เป็นมาเฟียเลยอ่ะ
1: ใช่จุดแตกหักจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ทราบแบบพี่เป็นผู้การตม.สนามบินมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงปี68เนี่ยพี่เริ่มตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แล้วท่านผู้จัดการสำนักงานหลวงกรมท่าเมืองอ่ะท่านพี่ปูครับพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยรักษ์เนี่ยท่านก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีช่องทางที่ทำให้คนต่างชาติบางกลุ่มเนี่ยอาศัยจังหวะแบบนี
0: ้
1: โดยเฉพาะหลังจากมีกรณีหวังซิงจำได้ใช่ไหม
0: หวังซิงของแฟน
1: เราก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นช่องทางที่หาโอกาสของคนพวกนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ได้เห็นว่าในบางย่านเนี่ยมันเริ่มมีคนต่างชาตินะครับที่เป็นลักษณะทุนเทาเนี่ยเข้ามาตั้งลกลากอยู่เยอะเลยแล้วเราก็ไปจับได้ในเมืองอ่ะเราก็ไปพบว่าไอ้คนพวกที่ทำผิดพวกนี้ใช้วีซ่าประเภทพรีวีซ่าทั้งหมดเลยแล้วอยู่กันมานานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี68กลางปีเป็นต้นมาเนี่ยผู้จัดการสนม.ท่านก็เลยให้นโยบายว่าต่อไปไม่ได้ละสนามบินต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการใช้วีซ่ารันทางอากาศด้วยนะครับเราก็เริ่มมีการวางมาตรการว่าถ้าเข้ามาแล้วอยู่เกินอยู่ไม่น้อยกว่า40วันแต่ละรอบเนี่ยเกินกว่า2รอบขึ้นไปเนี่ยเราเรียกสัมภาษณ์หมดนะต้องแสดงหลักฐานต้องอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่เราก็ปฏิเสธการเข้าเมืองไปเพราะฉะนั้นปี68เนี่ยบอยเราปฏิเสธการเข้าเมืองคนกลุ่มนี้ไปนะครับที่เป็นวีซ่ารันเนี่ยหมื่นกว่ารายนะ
0: ก็มีที่มา9 60บวก30เนี่ยนะ
1: แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวนั่นน่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาตื่นตัวแต่คำการตื่นตัวตรงนี้สังคมเพิ่งมาตื่นตัวหลังจากที่มีข่าวประเด็นเรื่องของอิสราเอลที่ก็จริงๆก็โดยท่านทูตอิสราเอลท่านบอกว่าพอมันมีสงครามใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีคนอิสราเอลอยู่เยอะประกอบกับเคยมีหัวเชื้ออยู่แล้วที่แม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยที่เขาไปก่อความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีเริ่มมีการสำรวจอย่างที่พังงานอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีการร้องเรียนต่างๆก็เลยมาดูว่าเอ๊ะพวกนี้เข้ามาแฝงตัวอยู่หรือเปล่าเราก็พบว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องของวีซ่าฟรีนะครับที่เข้ามาแล้วก็อยู่แบบยาวๆไปอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้อยู่เนี่ยเพื่อการเที่ยวเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรที่ไม่ได้บอกว่าฟรีวีซ่านี่คือผิดนะคือถ้ามาเที่ยว3เดือนเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่บังเอิญเข้ามาพอ3เดือนเนี่ยระยะ3เดือนเนี่ยมันพรรษาเลยเนี่ย
2: มันนานนะ
0: มันเริ่มคุ้นชินกับพื้นที่ครับ
1: มันก็ทำให้บางทีเนี่ยบางรายเขาก็เลยกลายเป็นนอมินีคือกลับประเทศก็ลำบากเลยตอนนี้เอาเงิน

0: มานี่เลย
1: เริ่มคิดนู่นคิดนี่หัวใสครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เอาตรงๆนะมาแล้วก็ได้แฟนเป็นคนไทยด้วยนะแถวพัทยาเยอะเลยนะ
1: อ่ะพี่โตแล้วได้ฟังเสียงผู้ประกอบการมั้ยพออ่ะพอทางในมุมของตำรวจในมุมความมั่นคง
2: มันโอเคแล้วอยู่ในหมดค่ะ
1: แต่ว่าในมุมผู้ประกอบการไปฟังเสียงสะท้อนตรงมั้ยหรือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เค้ามาเที่ยวจริงๆเค้า
2: 3เดือนมันก็นาน
1: จริงจริงเนี่ยเค้าสะท้อนอะไรมาทางเรา
0: ไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับเค้าพวกนักท่องเที่ยวพวกนี้เค้ารู้อยู่แล้วว่าเค้าจะต้องมาเมื่อไหร่อย่างที่พี่เคยพูดไปว่ามันมีงานวิจัยที่เค้าปีการศึกษาเรตติ้งของการเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะไม่ก็ประมาณ15วัน
1: คือไม่ใช่ทั้งปีเลย
0: ไม่เกิน20วันประมาณเนี้ยเพราะนั้นคนที่เขาจะมาเที่ยวเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับถึงตรงเนี้ยไอ้คนเดือดร้อนเนี่ยก็คือคนที่กระทบแบบว่าโอ้โห3เดือนไม่ได้แล้วต่อไปเนี้ยโดนแค่30วันแค่นี้ก็ทีสิเดือดร้อนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะตรงเนี้ยก็อยู่ลำบากมากขึ้นทำนองเนี้ยครับ
2: แต่ก็มีนะบางทีเขาก็บอกว่าเขาหนีหนาวมาเขาก็เลยมาอยู
1: ่ไท
2: ยยาวๆ 3-4 เดือนเลยก็ที่พัทยาที่มาเนี่ยถามเขาก็บอกว่าเขาหนาวอยู่แบบ
1: แถวสแกน
2: ร
1: ั
2: สเซียแถวทางนู้นอ่ะแล้วก็เขาก็มาแต่เขาก็แฮปปี้เพราะว่าคือของเราอากาศดีอาหารอร่อยแล้วก
0: ็
2: ราคาถูกอันนี้สำคัญเขาก็เช
0: ่
2: าอยู่คอนโดแถวพัทยาแล้วเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะเขาก็ไปเชียงใหม่ไปนู่นไปนี่เขาอยู่จนครบอ่ะสามเดือนอ่ะเขาก็อันนี้เที่ยวจริงๆนะถามไปถามมาก็เที่ยวจริงๆอัน
1: นี้โชคดีไงที่เจอคนแบบนี้นะ
0: ก็ต้องแสดงหลักฐานให้เราดูเท่านั้นเองไม่ได้ว่าอะไรเราก็ให้สิทธิ์ยะอย่างเข้ามาสมมติตามหลัก30วัน30วันปุ๊บโอ้โหให้ยังไม่หนำใจขอต่ออีกเราก็ให้อีก30วัน30วันถึงปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจะจริงๆให้อยากจะเที่ยวเลยนะแบบนั้นเนี่ยคนพวกนี้เขาต้องวางแผนล่วงหน้า
2: ใช่ใช่ใช่ไม
0: ่
2: ใช่
0: แบบ
2: ใช่ของเลย
0: ซึ่งมันจะมีอะไรรู้ไหมมันจะมีวีซ่าประเทศท่องเที่ยววีซ่าประเทศท่องเที่ยวมา
2: ก็ขอมาสิ
0: จะอยู่ได้90วันเลย
1: ใช่ไหมเอาถูกต้องไป
2: อ่ะแล้วถ้าลดวันฟรีวีซ่าลงแบบนี้เนี่ยค่ะมันมีผลดีมากกว่ายังไงคะหลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าเทียบอะค่ะเทียบกัน
0: ก็อย่างที่บอกนะครับในมิติของความมั่นคงเนี่ยมันก็จะทำให้จำกัดโอกาสของพวกที่แฝงตัวเข้ามาอย่างเช่นจะเข้ามาทำธุรกรรมมาเป็นนอมินีหรือแม้กระทั่งจีนเทาที่จะมาทำสแกมเมอร์บ้านเราอยู่ที่เนี่ย3เดือนเลยโอ้โหมันก็ทำใหเป็นประเด็นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงนะครับส่วนในประเด็นด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะทำให้จำกัดกรอบหรือตีวงแคบลงมาว่ามันก็จะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นสำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นตรงนี้มันก็เป็นการสร้างสมดุลอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการจำกัดโอกาสนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับรองว่าจะทำได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานง่ายขึ้นทำนั่นเองคร
1: ับ นี่คุณผู้ฟังแชร์ข้อความเข้ามาบอกว่ามีรู้จักคนหนึ่งเป็นจีนนะพี่โตใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแต่มาทำงานดูแลลูกค้าในไทยนานเกือบ3ปีแล้วมาทรงนี้เนี่ย
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทำให้จำกัดโอกาสไปอันนี้การใช้วีซ่านักท่องเที่ยวคำว่าวีซ่านักท่องเที่ยวในความหมายมันต้องแยกให้ออกระหว่างฟรีวีซ่าหรือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันจะถูกควบคุมอยู่ในระบบนะครับเพราะนั้นการเข้าการออกของพวกนี้เนี่ยถ้า3ปีเนี่ยมันจะมีขนาดวีซ่ารันแล้วซึ่งถ้าเข้ามาประเทศไทยหรือออกไปต้องถามว่ามีโอเวอร์สเตย์ด้วยหรือเปล่าถ้าโอเวอร์สเตย์เกินกว่า90วันแล้วนี่ก็โดนแบล็คลิสต์นะถ้าตม.เจ
2: อ
0: นะครับอย่างนี้ก็อีกมันก็จะมีตัวกฎหมายที่มาเข้ามาควบคุมอีกนะครับถ้าเจอปุ๊บแจ้งบอดแสได้เลยครับตอนนี้กำลังกวาดล้างหนักเลย
1: นี่แจ้งมาแล้วพี่โตใน TikTok รู้ฟังบอกว่าเกาะล้านพัทยามีกลุ่มคนกัมพูชามามีอิทธิพลมาก
0: ๆ
1: เกาะช้างนะเกาะล้านนะเกาะล้าน
2: เกาะล้านเกาะล้านพัทยา
0: ตอนนี้นโยบายท่านผบ.ท่านสั่งกวาดล้างหมดนี่ตอนนี้เราจับได้เยอะนะครับเรื่องหลายๆคดี
2: เยอะ
0: แล้วก็
2: ขนาดไหนครับพี่
0: ไปจับประชาชนอย่างเงี้ยนะครับ
2: เยอะขนาดไหนคะหมายถึงว่าที่จับมาส่วนใหญ่เป็นเคสไหนคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอทั้งสแกมเมอร์ด้วยนะอย่างล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มสแกมเมอร
2: ์อย่างนี้ไม่ไหวนะ
0: แล้วก็สแกมเมอร์อินเดียอย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามาก็เนี่ยในแถบพื้นที่ชลบุรีตอนเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ย่างสุราษฎร์ตอนนี้เนี่ยท่านรองสำราญท่านก็ลงแต่ซ้ำอีกรอบนึงนะครับในกลุ่มของที่เป็นนอมิน

0: มีแล้วก็พื้นที่ทางตอนเหนือทางแม่ฮ่องสอนต่างๆเนี่ยก็เราเข้าไปกวาดล้างแล้วก็ในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโอเวอร์เตย์ต่างๆเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่อนข้างเยอะแต่ตัวเลขเนี่ยที่ยังไม่ได้รับรายงานมาแต่ว่าเราติดตามข่าวทุกวันเนี่ยจะจับกันได้ทุกวันนะครับ
1: พี่โตที่อ่ะอย่างที่ท่านสำราญลงไปที่สุราษฎร์เนี่ยเกาะพังงันเนี่ยหรือว่าที่ภูเก็ตก็ตามนะช่วยบอกเส้นทางของคนกลุ่มนี้สิพอเราไปตรวจเจอว่าเป็นนอมินีมาอยู่นานๆมีปัญหาอย่างเนี้ยพวกนี้จะโดนอะไรบ้างจากรัฐบาลเราจากตำรวจเรา
0: โดนแน่ๆคือรวมถึงคนไทยด้วยที่เป็นนอมินีนะครับอันนี้มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.ธุรกิจนะครับซึ่งมีการจำกัดในการกรณีให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีกฎหมายนอมินีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างชาติพวกนี้อย่างแรกที่จะโดนนะก็คือโดนเพิกถอนวีซ่าคือตัดสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศก่อน
1: ต้องผ่านด่านเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ฮะเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วนะครับเมื่อถูกพอเพิกถอนวีซ่าเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านแล้วเพราะว่าแม้ศาลจะให้ประกันตัวนะครับก็ต้องนำตัวส่งห้องกักของตรวจคนเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวไว้อยู่ดีนะครับเมื่อคดีเสร็จสิ้นนะครับถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วถูกลงโทษเรียบร้อยแล้วก็จะมีการผลักดันคนพวกนี้ออกนอกประเทศไปแล้วก็ลงในบัญชีบุคคลต้องห้ามว่ากลับเข้ามาประเทศไทยไม่ได้อีก
2: อ่าเราถึงเราขึ้นแบ็คลิสต์เลยพูดง่าย
0: ๆใช่ครับ
1: แล้วโดนดำเนินคดีอาญาที่เขาโดนล่ะพี่ต้องดำเนินคดีก่อนไหม
0: ต้องถูกดำเนินคดีก่อนครับ
1: หมายต้องติดคุกก่อนไหมต้องติดคุก
0: ต้องลงโทษก่อนใช่ครับ
1: โอ้ไม่ใช่ว่าจับวันนี้อีก3วันเข้าสู่กระบวนการผลักดันไปเลยไม่ใช่
0: ไม่ต้องรับโทษไปบ้านเราก่อนต
2: ้
0: องรับโทษในบ้านเราก่อนครับ
1: พอเราจับหนักๆอย่างนี้โดยเฉพาะอิสราเอลก็เป็นข่าวเป็นคราวในบ้านเราทางสันทูตอิสราเอลในไทยหรือว่าทางรัฐบาลเขาว่ายังไงกับพลเมืองกลุ่มนี้เขาบ้างฮะ
0: ประเด็นนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่ก็ที่ติดตามจากทางสื่อมวลชนก็ท่านยังไม่มีการเคลื่อนไหวคิดว่าท่านน่าจะมีการเข้าใจแล้วก็มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับ
2: แล้วเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรครับไปตรวจไปปูพรมตรวจดูบ้างไหมคะเพราะว่าอยู่กันเป็นชุมชนเลยนะ
1: หมดแล้วมั้งป่านนี้ป่านล้าง
0: ตอนนี้ใช่ครับ
1: น่าจะลุยกัน
2: ก็เห็นล่าสุดมีคนไปถามบอกเจอโบสถ์กลางกรุงเนี่ยค่ะ
0: อันนี้ไปดูให้ดีเนาะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันขึ้นเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะหัวคอนเทนต์
1: อ
0: ่ะ
1: ลอยขาว
0: ก็เลยท่านต้องไปดูว่า
1: ในเนื้อหน่อย
0: ตรงนี้เนี่ยเค้ามีประวัติหรือมีที่มาที่ไปยาวนานมาก่อนหรือเปล่าเค้ารีโนเวทอะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูในรายละเอียดนะบางท
2: ีอันนี้มีนักข่าวไปถามไงไอ้เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกก็เลยถามดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดูเพราะว่าเวลามันขึ้นหัวคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่าบางสื่อหรือคอมเมนเตอร์ประเภทเขาสร้างยอดวิวเนี่ยตายเพราะว่ามันทำให้สังคมแบบเขาเรียกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะคือกินด่วน
2: อ
0: ่ะ
2: แต่ท่านตำรวจไปตรวจดูหรือยังคะที่มันมีข่าวคราวที่มีคนทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาหรือว่ามีคนแจ้งมา
0: อันนี้เป็นของไซเบอร์เขาเรียกว่าเฟซนิวนะมันจะมีหน่วยรับผิดชอบอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงคร
1: ับ แล้วที่สำคัญ
0: พยายามตามข่าวเรื่องนี้อยู่เหมือนก
1: ัน ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะเรื่องของศาสนา
2: ใช่ใช่ใช่มันเซนซิทีฟด้วยไง
0: เ
2: พราะว่าคนไทยที่เอาพูดตรงๆก็นับเราอิสระอยู่แล้วนับถือศาสนาอะไรยังไงเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเขาศรัทธาตรงนี้จะมีโบสถ์ก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยไม่ว่ากันแต่ว่าขอว่าอย่าให้มันอะไรนะผิดกฎหมายแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
0: คืออย่าให้กลายเป็นแหล่งต้องสุมนะครับหรือเป็นการปลุกจิตวิญญาณที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ขาดการศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมของประเทศไทยทั้งนั้นเองแต่ว่าเวลาข่าวอย่างนี้มาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งพี่ว่าโดยเฉพาะทางสื่อมวลชนอาจจะต้องช่วยกันตรวจสอบนิดนึงว่าเอ๊ะเขามีที่มาที่ไปอะไรยังไงหรือเปล่าหรือเขามีอยู่แล้วนะครับเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเหมือนกับพี่น้องหลายศาสนานะครับที่บางทีท่านก็จะมีศาสนสถานของท่านอ่ะอยู่ในแต่ละที่อันนี้พอเป็นประเด็นเรื่องสัญชาติขึ้นมาก็เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นการสร้างคอนเทนต์ไหนที่พี่เป็นห่วงนั่นเอง
1: เอาละพี่โตรู้เรื่องขอบคุณมากนะพี่โตนะ
0: ไปครับ
1: ชัดเจน
2: ไ
1: ว้
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนี่นะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าในกทม.ก็ไม่ใช่ย่อยนะพี่โต
2: ไปยัง
1: เป็นผู้หญิงไทยแต่งงานกับคนจีน

0: นส่วนคนจีนเอาเงินมาสร้างหมู่บ้านให้คนจีนอยู่
1: เดี๋ยวต้องส่งข้อมูลไปหน่อย
0: กทมนะแต่คุณฟังไม่ได้บอกจุดไหนมาเดี๋ยวคุณฟังฟังอยู่บอกมาหน่อยจะบอกเพิ่ม
2: ส่งพิกัดส่งพิกัด
1: มาเลย
2: เดี๋ยว
1: พร้อมตรวจ
2: คร
1: ับ เพราะว่าตอนนี้ดิเป็นชุมชนเยอะหลายที่เลยนะขนาดมันทำให้เราเดือดร้อนด้วยไงขนาดว่าพี่กู้ซื้อบ้านเนี่ยเขาตรวจละเอียดยิบเลยนะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้นอมินีเยอะ
0: ใช่คนไทยเราลำบากแทน
1: เออเราเลยลำบาก
0: แบบนี
1: ้
0: อย่าว่าอะไรเลยอสมทเราเนี่ยก็จะมีคนจีนเนี่ยมาเดินไม่กลัวเลยนะพี่โตแต่ก่อนหน้านี้มาเดินผ่านอสมทเป็นทางรัฐอ่ะจากประตูนึงไปออกอีกประตูนึงเพราะเป็นอีกฝั่งถนนนึงอ่ะนึกออกไหมพี่แล้วเดินเข้ามานี่แบบว่าจับมือกันเดินหน้ากระดาน 3-4 คนไม่กลัวรถเลยนะบนถนนในอสมทเราเนี่ยผมนี่งง
1: บอยแล้วตรงตลาดนะแล้วเขาก็รู้แหล่งด้วยนะตรงตลาดนัดที่พี่ไปเดินซอยสี่อ่ะเขาก็มาแบบว่า
0: เขาปากต่อปากกันในโซเชียลคนจีน
1: กินอะไรเขาไม่เดินห้างแล้วนะเขาไปเดินตลาดนัด
0: ที่โตเดี๋ยวนี้คือกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะแต่ว่าหลังๆก็ดีขึ้น
1: ถ้าเขามาซื้อข้าวของเขามาเที่ยวเราก็โอเคนะบอย
0: แต่บางทีมาก็ต้องเคารพเจ้าบ้านประเด็นคืออย่างนั้นผมมองว่าอย่างนั้นนะ
1: บาง
0: ท
1: ีไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: มันคือถนนคุณก็เดินก็ไม่ใช่ว่าเราแต่มันอันตรายแต่คุณเดินหน้ากระดาษแต่พ่อแม่ลูกจับมือกันเดิน
1: แล้วมาตอนที่เราจะต้องสแกนหน้าใช่ไหม
0: เราจะรีบอะไรเนี่ยแล้วเป็นส่วนบุคคลนะพี่โต
2: เราอยากจะถ่ายรูปกับบอยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่มาที่บอยฉุนมาตอนที่เราต้องรีบไปสแกนหน้าให้ทัน
0: แล้วความเป็นมารยาทที่ผมไม่ได้ว่าแล้วอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลนะคนไทยอ่ะสมมติถ้าเรานั่งโต๊ะรับประทานอาหารน่ะแล้วมันมีแค่อีกเก้าอี้ตัวเดียวที่มันโต๊ะเดียวสำหรับนั่ง2คนก็จริงแต่สำหรับคู่ที่ไปด้วยกัน2คนเพื่อนกันแฟนกันแต่พอเราไปคนเดียวเรานั่งคนเดียวถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นเราอ่ะเราก็ไม่นั่งแล้วนะเราก็ไปหาที่อื่นแต่คนจีนไม่สนนะจ๊ะ
1: ที่มันเต็มไงเขาก็แจกเมื่อ
0: แจมจ้ะถึงเต็มเราก็ไม่ใช้จ้ะ
1: เขาอยากไม
0: ่
1: เ
0: ข้าไหม
1: เขา
0: เรานั่งไม่นั่งเปล่าพี่อ้อคุยโทรศัพท์เสียงดังมาก
1: พี่โตเขาเห็นดาราเขาเห็นดารา
0: คุยโทรศัพท์เสียงดังมาก
2: ใช
0: ่โอ้โห
2: เขาเจอดารา
1: ดารา
0: ท่านหนึ่ง
1: ดาราท่านหนึ่งได้ไว้มีโอกาส
0: ต้องเชิญมารายการพี่โตแล้วเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยรอให้ผ่านกฎหมายผ่านใช้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ดูผลกระทบสักระยะหนึ่งก่อน
1: ได้แล้วก็มาคุยกับเราด้วยขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพลตำรวจตรีเชิงรนลิมพดีค่ะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องของการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนกันนิดนึงฮะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE

0: M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านรณรงค์ทิพย์สิรินะฮะรองอธิบดีกรมการปกครองซึ่งไปเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการค้าปืนข้ามชาติไปพบใบป.3ปลอมกว่า400ใบปืนประมาณ400กว่ากระบอกที่หลุดออกจากนอกระบบซึ่งมันมีวิธีการช่อฉนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านรณรงค์มาเล่าให้ฟังและที่สำคัญเนี่ยตรวจพบได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นการทำในลักษณะของการซื้อปืนถูกกฎหมายแต่เข้าใจว่าถ้าดูจากข้อความเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยปืนที่มีการขายออกไปจากระบบเนี่ยไม่มีการนำไปขอใบอนุญาตแล้วปืนไปไหนเอ่ยมาจากจุดนี้คือเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับขอซื้อไปเยอะๆสมมติซื้อไป100 200กระบอกแต่ทำไมมีผู้มาขอมีใบอนุญาตพกปืนอะไรแบบเนี้ยไม่ครบในจำนวนที่ปืนออกไปจากระบบคุณผู้ฟังฮะมันก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ไปของการเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็ได้ความจริงเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กับท่านรองอธิบดีกรมการปกครองนะครับว่าแล้วปืนเหล่านี้ถูกนำไปไหนเอาไปขายข้ามชาติใช่ไหมเขาก็ไปเปิดปฏิบัติการกันมานะฮะแล้วจำนวนเยอะจริงๆถือว่าน่าตกใจเป็นปืนในระบบด้วย
3: หลุดมาหลักสิบก็เสียวแล้วนี่เป
2: ็น400ใช่พี่อ้อ
4: ขนลุกว่าถ้าเกิดคือเอาไว้เก็บไว้เฉยๆก็ยังแบบ
2: มีปืนมันไม่ดีอ่ะนะ
4: ไม่ดีหมด
2: เราไปใช้ทำอะไรที่มันเอาชีวิตก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นปืนในระบบราชการแล้วมันหลุดไปได้อย่างไรมันเป็นจุดสังเกตที่มีการตรวจสอบกันตอนนี้ท่านรอที่บริการกรมการปกครองมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังดีกว่านะครับที่มาที่ไปสวัสดีครับผอ.ค่ะท่านรอง
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค่ะท่านรองค่ะ
5: สวัสดีครับคุณบอยคุณอ้อครับผม
2: ขออนุญาตครับติดตำแหน่งเดิมเพราะคุยกันตั้งแต่เป็นผอ.
4: แต่แชทไม่หลุดใช่ไหมคะท่านลุงแซวขำขำขำขำขำขำที่ดีไม่ขำ
2: เล่าให้ฟังหน่อยมันมีเหมือนมีจุดสังเกตเนาะของปฏิบัติการนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วสุดท้ายมันจริงๆด้วยพอเราอย่างที่ท่านสังเกตกันมาแล้วมันเจอข้อเท็จจริงความผิดพลาดเกิดขึ้นเนาะเชิญฮะ
5: กรณีเรื่องของการปลอมใบอนุญาตให้ซื้อปืนเนี่ยนะครับทางกรมการปกครองเนี่ยได้ทำการติดตามสืบสวนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราทราบว่ามีเจ้าหน้าที่นะฮะของอำเภอเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่ที่เดียวหรอกมันมีหลายที่นะครับที่เขาเรียกว่าไงทนต่อความเย้ายวนไม่ไหวนะฮะก็เลยใช้กระบวนการปลอมแปลงเนี่ยนะเพื่อที่จะสวมสิทธิ์อ่ะคนที่เขามีสิทธิ์ที่จะซื้ออาวุธปืนสวัสดิการนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้เรื่อง
2: ไปสวมสิทธิ์คนซื้อหรอ
4: คิดว่าฝากเขาซื้อ
5: สวมสิทธิ์ซื้อถูกต้องเพื่อเขาจะเอาปืนออกมาขายในนอกระบบให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์และสิ่งที่เราห่วงที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราไม่รู้ว่าปืนตกไปอยู่ในม
4: ือใคร
5: ต้องหากไปอยู่กับอาชญากรพ่อค้ายาเสพติดนะครับผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยมันก็จะสะเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและความคงของประเทศเรา
2: ซึ่งคนที่ถูกสวมสิทธิ์ได้ก็จะต้องเป็นเจ้าที่รัฐถูกไหมฮะพี่เพราะปืนเป็นของรัฐ
5: ก็คืออย่างนี้ครับปืนสวัสดิการเนี่ยนะฮะเจตนารมณ์ก็คือว่าเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเช่นผู้บังคับใช้กฎหมายทหารตำรวจฝ่ายปกครองได้มีอาวุธปืนในราคาถูกนะไว้ใช้ในการทำงานก็ดีนะครับใช้ในการปกป้องชีวิตทรัพย์สินก็ดีนะฮะก็เลยจัดปืนสวัสดิการเนี่ยเข้ามานะครับคราวนี้เนี่ยล่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีเหตุเด็กใช้ปืนยิงที่พารากอนทางท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นท่านเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุชินชาญวิรุฬคุณท่านก็ไม่ให้นำเข้าปืนแหละนะครับมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้นำเข้าปืนคราวนี้หลายปีตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดจะปี67นะฮะเป็นต้นมาเนี่ยปืนไม่ได้นำเข้าแล้วคราวนี้เนี่ย

0: ปืนพูดตรงๆว่าร้านปืนปืนขาดตลาดคนที่จะซื้อทั่วไปเนี่ยนะฮะอาจจะมีบางกระบอกอยู่แต่ก็ราคาสูงมากนะ
1: ครับ
0: ราคาหลักแสนขึ้นก็
2: ม
0: ีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็หาช่องทางที่อยากจะได้ปืนราคาถูกมันก็เลยดีมานด์ซัพพลายมาตรงกันน
2: ะ
0: ไอ้เจ้าหน้าที่กับร้านปืนที่อยากจะขายปืนไอ้เจ้าหน้าที่ก็อยากได้เงินนะครับจะทำยังไงให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยซื้อปืนนี้ได
2: ้
0: มันก็เลยเกิดขบวนการปลอมแปลงสิทธิ์สวมสิทธิ์ขึ้นมา
1: ค่ะแต่ยังดีอันนี้คือปืนที่ถูกต้องถูกไหมคะท่านรอง
0: ปืนถูกต้องหมายความว่ายังไง
1: หมายถึงว่ามีทะเบียน
0: ปืนต้องบอกอย่างนี้ปืนมีทะเบียนจริงแต่ว่าเอาออกไปนอกระบบแล้วเนี่ยเรื่องทะเบียนไม่ไปพูดถึงเลยเขาไป
1: ค
2: น
1: ที่
2: ส
1: นใ
2: จเขามาสวมสิทธิ์คนได้สิทธิ์ถูกไหมคร
0: ับแล้วเราไม่สามารถจะควบคุมได้เลยว่าปืนอยู่ที่ใคร
1: อันนี้ก็ไม่ต่างจากปืนเถื่อนถ้าอย่างนั้นนะถูกไหมคะฟังดูแล้วมันไม่ต่างจากปืนเถื่อน
0: ใช่ใช่ใช่เราเข้าใจถูก
1: ก็คือ
0: ปืนเถื่อนหมายความว่าปืนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได
1: ้ค่ะ
0: ว่าไปอยู่ในมือคนที่ไม่ดีหรือเปล่า
1: ใช่โอ้โห400กระบอกนี่ไม่น้อยนะ
2: แล้วยังไงพี่อพอถูกสวมสิทธิ์แล้วก็ไปซื้อแล้วมันไปตรวจเจอที่ไหนฮะ
1: ไปโป๊ะตรงไหน
0: เราครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเปิดปฏิบัติการที่เชียงของเป็นการเบิกเลิกนะไม่ใช่ว่า400กว่ากระบอกแล้วจบนะครับรู้ไหมครับว่าปืนในระบบเนี่ยนะฮะที่ถูกเอาออกไปนอกระบบมีจำนวนมหาศาล
1: โอ้ไม่ใช่แค่400ด้วยเหรอคะท่านรองโอ้ขนลุก
2: กลมๆเท่าไหร
1: ่ฮะกลมๆเท่าไหร่คะเอาแบบ
0: หลักหมื่นแล้วครับ
1: โอ้ย
2: แล้วแต่ปีพลากรที่เกิดเหตุตอนนั้นเป็นต้นมาถูกไหมฮะที่ปืนเรื่องออกนอกระบบ
0: คือเรียน
1: คนลุก
0: ครับว่าปืนสวัสดิการเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกรมการปกครอง
2: ค่ะ
0: สวัสดิการเนี่ยหลายส่วนราชการนำเข้ามาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็
1: ม
0: ีของหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี้ก็มี
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยนะครับมันต้องร่วมกันช่วยกันนะหลายหน่วยงานที่นำอาวุธปืนเข้ามาเนี่ยก
2: ็
0: ค่อนข้างเข้มงวดต้องเข้มงวดกวดขันนะครับเพราะว่าจากการข่าวเราก็ทราบว่ามันยังมีอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะไอ้ปืนของกรมปกครองแต่ว่ากรมปกครองเนี่ยเราต้องการจะกวาดบ้านตัวเองนะครับหนึ่งในฐานะที่นำเข้าปืนสวัสดิการส่วนของกรมปกครองแบบ2ในฐานะที่เจ้าหน้าที่ของกรมปกครองเนี่ยเป็นนายทะเบียนอาวุธปืน
2: คร
0: ับ นะครับเพราะนั้นเราก็จะขจัดต้นตอมันตรงเนี้ยนะครับจับให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ถ้าไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือร้านปืน
2: ครับไม่กล้า
0: ร้านค้าปืนเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าไปแตะกันเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าครั้งเนี้ยนะครับเราจับถึงตัวเจ้าของร้านปืนด้วยของ หมาย
1: จับ
0: ด้วย
2: เขาโดนอะไรอ่ะพี่เพราะว่าเจ้าตัวเองเขาก็ไม่รู้เลยว่าคนมาซื้อมันสวมกันมา
0: เขาขั้นตอนกระบวนการเนี่ยนะครับในการขอใบอนุญาตป.3คือใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนซึ่งต้องไปซื้อกับร้านค้าเมื่อได้ใบอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืนไปแล้วเนี่ยนะให้ซื้อปืนป.3เขาก็จะเอาป.3เนี่ยไปซื้อจากร้านค้าร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะเอามาเขาเรียกว่าตัดโอนนะครับตัดโอนทางศูนย์บริการประชาชนของกรมการปกครองที่นางเอิ้มเนี่ยนะแล้วก็ส่งกลับมาที่อำเภอกระบวนการมันจะมีถ้าทำตามกระบวนการ
2: อ
0: ่ะมันจะไม่มีปัญหา
2: จะตัดยอดตรงกัน
0: พยายามที่จะนอกกระบวนการอย่างเช่นร้านค้าเขาดีลตรงกับตัวไอตัวปลัดอำเภอเนี่ยรายเนี้ยที่อดีตปลัดอำเภอเชียงของเนี่ยนะครับเขาดีลกันตรงเลยก็คือให้ส่งตัวป.3มาคนไม่ต้องมาปกติคนซื้อปืนต้องเอาป.3ถือไปที่ร้านปืน
2: ต้องไปเองครับ
0: ต้องไปเองแล้วไปที่ศูนย์บริการประชาชนปกครองด้วยแต่ร้านปืนเนี่ยเขาอ้างว่าจะอำนวยความสะดวกแต่นี่มันสะดวกเกินไปครับไม่มีแม้กระทั่งใบมอบอำนาจเพราะเขารู้แล้วไงนะฮะว่าไอ้คนซื้อปืนกลุ่มนี้มันไม่มีสิทธิ์ซื
2: ้อมันช่อชนแต่แรกครับ
0: ถูกเพราะนั้นเนี่ยก็คือเอาใบมอบอำนาจเปล่ามาเลยแล้วเดี๋ยวร้านปืนกรอกให้
2: จัดให้โอ้โหนี่เลยโดนเลย
0: นี่แหละก็คือปลอมเอกสารละนะ
1: แล้วเอาเดี๋ยวก่อนพูดโทษก่อนปลอมเอกสารราชการเพราะว่าเขาจะได้กลัวบ้าง
0: โอ้โหไม่ต้องห่วงครับผมเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่แค่โทษเรื่องปลอมเอกสาร
2: แล้วเรื่องปืนหนักกว่า
1: ไม่ปลอมเอกสารราชการก็หนักเรื่อง

0: ื้นอีก
1: เรื่องของการสนับสนุนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ด้วย
0: โอ้หลายไม่ใช่ว่า
1: แล้วคุณอ้อคิดดูนะครับคืออันนั้นใบหนึ่งคือ1กรัมนะ400ใบก็คือ
2: 400กรัมติดคุกตัว
1: 467กรัมนะ
2: โอ้โห
0: ต่างกรรมต่างวาระอีก
2: พี่
1: ต้องกลับมาต่างเวลาแล้วเมื่อคืนเนี่ยทางเราจับปลัดโอได้ตั้งแต่เมื่อตอนเย็น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้สอบปากคำเขาทั้งคืนเนี่ยก็คือเช้ามาเนี่ยเขารับสารภาพหมดแล้ว
2: พี่แล้วคนที่มาขอสวมเนี่ยจ่ายเท่าไหร่จ่ายหัวอะไร
1: คนที่มาขอสวมคืออย่าง
2: น
1: ี้
2: คนซื้อปืน
1: ต้องบอกว่า
2: คนนอกระบบ
1: ไอ้คนที่มาซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้คนที่มาซื้อเนี่ยไม่ใช่มาขอสวมหรอกแต่มันเป็นไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาปืนเนี่ยมาเก็บไว้ที่ตัวเอาเขาเรียกว่าปลอมแปลงสิ่งนี้เพื่อที่จะไปตัดปืนออกมาเก็บไว้ที่ตัวแล้วก็จะมีนายหน้ามาติดต่อขอซื้ออ
0: ๋อคือเอามาก็คือไม่ได้ว่าเอามาไว้ป้องกันตัวไว้สำหรับไว้ขายอีก
1: ไม่ใช่ก็คือสวมสิทธิ์คนอื่นแล้วอ่ะคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ไอ้เจ้าหน้าที่กับร้านปืนเนี่ยก็คือโอเคเอาปืนออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ที่เจ้าที่จะมีนายหน้ามาติดต
0: ่
1: อ
2: พี่แล้ว
0: ราคาถามราคานิดนึงได้ไหมคะว่าต่อกระบอกที่มัน
1: กระบอกนึงเนี่ยนะเขาได้กำไรเท่าตัวนะฮะเฉพาะออกป.3เนี่ยนะครับใบเนี่ยที่เราทราบจากการสอบปากคำครับไปตัดปืนที่ร้านเนี่ยร้านเขาก็จะให้มาละ10,000ก่อนนะครับ10,000ต่อใบน
0: ะ
1: นะครับแล้วถ้าได้ปืนมาแล้วนายหน้ามาติดต่อเราจะได้ค่าอาวุธปืนเนี่ยสูงเป็นเท่าตัวที่เราซื้อมาเช่นคุณอ้อซื้อมาในกระบอกละ50,000นะครับคุณอ้อจะได้100,000
2: รายได้ดีมาก
1: ถูกต้องแล้วคูณเข้าไปดูครับ
2: ว่ากี่กระบอก
1: ปืนกี่กระบอก
2: อู้พี่แสดงว่าตัวเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยก็เอาใช้สิทธิ์ของเขานั่นแหละไปตัดปืนจากร้านมาโดยรู้กันแกเอามาเก็บไว้ก่อนรอแค่ใครมาขอซื้อ
0: รายได้มันเย้ายวน
2: ถูกไหมพี
0: ่ถูกไหม
1: แต่จริงๆเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยออเดอร์มีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าฉันไปซื้อมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนมันขายได้แน่นอน
0: มันขายได้อยู่แล้วถ้าอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: ร้านปืนนั่นแหละว่าก็ขอเอามาถือไว้ก่อนนะร้านปืนได้เมื่อไหร่ก็จ่ายไปนั้นถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วเสียของเนี่ยมันติดกับประเทศลาว
0: ม
1: ีแม่น้ำขวงขั้นแค่นั้นเองแล้วเขาไปมาหาสู่กันปกติใช้บอร์เดอร์พาสก็ผ่านไปได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ย เราทราบว่ามันมีนายหน้าปืนคนหนึ่งซึ่งเนี่ยเราไปค้นบ้านด้วยแล้วก็เจอปืนด้วยนะครับเขาจะนำปืนเนี้ยไปขายให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วยก็คือให้กับฝั่งลาวด้วยและให้ฝั่งลาวคนที่เขาติดต่อเนี่ยจากการสืบทราบข้อมูลทางลับของเราเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติด
2: โอ้แล้วก็มายิงเจ้าที่ไทยนี่แหละกลุ่มเนี้ยโอ้โห
1: ก็เอาไว้ต่อสู้ไว้อะไรอย่างนี้แหละเวลาที่เขาปวด
0: โ
1: อ้อันตรายเป็นเรื่องอันตราย
0: คือ
1: เป็นร้อย
0: แล้วสิเรื่องนี้บอกเป็นหลักหมื่นกระบอกนี่ขนลุกเลยนะเนี่ย
2: พี่
0: ที่มันหลุดออกมา
1: ซึ่งเรากำลังเร่งไล่ตามกันอยู่นะครับหลายท้องที่นะหลายท้องที่ไม่ใช่แค่ที่มีทีเดียว
2: มีบางส่วนไหมเอาเฉพาะ400ตรงเนี้ยที่วกกลับมาใช้อยู่ในประเทศไทยหรือว่าไปที่กลุ่มค้ายาเสพติด
1: แล้วครับมีอยู่แล้วเราเคยได้ข่าวจากทางทหารด้วยซ้ำนะครับว่าการข่าวทางลับของทางทหารจังหวัดชายแดนใต้บอกว่ามีไอ้พวกขบวนการผู้ก่อการร้ายเนี่ยติดต่อขอซื้อ
2: โอ้โหผู้ก่อการร้ายหมายถึงทางใต้ใช่ไหม
1: ใช่ครับผู้ก่อการร้ายทางใต้เหล่านี้แหละ
2: โอ้โหพี่นี่คือแค่ที่เชียงของถูกไหมนี่คือ400กระบอกตรงเชียงของแต่มันมีเป็นหมื่น
1: กระบอกนี่เฉพาะเชียงของแล้วเป็นเฉพาะเชียงของเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะ
2: แค่ปี
1: 63ถึงปี66
2: พี่แล้วความเป็นอยู่ของตัวเจ้าที่คนนี้ประหลัดคนนี้เป็นไงบ้างสภาพ
1: คือฟูไหมเขาเนี่ยคือพวกเนี้ยนะครับตอนเขาซื้อรถใหม่อยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ลงไปเช็คนะว่าเขากู้ไหมอะไรไหมนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยความเป็นอยู่เขาก็ต้องหลบซ่อนๆเพราะเขาคนเนี้ยเป็นคนเดียวกับที่ถูกออกจากราชการไปแล้วในกรณีสวมบัตรที่เชียงของ
0: โอ้โหเคสนั้น
1: เวียงแหงเชียงใหม่ใช่เพราะเขาอยู่เชียงของเชียงรายมาก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เวียงแหงตอนอยู่เชียงรายในที่เชียงของเนี่ยเขาก็ทำทุจริตปืนพอย้ายไปเวียงแหงเขาก็ทำ

0: ทุจริตทะเบียนราษฎร
1: โอ้โหคือไม่ได้เป็นดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ
1: ยู่ตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้น
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แต่หมูนี่พี่บอกว่าสอบไปแล้วเมื่อคืนก็ทั้งคืนก็สารภาพตลอดเลยแล้วเขาสารภาพจบ
0: หลักฐานนะฮะถ้าไม่รับคุณบอยคิดดูนะ467ครั้งนะแล้วลงเต็มอ่ะจะเท่าไหร่ครับมันไม่ไปพันปีเหร
1: อพี่แล้วอีกประมาณ

0: ก็ที่มาที่ไปทั้งหลาย
1: มัน
2: ออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ย
0: ยากยาก
1: แต่อำเภอล่ะตัวเจ้าที่ล่ะอำเภอไหนเจ้าที่ใครพอรู้ทำเราทำเราบ้างไหมครับพี
2: ่รู้ฮะเรารู้ละตอนนี้เราเพ่งเล็งละเราโฟกัสแล้วกำลังล็อกเป้าต่อไป
1: ก็คงไหวตัวแหละเพราะว่าลองเพราะผมเชื่อว่าคนพวกนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันมันเป็นคนสีเดียวแบบว่า
2: เครือข่ายเดียวกันโดยมีร้านปืนเชื่อม
1: มันจึงทำอะไรแบบนี้เหมือนกันต้องถึงกันหมดแหละไอตัวอดีตประหลัดโอกับคนอื่นๆที่ทำเนี่ยแบบคนนี้ตื้อ
2: ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับเคสเนี้ยนะฮะถามว่าไหวตัวไหมเวลาเขาลงไปสอบลงไปเขารู้อยู่แล้วล่ะครับแต่ไม่ห่วงเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ครับ
2: ล่องรอยการกระทำผิดมันสำเร็จแล้วมันมีล่องรอย
1: ที่
2: ต
1: ้องมีหลักฐาน
2: ถูกต้องแต่เคสนี้นะฮะเขาก็พยายามปกปิดหลักฐานด้วยการเผาทำลายไอ้ป.3ตอน1กับตอน3ที่ต้องเก็บไว้ที่อำเภ
1: อ
2: ที่เชียงของเนี่ยไอ้400กว่าใบเนี่ยนะครับไม่เหลือเลยนะครับ
1: โอ้โห
2: ไม่มีอยู่แล้วนะครับเขาทำลายไปนานหลายปีแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาได้ครับ
1: เพราะก่อนเขาจะย้ายไปอยู่ยังแหถูกไหมพี่
2: ฮะแต่เราก็ยังสามารถติดตามนะครับล่องรอยที่เหลือจนนำไปสู่การจับกลุ่มกระบวนการนี้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงรอแค่วันเวลาแค่นั้นเองไอ้เจ้าที่ที่ชื่อลุยแซวเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยม
1: ผมว่าในเร็ววันนี้เถอะมั้งวันนี้พรุ่งนี้คงได้เห็นแล้วเพราะว่าทิ้งไว้นานคงไม่ได้หลักฐานคงหมดแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเพื่อนหนีออกนอกประเทศไปยุ่งเลยทิ้งตำแหน่งหน้าที่ไปก็อยู่ก็ไม่โดนจับอ่ะ
0: เพราะว่าเขาก็ไม่ก็โดนให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วด้วยส่วนหนึ่ง
2: คือคนไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีผมเรียนอย่างนี้เลยครับทุกหน่วยงานมีหมด
1: ตรงไหนก็เน่า
2: ถูกต้อง
1: โอ้แต่ว่าจับแต่ละอย่างสุดๆนะพี่นะบ่อนนี่ก็ตำรวจจับไม่ได้ปกครองก็จับได้แล้วดูนี่
0: จับไม่ได้หรือไม่จับเดียว
1: อุ้ยใจเย็น
0: ต้องร้อนถึงฝ่ายปกครอง
1: พี่แล้วปืนทั้งหมดพอมันหลุดมือไปออกนอกระบบนี่เราไม่มีโอกาสที่จะตามคืนได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันก็ข้ามมาอยู่ใน
2: อาจจะได้นะครับบางกระบอกบางอะไรถ้าเราสอบสวนไปแล้วเนี่ยนะฮะตัวคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาให้การเป็นประโยชน์แล้วนะฮะยังอยู่ณที่นั้นน่ะใกล้ๆแต่ถ้าออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยไม่มีทางตามได
1: ้หลุดแล้วหลุดเลยไปแล้วไปเลยนะครับนอกจากตัวอดีตประหลัดโอทางร้านปืนแล้วระหว่างเบี้ยใบรายทางมีเจ้าที่ของปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ไหมฮะ
2: ก็มีฮะมีอยู่แล้วแต่ว่าอ๋อถ้าเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับหมายถึงว่านอกจาก
1: เห็นเป็นใจ
2: ของใช่ไหมฮะรู้เห็นเป็นใจจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานไปตรงนั้นแต่มีร่องรอยสืบตามได้ตอนเนี้ยระดับสูงกว่านี้ก็มี
1: โอ้โหเดี๋ยวรอดูกันนะพี่นะวันนี้ขอบคุณนะฮะท่านครับ
0: ขอบคุณมากค
2: ่
0: ะ
2: ครับผมยินดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านรณรงค์ทิพย์สิรินะฮะรออธิบดีกรมการปกครอง
0: เป็นประโยชน์มากเลย
1: โอ้โห
0: แล้วก็ขนลุกมากเลยมันเป็นหมื่นที่หลุดออกไปนอกระบบพูดง่ายๆว่ามีปืนเถื่อนออกไปหลักหมื่นอ่ะฟังแล้วน่ากลัวมากขอบคุณฟังด้วยนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความบางอันอาจจะยังไม่ได้ตอบขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้หนึ่งบุตรหนึ่งบอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนการที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพรรคฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวพรรคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่30พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับลงทะเบียนสำเร็จ 26,460,623 รายเหลือสิทธิ์กว่า 3,900,000 สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศได้1มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่25-29พฤษภาคมได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อตอน22นาฬิกาของเมื่อคืนนี้ยอดลงทะเบียนสำเร็จนะครับ 26,460,623 รายจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เหลืออยู่ 3,959,377 สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,900,479 รายผู้ลงทะเบียนใหม่ 7,624,461 รายลงทะเบียนสำเร็จนะครับ7,141,144 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 484,317 รายครับจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,046,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 ร้านเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนครับเป็นร้านใหม่ 69,582 ร้านร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทยก็ปิดยอดสุดปังเลยนะคะเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทค่ะลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทโดยนายนฤชาโคสาสิเวลัยอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะคะซึ่งกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ร้านค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,490,000 บาทและสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในครั้งที่5นี้นะคะ 5,100,000 บาทค่ะทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะรองลงมาอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอันดับ3อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอันดับ4อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างเป็น

ลงทะเบียนสำเร็จ 26,4623 รายเหลือกว่า 3,900,000 สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศ 1 มิถุนายนนี้ภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่าง

0: มาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135,390,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า29,620,000 บาทค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะคะว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการค่ะ
1: เอกชนชี้ว่าเงินกู้400,000 ล้านไม่เพียงพอรับมือเศรษฐกิจครับหนุนซื้อสินค้าไทยส่งเสริมโรงงานติดโซลาเซลล์ครับสอทครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนายมนตรีมหาพฤกษพงศ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เปราะบางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการนำเงินกู้มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจึงมีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะต่อไปทีนี้ผลการสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคมภายใต้หัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทก็พบว่าผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนยังเห็นว่าควรเชื่อมโยงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อช่วยขยายฐานภาษีและก็ยกระดับความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจรวมถึงควรมีกลไกติดตามผลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ทำให้ใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการใช้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามแผนของภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์และก็การปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเห็นว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วภาครัฐควรนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำงบประมาณสนับสนุนและเปิดตลาดใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยนะครับภายใต้แนวทาง Made in Thailand โดยเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอและควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องลดภาระต้นทุนการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี69ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงไตรมาสแรกของปี69จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของต้นทุนการผลิตซึ่งอาจกระทบต่อคำสั่งซื้อและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod

0: Next แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีนะคะทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนค่ะซึ่งมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของทีมนักดำน้ำมิโกะกู้ภัยไทยและลาวขณะลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกนะคะออกจากถ้ำได้สำเร็จหลังติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่19พฤษภาคมท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกโดยทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาประมาณ 20:30 นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต่างก็รีบเข้าปฐมพยาบาลนำผ้าฟลอยห่มร่างเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางแคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำและเป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวขณะที่นายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยได้เปิดเผยผ่าน Facebook เก่งกาจบงกาวงพร้อมภาพถ่ายคู่กับคนงานที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ว่าผู้ประสบภัยคนแรกที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำการฟื้นฟูร่างกายที่ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมากต้องยกเครดิตนี้ให้ทีมหลังบ้านและทีมแพทย์ที่คอยติดตามให้คำแนะนำแก่พวกเราอย่างถูกต้องครูเบนส์ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยใต้น้ำและพื้นที่จำกัดระดับอาวุโสได้เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเมื่อวานนี้ตนเองและมิสเตอร์ลีนักดำน้ำชาวมาเลเซียก็ได้เข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มเข้าไปช่วยเหลือชาวลาวทั้ง5คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งขณะนั้นทุกคนมีอาการอ่อนแรงค่ะจากนั้นตนเองและครูมิโกะก็ได้ทำการสอนผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำเพื่อพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย1คนและวันนี้ก็คาดว่าจะพาออกได้น่าจะทั้งหมดเบื้องต้นทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและย้ำว่าจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าทุกคนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยวันนี้นะคะก็น่าจะพยายามพาออกมาเพิ่มพร้อมกับเร่งเข้าหาเพิ่มอีก2คนที่ยังไม่พบค่ะโดยครูเบนส์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงความมุ่งมั่นในภารกิจครั้งนี้ว่า1คนได้กลับออกมาแล้วและเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก4คนจะได้กลับบ้านทุกคนในทีมยังคงสู้กันเต็มที่ทั้งร่างกายหัวใจและความหวังขอฝากส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกคนและขอให้อีก4ชีวิตปลอดภัยพวกเราจะพาพวกเขากลับออกมาให้ได้ค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองประเด็นเรื่องของแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีประเด็นร้อนทางการเมืองครับหลังจากนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมานะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายยังดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันสำหรับเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธจากพรรครทสช.แต่ประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยพรรคเศรษฐกิจทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอทาหลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครส.ส.แต่อย่างใดครับส่วนเขตเลือกตั้งที่

0: 2พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อได้แก่หมายเลข2ในลายระบุชื่อนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ตัวจริงก็คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในลายระบุชื่อนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขณะที่หมายเลข5ในลายระบุนายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงก็คือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในลายระบุชื่อนายวงศกรพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของกกต.ครับเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่3พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการโดยหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์พรรครทสช.แต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พรรคเศรษฐกิจหมายเลข7ในรายระบุนายณัฐทีพรรคพลังประชารัฐแต่ประกาศจริงคือนายเกษมพรรคไทยพักดีครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทไลน์หลุดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงเบนประเด็นภายหลังกรมกับปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการผู้มีอิทธิพลเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เก็บสวยและบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือไม่ครับ
1: บอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจบัตรทองเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยระบุว่าใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงค่ะโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลัง24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้กลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนค่ะสาระสำคัญของมตินะคะก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันได้ปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายและปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาค 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนเช่นแยกจ่ายให้ชัดเจนนะคะก็คือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Oh, so much.
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติจับมือให้กำลังใจนายชัย

0: จากพรรคประชาชนครับหลังไปหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมโดยไม่สนเรื่องของพรรคครับระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10เนี่ยนะครับได้พบกันขณะหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ครับได้เข้าไปทักทายในชัชชาติซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ก็กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าก่อนจะจับมือกันแล้วก็นายชัชชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยโดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆและก็มีรายละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนครับแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาเห็นว่าวันนี้พาผู้สมัครสกมาด้วยจึงได้พูดคุยกันหากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องของพรรคอยู่แล้วบรรยากาศที่ดีไม่ได้ทะเลาะกันในการทำงานสามารถทำร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคตแม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับดร.โจหากดร.โจได้เป็นผู้ว่ากทม.ครับ
1: รัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยค่ะมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายซึ่งก็เข้าระบบกับกักตัวตามปกติแล้วนะคะไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดก็จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วค่ะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันนี้ค่ะก็มีขออภัยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคก็ได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วก็ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็คือประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ช่วง 21-25 พฤษภาคม 2569 จำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามช่วยเหยื่อ3รายพบอายุต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจ้าโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทลายกระบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดเจ้าโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะได้ออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์3คนก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะและได้เข้าทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็พบว่ามีเด็กสาวอีก1คนชื่อนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนิบัติแล้วก็นั่งร่วมกินดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าผู้มาใช้บริการในร้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านก็คือนางสาวกฤชกรในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดให้มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือว่าเครื่อง

0: ดื่มนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่า heat wave ปกคลุมยุโรปตะวันตกค่ะหลายประเทศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดหรือ heat wave แผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่รวมทั้งในฝรั่งเศสผู้คนก็ต้องหาทางคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสเปิดเผยนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave แล้ว7คนโดยในจำนวนนี้มี5คนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือน่านน้ำชายฝั่งเนื่องจากประชาชนพากันลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสบันทึกสถิติให้เป็นวันในเดือนพฤษภาคมที่อากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะที่ในกรุงปารีสกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวพากันกระโดดจากสะพานลงสู่คลองแซงมาแตงแม้จะมีคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำและมีคำเตือนด้านความปลอดภัยปิดประกาศไว้ก็ตามโดยเมื่อเห็นตำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ขับรถมาใกล้กลุ่มนักว่ายน้ำบางส่วนก็รีบวิ่งขึ้นจากน้ำโดยทันทีค่ะเฟเดริกแฮโรโฆษกหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสบอกว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งทั่วฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนค่ะซึ่ง5คนในนั้นเนี่ยเป็นการจมน้ำพร้อมกับเตือนเรื่องของการลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเห็นวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเรียกตรวจรถที่มีผู้หญิงพิการเป็นคนขับโดยกล่าวหาว่าเธอถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาที่หายไปของเธอขณะขับรถผู้หญิงคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือแคทเธอรีนโทมัสเธอถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอเทศมนตรปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเรียกตรวจรถเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่เรียกจอดรถของเธอว่ากำลังมีปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจรเรื่องผู้ขับขี่ที่เสียสมาธิและเห็นเธอขับรถผ่านไปโดยที่มือขวาถือโทรศัพท์อยู่แถมยังกดใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยวิดีโอนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่โทมัสได้โพสต์คลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่าโทมัสได้โต้กลับเด็ดทันทีโดยชูแขนขวาของเธอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีมือที่จะจับมือถือขึ้นได้และก็ขับรถตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ยังคงยืนยันที่จะออกใบสั่งให้กับโทมัสแม้จะเห็นเธอไม่มีแขนข้างขวาที่จะเล่นมือถือได้ก็ตามแต่ก็มีรายงานในเวลาต่อมาว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องใบสั่งดังกล่าวตามคำร้องจากสำนักงานในอำเภอเทศมนตรปาล์มบีชแต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดว่ามีการดำเนินการทวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ออกใบสั่งดังกล่าวหรือไม่ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อม

0: น 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
2: สวัสดีครับพี่เฮงสวัสดีคุณชมคุณฟังเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออภัยขอท่านโทษก่อนนะครับวันนี้มาทางโทรศัพท์เพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางนะเป็นการเดินทางที่โอ้โหแต่ก็ไม่ถึงจะคือเนี่ยวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพฯชลบุรีพัทยาเนี่ยตายว่านะครับรถติดต่างๆสาหัสมากนะตั้งแต่กรุงเทพฯออกมาเลยตั้งแต่กรุงเทพฯเลยนะครับแล้วก็ติดมาถึงเนี่ยแล้วแต่จุดพักรถนะครับตอนนี
1: ้คร
2: ับ นะครับก็ติดจริงๆติดจริงจังแล้วก็ออกจากจุดพักรถมาตอนนี้นะครับก็คือเลยมาผมไม่ได้แวะนะผมเลยมานะครับรถเสียงหนาแน่นมากแต่ว่าพอทำความเร็วได้ละประมาณสัก60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี
1: ้ที่ต้องไม่แปลกใจเพราะว่านี่เป็นช่วงลองวีคเอนด์นะฮะ
2: นั่นแหละสิทีนี้ก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วคนไทยไม่ได้กลัวเรื่องน้ำมันแพงเลยใช่ไหม เดี๋ยวก็จะสวนถามแล้วคุณลงไปไหนผมมีงานขาวดำที่จังหวัดภาคตะวันออกต้องไปก็คือจำเป็นจริงๆต้องเดินทางการขาวดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่วันนี้ก็อย่างที่บอกกันคนไทยไม่กลัวน้ำมันแพงก็เข้าใจว่าผมจะปรับตัวกันได้แล้วครับพี่เอกครับ
1: ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องอื่นเขาจะกลัวหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่สื่อนั้นทำหน้าที่ในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารข้อที่จริงต่างๆกับสังคมกับประชาชนสื่อนี่เขากลัวการถูกฟ้องติดปากไหมครับพี่ต้อมคิดว่า
2: ก็จริงๆแล้วนอกเหนือจากคนสื่อแล้วเนี่ยที่โดนเงินแบบอุตลุดไปหมดนะนะครับผมเองเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่เคยโดนส่วนตัวนะแต่ผมแบบกองบรรณาธิการโดนทั้งกองอ่ะโดนยกกองอ่ะ
1: กองเลย
2: คนที่มีรายชื่อคนที่มีรายชื่ออยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเขามีใช่ไหมครับว่าใครอยู่ในใครอยู่ในกองบรรณาธิการบ้างเพื่อที่จะป้องกันบุคคลอื่นไปแอบอ้างอะไรประมาณนี้เขาจะพิมพ์ชื่อของทั้งบก.ทั้งหัวหน้าข่าวทั้งนักข่าวลงไปนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าเขาฟ้องเนี่ยพระเจ้าประคุณฟ้องหมดเลยฟ้องทุกคนที่มีชื่ออยู่ในนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ฟ้องที่กรุงเทพนะก็ไปฟ้องศาลต่างจังหวัด
1: เออแปลกเนอะคนเรา
2: จะไปกันยังไง
1: นั่นสิคร
2: ับ ก็ถามว่าจะไปไงสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ทนายไปเจรจานะครับไปเจรจาบอกก็ไม่เป็นไรคือถ้าคุณจะฟ้องก็ฟ้องในศาลกรุงเทพได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้เราก็เคยเจอมานะครับแต่ว่าต้องเหนือจากสื่อแล้วเนี่ยผมว่าบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาเนี่ยครับที่ไปชีพทั่วไปเนี่ยนะก็เคยโดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าจะออกมาพูดจะออกมาเปิดโปงจริงๆก็เกี่ยวสื่อเนาะอะไรประมาณเนี้ยก็จะถูกฟ้องมันก็เลยแบบนะมันมีประเด็นมาหูหลายสิบปีมากจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็น่าจะบอกว่าน่าจะเป็นนิมิตนะครับน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทย

0: คร
1: ับ ที่ท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำว่าคดีประเภทนี้คล้ายๆแบบเนี้ยนะ
0: ครับ
1: น่าจะมีการน่าจะมีการเคลียร์กันให้แล้วเสร็จก่อนที่จะขึ้นเป็นคดีความ
0: เป็นชั้นนี้
1: น่าสนใจ
0: มาก
1: อันนี้น่าสนใจมากเพียงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะหยิบมาพูดคุยกันใช่ไหมครับเพียงครับ
0: นะครับในประเด็นสิ้นยุคจุดๆนะครับฟ้องศาลเพื่อปิดปากสื่อนะฮะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณวุฒิชัยพุ่มสงวนนะครับอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวท่านก็จะให้ความรู้กับเราให้มุมมองกับเราตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับท่านวุฒิชัยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ณรงค์ท่านอาจารย์วิชัยได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ
0: ได้ยินครับผมชัดเจนครับ
1: ชัดเจนครับวันนี้คงต้องขอความรู้ท่านอัยการวุฒิชัยหน่อยครับว่ารบกวนนะครับอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าเรื่องราวมายังไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็คำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นแค่คำแนะนำเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นกฎหมายไม่ได้เป็นระเบียบนะครับจะใช้กันยังไงใช้กันแบบไหนครับท่านอัยการครับเชิญครับ
2: อ๋อครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ณรงค์พูดนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับอันนี้ผมขอแยกให้เกิดความชัดเจนนิดนึงว่าปกติท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านจะมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาอันนี้เป็นลักษณะเป็นโอปิเนียนเป็นความเห็นเป็นเชิงบวกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพื่อแนะนำท่านผู้ศึกษาทั่วประเทศว่าให้ใช้ดุลพินิจอย่างนี้อันที่2คือเป็นข้อบังคับประธานศาลฎีกาอันนี้เป็นลักษณะที่มีกฎหมายกำหนดให้ท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยระบุรายละเอียดได้อันนี้เป็นสภาพบังคับกับประเภทที่3เป็นข้อกำหนดประธานศาลฎีกาอันนี้โดยคำแนะนำยินยอมของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนิติศาสตร์ที่ดีนะครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ณรงค์ใช้ทำได้ดีมากๆเลยก็คือเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาครับซึ่งเพิ่งออกมาครับแต่ว่าครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับอยู่ในมาตรา161/1ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์แสดงว่าตัวคำแนะนำท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีมากเนี่ยใช้เฉพาะในกรณีที่เอกชนฟ้องกันเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านพนักงานสอบสวนหรือผ่านพนักงานอัยการต้องเป็นคดีอาญาที่ราษฎรฟ้องกันเองครับท่านครับครับผม
0: เป็นเอกชนนะฮะ
1: ก็เป็นเอกชนฟ้องเองนั่นหมายความว่าก็คือว่ามันก็ถ้าสมมุติว่าถ้าแบบนี้เราจะใช้คำว่าถ้าไม่ใช่เป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินเนี่ยอันนี้ได้ไหมครับท่านครับเฉพาะความผิดอาญาที่ไม่ใช่เป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินได้ไหมครับอย่างนี้ครับ
2: จริงๆอยากให้ตัดคำว่าความผิดต่อแผ่นดินออกครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือเป็นความผิดส่วนตัวเนี่ยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาของไทยเนี่ยแม้จะเป็นคดีอาญาแผ่นดินแต่ถ้าผู้เสียหายได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็สามารถฟ้องเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพนักงานในการฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คืออันที่1ก็คือว่าที่ควรจะทำความเข้าใจคือหลายท่านไปเข้าใจผิดคือ1ใช้เฉพาะคดีอาญา2ใช้เฉพาะคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องกันเองไม่ได้เกี่ยวกับอัยการไม่ได้ครับผมครับ
0: ทีนี้เท่าที่ทราบมาล่าสุดก็มีการประกาศคำแนะนำประธานศาลฎีกานะครับในราชกิจจานุเบกษาท่านอัยการครับในมิติตรงนี้เนี่ยการที่ประกาศในราชกิจจานี่มีผลอย่างไรกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
1: อันนี้น่าสนใจมากนี่น่าสนใจ
2: ครับอันนี้คือจริงๆกฎหมายเนี่ยมีเขียนมาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีแนวปฏิบัติของท่านผู้สาในจังหวัดต่างๆที่อาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้างใช้ดุลพินิจลักลั่นกันบ้างเพื่อความสะดวกเนี่ยก็ท่านประธานศาลฎีกาก็เลยกำหนดไกด์ไลน์ออกมาว่าถ้าประมาณเนี้ยใช้แนวทางประมาณนี้นะครับพอประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้สาทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้คำว่าไม่สุจริตเนี่ยมันก็ตีความแตกต่างแล้วอย่างที่เราเคยเจอไปฟ้องคดีกันเองที่เบตงที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเพื่อนผมเป็นนักข่าวก็โดนกันหลายคนใช่ครับ
1: ไอ้จริงๆแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นความรู้อีกนิดนึงว่านะครับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยโอ้อันนี้ถึงขนาดแบบประกาศในราชกิจจาเนี่ยยังก็ในการตีความด้วยในความหมายก็คือว่าหมายความว่าท่านผู้ว่าสาทั่วประเทศเนี่ยจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่ว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาความสำคัญตรงนี้ยังไงแบบไหนครับท่านครับ
2: ก็ ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นไกด์ไลน์ครับว่าถ้าซึ่งโอเคถึงแม้จะกฎหมายจะเขียนว่าไม่ได้มีสภาพบังคับแต่โดยปกติเนี่ยท่านผู้สารสารโดยเฉพาะสารชั้นต้นเนี่ยท่านก็จะให้ดูมินิตามที่ท่านประธานศาลฎีกาแนะนำมาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เขียนว่าเป็นบังคับแค่นี้ครับมันเป็นโดยนัยยะนะว่าเหมือนขออนุญาตใช้คำแบบทั่วๆไปเจ้า

0: อายสูงสุดท่านบอกว่าให้วินิจฉัยไปทางนี้แต่ถามว่าท่านผู้สารแต่ละท่านที่อยู่ศาลชั้นต้นท่านอาจจะมีดูที่แตกต่างกันได้แต่อย่างน้อยต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับถึงจะตีความแตกต่างไปจากนี้ได้แต่ว่าเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยคำแนะนำของประธานสันนิการเนี่ยเขียนได้รัดกุมมากครับครับผม
1: เป็นแนวทางนี้เอง
2: ครับทีนี้นะครับขออนุญาตกลับมาเรื่องเวิร์ดจริงแค่ใช้คำว่าคำแนะนำหรือเป็นเพียงแค่คำแนะนำเนี่ยก็ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนี่คือคำแนะนำของประธานสันนิการถูกไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคือต้องนำเรียนนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการห้ามฟ้องโดยไม่สุจริตเนี่ยมาตั้งแต่ปี2562นะครับใช้มา7ปีแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกฎหมายวิธีที่เอามายาซึ่งอาจจะหยิบใช้บ้างไม่หยิบใช้บ้างนะครับตัวท่านประธานสันนิการท่านเลยเห็นประเด็นนี้ท่านน่าจะหยิบยกขึ้นมานะครับขออนุญาตอ่านตัวบทจะได้บันทึกไว้นะครับว่าในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์อันนี้อยู่วิทยามาตรา161/1นะครับหากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยโจทผิดเบือนข้อเท็จจริงหรือโจทต้องการกลั่นแกล้งหรือโจทต้องการเอาเปรียบจำเลยหรือโดยมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้องและห้ามมิให้โจทคนเดิมนะฮะยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกครับอันนี้เป็นกฎหมายครับแต่ตัวคำอธิบายมาขยายความตัวนี้ท่านประธานสันนิการท่านได้กรุณามาขยายความเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นครับแต่ว่ากฎหมายมีไหมกฎหมายมีครับแต่อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาครับ
1: ในคำว่ากลั่นแกล้งในที่นี้รวมถึงไปคดีเกิดกรุงเทพไปฟ้องเชียงใหม่แบบนี้ด้วยไหมฮะ
0: นี่แหละครับที่ท่านอาจารย์พูดนี่สำคัญเพราะไอ้ตรงคำว่ากลั่นแกล้งเนี่ยมันไม่ได้มีดีเทลตัวท่านประธานศาลฎีกาท่านเลยไปขยายนะครับอย่างเช่นข้อที่2เนี่ยบอกว่าในกรณีมีพฤติการอย่างนี้วงเล็บ1คดีอ้างว่ามูลคดีเกิดหลายท้องที่โจทยื่นฟ้องต่อศาลในที่ที่ห่างไกลเนี่ยจะได้เป็นแนวท่านผู้สารที่อยู่ในจังหวัดเช่นสมมติฮะศาลจังหวัดเบตงอย่างเงี้ยคดีมันเกิดเหตุที่กรุงเทพแต่ก็ขยันไปฟ้องที่เบตงอย่างเงี้ยเขามีศาลจังหวัดนะถึงแม้จะเป็นอำเภออย่างเงี้ยท่านผู้สารที่ศาลจังหวัดเบตงท่านก็จะหยิบยกวิทยามาตรา161โดยท่านก็ตีความโดยยึดแนวคำวินิจฉัยของท่านประธานคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเออนี่ไงเพราะเรื่องมันโฆษณาข่าวกันที่กรุงเทพอ่ะแต่คุณยังคุณสามารถแจ้งความมาฟ้องคดีเองแต่ถามว่าอันนี้ตามหลักกฎหมายกันนะถามว่าฟ้องคดีที่เบตงผิดกฎหมายไหมโดยหลักทั่วไปไม่ผิดเพราะว่าขออนุญาตยกตัวอย่างนักข่าวแล้วกันเนาะนักข่าวเวลาเราออกข่าวเนี่ยมันไปทั่วประเทศในทางทฤษฎีจริงไปทั่วโลกเลยเนาะแต่เราถือว่าไปเฉพาะทั่วประเทศฉะนั้นถ้าเบตงหรือว่าเชียงรายเนี่ยมันก็ไปถึงหมดฉะนั้นในทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุทุกท้องที่ในเมื่อเขามาฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงก็ย่อมสามารถฟ้องได้แต่ว่าเรามีมาตรา161/1ประกอบกับคำอธิบายเพิ่มเติมคำแนะนำเพิ่มเติมของท่านประธานสันนิการที่ได้กรุณาวางหลักมันจะทำให้พวกสารที่ศาลเบตงท่านตีความได้ชัดเจนมากขึ้นครับผม
2: อ๋ออันนี้ชัดเจนอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยผมเป็นนักการเมืองผมเป็นสสอยู่จังหวัดกอไก่แล้วก็ปรากฏว่าคุณเอเนี่ยนะครับมาแบบมาพูดจาคล้ายกับว่าผมเข้าใจว่ามาใส่ร้ายผมเพราะไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่จังหวัดกอไก่ผมก็อ้าวอย่างนี้ผมไม่เสียหายที่จังหวัดกอไก่สิถึงแม้ว่าคุณเอจะพูดที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าคนที่จังหวัดกอไก่เนี่ยเขาก็นึกว่าผมเป็นอย่างที่คุณเอพูดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ฟ้องกรุงเทพผมไม่ฟ้องที่จังหวัดกอไก่แบบนี้ครับท่านครับจริงๆแล้ววินิจฉัยกันยังไงแบบไหนครับท่านครับ
0: ต้องขยายความนิดนึงว่าผู้ที่พูดเนี่ยต้องพูดออกสื่อเนาะถ้าเขาพูดอยู่ที่กรุงเทพพูดคนเดียวอ่ะอันนี้ต้องเกิดเหตุที่กรุงเทพที่เดียวแต่ว่าพอพูดออกสื่อไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเซ็ตสถานะเป็นรูปลูกโลกเป็นพับลิกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ทั่วประเทศเลยคราวนี้ท่านผู้แทนท่านก็คราวนี้ก็ฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดตัวเองเพื่อความสะดวกแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีมุมเนาะว่ามีเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่านั่งเครื่องบินตรงมาลงตรงมาอะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นเหมือนกันครับผม
2: โอ้ครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณขึ้นอยู่วินิจฉัยของท่านผู้รักษาในแต่ละพื้นที่แล้วถูกไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าจะใช้ได้โดยสะดวกมากขึ้นเพราะว่าท่านประธานสันนิการได้กรุณาตีความแล้วก็อธิบาย
2: ตีความให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้นะครับคำแนะนำที่ว่านี่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะหมายก็ณเวลานี้ก็มีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้วทีนี้คดีที่ค้างอยู่ที่กำลังฟ้องค้างอยู่นะครับอยู่บนศาลอยู่ระหว่างการพิจารณานี่ยังไงครับท่านในการครับ
0: คือจริงๆคดีที่ฟ้องตั้งแต่ปี2562เนี่ยใช้กฎหมายนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนท่านประธานศาลฎีกาท่านประกาศในวันที่29 พฤษภาคม 69เนี่ยก็มันอาจจะย้อนกลับไปก็ได้ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาอยู่เลยในชั้นรับฟ้องในชั้นตรวจฟ้องหรือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็สามารถได้ครับสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คดีที่เพิ่งฟ้องใบใหม่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ฟ้องกันมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นสืบพยานชั้นจะตัดสินแล้วซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะไป

0: ไปจำหน่ายคดีเขาแล้วก็ให้ไปฟ้องที่ศาลอื่นอย่างเงี้ยครับผมถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ถ้าท่านผู้สารศาลชั้นต้นท่านจะกรุณาใช้ดุลพินิจจากนั้นครับผม
1: ทีนี้กลับมาเรื่องของสิทธิของผู้เสียหายนะครับผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็มีผมเสียหายเลยต้องมีอะไรพวกนี้คราวนี้จะข้อโต้แย้งสิทธิในการโต้แย้งนี่พอไหวไหมครับท่านครับสมมติว่าเธอโต้แย้งจริงๆเนี่ย
0: หมายถึงตัวผู้เสียหายหรือว่าตัวจำเลย
1: ตัวผู้เสียหายครับท่านครับ
0: ตัวผู้เสียหายก็
1: โต้
0: แย้งได
1: ้ครับ
0: ก็จะแถลงเนี่ยปักแหมมาดูไฮโซแต่จริงก็คือพูดแหละครับถ้าแถลงด้วยวาจาก็คือพูดด้วยปากกับท่านพวกศาลหรือแถลงเป็นเอกสารก็คือเขียนเป็นเอกสารเข้าไปว่าคดีนี้ทำไมถึงไม่ควรจะมาฟ้องที่ศาลนี้นะครับขัดต่อวิทยามาตรา151อย่างไรประกอบกับคำแนะนำท่านประธานศาลฎีกาว่าตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาทะเลาะกันที่กรุงเทพนะถึงแม้ว่าจะนำมาฟ้องที่ศาลที่เชียงใหม่เชียงรายที่ไกลๆอะไรกันต่างๆเนี่ยมันเป็นการขัดท่านผู้ศาลท่านก็จะยกข้อกฎหมายมาตรา151ประกอบกับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาท่านมาสามารถในการจำหน่ายคดีออกจากสารบบความกับผู้ประสานเจ้าบ้านก็คือไม่รับฟ้องต่อแล้วเนาะครับผม
2: ท่านครับ
1: อันนี้โอ้ทีนี้ดีชัดเจนมาก
2: ครับใช่ใหญ่ครับทีนี้ในสังคมไทยเราเนี่ยสื่อนี่จะเป็นคู่กรณีทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจอยู่เยอะมากนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้จะคุ้มครองความตั้งใจหรือการทำหน้าที่โดยความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับท่านครับ
0: ได้ครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับคือต้องนำเรียนก่อนว่าเมื่อกี้ท่านประธานศาลฎีกาท่านได้มากำหนดในบทบาทของกฎหมายที่เขียนไว้ว่าเป็นกรณีเอกชนฟ้องกับเอกชนเองแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องเนี่ยหรือว่ามีการไปแจ้งตำรวจเนี่ยแต่นี้จะแนะนำนิดนึงว่ามันเป็นข้อสังเกตนะครับว่าของสำนักงานอัยการสุดเราเนี่ยก็มีระเบียบว่าด้วยการสั่งคดีสั่งไม่ฟ้องในภาษาชาวบ้านเนาะในคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือคดีที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศปี2554เราออกมา15ปีแล้วนะคือถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเนาะคือถ้ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็สั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วแต่อันเนี้ยคือมันมีความผิดแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินคดีนะครับเช่นขอโทษนะผมเคยเคสก็คือว่าคุณพ่อขับรถประมาทแล้วลูกตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยท่านในที่สุดแต่ว่าต้องสังเกตนิดนึงว่ากฎตัวสำนักงานสุดเรากำหนดว่าคนใช้ดุลพินิจเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับก็จะมีท่านอัยการสุดคนเดียวทั้งประเทศเนี่ยสั่งได้คนเดียวคนอัยการในต่างจังหวัดเพียงแต่เสนอความเห็นมาที่ท่านอัยการสุดว่าคดีนี้มันได้เป็นประโยชน์นะฟ้องกันแก้กันนู่นนี่นั่นอ่ะการนี้ต้องเป็นท่านอัยการสุดเพียงท่านเดียวในการที่จะวินิจฉัยเพื่อทำไมต้องกำหนดนี้เพื่อให้มีดุลพินิจไปในทางเดียวกันนะครับเพราะออกมาจากองค์กรเดียวออกจากท่านประธานท่านอัยการสุดคนเดียวครับผมของอัยการเราก็มีนะฉะนั้นก็จะเป็นการโปรเทสสิทธิของสื่อมวลชนนะครับในมุมนี้เนาะว่าถ้าถูกเอกชนฟ้องคุณก็มีมาตราวิทยามาตรา151ประกอบกับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาถ้าพนักงานอัยการคุณไปโดนแจ้งตำรวจอัยการก็จะมีระเบียบว่าในการสั่งคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะสั่งไม่ฟ้องให้แต่จุดอ่อนก็คืออะไรครับตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ไปถึงชั้นตำรวจคราวนี้มันก็จะมีประเด็นว่าเขาไปแจ้งความที่จังหวัดไกลๆตรงนี้มันกฎหมายมันจะไม่ไปถึงครับตรงนี้จะเป็นประเด็นนิดนึงว่าเพราะว่าพอเป็นชั้นตำรวจเนี่ยอัยการจะก้าวล่วงไปสั่งโดยที่สำนวนยังมาถึงเนี่ยยังไม่มาถึงเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนครับ
2: เขาเรียนถามก่อนนะครับพี่ต้อมครับแป๊บนึงฮะและอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องไปเจรจากับตำรวจหรือจะมีกระบวนการยังไงให้ครอบคลุมถึงชั้นตำรวจนะครับท่านอัยการครับ
0: โอ้ครับผมจริงๆมีครับแล้วก็จะนำเรียนให้กับประชาชนทราบโดยปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็มีแนวความคิดไม่ใช่แนวความคิดละท่านมีกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนครับในกรณีที่ต้องไปแจ้งความในท้องที่ไกลๆเนี่ยจะมีอย่างกรณีที่เป็นพยานเนี่ยทางสำนักงานตำรวจชาติได้มีระเบียบในการให้ปากคำผู้ประสานชาวบ้านแล้วกันเนาะให้ปากคำผ่านระบบซูมครับให้ปากคำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้อันนี้ในกรณีที่เป็นพยานหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้เราไปเขาเรียกเราไปเป็นพยานที่เชียงใหม่แต่เราอยู่กรุงเทพเราไม่สะดวกไปก็สามารถใช้ระเบียบตัวนี้ได้นะครับหรือนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีวิอาญามาตรา128นะครับเป็นเรื่องการส่งประเด็นเช่นต้องสอบปากคำพยานอยู่ที่พิษณุโลกแต่ตัวเราที่มีแจ้งความที่เชียงใหม่ก็สามารถที่จะส่งประเด็นมาที่พนักงานสอบสวนที่พิษณุโลกตัวเราก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ไปที่พิษณุโลกที่บ้านเราก็สามารถให้ปากคำตรงนั้นได้ครับผม
1: อ๋อแต่ว่าคำแนะนำข้อแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าใช้ได้เฉพาะกับเอกชนระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่ในกรณีที่ถ้าผ่านพนักงานสอบสวนมานะครับคำแนะนำนี้ก็ไม่สามารถที่จะแตะเข้าไปถึงได้อยู่แล้วถูกไหมครับท่านเอกการครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องบกพร่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าท่านประธานศาลฎีกาท่านใช้อำนาจในส่วนของการดำเนินคดีอาญาที่เป็นราษฎรฟ้องกันเองอันนี้ตามหลักกฎหมายมาตรา161/1 ครับผมแต่ในส่วนของ

0: ัยการเป็นโจทย์ก็ใช้ระเบียบการสั่งไม่ฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ในส่วนของตำรวจก็สามารถให้ปากคำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคร
1: ับ ใช่เหมือนกันนะครับทีนี้กลับมานะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าณเวลานี้เนี่ยกลายเป็นนะครับเป็นเรื่องของมิติใหม่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราว่านอกเหนือจากหลักนิติศาสตร์แล้วเนี่ยณเวลานี้เนี่ยครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังนำหลักรัฐศาสตร์เข้ามาใช้ด้วยพูดแบบนี้ได้ไหมครับท่านเอกการครับ
0: ก็อาจจะ
1: หรือยังไม่ชัดเท่าไหร่หรือ
0: ผมว่ายังไม่ชัดเพราะว่ายังครับเพราะว่าจริงๆท่านประธานศาลฎีกาท่านก็วางหลักนิติศาสตร์นั่นแหละเพียงแต่ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้คำว่าไม่สุจริตไม่เป็นธรรมกันแกล้งเนี่ยคืออะไรท่านประธานศาลฎีกาได้กรุณายกตัวอย่างให้ดูนะว่าฟ้องไกลจากพื้นที่พยานหลักฐานไม่ชัดเจนฟ้องแล้วเพื่อใช้กระบวนการในการคุ้มครองต่างๆเป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่าใช้หลักรัฐศาสตร์ขนาดนั้นไหมไม่ได้ใช้ครับเพราะหลักรัฐศาสตร์จริงๆด้วยความเคารพคือต้องใช้ระเบียบของสำนักงานอัยการสุดพูดภาษาชาวบ้านเนาะทำผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าไม่ผิดไม่มีหลักฐานอัยการสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วแต่นี่ผิดแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์อันนี้ต้องเป็นหลักรัฐศาสตร์ในที่นี้ถ้าในมุมนี้นะฮะที่ถามเนี่ยจริงๆต้องเป็นสำนักงานอัยการสุดแต่ถ้าของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านมาขยายหลักนิติศาสตร์ให้มันมีรายละเอียดที่มันชัดเจนมากขึ้นเพื่อท่านผู้ศึกษาศาลชั้นต้นทั่วประเทศเนี่ยจะได้ใช้แนววินิจฉัยอย่างเดียวกันครับ
1: ครับอันนี้ชัดเจนมากทีนี้กลับมานะครับว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนถึงก่อนวันที่25พฤษภาคมเนี่ยครับท่านครับคดีในลักษณะนี้มันมากน้อยแค่ไหนมันเพิ่มขึ้นมันลดลงหรือมันทรงตัวจากก่อนหน้านี้ครับท่านครับ
0: คือจริงๆเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะนักข่าวนะชาวบ้านฟ้องกันเองก็ไปแจ้งไปโพสต์กันผ่านเฟซบุ๊กอ่ะไปแจ้งความไปอะไรกันคือพูดตามตรงคือกระบวนการที่ทำมันควรจะใช้เฉพาะเรื่องสำคัญเนาะบางทีก็แบบพนักงานสอบสวนโทรศัพท์มาปรึกษาก็สงสารนะเพราะว่าคือโพสต์คำหนึ่งก็แจ้งความทีหนึ่งโพสต์คำหนึ่งก็แจ้งความอีกทีหนึ่งคือถามข้อกฎหมายมันผิดไหมมันผิดแต่มันควรจะรวบมาทีเดียวแล้วก็จบไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการใช้นิติสงครามให้มันดูทันสมัยหน่อยใช้นิติสงครามดูไม่ค่อยดีสงสารประชาชนเหมือนกันครับ
1: มันยิ่งกว่าคดีมันหัวสาเร่แบบเมื่อก่อนถูกไหมท่านนะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผม
1: มันจะมากกว่าคดีมโนสาเร่สมัยก่อนถูกไหมครับ
0: ใช่ครับคดีมโนสาเร่ในความหมายของกฎหมายนี่คือคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับในความหมายที่ว่าแต่เราจะใช้ในสำนวนพวกนักกฎหมายก็เรียกคดีลกลงลกสารคือถามว่าผิดมันก็ผิดแหละแต่แหมมันสมมติฟ้องเรียกค่าเสียหายกัน100ล้านอ่ะสมมตินะแต่จริงๆศาลตัดสินอาจจะแค่หมื่นเดียวเนี่ยบางทีตัวจำเลยก็ตกใจนะแบบโดนเรียกเป็นค่าเสียหายเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมันก็ตกใจเพราะว่าคือคนทั่วไปเขาไม่รู้กฎหมายว่าฟ้องเรียกไปพันล้านก็เรื่องของคุณแต่สุดท้ายเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจท่านผู้รักษาว่าคุณเสียหายขนาดนั้นจริงไหมบางทีฟ้องก็เป็นตัวเลขมันดูเว่อร์ไง
2: อันนี้แบบครับที่ถ้าหากว่ามีการปั้นตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันก็จะกลายเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่ทางชั้นศาลนั้นจะพิจารณาว่ามันก็เกินไปแบบนั้นไหมครับท่านอัยการ
0: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยแต่ว่าต้องนำเรียนว่าอันนั้นคือต้องแยกระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญานะครับคดีแพ่งคือการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าฟ้องคดีแพ่งแล้วเรื่องมีการใส่ข่าวหรือผมเจอพรรคพวกกันเนี่ยก็เป็นคดีที่ไปอ่านข่าวคดีที่เป็นพวกบริษัทมหาชนแล้วฟ้องบางทีเป็นพันล้านเนี่ยเรียกค่าเสียหายมาเนี่ยมันก็คนที่ไม่รู้กฎหมายก็จะตกใจเนาะแต่ว่าในลักษณะจริงเนี่ยมันใช้ในส่วนของคดีแพ่งที่ว่าเรียกค่าเสียหายจำนวนมากแต่ส่วนคดีอาญาบางทีฟ้องข้อหาเป็นเกินคือถามว่าฟ้องเคสเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับฟ้องเคสเนี่ยแต่คำว่าฟ้องเคสเนี่ยคือต้องมีการยกข้อเท็จจริงที่มันเป็นเท็จที่มันชัดเจนแต่บางทีมันไม่ได้ถึงกับเท็จอะมาแบบเช่นแบบใช้คำที่แบบมันต้องกึ่งบอกคนนี้แบบนิสัยเลวมันหมิ่นประมาทหรือมันไม่หมิ่นประมาทอันนี้ต้องให้ท่านผู้สาวเป็นคนวินิจฉัยดูจากบริบทดูจากเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันต้องกึ่งครับอาศัยความต้องกึ่งเนี่ยฟ้องคดีเข้าไปเพื่อให้เขาให้ตัวจำเลยเดือดร้อนแล้วเราก็เจอหลายคดีที่เป็น
1: แบบ
0: ผู้เคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยที่ออกมาคุ้มครองสิทธิ์และโดนครับผม
1: ครับทีนี้กระบวนการยุติข้อขัดแย้งก่อนที่จะขึ้นเป็นคดีความหลังจากที่มีข้อแนะนำตรงนี้ออกมากระบวนการยังไงครับท่านในการครับ
0: โอ้ท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านได้ตอบตรงนี้ว่าชัดเจนเลยครับว่าแม้กระทั่งในชั้นตรวจฟ้องคืออะไรคือเมื่อโจทก์ไปยื่นฟ้องนะตัวเจ้าหน้าที่เขาจะปั๊มเลขเขาเรียกเลขดำเนาะเลขคดีดำเสร็จก็จะไปเสนอให้กับท่านผู้กษาเพื่อพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยสมมติท่านอ่านแล้วเห็นว่าไอ้นี่มันจั่นแกล้งเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ส่งหมายให้กับจำเลยนะท่านก็สามารถเอาคดีออกจากระบบได้เลยอาจจะพิพากษายกฟ้องหรือจำหน่ายคดีแล้วแต่ข้อเท็จจริงได้เลยครับผม
1: โอ้โหครับนั่นก็คือว่ายุติกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะนัดชี้อะไรต่ออะไรก่อนที่จะขึ้นศาลเลยถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านประธาน

0: อธิการได้กรุณาเป็นคุณูปการเลยครับใช้คำนี้คุณูปการกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเราที่ในการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้วยกันครับครับผม
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคดีในลักษณะนี้นี่หลังจากนี้นี่ก็อาจจะต้องลดน้อยลงเยอะมากถูกไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านพิธีกรทั้งสองท่านพูดมันเยอะจริงๆแล้วศาลเนี่ยควรจะไปทำคดีที่มันสำคัญที่มันไม่ใช่เรื่องแบบเหมือนฟ้องเพื่อที่เราชอบใช้คำว่าแ

0: ผมเป็นนักกฎหมายแนวประนีประนอมนะคือบางเรื่องจริงกับขนาดผมเองโดนเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ถือสาโอ้โหสิกรรมแล้วแต่คนนะผมก็ไม่ว่ากันเพราะว่าบางท่านก็จะเป็นคนรักษาสิทธิ์เนาะแต่คือนะเป็นความมันก็ยุ่งยากวุ่นวายนะครับก็ควรจะดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่มันสมควรโอเคแหละไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามฟ้องคดีหรือห้ามแจ้งความแต่ควรจะดูที่มันสมเหตุสมผลและมีพยานหลักฐานว่าหลายๆคดีเนี่ยก็มีการฟ้องเท็จหรือแจ้งความกลับหรืออะไรเนี่ยมันก็สร้างความวุ่นวายคือตัวประชาชนทะเลาะกันก็เรื่องนึงแต่ว่าตัวกระบวนการยุติธรรมแทนที่เขาจะไปทำคดีสำคัญคดีฉ้อโกงออนไลน์คดีบัญชีม้าเนี่ยต้องมานั่งทำคดีที่เป็นนายแดงกับนายดำฟ้องกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณรายการนี้ที่ได้กรุณาเปิดเวทีให้กับทางนักกฎหมายได้มาอธิบายนะครับว่าการฟ้องคดีมันไม่เท่าที่ผมสังเกตมันไม่เห็นได้ประโยชน์จากใครเลยนะผู้ศึกษาอัยการหรือแม้กระทั่งท่านทนายความไปทำคดีทางธุรกิจที่มีรายได้สูงดีกว่ามาทะเลาะกันเสียเวลาครับผมครับ
1: ครับนิดนึงครับทำให้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมที่ผ่านมาในแต่ละคดีโดยเฉพาะคดีสำคัญถึงต้องใช้เวลายาวนานบางทีนับ10ปีส่วนหนึ่งก็มาจากลักษณะแบบนี้ด้วยไหมครับท่านอัยการ
0: ใช่เลยครับเพราะว่าคืออันนี้ที่ท่านพูดนี่แสดงว่าท่านเข้าใจระบบการสืบพยานคือการนัดการสืบพยานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกนัดความมันจะนัดไว้ล่วงหน้าไอ้ที่เราไปฟ้องแล้วต้องรอคดีปี2ปี3ปีทุกมันมีคดีพวกนี้มันแทรกนะพอจะสืบพยานก็ติดคดีนู้นคดีนี้ครับผู้สาอัยการหรือแม้กระทั่งตัวโจทก์ที่เป็นปกติโดยปกติเนี่ยกว่าจะนัดความได้เนี่ยบางที2ปี3ปีศาลใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไปทีนึงขนาดศาลชั้นต้นซึ่งจะนำเรียนว่าท่านทางศาลที่ทำเขาขยับมานานแล้วก็เรียกการสืบพยานต่อเนื่องคือไปวันแรกปุ๊บไม่มีการมาเลื่อนเหมือนสมัยโบราณเป็น10ปีสามารถที่จะนัดสืบพยานต่อไปได้เลยแต่ด้วยจำนวนปริมาณคดีที่เยอะที่มันลกลงลกสารเนี่ยถึงแม้ท่านผู้สารท่านจะเร่งยังไงเนี่ยบางทีก็ปีหนึ่งสองปีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดไอกระบวนการพวกนี้ไปได้ท่านผู้สารท่านใช้คำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเนี่ยมันจะตัดคดีพวกนี้ไปทำให้ส่งผลก็คือว่าทำให้กระบวนการที่ทำทางอาญาของเราเนี่ยมันเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม
2: นะครับได้ครับท่านเช่นนั้นก็นะครับวันนี้รบกวนท่านเอกาพุทธิชัยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับในการขอบคุณครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับครับ
1: ท่านวุฒิชัยพุ่มสงวนนะครับอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวเปิดโลกทัศน์เยอะขึ้นเลยนะครับพี่ต้อมครับ
2: ก็นะก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้นะครับพอท่านประธานศาลฎีกาถ้ามีข้อแนะนำออกมาแบบนี้แล้วนะครับเอาล่ะต่อไปฉันจะแบบโอ้แบบใส่เลยประมาณนี้ครับรัวก็คงไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับของความเป็นจริงนะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมความสุจริตอะไรประมาณนี้นะครับพี่เองครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพี่ต้อมครับช่วงหน้าโอ้วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางอาจารย์สมเกียรติอมวิมลสุภชัยวุฒิโสท่านจากกรุณามาแลกเปลี่ยนให้มุมมองกับเราในประเด็นนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวครับ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือครอบครัวไรเดอร์ติดตามความคืบหน้าทางคดีวันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงวอนตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาความคืบหน้าคดีนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ที่บ้านที่สภ.บางสีเมืองพี่สาวพี่ชายรวมทั้งลูก2คนครอบครัวของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนางสาววิยดาพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นมีการหารือไว้ที่ประมาณ 500,000 บาทแต่มองว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอแน่นอนและจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วน

0: กรณีที่คู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นการสร้างภาพมากกว่าเพราะจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่หรือการยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุจึงยอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงขณะที่ครอบครัวของตนเป็นเพียงคนชั้นล่างจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโสพลบอกไม่รู้ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์และคณะได้ยื่นหนังสือตอบประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยบอกว่าตนไม่ทราบส่วนได้มีการพูดคุยกับแกนนำในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าวนายโสพลยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวเลยเพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรักษาระยะและทำงานด้านนิติบัญญัติตามลิมิตปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองอย่าเอาเรื่องมาปะกันปนกันนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งบริหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจนิติบัญญัติเป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องแยกกันให้ออกรัฐบาลดัน MRT 4 สายน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูเข้าไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนชำระเอง 40% วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดปัญหาจราจรและมลพิษในเมือง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบระเบิดแสวงเครื่องรัศมีทำลาย50เมตรที่ทิ้งขยะในชุมชนอำเภอเมืองชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีรับแจ้งเหตุชาวบ้านพบระเบิดแสวงเครื่องข้างถังขยะภายในชุมชนสัมพันธ์นำชัยหมู่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบบริเวณดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะภายในชุมชนจากการสอบถามนายสมชายสู่สุขอายุ52ปีเปิดเผยว่าเห็นกระบะคันหนึ่งเอาของมาทิ้งหลายอย่างพอเข้าไปดูเห็นมีพระเครื่องและเงินเหรียญจึงคิดว่าภายในถุงและห่อผ้าต้องมีทรัพย์สินมีค่าเช่นทองคำจึงค้นหาไปเรื่อยกระทั่งไปเจอลูกสีดำจึงได้ถือไปถามพี่ชายว่าคือลูกอะไรพี่ชายเห็นจึงบอกว่าเป็นระเบิดตนจึงรีบนำไปวางไว้ที่เดิมแล้วรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบภายหลังเจ้าหน้าที่เก็บระเบิด EOD เข้าตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดแสวงเครื่องเป็นระเบิดแสงเอาไว้ใช้ทำลายระบบการมองเห็นแต่มีการดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่องหากระเบิดทำงานอาจทำให้มีรัศมีการทำลายล้างประมาณ50เมตรรำลึกชีวิตมาริลีน มอนโรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ100ปีมาริลีน มอนโรดารานักแสดงภาพยนตร์ผมบลอนด์ทองสว่างผู้ล่วงลับที่กลายมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความงดงามและความมีเสน่ห์อันเป็นอมตะตลอดกาลของฮอลลีวูดจะมีอายุครบ100ปีเต็มในวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้มอนโรมีชื่อเกิด

0: ว่านอร์มาจีนมอร์เทนสันเกิดวันที่1มิถุนายน1926นครลอสแองเจลิสในสหรัฐเติบโตขึ้นมาจากชีวิตวัยเด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านอุปถัมภ์ก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่มีคนจดจำได้มากที่สุดในโลกเธอเป็นที่รู้จักและโด่งดังกับผลงานภาพยนตร์ในยุคทศวรรษ1950เรื่อง Gentleman Prefer Blondes How to Marry a Millionaire และ The 7 Years Isชีวิตของมอนโรนั้นผ่านการแต่งงานที่เป็นกระแสข่าวระดับโลกหลายครั้งรวมถึงการแต่งงานกับโจเดเมจิโอตำนานนักเบสบอลผู้ยิ่งใหญ่และอาเธอร์มิลเลอร์นักเขียนบทละครชื่อดังเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคม1962ขณะมีอายุได้36ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวด

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: มาสู่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกันต่อครับวันนี้เสาร์ที่30นะฮะพฤษภาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์ส่วนพี่ต้อมณรงค์สุธิรักษ์เดี๋ยวเบรกนี้ขออนุญาตขับรถสักพักนึงนะครับท่านรายการนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับสื่อมวลชนอาวุโสจากกรุณามาให้ความรู้ให้มุมมองกับเราเพราะว่าประเด็นเรื่องที่ว่าจะสิ้นสุดยุคนะฮะฟ้องศาลเพื่อปิดปากสื่อหรือไม่นะครับเราอาจจะต้องตั้งคำถามกันตัวโตๆว่าในวันเวลาแบบนี้นั้นปัญหาที่สื่อได้ทำหน้าที่นะครับตามความสามารถนะฮะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะแล้วก็เป้าหมายสำคัญเลยก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ข่าวต่างๆเหล่านี้นั้นไปถึงประชาชนแน่นอนครับในแต่ละข่าวก็จะต้องมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์หรือว่าบางคนเนี่ยหรือว่าบางกลุ่มเขาก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าหากว่าสื่อนี้เปิดโปงเปิดเผยเรื่องนั้นๆที่เขากำลังให้ความสนใจหมายถึงสื่อให้ความสนใจแล้วก็กำลังขุดคุ้ยอยู่เนี่ยนะครับอาจจะสร้างความเสียหายหรือจะกลายเป็นประเด็นที่มันจะลุกลามบาน

0: กายเพราะฉะนั้นแนวทางที่ผู้ที่เขาบอกว่าเขาเสียหายเนี่ยนำมาใช้ก็คือเรื่องของการฟ้องร้องแน่นอนครับในสิทธิ์ของประชาชนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องในมุมที่เขามองว่าเขาอาจจะเสียประโยชน์เขาอาจจะได้ความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงและผลกระทบในด้านอื่นๆก็ตามแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเลยนะครับถ้าหากว่าคนที่เขาจะฟ้องโดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับโดยมุมมองความคิดที่กล่าวว่าจะสกัดยับยั้งว่าสื่อเนี่ยจะได้ไม่ขุดคุ้ยต่อไม่นำเสนอต่อมันก็กลายเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอยู่มายาวนานทีเดียวครับว่าเอ๊ะปัญหาลักษณะแบบนี้นั้นเราจะเดินหน้ากันอย่างไรเพราะว่าถ้าสื่อลำพังงานก็เยอะอยู่แล้วถูกฟ้องปิดปากหรือว่าจะต้องมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะต้องเสียเวลางานครับมีเสียค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างอีกก่อนหน้านี้ผมได้ติดตามนะครับโพสต์ของผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่องดังๆอยู่ช่องหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสื่ออาวุโสล่ะปรากฏว่าก็ไปฟ้องหมายถึงว่าถูกฟ้องนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็ต้องเดินทางไปมานะครับมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ละครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะไปไต่สวนสอบสวนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้จบในครั้งเดียวก็จะต้องมีการนัดกันไปอยู่เรื่อยๆซึ่งประเด็นนี้นะครับผู้สื่อข่าวท่านนี้ก็ยืนยันว่าในหลักการนะครับในจุดยืนเนี่ยยังไงก็พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นคดีไม่ว่าจะไปคดีชั้นต้นนะครับอุทธรณ์ไปจนถึงฎีกาแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็อยากที่จะให้สังคมได้เข้าใจว่าสื่อนั้นไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเป็นคู่กรณีกับใครหรอกนะครับแต่ว่าด้วยการทำหน้าที่สื่อซึ่งจะต้องรายงานข้อเท็จจริงให้กับสังคมให้กับประชาชนได้ทราบนะครับเราก็จะต้องทำหน้าที่นี้แต่ว่ามุมมองเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลสื่อมวลชนอาวุโสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวทางทีมงานรบกวนเร่งเสียงนิดนึงอ้าสายหลุดแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับคุยกับอาจารย์ต่อเพราะว่าผมเชื่อว่าในมุมของสื่อมวลชนอาวุโสอย่างอาจารย์สมเกียรติท่านจะชี้แนะแนวทางต่างๆได้ดีทีเดียวครับเนื่องจากว่าโดยประสบการณ์ของท่านเองนะครับท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วในยุคก่อนๆนู้นซึ่งยังไม่ได้มีคำแนะนำนะครับจากท่านประธานศาลฎีกาการที่จะไปสู้คดีก็ไม่ใช่เรื่องที่หลายๆคนอยากจะเจอนะครับแต่ว่าอะไรครับก็เสียเวลาและอีกอื่นอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมเกียรติครับ
1: สวัสดีครับคุณ
0: ผมวิชัยครับอาจารย์ครับ
1: คุณวิชัยครับครับ
0: ครับผมครับอาจารย์ฮะที่ผมเกริ่นมานิดหน่อยตอนแรกเนี่ยก็คือว่าสื่อเนี่ยน่าจะมีกรณีกับบรรดาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่บ่อยๆแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการในการฟ้องร้องอาจารย์ฮะในมุมของอาจารย์เองทราบมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เจอมาตั้งแต่ตอนที่บุกเบิกวงการข่าวเลยใช่ไหมอาจารย์ฮะ
1: คือล่าสุดแต่ก็หลายปีมาแล้วนะ
0: ครับอาจารย
1: ์แล้วผมก็ทำเป็นเฉยไว้ก็คือกรณีวัดพระธรรมกายนะผมเล่าตัวอย่างให้ฟังนะคือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเงียบๆในปัจจุบันเนี้ยยุคที่หลวงพ่อหนีอ่ะใช่ไหม
0: ค
1: ือหลวงพ่อธรรมชัยโยหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กรณีธรรมกายที่มีการถกเถียงกันมายาวนานตั้งแต่วัดเริ่มดังแล้วผมก็ตามข่าวธรรมกายมาตลอดแต่ว่าพอยุคหลังวัดกำลังโทรมว่ามีเรื่องที่ดินเรื่องคนทำบุญแล้วจนหรืออยากขึ้นสวรรค์อะไรเพื่อนคุณก็จะรู้แล้วหลวงพ่อหายไปใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ตอนนี้ผมก็จะจับประเด็นว่าธรรมกายเนี่ยเขาตีความพระไตรปิฎกไม่เหมือนกับศาสนาพุทธทั่วไปในบ้านเรานะครับก็คือว่าเขาคิดว่าพระไตรปิฎกมีหลายฉบับใช่ไหมทางฝ่ายเราเนี่ยก็คือสังคายนาครั้งที่สองถือเป็นพระไตรปิฎกสำหรับศาสนาพุทธเรียกอะไรหินยานนะครับหินยานในบ้านเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ผมก็เพียงแต่เขียนอันนี้จะเป็นพวกโพสต์ Facebook Twitter ของผมใช่ไหมในยุคที่ผมยังใช้สื่อพวกนี้อยู่เดี๋ยวนี้ผมเลิกใช้มาเป็น10ปีแล้วผมโพสต์ข้อความบอกว่าธรรมกายเนี่ยในมุมมองของวิธีคิดแบบเสรีภาพคือว่าสามารถสร้างนิกายใหม่ได้อยู่แล้วคุณจะเป็นพุทธแบบมหานิกายแบบทิเบตหรือว่าจะเป็นแบบไต้หวันแบบญี่ปุ่นได้หมดเลยเพราะว่าการตีความศาสนาพุทธก็เหมือนการตีความพระคัมภีร์ศาสนาอื่นนะเมื่อพอไม่ถูกใจก็แยกนิกายส่วนธรรมกายเนี่ยเกาะติดอยู่กับคณะสงฆ์ใช่ไหมขยายอำนาจเข้าสู่คณะสงฆ์โดยไม่ส

0: ใจว่าธรรมกายมีวิธีคิดแตกไปจากพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้งที่สองนะ
1: ค
0: ือธรรมกายนี่ทำท่าจะแข็งแรงแต่ว่าก็ยังไม่กล้าแยกก็ยังครองอำนาจอยู่ในคณะสงฆ์มันก็เหมือนกับว่าไม่แน่จริงค
1: ือ
0: ผมคิดว่าในเสรีภาพอันนี้ผมคิดในมุมมองของปรัชญาตะวันตกเรื่องประชาธิปไตยนะ
1: ครับอาจารย์
0: ถ้าเราเห็นไม่เหมือนกันเราก็แยกนิกาย
1: นั่นเอง
0: นี่ปัญหาอะไรเนี่ยเสร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ผมเล่าเรื่องยาวให้สั้นลงนะก็คือว่าศิษย์ธรรมกายก็โกรธนะโกรธแบบเป็นปืนเป็นไฟตอนนั้นเขาฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมชโยใช่ไหมผมเพียงแต่โพสต์ข้อความใน Facebook Twitter ของผมว่าเออมันเป็นเสรีภาพของธรรมกายที่จะทำนิกายใหม่เขาไม่พอใจเขาบอกว่าทำให้มีอารมณ์สั่นสะเทือนมีความเสียหายความรู้สึกของลูกศิษย์ก็เลยฟ้องผม5จังหวัดนะมันเข้าประเด็นที่ท่านอติศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาลงนามให้กับแนะนำใช่ไหมก็คือว่าเขาฟ้องเพื่อปิดปากผมไม่ให้พูดมากใช่ไหมผมก็ถามตำรวจภูธรที่ปากช่องเพราะว่าผมโพสต์ข้อความบ้านอยู่ปากช่องผมบอกเฮ้ยผมทำไมไม่ฟ้องผมนครราชสีมาวะเขาไปฟ้องสระแก้วกรุงเทพปทุมธานีไปแถวราชบุรีอะไรทั้งหมด5จังหวัดนี่คือเรื่องที่ท่านประธานศาลฎีกาพูดคล้ายกันเลยนะครับกรณีผมอาจจะเป็นกรณีเล็กๆผมก็ปล่อยออกฟ้องไปใช่ไหมแล้วเวลามีหนังสือมาจากตำรวจผมเคยทราบว่ามีหนังสือมาถึงหน้าบ้านแต่ผมก็ถือว่าบ้านผมไม่ได้อยู่เมืองทองผมย้ายไปอยู่ปากช่องแล้วแสดงว่าผมไม่ได้รับเอกสารผมก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้มันเงียบหายไปนะผมเข้าใจว่าตำรวจก็คงเบื่อไอ้พวกฟ้องปิดปากถูกฟ้องปิดปากแล้วก็ฟ้องแบบเพื่อแก้เกี้ยวแล้วผมก็บอกกับตำรวจปากช่องเอ้ยทำไมไม่ฟ้องปากช่องวะฟ้องปากช่องแล้วผมจะเป็นทนายตัวเองผมก็จะพูดในเชิงปรัชญาเนี่ยคือการฟ้องปิดปากอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าถามคุณวิชัยถามว่าให้ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ก็อยากพูดแต่เรื่องมันผ่านไปนานยุคที่ผมขึ้นเวทีกปปส.เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยุคกำนันสุเทพใช่ไหมสู้กับแสดงทุกคนจำได้นะผม
1: จำได้
0: ประมาณ 13-14 ครั้งนะครับผมมีสคริปต์มีบททุกครั้งเตรียมล่วงหน้า1อาทิตย์ว่าจะพูดอะไรใช่ไหม
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วมันก็ไปกระทบกระเทือนคุณทักษิณแกอยู่ต่างประเทศนั่นแหละก็สั่งทนายฟ้องผมที่สน.บางเขนนะครับ
1: นี่ในกรุงเทพนี่ในกรุงเทพอ
0: ันนี้ผมได้ฟังผมก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเนี่ยผมมีสคริปต์ผมมีหลักฐานผมพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณทักษิณต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมบอกเออถ้าฟ้องมาเราก็เป็นทนายให้ตัวเองเขาก็พยายามจะฟ้องให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าอะไรเขาใช่ไหมหมายความว่ากลัวถอยเพราะว่าเขารวยเขาอาจจะรวยผมสักร้อยล้านเพราะเขาเสียหายความรู้สึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วจะให้เรากลัวใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราพูดจริงตามที่เป็นไปตามนั้นแต่โดยทั่วไปเราก็จะกลัวนะผมก็จะกลัวว่ามันมีเรื่องเรื่องผมไม่ได้บอกใครครอบครัวภรรยาก็คงถ้าไม่ได้ฟังที่วันนี้คงไม่รู้หรอกนะครับ แต่ว่ามัน
1: ผ่าน
0: ไปปีแล้วใช่ไหมมันก็คือว่าในที่สุดแล้วเรื่องตำรวจก็เรียกผมไปสอบปากคำตำรวจก็เมินตำรวจบางเขนท่านก็รู้จักผมนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนมัธยมที่สุพรรณบุรีก็บอกเดี๋ยวผมก็จัดให้แต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรผมนะครับเพียงแต่ว่าผมขอดูสำนวนหน่อยได้ไหมเอกสารคุณทนายคุณทักษิณเขาบอกพี่ดูไม่ได้ขอถ่ายนิดอะไรอย่างนี้ก็ช่วยเสร็จแล้วมันก็ไปถึงอัยการอัยการนี่ก็คุยกับผมว่าอัยการก็จะรู้จักผมว่าเออผมทำประโยชน์เคยช่วยแปลช่วยทำข่าวอะไรพวกเนี้ยก็อาจารย์ก็คืออัยการไม่ได้สั่งฟ้องนะครับคือแบบเนี้ยผมอาจจะไปรอดหนึ่งผมไม่กลัวผมสู้แล้วติดคุกผมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมเห็นนักเขียนคนนักคิดดังๆติดคุกแล้วมีหนังสือดีๆออกมาขายได้หลายเล่มนะครับ
1: มีเวลาเขียนหนังสือ
0: ผมไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าติดคุกก็คือการอยู่กับที่ในเชิงปรัชญาใช่ไหมแต่ห
1: ั
0: วใจเราโลดแล่นได้ก็โอเคผมไม่มีปัญหาทุกผมเพียงจะบอกว่าถ้าอัยการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผมแล้วไม่มีคำแนะนำจากท่านประธานศาลฎีกาอย่างที่ออกมาที่วันที่25เนี่ยนะครับอัยการอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าอัยการอาจจะเกลียดที่หน้าไอ้เกลียดไอ้ฮาเนี่ยมันยุ่งนักมันมีแต่ก็เขาก็คงดูสำนวนว่าก็คงไปรอดแต่ให้มันลำบากเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะอัยการก็อาจจะมีมองอย่างหนึ่งแกผมเข้าใจว่าตำรวจทำหน้าที่ตามที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ฟ้องใช่ไหมตำรวจก็ทำหน้าที่ส่ง

0: งไปอัยการอัยการนี่แหละที่จะต้องฟังคำแนะนำสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปากที่ท่านประธานศาลฎีกาลงนามวันนี้ผมก็นั่งอ่านในเว็บไซต์ศาลยุติธรรมอยู่ที่คุณส่งลิงก์มาให้ดูเนี่ยครับแล้วก็ที่หมาแก่แกนั่งเกินอยู่เนี่ยก็ผมก็นั่งขำอยู่ว่าพวกเราเนี่ยจะโดนอยู่เสมอสมัยก่อนที่ผมยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยังเด็กอยู่แล้วพวกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ใช่ไหมพวกบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาก็เป็นผู้ขึ้นศาลติดคุกแทนพวกนักเขียนก็เขียนไปแล้วก็พี่เขาจะติดคุกแทนเพราะว่านักการเมืองเนี่ยกับสื่อมวลชนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันสองแบบนะทุกคนก็จะทราบดีนะครับไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดสื่อมวลชนที่เป็นปากเสียงของประชาชนเป็นอิสระและต้องการความจริงนี่ก็คือการยืนหยัดมาตั้งแต่อิสระอมันตระกูลว่
1: า
0: ผมก็ไม่ได้ใช้สายหนังสือพิมพ์แต่ผมก็อ่านติดตามพี่เขาแล้วก็ดูหลักการสื่อมวลชนพอมันมีสื่ออื่นเนี่ยเราก็จะยึดหลักอิสระอมันตระกูลอยู่ใช่ไหมไอ้พวกสื่อมวลชนก็จะใช้อันนั้นก็คือเรายึดความจริงแล้วก็สู้ไปแต่ว่าในชีวิตจริงมันต้องมีคนติดคุกบ้างก็พี่ที่เป็นบก.ผู้พิมพ์โฆษณาเขาก็ติดคุกไปแต่มันไม่ยุติธรรมมันสั่นสะเทือนความราบเรียบหรือมั่นคงในชีวิตการงานเขาเราต้องระวังอยู่เสมอว่าเราเขียนรายงานอะไรแล้วพี่บก.ใหญ่เขาจะติดคุกไหมเนี่ยแบบเนี้ยมันทำให้เราทำหน้าที่ไม่สะดวกนี่คือความสำคัญที่หนึ่งครับคือการฟ้องปิดปากเนี่ยทำให้เราไม่สะดวกในการทำงานแต่เรายังคงทำอยู่เพราะเรามีหลักการใช่ไหมแต่ส่วนที่สองเนี่ยคือการฟ้องปิดปากฟ้องเพื่อเอาเป็นพวกไปเลยใช่ไหมก็คือสมมติว่าผู้ยิ่งใหญ่จะฟ้องแล้วก็อาจจะบอกให้คุณถอนฟ้องแล้วเราก็จ่ายคุณแล้วก็เลี้ยงคุณไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับหรือว่านักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ต้องฟ้องอะไรก็เลี้ยงสื่อมวลชนไว้สักส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้นะครับที่เป็นสื่อมวลชนสายแบบที่เหมือนในอเมริกาเนี่ยคือสายขวาจัดนะซึ่งซื้อไว้หมดแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะซื้อไว้หมดแล้วแล้วบางทีก็จะปล่อยข่าวลีกออกมาผ่านไอ้ Axios นะทำเนียบขาวจะปล่อยข่าวผ่าน Fox News นะก็เป็นพวกเดียวกันเพื่อกูนทางด้านโฆษณาอะไรต่างๆเรื่องใบอนุญาต FCC แล้วถ้าใครไม่ทำตามนั้นก็จะถอดใบอนุญาต FCC เช่น CBS ก็ถูกคู่ใช่ไหมที่อเมริกาโดยทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกรายการทอล์คโชว์รายการถูกปลดออกไปไอ้สตีเฟนโคแบร์ไม่รู้เราพวกเราคนไทยอาจจะได้ข่าวบ้างเล็กน้อยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราทำงานมาสิบกว่าปีดังมากเขาเสียดสีประทับดีเป็นอารมณ์ขันเป็นรายการสนุกสนุกทุกคืนเนี่ยตอนดึกๆเนี่ยก็ถูกปลดจาก CBS โดยอ้างว่าโฆษณาไม่เข้าบ้างอะไรบ้างแต่ก็รู้อยู่ว่าที่อเมริกาที
1: ่เขา
0: ซื้อไว้จะครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็เขาจะซื้อสื่อเขาเรียกว่าสื่อเลกาซีบ้านเราจะเรียกว่าสื่อกระแสหลักใช่ไหมอเมริกาเขาเรียกว่าสื่อในตำนานสื่อใหญ่ๆในทุนก็ไปซื้อโดยไม่ต้องฟ้องครับคือคุณซื้อสื่อแล้วก็ซื้อเสร็จที่รูปเปิดเมอร์ดอกหมดเลยเมืองไทยผมคิดว่ารูปแบบเดียวกันไม่รู้ใครทำก่อนนะผมว่าไทยทำก่อนนะ
1: เขาอาจจะดูตัวใหญ่เดียวเรา
0: ผมคิดว่าไทยทำก่อนคุณที่ชัยคืออันนี้ผมคิดตามประสบการณ์อายุชีวิตก็คือว่าเพราะเราก็ติดตามอเมริกาแล้วเราก็ชื่นชมสื่ออเมริกันมาตั้งแต่อ้อนแต่หอมสมัยก่อนโน้นนิวยอร์กไทม์วอชิงตันโพสต์ผมอ่านประวัติความเป็นมาแล้วเราก็เรียนหนังสือเราเฮ้ยอเมริกันน่าเชื่อถือว่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่เมืองไทยในยุคที่เราเชื่อถือนิวยอร์กไทม์วอชิงตันโพสต์หรือแม้กระทั่ง CBS นิววอเตอร์คองไครายงานน้ำตาไหลเมื่อประธานาธิบดีเคนดีถูกยิงอะไรแบบเนี้ยไอ้เราก็หลงไหลใช่ไหมแต่ยุคนั้นแต่ไทยเนี่ยเป็นยุคที่ทุบแท่นพิมพ์เนี่ยยุคจอมพลสฤษดิ์นะยุคถนอมประภาสเป็นสื่อที่เป็นสื่อเป็นอิสระเนี่ยก็ลำบากมากติดคุกบ่อยนะส่วนอันนั้นเรียกว่าไม่ได้แค่ปิดปากนะทุบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แต่ว่ามาถึงยุคคุณทักษิณผมขอใช้คุณทักษิณเป็นชื่อยุคเท่านั้นนะครับคุณทักษิณจะมาฟ้องนะเป็นยุคซื้อสื่อนะไม่ต้องฟ้องครับจ่ายไปเลย
1: อ
0: ไอ้เรื่องเนี้ยผมเคยปราศัยบนเวทีกปปส.อันนี้ผมพูดได้ยืนยันได
1: ้
0: ไม่ต้องฟ้องอีกนะมันเบื่อนะครับเพราะเราคุยกันเองกับพวกไทยทีวีก็บอกว่าพวกผู้บริหารไทยทีวีก็บอกผมเพราะผมเป็นผู้บริหารระดับรองผอ.ข่าวใช่ไหมหยุดทำอยู่ได้สองเดือนพอประชุมกันแล้วบอกเฮ้ยสมเกียรติอยู่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราเอาตังค์ครึ่งหนึ่งงบประมาณของบริษัทคุณทักษิณเนี่ยโทรคอม AIS อะไรพวกเนี้ยนะครับครึ่งหนึ่งซื้อสื่อทั้งหมดให้เป็นพวกไร้หมดอีกครึ่งหนึ่งมาลงโฆษณา ITV แล้วนายเราก็จะได้เป็นนายกอันนี้พูดบนเวทีของปปส.ไงไอ้เนี่ยที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์นะพอดี

0: ตอนนี้พี่ตั้มณรงค์สุจริตก็เดี๋ยวจะขอความรู้จักอาจารย์นะครับเชิญพี่ตั้มครับ
1: ตั้มมาเลย
2: สวัสดีครับยังเหมือนเกียรติครับขอท่านโทษครับช้านิดนึงครับอาจารย์ครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
2: อาจารย์ผมก็นั่งฟังอาจารย์มานะครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาออกมาแล้วนะครับแนวปฏิบัติอะไรต่อไปอะไรพวกนี้แต่ว่าวันนี้นี่เนื้อหาวันนี้คอนเทนต์วันนี้นี่จะโดนไหมครับอาจารย์สมเกียรติครับดูแล้วนะครับ
1: ก็คือผมเล่าตามความจริงครับมีบันทึกมีข้อมูลมีคือแต่อันนี้ถูกฟ้องมาแล้วไงเวลาพูดถึงเรื่องไอทีวีซื้อสื่อเนี่ยก็เป็นการประชุมในที่ประชุมบอร์ดแหมผมนั่งประชุมอยู่นะครับเขาไม่ฟ้องเลยหรอกเขาเผื่อผมแก่ใกล้ตายแล้วผมว่าเขาไม่ฟ้องเพราะว่าเขาฟ้องไปแล้วแล้วผมเพิ่งเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้นี้นะใจฟังก็ยังไม่เข้ามาเนี่ย
2: ผมฟังอยู่ครับอาจารย์ครับผมฟังอยู
1: ่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเงียบส่วนตัวแล้วมันเห็นนานแล้วแล้วก็อัยการไม่ได้สั่งฟ้องแล้วอัยการก็จบไปแล้วเขาฟ้องแก้เกี้ยวนะผมคิดว่าคุณทักษิณเขาร่ำรวยพอที่จะทำให้ผมเดือดร้อนในแง่ความรู้สึกแต่ถ้าผมจะติดคุกผมไม่เดือดร้อนหรอกผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะหมายความว่าคิดเป็นวิทยาศาสตร์ก็แค่เปลี่ยนสถานที่อยู่ในคุกก็จะนั่งสบายกว่าบนเครื่องบินนะ
2: อ
1: ันนี้พูดไปแค่ยังไม่ติดคุกแล้วคงจะ
2: อาจารย์ทีนี้กลับมาว่าหลังจากที่ท่านประธานศาลฎีกาท่านมีคำแนะนำออกมาแบบนี้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยครับอาจารย์คิดว่านะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับคิดว่า
1: คือผมว่ามันคงไม่ลดถ้าเขาอยากจะฟ้องนะแต่ว่าตอนอื่นผมคิดว่าคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรใช่ไหมก็แค่แนะนำแต่ว่าพอประกาศอันนี้ประกาศในราชกิจจามันก็มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำแนะนำเหรอนะถ้าประกาศในราชกิจจาก็เป็นเอกสารทางการก็แปลว่าเป็นหลักปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นหลักปฏิบัติสำหรับทุกฝ่ายที่ท่านกล่าวถึงในเอกสารผมก็ได้อ่านจากที่เหมือนที่คุณส่งมาจากเว็บไซต์ศาลยุติธรรมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันหลักปฏิบัติเนี้ยเมื่อลงนามให้คำแนะนำและประกาศในราชกิจจาแปลว่าเป็นทางการก็คือว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามนี้ผมว่าคนฟ้องอาจจะไม่ได้สนใจว่าจะต้องลดลงเพราะกลัวเขาก็ฟ้องไปนั้นในการรับเรื่องราวต่างๆตามขั้นตอนของผู้ที่เกี่ยวข้องในคำประกาศของท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยก็คงจะรู้เองว่าอ๋อไอ้นี่มานะอันนี้แก้เกี้ยวอันนี้ฟ้องเพื่อปิดปากก็ปัดทิ้งไปในเวลารวดเร็วโดยอ้างคำแหมผมคิดว่าคำแนะนำมันอ่อนๆนะคำว่าคำแนะนำเนี่ยไม่รู้ในราชกิจจาใช้คำว่ายังไงนะครับแต่ผมคิดว่าเมื่อประกาศในราชกิจจาถือเป็นทางการก็แปลว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตำรวจอัยการหรือศาลที่รับเรื่องราวเข้ามาจากการฟ้องแก้เกี้ยวเหล่านี้หรือปิดปากเหล่านี้ก็จะปัดทิ้งไปในทันทีโดยอ้างท่านประธานศาลฎีกานี้ผมถือว่าดีครับดี
2: ครับอาจารย์ทีนี้กลับมาในมุมหนึ่งตอนนี้เรามองในมุมของผู้ถูกฟ้องนะครับก็คือพวกสื่อพวกเรานี่แหละนะครับที่โดนเนี่ยครับอาจารย์ทีนี้ในแง่มุมของผู้ที่เขาเสียหายเขาบอกโอ้โหเนี่ยนะครับมาลงซัดขนาดนี้นะครับผมนี่เสียหายมากเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยครับแบบท่านผู้พิพากษาทั่วประเทศเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของท่านประธานศาลฎีกานะครับพูดที่เขาโดนผมซัดเข้าไปเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาเสียหายอะไรประมาณนี้สิทธิในการโต้แย้งเขาเลยครับอาจารย์ครับมีความรู้สึกว่าเขาจะเสียเปรียบไหม
1: ไม่เขายังคงฟ้องได้ต่อเขายังฟ้องเพราะเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ใช่ไหมถ้าหากว่าสื่อละเมิดเพราะสื่อก็จะได้ต้องระมัดระวังอยู่อย่างดีนั่นแหละนั้นประชาชนยังคงมีสิทธิประชาชนหรือผู้มีอำนาจที่ถูกพาดพิงเนี่ยฟ้องได้ตามปกติใช่ไหมไม่มีใครห้ามอยู่แล้วตามกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่ว่าขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่ตำรวจไปถึงอัยการอื่นๆเนี่ยเขาก็จะทำงานเร็วขึ้นเขาจะรีบตรวจสอบก็อาจจะมีเรียกว่าหลักปฏิบัตินะอาจจะมีเฟซบุ๊กอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมไม่ทราบถึงเวลาเขาคงจะมีหลักปฏิบัติ1 2 3 4ขีดเช็คบอกไปเลยว่าอันนี้ใช่ที่ไม่ใช่แล้วก็สอบสวนอย่างรวดเร็วก็ทำให้เรื่องมันลดลงไม่งั้นศาลเนี่ยมีจะเรื่องลกสารเยอะไปหมดคุณอย่างที่ผมเล่าตอนต้นแค่ผมบอกว่าธรรมกายน่าจะเป็นนิกายใหม่ได้แล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็ยังสะเทือนอารมณ์ถ้าผมเป็นอัยการรับเรื่องนี้จากตำรวจใช่ไหมอัยการให้ยูมันจะสะเทือนลมอะไรในโลกนี้เขาก็มีนิกายกันหมดแล้วถ้ายูไม่เห็นด้วยกับธรรมยุทธมหานิกายหรือว่าเทรวาใช่ไหมหินยาเนี่ยอยู่ว่าเป็นนิกายใหม่ไม่มีใครว่าอะไรคุณจะสร้างจานบินแทนโบสถ์มันก็ไม่มีใครว่านะแล้วถ้าใครว่าอยู่ก็ไม่ต้องสะเทือนอารมณ์เ พราะอยู่ทันสมัยกว่าเพื่อน

0: ื่อนใช่ไหมอันนี้มันเรื่องมันจะลดลงไม่งั้นผมว่าเห็นใจนะครับลกโรงลกสารด้วยการฟ้องแก้เกี่ยวฟ้องปิดปากแต่ยังฟ้องได้อยู่แต่เรื่องมันจะจบเร็วขึ้นผมคิดว่างั้นนะไม่มีใครเสียหายหรอก
1: นั่นหมายความว่าก็คือผู้เสียหายผู้ที่คิดว่าตัวเองเสียหายก็ไม่ได้เสียสิทธิ์ถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ไม่เสียเพราะท่านประธานศาลไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็เพียงแต่ว่ามีหลักปฏิบัตินะ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์ครับ
0: โดยแต่ว่าคงจะต้องมีกรอบการปฏิบัติใช่ไหมคือในนี้มันจะต้องมีการประชุมหารือมันจะมีข้อว่าหลักปฏิบัติทั้งหมดพิจารณาอะไรนะเราต้องดูรายละเอียดนี่มันแค่ประกาศที่เราเห็นในเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมแค่เป็นประกาศสั้นๆแค่นั้นเองแล้วในราชกิจจาก็ยังไม่ใช่ถึงกับว่าถ้าศาลยุติธรรมยังไม่ได้ออกรายละเอียดพูดง่ายๆมันจะต้องมีแฮนด์บุ๊กอันหนึ่งมีหนังสือคู่มืออันหนึ่งนะ
1: จะต้องมีแฮนด์บุ๊กด้วยนะคร
0: ับละเอียดกว่านี้เราต้องตามดูอันนั้นนะกว่าจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจบเร็วขึ้นไงไม่งั้นมันทุกคนก็ฟ้องกันแหลกแล้วครับที่อเมริกานะที่อเมริกาเนี่ยไอ้เรื่องฟ้องนักการเมืองอภิปรายกล่าวพาดพิงอะไรต่างมันจะไม่ลบลงลงศาลเพราะว่ามันยังไม่ทันถึงศาลเขาก็ถือว่าเป็นเสรีภาพของทางการเมืองเรื่องสื่อมวลชนมันมักจะไม่มีการฟ้องหมิ่นประมาทในอเมริกาถ้าไม่รุนแรงมากนักยกเว้นในยุคเราทำเนี่ยฟ้องกันเยอะนะครับก่อนหน้านั้นคุณเห็นว่าคุณด่านักการเมืองไปเถอะพูดอะไรก็ได้นะครับเขาก็จะอ้างเขาเรียกว่า second amendment นะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพนะก็คือทุกคนก็อ้างว่าเรามีเสรีภาพนะรู้สึกจะเป็น first amendment นะครับก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและพวกนี้เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์มีเสรีภาพมากเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเล่าตอนต้นนะเมื่อทุกคนมีเสรีภาพและอ้างรัฐธรรมนูญได้เนี่ยก็ไม่ต้องฟ้องกันคุณจะเอาไงก็ได้ก็คุณจะเล่นตลกในรายการตลกอย่างที่ว่าเนี่ยก็ได้แต่รัฐบาลบอลทัมก็ใช้วิธีแบบปิดปากด้วยกันปิดเส้นทางการเงินไม่ให้คุณมีรายการเอารายการคุณลงจากผังรายการคุณกระจกใช่ไหมธุรกิจเขาวิจัยแบบนั้นฉะนั้นเมืองไทยอาจจะใช้วิธีแบบนี้ก็คือว่าคุณต้อมนรงค์วิจัยคุณพูดมากแล้วเดี๋ยวสั่งนายปลดออกใช้วิธีนั้นครับ
2: ครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ครับโอ้วันนี้นะครับก็นั่งฟังอาจารย์มาตลอดเลยนะครับประชุมไปก็ฟังไปนะครับอาจารย์ยังไงมีโอกาสคนที่พูดคุยอาจารย์สมเกียรติอีกคนนึงขอบพระคุณครับอาจารย์กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: คร
2: ับเองครับก็นั่งประชุมไปนะครับก็นั่งฟังอาจารย์สมเกียรติไปเลยประมาณนี้ก็พี่เองกับแม่ก
3: ็
2: เดี๋ยวเรื่องเสียว่าว่าอยู่นะฮะ
3: ทุกอย่างที่อาจารย์เล่ามานั้นเป็นประสบการณ์ของอาจารย์เลยนะฮะ
2: เรื่องจริง
3: ใช่ครับ
2: เรื่องจริง
3: แล้วทำให้เรา
2: แล้วก็อย่างที่ท่านนายการวิชัยฟ้องพูดไว้นั่นแหละนะครับว่าเรื่องการฟ้องซ้ำเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็เรื่องที่อาจารย์สังเกตท่านนายกุณาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฟ้องกันไปเสร็จสรรพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเร
3: ีย
2: บร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของประชาชนแต่กับที่เรานำเสนอประเด็นนี้กันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการเนี่ยออกตัวเอียดไปก่อนก็แล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างครับ
3: ครับเพียงครับเดี๋ยวในเบรกหน้ามาฟังอีกหนึ่งมุมมองนะฮะจากอาจารย์จากกริบเพิ่มพูนะครับเราจะได้ฟังว่าในฝั่งของคนที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้เจอกันมามากน้อยแค่ไหนแล้วแก้ปัญหากันอย่างไรพักกันสักครู่ครับพี่ต้อมเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
2: ครับครับ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: าวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: กลับมาสู่ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประจำวันเสาร์ที่30ครับ30พฤษภาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒนานีวงศ์และกับพี่ตั้มณรงค์สุทธิรักษ์นะครับในเบรกสุดท้ายนี่ครับพี่ตั้มฮะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญอาจารย์จักริดเพิ่มพูนะครับกรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชนไทย PBS และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนจะได้ขอความรู้จากอาจารย์จักริดด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมแอบทราบมาในสมัยที่ท่านยังทำงานหนักๆอยู่นี่ก็เจอกับคดีอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะไม่น้อยฮะ
4: ครับก็เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้แต่ก็ประจำที่ดอกที่บนนะที่โดนนะครับประมาณนี้คนสื่อก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนหมดแหละนะครับจะโดนมากโดนน้อยต่อไปอะไรพวกนี้ครับอย่างน้อยต้องเคยบ้างต้องเคยมาบ้างครับนะ
3: ครับอืมเพราะฉะนั้นรุ่นหลังๆที่ไม่ค่อยได้เจอคดุงคดีเนี่ยอันนี้ก็คือฟังแล้วจะได้ระมัดระวังฟังแล้วจะได้เข้าใจแล้วฟังแล้วจะได้มีจุดยืนที่มั่นคงนะครับเพราะว่าเห็นกันครับว่าบ
4: างก็แต่จริงๆเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะพี่เฮงนะครับคุณผู้ชมทุกท่านก็คือว่าถ้าเราทำข่าวนะครับถ้าเราทำงานข่าวแล้วเราถูกฟ้องเนี่ยนะครับคือถ้ามีหลักฐานนะครับมีเอกสารมีข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับก็ชัดเจนในการยืนยันในการทำข่าวของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างจะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยจะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีข้อมูลมีโน้ตมีนี่แล้วข้อมูลเนี่ยหมายความว่าแบบคุณไปดึงมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับโน้นดึงมาจากทีวีนี้นะครับไม่ใช่นะมันต้องเป็นแฟกต์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเรารายงานข้อจริงไปเนี่ยนะครับอาจจะแรงบ้างครับในบางข่าวอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่โดนในพี่เองเพราะมันคือเรื่องจริงเพราะมันคือเรื่องจริงมันคือข้อจริงที่มันไม่มีข้อเท็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการข่าวเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปย้ายกับว่าข้อเท็จจริงไม่ย้ายกับว่าข้อจริงนะครับที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นมาฟังอาจารย์จักริดกันดีกว่าครับท่านพร้อมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีคุณณรงค์คุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีอาจารย์จักริดครับเห็นข่าวนี้แล้วนะครับออกมาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นนิมิตหมายใหม่นะครับเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความสบายใจของคนสื่อนะครับเกี่ยวกับคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาครับคุณจักริดครับ
5: ผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าดูผ่านๆเนี่ยผมคิดว่าคำแนะนำของท่านเนี่ยมันเป็นคำแนะนำที่มีหลักก็ปฏิบัติหรือมีเขียนไว้ในกฎหมายอยู่แล้วครับโดยเฉพาะกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือว่าให้ศาลเนี่ยเป็นคนใช้ดุลพินิจในการที่จะยกฟ้องในกรณีที่เห็นว่าการฟ้องเนี่ยไม่สุจริตนะครับอันนี้จะเป็นผมคิดว่าเป็นข้อแนะนำที่จะย้ำเตือนหรือสื่อสารให้พวกเราเข้าใจว่าเวลาที่เราถูกฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าศาลจะพิจารณาคดีลงโทษทุกกรณีนะครับมีหลักกฎหมายมีแนวทางปฏิบัติซึ่งอันนี้ก็ดำเนินการมาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นข้อแนะนำของท่านเนี่ยก็เป็นข้อแนะนำที่ท่านคงใช้หลักกฎหมายที่ผมพูดถึงนี่นะครับ
3: ครับ
4: ก็คือว่าจริงๆแล้วเชิญเพียงครับตัวเอง
3: ครับผมใน

0: ในมุมหรือลักษณะเด่นของการฟ้องปิดปากเนี่ยเขาฟ้องเพื่อจะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเจอกับความยากลำบากฟ้องเพื่ออีกฝั่งหนึ่งนี่กลัวกับความเสียหายที่อาจจะต้องจ่ายสมมติกรณีเป็นคดีแพ่งแล้วก็มีลักษณะของการที่บางทีอย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกว่าเผื่อดึงมาเป็นพวกเลยเป็นไปได้ทั้งสองสามอย่างนี้ไหมครับอาจารย์
1: ผมหลักคิดผมนะครับผมคิดว่าอาชีพสื่อเราเนี่ยเป็นอาชีพต้องเผื่อใจไว้เลยนะครับคือเรามีหน้าที่ตรวจสอบสังคมมีหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลสาธารณะนะครับมันย่อมจะมีโอกาสอยู่เองที่จะสร้างความไม่พอใจให้เขาเขาก็มีสิทธิ์จะฟ้องนะครับต้องพูดตรงๆว่าคือเราไปตัดสิทธิ์คนอื่นๆไม่ได้นะครับถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายเขามีสิทธิ์ฟ้องอยู่แล้วแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเขาฟ้องโดยที่ใช้สิทธิ์ไม่สุจริตจากประสบการณ์ผมนะครับเวลาที่เราแน่ใจว่าเราถูกฟ้องโดยที่เขาต้องพยายามปิดปากเราหรือทำให้เราเดือดร้อนผมว่าเรามีประเด็นในการต่อสู้แล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมเป็นบรรณาธิการที่ถูกฟ้องมา16ปีนะคร
0: ับ โอ้ตลอด16ปีครับที
1: ่แล้วต้องเรียนครับว่าผมถูกฟ้องเนี่ยถ้าจะคร่าวๆก็คงมากกว่า100คดีเราก็พอเข้าใจได้ว่าไอ้คดีไหนเนี่ยที่เราผิดจริงๆนะฮะถ้าเราผิดจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องหาทางประนีประนอมพูดจากันแต่ถ้าไม่ผิดแล้วเขาพยายามจะฟ้องปิดปากเราเนี่ยผมสู้ทุกคดีแล้วก็คุณคดีก็คือชนะทุกเรื่องนะครับ
2: คำนี้น่าสนใจมากคุณจักริตที่บอกว่านะครับคุณจักริตเองเนี่ยก็ตรงๆนะครับตั้งแต่พิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเขาเคยจะมีบรรณาธิการหนึ่งคนนะครับที่เอาไว้สำหรับต่อสู้คดีก็คือตรงๆนะก็คือนะครับบก.ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเนี่ยเอาไว้ขึ้นศาล
1: ใช่
2: ไหมครับ
1: ใช่ใช่
2: ทีนี้ประเด็นที่บอกว่านะครับบางครั้งเลยถ้าเราผิดจริงนะครับคนใหญ่นะครับเรื่องข่าวพวกนี้ที่ทำแล้วพลาดไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบไหนเขาเล่าว่าแรงข่าวกล่าวว่าคนโน้นบอกมาว่าอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับหรือยังไง
1: คร
2: ับ
1: ครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราคงไปยืนยันว่าทุกคนทำงานตามหลักวิชาชีพอย่างเคร่งครัดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้นะครับ
2: oh.
1: ก็อาจจะมีเพื่อนเราบางคนหรือสื่อบางสำนักเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องหลักการในการทำงานเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เปิดช่องทางให้เขาฟ้องร้องคดีได้แล้วผมก็พบว่าในคำพิพากษาศาลฎีกาในหลายเรื่องนะครับศาลก็ลงโทษนะครับเพราะว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เกินขอบเขตของการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนศาลเขาวินิจฉัยแล้วก็ลงโทษนะครับส่วนคดีที่เขาฟ้องที่จะปิดปากหรืออะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าในสื่อบางคนบางค่ายเนี่ยอาจจะเกิดความยากลำบากนะครับแล้วก็มีการฟ้องกันแกล้งบางทีก็ไปฟ้องนู่นต่างจังหวัดไกลๆเราก็ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวมาในที่สุดเราก็เดือดร้อนลำคาญเขาก็ยอมไปก็มีกรณีแบบนี้ก็มีอยู่นะ
2: ที่กลับมานะครับกลับมาว่ายุคก่อนเนี่ยยุคสมัยที่เราทำหนังสือพิมพ์กันเนี่ยนะครับเราร่ำเรียนกันมาเนี่ยครับมันจะมีกระบวนการเกรดกีเปอร์แต่ว่ากระบวนการเกรดกีเปอร์ที่มีอยู่กับสิ่งที่คุณจักริตพูดเนี่ยบอกว่าบางคดีเนี่ยเราก็ผิดจริงก็ศาลลงจริงด้วยซ้ำไปมันก็หมายความว่าก็คือกระบวนการเกรดกีเปอร์ที่มีอยู่บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ฟังก์ชันเหมือนกันเลยครับหรือยังไงหรือทำงานแบบได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับถึงได้ปล่อยที่เรื่องราวแบบที่ไปจะไม่ต้องมีการแบบถูกฟ้องและศาลลงโทษอะไรประมาณนี้ครับ
1: ผมคุณณรงค์คุณวิชัยผมยังไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังจะพูดถึงเกรดคีเปอร์ได้หรือเปล่า
2: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนี่คือย้อนกลับไปในอดีต
1: คือปัจจุบันเนี่ยคือถ้าจะพูดในสุดโต่งเนี่ยก็อาจจะพูดดังนั้นได้เนี่ยแต่ผมว่าพวกเราก็ยังคงมีอยู่นะครับที่ยังทำงานตามวิชาชีพและมีความรับผิดชอบอยู่การที่เกียร์ทิปเปอร์ถูกลดความสำคัญลงเนี่ยหรือว่าไม่ใส่ใจหรือไม่รู้ก็ตามในกรณีที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยผมว่ามันก็เปิดโอกาสให้เขาทำการสื่อสารที่อาจจะส่งผลกระทบเก
2: ิ
1: ดความเสียหายกับคนอื่นครับมันโอกาสที่จะถูกฟ้องด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ทำหน้าที่ตามหลักการวิชาชีพเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับยุคก่อน
0: นี่ผมอยากจะเรียนถามในมุมของ

0: การที่ถ้าว่านักข่าวนะฮะหรือว่าเป็นระดับบรรณาธิการถูกฟ้องร้องนะครับอาจารย์ฮะต้นสังกัดเองเขาจะขมีขมันแล้วก็จะทุ่มเททุกสรรพสิ่งในการช่วยเหลือในเรื่องของรูปคดีไหมครับ
1: คือคุณวิชัยผมคงตอบแทนองค์กรอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดเฉพาะองค์กรผมเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับเราพูดข้อเท็จจริงกันนะฮะคนที่เป็นต้นเหตุให้เราถูกฟ้องคือนักข่าวนะครับบางครั้งเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นใครก็ตามที่อยู่ในกองบรรณาธิการส่วนใหญ่นะคนเหล่านั้นเขาบอกเอาเป็นหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณก็ไปขึ้นศาลคุณก็ไปดำเนินคดีนี่พูดถึงตัวนักข่าวนะครับเขาแค่ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าที่เราถูกฟ้องเนี่ยเพราะเขาเขียนข่าวที่อาจจะไม่ตรงข้อเท็จจริงหรืออาจจะไม่ได้ตรวจสอบตัวเองถี่ถ้วนแต่ว่าเฉพาะตัวองค์กรเองเนี่ยผมเชื่อว่าองค์กรของผมที่ผมเคยสังกัดหรือองค์กรหลักๆที่เรารู้จักเนี่ยเขาดูแลรับผิดชอบนะครับก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันแล้วเข้าใจว่าเฉพาะองค์กรวิชาชีพเนี่ยเรามีทำเอ็มโอยูกับสภาทนายความใช่ไหมครับที่จะดูแลในกรณีที่เราทำงานตามวิชาชีพว่าถูกฟ้องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหลักประกันนะครับว่าถ้าเราถูกฟ้องโดยการทำงานตามหลักการวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเนี่ยมีคนดูแลอยู่แล้วนะครับ
2: ครับนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วผู้ปกครองก็จะดูแลแหละนะครับแต่ว่าจะดูแลแบบจะทุ่มเทสรรพกำลังแค่ไหนอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ละองค์กรนะครับที่เราทำเป็นที่กลับมานะครับกลับมาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องนะครับคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกานะครับที่ออกมาในลักษณะนี้ก็ช่วงแรกเนี่ยได้คุยกับท่านอัยการวุฒิชัยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการออกมาตอกย้ำนะครับอีกครั้งนึงเมื่อปี2562นะครับ
1: ครับ
2: ประธานศาลฎีกาท่านก็ได้กรุณาออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งเหมือนอย่างที่คุณจักรเดชพูดถึงทีนี้ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเหรียญสองด้านไหมครับว่าโอเคในมุมหนึ่งก็เอาล่ะนะครับก็นะครับผู้ที่ไม่เคยแบบล้ำเส้นออกไปไม่เคยออกนอกกรอบอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ถูกฟ้องอยู่แล้วแต่ว่า คนที่นะครับชอบล้ำเส้นชอบแบบนะครับคาบลูกคาบดอกนิดนึงหน้าหน่อยนึงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองไปด้วยอันนี้มันกลายเป็นเหรียญสองด้านไหมครับว่าคนที่ทำดีก็ยังทำดีต่อไปก็ไม่โดนอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคนที่แบบจะล่อแหลมหรือแบบออกนอกกรอบแบบนี้นะครับก็จะพลอยได้รับผลดีไปด้วยหรือผลบวกไปด้วยยังไงแบบไหนครับคุณจักรเดชครับ
1: ผมคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แปลว่ามีข้อแนะนำแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่ทำงานโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยจะได้อานิสงส์ไปด้วยเพราะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับศาลก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับว่าการที่เขาฟ้องเราเนี่ยเราทำผิดจริงไหมเข้าองค์ประกอบความผิดไหมซึ่งผมสังเกตดูระยะหลังๆนี้นะครับก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ศาลลงโทษสื่อที่ไปล้ำเส้นเขานั้นเนี่ยผมว่าถ้าเผื่อข้อสมมติฐานเป็นแบบนี้คงไม่ครอบคลุมอะครับเพราะถ้าคุณผิดจริงคุณก็ผิดอยู่ดีครับ
2: อันนี้ชัดเจนมากแล้วก็ในยุคที่นะครับโลกเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับกลายเป็นดิจิทัลกลายเป็น AI ไปหมดแล้วความเร็วเนี่ยเข้ามาครอบงำการทำงานของคนสื่อนะครับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้นี่โอกาสที่จะพลาดนะครับมันก็น่าจะมีศูนย์คุณจะฟิตพอมีข้อแนะนำไหมว่าคุณจะต้องทำงานยังไงโอเคเอาแหละนะครับหลังจะลืมเกตคิปเปอร์ไปแล้วหรือหลายองค์กรก็ยังใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องนึงวิธีการทำงานที่เซฟที่สุดแล้วก็สามารถแข่งขันได้ภายใต้สถานการณ์นี้นี่ยังไงดีครับคุณจักรเดชครับ
1: back to basic นะครับคือ ผมคิดว่าเราอยู่ในนิเวศสื่อที่อาจจะแตกต่างจากยุคก่อนที่มันมีกระบวนการบรรณาธิการนะครับในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเราได้ข่าวอะไรมาเราฟังอะไรมาเนี่ยยังไม่ทันได้ตรวจสอบแล้วก็ว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรหรือว่าแหล่งข่าวแหล่งที่มาเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ช่วงชิงเวลาที่จะนำเสนอออกไปนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยมันก็มีสูงนะครับอันนี้เราพูดเฉพาะองค์การสื่อนะครับเราจะไม่พูดคือสังคมทุกวันนี้มันแยกไม่ได้ออกว่าใครเป็นสื่อที่ทำงานตามวิชาชีพหรือว่าสื่อที่ทำมาหากินเพื่อสร้างรายได้เราแยกไม่ออกแต่ว่าเราเอาเฉพาะเราที่เราทำสื่อวิชาชีพเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าหลักการพื้นฐานเลยแน่นอนความไวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันนะครับแต่ว่าเราอย่าละเลยว่า

0: ถ้าเราทำสื่อที่จำเป็นจะต้องมีหลักการในการทำงานคือต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วนนะครับครบถ้วนรอบด้านถ้าเราดูแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูแหล่งที่มาของข่าวไปดูที่ไหนก็ไม่เห็นมีใครเขาเสนอข่าวนี้แล้วข่าวนี้มันผูกมาได้ยังไงไม่มีที่มาที่ไปอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจำเป็นจะต้องตรวจสอบแล้วก็ไม่นำเสนอนะครับถ้านำเสนอไปก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเฟซนิวได้ง่ายครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ถูกอ้างถึงโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวทีนี้มีเสียงสะท้อนนิดหนึ่งนะครับผมรบกวนท่านหนึ่งช่วยปิดวิทยุนิดหนึ่งครับอาจารย์ฮะในมุมของขวัญและกำลังใจของคนที่ทำสื่อนะฮะหรือทำข่าวในแนวสืบสวนสอบสวนครับอาจารย์คิดว่าประกาศของท่านประธานศาลฎีกาครั้งนี้นั้นจะช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจจะทำให้คนที่ทำงานโดยเฉพาะสายข่าวนะครับสืบสวนสอบสวนเหล่านี้นั้นมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าฉันยังมีแรงหรือว่าอยากจะทำต่อไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือคนที่ทำข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องข่าวเกี่ยวกับการเปิดโปงทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับแล้วว่าจะเกิดคำถามว่าเอ้าถ้าเราทำข่าวประเภทนี้มันมีผลกระทบต่อบุคคลแล้วเราจะทำต่อไปเราจะถูกฟ้องไหมหรือเราจะถูกศาลตัดสินจะลงโทษไหมครับผมคิดว่าแม้มันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามีความเสี่ยงแบบนี้ก็เกิดขึ้นเนี่ยแต่ในวิกฤตแบบนี้เราเป็นโอกาสมากกว่านะครับโอกาสเนี่ยมันคืออะไรครับถ้ากระบวนการของข่าวเนี่ยมันเข้าสู่การพิจารณาของศาลนั่นก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะเปิดเผยหลักฐานข้อมูลเอกสารของฝ่ายที่ถูกฟ้องฝ่ายจำเลยเนี่ยและสามารถยืนยันการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะได้นั่นนะผมว่าอันนี้เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสแปลว่าถ้าเราเสนอข่าวคอร์รัปชันไปธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเอกสารเหล่านั้นได้แต่ถ้าเผื่อมันอยู่ในกระบวนการพิจารณาเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอให้ศาลออกหมายเรียกเอกสารพยานหลักฐานมาได
2: ้
0: ครับผมว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่านะครับต้องเข้าใจว่าผู้ที่ทำข่าวประเภทนี้ถ้าถูกฟ้องเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่ดีด้วยซ้ำไป
2: นะครับแต่สำคัญที่สุดก็อย่างที่บอกครับไอ้ประเภทว่าเขาเล่าว่าสนิทกันเรื่องนี้จริงแน่นอนน้องจะลงอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องพึงระวังไว้ให้มากๆเลยถูกไหมครับว่าแม้มันจะสนิทกันยังไงแต่ถ้ามีข่าวแบบที่เข้ามาเนี่ยนะครับก่อนที่นำเสนอเนี่ยก็ควรจะต้องสืบค้นกับข้อมูลนะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องคอร์สเช็คนะครับต้องเช็คกับแหล่งข่าวอื่นด้วยเลยประมาณนี้ถึงจะเรียกว่าเพลย์เซฟถูกไหมครับแต่ว่าต้องน้องรุ่นใหม่ๆนี่ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้มีเวลาจะตอบทานกันประมาณครับคุณพิงจักรครับหรือยังไงครับ
0: สิ่งที่คุณณรงค์พูดเนี่ยเราจำบรรยากาศในช่วงที่เราทำข่าวนะครับมักจะมีแหล่งข่าวประเภทนักการเมืองหรือนักธุรกิจก็ตามมากระซิบกระซาบแล้วว่าพี่บอกเผื่อคุณคนเดียวนะพี่บอกคนเดียวนะอย่าไปบอกใครอันนั้นแหละครับเป็นการปล่อยข่าวแล้วถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีเนี่ยนั่นก็เราก็เป็นกลายเป็นเหยื่อของเขานะตอนนี้กลับมาถึงรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยความเป็นสื่อมวลชนก็ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้แล้วก็เสนอข่าวกันถูกผิดยังไงไม่ได้สนใจเนี่ยเรายิ่งต้องยืนยันหลักการอย่างแน่นมากขึ้นโดยซ้ำไปว่าเราจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับข่าวสารเนื้อหาข้อมูลที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจากตัวเองนะครับไม่ต้องให้ใครกันกรองถามตัวเองว่าข่าวที่เราเสนอไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงครบถ้วนรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือเปล่าถ้าตอบตัวเองได้แบบนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาครับ
2: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนข่าวเองแต่ผมเชื่อว่าทำงานได้ระยะหนึ่งเนี่ยเซนต์หรอกแต่ก็เซนต์ว่าข่าวนี้มันใช่ไหมเฮ้ยพี่เขาพูดเขาเล่าเราฟังมันจริงเหรออุ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เลยประมาณนี้เราก็ต้องตรวจสอบ
0: ใช่ใช่ใช่เซนต์นี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับ
2: อันนี้เลยมันมีชัดเจนมาก
1: ครับอาจารย์ครับเกราะของนักข่าวปัจจุบันไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับนิติศาสตร์ไหมครับควรจะไปจบให้เป็นทนายความด้วยตัวทนายมาเลยครับอาจารย
0: ์คงไม่ถึงขนาดนั้นคุณวิชัยเพราะว่าผมคิดว่า

ถ้าเราต้องไปเรียนนิติศาสตร์อีกเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้เรื่องของกฎหมายทั้งหมดนะครับความจริงจะเป็นเรื่องนิติศาสตร์หรือไม่ก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ร่ำเรียนกันมาแล้วก็ได้รับการอบรมบ่มเพาะกันมานะครับไม่จบนิเทศหรือไม่จบนิติก็ตามเวลาที่เราเข้ามาองค์กรสื่อเราก็มักจะได้รับการตอกย้ำว่าการทำหน้าที่ของสื่อ

0: ิศาสตร์นะครับเหมือนยุคนึงครับสมัยก่อนเนี่ยประมาณ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำข่าวเศรษฐกิจแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเอาเด็กนิเทศเอาเด็กวารสารเอาเด็กกฎหมายมาทำข่าวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน่าจะหาเด็กเศรษฐศาสตร์มาทำข่าวเศรษฐกิจดีไหมอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คิดเป็นเลยคล้ายๆกันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็เจอว่าไม่ว่าจะจบสาขาไหนมานะครับก็ถ้ามีความสามารถในการทำงานข่าวได้มีเส้นมีมุมมองในต่อเรื่องนี้ก็สามารถทำข่าวได้อันนี้คือสมัยก่อนไปต่อ
1: ใช่ใช่
0: ชัดเจนมากสุดท้ายครับคุณจักริดมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังเกี่ยวกับประเด็นนี้สักนิดหนึ่งไหมครับว่าจะยังไงดีครับหลังจากนี้ครับ
1: เอาพูดเฉพาะพวกเราในวงการสื่อนะครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าการเป็นสื่อมวลชนเนี่ยอย่าไปคิดว่าการถูกฟ้องคดีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตเราเลยนะครับ แล้วการถูกฟ้องที่เรามีหลักฐานข้อมูลมีประเด็นข้อต่อสู้ชัดเจนมีเป้าหมายในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะเนี่ยผมว่าเป็นการถูกฟ้องที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วในท้ายที่สุดถ้าเราสู้คดีไปแล้วชนะคดีเนี่ยผมว่านี่คือความสำเร็จแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเราถูกฟ้องด้วยการที่เราไม่ได้ใส่ใจการทำงานนะครับโดยวิชาชีพฟังเขามาเขาเล่ามาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียหน้าเราว่าคุณเนี่ยควรอยู่ในวิชาชีพนี้ต่อไปได้ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ชัดเจนครับเอาละครับยังไงมีโอกาส
1: ครับ
0: ผมได้พูดคุยนี่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจ
2: ักริดขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับคุณดำรงคุณชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีอาจารย์ครับครับอาจารย์จักริดเพิ่มพู
0: นใช่ไหมครับ
2: ครับกรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชนไทย PBS และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติครับพี่ตั้มครับ
0: ก็วันนี้ก็เข้าใจว่านะครับอยากจะคลี่ประเด็นนี้นะครับให้เข้าใจกันนะครับว่าจริงๆแล้วคืออะไรยังไงแบบไหนแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของว่าศาลนะครับจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องจะลงไม่ลงอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็มีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์รุจิชัยนะครับอัยการรุจิชัยท่านบอกว่าปี2562ก็มีเรื่องนี้ออกมาอีกนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จะเกียรติต่อพิมลนะครับท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับวิธีการฟ้องที่เรียกว่าฟ้องปิดปากนะครับเป็นยังไงกันแล้วสุดท้ายนะครับคือแม้ว่าจะเสียเวลาแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยกฟ้องอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะนะครับแต่คุณจักริดก็บอกว่าที่ศาลลงก็เยอะเช่นกันนะครับพี่เองครับ
2: นั่นเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ค่อยอกเข้าใจมากขึ้นครับเดี๋ยวพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติวันนี้เราส่งเวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศรวมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนายอสิทธิ์สัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการความโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในการดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2569วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569 ทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอ

0: พร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมณสถานที่ที่คณะสงฆ์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นโสพลเผยเตรียมบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายพรรคซึ่งจากการหารือระหว่างวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมรัฐสภาพิจารณารับประการในวาระที่1ส่วนจะเริ่มพิจารณาในวาระต่อไปได้เร็วเพียงใดนายโสพลระบุว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้เวลาพอสมควรหากอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ต้องเร่งปรึกษากันเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหากพิจารณาได้เร็วขั้นตอนอื่นตามมาก็จะเร็วขึ้นส่วนบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงินจะกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่การหารือเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้นส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นอีกเรื่องไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนซาบีดาคิกออฟปักหมุดจังหวัดแรกเปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4และสัญจรสู่4ภูมิภาคนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Culture's Future is Now หลังพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศกำหนดจัด4ภูมิภาคเริ่มต้นภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีวันที่29พฤษภาคมภายในงานมีการเสวนามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมครั้งถัดไปกำหนดจัดพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันที่12มิถุนายนจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25มิถุนายนจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ภายในเดือนกรกฎาคมจังหวัดชุมพรมั่นใจว่าการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิดร่วมระดมสมองเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุขุมชี้ไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลใช้เกมเปิดกู้คะแนนนิยมย้ำแบรนด์ภูมิใจไทยพูดแล้วทำรองศาสตราจารย์สุขุมนนท์สกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแสดงความคิดเห็นถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลซึ่งออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนผ่านทั้งการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการ60/40ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วว่าถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนชัดว่ารัฐบาลกำลังพยายามใช้มาตรการเศรษฐกิจเข้ามาฟื้นความเชื่อมั่นและสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองกลับขึ้นมาโครงการ60/40ถูกมองว่าเป็นการต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่งในอดีตได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างชัดเจนหลังมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กว่า26ล้านคนภายในระยะเวลาไม่นานสะท้อนว่าประชาชนจำนวนมากยังคงรอคอยมาตรการลักษณะนี้เพราะเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวันรองศาสตราจารย์สุขุมมองว่าในทางการเมือง

0: ผู้ที่ได้รับเครดิตจากโครงการนี้ย่อมหนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยซึ่งที่ผ่านมาพยายามสร้างภาพจำเรื่องพูดแล้วทำผ่านนโยบายที่สามารถจับต้องได้จริงและเห็นผลในทางปฏิบัติแม้โครงการดังกล่าวจะเป็นผลงานของรัฐบาลโดยรวมแต่ในสายตาของประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยเพราะเป็นพรรคที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายลักษณะนี้มาโดยตลอดจึงถือเป็นแต้มต่อทางการเมืองที่สำคัญของพรรคในช่วงเวลานี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังกู๊ดMorning Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์เช่นเคยนะคะ30 พฤษภาคม 2569นะคะวันนี้อยู่กับจุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะแล้วก็ติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองทักทายติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั้งทาง FM 100.5 แล้วก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้เรา2คนไม่ได้มากับฝนนะแค่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะกทม.แม้ว่ายังไม่มีกลุ่มฝนในเวลาบ่าย2โมงณขณะนี้แต่ตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเล็กน้อยเห็นว่าทางลาดกระบังหนองจอกมีฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นรายงานสภาพอากาศของศูนย์รายงานป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครก็แน่นอนว่าช่วงนี้อยู่ในห้วงของฟ้าฝนนะครับคุณเก๋
3: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีรายงานนะแล้วก็มีภาพของการลงพื้นที่ที่เขตสายไหมของกรุงเทพมหานครภาพของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะหมายเลข9แล้วก็ทางคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าใช่ค่ะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก็เขาก็ไปป้ากันขนาดหาเสียงเพราะว่ามีกำหนดการลงพื้นที่ในเขตสายไหมแล้วก็บางเขตเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะที่เรียกได้ว่าน่ารักดีนะคะต่างฝ่ายก็เข้าไปทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์เองก็เข้าไปทักทายคุณชัชชาติแล้วก็ทันทีที่คุณชัชชาติเห็นคุณชัยวัฒน์นะคะก็บอกเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าเออนะทักทายกันบอกว่าเป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็เห็นภาพของการลงพื้นที่หาเสียงจับไม้จับมือกันด้วยนะคะแล้วก็มีการทักทายกัน
4: นี่ก็คือบรรยากาศของการที่จะเริ่มมีสีสันแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าผู้ว่าชัชชาติปะทะด็อกเตอร์โจแต่ด็อกเตอร์เจไม่รู้ไปไหนนะ คุณอนุชาบุรพาชัยศรีอันนี้ก็เ

0: ็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์มีทั้งดร.โจมีทั้งดร.เจมส์ก็เห็นว่าคุณอนุชาดร.เจมส์ตอนนี้ก็กำลังลุยเรื่องของการปราบปรามต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยนะครับเห็นว่าล่าสุดวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไปที่ตลาดตรอกหม้อแถวแถวเขตพระนครเห็นว่าเป็นเรือไฟฟ้าด้วยนะครับนั่งเรือไฟฟ้าจากท่าเรือคลองพดุงกรุงเกษมไปท่าเรือเทเวศหาเสียงกันเห็นว่าไปชูนโยบายจัดระเบียบสตรีทฟู้ดไม่ให้กระทบทางเท้าและจะผลักดันแก้ปัญหาคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยเขาจะนำเสนอเอา QR code มากำกับตรวจสอบผู้ค้าในจุดผ่อนผันด้วยนะเรียกว่าต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลักดันนโยบายของแต่ละภาคกันแล้วครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยคุณอนุชานี่ก็ควงนะคะหลายท่านเลยนะคะก็ไปพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะและไปที่ตลาดตรอกหม้อที่กระทรวงมหาดไทยเขตพระนครค่ะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลโพลด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโพลของทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุณชัชชาติเองเนี่ยก็นำโด่งเลยนะแต่ว่าก็ในส่วนของความสำคัญของโพลเองมันก็มีบางส่วนที่เหมือนกับว่าประชาชนเองยังมีส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วก็ยังลังเลด้วยคะแนนตรงนี้ก็ไม่รู้จะเทไปตรงไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโพลเนี่ยคือแม้ว่าทางคุณชัชชาติจะนำโด่งนะแต่ก็บอกว่ายังพอมีเวลาในการนำเสนอก็ต้องยอมรับแหละที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการรับรู้ของผู้สมัครต่างๆนะคะของแต่ละคนเนี่ยก็จะรับรู้เรื่องของคุณชัชชาติมากที่สุดนั่นเองก็เป็นปกติแล้วก็คิดว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนำเสนอนะคะก็ซึ่งเห็นว่าจะมีความแตกต่างแล้วก็ถ้าหากกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะปัญหาต่างๆที่เคยกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พยายามที่จะเคลียร์นะคะแล้วก็ตรวจสอบด้วยแล้วก็มีการถามว่ามีประชาชนอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าจริงๆคนที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ให้เปลี่ยนใจได้นะ ไม่มีข้อห้ามเราเดินหน้าในเวลาที่เหลือนะคะฉะนั้นเองเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะทำอย่างเต็มที่เลยอ่ะก็ไม่ได้เสียกำลังใจแต่อย่างใดนะคะแม้ว่าโพจะออกมาว่าคุณชัชชาตินำนะคะแต่ก็เชื่อว่ายังพอมีเวลาแล้วก็ยังเชื่อว่ายังเปลี่ยนได
0: ้ครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของการชิงชัยเก้าอี้ของผู้ว่ากทม.เช่นเดียวกับบรรยากาศทางเมืองพัทยาก็เป็นห่วงเวลาที่สอดคล้องเดียวกันเหมือนกันนะครับสำหรับการปกครองแบบรูปแบบพิเศษแห่งที่2ของไทยต่อจากกทม.ก็คือเมืองพัทยาก็เรียกว่าเป็นอปท.รูปแบบพิเศษซึ่งครั้งนี้นะครับก็เรียกว่ามีการเปิดรับสมัครนายกเมืองพัทยาไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อ2วันก่อนแน่นอนว่าตัวเต็งคงหนีไม่พ้นคุณปรเมศวร์อดีตนายกของเมืองพัทยาก็ได้หมายเลข2นะครับมาในกลุ่มเรารักพัทยาอันนี้เป็นตัวเต็งบ้านใหญ่แห่งเมืองพัทยาก็ลุยสู้ศึกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีคู่สมัครที่เป็นคู่แข่งเบื้องต้นอีก3คนด้วยกันก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะเพราะที่เทศบาลเมืองพัทยาเมืองนายกเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็มีคู่แข่งสำคัญจากพรรคประชาชนอย่างคุณอิทธิวัฒน์ที่ยกกาดท้าชนลงพื้นที่ยิบยิบเลยครับในช่วงของการหาเสียงในครั้งนี้ก็รีกว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองสำหรับแชมป์เก่าจากเมืองพัทยาครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยแล้วก็อัปเดตนะคะเพราะว่าวันนี้แต่ละท่านนะคะที่เป็นผู้สมัครนะคะอิสระเองเขาก็ลงพื้นที่ที่จะหาเสียงเช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วก็ประเมินกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะเพราะว่าปิดการลงทะเบียนไปเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็ปิดไปตั้งแต่เวลา 22:00 นทีนี้เนี่ยถามว่ามีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จมากน้อยขนาดไหนที่เปิดมาตั้งแต่วันที่25จนยาวไปจนถึงวันที่29ของเมื่อคืนนะคะก็มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยประมาณ26ล้านคนโดยในส่วนที่เป็นผู้ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยทั้งสิ้น26ล้านคนก็จะแบ่งเป็นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก18ล้านคนแล้วก็เป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่ประมาณสัก7ล้านคนก็คืออันนี้เนี่ยคือไม่เคยใช้เลย
0: ผมนี่แหละเป็นหนึ่งใน7ล้านคนครับที่เพิ่งจะได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าคนละครึ่ง plus ลงไม่ทันสแกนหน้าไม่ทันแต่ว่า30ล้าน

0: สิทธิ์ในครั้งนี้มีเวลานะครับแล้วก็ผมก็ได้หลังจากที่สแกนหน้าผ่านแล้วก็ลงทะเบียนอีกประมาณ2วันก็ถือว่ารวดเร็วแต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่าไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้ก็เรียกว่าคนใช้สิทธิ์เนี่ยไม่เท่ากับคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมานะคุณเก๋นะ
1: เพราะว่าสิทธิ์ยังเหลืออยู่ประมาณสักเกือบ4ล้านสิทธิ์เลยนะ เหลือประมาณ 3.95 ล้านสิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลได้มีการเปิดนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูก่อนนะคะไปดูในส่วนของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยว่าเขาจะพิจารณานำเงินวงเงินที่เหลือเนี่ย ดึงกลับมาแล้วก็จะไปจัดสรรโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในรอบถัดไปเป็นในลักษณะรูปแบบไหนอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้ใช่ไหมคะวันที่1มิถุนายน
0: ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าจะจับจ่ายใช้สอยกันแล้
0: ว
1: จะเริ่มใช้จ่ายกันในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะสามารถต่อยอดเรื่องของเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราดูนะคะเศรษฐกิจในบ้านเราในวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของภาวะการชะลอตัวเนาะแล้วยังมีเรื่องของภาวะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยนะคะ
0: ค
1: เดี๋ยวพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดรสมชายภคภาสวิวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเมืองอาจารย์สมชายอยู่ในสายแล้ว
0: สวัสดี
1: ค่ะ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ประเมินหน่อยรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์เนี่ยเปิดถึง30ล้านสิทธิ์แต่ว่ามีสิทธิ์ยังเหลือเกือบ4ล้านเลยนะอาจารย์ถ้ามองหากว่าประเมินเนี่ยสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมสิทธิ์ถึงไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์คะอาจารย
2: ์เท่าที่ดูนะฮะคนบางคนอาจจะไม่อยากจะใช้สิทธิ
1: ์
2: นะครับแต่ผมคุยกับชาวบ้านหรือคุยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะบางทีไปขอแอปเนี่ยยากมากต้องจดทะเบียนมีจำนวนเยอะเลยนะครับที่ฟังอันนี้เพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเพราะว่าเท่าที่ผมคุยอยู่หลายคนนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่เอาทั้งที่ไม่ใช่ว่ารวยแต่ว่าหมายความว่าเขาไม่อยากจะคือต้องไปมีการจดทะเบียนมีการทำแล้วบางทีแอปติดต่อทำอะไรขอยากมากเพราะอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเขาแบบ discourage คนในลักษณะที่จะเข้าไปในอันนี้ครับ
1: อ
0: ย่างนี้จะเข้าเป้าหรือครับอาจารย์ไม่ถึง3ล้านสิทธิ์ที่ตั้งใจเอาไว
1: ้30
0: ใช่
2: อ
0: ้
2: าวอันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าถึงจุดหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นส่วนที่ช่วยคนที่ใช้สิทธิ์จริง
1: ๆ
2: คนที่มันใช้สิทธิ์มันมี2ประเภทประเภทหนึ่งยังไงต้องใช้แล้ว
0: ครับ
2: อันนี้พวกนี้คงพลาดไม่ได้แต่พวกที่ผมถามอยู่นะมีสิทธิ์แต่พูดง่ายตัวเองยังพอมีอยู
1: ่
2: ในลักษณะนี้ก็เลยไม่อยากใช้สิทธิ์อันนี้มันก็มี2ประเภทนี้ครับ
1: มัน
2: กลุ่มอีกกลุ่มนึงอยู่ตรงกลางคือยังไงก็ตามยังพออยู่ได้แต่ก็อยากจะใช้สิทธิ์จะได้เงินเพิ่ม
1: คร
2: ับมันมี3กลุ่มเหล่านี้มันไอ้กลุ่มที่เรียกว่าไม่เคยจำเป็นน่ะมีบางคนใช้จริงแต่บางคนก็ไม่อยากจะถึงขนาดนั้นเพราะยังไงก็ตามอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้จำนวนมันไม่ครบครับ
1: ค่ะนะก็เป็นสาเหตุที่เราวิเคราะห์แล้วก็ประเมินกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะคะอาจารย์ผลของการจ่ายจริงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะปลุกกำลังซื้อเรื่องของการช่วยเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนหรือลดค่าครองชีพของประชาชนในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างไรมากน้อยคะอาจารย
2: ์ในเรื่องค่าครองชีพเนี่ยก็ช่วยให้บาดเจ็บน้อยลงเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วจำเงินโดยเงินสังเกตดูนะฮะ 4,000 บาทนะครับ200บาทแล้วก็อะไรครับในลักษณะที่ใช้นะครับใน4เดือนนะ
0: ครับ
2: แล้วก็วันหนึ่งใช้200บาทแต่ว่าทางผู้ร่วมมัน60 40ก็จ่าย133
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพนี้โดยภาพรวมก็คือมันเป็นการช่วยบรรเทานะบรรเทาในเรื่องค่าครองชีพอะไรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือถามว่ากระตุ้นไห
1: ม
2: จริงๆมันก็มีส่วนในการกระตุ้นทีนี้กระตุ้นเนี่ยเท่าไหร่จำนวนเงินตอนแรกมัน 170,000 กว่าอันนี้อาจจะยังไม่ถึงนะครับตีซะว่าแล้วไอ้ถ้าเราดูไอ้200กับ133เนี่ยหมายถึงถ้าเป็นใช้เต็มสมมติว่า30 170,000 กว่าเนี่ยมันบวกเข้าไปเพราะ40คนใช้เพราะตัวเลขยังไงก็ตามตัวนี้ไม่ถึงแต่ตัวเลขผมคิดว่ารวมๆเนี่ยน่าจะถึง 200,000 ล้านพอ 200,000 ล้านเนี่ยนะหมายความว่าทุกๆ 100,000 เนี่ยมันจะทำให้เฉลี่ยของ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.25 เพราะผมก็คิดว่าจะมีส่วนช่วยให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะมี GDP ขยายตัวได้เพิ่มจากที่มันควรจะเป็นประมาณ 0.5% 0.4 ถึง 0.5% ครับ
1: ก็น่าจะส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศแล้วก็

0: ็ช่วยผู้ประกอบการก็มีไม่มากก็น้อยเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับแต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่คนเกรงกันบอกว่าถ้าเกิดมันสงครามมันยืดเยื
0: ้
1: อในกรณีนี้แล้วจะหาเงินที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พอมีเงินอยู่เพราะว่าใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแต่ยังไงก็ตามผมดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วครับนะอันนี้บอกได้เลยเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เต็มกืนเต็มทนนะครับเพราะฉะนั้นถึงต้องอเมริกาต้องยอมโอนอ่อนนะครับทางด้านของอิหร่านก็เช่นเดียวกันเจอประเด็นปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวติดลบ 10% เงินเฟ้อ 40-50% คนว่างงานหลายล้านคนอเมริกาเจอประเด็นปัญหาเรื่องของค่าของชีพสูงขึ้นซึ่งทำให้ฐานเสียงเขานะครับและแสนประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียต้องการที่จะห้ามมันเลิกเพราะว่าตัวเองก็ถูกกระทบเยอะแยะเพราะฉะนั้นนี่บอกได้เลยครับว่าแนวทางของเขาเนี่ยนะครับมันใกล้จะจบเพราะว่าแบ่งแนวทางออกมาเป็น2ใกล้ๆ1เอาที่ใกล้ๆก่อนพอเปิดปั๊บนะครับแล้วก็ยอมจ่ายนะครับค่าเสียหายไม่ใช่เสียหายสิ่งที่เขาเรียกร้องเพียงแต่ตัวเลขที่มันยังไม่ลงตัวส่วนในที่ยากๆนะครับอันนี้ไว้60วันนะใน60วันค่อยๆคุยกันไปเพราะอันนี้ผมก็คิดว่าดูจากแนวทางแล้วทั้ง2ฝ่ายพยายามที่จะหาทางลงเพราะว่าบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่หลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าสถานการณ์คงจะไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปเพราะเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมยังคิดว่าปีนี้ยังสามารถขยายตัวได้ถึง 2.6-2.7%นะครับคืออยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นฉากทัศน์ประเภทที่ฉากทัศน์ที่1กับ2ของ IMF ครับฉากทัศน์ที่1 IMF มัน 3% ฉากทัศน์ที่2 0.5 ฉากทัศน์ที่3 2ผมคิดว่าอยู่ตรงประมาณ 2.6-2.7 เพราะถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าไอ้ที่เราเจออยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะเรียกว่าบาดเจ็บเรียกว่ารุนแรงน้อยกว่าที่เราจะคาดไว้แม้ว่าตัวเลขที่ผ่านออกมาเดือนอะไรเมษาเนี่ยอาจจะตื่นเต้นขาดบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับโอ้โหออกมาเยอะเลยเป็นบทการแต่อันนี้ผมยังคิดว่าถ้าดูให้ดีนะครับ3เดือนแรกเนี่ยนะครับเรื่องส่งออกในขยายตัวดีมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากเดินบัญชีเดินสะพัดก็มาจากเรื่องของอะไรครับมีการ1มีการอะไรครับมีการนำเข้าสินค้าประเภททุนเยอะสองเรื่องของราคาพลังงานนี่มาจากเรื่องตะวันออกกลางเลยแต่ดูสินค้าที่ประเภททุนที่ออกมานะฮะมันดีนั่นหมายความว่าอีกหน่อยจะกลายมาเป็นอะไรครับเป็นการส่งออกและแม้ว่าเดือนเมษาการลงทุนเอกชนเนี่ยจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่ว่าใน3เดือนแรกเนี่ยการลงทุนเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ10ถือว่าสูงสุดในประวัติการแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่มันเห็นได้ชัดว่าจะเป็นตัวที่ดีที่จะอธิบายอนาคตคือคนขอ BOI เนี่ยแค่ 3-4 เดือนเนี่ยเป็นล้านๆแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ฮะผมก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยนอนคงจะเรียกว่าไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนักแม้ว่าจะดูจากตรงนี้เรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะเรียกว่าสูงเป็นประวัติการแต่อันนี้ไม่ต้องไปกลัวในแง่ว่าตัวเลขตัวนี้ยังอธิบายว่าหลายตัวมันมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องระวังทุกนันนิดหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งนะครับเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยประมาณ 250,000-260,000 นะครับเรียกว่ามีมากกว่านี่ระยะสั้นและระยะยาวรวมกันมากกว่านี่ระยะสั้นเนี่ยหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นกรณีก็เป็นเรื่องเสถียรภาพก็ไม่ใช่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต้องมาระวังนิดนึงว่าสถานการณ์มันยังไม่จบเพียงแต่ว่าเราก็มองในลักษณะว่ามันอาจจะใกล้ๆคลี่คลายแต่ก็ต้องเผื่อพลาดไปบ้างนะครับเพราะในก็ในภาพรวมแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าจะน่าตื่นเต้นตอนเดือนเมษาแต่โดยภาพรวมก็คิดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้นะครับระหว่าง 1.6-1.7 หรือดีไม่ดีเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการประมาณ 2% ได้ครับ
0: อาจารย์คะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของจำนวนสิทธิ์เนี่ยค่ะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยต่ำกว่าเป้าหมาย30ล้านสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าเห็นทางกระทรวงการคลังเขาก็ออกมาบอกนะบอกว่าก็จะไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งหรือศูนย์เปล่าหลังจากนี้เนี่ยคณะกรรมการกันกองโครงการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพิจารณานำวงเงินดังกล่าวเนี่ยกลับมาจัดสรรผ่านโครงการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนใหม่นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุดถัดไปของรัฐที่กำลังเตรียมอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะอาจารย์มองว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนหรือทิศทางไหนเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ด้วยอะค่ะ
1: อันนี้เราสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยไอ้มัน400,000ล้านไอ้200,000ล้านหลังเนี่ยมันมาช่วยทางด้านเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงช่วงของอะไรครับเรื่องพลังงานนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งพยายามที่จะมาเน้นเรื่องพลังงานสีเขียวแล้วก็พยายามที่จะมาดำเนินมาตรการของถาพี่ตรงนั้นทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็คงคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเอามาดูว่ามันมีสองเรื่องหนึ่งคือ

0: 120ใช่ไหมอันนี้ยอดซื้อ200ถ้าใครจะไม่เติมถึงพันก็แล้วแต่วันละ133บาทก็ได้ใช่ไหมครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะพักนะคะสำหรับใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรอยู่นะคะแนะนำค่ะเป็นหม้อหุงข้าวที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวมาพร้อมกับ6ฟังก์ชันเลยนะคะคาชิวารุ่น RC1804ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวนะคะสำหรับสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยค่ะ6ฟังก์ชันที่บอกนะคะก็เรียกได้ว่ามันคือความอัจฉริยะจริงๆนะคะมีทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กค่ะเรียกได้ว่าจบในหม้อเดียวจริงๆสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีไป2รายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะใครสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3390 02-114-3390 นะคะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมรับหลักธรรมวันวิสาขบูชากับพระพยอมกันนะครับ
1: ค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกา 43 นาทีนะคะอยู่ต่อกับจิ้งอยู่ต่อกับติ้งหน่อยนะคะแล้วก็เก๋ค่ะ
0: ก็ทักทายท่านผู้ฟังทางไลน์กันบ้างนะครับพี่อับดุลเลาะบอกว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านระวังนะจากไทยช่วยไทยพลัสจะกลายเป็นไทยช่วยไทยพลาดอ๋อคือพลาดที่เรียกว่า คุณสมบัติของท่าน

0: เกินใช่ไหมก
1: ็
0: เลยไม่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนในครั้งนี้ท่านก็เลยพลาดไปนั่นเองนะครับขอบคุณพี่อมรด้วยนะครับส่งรูปดอกกุหลาบสีม่วงวันเสาร์วันนี้สวยงามทีเดียวก็ทักทายพี่สุภชัยที่ดิน689กันด้วยนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เราก็ใกล้จะถึงวันสำคัญทางศาสนากันแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันวิสาขบูชาก็ปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมแน่นอนว่าหลายคนก็คงอยากจะได้ร่วมรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานเรียกว่าเป็น3เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเลยนะครับแน่นอนว่าวิสาขบูชา2569ในปีนี้เนื่องในวันสำคัญขนาดนี้ครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ทรงประทานพระคติธรรมด้วยนะครับคุณเก
1: ๋
0: ท่านบอกว่าวันวิสาขบูชาก็เตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนว่าท่านคือผู้ที่ทรงเพียรพยายามอย่างถ่องแท้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างแห่งการหมั่นเพียรสั่งสมกรรมดีก็จึงขอให้สาธุชนมุ่งหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนเองให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆอันนี้คือพระคติธรรมในวันวิสาขบูชาจากสมเด็จพระสังฆราชของเราครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการ
0: นมัสการครับ
2: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะพรุ่งนี้วันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในแง่ของหลักธรรมคำสอนแล้วก็แก่นแท้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาอยากให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรเพราะถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งเลยของทางพระพุทธศาสนาค่ะ
2: อันดับแรกต้องจัดว่าเป็นวันที่ทำให้ตื่นรู้เบิกบานของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยๆเราจับประเด็นสักคำหนึ่งว่าเราจะอยู่อย่างตื่นหรือจะอยู่อย่างหลับถ้าอยู่อย่างหลับก็หลับไหลไปไม่รู้เรื่องรู้ราวโดยเฉพาะไม่รู้หลับอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าพุทธเจ้ารู้เนี่ยหลับอยู่ในอริยสัจหลับอยู่ในความทุกข์หลับไม่รู้เลยเหตุมาจากอะไรหลับไม่รู้ว่าทุกดับแล้วยังไม่รู้ว่าดับมีสภาพต่างกันไม่ดับยังไงและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกดับจึงอยู่กับความทุกข์กันเรื่อยไปเรื่อยไปเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ต้องถือกันว่าต้องมาตั้งหลักละอยากให้ทุกตั้งกระเช้ายันเย็นได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้สักครึ่งวันก็ยังดี
0: ครับ
2: ให้ทุกแวบเข้ามาล็อกใจเราได้เลย อยู่อย่างจะไม่ติดตามดูตามรู้ตามเห็นเฝ้ามองเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าเห็นอยู่จนกระทั่งทุกมันละอายมันเขินม
0: ัน
2: กระดกมันเกรงใจเราไม่กล้ามาล็อกเราได้อันนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีวันวิสาขะถ้าได้มีเรื่องนี้เป็นหลักใจแล้วหลักปฏิบัติแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่เหมือนวันธรรมดาทุกไปยังไงก็ทุกไปอย่างนั้นเลยในที่สุดวันวิสาขะความหมายมันก็เหมือนไม่มีความหมายเราก็เหมือนกับว่าเอาละทำวิสาขะแต่เปลือกแค่เวียนเทียนใส่บาตรทำบุญแต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะรู
0: ้ครับ
2: ถ้าเราแค่รู้ว่าทุกมาจากอะไรเหตุของทุกข์มาจากอะไรพุทธเจ้าบอกมาจากอยากก็ยึดอยากมากก็ทุกข์มากยึดมากก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเราคลายยึดคลายอยากลงบ้างวันวิสาขะอย่างชนิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นแก่นไม่ใช่ทำแต่เปิดถ้าเวียนเอียนก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายนะ
0: ครับ
2: เป็นเปลือกก็ห่อหุ้มพระศาสนาอยู่แล้วต้นไม้ไม่มีเปลือกมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีพิธีรีตอง

0: เป็นเปลือกอยู่ก็อยู่ไม่ได
1: ้ก็คือครับ
0: ให้รู้ตัวว่าเราเอาแค่เปลือกหรือว่าจะเอาแก่นได้มั้ง
1: ก็คือเวียนเทียน3รอบเนี่ยไม่ใช่แค่เดินตามกันนะครับก็ต้องให้ถึงแก่นของการเวียนประทักษิณาวัดใช่ไหมครับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แต่เราจะไม่วนเวียนอยู่กับความทุกข์หรอก
1: ครับ
0: ทุกเวียนรอบตัวเราตลอดไป
2: ค่ะ
0: มีจักสลับมันบ้างตะเพิดมันบ้างอย่างที่พระเจ้าท่านก็บอกว่าต้องตะเพิดความทุกข์ว่ากูไม่เกิดมาเป็นทุกข์เว้ยให้ทุกข์มันจะดุ้งออกจากเราบ้าง
1: ครับ
2: เหมือนใช้ค่ะเหมือนใช้ช่วงเวลาของการเวียนเทียนได้เดินแล้วก็ทบทวนตัวเองในสิ่งที่กระทำมาเหมือนกันนะคะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: เดินเวียนเทียนโดยไม่ให้ทุกข์เข้ามาไม่รู้สึกอัดบางคนมีนะไม่ให้คนมีเดินช้าไม่ให้คนข้างหลังมาเดินเหยียบต้นเรา
2: ค่ะ
0: เดินไปหยิบไปเดินไปหมดหยิบไป
1: คร
0: ับจะไม่มีความสุข
2: ค่ะแต่ว่า
1: ทำให้บางคนเลยไปเวียนเทียนออนไลน์แทนอย่างนี้จะได้บุญเหมือนกันไหมครับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไม่มันจะตีมันจะใช้เทคโนโลยีมากเกินไป
1: ครับ
0: วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอย่ามาบดบังศีลธรรมเลย
2: ค่ะค่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็เผชิญความทุกข์กันเยอะเหมือนกันนะคะหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการดูกันผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนแบบตกเป็นท่าของการเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะหลวงพ่อจะให้ข้อคิดหรือเตือนสติยังไงดีคะ
0: ขอให้ทุกคนอยู่ยังไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์ถึงขั้นผูกคอตายฆ่าตัวตายเผารนจุดไฟอะไรต่างๆเนี่ยยังไงขอให้คึดใจไม่ทำแบบเขา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ตายง่ายๆพูดง่ายๆไม่ตายง่ายๆเราเป็นคนเกิดมาแล้วตายยากหน่อยๆอย่าตายง่ายเกินเหตุเกินควร
2: ค่ะ
0: ว่าเราไปพ่ายแพ้ต่อความทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยมันเหมือนกับคนนี้ไม่ได้มีความเกิดมาในร่มเงาพุทธศาสนาเลย
1: คร
0: ับ มาผ่านร่มเงาศาสนามาบ้างก็น่าจะต้องสลัดมันได้บ้างหรือคิดใจสู้กับความทุกข์อย่างน้อยๆก็ดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆเรียกอานาปานสติเนี่ยจะคลี่คลายความทุกข์ได้ดีที่สุดเลย
2: ก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยเนาะนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะในวันวิสาขบูชาแบบนี้อย่างเรื่องของการเริ่มต้นการทำดีนะคะหลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะค่ะหลวงพ่อการทำบุญอย่างไรให้ได้บุญหลวงพ่อมีข้อคิดหรืออยากจะฝากอะไรตรงนี้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่สรรเสริญคนทำบุญเยอะเราสรรเสริญคนทำบุญเก่ง
2: ค่ะ
0: แต่เราสรรเสริญคนไข้ครวญดีแล้วจึงทำจึงให
1: ้
0: คนควรแล้วให้คนใกล้ควรแล้วทำดีกว่าคนทำเพ้อเจ้อไปตามเขา แต่ไม่ได้รู้สึกเลยว่า ที่เราทำเนี่ยเพราะเราเห็นประโยชน์อะไร
2: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับหลวงพ่อต้องมีข้อห้ามอะไรไหมครับสำหรับวันวิสาขบูชาครับโดยเฉพาะปีนี้นี่เรียกว่าเป็นวันหยุดยาวเลยนะครับหลายคนอาจจะเฉลิมฉลองกันด้วยครับหลวงพ่อครับ
0: แม้ข่าวโมทุกวันไม่เห็นเลยครับผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: เล่าเสร็จแล้วไปขับรถแล้วก็ไปชนเขาแขนขาดเขาตายเจ้าทนายตัวเองไว้อุตส่าห์ไปเคารพกับถูกเขาต่อยหงายเลย
1: ใช
0: ่นี่เพราะว่าไปกินเหล้าแล้วไปขับรถ
1: วายแค่3ขวดเองครับผมพ
0: ่อขวดเดียวได้2ขวดมันก็ไม่ควรกินน่ะ
1: ครับ
0: ถ้ากินแล้วก็อย่าขับ
2: อันนี้สำคัญมาก
0: ครับทำไมหูตาก็มืดบอดยังไงไม่ได้ไปยินคำเตือนคำสอนเหล่านี้เลย
1: ครับก็เรียกว่าหลายคนถามก็เข้ามาเยอะเหมือนกันครับว่าวันวิสาขบูชาเขางดขายเหล้าหรือเปล่าแหมเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาเช็คกันอย่างนี้เลยหลวงพ
2: ่
1: ออ
0: ีเขาหยุดนะต้นกำเนิดในการหยุดขายเหล้าวันวิสาขมาฆะเนี่ยมันมาจากพันตำรวจเอกคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ตอนนั้นเป็นผู้การผู้กำกับในจังหวัดโคราชท่านขอเปิดโรงว่าทำจังหวัดก่อนทำเฉพาะในจังหวัดท่านมีอำนาจเป็นตำรวจใหญ่ในอันยุคนั้นนะ ขอ

0: ให้จังหวัดที่โคราชเนี่ยจังหวัดราชสีมาเนี่ยไม่ขายเหล้าในวันวิสาขะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าก็ทำได
1: ้
0: ทำได้แล้วก็คนก็อุบัติเหตุก็ไม่มี
1: ครับ
0: เคยมีอุบัติเหตุมีแต่พอวันวิสาขะไม่มีอุบัติเหตุเลยไม่เกิดเรื่องร้ายๆเลยท
1: ั
0: ้งจังหวัดสงบสงบเรียบร้อยก็เลยจังหวัดอื่นเห็นเข้าก็เอาไปทำด้วยต่อมารัฐบาลเห็นดีเห็นงามเลยเอามาทำทั้งประเทศเลย
1: ครับ
2: ค่ะลุงพ่อค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: หนาว่าห่วงเศรษฐกิจอยากให้นักท่องเที่ยวกินเหล้าเราได้เข้าได้แค่อันนี้อย่าไปห่วงเศรษฐกิจแค่วันเดียวเลยไปเห็นกับวันสำคัญสักวันจะรักษาไว้เถอะ
2: ค่ะค่ะอย่างนี้ทางวัดจัดกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะได้ไปร่วมทำบุญวันวิสาขบูชากันที่วัดสวนแก้วค่ะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: 8โมงเช้าทำบุญตักบาตร9โมงมีเทศ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จะมีพรุ่งนี้จะมีจับสลากสะพัดจับสลากได้ทุเรียนได้มะม่วงได
2: ้โอ้
0: พรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: ทุเรียนมะม่วงส้มโอทุเรียนเยอะมากพันกว่าลูกตอนนี้ตัดล
1: ู
0: กตัดมาแน่บ่มไปเนี่ยกำลังจะปอกกันใหญ่พรุ่งนี
2: ้
0: มาเลี้ยงกันจับฉลากจับฉลากได้ทุเรียน
1: ครับ
0: แล้วต้องค่าจับเลยนะมันมีค่าจับใบละ20บาท
2: โอ้ค่ะค่ะเนี่ยเข้ามาดูในเพจของวัดสวนแก้วนะคะคนที่จับสลากนะคะก็ได้เป็นผักผลไม้นี่เต็มไม้เต็มมือไปเลยนะคะหลวงพ่อ
0: มือเต็มมือมาพูดไปคนหนึ่ง30-20ลูกอ่ะ
2: เออบางคนได้กล้วยบางคนได้มะพร้าวส้มโอเงาะทุเรียนกระเทียมอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลย
0: มีกระเทียมโดนมีหัวหอมด้วย
2: โอ
0: ้มีของพวกนี้จะออกเป็นหลายๆร้อยโลอะไรเป็นพันโล
2: ค่ะ
0: พวกนี้จะเตรียมจัดไว้ให้คนที่มาทำบุญ
2: หุยแต่น่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อคะถ้าจับสลากแล้วได้ทุเรียนเนี่ย หลายคนบอกว่าของโปรดมาก
0: ๆแต่
1: ครับนอกจากจะได้ไปร่วมลุ้นทุเรียนกับผลหมากรากไม้กันแล้วก็เห็นว่าวัดสวนแก้วของหลวงพ่อตอนนี้ก็เชิญชวนคนทำบุญในวันวิสาขบูชาเอาน้ำมันพืชใช้แล้วมาบริจาคที่วัดได้น้ำมันเก่าก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
0: มาแรกนะแล้วได้ผลไม้กลับไปด้วยนะ
1: โอ้
2: ค่ะ
0: นะแล้วก็โอ้เมื่อกี้นี่สั่งไปดูแล้วตกใจเลย
2: คร
0: ับ ป้อนห่ออีล่าครับทิมปุยฝ้าย
2: ค่ะ
0: ลูกใหญ่สีแดงกัดเลยห่อไว้ได้สองเดือนแล้วตอนนี้กำลังสั่งระดมเก็บตอนนี้ยังเก็บไม่หยุดเก็บประมาณทุก30เข่ง
1: ครับ
0: พรุ่งนี้มาเลยกระท้อนมังคุดมะม่วงเงาะลูกเทียน
2: ค่ะ
0: ส้มโอกล้วยแล้วหอมกระเทียมเยอะเลย
2: ค่ะโอ้โหไปฟังเทศฟังธรรมแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลหมากรากไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยหลวงพ่อถามหน่อยค่ะอย่างเรื่องของน้ำมันพืชใช้แล้วที่เอาไปบริจาคนี่ทางวัดจะเอาไปทำอะไรต่อหรอคะเผื่อมีคนสนใจ
0: ซื้อจากเขามีมารับซื
2: ้ออ๋อ
0: ราคาอะไรพอสมควรเนี่ยมารับซื้อไปทำอะไรของเขาไม่รู้นะ
1: เห็นว่าเอาไปทำไบโอดีเซลใช่ไหมหลวงพ่อ
2: ค่ะ
1: ไปใช้กับเครื่องบินได้แน่ไม่ธรรมดาครับผมก็เชิญชวนกันนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
2: นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: พรจ้ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ได้ให้หลักธรรมถึงแก่นสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้นี่ก็เรียกว่าพิเศษน
2: ะ
1: สำหรับคนที่เรียกว่าอยากจะเริ่มต้นทำความดีอยากจะลองปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาหรือว่าวันพระใหญ่แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าตรงกับวันไมโครบรูมูนด้วยนะคุณเก๋เพราะจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีทีเดียวและก็ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนี้เรียกว่า2ปรากฏการณ์รวมกันเป็นไมโครบรูมูนครับก็จะได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่มีขนาด

0: เล็กกว่าปกติเล็กน้อยหลายคนอาจจะเห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่บลูมูนมาแล้วรอบนี้จะได้เห็นดวงจันทร์จิ๋วเต็มดวงแต่ว่ากลมๆเล็กๆครับท่านผู้ฟังครับก
1: ็
0: จะได้เป็นบรรยากาศแห่งการไปเวียนเทียนรำลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนไม่มีเมฆก็จะได้เห็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงไกลที่สุดในรอบปีทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: นะคะก็ไปทำบุญกันเยอะๆนะคะก็พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะคะอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

กาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันตำรวจแท็กทีมกองปราบรวบสี่จินเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพาสุวรรณผู้กำกับการกองปราบปรามส่งที่กำลังร่วมการตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวทั้ง4รายแก๊งทวงหนี้โหดรีดเงินเหยื่อด้วยความรุนแรงสืบเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงเฝิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายประกาศจับ4ผู้ต้องหาคนสำคัญในความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีพฤติการที่โหดเหี้ยมปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดให้เหยื่อในจีนกว่า40รายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือนเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันกำหนดจับตัวกักขังในห้องเช่าก่อนที่จะทุบตีแล้วทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อขุดรีดทรัพย์สินโดยพบแหล่งกบดานในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียืนยันว่าบุคคลต้องสงสัยกลุ่มนี้คือแก๊งมาเฟียจีนเทาที่หลบหนีหมายจับมาซุกอยู่ในประเทศไทยจึงสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการร่วมกันโดยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายพักอาศัยบ้านหรู2แห่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4นำส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสตม.และผลักดันส่งตัวอาชญากรทั้ง4รายกลับประเทศไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงคมนาคมหารือการบินไทยผนึกกำลังเปิดบินเมืองหลักสู่เมืองรองบุ่มท่องเที่ยวไทยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพิ่มการเปิดเส้นทางบินและการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยได้พูดคุยและขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองรองหรือการเพิ่มเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมเช่นท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีและการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเมืองรองทั้ง7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันและให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาท่า

0: อากาศยานภูมิภาคในสังกัดยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการและสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้นการขนส่งทางอากาศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนในคองโกให้ความรู้เด็กเรื่องอีโบลาในขณะที่ไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาด ทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโรงเรียนต่างๆได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสอีโบลาแก่นักเรียนรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อครูบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลาแก่กลุ่มนักเรียนขณะเดียวกันต้องดิ้นรนอย่างหนักกับปัญหาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำไม่มีจุดบริการน้ำส่วนแพทย์คนหนึ่งในเมืองบูคาวูระบุว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่และความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะแพทย์เผยทรัมป์สุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยมแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผลการตรวจร่างกายว่าผู้นำสหรัฐวัย79ปียังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมแม้ผลการตรวจจะบ่งชี้ว่าขาเบื้องล่างบวมเล็กน้อยและมีรอยฟกช้ำที่มือในแพทย์ชอนบาบาเบล่าระบุว่าทรัมป์มีสุขภาพแข็งแรงทั้งจากการทำงานของหัวใจปอดระบบประสาทและสมรรถภาพทางกายโดยรวมยืนยันว่าผู้นำสหรัฐมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประมุขแห่งรัฐทรัมป์เดินทางไปเยือนศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอเตอร์รีดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นครั้งที่3ในรอบ13เดือนและได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในปีที่ผ่านมาทำเนียบขาวต้องมาแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหลายประการของผู้นำสหรัฐหลังมีภาพถ่ายเผยให้เห็นอาการข้อเท้าบวมมือมีรอยช้ำและรอยด่างบริเวณลำคอในบางครั้งหลังเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายทรัมป์เปิดเผยว่าผลการตรวจทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างสมบูรณ์แบบทรัมป์กำลังจะมีอายุครบ80ปีในเดือนมิถุนายนนี้และเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดที่ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมักจะนำเสนอภาพลักษณ์ของตนเองว่ามีพลังและแข็งแรงกว่าโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อปีที่แล้วในวัย82ปีหลังเผชิญคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการทำงานโดยบันทึกข้อความระบุว่าการทำงานของหัวใจโดยรวมของผู้นำสหรัฐอยู่ในเกณฑ์ปกติและผลการตรวจระบบประสาทอย่างครอบคลุมแสดงให้เห็นว่าภาวะทางจิตใจปกติดีรวมถึงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลด้วยบันทึกข้อความระบุเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความสูง190ซมมีน้ำหนักตัว108กกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
6: ร่วมย้อนรอยประวัติ

0: ศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ท่านผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุรารัตน์และผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนะครับ
2: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวอื่นนะคะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวหน่อยนะคะเพราะว่าก็นี่ไงคะทางคลื่น FM 100.5 Mcot News นะคะภูมิใจนำเสนอเลยเพราะว่าเราจัดทริปนะคะแล้วก็เป็นทริปการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยพลาดนะคะเป็นทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend Tale สองแควอโยธยาค่ะเป็นสามกูรูแห่งยุคเลยนะคะที่จะไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะโดยไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็จะมีคนที่ไปร่วมทัพให้ความรู้กับ3กูรูคนข่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิสุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนนะคะรุ่งธัญรัตน์ที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางอยากให้ไปจริงๆนะคะสำหรับทริปนี้โดยวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าไปนู่นเลยค่ะพิษณุโลกนะคะก็คือเมืองสองแควนะคะไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีด้วยตกค่ำพาไปร่วมรับประทานอาหารแล้วก็จะมีทอล์กโชว์พิเศษด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ที่เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะก็เป็น3สไตล์เลยของอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทนค่ะขณะที่วันที่2จะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนที่จะมุ่งหน้าที่อยุธยาค่ะก็ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเหนือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะ เวลาไปอยุธยาเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนจะไปช่วงเวลากลางวันแต่จะบอกว่าช่วงเวลาเย็นสวยมากค่ะนะคะ
1: ลอง
2: ไ
1: ปสีใช่ไหม
2: ใช่ไปสัมผัสได้เลยนะคะคือแล้วถ้าได้ล่องเรือแล้วก็มองเห็นในช่วงเย็นๆเห็นวัดเห็นพระปางเห็นเจดีย์แบบนี้ค่ะ
1: ค
2: สุดๆเลยนะคะขณะที่วันที่3ค่ะก็ชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้นะคะณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมน นะคะหลังจากนั้นพิเศษสุดๆค่ะมื้อกลางวันก็พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานเลยจะมีคุณดำรงพุทธานมีคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเนี่ยก็จะไปพบปะกันด้วยค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับนะคะเพราะว่าเราจะไปด้วยรถโค้ช VIP เลยแล้วก็ตลอดการเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าพักโรงแรมหรูอาหารก็อร่อยเลิศรสทุกมื้อค่ะนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยที่ว่าไปหมดเลยทั้งทริปเนี่ยนะคะก็เพียง 15,900 บาทเท่านั้นค่ะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะ0944803076 0943966649แล้วก็หมายเลขสุดท้ายนะคะ0868251444ค่ะ
1: ก็เรียกว่าไม่ได้เที่ยวไม่ได้บุญไม่ได้ชมความงดงามอย่างเดียวแต่ว่าท่านยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว

0: จะได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปดูวิถีชาวบ้านจากการที่จำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นต่างๆกันด้วยนะครับก็เรียกว่าจะได้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราก็เห็นว่าแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวในวันวิสาขบูชาแต่ว่าหลายแห่งค่ะคุณเก๋ก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดครับเห็นว่าบรรยากาศวันนี้นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเข้าเกาะช้างเหมือนกันนะแต่ไม่มากเหมือนเกาะกูดก็ถือว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะช้างไม่คึกคักเหตุเพราะว่าโลซีซั่นก็โรงแรมที่พักก็ลดราคากันก็ทำให้ตอนนี้แม้รีสอร์ทลดราคา 40-50% แต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตของผู้สื่อข่าวนะครับที่ไปสัมภาษณ์ทางด้านผู้จัดการท่าเรือเกาะเฟอร์รี่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่คุณพานุพงษ์เมตตาก็บอกว่านักท่องเที่ยวมีมากกว่าวันธรรมดาก็จริงแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนช่วง2เทศกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่เห็นรถติดกันแบบยาวเหยียดถึง8กิโลเลยนะครับก็ถือว่าครั้งนี้รถยนต์ก็ยังสามารถลงเรือเฟอร์รี่ได้ไม่ได้ล้นออกมาถึงนอกลานจอดรถเหมือนกับช่วงสงกรานต์ก็สามารถบริหารจัดการได้นะครับก็เรียกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกันในวันหยุดยาววิสาขบูชาหลายพื้นที่ก็อาจจะมีจำนวนมากกว่าวันธรรมดาแต่ว่าที่เกาะช้างเองเห็นว่าวันนี้ก็มากันเป็นพันคนเหมือนกันนะครับแล้วก็บริษัทนำเที่ยวก็ต้องเพิ่มเที่ยวเดินเรืออีกหนึ่งเที่ยวก็คาดว่าวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเกาะกูดเกาะมากประมาณ 1,500 กว่าคนเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวของช่วงโลซีซั่นนะคุณเก
1: ๋ค่ะช่วงนี้นะคะพาไปดูความคืบหน้ากรณีนายจรงผอ.สำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะก็ที่ขับรถกระบะพุ่งชนไรเดอร์แล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็มีการใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโรงพักนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภาพข่าวเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเนาะเพราะว่านายจรงเนี่ยเดินทางเข้าไปขอขมาแล้วก็เคารพศพนะคะที่วัดทุ่งครุที่กทม.ละค่ะแต่มีเพื่อนผู้ตายเข้ามาต่อยหน้าระหว่างเดินขึ้นสารวัตรนะคะก็เป็นภาพข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการนำเสนอไปอย่างวันนี้ล่าสุดสำหรับความคืบหน้านะคะเพราะว่าทางคุณธนัทอายุ26ปีพร้อมทนายความค่ะเขาก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ทุ่งครุนะคะเพื่อไปให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจคือคุณธนัทเนี่ยก็คือไรเดอร์ที่ชกหน้านั่นแหละนั่นแหละค่ะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางคดีหลังจากที่มีการก่อเหตุต่อยหน้านายจรงไปนะคะแล้วก็บอกนะคะบอกว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างทางทนายความนะคะก็บอกว่าการที่มีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันโทษในคดีทำร้ายร่างกายมีโทษจำคุกซึ่งต่างจากในอดีตตนก็เลยมาช่วยเรื่องของกฎหมายให้นะคะขณะที่ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก่อนหน้านี้ทนายความของคู่กรณีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายทางทนายความอย่างคุณทวีศักดิ์เนี่ยที่มาพร้อมกับผู้ก่อเหตุที่ชกหน้านะคะก็บอกว่าก็ทั้งนี้เนี่ยทางตนเองก็ได้สอบถามถึงแรงจูงใจเหมือนกันว่านายธนัทเองเนี่ยทำไมถึงทำแบบนั้นนะคะนายธนัทก็อ้างว่ารู้จักกับผู้ตายมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ทำงานมาเป็นไรเดอร์คู่กันโดยตลอดนะคะคุณธนัทเนี่ยก็อ้างว่าได้ติดตามข่าวดังกล่าวตั้งแต่วันแรกเกิดความคับแค้นใจที่ฝั่งคู่กรณีเนี่ยเมาแล้วขับแล้วก็มาชนเพื่อนของตนเองเนี่ยจนเสียชีวิตนะคะซึ่งปกติเนี่ยอาชีพไรเดอร์เนี่ยก็ใช้ชีวิตยากลำบากอยู่แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะอีกทั้งคนชนยังมีพฤติกรรมคล้ายจะหลบหนีรวมไปถึงคนชนเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตก็กลัวว่าผู้เสียชีวิตจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะคะทางทนายก็เลยบอกว่าตัวไรเดอร์ที่ไปต่อยเนี่ยมีความผิดแน่นอนแต่ว่าตนเนี่ยแค่เข้ามาช่วยเหลือด้านกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการสู้คดีซึ่งข้อกล่าวหาเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายและถ้าหากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกิดขึ้นก็คงรับสารภาพโดยอ้าง

0: เรื่องของเหตุคับแค้นใจนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเมตตาลงโทษในสถานเบาหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดินทางไปที่สน.แล้วก็คุณธนัทเองเนี่ยก็ไปพร้อมกับทนายความนะคะก็เห็นว่าบรรยากาศผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเดินทางออกจากห้องสืบสวนก่อนที่นายธนัทเนี่ยจะเผยนะคะว่าก็รู้จักกับผู้ตายมาประมาณ 1-2 ปีนี่แหละแล้วก็ทำงานกันเป็นไรเดอร์ช่วยเหลือกันมาตลอดเรื่องของการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้แล้วก็มีการออกค่าซ่อมให้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าสนิทกันอะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ก็เรียกว่าพฤติการที่เราได้เห็นตามภาพข่าวนะครับก็เรียกว่าสะเทือนถึงองค์กรต้นสังกัดของผอ.เมาชนไรเดอร์ทั้งพฤติการเมาแล้วขับชนแล้วไม่ช่วยแล้วไม่พอยังจะเหมือนจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนคนขับและบอกว่าพี่เมาแต่พี่ไม่ขับไม่ได้ขับทำนองนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เข้าใจว่ามีคำสั่งที่จะเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณจรงจากผอ.สำนักสืบไปเป็นผอ.สำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งหลายคนก็วิจารณ์กันว่าโอ้เงินเดือนก็เพิ่มอีกมีค่าตำแหน่งเพิ่มได้เงินเดือนเพิ่มจาก 18,000 เป็นถึง 40,000 เลยทีเดียวครับคุณเก๋ ก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เองครับมีทางด้านนักกฎหมายและอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.จะเลื่อนตำแหน่งให้กับผอ.ที่เมาและชนไรเดอร์เพื่อที่จะเป็นการฟื้นศรัทธาหรือจะสะท้อนปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลในองค์กรแห่งนี้ได้ขนาดไหนวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์กันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
1: ครับ
2: วัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวใจเดียวครับ
1: ครับท่านวัชระมองถึงเรื่องของผอ.ปปช.ที่มีพฤติการเมาแล้วขับไม่ช่วยเหลือแล้วแถมยังจะเปลี่ยนตัวคนขับอีกอันนี้สะท้อนถึงอะไรยังไงบ้างครับ
2: คือสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของข้าราชการระดับสูงที่ไม่ยอมจำนนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุนะครับและสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังได้เห็นทางคลิปทางโทรทัศน์หรือทางสื่อต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะทำอย่างยิ่งแต่เมื่อสักครู่ครับที่คุณจักรเพชรบอกว่าเงินเดือนจาก 18,000 เป็น 40,000
1: ครับ
2: ตรงนี้ไม่ใช่เงินเดือนนะครับ
1: ครับ
2: เป็นเงินเพิ่มเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนครับ
1: โอ้เงินประจำตำแหน่งนะฮะ
2: ครับเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มของตำแหน่งเดิมตำแหน่งนั้นนะครับมีเงินเพิ่มแค่เดือนละ 18,000 บาทพอมาเลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษเนี่ยเงินเพิ่มแต่ละเดือนก็เพิ่มอีก 40,000 บาทครับครับตรงนี้เป็นการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นนะครับได้เงินมากขึ้นนะครับและมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวขององค์กรในการปราบทุจริตอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะในขณะที่ไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับศพยังไม่ทันเผาเลยครับปปช.กับปูนบำเหน็จเลื่อนตำแหน่งให้แล้วนะครับโดยไม่สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในสังคมว่าจะรู้สึกอย่างไรพูดตามตรงนะครับการที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นนั้นก็เป็นเพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มหน้าห้องของท่านประธานปปช.ครับ
1: นั่น
2: ครับ คือพูดถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเด็กเส้นครับ
1: ครับ
2: เป็น
1: ยังไงฮะ
2: เด็กเส้นก็คือเด็กที่เจ้านายใช้งานเรียกง่ายใช้คล่องแต่ถ้าไม่ใช่พวกของท่านไม่ใช่พวกของกลุ่มที่มีอำนาจในปปช.ป่านนี้กระเด็นกระดอนไปที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วครับซึ่งโดยหลักปฏิบัติราชการเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นกับข้าราชการนะครับก็ควรที่จะแขวนเอาไว้ คือโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิม

0: ให้มารอเอาไว้แล้วตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยอาญาและจริยธรรมทันทีครับ
1: ครับ
0: นี่เห็นว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่ได้ตั้งแต่เลื่อนตำแหน่งให้แล้วคือทำเหมือนกับว่าบ้านเมืองไม่มีธรรมาภิบาลครับอย่างนี้ผมเรียกร้องให้ปปช.เนี่ยกวาดบ้านตนเองให้สะอาดครับเพราะที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูหรือมากเหลือเกินนะครับว่ามีแก๊งวิ่งเต้นอยู่ในปปช.ครับครับและการที่ท่านได้ตัดสินในคดีต่างๆเนี่ยมันค้านสายตาและบางเรื่องก็ขัดต่อศาลรัฐธรรมนูญที่เคยมีคำวินิจฉัยไปแล้วครับบางเรื่องก็เปิดเผยออกมาสู่สาธารณะแต่บางเรื่องครับก็ยังอยู่ใต้พรมที่หมายถึงพรมที่ปปช.นะครับ
1: ครับ
0: ที่รอวันที่จะเปิดเผยออกมาเปิดเผยออกมาวันไหนสังคมก็ตะลึงกันอีกวันนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะมีการช่วยเหลือกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะช่วยนักการเมืองบางคนไม่ให้ต้องมีความผิดหรือบริษัทกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องของนักการเมืองผู้ใหญ่บางคนให้พ้นจากความรับผิดอย่างนี้เป็นเรื่องที่สังคมได้เห็นข้อมูลเมื่อไหร่ครับก็จะตกตะลึงพร้อมๆกันเมื่อนั้นครับเพราะฉะนั้นปปช.เนี่ยต้องกวาดบ้านก่อนครับ
1: ครับ
0: กวาดบ้านอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้คือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
1: โอ้โห
0: ครับและต้องเริ่มจากนี้เลยครับเริ่มจากการที่ยกเลิกคำสั่งยกย้ายนายจรงเนี่ยไปเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษครับต้องยกเลิกคำสั่งนี้ครับ
1: ครับคือเข้าใจว่าคำสั่งนี้อาจจะมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์หรือเปล่าครับท่านวชระฮะ
0: ไม่ได้ครับคำสั่งนี้เกิดจากการที่คุณจรงเนี่ยไปขับรถชนไรเดอร์ในคืนวันที่27พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: ครับเกิดการโยกย้ายเพราะว่าไปชนขับเมาแล้วขับไปชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายแล้วจำเป็นต้องย้ายออกจากตำแหน่ง
1: การ
0: ที่จะย้ายออกไปแล้วแขวนให้อยู่ในตำแหน่งลอยนะครับโดยไม่มีตำแหน่งที่รับผิดชอบที่สำคัญปรากฏว่าย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นที่ครหาของข้าราชการทั้งสำนักงานปปช.ครับ
1: โอ้
0: ล่ะ
1: ครับ
0: เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างนี้ได้ยังไงแม้แต่อดีตกรรมการปปช.หลายท่านนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังตกตะลึงว่ายุคนี้ปปช.เขามีมาตรฐานทางจริยธรรมกันอย่างนี้หรือ มันเป็นไปได้ยังไงครับคุณจักรเพชรครับ
1: ครับ
0: คุณจุรารัตน์ครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมาสุรานะครับไปดื่มสุราแล้วไปดื่มกับใครครับก็ไปดื่มกับแก๊งหน้าห้องประธานปปช.นั่นแหละครับ
1: โอ้ละครับ
0: ที่ร้านมาเรียเรสตรองครับ
1: นั่น
0: ร้านมาเรียเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากนะครับ อร่อยทุกอย่างครับ
1: โอ
0: ้ครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดในร้านมาเรียเนี่ยจับภาพชัดเจนครับคือท่านไปนั่งดื่มนั่งดริ้งตั้งแต่เวลา 16:00 น.ใช่หรือไม
1: ่ครับ
0: และ16นาฬิกานี้เลิกงานได้ยังครับ
1: ยังนั้นเนี่ยเวลาราชการอยู่หรือเปล่าครับ
0: แต่ว่าเวลาของปปช.ก็อาจจะเลิกงานแล้วนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับทีนี้ไปนั่งดื่มกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาใช่หรือไม
1: ่
0: และเมื่อดื่มสุราดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดังกล่าวกับกลุ่มหน้าห้องประธานปปช.นะครับจนถึง3ทุ่มตามที่ท่านให้การนะครับและท่านออกจากร้านเนี่ยท่านก็ดื่มกี่ชั่วโมงครับ16นาฬิกา17 18 19 20 21ท่านนั่งดื่ม5ชั่วโมงครับมากไหมครับ
1: วายแค่3ขวดเองนะฮะท่านวชระ
0: อะไรนะครับ
1: วายแค่3ขวดเองนะครับ
0: ผมไม่รู้ว่าวายยี่ห้ออะไรนะครับ
1: ฮะ
0: ครับและเมื่อเป็นดังนี้นะครับเขาก็ช่วยเหลือกันเพราะเป็นพวกเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันค้านสายตาของผู้รักความยุติธรรมค้านความรู้สึกของผู้คนในสังคมแล้วจะให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมอาชีพไรเดอร์เขาคิดอย่างไรครับว่าหน่วยราชการทำไมปกป้อง

0: จนถึงขนาดนี้ทำไมถึงเงินเดือนเลื่อนขั้นให้ถึงขนาดนี
1: ้
0: ทั้งๆที่ศพของไรเดอร์เนี่ยยังไม่ทันได้เผาเลยครับ
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นความตกต่ำสุดๆของปปช.นับตั้งแต่ผมได้เป็นลูกค้าหน่วยงานนี้มานะครับ ตั้งแต่สมัยเป็นส.ส.ก
1: ็
0: ได้ยื่นเรื่องนะครับให้ปปช.ตรวจสอบหลายเรื่องครับแล้วก็บางเรื่องก็ถึงขั้นที่ส่งศาลฎีกาต่อบางเรื่องก็ส่งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อที่จะพิพากษาต่อไปครับแต่มายุคนี้เนี่ยมันเป็นที่ครหาสุดๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปปช.ต้องระดมสมองครับเพื่อที่จะฟื้นศรัทธาและภาพพจน์นะครับ
1: ครับ
0: และท่านประธานปปช.เนี่ยท่านก็ถูกครหานะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งกรรมการปปช.ผมก็ไม่ทราบว่าท่านได้ไปที่บ้านป่ารอยต่อหรือไม
1: ่
0: หรือว่าการขึ้นมาเป็นประธานปปช.ท่านไปพบประธานวันนอหรือไม่อย
1: ่
0: างไรนะครับก็คนก็สงสัยกันนะครับแล้วก็พอเกิดปัญหามีการวิ่งเต้นมีการโยกย้ายแม้แต่คณะไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครับกรณีผนังกั้นห้องประชุมตาม TOR เนี่ยมันต้องใช้ผนังกันเสียงกั้นข้างในเนี่ย2ชั้น
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ามีการทุจริตในการก่อสร้างครับเหลือเพียงกั้นชั้นเดียวจำนวนหนึ่งนะครับแต่กั้นสองชั้นเนี่ยเฉพาะฝั่งสว.ส่วนฝั่งส.ส.นั้นกั้นผิดหมดเลยครับผิดสเปคซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างนำโดยท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านปัจจุบันนี่แหละครับ
1: ครับ
0: เป็นหนึ่งในสามครับก็ทำหนังสือคัดค้านเอาไว้ครับว่าเป็นการทำผิดข้อตกลงในการก่อสร้างนะครับและไม่ถูกต้องตามกฎหมายและคณะไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งชุดเดิมนั้นมีคุณนฤมลนะครับผมจำชื่อ
2: คุณ
0: นฤมลเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ด้วยปรากฏว่าคณะนี้ครับถูกเปลี่ยนครับหลังจากที่เสนอให้ปปช.ชุดใหญ่มีมติ
2: คุณ
0: ข้อกล่าวหาและก็ไต่สวนต่อไปครับปรากฏว่าถูกยกเลิกคณะนี้แล้วเอาคนใหม่เข้ามา
2: คุณวัชราคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลยเถิดไปประเด็นอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องประเด็นที่เดี๋ยวอาจจะมีหลักฐานอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคะ
1: ครับจากคดีนาฬิกาหรูสู่ผอ.ปปช.เมาชนไรเดอร์จะฟื้นศรัทธาปปช.ยุคนี้อย่างไรดีครับ
0: อย่างที่ผมได้กราบเรียนแล้วนะครับก็ควรที่จะยกเลิกคำสั่งนี้ก่อนครับ
1: ครับ
0: คำสั่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณจรงเนี่ยต้องยกเลิกครับ
1: ครับ
0: ครับเพราะเท่ากับเป็นการปูนบำเหน็จให้กับผอ.ปปช.ท่านนี
1: ้
0: ที่ไปขับรถเมาและขับชนไรเดอร์ตายเนี่ยพอชนตายปุ๊บก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: นะครับถ้าท่านไม่ยกเลิกเนี่ยก็แสดงว่าท่านสนับสนุนคนที่มีพฤติการอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นสำนักงานปปช.นะครับไม่ใช่เป็นบริษัทจำกัดของใครนะครับ
1: ครับ
0: ครับครับแล้วก็ต้องสะสางเรื่องราวต่างๆครับที่มีข้อกล่าวหาในสังคมไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆที่ท่านตัดสินอย่างค้านสายตาประชาชนหรือแม้กระทั่งขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องชี้แจงนะครับ
1: ครับ
0: ว่าท่านตัดสินอย่างนี้เพราะอะไรครับคือถ้าท่านไม่สามารถทำให้การตัดสินการพิจารณาในหน่วยงานปปช.เป็นไปด้วยความโปร่งใสได้พี่น้องประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาไปเรื่อยๆครับและยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำสุดๆในสายตาของพี่น้องประชาชนและผู้รักความเป็นธรรมทั่วไปครับ
1: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าข้อเสนอของท่านวัชระปปช.จะมองอย่างไรและจะมีท่าทีในการฟื้นศรัทธาต่อประชาชนอย่างไรนะครับวันนี้แม่เสียดายเวลาจำกัดต้องขอบพระคุณท่านวัชระเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: ครับผมด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับสวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับคุณวัชระเพชรทองครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าติดตามการทำงานของ

0: ชมาอย่างต่อเนื่องนะรู้นอกเห็นในเขาหมดเลยยังรู้ไปถึงแก๊งหน้าห้องอะไรของเขาด้วยรู้แม้กระทั่งคนที่ไปดื่มกับผอ.จรงเป็นใครอีกต่างหากซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมกับชายเสื้อดำที่เรียกว่าเป็นญาติกับคุณจรงซึ่งปรากฏในคลิปเหมือนกับจะตามมาแสดงว่าตนนั้นเป็นคนขับแล้วก็ให้คุณจรงนั้นไปนั่งในส่วนของฝั่งคนโดยสารแต่ว่าหลังจากหายเมาแล้วนะครับคุณจรงนั้นก็เรียกว่ายืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นคนขับจริงๆแล้วก็คลิปก็ชัดเจนแต่แน่นอนว่าคนที่ไปแสดงตนนั่นแหละไปช่วยกันนะคุณเก๋จะมีความผิดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นไปแสดงตนถึงโรงพักจนปรากฏคลิปที่บอกว่าถึงพี่เมาพี่ก็ไม่ได้ขับนี่คือวรรคทองที่ออกมาจากคุณจรงก็ถือว่าทำให้สังคมก็ค้านสายตากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับว่าท่านยืนยันจะรับผิดชอบเยียวยาอย่างเต็มที่น
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าการค้านเลื่อนตำแหน่งของคุณวัชระเนี่ยจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าสำหรับการเยียวยาเพราะว่าท่านก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับเนี่ยเชื่อไหม
1: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างคุณธนัทเองเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุที่ไปชกหน้าคุณจรงนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดเองเนี่ยที่ไปพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะชดใช้นะแล้วก็ตัวคุณธนัทเองเนี่ยบอกว่ารู้สึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษโดยถ้าหากเจอกับคู่กรณีในครั้งหน้าตนสามารถระงับอารมณ์ได้แน่นอนนะคะคุณธนัทก็บอกเอาไว้แบบนั้นขณะที่ทางทนายความค่ะเบื้องต้นก็บอกว่าวันนี้ทางตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยนายธนัทรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษคู่กรณีที่ไปชกหน้าแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการนัดกับคู่กรณีกันต่อไปเพื่อที่จะขอโทษด้วยทั้งนี้มีการรายงานนะคะว่าทางตำรวจอะค่ะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนัทนะคะที่เป็นคนที่ชกหน้าเนื่องจากฝั่งผู้เสียหายก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดนะคะโดยผู้ก่อเหตุเข้าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายแต่จะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายตามมาตราใดก็ต้องให้ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์มาประกอบการพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปด้วยนะคะอ่ะประเด็นนี้เดี๋ยวได้ตามต่อกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยสำหรับใครที่ติดตามภารกิจของพี่ๆกู้ภัยที่ไปช่วยคนที่ติดถ้ำอยู่ที่สปป.ลาวเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุมประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่น

0: นันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News อั

0: ข่าวเด็ดในวันเสาร์ไม่เหงาแน่แลติ้งหนุ่ยได้มาคุยแชร์เล่าข่าวเด็ดดีเก๋ร่วมด้วยช่วยสร้างสรรค์ในวันนี้ข่าวที่มีชี้ชูดูเด่นดังขอบพระคุณกลอนเพราะๆจากคุณเทียนท่าฉลอมครับแต่งกลอนให้เราเป็นประจำทุกเสาร์และอาทิตย์แบบนี้รวมถึงทักทายพี่วิบูลชัยด้วยนะครับเข้ามาทักทายเราทางไลน์รวมถึงคุณชุติมาส่วนทางหน้าเพจของเราก็เรียกว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะครับหลายท่านแสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยทีเดียวทั้งบรรดาพี่สุภชัยจันนิตพี่สุภชัยของเรานะครับก็ติดตามกันส่งข้อความมาทักทายเราสองคนกันด้วยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสำหรับความคืบหน้าปฏิบัติการในการช่วยเหลือคนงานที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ที่สปป.ลาวนะคะแล้วก็มีการประสานให้พี่ๆกู้ภัยของไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือด้วยคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการลำเลียงรายแรกออกมานะโอ
0: ้
1: โหถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตรายแรกนะคะแล้วก็ในคลิปเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเป็นไปอย่างทุลักทุเลเลยคือพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาใช้คำว่าเหมือนดำน้ำเข้าไปในกาแฟอะค่ะ
0: โอ้มันดำปิดปี
1: ไม่เห็นเลยมันดำป
0: ิ
1: ดปีเลยแล้วก็มองไม่เห็นทางแบบนี้เลยนะคะก็เปรียบเทียบมาแล้วค่ะแล้วก็เปิดใจว่าเป็นภารกิจที่สุดหินจริงๆนะคะแต่ว่าสามารถช่วยเหลือชาวลาวได้1คนออกจากถ้ำมาได้สำเร็จนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลุยต่ออีก4ชีวิตส่วนอีก2คนก็เร่งค้นหาเพราะว่ายังคงสูญหายแล้วก็ยังไม่เจอนะคะแต่ว่าเขาก็เล่านะคะว่าวิธีในการขั้นตอนในการที่จะนำออกมาแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเลยคือเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ฟังต้องเล่าแบบนี้เลยว่าต้องปิดระบบสูบน้ำภายในโพรงถ้ำบางส่วนก่อนนะแล้วก็เตรียมเส้นทางในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยออกมานะคะแล้วก็พอเริ่มภารกิจนำตัวคนแรกออกมาที่จากจุดที่มีการติดค้างอยู่เนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะประมาณ37นาทีด้วยกันแล้วก็เคลื่อนย้ายออกมานะคะในจุดที่พบตัวจนถึงในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยระยะทางอาจจะไม่ไกลมากแต่ว่าคุณผู้ฟังอยากให้เข้าไปดูคลิปได้เลยจะเห็นว่าสภาพเส้นทางเนี่ยมันพอดีตัว
0: oh.
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนพี่ๆกู้ภัยเขาดำน้ำอยู่ในกาแฟค่ะ
0: ครับ
1: คือยากลำบากมากๆแล้วจุดที่ยากที่สุดของภารกิจนะคะก็ต้องผ่านน้ำที่ท่วมขังเส้นทางบางช่วงเนี่ยยังอยู่ใต้น้ำอยู่เลยก็ทำให้บรรดานักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญนำทางอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าทำงานลำบากมากนะคะอย่างบริเวณทางออกที่เป็นช่องหินแคบเนี่ยเขาบอกว่าแคบจนถึงขนาดบางช่วงบางตอนเนี่ยแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้สะดวกเลยนะคะคือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังต้องค่อยๆเบียดตัวเนี่ยผ่านออกมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วการพาคนที่อ่อนแรงคนที่ติดค้างอยู่ในจุดตกค้างตรงนั้นนะคะก็คุณผู้ฟังลองนึกดูขนาดตัวพี่ๆกู้ภัยเองยังแบบจะขยับตัวยากมากแล้วคนที่เขาอ่อนแรงแล้วก็ติดถ้ำมาหลายๆวันเป็นสัปดาห์แบบนี้เนี่ยมันยากยิ่งกว่าหลายเท่าเลยนะคะก็เรียกได้ว่าต้องควบคุมทั้งการหายใจทิศทางความปลอดภัยตลอดเวลาเลยแล้วก็คนที่รอดชีวิตเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยที่เขามีการปล่อยออกมาโดยทีมกู้ภัยของทางการไทยเนี่ยก็บอกว่าเสียงร้องนะคะคนที่เอาออกมารายแรกชื่อนายมืดนะ
0: oh.
1: ก็พยายามร้องเลยพยายามผ่านช่องแคบหินที่หินมันแคบๆแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหสภาพพื้นที่นี้จำกัดมากๆเลยนะคะอย่างหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้นะคะอย่างมิโกปาสีนะคะเป็นนักดำน้ำกู้ภัยชาวฟินแลนด์เนี่ยค่ะ
0: oh.
1: แล้วก็เป็นผู้ดำน้ำเข้าไปนำทางแล้วก็พาในมืดออกมาจากจุดที่ติดค้างอยู่เนี่ยคือจากเหตุการณ์นี้เนี่ยได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากประชาชนที่อยู่ในไทยแล้วก็สปป.ลาวด้วยเพราะว่าปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เรียกได้ว่าเสี่ยงอันตรายสุดๆเลยนะคะฉะนั้นเองก็เรียกได้ว่าออกมาได้แล้ว1คนยังเหลืออีก4คนที่พบตัวอยู่ในถ้ำแต่ทีนี้เนี่ยก็จะต้องกลับมาวางแผนกันใหม่ว่าจะเคลื่อนย้ายเนี่ยออกมายังไงดีนะคะเพราะว่าทั้งร่างกายสภาพความพร้อมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การวางแผนอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยเดี๋ยววันนี้เขาก็จะลุยกันต่อด้วยนะคะรวมไปถึงอีก2คนที่ยังไม่เจอ

0: จอเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าต้องค้นหา
1: ในการหาต่อ
0: เพราะว่าเหมือนเข้าไปคนละทีใช่ไหมเข้าไปคนละชุดก็เลยเหมือนกับว่าเลยเจอไม่ครบทั้งหมด
1: ครับแต่อย่างน้อยครับที่ช่วยออกมาได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทีมกู้ภัยของไทยเราด้วยนะครับที่เรียกว่าได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะไปช่วยคนลาวติดในถ้ำก็ทำให้ทั่วโลกชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยที่เรียกว่าพยายามร่วมสำหรับภารกิจแม้จะเข้าสู่วันที่11แล้วนะครับก็ถือว่ายังคงเต็มทำงานอย่างเต็มที
0: ่
1: ซึ่งล่าสุดเองครับเห็นว่าทีมกู้ภัยไทยของเราสามารถช่วยออกมาได้แล้ว4คนนะครับก็เรียกว่าหรืออีก2คนเท่านั้นที่ต้องวางแผนหาต่อไปนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าธรรมชาติทำให้เกิดความลำบากก็ไม่แน่ใจเพราะว่านี่คืออุโมงค์เหมืองแร่ทองคำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ของสปป.ลาวนะครับถล่มลงมาเลยใช่ไหมคุณเก๋ก็เลยทำให้คนงานนั้นไม่สามารถออกมาได้และบางข่าวก็บอกว่าเขาจะเข้าไปร่อนทองกันด้วยใช่ไหมแต่ก็ไม่สามารถเอาทองออกมาได้และต้องประทังชีวิตกันด้วยไม้ที่เอาไปร่อนทองนั่นแหละก็คือเป็นเหมือนกับถาดที่ทำจากไม้แล้วมันแช่อยู่ในน้ำเนี่ยมันน่าจะนิ่มแล้วก็กินได้ทำให้ผู้ที่รอดชีวิตนั้นออกมาเปิดเผยว่าที่รอดตายมาได้เนี่ยเพราะไม้ร่อนทองโดยแท้นะบางคนบอกว่ากินไปถึง2ถาดเลยทีเดียว
0: อ๋อ
1: ซึ่งล่าสุดนั่นเองนะครับวันนี้เองก็มีความคืบหน้าในส่วนของภารกิจที่ทีมงานได้เข้าไปวางแผนในถ้ำเพื่อจะเอา4คนที่เหลือออกมาซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับก็เห็นว่าเมื่อช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมานี่เองครับก็เอาออกมาได้4คนอย่างปลอดภัยส่วนอีก2คนที่เหลือนั้นจะต้องดูว่าอยู่ตรงไหนของถ้ำและต้องหาจุดที่จะเอาน้ำระบายออกมาด้วยเพื่อจะง่ายต่อการค้นหานั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นความระทึกของญาติญาติที่มารอฟังข่าวดีชาวลาวหลายคนก็ซาบซึ้งคนไทยโดยเฉพาะกู้ภัยไทยที่เรียกว่าหลายหน่วยงานนะครับไปช่วยกันโดยเฉพาะกู้ภัยทางกาฬสินธุ์นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวครับ
0: นะคะนี่เข้าไปดูได้เลยนะคะเป็น Facebook ของคุณจักริดแต่งตั้งนะคะก็เป็นกู้ภัยจากไทยเนี่ยแหละค่ะที่เพิ่งโพสต์เมื่อ22นาทีนะคะที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นภาพนะโหกอดกันกลมเลยดีใจมากๆเลยนะคะออกมาเพิ่มอีก4คนรวมสามารถช่วยเหลือได้แล้ว5คนยังคงค้างอีก2คนที่ยังคงต้องเร่งทำการค้นหาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะโอ้โหนี่เรียกได้ว่าภาพนี้โหวิ่งกันเข้าไปกอดดีใจกันเต็มเลยนะคะย้อนกลับมาเรื่องของไม้ร่อนทองที่เขาบอกว่าที่คุณติ๊กหน่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอ่ะบอกว่าเป็นอาหารเป็นอาหารประทังชีวิตใช่ไหมคะที่คนที่เขาติดอยู่ในถ้ำอ่ะเขาใช้วิธีในการกินเข้าไปเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามีคนให้ความรู้นะจริงๆกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องคุณผู้ฟังมีข้อมูลหรือว่ายังไงนะคะช่วยเราหน่อยนะคะเพราะว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอธิบายในเชิงเทคนิคนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม้ร่อนทองเนี่ยมันกินได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตามคำให้การของคนที่เขาติดอยู่ในถ้ำเขาบอกว่าเขากินเข้าไปใช่ไหมคะเพื่อประทังชีวิตนะคะแล้วก็เอาชีวิตรอดออกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าไม้ร่อนทองเนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วเป็นอุปกรณ์ร่อนทองเพราะว่ามันจะต้องมีน้ำหนักเบาแล้วก็มักทำมาจากไม้เนื้ออ่อนนั่นเองนะคะใช้งานในน้ำเป็นเวลานานๆก็ทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันจะมีความชื้นสูงและพอมีความชื้นมันจะนิ่มลงค่ะพอนิ่มลงแบบนี้นะคะเนื้อไม้อ่ะเขาจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับเซลลูโลสอะค่ะอันนี้เนี่ยชาวเน็ตที่เขาให้ความรู้ในเชิงเทคนิคอะนะคะแล้วก็วันนี้มีรายงานข่าวออกมานะคะเขาก็บอกว่าไอ้เซลลูโลสตัวนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยโซ่น้ำตาลหลายชนิดเลยคือเมื่อร่างกายมนุษย์เนี่ยจะย่อยเซลลูโลสได้จำกัดแต่ว่าบางส่วนของเนื้อไม้ที่ยังไม่แข็งตัวมากเนี่ยก็อาจจะถูกย่อยได้บ้างด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าลักษณะเนี่ยเหมือนใช้ได้เป็นพลังงานในระดับเล็กน้อยเหมือนกันช่วยลดความหิวคือเหมือนกับเคี้ยวแล้วก็กลืน แล้วก็เพิ่มปริมาณในอาหารในกระเพาะอาหารแบบนี้อาจจะทำให้รู้สึกอิ่มขึ้นชั่วคราวแล้วก็

0: ลดความทรมานจากการหิวแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นใยไม้เนี่ยมันไปช่วยดูดซับน้ำย่อยแล้วก็กรดในกระเพาะด้วยลดการระคายเคืองต่อผนังกระเพาะนะคะแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาเรื่องของความหิวอะไรได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยแต่ทีเนี้ยต้องให้ความรู้คุณผู้ฟังนะแม้ว่าคำอธิบายในชาวเน็ตที่เขาพยายามจะอธิบายในเชิงเทคนิคแบบนี้เนี่ยแต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องแยกแยะอาจจะต้องขอความรู้คนที่มีความรู้ในด้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆตามข้อมูลเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้สามารถที่จะย่อยเซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพซะทีเดียวนะคะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แหล่งอาหารที่เป็นพลังงานจริงจังสักเท่าไหร่อาจจะมีในแง่ของหลักการช่วยลดความรู้สึกหิวได้นิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเส้นใยอะไรต่างๆแต่ว่าการกินไม้ร่อนทองแบบนี้ต้องย้ำนะคะว่ามันเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่คนที่เขาติดอยู่ในถ้ำเขาเล่าให้ฟังมากกว่าจะเป็นอาหารนะคะอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยแต่ว่าคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่หลายคนแบบว่าติดตามแล้วก็ลุ้นแบบทุกวินาทีจริงๆอย่างที่บอกว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่ดำเหมือนกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่เป็นน้ำที่เย็นด้วยนะโอ้โหคนที่เข้าไปดำน้ำแล้วก็เป็นกู้ภัยที่ไปช่วยผู้รอดชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญมากๆอย่างนักดำน้ำชาวออสเตรเลียนะคะชื่อเดวิดริชาร์ดเนี่ยค่ะก็เปรียบเปยสภาพนะบอกว่าทัศนวิสัยใต้น้ำเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับ CNN บอกว่ามันเป็นเพียงแค่สีน้ำตาลแล้วก็ความว่างเปล่าเหมือนกับการดำน้ำอยู่ในกาแฟนะคะขณะที่นักประดาน้ำชาวไทยชื่อนรเศรษฐ์ปาลสิงห์เนี่ยก็เล่าบอกว่าตนต้องใช้เวลาสอนให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยใช้ท่อหายใจจากถังออกซิเจนแล้วก็ทราบถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงในการกลืนน้ำอย่างระมัดระวังนี่สิ่งที่เขาสอนพยายามที่จะลำเลียงเอาคนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยออกมาว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าพร้อมทั้งให้เวลาชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยได้ทำสมาธิรวบรวมสติก่อนเริ่มที่จะดำน้ำฝ่าอันตรายออกมาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเนี่ยภาพปัจจุบันนะคะก็ช่วยมาได้แล้วนะคะรวมเป็น5รายด้วยกันนะคะหลังจากนี้ก็จะเหลืออีก2คนนะคะที่จะต้องช่วยกันต่อไปอ่ะร่วมลุ้นกันได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยหลายคนก็นึกถึงเหตุการณ์เนาะ13หมูป่าตอนนั้น
1: ใช่ก็เรียกว่านั่นก็คือความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเรียกว่าไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติเลยทีเดียวนะครับก็เช่นเดียวกันครั้งนี้ทีมกู้ภัยนักดำน้ำนักดำถ้ำจากนานาชาติทั้งไทยฟินแลนด์ฝรั่งเศสออสเตรเลียญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เรียกว่ามากันอย่างครบครันเพื่อวางแผนช่วยเหลือคนลาวอย่างเต็มที
0: ่
1: ก็ได้เห็นปรากฏการณ์ถึงความสามัคคีช่วยเหลือคนด้วยกันมนุษย์ร่วมโลกแล้วก็เห็นการเอาชีวิตเอาตัวรอดด้วยการประทังไม้เป็นอาหารได้เหมือนกันนะคุณเกียรตินะในยามขับขันเออ
0: แต่ว่าจริงๆอาจจะรับประทานไม่ได้ก็ได้ด้วยนะเออนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจเรื่องของสภาพร่างกายอะไรกันนะคะหลังจากที่ออกมาแล้วอ่ะไปดูเรื่องของการเมืองอีกนิดนึงเพราะว่าวันนี้เห็นทางคุณโสภณสารัมมาค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการบรรจุวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณานะคะ เห็นบอกว่าเดี๋ยวจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลแล้วก็วุฒิสภาคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมรัฐสภาวาระแรกได้ไม่7ก็8กรกฎาคมนี
1: ้ครับ
0: ก็เดือนหน้าเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าเนื่องจากนะคะเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยจึงหวังว่าคณะกรรมการวิสามัญที่จะมีการตั้งขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับ แก้ในชั้นกรรมาธิการด้วยแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการปรึกษาแล้วก็หารือกันนะคะโดยไม่ล่าช้าเพราะกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีอีกมากแล้วก็หลายฝ่ายจับตาว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากกรรมาธิการพิจารณาได้เร็วขั้นตอนทุกอย่างก็จะรวดเร็วด้วยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยววาระแรกสามารถจะบรรจุได้7-8กรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าร่างของพรรคไหนจะเข้าวินหรือมีส่วนสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันบ้างเพราะพรรคประชาธิปัตย์เองก็เป็นพรรคล่าสุดนะครับที่เรียกว่าเสนอเรื่องของสสร80-20อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ถือว่าเริ่มต้นสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมก็จะเริ่มกันแล้วนะครับสำหรับการถกวาระนี้ก็เรียกว่าเรื่องการเมืองช่วงนี้ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของระบอบสีน้ำเงินตอนนี้ก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและก็เชื่อมโยงมาจนถึงกรณีแชทหลุดที่เรียกว่าบิ๊กอธิบดีกรมการปกครองมีส่วนเรียกว่าถูกกล่าวหาเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องของแชทหลุดด้วยและก็เป็นที่มาของวัคทองที่มาจากอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายคนที่เปิดเผยแชทไลน์บอกว่า 100% ครับนายก็เรียกว่ากลายเป็นวัคทองที่พูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะครับคุณเก๋วันนี้เองครับในส่วนของอดีตกกต. อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นครับกับเรื่องของแชทหลุดของบิ๊กอธิบดีกรมการปกครองซึ่งในแชทเนี่ยมีคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยแล้วก็มีการตอบกลับมาของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตคนที่ออกมาเปิดเผยว่า 100% ครับนายซึ่งเรื่องนี้เชอร์ล็อกชัยหรือว่าสมชัยเนี่ยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับท่านบอกว่าเรื่องของลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมีอะไรที่น่าสังเกตบ้าง 1. วันที่ลายระบุเอาไว้ก็คือ11มกราคมแม้จะไม่รู้ว่าเป็นพ.ศ.ไหนแต่ก็บอกได้ว่าเป็นปี69ข้อความก่อนหน้ามันมีรายชื่อของผู้สมัครเลือกตั้งเขตต่างๆซึ่งก็เป็นการเลือกตั้งปี69ด้วยและก็มีคำว่าพรรคประชาชนถ้าเกิดเป็นปีอื่นมันยังไม่ใช่พรรคประชาชนอย่างปี66ก็พรรคอื่นเป็นพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมคุณเก๋อันนี้คือข้อสังเกตของอาจารย์สมชัยอีกอันหนึ่งคือเมื่อสืบค้นไปแล้วจังหวัดที่มี3เขตเลือกตั้งและมีชื่อผู้สมัครตรงกับในข้อความคือจังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นความพยายามจะไขข้อข้องใจหรือเปล่าสำหรับอาจารย์สมชัยที่วันนี้สวมบทเป็นเชอร์ล็อกชัยพี่ของเชอร์ล็อกโฮมอันไหนไม่แน่ใจซึ่งก็เป็นข้อสังเกตครับที่คุณสมชัยได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้และก็พูดไปถึงทั้งในส่วนของวันอาทิตย์ที่11มกราคม69ไปสอดคล้องกับการรายงานในไลน์หลังปิดรับสมัครคือพยายามจะเชื่อมให้เห็นว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเลือกตั้งเพราะก็มีคนพยายามจะเชื่อมโยงไปว่าอันนี้จะมีส่วนสำคัญแล้วก็เป็นหลักฐานเด็ดให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้หรือไม่นะครับก็อันนี้อาจารย์สมชัยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่ก็พยายามจะไขข้อข้องใจทั้งในส่วนของอธิบดีที่จะฟ้องหมิ่นประมาทที่คนมาทำให้เสื่อมเสียด้วยส่วนในเรื่องของบทลงโทษอาจารย์สมชัยก็ให้ข้อคิดเอาไว้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าระวังนะเรื่องของแชทต่างๆที่ไปกระทบกับการเลือกตั้งเนี่ยมีโทษหนักติดคุกถึง10ปีเลยทีเดียวอันนี้ถ้าเกิดเชื่อมโยงได้ว่าเป็นกรณีของไลน์ของท่านจริงๆนะแต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็อยู่ระหว่างการที่จะชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับว่ามีคนใช้ไลน์ของท่านเนี่ยนะครับไปพูดคุยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าท่านเชื่อมโยงเชื่อมโยงหลายอุปกรณ์ทั้งในไลน์มือถือแล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับคุณเก๋ครับ
1: ไว้หลายอุปกรณ์อย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครนะครับที่คอยไปไลน์หาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยน้ำเงินด้วยก็เราได้เห็นปรากฏการณ์ทั้งเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นและยังเห็นโพของมหาไทยด้วยนะก็เรียกว่าเขาก็มีการทำโพสำรวจเรื่องราวของทั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างๆในจังหวัดของเขาด้วยนะครับก็เรียกว่าอันนี้เองก็ต้องตามกันต่อแล้วครับในส่วนของลายหลุดแชทหลุดที่เกิดขึ้นว่าจะมีการชี้แจงรวมถึงสืบหาบุคคลที่เอาลายของท่านนฤชาไปใช้นี่แหละคุณเก๋

0: ช่ไหมว่าเป็นใครแอบอ้างโดยไม่ชอบหรือไม่อย่างไรต้องตามกันต่อแล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายทหารกองทัพบกไทยได้รับประกาศเกียรติคุณจากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเกาหลีพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซเกาหลีใต้พันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติพม.ลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อร่วมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้กระทรวงพม.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ตกลงความร่วมมือกันในการบูรณาการฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมดังนั้นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นนวัตกรรมการบริการควบคู่กับนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านับเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพม.สู่องค์กรดิจิทัลของรัฐบาลนักบินอวกาศเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจยาวนานในอวกาศคณะนักบินอวกาศจีน3นายจากภารกิจโซนโจ21ประกอบด้วยจางลู่อู่เฟยและจางหงจ้างเดินทางด้วยเครื่องบินถึงกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนแล้วหลังร่อนลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อค่ำวันศุกร์นักบินทั้ง3เดินทางมากับยานเซินโจ

0: 22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจว21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็นภารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือนธนาคารแห่งประเทศไทยอุด2ช่องโหว่คุมเกณฑ์ปล่อยกู้และยืนยันตัวตนธนาคารไร้สาขาสกัดหนี้เสียและบัญชีม้าพุ่งศาสตราจารย์ดร.อานัท ลีมักเดชหัวหน้าภาควิชาการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรเร่งกำหนดมาตรการ2ส่วนสำหรับกำกับควบคุมธนาคารไร้สาขาซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี2569นี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นภาระหนี้เสียของประเทศในอนาคตได้แก่การกำหนดผู้ให้บริการธนาคารไร้สาขาจะต้องกำหนดการให้สินเชื่อแก่กลุ่มที่ใช้เพื่อสร้างอาชีพเช่นภาคการเกษตรและภาคการผลิตในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 10-20% ของจำนวนการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดอันเป็นแนวคิดเดียวในการกำกับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันการปล่อยสินเชื่อที่กระจุกหรือเอื้อให้เกิดการก่อหนี้เกินความจำเป็นด้วยรูปแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังและการกำหนดให้ใช้ระบบยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นร่วมกับเกณฑ์การประเมินตามความเสี่ยงในการเปิดบัญชีเพื่อเปิดให้กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นคนทั่วไปแต่ทำอาชีพอิสระและแรงงานข้ามชาติที่ต้องการใช้เพื่อการรับเงินเดือนหรือจับจ่ายใช้สอยในการบริโภคเท่านั้นเข้าสู่ระบบธนาคารได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันการเปิดบัญชีเพื่อกระทำผิดกฎหมายได้เช่นการเปิดเป็นบัญชีม้าสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรมอบพระบูชากำแพงศอกให้ดร.มาริกาลุยศึกเลือกตั้งนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14เข้ากราบสักการะพระพุทธทองพระพุทธทองคำสุโขทัยวัดไตรมิตรซึ่งตั้งอยู่บนพระมหาบนดบพร้อมกันนี้เข้านมัสการกราบขอพรสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรโดยสมเด็จธงชัยให้พรพร้อมบอกให้สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อประชาชนให้มากยิ่งกว่าเดิมแล้วจะเป็นประโยชน์ยิ่งพร้อมมอบพระกำแพงศอกขนาด1ศอกซึ่งมีพุทธานุภาพเกี่ยวกับการป้องกันไฟและป้องกันภัยให้กับดร.มาริกากำชับว่าให้ดูแลตัวเองหลังจากนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมอบเหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑเหรียญหลวงพ่อเกษมเหรียญหลวงปู่ทวดยันธงชัยรุ่น Human Innovation เหรียญองค์นรสิงห์และเหรียญพระสยามเทวาธิราชด้วยขณะเดียวกันนางมาริกาได้ยกให้วัดไตรมิตรเป็นโมเดลสำหรับการชูนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยสามารถทำได้ทุกวัดทุกบ้านทุกโรงเรียนทั่ว50เขตของกรุงเทพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยา

0: ราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:11 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องเปิ้ลพรศินีนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยส้มศักดิ
1: ์ครับ
2: เป็นไงบ้างคะวันนี้ห้อยอะไรมาด้วยคะเนี่ย
1: วันนี้คุณผู้ฟังฮะหลังจากรายการเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยจ่ายกับพี่อ้อในคนในข่าวก็ไปทำข่าวตามผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมตามดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาอามหาดร.มลิกาและการอ่านงานนะพี่
2: ติ
1: ่
2: ง
1: ไปที่วัดไตรมิตรไปนมัสการท่านสมเด็จธงชัย
2: ค่ะ
1: โอ้ก็ท่านเมตตานะนอกจากเมตตาพี่ติ่งแล้วก็เมตตาบอยด้วย
2: ค่ะ
1: นี่ท่านให้เหรียญนี่มาเนี่ย
2: เป็นเหรียญอะไรคะอันนี
1: ้พระราหูคุดทรงราหูอะไรเนี่ยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมยังดูไม่ถนัดเนี่ยคุณผู้ฟัง
2: ด้านไหนคะด้านไหนอันนี
1: ้ก็น่าจะถ้าราหูนี่ก็คือโชคลาภเลยโชคลาภเลยฮะ
2: ทุกวันนี้ก็ปังทุกวันที่1-16 อยู่แล้ว
1: นั่นแหละฮะแล้วก็สัมภาษณ์พี่มาริกาพี่มาริกานี่ก็คุ้นเคยการเจอหน้าบอกจำได้บอกว่าน้องบอยแต่ก่อนเคยอยู่นักข่าวตำรวจพี่ติ่งบอกนะก็คุ้นเคยตั้งแต่สมัยพี่ติ่งทำข่าว ITVแล้วก็พี่ติ่งออกไปอยู่พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: แล้วก็นี่แหละฮะรอบนี้มาลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เบอร์14ใช่ไห
2: ม
1: ก็ทำงานพี่ติ่งก็สบายเพราะว่าพี่จะรู้ว่าน้องนักข่าวต้องการอะไรเพราะว่าเป็นสื่อมาก่อนนะครับ
2: เป็นสื่อมาก่อนค่ะ
1: ส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยกับตำรวจอินฟลูเอนเซอร์คุณผู้ฟังผมไม่อยากจะเชื่อนะว่าเขาดังจริงๆผมไม่เคยดูไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไปทำข่าวเขาพี่ตำรวจท่านนี้ทำข่าวเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะดังขนาดนี้พอไปทำปุ๊บเนี่ยอุ้ยมี FC มาขอสติ๊กเกอร์อ่ะแล้วก็คือขอถ่ายรูปขอเซลฟี่ขอสติ๊กเกอร์ก็อยู่ตรงนั้นน่ะริมถนนน่ะคุณผู้ฟังเขาเป็นตำรวจจราจรวิภาวดีแล้วพอพี่เขาก็ขออนุญาตตอนผมถ่ายภาพทำข่าวเขาก็ขอถ่ายคลิปเราไปลงเพจเขาด้วยแป๊บเดียวคุณผู้ฟังหลังจากพี่เขาโพสต์ไปไม่นานมีคนรู้จักทักมาหลังไมค์แบบว่าขอสติ๊กเกอร์ด้วยขอสติ๊กเกอร์ด้วยอุ้ยคนดังจริงอ่ะปุ้น
2: ด้านไหนคะเขาดังยังไง
1: นี่ไงท่านจ่าสิบตำรวจกระทาวุฒิปิ่นแก้วหรือว่าจ่าเปี๊ยกตัวร้ายท้ายวิภาวดีอ่ะคุณผู้ฟังรู้จักไ
2: ห
1: ม
2: ลีลาท่าโบกเหรอคะหรือว่าความมีน้ำใจต่อประชาชนในการใช้รถใช้ถนน
1: สายดุดันจับปรับจริงแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียล
2: เขาจะมี
1: บ
2: ั
1: ดด
2: ี
1: ้คู่กับจ่าอ้วนบริคำใสก็ถูกใจคนที่ไม่โดนจับไงถูกใจคนที่ไม่ทำผิดกฎจราจรไง
2: ถูกใจที่แบบว่าเราใช้ถนนอย่างปลอดภัยอะไร
1: แบบนั้นอะไรแบบ

0: นั้นเดี๋ยวต่อสายฮะคุยกับจ่าเปี๊ยกตัวท้ายตัวร้ายวิภาวดีนะคุยกันหน่อยโอ้โหดังจริงดังจริงคนนี้ดังจริงผมก็ดังเพราะว่าเห็นคนมาถ่ายรูปคือผมไปยืนหล่อขนาดนั้นกลางห้าแยกลาดพร้าวไม่เห็นใครมาถ่ายรูปเลยอะพี่จ่าเปี๊ยกโผล่มาจากไหนกันไม่รู้รู้ฟังแค่เกี่ยวกราว
1: พี่พลอยนี่ชิดซ้ายไปเลยตกขอบไปเลยใช่ไหม
0: มีเราต้องไปขอก็ถ่าย
1: เอฟซีบอกขยับขยับไปออกไปหน่อยออกเฟรมไปหน่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะคะ
0: ขนาดนั้นเลยรู้ฟังก็มีหลายๆคนเนาะโด่งดังในโซเชียลตำรวจที่ออกมาทำคอนเทนต์เพราะว่าผบตร.มีช่วงหนึ่งก็สนับสนุนบอกว่าตำรวจก็ควรจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตอนนี้
1: อยู่ในสายกับเราแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เปียกมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจ่าเปี๊ยกค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: คือรู้ฟังฮะใครเคยดูเพจจ่าเปี๊ยกตัวร้ายวิภาวดีนี่คือเสียงแล้วนะฮะได้ยินเสียงแล้ว
1: มีแคปชั่นประจำตัวไหมคะ
2: ไม่มีครับผมไม่มีครับ
0: วันนี้เนี่ยที่ต้องเชิญมาคุยเนื่องจากว่าหลายๆคนดูเพจจ่าเปี๊ยกคุณผู้ฟังไปติดตามได้นะจากเปียกตัวร้ายวิภาวดีก็จะชื่นชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเรื่องของการจับปรับจราจรต้องถามก่อนจากเปียกเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคนแรกของตำรวจจราจรกรุงเทพใช่ไหมฮะที่ทำเพจเกี่ยวกับเรื่องของการจับปรับแล้วก็เอามาลงโซเชียลช่วยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็ขออนุญาตเลยนะครับก็โดยปกติครับหน้าที่จราจรเนี่ยจะเจอหน้างานนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเจอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็โดยบางท่านนะครับประชาชนบางท่านยังไม่เข้าใจของคำว่ากฎจราจรหรือการหรือข้อเขาเรียกว่ากฎหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้บางท่านยังไม่ทราบ
0: เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามพี่เปี๊ยก
2: ใช่ว่าบางท่านยังไม่เข้าใจดีกว่าน
0: ี่ใส่ซองใส่บวกเจอต่อฮะ
2: เสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยอยากจะเอาตรงกฎหมายตรงนี้ออกมาเผยแพร่ทางโซเชียลเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เข้าถึงกับประชาชนได้ดีกว่าครับด
0: ี
2: กว
0: ่
2: าเราก็เลยได้ลองทำดูนะครับก็เลยได้ประจังหวะที่ว่าผมขึ้นจากสิบตำรวจเอกขึ้นเป็นจ่าจ่าสิบตำรวจพอดีก็เลยขึ้นใช้คำว่าจ่าเปียกตัวร้ายวิภาวดีครับ
0: ครับจ่าเปียกตัวร้ายวิภาวดีชื่อเพจนี้นะคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ลองเข้าไปดูในเพจระหว่างที่กำลังสัมภาษณ์ด้วยก็จะมีภาพการปฏิบัติงานอ่ะพอทำเพจสักกี่ปีแล้วฮะทำมา
2: ประมาณรวมๆหนึ่งปีครับ
0: โอ้ไม่นานเนาะ
2: ใช่คร
0: ับตอนนี้มียอดวิวผู้ติดตามมากน้อยแค่ไหนฮะจ่า
2: ใน Facebook ประมาณ 250,000 ครับ
1: โอ้โห
2: 250,000
0: แล้วที่ไหนอีกฮะ
2: ก็ประมาณ 180,000 ครับ
0: โอ้โห 180,000 แล้วนะครับทำไมคนถึงชื่นชอบเราแล้วมาติดตามเราทางโซเชียลเราขายอะไรฮะ
2: ผมเป็นคาแรคเตอร์ปั่นๆกวนๆครับก็จะมีแบบคาแรคเตอร์แบบประมาณว่าอย่างล่าสุดผมไปแซวกระจกคนที่ทำเอาแบบติดกระจกเล็กๆเลยครับเล็กแบบเล็กมาก
0: มาใส่หรอ
2: แซวใช่ครับผมก็เลยแซวเขาว่านี่ไปพบหมอฟันมาเหรอเขายังงงว่าเอ๊ะคืออะไรครับหมอฟันก็นี่ไปเอากระจกหมอฟันมาติดทำไม
1: ติดเล็ก
2: ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ที่ไว้สองหลังใช่ไหมคะ
0: ไว้สองช่องปาก
2: ก็จะมีการแซวกันอะไรของกับประชาชนแล้วก็มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปของกระจกว่าจริงๆเขาเอามีไว้เพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยแบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: นี่คือเล็กๆน้อยๆเราหยิบจับขึ้นมาเพื่ออธิบายแล้วเป็นไงพออธิบายปุ๊บเขาวงทีแรกพออธิบายยาวๆไปพี่คนขับทำไมเขาว่าไง
2: แรกๆเหมือนจะมีอยากจะเถียงอยากจะเถียง
0: อารมณ์อยากเถียง
2: นะผมมองเถียงไอ้ผมมองเห็นนะผมก็เลยบอกโอเคผมก็อยากจะรู้ว่ามองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไปยืนหลังแล้วเดี๋ยวผมจะชูนิ้วว่ามันมีกี่นิ้วแล้วเขาก็ทำเป็นแบบเอียงหัวไหล่ผมบอกว่าแค่พี่ทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเวลาพี่จะเลี้ยวทีพี่จะมาเอียงซ้ายเอียงขวามันก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่วิสัยของการคนขับรถที่ถูกต้องแล้วผมเลยอธิบายว่ากระจกผมใหญ่ๆมันยังมีจุดบอดของกระจกเลยแล้วพี่มาอันตีเดียวเท่าหัวมีนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมองเห็นได้ไงมันจะก็ไม่เกิดความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่จะเปียกยกให้ฟังนะว่าวิธีการทำให้ถูกต้องถูกกฎหมายทำอย่างไรแล้วเขาว่าไงเขาจะปรับปรุงไหมแล้วว่าจริงๆมันเป็นความผิดไหม
2: คือมันยังไม่เข้าความผิด 100% ครับเพราะปกติโดยในกฎหมายจราจรเขาตีไว้กว้างๆว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับถ้าเขาไม่มีเลยมันจะกลายเป็นว่าอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ
0: ์แต่เขามี
2: เราก็เลยจะไปนี่ไม่ได้เราแต่เราต้องพูดถึงว่าความปลอดภัยว่าจริงๆกฎจราจรเราอ่ะเราแค่เรา

0: องการให้ท่านปลอดภัยเราไม่ได้ต้องการให้ท่านมาถูกจับหรือถูกปรับแบบนี้ครับ
1: นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่จับเปรียบยกง่ายๆแต่มันเป็นความปลอดภัยของตัวคนขับเองตัวความเป็นความปลอดภัยของผู้ที่ร่วมเส้นทางถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอามีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆไหมที่ไปจับแล้วเจอของแข็งเขามีไหม
0: ของแข็งของแข็งก็เคยครับเคยจับเคสที่ผมจับฝ่าไฟแดงครับก็มาถึงเลยแล้วก็มาถึงบอกเอ้ยน้องๆโทษทีโทษทีพอดีพี่จะไปหาผู้กับสังกัดหนึ่งนะครับ
1: ขับรถอะไรขับรถยี่ห้ออะไรขับรถอะไรยี่ห้ออะไร
0: มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับ
1: อ๋อเหรอโอ้โหไม่ได้คือถ้ารู้จักระดับผู้กับไม่น่าขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ
0: ผมว่าเลยอันนั้นผมจะใส่แคปชั่นว่ารู้จักทุกคนยกเว้นไฟแดงผมก็แซวโอ้ก็แบบประมาณว่าแบบ
1: เขาลงรถมาบอกว่าน้องขอโทษทีไปหับรีบไปหาผู้กับแล้วเราว่าไง
0: ใช่ครับผมก็บอกว่าพี่ลองโทรถามผู้กับให้หน่อยว่าไปหาผู้กับท่านอ่ะสามารถถามไฟแดงได้ไหมผมก็ไปถามหน่
1: อ
0: ยเขาบอกน้องโทษทีโทษทีโทษทีเดี๋ยวพี่ดูแลหน่อยละกันอะไรเงี้ยบอกว่า
1: ไปดูแล
0: ครับขออนุญาตแบบขี่ดีกว่าเดี๋ยวผมออกให้ถูกต้องพอออกปุ๊บเขาก็บ่นถามว่ารู้จักคนนั้นไหมรู้จักคนนี้ไหมผมบอกว่าโอ้ผู้พันชามีเยอะครับผมไม่ใช่ผมจะมานั่งจำทุกคนครับเสร็จปุ๊บเขาก็มาเขาพอผมยื่นใบสั่งได้เขาบอกว่าเดี๋ยวกรณีชำระสแกนตรงนี้นะครับมีอายุ30วันเขาบอกว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่รู้จักผู้การรุ่น43อะไรเขาพูดไปครับผมก็บอกว่าอ๋อไม่โอเคครับโอเคครับอะไรประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายก็เงียบไปครับ
1: แล้วรู้จริงหรือเปล่าบอกว่าถ้าพี่ไม่รู้จริงพี่จะโดนแอบอ้างนะครับอันนี้คือ1ตัวอย่าง2ตัวอย่างที่จ่าเปี๊ยกตัวร้ายพอดียกให้เราฟังแต่ก่อนที่จะมาเป็นวันนี้ที่มีคนติดตามมี FC มาขอถ่ายรูปมาทำสติกเกอร์แจกได้เนี่ยมันก็ผ่านช่วงยากลำบากช่วงแรกเหมือนกันช่วงแรกที่ทำคอนเทนต์เห็นบอกว่าก็โดนถากถางโดนมองว่าก็จะทำคอนเทนต์อวดเจ้านายหาแสงทำคอนเทนต์เหมือนกับว่าหวังผลประโยชน์หรือเปล่าสวยมีไหมฮะอย่างนั้น
0: มีก็คือแรกๆครับด้วยความว่าตำรวจจราจรโดยปกติแล้วผมใช้คำว่า80%ของประเทศไทยเลยว่าไม่ชอบตำรวจจราจรอยู่แล้ว ผมใช้คำนี้เลยผมจะบอกว่า 99% ก็จะดูเยอะไปก็เลยแบบว่าเราก็ได้ฝ่าวิกฤตตรงนั้นคือได้มาทำเป็นแบบจราจรคนแรกๆเลยแล้วก็ได้มีแบบแรกๆก็คือแบบคนจะมาดูถูกว่าตำรวจมึงก็เอาแต่ด้านดีมาลงแหละมึงเคยเอาที่มึงทำอย่างงู้นอย่างนี้มาลงไหมอะไรเงี้ยก็จะมีแบบคนว่าจนเราทำมาได้พักนึงเราก็เหมือนเราเอาเริ่มชนะใจกับประชาชนได้ว่าจริงๆแล้วตำรวจจราจรไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดไปทั้งหมดทุกอย่างคือภารกิจของตำรวจจราจรถ้าเขาไม่ได้มีผมก็บางทีก็จะมีบอกกับประชาชนว่าพี่ลองคิดดูถ้าเกิดเขาไม่มีภารกิจที่จะต้องมายืนกวดขันวินัยจราจรพวกผมมาไปอยู่ในห้องแอร์ไม่สบายกว่าเลยครับพี
1: ่
0: ผมก็อธิบายจนเขาจริงๆมันก็เป็นภารกิจของเขานะเขาจะหลังๆแล้วประชาชนเริ่มเข้าใจครับเริ่มเข้าใจขึ้นเยอะครับ
1: คือในโซเชียลตอนแรกพอโพสต์ลงไปนี่โดนกระหน่ำโดนทัวร์ลงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็คือแบบเนี่ยเขาจะแชร์ไปตามกลุ่มไอทีแอนตี้ตำรวจอะไรเงี้ยว่าตำรวจขนาดผมอะเป็นคลิปที่ผมว่าเราตักเตือนแท้ๆแต่ผมใส่ผ้าบัฟปิดหน้
1: า
0: ก็ว่าก็แคปไปว่าดูดิตำรวจอย่างหรือโจรทำไมถึงใส่ผ้าปิดหน้าโ
2: อ
0: ้ผมอยากจะบอกจริงว่าแดดประเทศไทยมันไม่ได้เย็น
1: ใน
0: ประเทศ
1: นะครับปิดหน้าเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ตรวจจราจรถูกไหมแล้วก็ใส่ผ้าแบบเป็นชาวสวนชาวไร่อะว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็โดนหาว่าไม่เปิดใบหน้าให้คนเห็นอีก
0: ใช่ครับผมก็บอกว่าในผมมันไม่ได้เอาเพจมาทำผมเอาเฟซบุ๊กมาเผยแพร
1: ่
0: ถ้าพี่อยากเห็นหน้าแต่ผมยังเด็กๆเขาไปค้นดูได้เลย ผมมีรูปยังเด็กเลยในเฟซบุ๊ก
1: คืออาศัยความจริงใจนะเพราะว่าฟังจากจับเปี๊ยกเล่าเนี่ยจับเปี๊ยกเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่ไม่ได้ปกปิดตัวตนอะไรก็ถ้าสงสัยอะไรยังไง ก็คุยกันและที่สำคัญเป็นคนใจเย็นพร้อมที่จะอธิบายเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้นี่เพื่อนโชว์ภาพอะไร
2: ทางเฟซบุ๊กค่ะทางเฟซบุ๊ก
1: เฟซบุ๊ก
2: ว่าปิดหน้ายังไง
1: นี่คุณพัชรีเอาภาพตอนจับเปียกปิดหน้าโชว์ในเฟซบุ๊กด้วยนะ
2: คุณสมศักดิ์โดนจับทีนี้มันก็จะมีเหมือนเสียงเขาบอกจับแต่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่ารถหรูรถยนต์จับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยุโรปพวกปอร์เช่ลัมโบกินี่กล้าจับเขาไหมเพราะคนใหญ่คนโตคนรวยขับแบบนี้นะ
0: จริงๆผมว่าจับทุกประเภทครับแล้วก็ถ้าเป็นบัตรโตจริงๆอ่ะถ้ามีจ่าเปียกต้องมีจ่าอ้วนครับแต่พอดีวันนี้จ่าอ้วนกับผมไม่ได้เข้าเวรพร้อมกันก็เลยไม่ได้มาร่วมประชุมสายด้วยกัน
1: จ่าอ้วนคือใครเล่าจ่าอ้วนก่อน
0: จ่าอ้วน

0: ที่คำไซครับเป็นลูกศิษย์ผมเองที่ปลูกปั้นมากับมือ
1: คาแรคเตอร์เหมือนกันไหมคะ
0: คาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนดุครับคาแรคเตอร์เป็นคนดุผมจะเป็นคนเย็นก็คือเหมือนไปคู่กันคนน
2: ึ
0: งเย็นคนนึงดุใช่คนนึงมุทะลุอีกคนนึงก็จะเป็นคนรูปหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ของเขานี่ก็จะไปด้วยกันนะครับหลายๆเคสไม่ว่าจะเป็นจับอาวุธนะครับจับยาเสพติดและล่าสุดที่เป็นข่าวออกเกือบทุกช่องเลยก็จะมีจับรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารที่เป็นคุณลุงคุณป้าที่ขาไม่ค่อยดีและตาไม่ค่อยดีแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดคือจับแลมโบกินี่ที่ไม่ติดแผ่นป้ายหน้าครับผม
2: เออเหรอนี่ไปจับด้วยกัน2คนเลยฮะ
0: ใช่ครับผมอยู่ด้วยกันสักประมาณคู่หนึ่งครับแล้วทีนี้มีประชาชนมาแจ้งว่าเหมือนมีประชาชนจะตีกันผมก็เลยไปอีกเคสหนึ่งในเคสเดียวกันครับแต่ว่าผมแยกไปอีกกรณีหนึ่งคืออันนั้นเป็นลักทรัพย์ของเจ้าที่ก่อสร้างแขวงครับแล้วก็คนเจอยาเสพติดเป็นยาไออันนี้ก็จะเป็นแยกเคสกันแต่ในวันเดียวกันเวลาเดียวกันเลย
2: จับอ้วนไปจับลัมโบกินี่จับเปียกไปจับยาเสพติด
0: ใช่ใช่ครับ
2: โอ้แล้วถ้าคนจะเจอจับเพี้ยงจับอ้วนนี่ไปหาดูได้แถวไหนนอกจากในเพจตัวจริงๆเจอได้แถวไหนฮะ
0: บนถนนวิภาวดีเลยครับแต่ต้องรู้อะไร
2: ครับไปทำอะไรบนถนน
0: บนก็แต่จะมีนะครับมีประชาชนบางคนมาเล่าให้ฟังแบบว่าเออยอมลางานยอมโดนเมียด่าไม่ได้วิ่งงานวิ่งคือ FC ส่วนใหญ่โดยผมจะขออนุญาตก่อนว่าเป็นไรเดอร์เกือบ99% เป็นไรเดอร์ก็คือบางท่านมาทำคอนเทนต์เลยมาทำคอนเทนต์เลยว่าวันนี้ผมจะไม่วิ่งงานผมปิดแอปผมจะมาตามล่าหาจ่าอ้วนจ่าเปียกอะไรแบบนี้ไปทำคอนเทนต์เลยครับ
2: เพื่ออะไรครับมีค่าหัวเหรออ
0: ยากจะได้สติกเกอร์อยากจะเจอผมเป็นเพราะเจอในเฟซบุ๊กมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: เนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าเห็นอยู่แถวหน้าดอนเมืองใช่ไหมครับหน้าสนามบินแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกผมติดตามชอบคอมเมนต์ที่ว่าแกไม่รอดแน
2: ่เออจริงจริงดังจริงเพราะว่า
1: สติ๊กเกอร์อะไรคะ
2: นี่มีตัวอย่างนึงยังอยู่ในกระเป๋าที่จับเปี๊ยกให้มากับจับอ้วนให้มาผมขอมา
1: ไม่ใช่วัดท่าไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คล้ายๆกับ
2: นี่จับอ้วน
0: คล้าย
2: แล้วของจับเปี๊ยกอยู่ไหนของจับเปี๊ยกหายอ
0: ่
2: ะก็อยู่นี่
0: เดี๋ยวผมเอามาให้ใหม่
2: อยู่นี่อ่ะเอาไปโชว์คุณผู้ฟังนะอ๋อก็คือโดยปกติจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตเพราะว่าเป็นตำรวจจราจรของสน.วิภาวดีถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คือท่านผู้บัญชาเป็นท่านรองผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถานีนะครับแล้วก็ท่านสารวัตรจราจรนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมกับจ่าอ้วนนะครับบริคำใส่ได้มีการดูแลเรื่องรถจอดในเขตห้ามนะครับผมก็จะเป็นกวดขันในมุมนั้นโดยตรงนะครับก็คือจะดูตั้งแต่ดินแดงจนถึงทุปาเตมีนะครับก็จะก็อย่างที่FC ได้มีทาง Facebook คอมเมนต์มาว่าเจอทางดอนเมืองนี่แหละครับก็คือไปดูทางแถวโซนตลาดใหม่ที่มีการจอดกีดขวางการจราจรนะครับตรงข้ามฝ่ายช่างแล้วก็หน้าดอนเมืองที่ไปด้วยกันในวันที่ประทายทำครับ
2: แล้วผมถามหน่อยแล้วสติ๊กเกอร์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฮะทำไมถึงคิดไอเดียมาจากไหนว่าทำไมเราต้องทำสติ๊กเกอร์มันเกิดมาตอนไหนหลังจากดังแล้วเป็นที่รู้จักแล้วหรือว่ามันมาแต่แรกเลยฮะ
0: ก็มาพร้อมๆกับตรงเกี่ยวกับเพจผมเลยครับก็คือผมได้มีความคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นการให้ประชาชนเข้าหาตำรวจลดกำแพงของคำว่าตำรวจกับประชาชนได้มากที่สุดผมก็เลยได้ไปไอเดียกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับใน Facebook ที่เป็นสายไบเกอร์นะครับผมเขาก็จะมีแบบว่าในภาพเนี่ยของช่องเขาคือจะเป็นมีประชาชนวิ่งเข้าหาสวัสดีครับขอสติ๊กเกอร์หน่อยผมก็เลยเอ๊ะไอเดียนี้น่าจะโอเคนะน่าจะเอาโมเดลตรงนี้เอามาทำกับตำรวจได้แล้วก็อาจจะลดภาพที่แบบว่าตำรวจกับประชาชนอยากจะหนีห่างห่างกันใช่คือผมก็อยากจะลดตรงนั้นเข้าไปผมเลยลองผลิตออกมาเป็นตัวที่เป็นโลโก้ของทางช่องนะครับ
2: ชั้
0: นแรกเป็นเวอร์ชั่นแรกก็เลยลองทำออกมาแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเสร็จปุ๊บเราก็เลยได้โพสต์ทาง Facebook ว่าใครสนใจอยากได้สติ๊กเกอร์เจอที่ไหนเรียกได้ทันทีจากอดีตตำรวจโบกประชาชนปัจจุบันก็ให้ประชาชนโบกตำรวจบ้างอะไรเงี้ยครับได้ก็มีบางจุดผมเผลอจอดดูงานในไลน์เงยหน้ามาทีโอ้โหล้อมเป็น10ก็มีครับก็เปลี่ยนภาพเปลี่ยนมุมมองตำรวจในสมัยก่อนที่คนอยากจะวิ่งหนีก็เปลี่ยนมาเป็นประชาชนวิ่งหาครับ
2: ก็ที่สำคัญจากเปี๊ยกกับจากอ้วนก็สะท้อนให้ฟังนะคุณภาสินีคุณผู้ฟังว่าบางครั้งคนที่

0: ที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยอย่างเป็นไรเดอร์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยครั้งแรกผิดก็จะไม่มีครั้งที่สองเพราะว่าพอได้สติกเกอร์ไปไม่ใช่ว่ามีสติกเกอร์แล้วเอาไปเบ่งเอาไปทำผิดกฎจราจรได้นะเหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ติดในใจว่าในเมื่อเราอยากได้ของเขาเพราะว่าเขาเป็นคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เรื่องของจราจรก็ไม่ควรทำผิดเขาก็จะไม่ค่อยทำผิดถูกไหมพี่เปียก
1: ใช่ครับเป็นเหมือนกุศโลบายว่าเมื่อเอาสติกเกอร์เข้าไปแล้วก็ต้อง
0: เ
1: ล
0: ือ
1: กที
0: ่
1: จะไม่ทำผิดกฎจราจรอีกอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ต้องเคารพตัวจ่าเพราะว่าอุตส่าห์ขอจ่ามาด้วยความที่จ่าเขาก็ให้เฉพาะคนที่ขับรถมีวินัยจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เม
1: ื่
0: อคุณสมัครใจอยากได้ของเขาอ่ะเออหลายคนเป็นเช่นนั้นนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้เงินเดือนส่วนตัวในการผลิตออกมา
0: เออ
1: นี่สิอ๋อผมตอนนี้ลูกผมทานมาม่าหมดแล้วครับผมเอามาลงสติกเกอร
0: ์ลูกอีกคนจับเยอะมีลูกอีกคนแล้วฮะ
1: รวม3คนครับ
0: โอ้โหคนโตอยู่เท่าไหร่ฮะ
1: คนโตที่ม.5ครับ
0: คนเล็กล่ะฮะ
1: คนเล็กสุดป.4ครับ
0: โอ้โหจะมีที่คนที่4ที่5อีกไหมฮะ
1: พอแล้วครับผมตอนนี้ผมจะแย่งอาหารสุนัขรับประทานแล้วครับ
0: เกิดโอ้โหมีคำชมจากผู้บังคับบัญชาบ้างไหมจ่าเปียก
1: ก็มีครับผมก็คือจากท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรเขาก็ได้บอกว่า
0: ท่านดำรงศักดิ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับคนตำรวจดีดำรงศักดิ์ก็คือท่านชมว่าสมัยก่อนนะคำว่าสน.วิภาวดีคนจะไม่รู้จักเลยก็คือ คำพูดว่าไปสน.วิภาวดีอยู่สน.วิภาวดีสน.วิภาวดีคืออะไรใช่ปคจ.หรือเปล่าเขาคนจะแยกไม่ออกทีนี้พอพวกผมได้มาทำตรงเนี้ยคนก็รู้จักอ๋อสน.วิภาวดีสน.วิภาวดีคืออยู่ตรงนี้อ๋อเขามีสน.วิภาวดีด้วยเหรอสน.วิภาวดีคือสน.จราจรอะไรเงี้ยก็คือจะมีคนที่รู้จักมากขึ้นครับเป็นการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลไปในตัวครับ
0: โอ้นี่คุณผู้ฟังนะถ้าใครอยากเจอจ่าเปียกจ่าอ้วนใครที่เป็นไรเดอร์ฟังอยู่หรือว่าใครติดตามฟังอยู่เดี๋ยววันพฤหัสบดีหน้าเดี๋ยววันที่4เนาะจ่าเปียกเนาะเราม
1: ี
0: นัดกันมาอัดรายการที่สตูดิโอช่อง9แล้วตอนบ่าย 3:00 น.จะมาทั้งจ่าอ้วนจ่าเปียกแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเอาสติกเกอร์มาแจก FC นะถ้าจะมี
1: ทำไปให้ไว้สักหมื่นกว่าใบ
2: กินมาม่าอีก
0: ระวังภรรยากับคุณลูกค้อนนะฮะ
2: ต้องซื้อมาม่ายกลังแล้ว
0: เออเนี่ยก็มาติดตามมาแตะมือได้เพราะว่าผมไปทำข่าววันนั้นนะหลายคนที่เจอบอกว่าโอ้โหเนี่ยขับรถวนมาหลายวันไม่เคยเจอวันนี้มาเจอแล้วคือไม่ได้สนใจนักข่าวโอ้สนใจลุงกับจ่าเปี๊ยกกับจ่าอ้วนก็อยู่นั้นน่ะไปขอสติ๊กเกอร์คุณผู้ฟังไม่อยากจะเชื่อ
2: แล้ว
1: มิติใหม่ของจราจรคร
2: ับ แล้วคลิปไหนคะที่ยอดวิวแบบทะลุ
0: เลย
2: คะ
0: เท่าไหร่แล้ว
2: ที่แบบได้รับความนิยมมากเลยเกี่ยวกับเคสไหนคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่แบบเวลามีคนหนีหรือว่าจับยาเสพติดอะไรพวกนี้ครับก็คือจะค่อนข้างที่จะคนดูเยอะนะครับแต่ของจ่าอ้วนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอนเกจดีมากเพราะเขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์ดุ
0: ด
1: ัน ใช่ก็จะฟีดกับทุกคลิปครับโดยเฉพาะจับยาไอ้ที่ว่ามี FC เนี่ยแหละครับที่ว่าจะมารอเอาสติกเกอร์เนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตโดยการช่วยกันจับก็จะมีอยู่คลิปนึงที่เป็นจับยาไอ้ที่มีมากับลูกมากับภรรยาครับ
0: โอ
1: ้อันนี้คือคนจะดูเยอะมากเป็น10น่าจะ10ล้านวิวได้ครับ
0: ครับ
2: โอ้โหมีคุณผู้ฟังทาง Facebook บอกมาว่าจ่าเปี๊ยกแกหล่ออยู่นะคะคุณบอยแต่ลูกเยอะจังค่ะ
0: มีคนแซวมาทางนี้เหมือนกันบอกว่าเอาเวลาที่ไหนทำลูกแหลกคุณฟอยอย่าถือสาแล้วถือว่าคุยกันสนุกบ้างในบางประเด็นก็นี่ถือว่าได้คุยกับจ่าเปี๊ยกนะก็ขอบคุณมากเป็นผมไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จักที่สำคัญท้ายผมดังมากขึ้นเพราะว่าหลังจากไปลงเพจผมไม่รู้ว่าพี่เปี๊ยกหรือพี่อ้วนเอาลงอ่ะมีคนหลังไมค์มาขอสติกเกอร์ที่ผมว่า
1: อ๋อใช่ครับผมเอาลงแซวว่าผมเจอนักข่าวสัมภาษณ์เยอะแล้วผมขอสัมภาษณ์นักข่าวบ้าง
0: เออนั่นแหละโอ้มีคนหลังไมค์บอกว่าขอสติกเกอร์มาเผื่อด้วยแม้กระทั่งคุณจามอนกิจสาวภาพผู้ประกาศช่อง9อ่ะก็ขอผมอ่ะแล้วผมก็เลยบอกว่าทุกคนว่าเดี๋ยวมันรอเจอเขาเดี๋ยวเขาจะมาวันพฤหัสหน้าอะไรอย่างงี
1: ้เดี๋ยวผมถือกล้องไปทำคอนเทนต์เลยครับว่าเดินแจกผู้ประกาศข่าวช่อง9คร
0: ับ เอาดีๆจะเปี๊ยกมานะ
2: เอาวัน
0: ติ
2: ดไปด้วยคู่ใจมาเลย
0: เดี๋ยวจะอัดรายการเสร็จจะพาไปแนะนำกับบก.แล้วก็ทีมงานในห้องที่เขาตัดต่อกันในห้องที่เขาทำบทข่าวกันเข้ามาเยี่ยมชม
2: จับปากให้หมด
1: เปิดมิติ
0: ก็มาถ่ายเอาไปลงด้วยแล้วก็อุจจาระจะไหวไหมเพราะว่าคนติดตามจากเพียงเยอะเดี๋ยวเห็นบรรยากาศช่องเก้าหมดรู้เขารู้เรานั่นแหละฮะจากเพียงนี่จะอ้วนไปไหนฮะวันนี้
1: พอดีวันนี้เป็นเวรพักกันทั้งคู่ครับ

0: อยู่บ้านใช่ครับ
1: อ๋อนี่ไงทำลูกตอนนี้นี่แหละลูกฟังไม่ได้ถามแล้วจ่าอ้วนนี่ลูกกี่คนฮะ
0: จ่าอ้วนลูก2คนครับ
1: โอ้
0: ไม่แพ้กันครับ
1: อืมนะครับแหมระวังเรื่องควันดำนะฮะว่าสูดดมทุกวันเพราะว่าตรวจสุขภาพบอดประจำไหมฮะนี่เรื่องถามเรื่องสุขภาพ
0: มีทางกองข้าราชการตำรวจจราจรก็มีให้กับตรวจประจำปีครับผม
1: เออดีนะ
0: ใช่ก็นี่ผมถึงได้บอกว่าอากาศในกรุงเทพเราไม่ได้เขาเรียกสดชื่นเหมือนอย่างที่เราควรจะเปิดโม่งหรือเปิดแมสในการขับรถ อยากให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในมุมมองของตำรวจจราจรในการแต่งกายอยากให้เข้าใจว่าจริงๆคือประเทศเราอากาศยังไม่ได้สดชื่นขนาดนั้นที่ควรจะเปิดหน้าสู้กับอากาศครับ
1: จริงๆนะคุณฟังแล้วผมถ้าผมมองไปข้างหน้าต่อแล้วเขามีลูกรับผิดชอบถึง3คนภรรยาอีกหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเขาเปิดหน้ารับก๊าซพิษควันพิษทุกวันถ้าเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วใครจะดูแล 3-4 ชีวิตนั้นอ่ะถูกไหมอันนี้ผมพูดตามความจริงถ้ามองไปข้างหน้าถูกไหมมันก็ต้องปกป้องตัวเองเป็นของธรรมดาเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองผมว่าบางคนมีอคติในใจบางทีเห็นปุ๊บเขาก็มองว่ามันไม่โอเครับสวยหรือเปล่าถูกไหมแรกๆผมเชื่อว่าไอ้คำคอมเมนต์เกี่ยวเรื่องรับสวยรับผลประโยชน์กับจราจรน่าจะเยอะใช่ไหม
0: เยอะครับเพราะก็ที่บอกแรกๆอ่ะตอนทำแรกๆคนก็คิดว่าสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สวยด้วยครับ
1: นั่นดูสินะอ๋อพอมีแปะแล้วไม่จับอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแปะเขาจับเสียจะอ้วนมาจะไม่จับถูกไหม
0: แต่จริงๆแล้วของผมมีส่วนลดครับจาก500เหลือ 1,000 บาท
1: โอ้อันนี้หยอกนะคุณผู้ฟังคือไปคอยอารมณ์ดีต้องบอกในจุดนี้ก่อนนะ
2: ไม่ใช่ของที่ระลึกแต่เป็นของที่ระทึก
0: ที่ระทึกใช่ครับแต่ว่าผมเวลามี FC พวกรถบรรทุกมาขอผมบอกว่าพี่ผมขอเอาไปติดมอเตอร์ไซค์อย่าติดรถบรรทุกรถบรรทุกน่ากลัวมากเลยเพราะประเด็นต้องมีประเด็นอยู่ผมบอกว่าพี่อย่าติดรถบรรทุกไปติดมอเตอร์ไซค์ที่บ้านพี่เอา
1: จริงจริงจริงจากอ้วนถามขออภัยจากเพียงถามประเด็นหนึ่งที่ผบ.ตร.ท่านล่าสุดมีนโยบายเรื่องตำรวจอินฟลูเอนเซอร์บอกว่าต้องปฏิบัติเป๊ะๆนะอย่านอกลู่นอกทางนอกแถวเราโดนติงเรื่องเหล่านั้นไหมหรือว่าเคร่งครัดมาตลอดด้วยตัวเองรู้ตัวอยู่แล้ว
0: คือโดยปกติอะครับในตำรวจของกองข้าราชการกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยจะมีการหมั่นตรวจผมอยู่เสมอครับก็คือท่านผบ.ตร.ท่านเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์ที่ว่าเมื่อใส่เครื่องแบบแล้วแต่ผมยาวบางทีแบบผมยาวลองทรงเนี้ยก็คือจะดูไม่เหมาะส
1: ม
0: นะครับก็คือของกองข้าราชการตำรวจจราจรเนี่ยจะผมสั้นอยู่แล้วในการตรวจผมอยู่แล้วครับก็เลยไม่มีปัญหาเมื่อเช้าก็เจอท่านผู้บังคับการนะครับบอกว่าอย่าปล่อยผมยาวนะเว้ยผบ.ตร.เล้งอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: ดีครับดีครับเพราะว่า
0: แต่ว่าบางข่าวเนี่ยเขาตีข่าวไปว่ามีแบนด์อินฟูบ้างมีห้ามรีวิวห้ามทำห้ามอะไรเงี้ยคือก็จะมีเวลาช่วงที่เรามีประเด็นเนี่ยผมโพสต์คลิปลงไปปุ๊บก็จะมีเอ้าผบ.ตร.สั่งห้ามทำคอนเทนต์ยังจะทำอีกอะไรเงี้ยคนเขาจะแบบ
1: เขาไม่ได้สั่งห้ามทำคอนเทนต์ผู้ฟังเขาบอกว่าทำได้แต่ว่ามันต้องถูกกฎ
0: ใช่ให้คือก่อนที่จะไปจับคนอื่นเราต้องให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้ครับ
1: ถูกต้องเลยพี่เปี๊ยกพูดถูกเพราะว่าล่าสุดอคฟหรือหน่วยไหนผมจำไม่ได้แม้กระทั่งออกมาประมาณ8ท่าเนี่ยท่าที่ตำรวจไม่ควรทำยืนมือไขว้หลังยืนเท้าใส่เอวยืนพิงกำแพงยืนกอดอกประมาณนี้นะที่ผมจำนั่งไกวห้าง
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมจะคอยไปถ่ายถ้าตำรวจหน่วยเนี่ยไปนั่งไกวห้างที่ไหนนะผมจะเอารางวัลนำจับ
0: ดื่มกาแฟต้องนั่งพับเพียบ
1: นั่นแหละครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่เขาก็ผมว่าแต่ผมเข้าใจท่านผบ.นะเพราะว่าไม่ออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปกันใหญ
0: ่ใช่คือเขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าเราต้องการคือตอนนี้ท่านที่ตำรวจที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เริ่มเยอะมากขึ้นก็เลยอยากจะเคาะให้เข้ามาอยู่ในกรอบในแนวมากกว่า
1: ใช่ใช่ใช่เอาจับเพียงสุดท้ายฝากเพจหน่อย
0: ก็ฝากพี่ๆที่ยังไม่ติดตามก็รบกวนติดตามหน่อยนะครับผมจะได้ทันจ่าอ้วนนะครับเพราะว่าเขาไป 460,000 แล้ว ผมยัง 250,000 อยู่เลย นะครับก็ฝากช่องด้วยครับจับเปียกตัวไร้วิภาวดีมีจับบ้างน่ารักบ้างแล้วก็มีตลกขบขันบ้างครับผม
1: ที่สำคัญนะมีคุณผู้ฟังพี่บักขำน้อยบอกว่าก็อยากเขาบอกว่าตามจับเปียกดูอยู่อยากให้นำเสนอความผิดแต่ละเคสไปด้วยประชาชนจะได้รู้ความได้ความรู้
2: กฎหมาย
1: แต่ผมจะเสนอไหมเรื่องว่าโทษนี้อัตราเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ย
0: บอก
2: ให้เพิ่มนิดนึงค่ะ
0: ได้ครับเลยได้เลยครับ
1: นะฮะเอาละพี่เปียกขอบคุณมากไว้หาโอกาสคุยกันใหม่เดี๋ยววันพฤหัสบดีเจอบอยเจอเปิ้ลนะแล้วก็เอาสติกเกอร์มาเยอะๆคิดว่าน่าจะโดนไถอ่ะโดนนักข่าวโดนทีมงานทางนี้ไถหมดแน
2: ่
1: ตำรวจโดนเองละ
0: กำลังประเมินอยู่ว่าจะพอที่มีอยู่หรือเปล่า
1: คุณผู้ฟังใครเป็น FC เป็นไรเดอร์นะเชิญช่อง9 บ่าย 3 โมง

0: มารอได้ค่ะ
1: วันพฤหัสบดีหน้านะมารอเจอจ่าเปี๊ยกจ่าอ้วนมามิแอนกรีดกันเลยนะฮะ
2: ได้เลยครับ
1: พี่เปี๊ยกเหมือนเดี๋ยวจะพยายามเอารถเข้าไปในห้องส่งให้ได้ด้วยไม่รู้จะไหวไหมนะมอเตอร์ไซค์พี่2คันอะ

0: กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสอนอร้อยจุดห้า
5: สิบหกนาฬิกา42นาทีนะครับแม่คุณผู้ฟังพี่นิดแอนด์เคทีสเตลบอกว่ายังทำรายการอยู่เหรอคะทำรายการอยู่ครับลงลึกหลอกลวงติดตามได้นะพี่นิดแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วย
6: ช่วงกี่โมงน้อง
5: เราทุกวันอังคารตอน 4:30 วันนี้เนี่ยผมไปที่วัดไตรมิตรเนี่ยที่ไปติดตามคุณพี่ติ่งมาริกาหาเสียงแล้วก็ไปนมัสการท่านสมเด็จธงชัยลงจากรถปุ๊บเจอคุณอาม่าท่านนึงแกนั่งอยู่กับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดถามผมทันทีเลยอ้าวเห็นตัวจริงแล้วนี่ตัวจริงหลอกว่าในทีวีนะฟันก็สวยนี่ผมก็เลยผมกลัวมุกแบบนี้ไงแบบว่าแล้วอยู่ช่องไหนแล้วแล้วก็ต่อไปช่องอื่นผมก็เลยถามว่าดูช่องไหนครับเอาก็ช่อง9นี่แหละตอนกี่โมงก็ตอนกลางคืนที่คุณสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ไงอ๋อแต่ว่าตัวจริงอาม่าดูผมก็เลยสวัสดีขอบคุณแกไปโอ้นี่แหละฮะ
6: ไม่ใช่มาทักพี่หนุ่ม ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
5: ไม่ตีเปิดขออนุญาตต่อสายท่านทนายชัชวาลบำรุงวงศ์นะฮะทนายความคุณฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนเห็นข่าวที่ทางภาคใต้ไหมมันมีกรณีหนึ่งที่เจ้าของวัว9ตัวเนี่ยวัวตายหมดเลยเพราะว่าถูกเจ้าของสวนปรามวางยาเบื่อเพราะว่าวัวเนี่ยบุกรุกเข้าไปในสวนเขาผมก็เลยคุยกับทางทนายชัชวาลว่าเคสเนี้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างทนายก็บอกเบื้องต้นว่าเหมือนกับทางเจ้าของสวนก็เคยเตือนเคยบอกกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นอีกก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เลยถามว่าเอาแล้วแต่ว่าพอวางยาฆ่าวัวเนี่ยมันมีพรบคุ้มครองสัตว์อ่ะแล้วมันยังไง
6: หมายถึงวัวเข้าไปกินหญ้าในสวนเขาอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ลูกเขาแต่ไปวางยาฆ่าแล้วมันจะเป็น
6: สามารถทำได้ไหม
5: ไม่ทำคงทำไม่ได้แต่ว่าแต่ทรัพย์เราเสียหาย
6: เหมือนยังมีพรบทารุณกรรมสัตว์อะไรอย่าง
5: น
6: ี้ใช่ไหม
5: อะไรอย่างนั้นแล้วพี่ชัชวาลก็เลยบอกว่ามันยังมีอีกหลายเคสนะก็เลยจะเอามาหาความรู้กันทุกฝั่งฮะก็คือมองเรื่องของกรณีวางยาวัวเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีเคสอื่นๆก็เป็นการคุยกันเพื่อได้รู้ความกฎหมายกันไปแล้วก็ทางใต้เขายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะพื้นที่อื่นมีไหมคุณฟังคุยข่าวมาได้นะตอนนี้พี่ชัชวาลมาแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณบอย
5: อยู่กับเปิ้ลนะครับ
6: ค่ะพี่บอยเปิ้ลค่ะ

0: ครับ
1: คุณเปิ้ลครับสวัสดีครับ
0: พี่ชวาลเมื่อสักครู่บอยบอกคุณผู้ฟังแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีกรณีเนื้อวัว9ตัวของชาวบ้านที่ภาคใต้พัทลุงใช่ไหมฮะ
1: พ
0: ั
1: ทลุงครับ
0: ไปสวนปาล์มแล้วก็โดนเจ้าของสวนปาล์มถูกไหมฮะวางยาวัวตายทั้ง9ตัวก็มีเจ้าของแก่ๆเป็นคุณป้าท่านหนึ่งเศร้าเลยเออเอาตรงนี้ก่อนพี่ชัชวาลนะฮะเรื่องราวมันยังไงฮะพี่ชัดคนพื้นที่น่าจะรู้ดี
1: ก็เบื้องต้นนะครับก็คือเรื่องวัวเนี่ยถ้าผมลงพื้นที่แล้วก็เข้าไปสอบถามคนที่อยู่ในพื้นที่ในพัทลุงเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ลูกน้องที่รุ่นน้องที่อยู่ที่นั่นนะครับก็มันไม่ใช่ครั้งแรกที่วัวตัวกลุ่มนี้เข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับมันก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็อาจจะเกิดเรื่องของการน้อยเนื้อต่ำใจหรือการไม่พอใจกันมาทักพักสักระยะใหญ่แล้วนะครับจนเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
0: เจ้าของสวนและเจ้าของวัวรู้จักกัน
1: ครับผมรู้จักกันดี
0: คนพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: วัวเองก็ไปบุกรุกสวนของเขาอยู่ก่อนหน้าแล้วหลายครั้งถูกไหมฮะ
1: ก่อนหน้าแล้วแล้วก็สวนอื่นด้วย
0: สวนอื่นด้วยเจ้าของสวนต่างๆก็ต่างบอกเจ้าของวัวแล้วว่าให้ดูแลวัวให้ดีถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วัวมันไปทำอะไรในสวนพี่มันถึงเกิดความเสียหายพี่อธิบายให้ฟ
1: ัง หนึ่งก็คือไปกัดกินต้นไม้นะครับแล้วก็ไปเหยียบแน่นอนก็เหยียบย่ำพื้นที่พื้นดินที่เขาไปได้เพาะปลูกไว้เสียหายนะครับแล้วก็อย่างเช่นสวนยางเนี่ยมันก็มีสวนยางสวนปาล์มอะไรพวกนี้ต้นไม้เล็กๆที่เขาปลูกไว้นะครับไปกัดกินต้นใหญ่จะเป็นประมาณ
0: ก็คือท้ายพืชผลก็เสียหายอะเนาะแล้วก็เตือนก็บอกกันแล้วอันแล้วสุดท้ายเจ้าของสวนตัดสินใจวางยาเบื่อเลย
1: ก็ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจในความรู้สึกแล้วก็ที่นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับในพื้นที่ภาคใต้นี่เกิดขึ้นบ่อยมากแม้แต่คดีความที่ผมทำเองเนี่ยมีทั้งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของวัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่เองที่สลับกันทำคดีนี้แล้วก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วชัดเจนนะครับ
0: อย่างเอามาเทียบเคียงกับกรณีนี้เนี่ยพี่จะไปยังไงล่ะคดีพอเป็นแบบนี้เจ้าของวัวตายเสียทรัพย์เพราะวัวตายถูกเขาวางยารู้ด้วยใครวางถูกไหมฮะสองแต่เจ้าของสวนบอกว่าก็วัวมาทำทรัพย์สินฉันเสียหายฉันก็เลยต้องปกป้องทรัพย์สินด้วยการวางยาวัวแต่มันก็มีกฎหมายอยู่ตรงกลางยังไงพี่ชัดแบบนี
1: ้ต้องมันกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระก็ต้องอธิบายเป็นเคส by เคสไปนะครับเอาก็เทียบเคียงระหว่างวัวกับวัวของที่พัทลุงกับวัวของที่สงขลาเนี่ยก็เหมือนลักษณะเดียวกันตอนนี้ที่กำลังเป็นเรื่องอยู่ในพื้นที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะคะคล้ายกันเลยครับ
0: ครับยังไงฮะที่สนามกอล์ฟสงขลาคือ
1: ก็คือเหมือนกันก็คือวัวนะครับเข้าไปในพื้นที่สนามกอล์ฟนะหรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลอื่นก็ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อนะครับเจ้าของวัวหรือควายนะหรือแพะที่นี่มีแพะด้วยนะครับเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นอันนี้คือเข้าข่ายทำให้เป็นการละเมิดแล้วก็การปล่อยปะละเลยสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมีโทษนะครับอันนี้มีโทษนี่เคสที่หนึ่งละนะครับเจ้าของวัวเอ่ยเจ้าของแพะเอ่ยเจ้าของควายเอ่ยนะครับ
0: เข้าไป
1: ได้อันนี้แน่นอนเป็นทำให้ปล่อยปละละเลยสัตว์อันนี้ก็จะมีโทษจำคุกนะครับ1เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับส่วนใหญ่โทษนี้มันเบามากคดีล่าสุดที่ผมทำให้กับเจ้าของแพะนะครับเจ้าของแพะหรือวัวเนี่ยนะครับเอาเบาๆเลยก็คือศาลก็จะพิพากษาปรับเป็นเงิน 5,000 บาท
0: ปรับเจ้าของปรับเจ้าของสัตว์
1: เจ้าของแพะนะครับอันนี้กรณีอย่างนี้นะครับสมมุติถ้าจะเอาเทียบเคียงไปที่พัทลุงเจ้าของวัวที่พัทลุงเนี่ยเขาก็จะถูกเป็นคดีข้อหาคดีอาญาเหมือนกันจำคุก1เดือนหรือนะครับไม่ใช่และนะหรือปรับ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทเพราะฉะนั้นโทษของเจ้าของวัวจะมีอยู่แค่นั้น
0: ข้อหาอะไรครับมันชื่อข้อหาอะไรฮะ
1: ปล่อยปะละเลยสัตว์ครับ
0: ปล่อยปะละเลยสัตว์แล้วสัตว์ไปทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
1: ใช่แล้วก็ต้องชดใช้และชดใช้ในทางละเมิดด้วยนะครับก็ว่ากันตามความจริง
0: ละเมิดก็คือถ้าสมมติไปกินต้นปลาไปเหยียบย่ำต้นปลาเขาราคาเท่าไหร่ก็ประเมินกัน
1: ก็ประเมินนะก็จะทั้งอาญาแล้วก็แพ่งซึ่งโทษก็จะไม่หนักหนามากอันนี้คือเจ้าของวัว
0: อันนี้คือกรณีที่เจ้าของสถานที่นั้นๆเนี่ยเจ้าของสวนนั้นๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำร้ายสัตว์แต่ว่าเขาเลือกที่จะไปพึ่งกฎหมายแจ้งความ
1: แล้วก็สามารถที่จะกักขังสัตว์นั้นไว้ได้ชั่วคราวได้นะครับตรงเดียวไม่ได้ครับ
0: ไม่เข้าข่ายลักทรัพย์ไม่เข้าข่าย
1: ไม่ครับไม่ครับไปเอาไปมัดไว้ที่บ้านมัดไว้ที่สวนแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือแจ้งตำรวจนะครับแล้วครับ
0: แล้วสมมุติถ้ากรณีเกิด

0: สัตว์บุกที่เราแล้วเราไปวางยาเบื่อล่ะเอาอย่างนี้เป็นยังไง
1: อันนี้โอเคนะสมมติตอนนี้เจ้าของวัวเนี่ยโดนละเขาผิดเรื่องนี้แล้วแต่เราเนี่ยเราโดนหนักกว่าเขาอีกหลายเท่าเลยทีนี้ครับนะเราโดนหนักก็คือเรื่องของการหนึ่งแน่นอนทำให้เสียทรัพย์นะครับเมื่อกี้คุณเปิ้ลพูดไปแผ่มๆแล้วก็คือเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการพรบคุ้มครองสัตว
0: ์
1: นะพรบคุ้มครองสัตว์นะครับซึ่งถ้าเทียบระหว่าง2มาตรานี้ระหว่างทำให้เสียทรัพย์กับพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยทำให้เสียทรัพย์จะโทษสูงกว่าคือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ถ้าพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยก็คือเรื่องของการทรมานสัตว์นะครับก็จำคุก2ปีแล้วปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นจะโทษเบากว่าก็ลงโทษในโทษที่หนักที่สุดครับผม
0: แล้วมีละเมิดด้วยมั้ยเพราะว่าวัวนั้นมีมูลค่าอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่ๆนี่แหละฮะอันนี้ตัวนี้แหละครับและต้องชดใช้ในทางละเมิดด้วยนะครับทีนี้จะหนักเลยจากจำเลยจากกลายเป็นโจทย์ดีๆกลายเป็นจำเลยเลยฮะตอนนี้ครับ
0: เพราะว่าเราไปแล้วอย่างนี้แต่ทั้งคู่ก็ต้องไปร้องไปแจ้งความเอาเองถูกมั้ย
1: ใช่ครับต่างคนต่างแจ้งความ
0: พี่แล้วโอ้โห
2: หมายถึงว่าแจ้งความแล้วตำรวจเขาจะส่งสำนวนเข้าเป็นสู่ชั้นศาลหรือว่าเราต้องไปฟ้องแพ่งเรียกละเมิดเองนะ
1: ส่วนใหญ่ส่วนก็ต้องแยกครับเป็นฟ้องส่งไปที่อัยการครับแล้วก็ฟ้องร้องครับ
0: พี่ผมถามนิดนึงแล้วถ้าสมมติผมสวมหัวใจของเจ้าของสวนปรามบอกว่าข้อสัตว์เหล่านี้เนี่ยหนึ่งก่อเหตุหลายครั้งคือมาเหยียบมาย่ำหลายครั้งบอกแล้วแจ้งแล้วทรัพย์สินเสียหายก็บอกแล้วหลายรอบแต่รอบนี้เนี่ยก็ยังมาอีกโดยที่เจ้าของก็ไม่ได้มาใส่ใจดูแล
2: ปล่อยปละละเลย
0: มันเป็นข้อต่อสู้ที่จะปกป้องตัวเองได้แม้ศาลท่านจะ
1: เ
0: จออะไร
1: เขาเรียกว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษไม่สามารถที่จะปกป้องหรือต่อสู้ให้ชนะคดีได้ครับ
0: โอ้ที่ก็อยู่ที่ดูพิธีของศาลท่านแล้วว่าจะมองแบบไร
1: เขาเรียกว่ายังความทุกข์ทรมานนั้นยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องทำแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือจับวัวนั้นไว้จับแพะนั้นไว้จับควายนั้นไว้นะครับเป็นหลักประกันก่อนคร
2: ับ ล้อมคอกไว้ในอยู่ในที่เราก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงว่าจากจุดที่เราได้เปรียบโดยที่ทรัพย์สินเราเสียหายกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบทันทีเพราะว่าไปวางยาสัตว์เขาตาย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้พี่
1: อันนี้แหละอันนี้กรณีอย่างนี้เหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นแล้วผมกำลังดำเนินคดีอยู่แต่จริงๆอ่ะเราก็เข้าใจทั้งเจ้าของสวนนะครับหรือเจ้าของสถานบริการต่างๆเช่นสนามกุ้งสนามกอล์ฟเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการปล่อยปละละเลยสัตว์ของเจ้าของสัตว์นั่นแหละจนทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็เกิดอารมณ์นะครับมันก็เกิดอารมณ์กับเจ้าของสวนนะครับแต่วิธีการเนี่ยลองกลับไปทบทวนใหม่ดีนะครับที่ทางรายการเสนอเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเล็กๆแต่ปูขึ้นมากโดยเฉพาะภาคใต้เลยครับภาคใต้นี่เราเลี้ยงวัวชนกันวัวตัวเป็นแสนวัวตัวเป็นล้านนะครับนะครับ
0: โอ้พี่ชัดกำลังทำคดีนี้เป็นทนายฝ่ายไหนฮะ
1: ฝ่ายวัวครับฝ่ายวัว
0: อ๋อ
1: ฝ่ายควายเป็นควายแม่พันธุ์ด้วยตัวละล้านนะครับ
0: แล้วทำไมครับของพี่มันเป็นยังไงฮะเคสพี่
1: ก็คือน่าจะเป็นวัวที่เป็นแม่พันวัว
0: ควายหรือวัวพี่ควาย
1: เป็นควายนะครับตัวเป็นล้านนะครับตัวเป็นล้านนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ท้องอยู่ด้วยแล้วอุ้มท้องอยู่ด้วยนะครับ
0: แล้ว
1: ก็น่าจะหลุดเข้าไปในสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทราบว่านะครับเจ้าของสนามผู้จัดการหรือเจ้าของสนามนี่แหละก็ได้มีการสั่งให้มีการกักขังวัวควายนั้นไว
0: ้
1: อันนี้โอเคทำได้ไม่มีปัญห
0: า
1: ทำได้เสร็จแล้วก็ดำเนินกระบวนการถูกต้องแล้วล่ะไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันไว้เป็นหลักฐานอะไรเงี้ยนะครับจนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของควายชุดนั้นนะครับแต่นึกยังไงก็ไม่รู้นะครับนึกยังไงไม่รู้อาจจะคล้ายๆว่าคุยกันแล้วเรียกค่าเสียหายกันไม่พอใจอะไรเงี้ยถือวิสาสะนะครับเอาควายแม่ลูกอ่อนเนี่ยไปฆ่าเสีย
0: ฆ่าทั้งสองแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเหรอ
1: ฆ่าฆ่าไปหนึ่งตัวทั้งแม่ทั้งลูกก็ตายหมดนะครับ
0: อ๋อจริงๆหมายความว่าท้องอยู่หรือว่าลูกน้อยอ๋อท้องอยู่ถูกไหมก็ฆ่าแม่มัน
1: ฆ่าทั้งเหมือนกับฆ่าทั้งในท้องเลยฮะ
0: ก็คือฆ่าทั้งตัวแม่มันก็ลูกในท้องก็ตายไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วเป็นควายแม่พันธุ์ที่มันมีราคาเป็นล้านถูกไหมฮะ
1: ราคาสูงมากแล้วคร
0: ับตัวเดียวถูกไหมพี่ตัวเดียวที่หลุดเข้าไป
1: สองตัวครับสองตัวอีกตัวนึงอ่ะยังกักขังมาอยู่จริง

0: เมื่อทราบว่าเจ้าของเนี่ยเป็นใครเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยออกไปได้นะครับไม่มีอำนาจที่จะไปกักขังหน่วงเหนียวไว้ได้แล้ว
1: ตอนนี้คดีถึงไหนแล้วพี
0: ่ก็อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนครับตอนนี้
1: อ๋อแจ้งความเป็นคดีกันแล้วทางนู้นเขาให้การอย่างไรเรื่องของการฆ่าควาย
0: ก็ให้เขาบอกว่าก็ประมาณว่ามีสิทธินะอาจจะสำคัญผิดว่าเนี่ยมีสิทธินะเนื่องจากว่าเรียกร้องค่าเสียหายให้กับเจ้าของควายแล้วเจ้าของควายเนี่ยไม่ยอมจ่ายเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเอายึดควายนะเป็นของเขาเลยจริงๆมันไม่ได้
1: เขาเรียกร้องเท่าไหร่ฮะค่าเสียหาย
0: ก็เป็นล้านนะครับ
1: อะไรเขาเสียหายพี่ควายไปทำอะไรเขาเสียหาย
0: เขาเรียกค่าเสียหายน่าจะประมาณสักสองสามแสนอย่างเช่นเขามีการกล่าวอ้างว่ามีกรีนเสียหายสนามหญ้าแฟร์เวย์เสียหายซึ่งเราดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นคนละส่วนนะครับสามารถหักลบกบหนี้กันได้แต่ว่าการกระทำอย่างกล่าวเนี่ยอย่างเช่นไปฆ่าควายเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่วิธีการ
1: แล้วแจ้งเขาข้อหาอะไรพี
0: ่ก็เป็นทำให้เสียทรัพย์แล้วก็พรบ
1: กรรมสัตว
0: ์ธนูกรรมสัตว์ครับ
2: พี่ชาร์ตคะมีคุณผู้ฟังเขาสอบถามมาว่าเป็นไปได้ไหมว่าบางทีอาจไม่ได้วางยาแต่เป็นการที่เขาใส่ปุ๋ยยูเรียแล้ววัวมากินปุ๋ยมันยังไม่ละลาย
1: แล้วตาย
0: เพราะไม่ใช่อันนี้ค่อนข้างจะ
2: เจตนาเลยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่อนข้างจะคือการใส่วิถีของเราชาวสวนปลาสวนยางไงนะครับมันไม่ใช่ครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราหว่านเป็นเม็ดเลยนะครับเราหว่านเป็นเม็ด
1: คุณผู้ฟังยังไงจำกรณีควายแม่ลูกอ่อนควายตั้งท้องแล้วถูกเจ้าของสนามกอล์ฟฆ่าตายแล้วเป็นคดีที่พี่ชายกำลังทำอยู่นะให้อย่าให้จำเอาไว้เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งคดีเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอะไรออกมาแล้วเนี่ยเราจะย้อนกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกเพราะว่าก็จะเป็นหนึ่งคดีบรรทัดฐานนะพี่ชัด
0: แต่ว่าคดีที่เป็นบรรทัดฐานที่จบไปแล้วก็แพ้
1: ก็เป็นที่ชัด
0: แพ้ก็มีแพ้บุกรุกเข้าไปในสวนของโรงงานแล้วก็ไปตัดไปกินต้นยางเสียหาย
1: โดนเท่าไหร่ครับ
0: ศาลก็พิพากษาให้ปรับเป็นเงิน 5,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าต้นพันเนี่ยไป 20,000 บาทอันนี้เป็นฝ่ายของแพ้
1: แล้วฝ่ายนู้นเขาฆ่าแพะไหมไม่ได้ฆ่าแพะใช่ไหม
0: ไม่ได้ฆ่าแพะครับฝ่ายนั้นคือเมื่อนะอันนั้นคือวิธีการที่ถูกของเจ้าของสวนเม
1: ื
0: ่อจับแพะกักขังนงเหนียวแพะเสร็จปุ๊บรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นเจ้าของแพะเขาปล่อยแพะออกไปแล้วก็ไปใช้สิทธิทางชั้นสอบสวนและทางศาลในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง
1: แล้วมีคดีที่ไปฆ่าแพะฆ่าวัวฆ่าควายเขาตายอย่างที่พี่กำลังทำอยู่ไหมแล้วมีแนวทางออกมาบ้างไหมครับ
0: อ๋อแนวทางนั้นน่ะเคยมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการไกล่เกลี่ยกันนะครับสุดท้ายเป็นไกล่เกลี่ยกันศาลก็มองว่าด้วยความจำเป็นนะครับด้วยความเหตุผลจะมีแรงกดดันอะไรประมาณนี้อาจจะเข้ามาหลายครั้งแล้วนะครับก็มีการไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายกันแล้วก็ยอมความกันไปแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่คดีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีความผิดต่อบ้านเมืองนะครับไม่สามารถยอมความได้ก็ต้องรอลงอาญาไปรู้สึกจะรอลงอาญาไป1ปีครับ
1: โอ้นะฮะนี่คุณฟ้าจำคดีควายเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีใครพิพากษาศาลชั้นต้นออกมาก็เดี๋ยวให้พี่ชัดมาเล่าให้ฟังหน่อยว่า
0: คิดว่าน่าจะเสร็จภายในปีนี้แหละครับน่าจะเสร็จภายในปีนี้น่าจะมีการส่งฟ้องแล้วก็เสร็จน่าจะเป็นการรับสารภาพมากกว่า
1: เพราะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรไง
0: ไม่ได้ซับซ้อนครับเป็นคดีง่ายๆเลยคดีง่าย
1: แล้วเราได้ของกลางไหมเราเห็นซากเห็นศพควายไหม
0: ก็เราทราบแหล่งที่มีการรับกันแล้วนะครับในชั้นพนักงานสอบสวน
1: ว่าฆ่าตรงไหนอย่างไรแล้วเนื้อตรงไหนไปกิน
0: มีการเรียกเข้ามาคุยครับ
1: แล้วเนื้อไปทำไปกินไปขายพี
0: ่ก็คงจำหน่ายจ่ายแจกไปตามปกตินะครับ
2: ตัวเป็นล้าน
1: ตัวเป็นล้านเลยกินโอ้โหกินควายตัวเป็นล้าน
0: แม่พันธุ์อ่ะแม่พันธุ์ตัวใหญ่มาก
1: แต่ว่าไม่ใช่บามันนะพี่ถ้าวัวเนี่ยเรียกว่าพันธุ์บามันแต่ว่าถ้าควายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเพราะบ้านที่บ้านเคยเลี้ยงวัว
0: แล้วก็จะมีเคยเห็นวัวของคุณน้ำระพีพัฒน์ไหม
1: ไม่เคย
2: เห็นอยู่ค่ะเห็นมาโชว
1: ์หูยาวไหมหูยาว
2: อยู
1: ่หูยาวเหรอ
0: ตัวควาย
1: ใช่ไหมควายงาม
0: ตัวใหญ่นะคร
1: ับ พี่ชัดท่านอเนกตังสุภาพท่านผู้การปทส.ปัจจุบันท่านก็มีความฝ่ายงามนะอยู่ที่สุโขทัยหรือไงเนี่ย
0: นั่นแหละครับเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขายเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอะไรเพื่อเป็นไปลงค่าสัตว์อย่างเดียวนะครับเป็นเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงเพื่อแบบโชว์เยอะแยะครับ
1: ได้อ่ะพี่ขอบคุณมากเลยมีโอกาสมาคุยกันเดี๋ยวถ้ามีประเด็นเชิญเรื่อยๆนะพี่นะ
2: สวัสดี
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คุณชัชชา
1: บำรุงวงศ์ทนายความ

นี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินเดินเยี่ยมชมงานไทเฟ็กซ์เมืองทองวันสุดท้ายสวมบทเชฟย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายที่เมืองทองธานีพร้อมกับนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้นายอนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นลายขนนกสีน้ำเงินเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายพร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิวพร้อมชิมเนื้อย่างอย่างอร่อยจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงานต่อก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อโดยบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆพร้อมสอบถามเจ้าของบูธว่ามีขายที่ไหนซึ่งเจ้าของบูธบอกว่าไม่มีขายหน้าร้านแต่ส่งตามโรงแรมและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้าว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทค่าตลาดบริการด้านอาหารไทยในไทยปีนี้มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทนางสาวปยดาหานชัยสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวในวงเสวนาฟู้ดอีโคโนมีว่าฟู้ดอีโคโนมีกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคเกษตรผู้ผลิต SME ร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันโดยภาคการเกษตรไทยมีการจ้างงานราว11ล้านคนหรือประมาณร้อยละ28ของแรงงานประเทศไทยขณะที่ SME แปรรูปอาหารมีประมาณ 128,000 รายและมีการจ้างงานกว่า5ล้านคนส่วนธุรกิจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มของไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว 700 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 2-3 และมีการจ้างงานราว 650,000 คนด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นดัชนีสะท้อนกำลังซื้อประชาชนปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเหลือ 1-2 ครั้งขณะที่ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนสูงทั้งวัตถุดิบค่าแรงพลังงานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เกิดภาวะยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนโตผู้ประกอบการจึงต้องเร่งบริหารต้นทุนใช้ดิจิทัลและข้อมูลรวมถึงสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network หรือ TGN กล่าวว่าจากข้อมูลของดม. Intelligence ตลาดฟู้ดเซอร์วิสของประเทศไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่า 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์กว่า482ร้านและค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นค่าใช้จ่ายอันดับ2ของนักท่องเที่ยวสะท้อนว่าแกสโทรโนมีทัวริซึมกำลังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ปีนี้ป่วยสะสมแล้วกว่า 170,000 รายเสียชีวิต16รายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 171,731 รายมีผู้เสียชีวิต16รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3ลำดับแรกคือกลุ่ม 5-9 ปีกลุ่ม 1-4 ปีและกลุ่ม 10-14 ปีตามลำดับผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ

0: จะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัดชาติลุยหาเสียงชุมชนย่านดอนเมืองชูนโยบายสร้างคอร์สสอนอาชีพออนไลน์100ชั่วโมงเอาใจคนรุ่นใหม่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พาทีมงานบุกชุมชนสะพานปูนและชุมชนริมคลองเปรมย่านดอนเมืองลุยหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนได้รับการต้อนรับอบอุ่นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นายชัดชาติกล่าวว่าชื่นใจที่เด็กๆคนรุ่นใหม่ชื่นชมตนเองและยกให้เป็นไอดอลสำหรับตนเองการเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกได้หางานหาอาชีพเป็นเรื่องที่ดียุคสมัยเปลี่ยนไปเรียนจบแล้วเดินหางานไม่ใช่เป้าหมายของทุกคนการหาอาชีพหรือการสร้างอาชีพให้ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นหากได้รับโอกาสสมัยที่2จะจัดพื้นที่ลานแสดงออกพร้อมสร้างพื้นที่หางานหาอาชีพโดยการสร้างคอร์สสอนอาชีพออนไลน์100ชั่วโมงให้คนรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนปัญหารถติดหนักในชุมชนเดินทางเข้าออกยากลำบากเพราะมีคนนอกพื้นที่นำรถส่วนตัวเข้ามาจอดริมถนนภายในซอยก่อนขึ้นรถไฟฟ้าเข้าเมืองวอนผู้ว่ากทม.คนใหม่ช่วยจัดสรรป้ายห้ามจอดมาติดในพื้นที่ด้วยด้านดร.โจชัยวัฒน์พบชาวบางเขนชูนโยบายจัดการหมู่บ้านจัดสรรทิ้งร้างสร้างท่อระบายน้ำเพิ่มนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรทีมบริหารพรรคประชาชนนายพานุวัฒน์ศรีวงศาผู้สมัครสก.เขตบางเขนและนายสุพนัทมีนชัยนันท์สส.เขตบางเขนลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนเพื่อแนะนำตัวและนำเสนอวาระรายเขตวาระเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับเขตบางเขนจะมีในส่วนของการจัดการหมู่บ้านจัดสรรที่ถูกทิ้งร้างโดยใช้พรบ.การจัดสรรที่ดินให้หมู่บ้านจัดสรรสามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ง่ายขึ้นหรือสามารถมอบให้กทม.เป็นผู้ดูแลจัดการได้ง่ายขึ้นโดยใช้เสียงโหวตครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องใช้เสียงครึ่งหนึ่งของทั้งหมู่บ้านจัดสรรและจะมีการแก้ไขในส่วนบทบัญญัติของกทม.ให้สามารถใช้งบประมาณของกทม.แก้ไขปัญหาต่างๆของพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้งานร่วมกันเกิน10ปีได้รวมถึงปัญหาน้ำท่วมที่ในเขตอื่นๆอาจเน้นไปที่การลอกท่อแต่สำหรับในกทม.ส่วนเหนือไม่มีระบบการระบายน้ำที่มากพอทางกทม.จะเข้ามาสร้างท่อระบายน้ำและทำให้เป็นระบบมากขึ้นและการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลสุขภาพของชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการส่งตัวผู้ป่วยจากคลินิกอบอุ่นของสปสช.ไปยังโรงพยาบาลทางกทม.จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขให้ระบบการจัดเก็บเงินและการจ่ายเงินต่างๆเป็นไปโดยที่ไม่ทำให้คลินิกขาดทุนและทำให้การออกใบส่งตัวทำได้ง่ายและเร็วขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
8: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงิน

0: ของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:12 นะคุณผู้ฟังครับก่อนจะไปคุยกับทางตำรวจในประเด็นต่อไปบอยมีสิ่งดีมานำเสนอคุณผู้ฟังนะฮะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆและยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับอย่ารอจนหม้อจนผมอ่านถึงตรงนี้อ่านผิดทุกทีอย่ารอจนหมอสั่งห้ามทานแล้วค่อยมองหาตัวช่วยเพราะวันนี้ท่านสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาคุ้มสุดๆในรอบปีขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 นะฮะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกและยังคงความกรอบแบบสับๆรุ่นนี้ความจุใจ4ลิตรใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้แม่นยำตัวหม้อเคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องล้างออกคือไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานมอกรและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าท่านตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็ครักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช้อปที
2: ่ช็อปมาเนีย
1: คุณฟังฮะลองหาติดบ้านไว้ก็น่าจะดีคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะถ้าเจ้าของสวนเนี่ยอ้างว่าไม่ได้จงใจฆ่าหรือฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงวัวมากินเองก็ต้องพิสูจน์นะพี่เพราะว่าก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นำสืบกันให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัวตายด้วยสาเหตุเจตนาไม่เจตนาผมว่านะมันน่าจะต้องนำสืบกันให้ชัดเจนและที่สำคัญต้องดูปริมาณของสารที่วัวกินเข้าไปถ้ากินจากหญ้าอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเอาให้ดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหน่าจะหนักนะครับช่วงนี้ต่อสายท่านพลอภัทรปฏิปิยวัฒน์ปราบเสร็จนะฮะสวัสดิ์กองกับการ5กองบังคับการปราบปรามถึงปฏิบัติการล่าแก๊งควายหลอกพนันกำถั่วลวงเหยื่อศูนย์64ล้านบาทโอ้โหหลอกขนาดไหนคุณฟังฮะกำถั่วได้ดีมานานปัจจุบัน

0: วันยังมีอยู่เนาะ
1: อืม
0: เป็นแก๊งควายเออผมเคยทำอยากจะทำสกู๊ปในเรื่องเนี้ยเรื่องของแก๊งควายเนี่ยที่มันจะระบาดทางอีสานก็ทางภาคใต้คุณผู้ฟังที่มาหลอกลวงเล่นกำถั่วเออแล้วกองปราบก็เคยจับเจ้าพ่อแก๊งควายที่เป็นเขาเรียกว่ากุญซือของการหลอกลวงลักษณะนี้มาก่อนก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเดี๋ยวถามทางท่านสารวัตรดูแล้วกันนะครับตอนนี้มาไหม
1: ค่ะเห็นเขาบอกว่าแก๊งควายนี่เป็นศัพท์ท้องถิ่นของคนพังใต้ใช้เรียกกลุ่มที่มีพฤติกรรมเป็น18มงกุฎที่หลอกชาวบ้านมาเล่นพนัน
0: นั่นแหละฮะ
1: มีแก๊งนี้มีรูปแบบมา40ปีแล้วพี่ว
0: นี่แหละอย่างที่พี่เคยบอกเราเสิร์ชใน Google สิกองปราบจับเจ้าพ่อแก๊งควายเนี่ยจะขึ้นพี่เสื้อเขียวมาคนนั้นแหละ ตอนนี้ท่านสารวัตรมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: สารวัตรแก๊งควายที่ว่าเนี่ยเหมือนกับที่กองปราบเคยจับในอดีตไหมลักษณะเดียวกันไหม
2: ลักษณะเดียวกันครับ
0: โอ้มันยังไม่หมดไปเนาะ
2: ใช่คร
0: ับ โอ้ยังระบาดอยู่โอ้แล้วมันเห็นเขาบอกว่ามันถ่ายทอดวิชากันด้วยนะพวกแก๊งเนี่ย
2: ครับ
0: เอออ่ะนักสารวัตรเล่าให้ฟังหน่อยกรณีที่จับนี่ที่มาที่ไปอย่างไรครับ
2: ก็จุดเริ่มต้นมาจากมีผู้เสียหายครับที่โดนแก๊งควายก็คือโดนหลอกในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไปก่อเหตุที่พื้นที่ครับอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์หลังจากนั้นตัวผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความครับแล้วก็ทางกองปราบนี้ก็ได้เข้าไปร่วมในการสืบสวน
0: คร
1: ับ
2: เป็นนำไปสู่การพิสูจน์ทราบตัวบุคคลใช
0: ่สารวัตรสารวัตรต้องปิดวิทยุนะสารวัตรต้องฟังจากทางโทรศัพท์เท่านั้นนะครับไม่งั้นเสียงมันจะทำให้สารวัตรงงแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินชัดเจนเดี๋ยวสารวัตรเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้อีกทีนึงหลังจากจัดรายการเสร็จแต่ว่าช่วงนี้สารวัตรฟังทางมือถือก่อนนะ
2: คร
0: ับ มีผู้เสียหายมาแจ้งความถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: กองปราบก็เลยลงพื้นที่ตอนแจ้งความเนี่ยเขาแจ้งความว่าอย่างไรฮะ
2: ก็มีคนมาติดต่อซื้อที่ดินครับโดยผู้เสียหายเขาประกาศขายที่ดินก่อนครับ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นปุ๊บก็เข้ามาติดต่อซื้อที่ดินสร้างความสนิทสนมเราอยู่เป็นก็จะมีการชักชวนไปเล่นการพนันครับมีการสาธิตมีการสอนกลวิธีในการเล่นครับหลังจากนั้นปุ๊บก็มีตอนเล่นไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนกับชวนเรื่อยๆครับก็เรื่อยๆเล่นจนเจ็ดครั้งก็แพ้ตลอดเส
0: ีย
2: หายไปเป็นส
0: ิ
2: บล้าน
0: กว่าสาวๆเดี๋ยวงงนิดนึงจากเริ่มจากขายที่ดินจู่ๆกลายเป็นเล่นพนันกำถั่วได้ยังไงฮะ
2: ก็จุดเริ่มต้นเขาก็ประกาศขายที่ดินปกติทีนี้พวกแบงค์เนี้ยก็ใช้จุดเนี้ยเป็นเหมือนแบบ
0: สะพานเชื่อม
2: ใช่ที่จะทำให้เข้าไปหาผู้เสียหายได้เพราะถ้าขายที่ดินเนี้ยแปลว่าเขาก็ต้องมีทรัพย
0: ์ครับ
2: อะไรพวกนี้
1: ฐานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่พอจะมีอยู่ใช่ไหมครับพอมีจุดตรงนั้นที่เชื่อมโยงได้แล้วมีทำให้มีความสนิทสนมได้แล้วก็จะมีตัวละครที่3โผล่ขึ้นมาที่จะทำตัวเหมือนเป็นเซียนพนันแล้วก็จะโชว์ให้ผู้เสียหายดูเหมือนเป็นการจูงใจเป็นคนปลายของเขาครับ
0: อ
2: ันนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะโกงกันได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถที่จะล็อกผลได้นะว่าเล่นยังไงก็ไม่มีทางแพ้อันนี้สร้างความจูงใจให้ผู้เสียหายเกิดความแบบอยากที่จะเล่นแหละที่จะได้เงินในส่วนนั้นนะแต่จริงๆเนี่ยไอ้คู่ที่จะว่าฝั่งที่จะไปเล่นอันนั้นด้วยเนี่ยก็เป็นการเตรียมมากับคนที่ชักชวนนะครับ
0: แล้วตัวละครผมกำลังนึกภาพตามนะสารวัตรอันนี้คืออ่ะ1มีเจ้าของที่ดินที่ประกาศขายที่นี่คือผู้เสียหาย2มีกลุ่มแก๊งควายก็ทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินก็ต้องคุยกันเรื่องที่ดินถูกไหมฮะแล้วจู่ๆตัวละครที่3ที่มาชวนเล่นกำถั่วเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนฮะ
1: โผล่มาได้ยังไงคะ
2: เขาจะโผล่มาก็คือพอติดต่อซื้อที่ดินไปสักพักเริ่มมีความสนิทสนมเขาก็จะพาไปไปชวนกินกาแฟกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับพี่พอชวนกินกาแฟกินข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็จะเหมือนระหว่างทางขับรถอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยไปเล่นมาเนี่ยฉันเล่นมาชนะหนึ่งมูลโหได้มาเยอะเลยแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเหมือนแบบสร้างความจูงใจให้กับเหยื่
0: อ
2: แล้วก็ค่อยดึงตัวละครที่3ที่เป็นเสียงมันนั้นเข้ามา
0: อย่างกรณีนี้เนี่ยเขาดึงเข้ามายังไงอ่ะสมมติผมกำลังนึกภาพตามแล้วว่าโอเคเริ่มสนิทสนมเขาใช้เวลาไม่นานนะผมเข้าใจนะคน

0: อยากขายของอยากขายที่กับไอ้ตัวละครโจรที่มันเข้ามามันก็เลยทำให้มันจูนกันได้ง่ายอย่างกรณีเนี้ยถึงก็ไปกินกาแฟไปจิบน้ำชาด้วยกันแล้วจู่ๆก็คุยเรื่องแบบเนี้ยกว่าสร้างละครขึ้นมาฉากนึงแล้วตัวละครที่3ยังไง
1: ตัวละครที่3หมายถึงเซียนพนันใช่มั้ย
0: เซียนพนัน
1: เซียนพนันเค้าก็แบบเหมือนทำทีแบบมาเจอกับแก๊งนี้ว่าเค้าก็เล่นด้วยกันอยู่แล้ว
0: โดยบังเอิญอย่างนี้เหรอ
1: ไม่ใช่เหมือนมีการโทรติดต่อกันมาให้เข้ามา
2: ก็เหมือนมาเล่าให้ผู้เสียหายฟังว่าไปเล่นพนัน
0: แล้วได้เงินถูกไหม
1: ได้เยอะ
2: แล้วก็เลยโทรตามเจ้ามือมาว่าอย่างนั้น
1: ได้ก็คือเหมือนประมาณว่าเนี่ยไอ้มันจะมีตัวละครที่4นะครับพี่ก
0: ็
1: คือตัวละครที่4มันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนรับบทประมาณว่าไปเล่นยังไงก็แพ้อะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็ตัวเสียมานั้นก็บอกว่าเนี่ยมีวิธีการอยู
0: ่เ
1: ออทําตามเนี่ยให้ไอ้ฝั่งตัวละครที่4เนี่ยยังไงก็แพ้แล้วก็ได้เงินแน่นอนประมาณน
0: ึงอ๋อสร้างตัวละครแพ้ขึ้นมาอีก
1: ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าผมว่ามันคงจับจุดว่าเจ้าของที่ดินโอเคมีทรัพย์มีที่ดินมีทรัพย์แล้วก็คงอยากได้เงินเพราะต้องการขายที่เอาเงินมาทําอะไรแน่ๆถูกมั้ยก็เลยจะให้ได้เงินไวหน่อยก็มาเล่นกําถั่วก่อนมั้ยอารมณ์นั้นมั้ย
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ ใช้
1: ความแบบจุดสอนความแบบอยากได้อยากมีของของคนนะครับ
0: พอทุกอย่างมันประจวบเหมาะและทุกอย่างการสร้างเรื่องของมิจฉาชีพมันสุกงอมได้ที่แล้วมันสร้างตัวละครจนครบ4ตัวแล้วยังไงทีนี
1: ้พอสร้างตัวละครได้ครบแล้วก็พอผู้เสียหายเนี่ยเริ่มจะตกลงที่จะเล่นแล้วในช่วงแรกๆมันเหมือนกับสเตมเมอร์ครับก็คือในตาสองตาสามตาได้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นล่อเหยื่อครับให้ผู้เสียหายเนี่ยชนะ
0: ตัวผู้เสียหายไปเอาเงินจากไหนพี่เงินสดที่เก็บไว้อยู่หรือต้องไปกู้ยืมมาไหมกรณีนี
1: ้ในเคสนี้เขาก็มีตังค์สดอยู่ก่อนนะครับ
0: มีเงินทุนอยู
1: ่ครั้งแรกๆแต่พอครั้งหลังๆเนี่ยเริ่มหมดละตังค์สดก็อาจจะมีไป
0: หรอ
1: ขายพวกตลาดความสินมีการไปกู้ยืมมา
0: แล้วครั้งแรกที่อ่อยเหยื่อปล่อยให้ผู้เสียหายชนะเนี่ยผู้เสียหายได้เงินเท่าไหร่พี
1: ่ไม่มันอย่างนี้ครับก็คือในครั้งแรกอ่ะมันไม่ได้เล่นกันแค่ครั้งเดียวหมายถึงว่าปอดตาครับในวันแรกที่เล่นกันมันเล่นตาก็คือผู้เสียหายเนี่ยเขาแพ้ตั้งแต่วันแรกเลยแต่ในช่วงตาที่ห้าหนึ่งถึงห้าเนี่ยผู้เสียหายก็จะชนะแต่พอในตาที่6เนี่ยฝั่งคนร้ายเนี่ยก็จะมีการแบบเพิ่มจำนวนการเดิมพันที่สูงขึ้นมันก็เลยเหมือนแบบมาเป็นมันน็อกตาที่เหลือก่อน
0: คือได้มาก่อนหน้าแต่มาเจอตาสุดท้ายเนี่ยแหละกินรวบเลย
1: ใช่เพราะมันคูณห้าเลยเลยประมาณครับ
0: แล้วยังไงพอโดนกินเข้าไป
1: พอโดนกินไปครั้งแรกเขาก็เสียไปเลยในครั้งแรกที่เริ่มเล่นเลยในวันแรกครับพอหลังจากนั้นก็แบบเหมือนประมาณว่าผู้เสียหายก็อยากได้คืนเริ
0: ่ม
1: ติดกับดักแล้วประมาณนั้นครับ
0: อยากได้คืนเพราะเสียอย่างครั้งแรกที่อยากได้คืนโดนไปเท่าไหร่ฮะ
1: ครั้งแรกก็โดนไป1ล้านครับ
0: 1ล้านบาทแล้วก็ไม่รู้สุดท้ายเล่นกันไปกี่ครั้งพี
1: ่7ครั้ง
0: เจ็ดครั้ง64ล้านเลยเหรอ
1: ไม่7ครั้งนี้ก็คือเฉพาะผู้เสียหายคนนี้นะครับ
0: โ
1: อ้แต่ในยอด64เนี่ยก็คือในกลุ่มของที่กองรับการทำการโอเปอเรชั่นแล้วก็จับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็ได้6ตัวหมายจับก็6ตัวบุคคลนะครับแต่11หมายจับซึ่งใน11หมายจับนั้นรวมมูลค่าแบบคดีอื่นๆด้วยรวม64ล้าน
0: ใน
1: หน้าคดีเริ่มต้นเนี่ย10ล้านเศษ
0: สารวัตรเล่าให้ฟังสิเขาหลอกยังไงอากลวิธีหลอกรู้แล้วล่ะที่มาที่ไปของเรื่องราวแต่ไอตอนเล่นเนี่ยกำถั่วมันเล่นยังไงฮะ
1: มันก็จะเริ่มจากมีเขาอาจจะใช้เป็นพวกเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดแตงโมครับตาเราไปซื้อในเซเว่นนะที่เราจะเก็บกินไงเสร็จปุ๊บเขาก็จะกำมาใส่ไอ้มือของผู้เสียหายแล้วก็วางโต๊ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผู้เสียหายก็จะมีหน้าที่ที่จะครอบ

0: แก้วอ่ะมาครอบมาเล็ดฟักทองไว
1: ้
0: หลังจากนั้นปุ๊บไอตัวละครที่สี่ที่ว่าโดนสมมติขึ้นว่าจะให้ไปถูกเป็นคู่พนันเนี่ยนะครับเขาก็จะฝากเดิมพันว่าจะออกเลขหนึ่งถึงเลขห้าเลขอะไรมันจะมีการเขียนเลขไว้ครับหนึ่งพอฝั่งโน้นสมมติเขาเดิมพันเลขสี่แต่พอเขาเดิมพันเลขสี่เสร็จปุ๊บฝั่งของเจ้ามือก็จะเปิดฝาออกมาแล้วมันจะมันเล็ดออกทีละห้าเม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดมันก็จะเหลือเศษใช่ไหมครับถ้าเศษนั้นไปตรงกับที่ว่าฝั่งโน้นแทงฝั่งโน้นก็จะได้ถ้าไม่เกินเท่าก็จะกิน
1: อ่ะแล้วมันไปสลับโกงตอนไหนพี่ไปสลับให้เม็ดมันไม่ให้เม็ดมันสามารถไม่ตรงกับคนที่ลงแทงได้อ่ะ
0: คือมันลักษณะนี้ครับโต๊ะเนี่ยเวลาเล่นมันจะเล่นกัน4คน4ขา4คนใช่มั้ยครับฝั่งเจ้า3คนเหมือนกับประมาณว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะเขี่ยออกทีละนิดทีละนิดอ
1: ่
0: ะแต่คนร้ายเนี่ยก็จะมีการเหมือนลักษณะแบบหนีบผู้เสียหายเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาแบบชวนคุยพอชวนคุยไปโน่นอ่ะหันปุ๊บแบบมือไวอ่ะ
1: ก็อาศัยจังหวะลูกมั่วอาศัยจังหวะลูกเผลอถูกไหมฮะ
0: ใช่เพราะว่าลองนึกดูว่าในโต๊ะนั้นอ่ะทั้งสามคนอ่ะเขาเป็นฝั่งเดียวกันหมด
1: มี
0: ผู้เสียหายโดนหลอกมา
1: เออ
0: นู่นก็ชวนคุยไอ้นี่ก็ชวนคุยหันไปคิดว่าไอ้สองฝั่งซ้ายขวาตัวเองเป็นฝั่งตัวเองแต่จริงๆไม่ใช่เข้าไอ้ฝั่งนู้นอะไรอย่าง
2: ก็เลยจะไม่เป็นเลขที่ตัวเองแทงไว้ไม่เป็นเลขคู่ที่ตัวเองแทงหรือเลขคี่ที่ตัวเองแทง
0: ใช่
1: คือไม่ได้ใช้อุปกรณ์เทคนิคเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรเลยอาศัยจังหวะเผลออาศัยความไวเท่านั้นในการที่จะเคลียร์เมล็ดฟักทองไม่ให้มันไปตรงกับที่ผู้เสียหายแทงถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช้เหมือนแบบก็ที่ลองนึกดูว่ามันเกิดมาเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์อะไรเข้าไปเป็นแบบเหมือนมายากลบนโต๊ะครับ
2: ไม่ได้ใช้แม่หลงแม่เหล็กอะไรล็อกอะไร
1: เหมือนลูกเต่าขนาดด้วยสิพี่แล้วผู้เสียหายเนี่ยด้วยความที่ตัวเงินมันสูงอ่ะเวลาเขาเล่นอ่ะเขาไม่ได้มีสติเป้งๆเพ่งเล็งอยู่กับหน้าเหรอผมก็เลยนึกถึงวงไฮโลอ่ะเวลาเราแทงเราก็จ้องอ่ะเวลาจะเปิดไม่ให้มาแตะมายุ่งกับอุปกรณ์ในการออกรางวัลอ่ะเอออ
0: ันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
1: นะโอ้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้อะไรที่มันเหนือความคาดหมายเหนือแบบวิทยาศาสตร์ไปเลยเนาะ
0: ไม่มีครับไม่มี
1: คือมีเมล็ดฟักทองกำมาแล้วก็เอาแก้วครอบถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เดาว่าในแก้วอ่ะมีกี่เม็ดแค่นั้นถูกป่ะ
0: ให้เดาเศษครับเพราะเขาจะปัดออกทีละห้า
1: อ๋อให้เดาเศษที่มา
2: ไอ้
1: ส
2: ่
1: วนที่ไอ้ส่วนที่ครอบก็ครอบดึงออกไปแต่เดาส่วนที่ไม่ได้ครอบถูกไหม
0: ไม่ครับทั้งหมดจะครอบก่อนแล้วค่อยพอเปิดเสร็จปุ๊บไปคัดออกทีละห
1: ้
0: าห้า
2: อ๋อแล้วเหลืออยู
1: ่แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ตรงกับที่ทายไหมเท่านั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: สมมติกำมาปุ๊บติดมา20เมตรก็เอาแก้วครอบทั้ง20เมตรแล้วก็เริ่มปัดออกทีละห้าอ่ะก่อนจะปัดออกก็ให้แทงก่อนว่าแทงเลขอะไรถูกไหมพี
0: ่ใช่
1: สมมติ
0: ว่าจะเป็นเศษอะไรอ่
1: ะแล้วก็แทงสมมติแทงเลขสี่ถูกไหมเศษสี
0: ่
1: เขาก็ปัดห้ามันก็ครบห้ามันก็กลายเป็นศูนย์ถูกไหมอย่างนี้
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าจำนวนเม็ดอ่ะมันจะ
1: ไม่ลงตัว
0: มันจะโดนฝั่งเนี้ยควบคุมไปแล้วฝั่งคนที่เป็นเซียนพนันเนี่ยม
1: ัน
0: จะบอกกับเขาจะเหมือนไปบอกกับผู้เสียหายเนี่ยว่าเขาเนี่ยใส่ไว้แล้วนะ28เม็ดอะไรตรงเนี้ยเขาก็จะแบบ
2: ล็อก
0: ได้ต้องเข้าไปเอง
2: ล็อกเลขได
1: ้ประมาณว่าเข้าคนไอ้โจรคนที่มาซื้อที่เนี่ยเหมือนกับว่าใจเดียวกับคนขายที่แล้วเป็นเพื่อนเป็นเกอกันแล้วล่ะเพราะว่ากินข้าวกินน้ำมาด้วยกันสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะไปรวมหัวกันหลอกไอ้เจ้ามือที่มาแทง
0: ใช่
1: แต่หารู้ไม
0: ่ของเขาเนี่ยก็จะเลือกแบบคนที่อยู่คนเดียวไม่มีใครจะได้ไม่ปรึกษาใครเป็นผู้หญิงอายุเยอะ
1: โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือบางทีมันง่ายซะจนบอยนึกไม่ทันนะพี่ที่ถามเยอะเนี่ยประกอบกับเสียงสารวัตรจะเบาๆนิดนึงบอยก็เลยตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าแหมคุยกันมานานหมายถึงว่าคุยกันมานานเรื่องเนี้ยเรื่องแก๊ง

0: ควายมันไม่จบไม่หมดไปสักทีมันระบาดแถวไหนพี่ไอ้แก๊งนี่มันหากินอยู่แถวไหน
1: ส่วนมากก็ทางภาคใต้ครับแล้วก็ลามมาจนถึงประมาณสักประจวบเพชรบุรีอะไรพวกนี้ครับเป็นการละเล่นของโซนภาคใต้หรือแบบโซนไหน
0: อ๋อปกติมันเขาเล่นกันอยู่แล้วถูกไหมแต่เขาไม่ได้โกงกัน
1: ผมมันน่าจะเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะตามบัญชีเนี่ยทัวร์เนี่ยเป็นการพนันประเภทก
0: อพนันกำถั่วเนาะ
1: ใช่น่าจะมีมานานแล้ว
0: โอ้จริงๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีคำว่าพนันกำถั่วหรอกแล้วก็ไม่ถ้าไม่เคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงไม่เล่นหรอกถ้าอะไรที่เราไม่เคยถูกไหมพี่แต่ว่ามันคงจะมีในพื้นถิ่นพื้นที่เขาอยู่แล้วเขาก็เล่นกันแบบนี้แหละเอาแต่ว่าผมกำลังนึกถึงว่าผมเคยเล่นเม็ดละหุ่งน่าจะเหมือนกันไหมไปเอาเม็ดละหุ่งมาเนี่ยเม็ดแล้วก็มาทายว่าจะเหลือกี่เม็ดมาปัดไปปัดมาน่าจะคล้ายๆกันเนี่ยเด็กๆผมเล่นเม็ดละหุ่งอ่ะแต่นั้นเล่นแบบกินแบงบุรีนะเด็กน้อยใครเกิดทันยุค90เอาแบงบุรีเนี่ยเอาบุรีมาแก่ๆที่เขาทิ้งๆแล้วมาเอามาแทนเงินอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าสารวัตรทันไหม
1: ไม่ทัน
0: รุ่นนี้ดิลูกแก้วเออนั่นแหละฮะก็แล้วลักษณะเดียวกันเม็ดเราหุ่งเม็ดก๋วยจี้อะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้หรอกมันคือการพนันเพราะเราเป็นเด็กเขาเล่นกันแล้วก็เล่นกับเด็กๆด้วยกันข้างบ้านเวลาวันหยุดเท่านั้นแหละถึงเรียนไม่ค่อยเก่งโตขึ้นมาเอานี่คุณธงชัยบอกว่ามันเป็นการทายเศษแค่นี้เองคือไม่ได้ยากอะไรเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: กำมา100เม็ดก็เอาออกไปทีละ5เอาออกทีละ5เหลือเศษเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย
1: ใช
0: ่มันเป็นเช่นนี้แต่ว่าอาศัยลูกเผลอลูกมั่วเอาไม่ให้มันตรงกับที่เขาทายเท่านั้นแหละโอ้โหแล้วก็แทงกันตาหนักๆไหมพี่
1: จำนวนยอดต่อตานี่ก็แทงหนักนะเป็นแบบเหมือนสมมติวาง1แผนเนี่ยมันจะคูณ5นะครับ
0: คูณ5ได้คูณยังไงอ่ะ
1: ก็สมมติวางแสนนึงถ้าใครแพ้ก็คือคูณ5ถ้าชนะก็คือคูณ5ครับวาง1แสนก็คือถ้าชนะก็ได้5แสน
0: อ่ะทำไมไม่วาง500,000แต่แรกเลยล่ะ
1: ยังไงนะ
0: ทำไมไม่ต้องมาคูณทีหลังก็วาง500,000ไปเลยทีเดียวแทงทำไมไม่ตรงไปตรงมาอย่างนั้น
1: คนเล่นไงครับคนเล่นมันก็จะถ้าแทงถูกมันจะได้5เท่าแต่ว่าถ้า9เนี่ยมันก็ได้ตามจำนวนที่วาง
0: อ๋ออ
2: าจจะเป็นอุบายล่อใ
0: จแล้วถ้าแทงถูกปุ๊บคูณ5เท่าเลยแต่ถ้าเจ้ากินก็กินแค่แสนเดียวถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คืออ
2: ารมณ์เหมือนหวยใต้ดินเนี่ยนะ
1: ประมาณนั้น
0: โอ้นี่พูดซะคงจะเล่นไปแล้วละบอยเนี่ยซักมากคือคุยหลายครั้งแต่ก็ยังหาคนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆบางทีไม่ได้ยากเย็นหรอกแต่บางทีมันด้วยความที่มัน
2: ว่ามันเหมือนคูณ5เท่ามันก็เลยดึงดูดใจอ่ะเน
0: า
2: ะ
0: เวลาถูกไงใช่ไหมจะบอกเหมือนหวยใต้ดินมันก็ไม่เหมือนนะหวยอ๋อแต่ตัวหวยได้ดีก็บาทนึงก็เท่าไหร่150
2: มากกว่า
0: บาทละ500อ่ะ
2: มากกว่าลอตเตอรี่ไง
0: เออใช่มั้ยบาทหวยได้ดีเออนะตัวที่เขาแทงๆกันนะเออมันถึงจับไม่หมดทั้งทีนี่แหละฮะแล้วนี่ยังไงสุดท้ายจับผู้ต้องหาได้กี่คนฮะสารวัตร
2: มีกี่คนคะเนี่ยแก๊งนี
1: ้ในตอนนี้ได้2แล้วครับเดี๋ยวมีการขยายเพิ่มเติมครับแล้วเป็นทราบตัวบุคคลหมดแล้ว
0: แล้วเงินคือเอามาคืนเขาได้บ้างมั้ยฮะ
1: เดี๋ยวต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายครับเดี๋ยวมีการเสนอไปที่ทำเอกสารเกี่ยวกับปปง.ต่อไปครับ
0: ผมถามหน่อยสิผมถามแต่แรกมาแล้วว่านึกถึงย้อนไปในอดีตเจ้าพ่อแก๊งกำถั่วแก๊งควายที่กองปราบเคยจับนั้นเป็นตำนานเลยมันส่งต่อวิชากันยังไงพี่ไอ้พวกเนี้ย
1: ผมว่ามันก็อาจจะเป็นแบบคนที่อยู่ในวงคนที่ติดการพนันก็มีการสอนการอะไรไปแบบไปเรื่อยมีวิชาจากติดอาจารย์ส่งต่อไปครับเพราะในวงจรคนที่เล่นการพนันมันก็เป็นอบายมุขอยู่แล้วเอาวิชาอย่างนี้มันก็ส่งต่อกันได้ครับถ้าไปแบบเจอคนที่ไม่ดีนะ
0: เนาะอาจจะเป็นแบบว่าไปเจอถูกอกถูกใจกันก็สอนกันไปสืบๆต่อๆกันไปถูกไหมฮะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
0: นี่คุณเปิ้ลเปิดดูข่าวเก่าจับต้องเสื้อเขียวๆนะเปิ้ลถ้าจะเป็นเจ้าพ่อตำนานในอดีตแต่ป่านนี้ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่านานมากกองปราบเคยจับนานมากท่านนี้แล้วก็ยอมรับสารภาพเนาะก็ได้ฮะสารวัตรขอบคุณมากเลยวันนี้มาเล่าให้ฟังนะไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ว่ายังมีเหยื่อเกิดขึ้นก็อยากจะมาสะท้อนให้คุณผู้ฟังว่าดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีโดยเฉพาะเราจะทำกิจการอะไรในช่วงนี้เช่นขายที่ขายบ้าน อะไรอย่างเนี้ยมันจะเป็นเป้าหมายของ

0: ของมิจฉาชีพเหล่านี้ที่จะเข้ามาหาเราเพื่อมาหลอกเอาเงินจากเรานะครับวันนี้ขอบคุณท่านพันตำรวจตรีปิยวัฒน์ปราบเสร็จนะฮะสวัสดิ์กองกับการ5กองปราบปรามนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับพักสักครู่ครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
0: 17:37 นะครับอยู่กับบอยแล้วน้องเปิ้ลนะครับเวลาเดินไวจริงๆช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วขออนุญาตต่อสายเลยเนาะคุยกับท่านรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไปคุยเรื่องอาม่าใช่ไหมเปิ้ล
1: ช
0: ้ำหนักไปร้องกองปราบถูกลูกชายโกงเงิน10ล้าน
1: โอ้โหล่าสุดเพิ่งไปร้องที่กองปราบมาม
0: ันเป็นยังไงครับเพื่อนเรื่องราว
1: เหมือนกับว่าอาม่าเขาบอกว่าเป็นลูกชายแท้ๆด้วยนะอายุประมาณ34ปีแล้วก็มาหลอกโกงเงินเก็บก้อนสุดท้ายเลยเนี่ย
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมรณรงค์ก้าวเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
0: แหมเมื่อวานไม่ได้เจอกันทางหน้าจอที่สตูช่อง9วันนี้เจอกันทางหน้าไมค์นะฮะพี
2: ่เมื่อวานนี้แบบหลายสิ่งหลายอย่างทั้งวีนแตกทั้งอะไรหลายอย่างในกองปราบมากมาย
0: แหมตั้งแต่ไปทำหล่อมารู้สึกว่างานจะชุกข
1: ึ้
0: น
1: ปังปุริเย
0: ่ปรับพวงจุ้ยใบหน้า
2: น้ำหนักลงน้อยน้ำหนักลงปุ๊บพอหน้ามันกระชับปุ๊บมันจะกลายเป็นหนุ่มเกาหลี
0: ตอนนี้เหลือแค่สีผิวพี่รณรงค์อ
2: ย่านะไปหาอยู่นะ2วันที่แล้วพี่หนูสปอนเซอร์ให้เรื่องทำงานพี่อย่าลืมหนูนะมากลับมาทำเพิ่มนะจะเอาอะไรบอก
0: จริงเหรอแล้วคิดอยากจะเติมเต็มอะไรอีกจากในร่างเราพี่
2: อ๋อไปทำทีก็ต้องพักหน้าทีเป็นอาทิตย์เป็น

0: เดือนหลายเดือนโอ้ยต้องขอเวลาทำงานก่อนนิดนึง
1: แต่ผมชอบ
0: ขอใช้ก่อนขอใช้ก่อน
1: คือเราเจอพี่รณรงค์มาถึงว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจำหน้าสื่อหรือว่าตามจุดเกิดเหตุอ่ะจะเป็นโมเมนต์หนึ่งไม่ได้มีโมเมนต์มาคุยกันกระเลิกเรื่องของการทำหล่อทำสวยนะแต่พอเรื่องนี้พี่นนท์รงก็ไม่ได้คนปิดปังอะไรทำก็ทำถูกไหมแล้วต้องเนี่ยคุยกันด้วยอารมณ์แบบว่าเออโอเคนะฉันโอเคอยู่แหละในสิ่งที่

0: ไปทำหน้าขนาดไหนจากเดิมเนี่ยคนไม่สนใจข่าวสารอะไรเครียดเลยพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดทุกจังหวัดนี่ไงถามว่ารู้จักจากไหนไปผ่านหน้ามา
1: หรอช่วยผู้เสียหายมาเยอะ
0: ทำข่าวอะไรทำไปทั้งข่าวรายงานครับอู้ข่าวน่าสนใจสำคัญมากลืม
2: ทำงานเหงื่อแตกไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่
0: ทำงานเหนือแตก
2: พอทำหน้า
0: ก็ตาย
1: ล้างเลย
0: ไปผ่าหน้ารอบเดียวอุ้ย10ล้านวิวคืนเดียวมาจากไหนไม่รู้
2: ทำหน้ารอบเดียวปังไม่เป็นไรพี่ขอให้รอขอให้ได้ดั่งใจเดี๋ยวจะรอดูเพราะว่ายังต้องไปต่อผมเชื่อเรื่องความหล่อพี่ยังไปได้อีกนะแต่กลับมาเรื่องนี้ฮะอาม่าช้ำหนักร้องกองปราบลูกชายถูกโกงพี่เขย่าขวดให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปเรื่องราวเป็นอย่างไรฮะ
0: แม่เขาเดินทางมาหาก่อนอื่นเนี่ยลูกสาวเขาไปเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสไปทำงานอยู่ฝรั่งเศสไปต้อง20ปีละ10กว่าปีละเกือบ20ปีไปกลับหน้าที่การงานที่ฝรั่งเศสก็ได้ผัวฝรั่งดีทุกอย่างแม่บอกว่าหนูคิดถึงหนูแม่อาม่าทำตึกไว้ให
2: ้
0: คือกองบ้านเนี่ยนะครับธุรกิจของบ้านนี้ก็คือจะทำหอพักอพาร์ตเมนต์ให้กับนักศึกษาเช่าในแต่ละพื้นที
2: ่
0: เขาก็จะมีหอพักอยู่ในปทุมธานีมหาสารคามปราจีนบุรีเป็นต้นนะเขาจะไปลงทุนทำตึกทำหอพักไว
2: ้
0: หอพักแต่ละแห่งเนี่ยมูลค่าประมาณ 3-5 ล้านเป็นอย่างต่ำ 3-5 ล้านเนี่ยอาม่าเนี่ยตั้งแต่เข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ขายขนมเดินขายขนมเก็บเงินทำหอพักเก็บเงิน
2: เก็บหอมริด
0: เก็บหอมเก็บมาจนกระทั่งแบ่งให้แม่ให้ลูกตัวเองลูกตัวเองก็เอาไปให้หลานหลานนี่ก็ชื่อว่านายหมูผ่านเฉพาะแม่คนนี้เนี่ยแม่เพนแล้วกันนะแม่เพนเนี่ยเขาก็ให้ไปประมาณ6อพาร์ตเมนต์เฉพาะของหมูคนเดียวลูกสาวที่ฝรั่งเศสที่กลับมาเนี่ยได้แค่3อพาร์ตเมนต์ได้แค่3หอ
2: โอ้โห6 9หอเลยทั้งหมดมีเนี่ยเยอะนะ
0: อันนี้บ้านได้มีสายเลือดเฉพาะทางสายบ้านหลังเนี้ยเฉพาะปั๊บแม่เพนเนี่ยมีอยู่4คนแต่อาม่าเนี่ยมีอีกหลายคน
2: อ
0: ันนี้เฉพาะสายนี
2: ้
0: ลูกสาวที่เป็นลูกคนโตเนี่ยได้3หลังลูกคนเล็กเนี่ยในหมูเนี่ยได้ไป6หลังทีเนี้ยในระหว่างที่ในหมูได้ไปแล้วนะครับได้เป็นแบบได้เป็นชื่อตัวเองเลยนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะลงทุนทำอพาร์ตเมนต์ใหม่เพื่อให้นักศึกษามาเช่าเพื่อเก็บเงินเป็นกงสีทีนี้ในระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยด้วยความที่ว่าก็จะต้องไปทำเรื่องกู้ธนาคารแล้วเอาเงินมาทำตึกเก็บเงินค่าเช่าแล้วเอาเงินค่าเช่าส่งดอกธนาคารบ้านนี้เขาก็จะใช้วิธีการหมุนเงินธุรกิจกงสีแบบนี้มาเรื่อย
2: ๆ
0: ทีนี้ในการขอกู้เพื่อทำตึกหลายสิบล้านเนี่ยเขาก็ต้องมีเงินไปวางโชว์ว่าเนี่ยเขามีเงินนิ่งมีเงินโชว์อยู่ในบัญชีก่อนที่จะทำการอนุมัติหมูเนี่ยก็เลยมาขอยืมเงินอาม่าไออีอาโก5ล้านบ้าง6ล้านบ้างก็ให้ยืมมาโดยตลอดเพราะให้ไปแล้วหลานก็เอากลับมาเก็บพอเวลาเงินธนาคารออกเขาก็จะถอนไอ้ก้อน10ล้าน5ล้านเนี่ยกลับมาเก็
2: บ
0: ที่อาโกทีนี้พอมารอบหลังเนี่ย5ล้านคืน6ล้านคืนครั้งที่1 5ล้านครั้งที่2 6ล้านครั้งที่3ก็ประมาณ5ล้าน3ครั้งเนี่ยคืนครั้งที่4เนี่ยขอเยอะหน่อยหมูขอ10ล้านโกก็บอกเขาบอกอยู่ว่ามันถ้าเอาไป10ล้านเนี่ยมันหมดจริงๆนะไอ้หมูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนเดี๋ยวได้มา100ล้านเนี่ยไอ้10ล้านเนี่ยเอาแค่ไปโชว์ยังไงก็คืน
2: เพราะว่าที่ผ่านมาโกให้จนหมดไปแล้วถูกไหมเหลือแค่10ล้านติดนี่แหละ
0: เอาไป5ล้าน6ล้านก็คืนไงคือเอาไปวางโชว์เฉย
2: แล้วความสัมพันธ์ทางสายเลือดอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กคือรู้นิสัยหลานตัวเองทีนี้พอไปถึงไอ้ก้อน10ล้านที่มีปัญหากันตั้งแต่ปีที่แล้วพอเอาไป10ล้านหมูก็ไม่คืนหมูบอกว่าเงินกู้แบงค์ยังไม่ผ่านยังไม่คืนทีเนี้ยจนกระทั่งแม่เพนเนี่ยเห็นเอกสารแจ้งเตือนของสถาบันการเงินว่านี่นะไปเอาเงินมาแล้วนะ10กว่าล้านผ่านแล้วให้ผ่อนชำระรายเดือนด้วย
2: อ
0: ้าวเงินผ่านแบงค์แล้วทำไมเงินยังไม่คืนอันโก10ล้านก็เลยมีการทวงถามทั้งคู่ก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าเงินผ่านไม่ผ่านณตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมรับจนสุดท้ายพอไล่ไปไล่มาเงินผ่านแต่ผมไม่คืนอ้าว
2: เพราะเหตุผลใด
1: เพราะอะไรคะ
0: ก็เขาบอกว่าไอ้เงินที่อาโกเอาไปให้เนี่ยอย่ามาหลอกเขาเลยจริง

0: ริงๆแล้วมันเป็นเงินแม่ใช่ไหมเขาไม่คืน
1: เอ้าจะเป็นเงินแม่ได้ไงอ่ะ
0: ก็นี่คือเหตุผลที่เขาไม่คืนเขาบอกว่าอันนี้คือเงินแม่เขาขอไม่คืน
1: แม่คนที่ได้ตึกไปสามหลังนะได้หอไปสามหลังนะ
0: อาม่าก็เลยมาบอกไอ้หมูเงินโกเนี่ยกับเงินแม่เองเนี่ยถ้าเป็นเงินแม่เองก็ต้องอยู่กับแม่เอง
1: อ
0: ันนี้เป็นเงินโกมันอยู่กับโกเป็นสิบล้านแล้วโกก็ไปถอนมาให้เองมันจะเป็นเงินแม่เองได้ยังไง
1: เส้นเงินก็มีถูกไหมพี
0: ่มันก็เลยกลายเป็นว่ามีการป้าเนี่ยอโกเนี่ยก็เลยไปฟ้องลูกชาย
1: หลาน
0: ยักยอกทรัพย
1: ์ฟ้องหลานชายถูกไหม
0: ฟ้องหลานชายฐานยักยอกทรัพย
1: ์
0: ผมก็มันเขาก็มาหาผมที
1: ่
0: มูลนิธิว่าเออเนี่ยศาลยกฟ้องแล้วธนุษย์บอกว่าเป็นไงล่ะไปศาลมาสุดท้ายผมก็ไม่ต้องคืน10ล้านแล้วคดีอาญาผมก็ไม่ผิดทางนี้ก็เครียดจัดจะไปโดดน้ำตายแม่ของหมูเนี่ยจะไปโดดน้ำตายอยู่ริมน้ำพอศาลยกฟ้องไอ้นี่น้องสาวเนี่ยก็เลยด่าบอกตายได้ไงต้องกลับมาเป็นพยานก่อนเพราะว่าเงิน10ล้านเนี่ยรู้เรื่องกันอยู่แค่นี้ถ้าเองตายแล้วใครจะมาเป็นพยานฆ่าแม่ก็เลยลูกสาวเนี่ยที่อยู่ฝรั่งเศสเน
1: ี่
0: ยก็พยายามติดต่อว่าจะทำยังไงได้บ้างก็ติดต่อมาหาผมแล้วก็นัดป้ามาพาแม่เข้ามาพามาแกก็มาพามาพร้อมอาม่ามันก็ร้องผมร้องไห้ว่ามันอะไรยังไงเสร็จปุ๊บไล่ไปไล่มาทำไมหน้าตาดูเครียดแกบอกแกเพิ่งจะไปโดดน้ำตายแกเครียดจัดแกเอาปัญหามาให้อาม่า
1: อาม่าคือแม่ของแกถูกไหมอาม่าก็คือแม่ของเขา
0: แกอายุ88
1: แต่คนที่เป็นคู่กรณีคือลูกชาย
0: หมูนี่คือลูกอาม่านี่คือแม่ส
1: ่
0: วนอาโกเนี่ยน้องสาวป่ะน้องสาวเขา
2: อาโกพี่สาว
0: พี่สาวอาโกเนี่ยพี่สาวที่เขาตามอยู่เนี่ย
1: เงิน
0: ก้อนเนี่ยมันเป็นเงินของอาม่าอาโกที่เขารวมกันไว้เพราะว่าอาโกเนี่ยไม่มีผัวพูดให้ชัด
1: รู้เรื่อง
0: แล้วครอบครัวคนจีนพอไม่มีผัวก็เลยอยู่กับแม
1: ่
0: มันก็เลยกลายเป็นเงินอาม่า10ล้าน
1: ซึ่ง
0: หลานหมูผู้น่ารักเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเงินแม่ตัวเองก็เลยไม่คืนอาม่า
1: เรื่องมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะพี่เนาะ
2: แล้วแม่หมูเขาว่าไงอะคะ
0: คือเราฟังดูว่าทำไมเงินมันเยอะใช่ไหมแต่พอเราไปถามมาว่าแม่เพนเนี่ยเคยให้หมูไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างแกก็ไล่มาอ๋อถ้าอพาร์ตเมนต์6ตึกเงิน10ล้านมันดูเด็กๆไปเลย
1: โอ้แล้วทำไม
0: อพาร์ตเมนต์เนี่ยประมาณ250ล้านได้อ่ะ
1: โอ้แสดงว่าแม่ของตัวลูกสาวและตัวที่เป็นแม่เนี่ยเขาก็คงลำบากใจเพราะว่านั่นก็คือลูกนี่ก็คือแม่ของเขาถูกไหมเขาถึงจะฆ่าตัวตายเนี่ยพี่รณรงค์ถูกป่ะ
0: เขาจะทำคือ
2: น้ำท่วมป่าอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: มันเหมือนลูกชายมาเอาเงินยายมาเอาเงินยายแล้วก็ไปบอกเนี่ยยายไปทวงกับแม่นะแต่บังเอิญไอ้เงินก้อนนั้นน่ะมันเป็นเงินค่ารักษาตัวแล้วมันเป็นเงินก้อนเก็บของยาย
1: แล้วยัง
0: ยายก็แบ่งให้หมดแล้วไงมันก็เลยทำให้แม่เนี่ยเครียดไม่รู้จะไปบอกลูกยังไงลูกก็เขาไม่รู้ว่าเขายอมรับได้คนมาคอมเมนต์ก็ด่าแม่ว่าเลี้ยงลูกมายังไงเข้าใจได้
1: แล้วอีกประเด็นนึงเหรอเนาะพี่แล้วยังไงพอมาถึงตำรวจพอมาถึงพี่พามาถึงตำรวจแล้วตำรวจว่าไง
0: ตำรวจปวดหัวเด็
1: มันต้องไก่เกลี่ย
0: ตำรวจเราฟังอย่างเงี้ยมันก็แค่เอาเงินมาคืนหรือถ้าไม่คืนก็ต้องจับมันเราฟังอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ฟังดูง่าย
0: ๆแต่พี่สาวคนโตที่บอกว่าพาครอบครัวพาแม่พาอาม่ามาหาเนี่ยแจ้งความจับน้องชายมาประมาณ20ครั้งแล้ว
1: พี่สาวคนโตแจ้งความจับน้องชายมันแจ้งจับใครแจ้งจับ
0: แจ้งจับน้องชายตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเรื่อง
1: มาถึงคนชื่อหมูเนี่ยเหรอมาถึงคนชื่อหมูเนี่ยเหรอ
0: เกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับน้องชายตัวเองอีกคนหนึ่งที่ชื่อโอนคือ น้องชายแท้ๆทั้งสองคนพี่สาวไปแจ้งจับมาเรื่องจากข่มขู่คุกคามทะเลาะกันตบตีกันในหอพักจนนักศึกษาเขามีเรื่อง
1: อ
0: บ้านนี้วีรกรรมออกทีวีบ่อยแต่เราไม่รู
1: ้โอ้แล้วยังไงอ่ะแล้วยังไง
0: สรุปเสร็จปุ๊บเขาสรุปว่าตำรวจบอกมันเป็นคดีครอบครัวเขาก็ไม่อยากยุ่งแล้วพ่อของในหมูก็คือผัวของแม่เพนเนี่ยเวลามีคดีเนี่ยพ่อไปเคลียร์ให้ตลอดพี่สาวไปแจ้งความพ่อไปเคลียร์ให้ลูกชายมันจะถึงศาลไหมล่ะ
1: มันก็วนอยู่แค่นี้เนาะวนลูป
0: เสร็จปุ๊บพี่สาวทนไม่ไหวก็เลยไปจ้างทนายฟ้องตรงต่อศาลเพราะว่าโอ้คดีทำร้ายกันแล้วมันไม่ถึงศาลทันทีด้วยความเป็นพ่อแม
1: ่
0: แล้วพอมีเรื่องทีป้าก็มาเคลียร์ที

0: แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จบกันง่ายๆนะพี่พี่ใจโรพี่รณรงค์เดี๋ยวจู่ๆวันดีคืนดีเขาบอกว่าก็คืนเงินไปจบเลยนะ
1: พี่ผมบอกว่านักศึกษาหอพักเป็นข่าวเป็นอะไรที่เรารายงานข่าวกันไปเราอาจจะไม่รู้ว่าของครอบครัวนี้ซึ่งมันมีความเสียหายใช่ไหมจากการที่ไปไล่นักศึกษาออกจากหอพักอ่ะ
0: ที่รังสิตเหรอ
2: ที่ดังๆตอนน
1: ี้ทางมหาสารคามเคยเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าไปตัดไฟทั้งหอพักนักศึกษาก็โวยสิ
2: ไ
1: อหมูเนี่ยน้องชายเนี่ยไปตัดหอพักไปตัดไฟหอพักขอพี่สาวตัวเองเพื่อเปลี่ยนสัญญาเช่าให้เป็นชื่อตัวเองเนื่องจากมีปัญหากับแม่ว่าตึกนี้จะให้ใครแต่นักศึกษาเขาไม่รู้เรื่องเขามาโดนตัดไฟ
0: เป็นตัวประกันเลย
1: แม่เขาก็เลยถ่ายคลิปถามว่าเฮ้ยใครสั่งเขาก็เลยบอกแอบพี่โฟนสั่งให้มาตัดพี่สาวเขาก็เลยไปแจ้งความไว้แต่ปุ๊บวันศุกร์ไอ้กองปราบเอ๊ะทำไมเราก็ถามว่าพี่สาวเขาชื่อส้มทำไมพี่สาวเขาถึงชอบอะไรมาเยอะแยะเขาก็เลยเอาให้ตำรวจดูว่าอ๋อหมูเนี่ยมันมีปืน2กระบอกที่ครอบครองโดยมีใบอนุญาตครอบครองถูกกฎหมายแล้วพอเวลามีเรื่องเนี่ยมันจะตกกระเป๋าพอตกกระเป๋าเนี่ยคนเขาก็กลัวว่ามันจะเอาปืนมายิงก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกข่มขู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเรื่องของอาม่าถูกโกง10ล้านในคดีช่อโกงแล้วก็เรื่องของการข่มขู่คุกคามเรื่องของความปลอดภัยครับที่มาเนี่ยเราแจ้งในเรื่องของคดีช่อโกงเพราะว่าหลอกเอาเงินไปกรรมสิทธิ์ส่งมอบแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาไปฟ้องกันเป็นยักยอกแล้วมันยกชั้นไต่แต่ผมก็ดูกันแล้วผมว่ามันน่าจะคดีช่อโกงนะผมก็ดูสำนวนการเบิกความคุณผู้ฟังครับเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าความรักของแม่เนี่ยมหาศาลมากแม่ไม่เบิกความด่าลูกชายสักแอะไอ้เนื้อหาหลักๆที่จะเอาเข้าปุ๊บเนี่ยแม่ไม่เบิกให้คือแม่เขาเนี่ยรักลูกอยู่แม่ว่าจะโกงเงินป้าไปสุดท้ายมันก็เลยยกฟ้องแล้วหมูก็ไม่คืนอาโกเขา10ล้านอาโกก็เครียด
2: อัน
1: นี้พอเครียดเสร็จปุ๊บอาม่ารู้ว่าไอ้เงินที่ต้องเก็บไว้รักษาตัวมันหมดแกก็เลยช็อกฮิสโตเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยแม่เพนก็เลยโทษตัวเองจะไปโดดน้ำตายเนี่ยสตอรี่มันเป็นอย่างนี
2: ้
1: ส่วนหมูเนี่ยพอแม่ไปทวงถึงที่มหาสารคามหมูก็มาล็อกคอแม่เอามีดมาขู่แม่มันก็เลยเป็นวีรกรรมให้เราไปนั่งอ่านกันต่อในข่าวตามคลิปเลยครับไม่มีใครไปว่าอะไรเขาเลยครับเราตามคลิปเลย
2: แล้วศาลเขายกฟ้องเขาพิเคราะห์ว่ายังไงอะคะ
1: คือในคดีเนี้ยศาลท่านดูแล้วเนี่ยคือด้วยความเป็นป้ากับหลาน10ล้านเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรเลย
0: ลอยๆเลยไม่ว่าจาเลย
2: อ๋อไม่มีสัญญาไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่มีหลักฐานอะไรเลยมีแค่10ล้านเอาไปเข้าฝากให้หลานชายหมูหวานเจี๊ยบเลยเขาเนี่ย10ล้าน
2: ตัวแม่ก็ไม่มีเงินเหลือแล้วเพราะแบ่งไปหมดแล้วถ้ามีก็คงแบบใช้แทนแล้วมั้ง
1: ก็เดี๋ยวไว้หลังไมค์ว่าแม่ใช้แทนไปเท่าไหร่แล้วดีกว่า
0: ไม่แต่แม่เขาไปตึก3หลังไงถูกไหม
1: พี่บอยครอบครัวเนี้ยผมก็ถามแหละพี่สาวก็เดินมากระซิบอ๋อไปถ่ายให้จำหรอไม่แน่แหละ
0: แต่เขาเป็นเรื่องภายในอะผมว่าเนอะแต่รอบนี้เนี่ย
1: ขอพักการศึกษาที่เป็นข่าวเขาเรียกค่าเสียหายใช่ไหมแม่ไปจ่ายให้ทุกห้องเลยจ้า
2: ไอ
1: ้ที่ลูกหมูไปทำไว้เนี่ยแม่ไปรับผิดชอบให้หมดเลยครับหมูก็เลยคิดว่ารอบนี้10ล้านแม่จะมาตามจ่ายแต่แม่ของแม่ไม่มีแล้ว
0: โอ้เป็นปกติที่ที่คุยกันอยู่ในนี้โอ
1: ้คือคำว่า10ล้านของบ้านเนี้ยมันก็เหมือนร้อยหนึ่งของบ้านเรามั้งพี่บอย
0: ใช่ใช่ใช่เขารวยกันมาก
1: พี่บอยอย่าลืมร้อยหนึ่งผมบ้างนะ
2: แล้วตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ด้วยกันไหมคะมีการขู่กันขนาดนี้แล้ว
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมพี่สาวเขาเพียบจังอ๋อแม่เนี่ยเขารักลูกทุกคนเท่ากันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เขาก็เลยให้ตึกคนละหลังแต่เขาว่าเอ๊ะรักกันพี่น้องกันสร้างตึกไว้ตรงข้ามกัน
0: โอ้เป็นอย่างนั้นไปอีก
2: มันก็ต้องเจอหน้ากันทุกวัน
1: ลูกทะเลาะกันลูกก็เอาคนงานขุดดินหน้าตึกพี่สาวไปให้คนเข้าตึกพี่สาวกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้คือตั้งใจจะให้ลูกอยู่ด้วยกันแต่พอมาอยู่จริงลูกตีกันครับ
0: คือ
1: แม่ก็เลยทุกข์ใจ
0: คือวันนี้ที่เราคุยเนี่ยเป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นเลยเน
2: า
0: ะถ้าฟังดูแบบนี้นะ
2: ดูสีหน้าม
0: ันไม่ใช่มันแล้วก็เขาก็คือประสบเหตุการณ์แบบนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่รอบนี้มันแค่มันไม่ไหวแล้วอะแล้วพี่

0: ยังไงอ่ะพอสุดท้ายพอดึงเรื่องมาถึงพี่ก็พาไปถึงตำรวจแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมๆที่เคยเป็นกันอยู่แล้วสุดท้ายกรณีนี้จะไปยังไง
1: ทางออกมันจะยังไง
2: อ๋อทางออกของเราก็คือเราก็เลยมาดูว่าไอ้20ใบแจ้งความที่พี่สาวไปแจ้งไว้เนี่ยมีอะไรออกหมายจับได้แล้วจะประกันตัวไม่ได้บ้างเรากำลังไล่ดูอยู่
0: แล้วเขาเอากันจริงแล้วใช่ไหมรอบนี้ผมต้องถามตรงนั้นก่อนนะ
2: คือเราเนี้ยมันมีหลายข้อหาแต่ข้อหาที่เขาไปแจ้งความเนี่ยส่วนมากจะเป็นความผิดลหุโทษหร
0: ือ
2: เป็นความผิดบุกรุกความผิดทำร้ายร่างกายโดยพกพาอาวุธอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ใหญ่แหละแต่ว่าในทางกฎหมายมันยังไม่ใช่เหตุอุกชะกันที่จะค้านการประกันตัวได้ง่ายๆค
0: ือ
2: เราไม่อยากให้มีการกระทำตามกฎหมายแล้วก็เอามาแล้วก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการคัดค้านการประกันตัวไง
0: อ
2: ันนี้คือที่คิดไว้ในใจนะแต่ตอนนี้ได้ยินกันทั้งประเทศละ
0: พี่แต่ว่าด้วยความที่เขาก็รักกันเรามองว่าในมุมที่เขาดีต่อกันเรามองอย่างนั้นมองบวกก่อนนะวันดีคืนดีเขาอาจจะก็โอเคกันตกลงกันได้อะพี่แล้วยังไงอ่ะ
2: ผมถามว่าทำไมเขาตีกันแรงจังอ๋อเคยมีเหตุลูกสะใภ้เอามีดจิ้มพุงพ่อตายังเอาหัวสิให้เลย
0: นั่นน่ะสินะขนาดลู
1: กสะใภ้
2: พ่อตาที่ว่าคือผัวของแม่เพ็ญเนี่ยโดนจิ้มเอามีดลูกเขยไอ้ลูกสะใภ้เอามีดจิ้มพุงเมียหมูเนี่ย
0: โอ้โหก็อุลวนก็เอามาเรื่องในครอบครัวแล้วบางทีมันก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วกันเราก็เอาประมาณ
2: ม
0: ี
2: ครอบครัวไหนมันแบบนี้ไหมพี่บอยแนะนำได้นะ
0: อย่าเลยพี่เดี๋ยวพิจารณาเยอะเพราะว่าเราก็คุยกันในมุมของนี่แล้วกันเรื่องของเราดูเรื่องของหลักกฎหมายแล้วกันคุณผู้ฟังที่เราคุยกันเนี่ยเอาไปอุทาหรณ์
2: ค
0: ือ
2: หลักกฎหมายเราจะกลับมาขโมยที่ว่าเหตุที่ลูกทำกับแม่เนี่ยมันเป็นเหตุเนรคุณเป็นเหตุเพิกถอนการให้เราเนี่ยเตรียมที่จะฟ้องแพ่งเพื่อเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณเนื่องจากว่าการยกตึกยกอะไรให้เนี่ยที่แม่ยกให้หลักลูกหมูเนี่ยเป็นการให้โดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทนเป็นการให้สลักหลังคำว่าให้เลยให้ต่อมาเนี่ยมีการด่าทอทำร้ายร่างกายบุพการีแช่งให้ยาซึ่งเป็นแม่ของบุพการีตัวเองเนี่ยไปตายจึงเอาเหตุเนี้ยมาเป็นเหตุฟ้องเหตุเนรคุณเพิกถอนการให้ตึก5หลัง250ล้านคืน
0: โอ้เอาคืนหมดเลยด้วย
2: เอาตึก5หลังคืนส่วนเงิน10ล้านลูกหมูจะคืนไม่คืนเนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการคดีช่อโกงที่อาม่าไปแจ้งที่กองปราบแต่อาม่าก็บอกไอ้หมูเอามาคืนนะ
0: ได้จบ
2: เดี๋ยวม่าตายแล้วค่อยเอากลับมา
0: จริงๆ
2: มาพูดอย่างนี้
0: เขารักผมเชื่อว่าเขารักของเขา
2: ต้องถามว่าม่าจ่ายแทนหมูไปแล้วเท่าไหร่เลยม่าไม่ยอมตอบ
0: นะไอ้เราที่คุยกันเนี่ยคือบางทีเราก็กลายเป็นคนนอกนะถูกไหมแต่ว่าเราจับหลักกฎหมายที่พี่รณรงค์บอกแล้วกันว่าม
1: ัน
0: ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมหรืออนาคตยังมีอีกมันก็จะมีหลักกฎหมายที่สามารถเพิกถอนเอาได้คือเรื่องของเนรคุณอ่ะเราเอาตรงนี้แล้วกันเป็นแก่นที่เราคุยกันวันนี้นะพี่รณรงค์เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับอย่าเนรคุณพ่อแม่อย่าด่าทอพ่อแม่อย่าทุบตีพ่อแม่หากเขาเคยให้ของเราไว้เขาเรียกคืนได้ในอายุความ6เดือน
1: มีอายุความ
0: เพราะแต่มีอายุความเนาะเอาแล้วตึกให้มานานแล้วก็เสร็จสิ
2: ก็อย่าสมมติว่าให้มานานแล้ววันดีคืนดีมาทุบตีเราก็ไปเอาคืนเลยเพราะงั้นอย่าเนรคุณผู้มีพระคุณนะครับจำไว
1: ้6เดือนนี้คือนับตั้งแต่วันทำร้าย
2: ถูกต้อง
0: ไม่นับจากวันที่ให้ของ
2: ถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยอย่าคิดว่าได้ของจากพ่อแม่ไปแล้วจะทิ้งเขายังไงก็ได้เงื่อนไขของเนรคุณนอกจากการด่าทอและทุบตีแล้วยังมีการทอดทิ้งด้วยจำไว้ครับ
0: นะผมเคยฟังจากคลิปเมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่าทรัพย์สินที่พ่อแม่มีอยู่อย่าให้ลูกจนหมดตัวณตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้มีคลิปไหนสอนเราไว้แบบนี้นะพี่รณรงค์อย่าให้จนหมดไปเลยแล้วให้เป็นชื่อเขาอะแล้วเราจะไม่มีถึงเวลาเนี่ย
2: ผมก็อยากจะให้ดูตอนที่ไม่ให้ตอนที่ยังมีชีวิตพอตอนตายแล้วลูกก็แย่งกันฟ้องกันไม่มองหน้ากันก็ทุกข์อีกเหมือนกันของคนรวยครับ
0: เอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากเราเอาตรงแก่นแล้วกันนะตอนท้ายที่ขโมยว่ามันมีกฎหมายเนรคุณที่สามารถฟ้องเอาทรัพย์ที่พ่อแม่ให้คืนกลับมาได้ถ้าเราเนรคุณกับท่านอายุความฟ้อง6เดือนหลังจากที
2: ่
0: ถูกทำร้ายหรือว่าอยากได้คืนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่รณรงค์นะครับ
2: สวัสดี
0: ครับวันนี้บอกกับเพื่อนลาคุณฟังแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน.100.5

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเสียงอาจารย์ไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงอาจารย์สักนิดหนึ่งถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะคะแต่เห็นซูมอาจารย์แล้วแต่เสียงไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 100.5 ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงได้เลยนะคะ FM 100.5 M-Cord News นะคะอย่างที่เราพูดไปหลายสัปดาห์เนาะว่าเราจะมีการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศนะคะที่คุณผู้ฟังไม่ควรจะพลาดกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะเราจะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนเราจะเดินทางกันวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะได้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะทั้ง3ท่านก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางด้วยนะคะวันแรกเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควค่ะพิษณุโลกก่อนไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานนางพระตำนานพระนางพญานะคะหนึ่งในเบญจภาคีค่ะแล้วก็สุดพิเศษตอนเย็นกับคุณผู้ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟสนุกสนานแน่นอนนะคะนี้เป็นวันแรกที่อยู่ที่พิษณุโลกวันที่สองเราจะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์เราจะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะพักที่กรุงศรีริเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนวันที่3

0: เราก็จะเที่ยวในอยุธยากับไปไหว้พระด้วยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานไปเจอคุณดำรงพุทธานแล้วก็ไปเจอพี่ไหมด้วยนะคะพี่พิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอที่ร้านอาหารเดริว่านะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP ค่ะแล้วก็พักโรงแรมหรู5ดาวอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะคุณผู้ฟังจริงๆเราเปิด2บัสนะคะตอนนี้บัสแรกเต็มไปแล้วเปิดบัสที่2แล้วนะคะตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะถึงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังบัสที่2ต้องรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าใครอยากจะโทร2เบอร์นี้นะคะหรือว่าจะโทรหาอ้อมตอนหลังรายการก็ได้เอาโทร2เบอร์นี้ก่อนนะคะ0943966649ค่ะ0943966649นะคะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะที่โทรได้เลยก็0868251444นะคะ0868251444นะคะ0943966649 0868251444หรือถ้าใครจะโทรหาอ้อมหลังจากรายการประมาณ2ทุ่มไปแล้วนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะอ้าวยังไม่มานะคะสงสัยระบบเสียงจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็มาดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับในอาเซียนของเรานะคะคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพเรื่องของถ้ำที่สปป.ลาวนะคะที่มีติดอยู่ที่ไซสมบูรณ์ตอนกลางของลาว10วันในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้เจอทั้ง7คนแล้วนะคะเราก็ได้เห็นภาพสุดประทับใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการทยอยนำทั้ง7คนออกมาจากถ้ำนะคะเอาออกมาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพร่างกายต่างๆเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้ำเนี้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงมันถึงได้เกิดเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงภาพรวมต่างๆจากสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงในกัมพูชากับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วเขาบอกว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะเขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้โควต้ากองทัพไทยเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ค่ะเขายืนยันว่ากลาโหมกัมพูชาเสนอชื่อเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเขากางหลักฐานเลยค่ะบอกว่าไม่ได้ใช้โควต้าของกองทัพไทยเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ที่อเมริกายืนยันว่าเป็นโควต้าของกัมพูชานั่นแหละนะคะเสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยรับรองโดยสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านโตเลมนะคะท่านโตเลมผู้นำเวียดนามก็ได้มาถึงประเทศไทยมีการลงนามความร่วมมือ4ฉบับด้วยการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะส่วนทางด้านประเทศพม่าเองก็ตอนนี้มินอองไลน์เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานที่ประดีเป็นครั้งแรกอินเดียนี่ก็เป็นฐานตลาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะประชากรเยอะแล้วก็เขาสานสัมพันธ์กับหลายๆประเทศแล้วพม่าไปครั้งนี้จะได้มีการเจรจาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งรอสัญญาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: M-Code Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะ

0: กับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะคงต้องใช้โฟนอินไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงอาจารย์มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
2: นั่นแหละไม่รู้เป็นเพราะ
1: ทางนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะอาจารย์ไม่มีอะไรติดขัดน้ำโทรไปเช็คแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงเครื่องอาจารย์อีกนิดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันในโทรศัพท์ไปก่อนนะคะ
2: โอเคครับได้ครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลุ้นนะคะสำหรับชาวลาวที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำที่ไซสมบูรณ์นะคะ10วันแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ของทางไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะไปช่วยกันค่ะอาจารย์ภาพข่าวก็คงจะให้หลายคนได้ติดตามกันแล้วนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ต้องถามอาจารย์ว่าตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งทรัพยากรอะไรบ้างคะอาจารย์แล้วก็มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
2: คือพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าล่องแก้งนะฮะล่องแก้งเนี่ยก็จะเป็นเขตที่เป็นเทือกเขาเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเบียนะฮะสมัยก่อนก็เป็นสนามบินในช่วงสู้รบในสงครามเย็นนะครับแล้วภูเบียเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแร่ทองคำนะฮะมันก็เลยทำให้ชาวบ้านไปขุดไปเจาะตามภูเขาจนกลายเป็นอุโมงค์นะฮะที่เขาไปติดไม่ใช่ถ้ำนะคุณอ้อมมันเป็นอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ท่านเขาขุดเข้าไปเพื่อที่จะหินแร่ที่เป็นทองออกมาแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็เอาไปขายนะฮะมันเราก็จะเห็นมันเป็นช่องเล็กๆนะสำหรับคนเข้าไปได้เท่านั้นมันไม่ใช่ถ้ำธรรมชาตินะฮะเป็นอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะโดยชาวบ้านก็ตอนนี้เจอแล้ว5คนยังไม่เจออีก2เพราะว่าตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7คน
1: ที่เข้ามาใช
2: ่ค่ะนะฮะแล้วก็เข้าที่ดูก็ออกมาได้แล้ว1ถ้าอัปเดตล่าสุดเท่าที่ฟังดูนะครับแล้วก็กำลังจะเอาออกมาอีกนะครับคนที่2ที่3และที่4ก็กำลังจะทยอยออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายก็เพราะว่าในช่วงนี้ฝนมันตกพอฝนตกแล้วเนี่ยมีอุโมงค์ที่เกิดจากการเจาะนะมันไม่ได้กว้างมันเหมือนถ้ำโดยธรรมชาติคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะคลานออกมานะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีน้ำขังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคลานนะฮะคนที่เข้าไปกู้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักประดาน้ำอยู่แล้วเขาจึงสามารถเข้าข้างในได้นะครับส่วนชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยยังต้องฝึกอีกเยอะซึ่งมันไม่น่าช่วยได้นะฮะถ้าไปฝึกก็ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกมาจากอุโมงค์ที่ขุดเจาะกันนั้นนะฮะถ้าที่ดูระยะที่การเข้าไปข้างในนะฮะมันลึกอยู่ประมาณ500เมตรได้คุณอ้อม
1: ค่ะ
2: ที่5คนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ออกมาแล้วอีก1คนนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเขาอยู่กันตรงนั้น5คนส่วนอีก2เข้าใจว่าเข้าไปลึกกว่าพวกเขาอีกประมาณ500เมตร
1: ค่ะ
2: มันก็จะเป็นการขุดอุโมงค์นั่นแหละฮะก็คือค่อยๆขุดแล้วก็คือคนเวลาเขาขุดก็จะไม่ขุดให้มันกว้างนะก็จะค่อยๆขุดเท่าที่แรงไอ้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปได้ยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็จะมีสายแร่ทองคำอยู่หนาแน่นมากเขาก็เลยต
1: ้
2: องขุดลึกนั้นนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าจะสามารถออกมาได้เพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยอากาศมันเย็นก็ชื้นนะครับแล้วยิ่งลึกดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันพอมันชื้นแล้วมันเย็นเนี่ยร่างกายคนนะครับมันขาดความอุ่นมันก็จะทนได้ไม่นานแต่ที่น่าตกก็คืออีก2คนที่ยังหาไม่เจอ
1: เขาบอกว่า

0: ทีมสำรวจจะไปค้นหาที่ตาน้ำทางน้ำออกอะค่ะเพราะว่าเขาเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะที่อาจารย์บอกเท่าไหร่นะกี่เมตร5เมตรใช่ไหมคะ
1: 100เมตร
0: อะไรนะคะอาจารย์500เมตร500เมตรนะคะก็ทีมกู้ภัยก็ทั้งมีทั้งไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นฟินแลนด์มาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสก็เดินทางมาสมทบด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ชุดแรกก็คือจากประเทศไทยตามนี้แหละครับแล้วก็ทางการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีบุคลากรที่สามารถมีอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำได้นะครับก็เลยต้องใช้บุคลากรจากประเทศไทยซึ่งก็โชคดีนะครับหัวหน้าทีมก็เป็นหนึ่งในคณะที่เคยกู้ภัยที่ถ้ำหลวงมาก่อนนะครับแล้วนักประดาน้ำอีกท่านหนึ่งที่เป็นชาวต่างประเทศนะเป็นชาวฟินแลนด์ใช่ไหมฮะชื่อนิโก
0: ้
1: คนนี้ก็มาพร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าต้องถือว่ามีความชำนาญการเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีที่จะเข้าไปค้นหาซึ่งก็สามารถเจอ5คนนะแต่ผมก็เท่ากันอีก2คนที่อยู่ห่างไปอีกลึกเข้าไปอีก500เมตรเนี่ยก็น่าหวังอยู่แต่ภาวนาว่าพวกเขาจะสามารถรอดพ้นได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสัญชาตญาณกันเอาตัวรอดคุณอ้อมสำหรับ5คนแรกที่ไปเจอเนี่ยที่เขาติดอยู่10วันเนี่ยนะครับเขาไม่มีอาหารนะคุณอ้อมเขาสามารถประทังชีวิตได้ด้วยผักไม
0: ้
1: นึกออกไหมถักไม้ที่เขาล่อนของ
0: ไม่เคยเห็นนะอาจารย
1: ์ถาดมันก็เป็นเหมือนกระด้ง
0: ถาดอ๋อ
1: กระด้ง
0: กระด้งค่ะ
1: ทำเป็นถาดนะครับสำหรับการล่อนของนะครับซึ่งทำด้วยไม้แล้วเขาประทังชีวิตด้วยการค่อยๆกัดกินเยื่อไม้จากถาดสุดยอดนี่คือการเอาตัวรอดโดยแท้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อากาศที่มันชื้นและหนาวเย็นเนี่ยตอนกลางคืนพวกเขาก็ใช้วิธีนอนกอดกัน
0: ค่ะ
1: นอนกอดกันเป็นกลมๆเนี่ยฮะไม่ห่างจากกันเลยนะครับก็สัญชาตญาณสุดยอดมากผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอีก2คนที่ยังหา
0: ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้ปลอดภัยเพราะว่าออกไปอีก500เมตรมันเป็นอาจารย์ที่มันเป็นตาน้ำเป็นทางน้ำออกเนี่ยมันจะทำให้ยากขึ้นไหมคะ
1: คืออุโมงค์พวกนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ช่องธรรมชาติของถ้ำนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันก็เลยยากในการที่จะหาตาน้ำเจอซึ่งก็จะอยู่ห่างจากอุโมงค์ที่เขาเจาะนะครับมันก็เลยต้องใช้วิธีต้องสูบน้ำออกนะฮะก็ลากท่อไปเนี่ยแหละฮะแบบคนแรกออกก็เพราะว่ามีการสูบน้ำจนแห้งแล้ว
0: เขาฝนก็ตกด้วยเนาะ
1: ใช่เขาจึงสามารถคลานออกมาได้นะครับก็เชื่อว่าอีก4ท่านนะฮะอีก4คนที่ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยก็จะค่อยๆออกมานะครับ
0: เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ปลายถ้ำใกล้ๆแถวนั้นล่ะค่ะอาจารย
1: ์หมายถึงอีก2คนไหม
0: ใช่อีก2คนค่ะ
1: อีก2คนก็ห่างไปอีกจากฟังจากคำพูดคนที่ออกมาคนแรกก็ชื่อนายมืด
0: ท้าว
1: มืดเท้ามืดได้บอกว่าสองคนที่เข้าไปพร้อมกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับ5เซต5คนที่เจอเนี่ยเขาลึกไปอีกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีที่หลบหรือว่าที่หนีน้ำอยู่นะครับสูงขึ้นหนีน้ำแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างที่พวกเขาอยู่แบบเดียวกันนี่แหละนะครับลึกไปอีก500เมตรมันก็ครึ่งกิโลอ่ะคุณครับมันก็ยากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ถ้ำใหญ่นะครับมันเป็นอุโมงค์แคบๆคนก็ต้องค่อยๆคลานนะครับบางทีเนี่ยแม้กระทั่งนักประดาน้ำเวลาเข้าไปคุณอ้อมมันก็ลำบากนะเพราะว่าไหนมันไม่สามารถที่จะเอาถังออกซิเจนใส่ด้านหลังได้นะครับก็ต้องใช้วิธีตะกุยตะกายแล้วก็ค่อยๆลากถังออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะว่าดูอุโมงค์นั้นเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอนะครับมันจะตัดกรณีของถ้ำหลวงก็คือเรื่องนี้แหละนะฮะก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลง
0: ลุ้นให้ฝนไม่ตก

0: อีกอันนึงก็คือนั่นนะฮะยิ่งลึกเข้าไปเนี่ยยิ่งเจาะลึกเข้าไปเนี่ยอากาศมันหนักอากาศมันเย็นตลอดคืนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันจะรัดกุมขนาดไหนหรือเปล่านะครับแน่นอนอุปกรณ์ที่จะก่อกองโฟมกองไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโดยวิถีของพวกเขาเนี่ยก็คือเข้าไปนะครับพอได้ปริมาณเพียงพอแล้วพวกเขาก็จะออกล่อนคลองกันข้างนอกนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะคุณออมก็ได้จะได้รับข่าวดีแต่ว่าทีนึงซึ่งเห็นนะครับก็คือนี่นะครับเขาเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะนอกจากการพยายามแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันนะครับทั้งแม่ครัวทั้งคนที่เป็นพยาบาลทั้งทางการลาวเนี่ยอยากได้อะไรตอบสนองให้ได้อย่างเท่าทันเลยนะมีอินเทอร์เน็ตใช้มีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นนะครับมีเต็นท์อยู่อย่างไม่ต้องลำบากอะไรช่วงนี้นะฝนตกนะช่วงนี้มันก็เลยลำบากแล้วก็ลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยนะคุณออมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็เห็นทางการลาวเนี่ยเขาตัดถนนนะครับก็เกรดทางเพื่อทำถนนเข้าไปอำนวยความสะดวกในการส่งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเชื่อว่ามีปาฏิหาริย
1: ์
0: เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นะครับที่มีต่อกันเนี่ยผมเชื่อมากว่าพวกเขาแน่นอน
1: ค่ะ
0: แล้วอีกภาพหนึ่งซึ่งผมชอบมากแล้วก็ประทับใจมากก็คือเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: นะครับเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์เนี่ยไปก้มกราบทุกคนที่เป็นหน่วยงานนี
1: ้
0: เป็นที่ประทับใจมากนะก็คือ เพื่อนสื่อมวลชนในลาวนี่ส่งมาให้ผมเห็นแล้วน้ำตาลินเลยแหละนะครับคือมันตื้นตันตื้นตันในความเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องของแท
1: ้ใช่ใช่ของแท้เลยไทยเรานี่มุ่งไปก่อนเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับมันต่างจากไอ้บัตบอยได้ดูคลิปบัตบอยไหม
1: ไม่ได้ดูนานแล้วอาจารย์ดูแล้วโมโห
0: บัตบอยมันบอกว่ากู้ภัยไทยเนี่ยอยากจะได้
1: อยากจะได้อะไรนะอาจารย
0: ์ได้คอนเทนต
1: ์โอ้เนาะ
0: นะก็ขอให้กัมพูชาน้ำท่วมใหญ่นะครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไปทำคอนเทนต์บ้างนะจันนะไม่มีใครไปทำคอนเทนต์ให้หรอกโอ้เขาไปช่วยกันก็มาว่าอีกนะจันอย่างนี้แหละปล่อยเขาไปนะครับเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราก็มีอีกตั้งหลายประเทศนะคะที่อยู่รอบตัวเราค่ะ
0: ก็แม่ครัวนะฮะแม่ครัวเนี่ยกุลีกุจอทำกับข้าวทั้งวันทั้งคืนสุดยอดมาก
1: ค่ะ
0: มีเจ๊คนหนึ่งนะฮะเจ๊นอมชื่อเจ๊นอมเจ๊นอมเป็นอินฟูคนหนึ่งของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละแต่ว่าดีงามมากคุณอ้
1: อม
0: นะครับอยากได้อะไรเนี่ยเจ๊สนับสนุนทุกอย่างนะครับข้าวปลาอาหารหยุกยารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีค่าอะไรเต็นท์นอนเครื่องปั่นไฟนะครับหรือพยาบาลรวมไปถึงแม่ครัวนะฮะสแตนบายอยู่ตลอด24ชั่วโมงฮะก็คือตั้งแต่กู้ภัยไทยเข้าไปถึงเนี่ยเจ๊นอมก็ไปถึงด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือเจ๊นอมเอาเงินส่วนตัวไปให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับนะเป็นบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ56ล้าน
1: โอ้โหเจ๊นอมแกรวยเจ๊นอมแกรวยมากใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็57ล้านจีบก็ดีซะว่าตอนนี้บาทหนึ่งแรกได้ประมาณ680จีบนะคุณ
1: ค
0: ่ะก็หลายแสนอยู่นะ
1: หลายแสนอยู
0: ่ก็ให้
1: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
0: ก็7ครอบครัวก็น่า7 49 78 56ครอบครัวละ800,000จีบ
1: ค่ะ
0: 800,000หรือเปล่าไม่ใช่สิ8ล้านจีบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าให้เยอะนะครับขอให้ร่ำรวยนะเจ๊หนอม
1: นะเราเอาใจช่วยอีก2คนนะคะ

0: ขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นตั้งแต่ถ้ำหลวงนะอาจารย์แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็เจอเหตุคล้ายๆกันเลยนะก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยเนาะ
1: ครับครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ารักกันจริง
0: ใช่ใช่แล้วบอยบอกทำคอนเทนต์เหรออาจารย
1: ์ไอ้บักบอยกันเอง
0: บักบอยบอกทำคอนเทนต์ตลกนะค่ะเอาอาจารย์ก็อีกเรื่องนึงนะคะไปที่บ้านบักบอยนั่นแหละเรื่องของเจ้านายเขานะคะฮุนมาเน็ตค่ะอาจารย์ตกลงทำไมมีข่าวนี้ปูดออกมาได้เรื่องการเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์อเมริกาค่ะเห็นบอกว่าใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วมันเป็นมายังไงของข่าวนี้อาจารย์แต่เขาออกมาตัวนะว่าไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญค่ะอาจารย์
1: คือคุณมานัทเนี่ยนะครับเขาจบเวสต์พอยต์ปี1999
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เขาก็เลยฉลองครบ27ปีในการจบในร้อยเวสต์พอยต์นะครับแล้วก็ภาพเก่าๆของเขามันลงแล้วก
0: ็
1: บอกว่าตัวเองนี่คือสุดยอดแล้วก็เป็นคนเขมรคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนเวสต์พอยต์ที่อเมริกานะครับก็เป็นกุมารทองโดยแท้นี่แหละนะครับบอกเจ๋งๆนั่นแหละครับคุณอ้อมไม่เหลือนะก็พอเขาออกมาชูอะไรตัวเองนี่แหละนะครับคนไทยก็เลยเข้าไปชื่นชมเยอะนะครับจนว่าอ๋อกุมารทองบันเทนก็สุดยอดมากอะไรประมาณนะครับแต่เขาการบอกว่าแต่อย่าลืมบุญคุณนะอันนี้มันโควต้าที่ประเทศไทยจะส
0: มั
1: ครโควต้าเขาก็ออกมาโต้ตอบนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโควต้าที่อเมริกาให้กับกัมพูชาแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่โควต้าที่อเมริกาให้กัมพูชา
0: ผมยืนยันนี่อาจารย์ยืนยันใช่ไหม
1: ยืนยัน
0: หรือผมไหน
1: แต่ยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับอเมริกาในห่วงเวลานั้นนะครับในห่วงเวลาที่คุณมานัทไปเรียนเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาเรียน4ปีคุณอ้อมก
0: ็
1: จบ1999นะครับลบ4เขาได้คุณไปเรียนเนี่ยก็ประมาณปี1995นะครับปี1995เนี่ยเพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมา2ปีนะครับยังไข่ล้มต้มไข่กินยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับประเทศใดนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับฮุนเซนก็มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่หลายๆคนในเมืองไทยในทางการเมืองก็เลยเอามาฝากนะครับก็นายทหารใหญ่ของไทยก็ใจดีก็เอาโอเคให้หนึ่งที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็ได้นะครับก็ให้นะครับแล้วมันก็ไปจบเวสต์พอยต์มันจะบอกว่าอเมริการับรองมันก็ไม่ผิดนะครับการได้โควต้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เส้นสนกลในจากกัมพูชาขอโควต้าเพื่อนบ้านแล้วเขาก็เจรจาให้จนอเมริกาเขายอมที่จะให้ตามที่เราขอนะครับอันแหละถ้าคนมาได้บอกว่าตัวเองเก่งกับสามารถเนี่ยมายืนยันที่กระทรวงกลาโหมประเทศไทยก็ได้แหละนะครับแล้วก็คนที่ให้โควต้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับจริงเหมือนกัน
0: เขาบอกอย่างนี้อาจารย์คุณมาเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขามีการโค้ดคำพูดเลยนะคะฮุนมาเน็ตเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์ของผมเมื่อ27ปีก่อนก็คือ29พฤษภาคม1999มีชาวไทยบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์เนี่ยผ่านโควต้าของกองทัพไทยความเห็นในลักษณะนี้มีมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยตอบโต้เพราะไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาขยายความให้ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นครั้งนี้ผมขอชี้แจงเล็กน้อยเพื่อยุติความเข้าใจผิดดังกล่าวคำตอบสั้นๆคือผมไม่ได้เข้าเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วเขา

0: ขาก็อธิบายมาอาจารย์สักประมาณ4ข้อเนี่ยสี่ข้อเลยค่ะอาจารย์ว่าได้รับการเสนอชื่อยังไงได้โควต้าไปยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผู้ชายมีความร่วมมือทางการ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วกองทัพเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เลยคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังก็และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็มี2คนเห็นนั้นคนหนึ่งก็คือเตียบันอีกคนหนึ่งก็คือยิตบุญชัย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทั้งเตียบันและยิตบุญชัยเนี่ยก็มาสนิทกับนายทหารใหญ่ของไทยซึ่งต่อมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็ด้วยความใกล้ชิดนะครับในความเป็นนักการเมืองนะแล้วก็ทำงานด้านความมั่นคงนะครับก็ไปดูได้เลยครับความสัมพันธ์ในด้านการทหารระหว่างกัมพูชาในช่วงที่คุณมานัทได้ทุนไปเรียนที่เวสต์ไวท์นั้นยังไม่มีความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชากับอเมริกานะครับมีแต
0: ่คิดทาง
1: แก้ไขนะครับเพื่อหนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงครับที่คนไทยบอกว่าเขาเป็นคนเนเนอะไรเนี่ยอย่างนี้แหละเนละเหมือนกับตอนเนละออก
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: เป็นครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอเคมาค่ะเช็คกันตลอด
1: ได้ยินไหม
0: ได้ยินแต่มันอู้อี้เหมือนมีเสียงแทรกตลอดเวลาอาจารย์ใช้หูฟังหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดลำโพง
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์มีพี่จิรชัยนะคะเดี๋ยวอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังก่อนพี่อมริสานินะคะทักทายมาพี่ประภาสนะคะพี่ศศิมานะคะพี่อาพรบอกว่าให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยพี่เสือนอนไม่หลับพี่ไหคำดูอยู่นะคะสบายดีกับพี่ไหคำค่ะพี่รุ่งนภานี่พี่จิรชัยบอกว่าพูดถึงบักบอยอาจารย์อย่าไปสนใจหรือให้ค่าบักบอยค่ะแค่อดีตขอทานแล้วก็เคยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยหรือจะเถียงจริงไหมเนี่ยอาจารย์จริงไหม
1: จริงครับ
0: ยังไงอาจารย์พูดเรื่องบักบอยให้ฟังอีกนิด
1: บักบอยเขาด่าอาจารย์สมฤทธิ์นะ
0: อาจารย์ไม่ตอบโต้ใช่ไหมไม่ตอบโต้กับคนแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ตอบโต้เลยทำไมล่ะ
0: เนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบอกแฉมาเหมือนกัน
1: อย่าไปดิวครับเพราะว่าตามเขาเนี่ยเขายิ่งรวยนะครับก็ให้มันพูดไปคนเดียวนะครับไม่มียอดดิวแต่ว่าเขาทำตามออเดอร์ของคุณเซนอยู่แล้วนะครับคุณเซนออเดอร์มายังไงมันก็พูดไปตามนั้นนะครับตอนนี้ลุกลามไปใหญ่แล้วนะครับ เริ่มโดนบล็อกหลายอันแล้วอาจารย์ทองดิษฐ
0: ์อ้าวอาจารย์โดนบล็อกเหรอหรือว่ายังไง
1: นะก็โดนสื่อกัมพูชาบล็อกไปหลายอันแล้วนะ
0: คนกัมพูชาเขาก็แอบฟังอาจารย์เหมือนกันนะ
1: เขาไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
0: เขาต้องแอบสิเพราะว่าเห็นไหม

0: ใครรู้ว่าฟังอาจารย์อยู่เดี๋ยวเขาก็มาจัดการไง
1: เนี่ยจะทำมาแล้วก็ดัดทางไปหมดมันก็เลยโมโห
0: บักบอยด่าอาจารย์ด้วยเหรอเออไม่ทันรู้ตัวนะอาจารย
1: ์แต่อย่าไปสนใจ
0: ค่ะ
1: พอดีมีรายการทีวีที่เขาเชิญไปจัดการเนี่ยนะเขาเอามาให้ใ
0: ช่อ่า
1: ก็ไม่มีอะไรก็คือ
0: ค่ะ
1: ต้องการบอกว่าข้อมูลที่เราพูดเนี่ยมันเฟกก็จะเป็นของจริงแต่เฉพาะสื่อของคุณหุ่นนะครับนั่งบทจบบอกว่าเป็นแคมเปอร์เดียมันก็บอกว่าเฟกครับบอกตามหุ่นเซนก็บอกว่าหุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเปอร์ไม่ใช่หุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเปอร์นะ
0: ปล่อยเข้าไปนะอาจารย์อย่าไปตอบโต้เขา
1: เอาก็ไปตอบเขาเพิ่มยอดเยอะมันก็ได
0: ้วันนี้มีคนมาสมทบเราก็เลยถามถึงเขาซะหน่อยนะคะค่ะอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องเวสต์พอยต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาก็ออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่าเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนแล้วก็ป้องกันการครอบงำของจีนในภูมิภาคโดยเตือนถึงความกังวลที่สมเหตุสมผลต่อการเสริมสร้างกำลังทหารอย่างรวดเร็วของจีนอาจารย์ทัดชาวบ้านภาษาชาวบ้านนี่เสียมหรือเปล่าอาจารย์
1: ก็อเมริกาเขาก็กลัวจีนนะครับ
0: กลัวจีนแล้วมาเสียมอาเซียนเสียมเอเชีย
1: กลัวจีนจะกลัวจีนจะแข่งนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี1992เนี่ยอเมริกาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคุณอ๋อ
0: ค่ะ
1: พอเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกอบโกยได้คนเดียว
0: คร
1: ับเอาเปรียบคนอื่นมาตลอดเวลาปีๆละตั้งแต่ปี1992ทุกวันนี้ก็คือปี2026แล้วเพื่อมาตัวนะครับมารู้สึกตัวก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนมีการเจริญเติบโตและมีการขยายการลงทุนนะครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยจีนเนี่ยถ้าจะพูดไปเริ่มจอต้นของอเมริกาเกือบในทุกๆด้านแล้วนะครับในเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจการค้าการผลิตสินค้าเนี่ยจีนแซงแล้วเรียบร้อยคุณอ้อมรวมไปอำนาจการซื้อที่เป็นจริงนะครับยิ่งแซงอเมริกาแล้วแต่เรียบร้อยแล้วยิ่งมาผนวกกับว่าอเมริกาขาดดุลการค้าจีนเนี่ยมากที่สุดในโลกคุณอ้อมแต่ล้านตันเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ500,000 ล้านดอลลาร์ที่ขาดในขณะที่ตัวเองก็ขาดดุลสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็หนี้ต่างประเทศหนี้สะสมหนี้ภาครัฐอะไรเนี่ยมันก็เกินโควต้าของกว่านะครับมันก็เลยทำให้นี่แหละก็เลยต้องออกมาดิ้นนะฮะก็คือโครงการของจีนจะไปไหนก็ไปบอกว่าเขาเป็นสัญญาหนี้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับในขณะที่โครงการของทะเลนี่ถึงอย่างเดียวนะครับทั้งเซียเขาขายเขายิงกันนะครับสมอิหร่านถล่มที่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ในพวกนี้นะก็ไม่ผิดกฎหมายนะแต่คนอื่นเนี่ยนะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับก็นั่นแหละมันก็อย่างนี้นะฮะก็การมาบอกให้เป็นปฏิปักษ์จากจีนนะใครเขาจะเป็นเพราะเขาทำมาหากินด้วยกันจริงไหมครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยมาปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ต้องแค่ฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นเพราะอิสราเอลกับอเมริกาที่ชาติอื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาและยังมาเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยไปทำเหมือนเดิมนะครับมันตลกมากแล้วทีนี้ไอ้วงประชุมที่อาจจะเรียกว่าแองกิล่าไดอะล็อกเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของมั่นคงก็คือรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหรือคณะ6นะครับที่เจอกันของไทยก็ไทยนะครับนั้นทั้งอาเซียนเนี่ยนะครับไปหมดเลยรวมถึงประเทศผู้เจรจาของอาเซียนก็ไปนะครับก็เจอกันที่นั่นแล้วพอเจอที่นั่นนั่นแหละฮะถ้าธรรมดาอเมริกาท่านจีนก็ต้องบอกว่าจีนไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจีนก็บอกว่าอเมริกานั่นแหละตัวร้ายที่สุดนะมันก็อย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการต้องการประเทศเนี่ยความหมายในแง่สำคัญก็คืออยู่ที่ว่า

0: เพิ่มเงินเยอะๆแล้วมาซื้ออาวุธแบบนี้นั่นแหละประเทศค้าอาวุธในมูลค่ามากที่สุดในโลกปีหนึ่งเหมือนในทั่วโลกมีมูลค่าการค้าอาวุธประมาณ800,000 กว่าล้านถ้าสหรัฐ
1: ค
0: ่ะเกินกว่าที่เป็นของอเมริกา
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็ผลิตกันมาขายเครื่องบิน

0: ็ล้วนแล้วแต่จิตมาเพื่อให้เขาอยู่กับฝ่ายยิงกันนั่นแหละก็สิ่งเดียวแล้วบริษัทที่ค้าอาวุธใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่อเมริกานะก็การเพิ่มงบมันก็เหมือนการเพิ่มเงินไปซื้ออาวุธนะครับแล้วยิ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในโลกก็ยิ่งต้องซื้อนั่นแหละครับใครสั่งขายได้มากที่สุดบริษัทยักษ์ค้าอาวุธก็คือล็อกฮีดมาร์ตินนะครับเครื่องบินรบที่ผลิตมาอันนั้นแหละล็อกฮีดมาร์ตินโบอิ้งอะไรพวกนี้นะครับแพงๆทั้งหมดนะครับก็เอามาให้เขายิงกันถล่มกันทั้งการที่มาแทรกฐานอยู่ด้วยกันอย่างสุดๆก
1: ็
0: สร้างมาให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ประเทศที่คิดน้อยนะครับหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกาเท่านั้นแหละถึงจะทำคือโลกทุกวันนี้มันไม่เหมือนยุคโลกในยุคสงครามเย็นแล้วนะครับมันไม่ใช่โลกที่จะอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกข้างนะครับแต่มันต้องอยู่ในช่วงของการเลือกหุ้นส่วนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างฟองแดงแล้วก็เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างไหลดินๆนะฮะการเนี่ยฉันจะดินออนลี่มีก็คือฉันเนี่ยดินคนเดียวนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือนิสัยของการเป็นมหาอำนาจโลกมันก็จะนี้แหละครับมันคือปัญหา
1: แต่จีนเองเขาก็นิ่งๆนะอาจารย์ไม่ว่าเขาจะโดนอเมริกาตอบโต้ยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็นิ่งดีนะไม่ได้มาล็อบบี้ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้น
0: นั่นเพื่อนนะครับเพื่อนน้ำลายครับเพราะว่าคือวิธีการพูดมันต่างกัน
1: ค่ะ
0: อเมริกามันเป็นตีหัวเขาไปก็คือก็อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือตีหัวเอาภาษีไปตีหัวเขาชาวบ้านเขา
1: ค่ะ
0: เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอศาลตัดสินแล้วว่าใช้อำนาจเกินอ่ะงั้นก็เอาแม็กซิมัมของฉันไป 15% อะไรแค่นี้ครับก็คือเพื่อจะชนะจีนคุณอ้อมความพยายามเพื่อที่จะชนะจีนหรือสกัดกั้นไม่ให้จีนแซงตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเรือหรือแม้กระทั่งคลองนะฮะคลองที่มีการส่งผ่านเรือสินค้าอะไรตัวเนี้ย ก็พยายามไปติดเขานะครับแล้วตรงไหนที่เขามีน้ำมันเขาซื้อน้ำมันก็ไปติดเขาอะไรตัวนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยโดนถล่มไปนานแล้วครับคือทุกคนนิวเคลียร์นะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมีนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีใครอยากจะใช้เพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้นะครับคนอื่นก็คิดอย่างนั้นอเมริกาก็ตอนนี้ทรัมป์ก็คิดอย่างนั้นแหละก็คือท่านก็ขู่ไปวันๆนะครับก็คือจริงๆก็ไม่กล้าใช้นั่นแหละก็เหมือนกับกรณีอิหร่านนี่แหละคุณน้องบอกว่าจะไปบดขยี้เขามากี่เดือนแล้ว3 เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่เท้าไปลงแผ่นดินอิหร่านเลยนะครับ
1: จบแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าไปลงมันก็คือสมรภูมิที่ทหารอเมริกาไปตรงสู่นรกลนด่วน
1: ค่ะเขาก็รู้ตัวนะว่าไปลงนรกเขาก็ไม่ไปดีแล้วโลกจะได้สงบสักทีอาจารย์แค่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ลงมาเลยอ่ะลงมาทีละนิดทีละนิด
0: ก็หาทางลงอยู่นะครับหาทางลงนะครับก็แล้วก็เที่ยวเล็บของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ถูกหักไปเยอะนะครับเพราะว่าคอนเกรสเนี่ยเขาจำกัดอำนาจการทำสงครามแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามารถที่จะสั่งบัญชาการลบโดยที่ไม่ผ่านมติของกลาโหมไม่ผ่านมติของเกรสนะครับไม่สามารถที่จะได้อีกแล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้เฉพาะเพื่อตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามเท่านั้น
1: ค่ะ
0: อีกการเนี่ย
1: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าเสียงไม่ดีเลยใช่วันนี้อาจารย์ใช้โฟนอินแต่ว่าเดี๋ยวจะสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะช่วงที่เราเปิดเพลงจะขออาจารย์ลองซูมดูอีกทีนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณก่อนเพราะมันเป็นตั้งแต่ช่วง Good Morning ASEAN ตอนเช้าแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณนะคะอีกเบรกนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุ่มนึงให้อาจารย์ลองซูมเข้ามาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะอาจารย์

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงสัญญาณสักนิดนึงนะคะของอาจารย์ใช้โฟนอินไปก่อนอีกเบรกหนึ่งนะคะเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อีกข่าวหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันอยู่แล้วกับเวียดนามนะคะนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยกับเวียดนามทั้งหมด4ฉบับนะคะอาจารย์ในฐานะที่เดินทางมาเยือนไทยก็ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการศึกษานะคะแล้วก็มีการเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยเขาใช้ธีมนี้ค่ะ Growing Togetherเติบโตไปด้วยกันค่ะอาจารย์แต่เวียดนามเขาจะไปเร็วกว่าเรามากแล้วนะคะอาจารย์เราจะตามเขาทันไหมจะเติบโตไปด้วยกันได้ไหมคะอาจารย
2: ์
1: เขาไปเร็วมากกับเวียดนามอ่ะ
2: เวียดนามเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีแต่เรานี่แหละมองไปว่าเขาจะแข่งกับเรานะฮะแล้วก็โดยวิถีของเขาเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้จากประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่การเข้าสู่สมาชิกอาเซียนนะฮะเวียดนามเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนปี1995
1: คร
2: ับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนั่นแหละเขากุลีกุจอมากครับในความสำคัญแล้วก็มุ่งเน้นเลยฮะก็คือประเทศที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่เขามองมาโดยตลอดก็คือประเทศไทยเนื่องจากว่าวิถีการผลิตในระดับเบื้องต้นหรือว่าที่เหมือนกันมากๆเนี่ยก็คือวิธีการผลิตในภาคการเกษตรคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: นะครับพออยู่ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยเวียดนามก็เรียนรู้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับแม้กระทั่งการวิจัยข้าววิจัยแบบไหนเขาก็มาเรียนรู้การวิจัยข้าวจากประเทศไทยนี่แหละนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกแบบไหนนะครับแล้วการทดน้ำชลประทานการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวคุณอ้อมที่เขาเอาไปพัฒนาเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมากกว่า 1,600 สายพันธุ์นะครับไม่น้อยนะครับเขาถึงสามารถมีข้าวเพียงพอในการบริโภคจริงๆเขาเหลือข้าวส่งออกไม่เยอะนะฮะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็8ล้านตันนะฮะประมาณนั้นแหละยิ่งถ้าเจอภัยแล้งนะฮะหรือว่าน้ำโขงแห้งอะไรพวกนี้นะครับเขาเจอวิกฤตพวกนี้เนี่ยในโขงเดลต้าก็ยิ่งมีปัญหาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้าวส่งออกเพราะ

0: ราต้องบริโภคภายในเป็นหลักนะครับประชากร105ล้านคนในปัจจุบันกินข้าวมากกว่าไทยนะครับเราเวียดนามผลิตข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ40ล้านตันนะครับประเทศไทยเราผลิตประมาณ27ล้านตันนะฮะต่างกันเยอะอยู่คุณอ้อมเพียงแต่ว่าเราบริโภคภายในของเรา11ล้านตันเราจึงมี10ล้านตันส่งออกนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขา100กว่าล้านคนเขากินข้าวมากกว่าเราประมาณเกือบ2เท่านะฮะมันก็เลยเหลือน้อยในการส่งออกแล้วยิ่งมาเจอวิกฤตแม่น้ำโขงนะฮะก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละนะครับเราจะเห็นในปีที่น้ำโขงมันแห้งนะครับแม่โขงเดลต้าแห้งนะครับดินนี่ขาวเลยนะครับเพราะว่าดินมันเป็นเกลือน้ำทะเลมันลุกเข้ามานะฮะเขาก็มาเรียนรู้นะครับว่าการทำพืชการปลูกพืชแบบเชิงประณีตทำแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาดูโครงการหลวงโครงการพระราชดำริไปดูพืชเมืองหนองเมืองหนาวอะไรต่างๆนานาก็ไปเรียนรู้จากใครอย่างคุณอ้อมนะครับก็เลยทำให้เขาพัฒนาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเมืองเขาเสถียรมาก
1: อืมใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยนะอาจารย์แล้วนโยบายเขาต่อเนื่องเขาสามารถวางยุทธศาสตร์ชาติเป็น5ปี10ปี20ปียังได้เลยนะคะ
0: ใช่ของเราวางเป็นไปก่อน
1: ของเราวางไปก่อนแล้วพอเปลี่ยนทีก็มีนะยุทธศาสตร์5ปี10ปีแล้วก็มีอาจารย์แต่มันเปลี่ยนตลอดอะเปลี่ยน2ปี3ปีก็เปลี่ยนละบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
0: เรียกว่าวางแผนการเป็นไปก่อนเป็นข้อ
1: ค่ะ
0: ครับและข้อใครข้อมันนะฮะก็คือพอมาอยู่คนละกระทรวงก็แยกกระทรวงแบ่งกันแบ่งผลประโยชน์กระทรวงใครกระทรวงมันนะครับอันนี้เป็นของชั้นกระทรวงนี้ของชั้นของเวียดนามไม่ใช่นะครับเวียดนามเขาบูรณาการทั้งหมดเลยแล้วก็ยิ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาปฏิรูปการบริหารงานภาคธุรกิจนะครับลองนึกดูนะฮะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22กระทรวงคิดดูลดรัฐมนตรีไปกี่กระทรวงคุณเอาคำนึกดูนะครับเป็นคุณรุดเลยนะของไทยนี่มีแต่จะเพิ่มนะฮะเพราะว่ามันมาหลายพักของเขาเนี่ยจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงนะครับไม่ได้แตกกระทรวงให้มันปีกย่อยฮะอันไหนที่มันสายงานเหมือนกันเอาไปรวมอยู่ในกระทรวงเดียวนะครับมันก็เลยทำให้การบริหารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะฮะสั่งครั้งเดียวทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอกี่ขั้นตรงขั้นตอนอะไรพวกนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการยุบจังหวัดเขาเรียกควบรวมจังหวัดนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขตการปกครองในเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด63 จังหวัดนะครับตอนนี้เขาควบรวมเหลือ34ที่ด่วนแล้วผู้ว่าหายไปกี่คนคุณน้องลองนึกดูนะครับของเราเนี่ยมีแต่จะแตกจังหวัดออกไปนะครับ77ผู้ว่าไม่พอเดี๋ยวจะให้ถึง100ผู้ว่าไม่แน่ใจนะครับก็นั่นแหละครับวิธีคิดพอมันต่างกันเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับก็คือพอมันแตกออกไปที่มันจะมีประสิทธิภาพนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นอาณาจักรของใครของมันอันนี้เป็นคนของพรรคนั้นอันนี้ของพรรคนี้นะครับก็ขัดแย้งขัดขากันนะครับพอมีผลงานมาเสนอหน้าพอมีปัญหาแล้วหลบนะหาหน้าไม่เจอฮะเวลามีปัญหาก็โบยไปคนนั้นโบยไปคนนี้นั่นแหละครับแต่ของเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอันนี้ไม่ได้ไปเชิดชูว่าเขาดีนะครับแต่เขาปฏิบัติดีก็ต้องบอกว่าเขาดีนะครับเขามีพรรคเดียวนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปกครองเวียดนามหนึ่งเดียวเนี่ยมาตั้งแต่1975อันนี้ไม่นับตอนช่วงที่เป็นเหนือกับใต้นะครับถ้าเหนือกับใต้เนี่ยเขาแยกกันตั้งแต่1945แล้วแต่เขามาควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเดียวเป็นเวียดนามเดียวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30 เมษายน 1975เป็นต้นมาแล้วก็ควบรวมอย่างเป็นทางการก็1976นั่นแหละครับมันก็คือปีเริ่มต้นที่เขามาสถาปนาการพูดกับประเทศไทยซึ่งมาถึงปีนี้ก็54พอดีเห็นไหมจ ังหวัดจากคนมันดีนะครับแล้วที่

0: ำคัญก็คือว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามนะครับผ่านจะเรียกอะไรล่ะผ่านการเป็นอาณานิคมมาลองนึกอย่างนี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน 1,049 ปีอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส96ปีทำสงครามกับอเมริกา20ปีถูกอเมริกาปิดล้อมทางเศรษฐกิจอีก20ปีคุณน้องถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่เขาสามารถฟื้นคืนกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเขาได้อันนี้ต้องยกนิ้วให้กับผู้นำของเขานะครับผู้นำของเขาเสียสละนะครับก็คือถ้าคุณอ้อมจำได้คุณอ้อมเคยไปประชุมสมัชชาพรรคเขาครั้งที่11เมื่อปี2016นะครับนั่นแหละเหรียญฟูจอมขึ้นมาในห้วงเวลานั้นนั่นคือคนที่ปราบคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ปราบมาตั้งแต่จุดนั้นเลย
1: การประชุมและพิธีรีตองของเขาไม่มีอะไรมากเลยนะอาจารย์ปั๊บเดียวคุยกันรู้เรื่อง
0: ใช่ครับก็เพราะว่า
1: ไม่มีตอบโต้ไม่มีอะไรไม่มีค้าไม่มีอะไร
0: คือในพักเนี่ยเขามีการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงอยู่แล้วคุณอ้อมนะครับแล้วก็การคัดเลือกบุคคลไม่มีเส้นสายนะครับก็คือการเติบโตในสายพักคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเขาดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากความสามารถดูจากหน่วยก้านนะครับแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเสียสละขนาดไหนมีความด่างพร้อยไหมนะครับแล้วปราบคอร์รัปชันนี้ปราบจริงนะครับตั้งแต่ปี2016เนี่ยลองนึกดูนะครับขนาดคนเป็นประธานเนี่ยประธานที่บดียังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นนายกยังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมสาธารณสุขล้วนแล้วแต่ต้องลาออกคุณอ้อมถ้าขอรับฉันนะครับของประเทศไทยนั่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแหวนแน่มาดีกาเพื่อนนะจะได้ยังซึมมาติดคุ้มกันนะฮะใช้เวลานานเกินไป
1: นาฬิกาเพื่อนค่ะนาฬิกายืมเพื่อน
0: แหวนแน่นาฬิกาเพื่อนใช่ไหมประมาณนั้นนั่นคือแล้วพัดนั่นแหละฮะก็เพิ่งมาตัดสินกันเนี่ยนะครับมันผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วแล้วก็ไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีก็คงไปแล้วบ้างนะแต่ว่าเสวยสุขไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนะครับพ่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันนะครับพ่อลงไม่ได้ส่งลูกลงยังไปเลือกเขาอีกนั่นแหละก็ลองนึกดูนะครับเป็นบัญชีอะไรแต่ของเวียดนามไม่มีครับถ้าคุณไม่โปร่งใสเรียบร้อยฮะเขาเขียนไว้ในบัญชีเลยครับว่าตระกูลนี้คอร์รัปชันนะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นบรรพบุรุษไม่ดีนะครับและที่สำคัญนะไม่มีการส่งต่ออำนาจในวงตระกูลนี่คือเวียดนามครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาเข้าช่วงซีรีส์นะคะเดี๋ยวลองซูมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เสียงจะได้เคลียร์ขึ้นค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณอาจารย์ทรงฤทธิ์สักครู่หนึ่งนะคะไม่สำเร็จซูมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เดี๋ยวโฟนอินไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเอาก็จริงๆมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเยือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราไปท่านมานะคะเรามาท่านไปก็มีแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ไปเยือนประเทศอื่นๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยท่านโตเลมก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้ลงนามกันหลายฉบับเลยความร่วมมือแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะล่าสุดอีกประเทศนึงค่ะทางพม่าจะไปเยือนนะคะที่อินเดียค่ะไปวันนี้แหละค่ะไปวันเสาร์นี้ไป5วันนะคะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่เป็นผู้นำพลเรือนนะคะกระทรวงการต่างประเทศของพม่าค่ะก็บอกว่าการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทางท่านมินอองไลเนี่ยจะไปพร้อมกับคณะผู้แทนก็มีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปพบกับท่านนายกนเรนทราโมดีนะคะแล้วก็ตัวแทนภาคธุรกิจตามที่

0: ฐบาลทั้งสองระบุว่าพม่าเนี่ยยังมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเทรัปชีเมอร์มูของอินเดียด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าก็จะกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คงมีการพูดคุยกันในความร่วมมือหลายๆด้านด้วยนะคะอาจารย์ไม้ยังคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นทวิภาคีอะไรเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในการเดินทางเยือนกันในหลายๆประเทศแล้วก็ท่านทองลุนศรีสุริศนะคะก็จะไปพบกับท่านสีจิ้นผิงค่ะจะไปวันที่2ถึง6มิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็จะไปที่ประเทศจีนนะคะตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงนะคะก็จะได้ไปเจอกันก็เป็นการสืบสารสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือกันแบบร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ร่วมชะตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงกว่าเดิมนะคะ6เดือนที่แล้วเมื่อวันที่4กันยายนปี68เนี่ยประธานประเทศลาวก็เพิ่งได้พบและก็หารือกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะที่นครเทียนจินระหว่าง31สิงหาถึง1กันยายนนะคะตั้งแต่ปี69เป็นต้นมาผู้บริหารระดับสูงของลาวเนี่ยก็ได้เดินทางไปจีนเพื่อพบกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลจีนอีกหลายครั้งนะคะ21เมษายนนะคะก็รองนายกเสริมไซเพิ่งไปมานะคะก็ไปพบกับทางทูตที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็เข้าพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้หารือกันหลายประเด็นนะคะตามรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งลาวทั้งจีนเนี่ยนะคะได้มีการดูตัวเลขการค้าของจีนแล้วก็ลาวในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่องค่ะจาก 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี64เป็น 8.80 พันล้านดอลลาร์ในปี68นะคะสินค้าหลักที่ลาวส่งออกไปจีนก็มีทองคำแท่งนะคะเกลือโพแทสเยื่อกระดาษแร่เหล็กยางพาราแป้งมันสำปะหลังและผลไม้ด้วยนะคะอาจารย์มาหรือยังคะ
1: ครับมาแล้วครับ
0: ค่ะเอายังต้องเป็นโฟนอินต่อนะอาจารย์ไม่สำเร็จเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเทคนิคนะคะค่ะก็พูดถึงการเยือนกันนะคะของหลายๆประเทศไม่ว่าจะในอาเซียนนะคะหรือว่าเป็นอาเซียนบวกในช่วงนี้ก็พบปะกันเยอะขึ้นนะอาจารย์ท่านทองลุนก็จะไปพบท่านสีจิ้นผิง 2-6 มิถุนายนนี้แต่ว่าลาวกับจีนก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะในระดับผู้นำระดับรองนายกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ถ้าในอาเซียนมี2ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็น3ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะครับก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเป็นก่อนคนอื่นเลยก็คือลาวนะครับก็ประจักษ์พยานก็อย่างที่คุณน้อมไปนั่งนั่นแหละนั่งรถไฟไปคุณหมิงนั่นแหละครับอันนั้นคือสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อมโยงในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า share future
0: share future
1: ก็คือร่วมอนาคตมีอนาคตด้วยกันนั่นแหละนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับจีนถือกัมพูชาเนี่ย share future เช่นเดียวกันมันชัดเจนก็ตอนช่วงโควิด19นะฮะที่มันระบาดนั่นแหละเวลาจีนเขาให้ซิโนแวคกับประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีโลโก้อยู่คุณอ้อมเขาก็จะเขียนว่าแชร์ฟิวเจอร์นั่นแหละครับก็คือให้ฟรีๆนะให้ฟรีๆโดยไม่คิดมูลค่าอย่างทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยได้ซิโนแวคเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอย่างกัมพูชาประเทศเดียวเนี่ยได้ตั้ง27ล้านโดสก็ลองนึกดูนะฮะคุณเซนก็ฉีดคนเดียวน่าจะหลายเข็มอยู่นะคร
0: ับแต่ก็ยังเป็นอยู่นะ
1: ก็นั่นนะยิ่งต้องฉีดมากขึ้นนะจริงๆน่าจะฉีดสัก 4-5 รอบนะฮะมันจะได้ไปตามการเวลาที่เฉลี่ยพอดีนะฮะก็อย่างลาวเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งในห้วงวิกฤตเงินวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีจีนเนี่ยเราก็ลำบากคุณอ้
0: อม
1: นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับในโลกนี้มันไม่มีของฟรีนะครับในห้วงที่จีนเนี่ยอัดเงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยลาวกอบกู้การขาดเงินตราเนี่ยจีนก็ได้สัมปทานเหมืองแร่โดยไม่ต้องศึกษาป้องกันผลกระทบอันใดเลยนะฮะอยากได้อะไรก็ขุดตัดใส่รถบรรทุกขนกลับบ้านนั่นแหละ

0: ไอ้ที่เราไปเห็นถนนที่มันทรุดโทรมนะฮะก็เพราะรถขนแร่เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เขาไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ต้องแจ้งเนี่ยก็เป็นผลพวงจากอันนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุนจีนเนี่ยรับซื้อคุณอ้อมขุดนะฮะขุดแล้วก็ใส่กระสอบไปขนไปขายสร้างกิโลขายเลยนะครับก็เล่นกันประมาณนั้นนะฮะถ้าใหญ่ๆนะฮะถ้าทองคำเนี่ยเขาช่างกิโลขายกันเลยฮะแล้วก็เอาไปลงไปลั่นเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่ฮะยิ่งถ้าตรงภูเบี้ยนะฮะมันเป็นสายของทองคำเยอะอยู่แล้วอยู่บนยอดภูเบี้ยก็มีเหมือนทองคำใหญ่นะครับเขาเรียกว่าภูเบี้ยไมนิ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนะฮะที่อยู่ในเขตก็เรียกว่าเซียงขวางก็เทือกเขาเดียวกันนี่แหละฮะก็เรียกว่าภูคำภูคำไมนิ่งนะก็คือทองคำก็เป็นของจีนทั้งหมดนั่นแหละนะฮะไม่มีของปีครับส่วนในกัมพูชาเนี่ยสัมปทานส่วนใหญ่ครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์นะครับรวมไปถึงไอ้เรื่องพัฒนาท่าเรือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเท่าระยะเวลา99ปีแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่จีนต้องการนะทุกวันนี้ก็หลายอย่างนะฮะที่ส่งออกไปเยอะๆถ้าเป็นพวกผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็คือส่งไปจีนนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมอะโวคาโดนะครับไอ้พวกฟักทองฟักทองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นเอาเนื้อฟักทองนะคุณอ้อมเขาเน้นเอาเมล็ดนะเมล็ดฟักทองเพราะว่ามันมีน้ำมันนะครับเอาไปทำแล้วก็พวกข้าวโพดนะครับอะโวคาโดกล้วยหอมนะครับรวมไปถึงในพวกเครื่องเทศพริกไทยยางพาราเนี่ยต้องใช้คำว่าในกัมพูชาเนี่ยจีนเหมาหมดเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยจีนก็เหมาหมดเลยนะครับส่งไปหมดเลยฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ได้ที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ดังนั้นเขาถึงถือว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตาจับส่วนอีกประเทศหนึ่งพึ่งได้เป็นนะครับพึ่งได้เป็นเมื่อต้นปีมานี้ก็คือเวียดนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามก็สัญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมก็คือการตกลงเชื่อมรถไฟความเร็วสูงระหว่าง2ประเทศจริงๆมันก็คืออยู่ในลายเดียวกันกับเรานี่แหละซึ่งต้องเชื่อมต่อกับเราในอนาคตเพราะอาเซียนทั้งกลุ่มนะมันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในแถน1แถม1เส้นทางของจีนนะครับประเทศไทยเราก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะแต่ยังไม่แชร์ถือเจอแต่เป็นเค้าเรียกอะไรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับก็เหมือนที่เราเป็นกับเวียดนามนี่แหละล่าสุดก็ประมาณอย่างเดียวกันนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ามันมีความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์กันในทางเศรษฐกิจมีการแลกเปลี่ยนมีการค้าขายอะไรกันในทุกมิติมากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมได้เช่นเดียวกันในอนาคตน
1: ั่
0: นแหละนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะเอาเดี๋ยวร้องเบรกค่ะเอาลืมไปว่า14นาทีแล้วเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราเข้าซีรีส์กันเลยนะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่45ค่ะ
0: เรามาเริ่มกันที่จามปา
1: จามปาค่ะ
0: จามปาก็เป็นรากเหง้าของชาติพันธุ์นี้นะครับเดิมก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นชาวเกาะนะครับอยู่ทางตอนใต้ของจีนอยู่ใกล้ๆนะฮะเกาะไหหลำนั่นแหละนะครับเกาะไหหลำไต้หวันนะครับพวกเขาจะอยู่ในแถบนั้นแต่พอมี

เรือเดินทะเลไปได้ไกลขึ้นพวกเขาก็สำรวจนะสำรวจแล้วก็มาเจอนะมาเจอตรงจุดที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นทำเลที่น่าจะอยู่นะครับก็เลยตั้งอาณาจักรเริ่มแรกของพวกเขาจริงๆเนี่ยก็ขึ้นฝั่งตรงดานังนะครับจังเมืองเมืองดานังนะครับส่วนนี้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภาคกลางของเวียดนามเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ตั้งเดิมของจามป่านะครับคนจามป่าเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากนะฮะถ้าคุณอ้อมเคยเห็นพระชายาของเจ้านรดมศรีหนุกทุกวันนี้ก็คือพระมารดาของกษัตริย์สีหมุนีนะครับก็คือพระราชินีโมนิกนะครับก็คือถ้าออกเสียงเป็นภาษาคแมรก็คือมณีนาฏนะโมนีแนทนะมณีนาฏนะครับนั่นแหละคือจามหน้าตาแบบนั้นนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยจามเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวพวกเขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะครับต่อมาพวกเขาก็นับถือฮินดูนะฮะพอเป็นฮินดูเสร็จปุ๊บแล้วต่อมาก็มีอิสลามเข้ามาพวกเขาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนะครับในยุคที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยลูกหลานของชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยก็คือชุมชนบ้านครัวที่อยู่ริมคลองแสนแสบนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับคือชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในสยามนะครับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นะฮะก็เนื่องจากว่าเกิดความไม่สงบนั่นแหละพวกเขาก็อพยพกันมาทั้งสงครามกับขอมนะกับขแมต่อมาทั้งการรุกลงมาของเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับจามก็เลยต้องอพยพนะฮะแต่ว่าการตั้งอาณาจักรของเขาเนี่ยไม่ได้สั้นๆนะฮะก็คือถ้าเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยอาณาจักรนี้อยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช735นะครับจนถึงปี2375ก็ต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่ารัตนโกสินทร์เราเนี่ยตั้ง2325นะครับก็นั่นหมายความว่าเราตั้งมาได้แล้ว50ปีพวกเขาก็อพยพมานะครับแต่การตั้งอาณาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลภาคกลางนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนะครับถ้าคุณอ้อมจำได้คนที่เป็นไกด์ที่พาท่านผู้ฟังลงเรือที่เราไปสำรวจไปแม่โขงเดลต้าและที่ไปชมล่องน้ำไปชมสวนที่เป็นเกาะอะไรพวกนี้นะครับคนที่เป็นไกด์นั่นแหละคือคนจามนะครับคนจามนะครับเขาก็จะพูดเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นขแมกรมนะครับก็แต่ว่าชาติพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยคือจามนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงพูดภาษาเวียดนามก็ได้นะครับพูดภาษากัมพูชาก็ได้แต่ก็ภาษาไทยก็อาจจะนิดหน่อยมั้งฮะในห้วงนั้นคนนั่นแหละทริปแรกๆที่ไปเหมือนน่าจะปี2015มั้งที่พาคณะแรกไปเที่ยวเวียดนามนะครับก็คนที่เป็นไกด์ผู้หญิงคนนั้นนะฮะนั่นแหละคือสาวจามนะครับก็การตั้งของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ใต้สุดของเวียดนามทุกวันนี้ก็คือบ้านเดิมของพวกเขาก็คือทุกวันนี้ก็คือกะเมานะฮะกะเมาเนี่ยตรงปลายสุดของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าตีเส้นขนานนะครับตีเส้นตรงตัดมาทางอ่าวไทยนะครับมันก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเกาะสมุยนะฮะนั่นแหละอยู่ในห่วงนั้นนะครับก็คือหมายความว่ากะเมากับสุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันภูมิอากาศก็เลยคล้ายกันเหมือนกันนะครับทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับกับภาคใต้ของประเทศไทยพี่น้องจามเนี่ยอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะพ.ศ735ถึง2375เนี่ยก็คือพันกว่าปีนะฮะที่พวกเขาอยู่แล้วก็เมืองดั้งเดิมจริงๆที่เขาเรียกดานังสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอินทปุระ

0: นะครับอินทปุระนะครับแล้วก็ขยายลงมาที่ข้างล่างนะฮะอินทปุระแล้วก็เมืองถัดลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัมมาลาวตีนะฮะแล้วก็เมืองวิชัยเมืองวิชัยทุกวันนี้ก็คือจังหวัดบิงดิงนะครับลงมาที่บิงดิงนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองกัวทลานะฮะกัวทลาทุกวันนี้ก็คือหยาจางหยาจางนี่คือเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดสวยที่สุดของเวียดนามนะครับก็คือหยาจางแล้วก็มาถึงเนี่ยนะฮะมาถึงข้างล่างเขาเรียกว่าเมืองพันทลังนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ลองแบบคือแบบสุดๆเนี่ยสามารถไปตีจักรวรรดิขอมได้ก็ลองดูนะครับก็คือในห้วงที่จักรวรรดิขอมเนี่ยสร้างนครวัดคุณอ้อมสร้างนครวัดเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงถ้าเป็นจักรพรรดิขอมเนี่ยก็จะเป็นสุริยะวรมันที่สองนะครับสุริยะวรมันที่สองแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นลูกเนี่ยฮะนครวัดจะใช้เวลาสร้างถึง65 ปีคุณอ้อมพอสร้างนครวัดเสร็จนั่นแหละครับจามก็กีกาทับทางเรือนะไปถล่มทำสงครามกันอยู่5 ปีกันเต็มนะครับก็สู้กันนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม5 ปีที่จามเข้าไปยึดครองลึกถึงนครวัดนะครับแล้วก็มีจักรพรรดิองค์ถัดมานะครับที่สู้กับจามได้นะจักรพรรดิขอมนี่แหละซึ่งพระองค์นั้นก็คือชัยวรมันที่7นะฮะแล้วพอชัยวรมันที่7นะครับชนะขอมชนะจามนะครับก็ฉลองชัยด้วยการสร้างนครถมก็ในยุคสมัยของเขาเนี่ยเขาก็สร้างไม่เสร็จหรอกคุณอ้อมก็คือมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะกว่าจะสร้างเสร็จนครถมเนี่ยจริงๆสร้างไม่เสร็จนะฮะแต่อาณาเขตเขากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านครวัดถึง10 เท่านะฮะก็นั่นแหละครับเวลาท่านไหนไปเที่ยวนครธมถึงไม่สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เหมือนนครวัดนะฮะก็ต้องนั่งรถนะไปดูซุ้มนั้นไปดูปราสาทในตรงนั้นด้านนั้นด้านนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะมันกว้างนะครับอันนั้นยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณเดียวกันนะประมาณ65 ปีพอสร้างเสร็จนะครับสร้างพอได้ตามแผนแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ครบถ้วนดีนักเนี่ยนะครับมันก็คือยุคอ่อนแอลงของจักรวรรดิขอมแล้วก็พอสร้างได้ไป62-63 ปีโดยประมาณนะฮะสร้างนครถมนั่นแหละครับพอสิ้นสุดในจุดนี้มันคือความอ่อนแอของจักรวรรดิขอมและมันคือจุดเริ่มต้นของสุโขทัยนี่แหละคือประวัติศาสตร์ในห้วงที่เอามาร้อยเรียงให้ดูนะครับถ้าถึงช่วงเบรกบอกผมนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะอีก7 นาทีค่ะอาจารย
0: ์นะครับก็นั่นแหละครับเขาก็เริ่มจากที่บอกนะก็คือนับถือศาสนาฮินดูนะครับจริงๆตอนพวกเขาอยู่เกาะเนี่ยพวกเขาก็ถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับพอมาเจออิทธิพลนะฮะก็ได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูแล้วก็ฮินดูนั้นเขาได้มาจากไหนเขาก็ได้มาจากอาณาจักรฟูนันนะครับจากฟูนันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับสุดหนักก็คือจีนนะจีนยกทัพมายึดเอาเมืองวิชัยเมืองวิชัยก็คือทุกวันนี้ก็คือบิงดิงนะฮะเมืองบิงดิงนะทุกวันนี้เดี๋ยวกำลังจะมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ที่นั่นนะครับ ก็พอจีนเข้ามายึดได้นะฮะได้สำเร็จเนี่ยก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาให้พวกเขาแต่ว่าพุทธแบบจีนเนี่ยเป็นพุทธมหายานนะครับมหายานจะไม่ใช่หินในยานก็คืออธิบายแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในวิถีของศาสนาพุทธที่เป็นหินในยานนะครับก็คือบุญกรรมสร้างเองไม่มีใครสร้างให้นะครับการที่จะบรรลุหรือว่าการที่จะตื่นรู้ก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่จะมาทำให้บรรลุได้นะครับแต่ในสายของพุทธมหายานนะคุณอ้อมจะมีพวกอิทธิฤทธิ์อภินิหารเข้ามาสอดแทรกอย่างเช่นกรณีของเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมเห็นใครทำคุณงามความดีก็จะเนรมิตนั้นให้นะครั

0: ก็ส่งไปอยู่สวรรค์ด้วยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมหายานนะครับมันถึงมีไส้อิ๋วนะครับทั้งที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านเดินไปคนเดียวแต่ก็เป็นกุศโลบายนะครับก็เอามาสร้างเป็นตำนานไส้หิวเข้าไปนะฮะก็มีทั้งสามนะครับก็มีเรื่องอภินิหารสู้กับปีสงปีศาจเข้าไปนะครับนั่นคือสายของพุทธศาสนาที่เป็นสายมหายานนะครับก็ถูกปกครองอยู่เป็นร้อยปีนะครับกว่าที่จะกอบกู้อิสรภาพแล้วก็ในยุคปลายจริงๆเนี่ยก็คือที่ถือว่าพัฒนาถึงขีดสูงสุดนะครับก็คือพุทธศตวรรษที่14ถึง15ก็คือเป็นเวลา100-200ปีเลยนะฮะการค้าทางทะเลถือว่าพวกเขานี่เก่งมากและถือว่าเป็นชาติพันธุ์แรกนะฮะที่อยู่ในด้านทะเลจีนใต
1: ้
0: ที่ทำการค้ากับโลกอาหรับอินเดียครับนอกนั้นก็คือจีนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่พวกเขาได้เห็นก่อนเราด้วยซ้ำเนี่ยก็คือพวกผ้าไหมไม้หอมนะครับแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นั่นแหละครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นวิสัยของอดีตคุณอ้อมก็คือถ้าอาณาจักรไหนจะเลื่อนรุ่งเรืองอาณาจักรนั้นมีโอกาสที่จะสร้างกำลังทางทหารแล้วมันก็จะทำให้อีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเคียงกันเริ่มคิดมิดีมิร้ายต่อกันก็เพราะว่าวิธีคิดของพวกเขาก็คือว่าอ้าวถ้าอาณาจักรนี้ใหญ่ขึ้นจะเจริญเติบโตขึ้นมีโอกาสที่เขาจะขยับขยื่นมายึดครองนั่นแหละครับคือสาเหตุของสงครามในยุคอดีตนะครับก็นั่นแหละฮะสุริยะวรมันที่2ก็ยกทัพไปยึดเอาเมืองวิชัยในปีพุทธศักราช1688นะครับมันก็เลยเอายึดแล้วก็จามก็ยึดคืนนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เป็นสงครามชักจะเย่อกันมาแล้วพอเห็นจักรวรรดิความอ่อนแอฮะจามก็ยุกเข้ามาโจมตีแล้วปล้นเอาสะดมนะฮะเผาทำลายนครวัดนะครับก็ตอบโต้กันไปอย่างนี้นะฮะ1720แล้วก็สู้กัน4ปีฮะชัยวันที่7ก็ยกทัพเรือมาปราบแล้วก็ยึดเอาจามป่าสำเร็จนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการสู้รบที่ใหญ่โตแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอาณาจักรที่มาทีหลังนั่งดูคนอื่นเขาลบกันย่อมอยู่ในเซฟโซนมาก่อนก็เลยมาเป็นยุคของไดเวียดไดเวียดก็คือเวียดนามทุกวันนี้นะครับไดเวียดก็คือทุกวันนี้มายึดเอาอาณาจักรจามทั้งหมดเลยก็คือไดเวียดในขณะที่จักรวรรดิขอมนี่อ่อนแอลงนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2014เป็นต้นมาคุณอมก็คือถ้าจะพูดก็คือจามเนี่ยภาคใต้ทั้งหมดของเวียดนามทุกวันนี้ถ้าไล่มาจากดานังนะครับนั่นคือเวียดนามมายึดครองเอาแล้วก็มันก็ยังเป็นปมทางประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาพยายามพูดถึงอยู่ตลอดเวลาบอกว่าตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงกะเมาม ันคือจักรวรรดิขอมมาก่อนซึ่งในยุคนั้นจักรวรรดิขอมเรียกพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่ากัมพูเจียกล่อมนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นมันก็ต่อเนื่องกันมาฮะจนเกิดสงครามในได้หลายรอบแล้วก็มีอิทธิพลที่อยู่ระหว่างกลางนะฮะที่กัมพูชาอยู่ระหว่างกลางก็คือเวียดนามขนาบทางตะวันออกรัตนโกสินทร์ขนาบทางตะวันตกมันก็เลยกลายเป็นสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอันนำสยามหยุดเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังนะครับถึงช่วงเบรกแล้วใช่ไหม
1: ช่วงเบรกแล้วเราไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: มาทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะอาจารย์พี่ไหคำค่ะพี่มนูนรุ่น2นะคะพี่กฎชมนนะคะพี่อาคมบอกว่าอาจารย์ขอเลขหน่อยครับลอตเตอรี่ใกล้ออกแล้วนะคะพี่อรสาพี่เยาวรักษ์ค่ะอาจารย์ชอบบอกคสพสอะไรเงี้ยพี่บางคนก็บอกว่าตามลบตามบวกไม่ทันนะอาจารย์เอาก็เลยจะขอเป็นเลขเลย
4: ค่ะก็อันนี้ฮะ2375
3: อะไรอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวกสทชเข้ามาเก็บค่าปรับนะเขาไม่ให้ใบหวย
4: ไม่2375เนี่ยคือไดเรียดได้ยึดของ
3: ต้องมีที่มาที่ไปนะ
4: นะครับก็คือลองเล็กอย่างนี้คุณอ้อมก็คือพอมายึดเอาเมืองวิชัย

0: ช่ไหมล่
1: ะ
0: เมืองวิชัยก็คือปิ่นดิ่งนะฮะยึดวิชัยเสร็จปุ๊บนะนั่นคือปีพุทธศักราช2014แล้วก็ค่อยๆลงใต้ลงไปเรื่อยๆนะฮะก็คือได้ค่อยยึดนะครับพอปิ่นดิ่งแล้วก็เอาขยายไปที่เมืองอินทปุระนะฮะเมืองอัมพราวตีนะครับแล้วก็ไปที่เมืองกัวทะลามาจนถึงข้างล่างนะฮะก็คือพันธลังหรือว่าพันลังนะครับก็ใช้เวลาไม่น้อยนะกว่าจะยึดได้สำเร็จก็คือสมัยก่อนมันไม่ใช่กองทัพแบบทุกวันนี้นะครับก็คือคนเวียดนามเนี่ยก็จะค่อยๆคืบคลานลงมาเรื่อยๆจากดานังก็มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งมายึดครองได้สำเร็จได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เมื่อปีพุทธศักราช2375นะครับแล้วก็เมืองเอกที่ไจเวียดสถาปนาขึ้นมาในภาคใต้สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าปรีนคร
1: ปรี
0: แปลว่าไพรเนี่ยคุณน้อมปร
1: ี
0: ในภาษาเขมรคำว่าไพรที่แปลว่าป่าเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะออกเสียงว่าปรีนะบ้านเราออกเสียงว่าไพรนะครับก็คือคำเดียวกันนี่แหละภาษาเขมรเขาออกเป็นปรีนครก็คือ
1: นครแห่ง
0: ป่าดงดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือไซงอนนะครับและปัจจุบันจากไซงอนก็มาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะครับก็ควบรวมได้สำเร็จก็คือก็เลยทำให้เวียดนามเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับก็ใช้เวลากี่ปีเนี่ยตั้ง300กว่าปีนะครับกว่าที่จะได้ครบมาเหมือนทุกวันนี้แล้วก็พอควบรวมเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับจากคำว่าไดเวียดนะครับก็เลยเอามาเป็นอันนำโดยสมบูรณ์แล้วก็ในการควบรวมสำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นจักรพรรดิองค์ที่สองแห่งราชวงศ์เวียนนะฮะก็คือราชวงศ์เวียนเนี่ยนะครับคนแรกคนไทยเนี่ยจะได้ยินกษัตริย์จักรพรรดิที่เขาเรียกว่า องค์เชียงสือเคยได้ยินไหมองค์เชียงสีนะครับแล้วก็พอสถาปนาเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกเนี่ยก็เลยเรียกว่าตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งอำนาจมาแล้วก็ควบรวมได้สำเร็จก็เลยเรียกอันนำนะครับก็คือจักรพรรดิมิงแหม่ง
1: มิงแหม่ง
0: ฮะมิงแหม่งนะครับถ้าไปเห็นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่ามินมังจริงๆต้องอ่านว่ามิงแมงนะครับก็คือองค์เชียงสือองค์เชียงสือเนี่ยเคยหนีกบฏนะครับเคยหนีกบฏไก่เซินกบฏไก่เซินเนี่ยเป็นกบฏชาวนาที่ไม่พอใจการขูดรีดภาษีของขุนศึกนะครับก็เลยเกิดกบฏครั้งใหญ่นะฮะก็แม่ทัพใหญ่นะฮะก็คือองค์เชียงสือเนี่ยก็หนีมาก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละคุณน้อมในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปกอบกู้แล้วก็ยึดอำนาจคืนนะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งราชวงศ์เวียนซึ่งก็คือราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามานะฮะก็เลยเป็นยุคนะครับที่ทำให้คนชาวจามนะชาติพันธุ์จามเนี่ยต้องอพยพนะครับเข้ามาอยู่ในสยามจำนวนมากนะครับแต่ว่าจริงๆมาก่อนหน้านั้นก็มีนะครับนู่นแล้วก็มาทำมาค้าขายเนี่ยแหละนะครับตั้งแต่สมัยรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราชนะคุณออมก็มีคนจับนะครับเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เดินเรือมาทำมาค้าขายนะคนจับที่เดินเรือเก่งนะครับก็พอฝรั่งเศสเข้ามานะฮะพอฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะยึดนะฮะยึดค่อยๆยึดเวียดนามนะครับส่วนกัมพูชาเนี่ยฝรั่งเศสไม่ได้ยึดคุณออกกัมพูชาไปขออยู่กับ

เพราะว่ากัมพูชาในห้วงที่ก่อนจะไปขออยู่กับฝรั่งเศสอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามนับตั้งแต่โน่นแหละครับตั้งแต่ตั้งอยุธยาใหม่ๆนะครับก็คือพระเจ้าอู่ทองทอดลงมาเรื่อยๆนะครับก็มีเป็นแยกเป็นอิสระบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงสั้นๆ

0: ครามกับพม่าก็นั่นแหละครับก็จะมีศึกนั่นศึกนี่มีกบฏพญาละแวกอะไรพวกนี้คุณน้องแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงสั้นๆที่กระด้างกระเดื่องขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าจะนับปีที่กัมพูชาซึ่งไม่ใช่บอลามันนะครับไม่ใช่บอลามันนะครับเป็นขแมร์บอลามันนี่เป็นแขกฮินดูมาจากอินเดียนะครับส่วนขแมร์เนี่ยนะครับก็คือพอล้มราชวงศ์บอลามันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะไอ้พญาที่เป็นเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่สู้รบกันนะควบรวมกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาแต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้นานนะครับพออยู่ได้ไม่นานก็เลยมาตกอยู่ภายใต้อยุธยานะครับพออยู่ภายใต้อยุธยานู่นแหละฮะตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมาจนต่อเนื่องจนมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ห้าคุณอ้อมรัชกาลที่สี่ฮะรัชกาลที่สี่ก็นับเป็นระยะเวลาถึง432ปีคือถ้าเป็นปีปีอะไรล่ะปีคริสตศักราชนะขอกลับมาใช้คริสตศักราชนะกัมพูชาไปขออยู่ภายใต้ฝรั่งเศสปีคริสตศักราชที่1863นะฮะนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของอิทธิพลสยามที่มีต่อกัมพูชาแล้วพอไปอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศส1863ตอนนั้นเรียกว่าเป็นรัฐในอาราคาของฝรั่งเศสจนกระทั่งมามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1893หมายความว่าต่อจากนั้นมา30ปีคุณอ้อมกัมพูชาก็ตกเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ของฝรั่งเศสไม่ใช่รัฐในอาราคาอีกต่อไปนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้านับตั้งแต่1863จนกระทั่งมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ก็คือปี1953คุณอ้อมรวมแล้วกัมพูชาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส90ปีนานไหม
1: นาน
0: จริงๆน่าจะต่ออีกสัก10ปีเนาะจะได้จำง่ายๆนะฮะ100ปีพอดีนะครับก็นั่นแหละครับสาเหตุที่ต้องไปขออยู่ใต้ฝรั่งเศสก็เพื่อที่จะเอาอำนาจที่เหนือกว่าสยามมาควบคุมสยามแล้วเอาอำนาจที่เหนือกว่านั้นมาปกป้องตัวเองแต่ถึงที่สุดก็ไม่รอดนะก็ตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับเวียดนามนะครับเวียดนามก็ยึดเขาได้เนี่ยนะครับก็แต่มาถึงที่สุดแล้วเวียดนามจะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก่อนที่กัมพูชาจะไปขออยู่กับฝรั่งเศสนะครับก็คือปี1858หมายความว่าเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก่อนกัมพูชานะครับก่อนอยู่5ปีฮะก็ถ้าคิดไทม์ไลน์นะครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะสูญสิ้นอำนาจไปจากเวียดนามอย่างสิ้นเชิงก็คือสมรภูมิเตียนเวียนฟูนะครับเนี่ยเดือนมิถุนายนนี่แหละก็จะครบรอบนะครับครบรอบเท่าไหร่ถ้านับมาจากปี1954ปีนี้ก็2026เดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะฉลองใหญ่คือปกติเวียดนามจะฉลองใหญ่ทุกปีครับในสมรภูมิชัยชนะที่เอียนเวียนฟูที่มีเหนือเจ้าอาณานิคมก็คือฝรั่งเศสแต่เวียดนามก็อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสรวมเป็นระยะเวลาถึง96ปีกี่เจเนเรชันนะลองนึกดู ก็ถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยตีซะว่าอายุ50ปีเพราะว่าสุขภาพอนามัยนะฮะทั้งไข้ปงไข้ปลาที่สงครามอะไรเนี่ยอายุเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ50ปีก็96ปีก็คือ 2-3 เจเนเรชันคุณอ้อมที่เขาอยู่กันอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ประเทศเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอตกเป็นอาณานิคม

นะครับอารยะของตัวเองก็แทบจะถูกบทขยี้ให้สูญสลายไปกับการเวลาแล้วประเทศที่มาทำลายมากที่สุดนะครับไม่ใช่เวียดนามนะที่ทำลายอารยธรรมของตัวเองมากที่สุดคือกัมพูชาสาเหตุก็เพราะว่า 1. นะครับกัมพูชานี่อยู่ภายใต้สยามก็ลองนึกดูนะ432ปีเนี่ยมันคงไม่มีอัตลักษณ์ของตัวเองเหลืออยู่นอกจากต้องรับอารยธรรมวัฒนธรรมจากผู้มีอำนาจเหนือนะครับแน่นอนแหละว่ามันอาจจะมีของดั้งเดิมแต่ของดั้งเดิมนั้นสำหรับกัมพูชาเนี่ยมันหายากมากคุณออกก็เพราะว่าอยู่ในสงครามมาโดยตลอดแล้วในยุคที่รุ่งเรืองก็ไม่ใช่ขแมร์นะครับเป็นวรมันซึ่งเป็นฮินดูมาจากอินเดียนู่นนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับยุคปัจจุบันนี้อำนาจของกัมพูชาเนี่ยก็เลยพยายามที่จะหวนฟื้นคืนอารยะของตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงจุดไหนก็เลยไปเริ่มที่ก้อนหินที่มีแกะสลักอยู่ผนังกำแพงนครวัดนครธมนะครับปายนอะไรทั้งหลายแหละก็พยายามรื้อฟื้นไปถึงขนาดนั้นแม้กระทั่งสบายนะครับคือวันนี้ก็ทะเลาะกับเราอยู่เรื่องสบงสบายเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยนะฮะโดยสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือว่าใครที่อยู่ใต้อิทธิพลของใครก็ย่อมรับอิทธิพลของนั้นมาจริงไหมนะครับแต่ของกัมพูชาเป็นยิ่งกว่านั้นก็เพราะว่าหลังจากที่ได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะครับก็คือปี1953เนี่ยคุณน้องกัมพูชาไม่เคยสงบเลยนะครับไม่เคยสงบก็เพราะว่าหนึ่งแหละสมเด็จนรดมสีหนุนะครับจริงๆพระองค์เนี่ยครองราชตั้งแต่คือฝรั่งเศสจิกพระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับแทนที่พระบิดาของพระองค์จะได้เป็นกษัตริย์แต่ฝรั่งเศสไม่หยิบพระองค์มาเพราะว่ายังทรงพระเยาว์อยู่นะครับตอนนั้นอายุ18ครับพระองค์ก็ถูกฝรั่งเศสหยิบขึ้นมาเป็นกษัตริย์เมื่อปี1941ซึ่งยุวกษัตริย์เนี่ยปกครองง่ายดูแลง่ายนะครับไม่กระด้างกระเดืองแต่ทีนี้พระองค์ก็ใช้เวลาระยะหนึ่งก็คือ14ปีนะครับพอพระองค์อายุอานามก็คือครองราชมา14ปีนะครับแล้วมีประสบการณ์แล้วพระองค์ก็เลยสละราชบัลลังก์เมื่อปี1955สละราชบัลลังก์ให้พระบิดาซึ่งก็คือสมเด็จเจ้านรดมสุรามฤตนะครับในปี1955พระบิดาของพระองค์ก็ครองราชได้5ปีครับก็สิ้นพระชนม์พอสิ้นพระชนม์นะครับในขณะที่เจ้าสีหนุเนี่ยมาเล่นการเมืองเต็มตัวเลยสละราชบัลลังก์ก็มาจัดให้มีพรรคการเมืองนะครับทำการเมืองการปกครองสมัยใหม่ตั้งพรรคการเมืองแล้วก็สร้างระบอบอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าสังคมราชนิยมนะครับคำว่าราชในที่นี้หมายถึงราษฎรนะครับก็คือพระองค์อยากให้ราษฎรนิยมในตัวพระองค์นั่นแหละนะฮะพระองค์ก็ทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจนะครับถ้ามีศัตรูพระองค์ก็กำจัดนะแม้กระทั่งในเชื้อพระวงศ์เดียวกันพระองค์ก็กำจัดนะครับ ในเชื้อพระวงศ์เดียวกันมีสองเชื้อนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนรดมอีกอันหนึ่งก็คือศรีสวัสดิ์ทุกวันนี้เชื้อพระวงศ์สายศรีสวัสดิ์เนี่ยเหลือน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เสียชีวิตไปในยุคเขมรแดง นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะศรีสวัสดิ์ก็ต้องการโค่นล้มอำนาจของนรดมก็เลยไปจับมือกับนายพลลำนั่นโค่นล้มราชบัลลังก์ของเจ้าสีหนุนะครับจริงๆเจ้าสีหนุไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วพระบิดาเป็นกษัตริย์จนถึงปี1960แล้วพระองค์ไม่อยากเป็นกษัตริย์ก็เลยให้พระมารดาเป็นกษัตริย์สรุปดีไหมนะครับก็คือพระราชิน

0: นี่กุสุมานรดมกุสุมาศรีสวัสดิ์นะครับก็พระมารดาก็เป็นกษัตริย์อยู่10ปีครับ1960จนถึง1970ครับคุณอ้อมก็ลอนดอนก็เลยปฏิวัติก็คือโค่นล้มสถาบันกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนการปกครองจากราชอาณาจักรเป็นสาธารณรัฐกัมพูชานะครับคนที่อยู่เบื้องหลังในการโค่นล้มอำนาจของเจ้าสิงหนุกก็คืออเมริกานั่นแหละนะครับคือเราใกล้หมดเวลาได้ยัง
1: ยังค่ะอีกประมาณ5นาทีค่ะอาจารย
0: ์นะก็นั่นแหละครับมันก็เลยมาดุมมาตุ้มกันมานะครับแล้วในห้วงที่พระองค์อยู่ในอำนาจก็ใช้เวลา15ปีนะครับที่เจ้าสิงหนุกอยู่ในอำนาจ15ปีอยู่ในอำนาจนั้นก็คือกำจัดศัตรูทางการเมืองทุกฝ่ายฮะที่กระด้างกระเดื่องรวมไปถึงการปราบปรามคนที่พระองค์สงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งคอมมิวนิสต์ที่พระองค์ปราบต่อมาก็คือเขมรแดงตลกดีไหมพอพระองค์ถูกโค่นอำนาจนะครับในวันที่พระองค์ถูกโค่นอำนาจโดยนายพลลอนดอนซึ่งก็คือแม่ทัพมือขวาของพระองค์ซึ่งเป็นมือปราบคอมมิวนิสต์นี่แหละนะครับก็ดังนั้นก็เลยเป็นประธานาธิบดีนะครับเป็นระบบสาธารณรัฐไม่มีราชบัลลังก์อีกต่อไปในวันที่พระองค์ถูกโค่นอำนาจเนี่ยเจ้าสีฮานุไปที่กรุงมอสโกบินไปนะครับคือกลัวคอมมิวนิสต์ก็เลยไปเป็นมิตรกับคอมมิวนิสต์บินไปมอสโกนะครับอเมริกาก็เลยหนุนหลังนั้นยึดอำนาจพอยึดสำเร็จปุ๊บพระองค์ก็กลับมาที่พนมเปญไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเที่ยวบินนะฮะจะไฟเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนทิศบินไปลงที่ปักกิ่งก็ลองนึกดูนะครับใน15ปีที่พระองค์อยู่ในอำนาจเนี่ยก็ปราบคอมมิวนิสต์มาโดยตลอดแต่ในวันที่พระองค์ไปที่กรุงปักกิ่งคุณน้องพระองค์ไปเจอพลทหารซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วคนที่ให้การต้อนรับเจ้าสีหนุก็มีสองท่านที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือประธานเหมาและนายกรัฐมนตรีโจเอิ่นไหลในวันนั้นท่านเหมาบอกว่าเราจะช่วยท่านกลับคืนสู่อำนาจแต่ท่านต้องร่วมมือกับเขมรแดงนี่คือความซับซ้อนในกัมพูชานะครับหมดเวลาใช่ไหม
1: ยังค่ะอีก2 นาทีค่ะอาจารย
0: ์นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแกนต่อสู้ลองนึกดูนะครับเจ้าสีหนุปราบเขมรแดง15ปีอยู่มาวันหนึ่งมาจับมือกับเขมรแดงเพื่อที่จะมาล้มอำนาจลอนดอนและก็ใช้เวลาถึง5ปีครับสามารถล้มอำนาจของนายพลลอนดอนได้แล้วก็เป็นการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งในกัมพูชาเพียงแต่ว่าการปฏิวัติในรอบใหม่นี้โดยเขมรแดงที่มีจีนหนุนหลักเนี่ยนะครับมันเป็นห้วงเวลาที่ในแผ่นดินจีนนั้นกำลังมีการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งสุดโต่งมากก็คือจริงๆแล้วมันก็คือการปฏิวัติเพื่อรักษาอำนาจของประธานเหมาที่ไม่ยอมรับในความผิดพลาดในการนำของท่านเองนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดโต่งของเขมรแดงในกัมพูชาก็เลยกลายเป็นยุคของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาด้วยกันเอง2ล้านกว่าศพครับคุณอ้อมแล้ว2ล้านกว่าศพนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาชนเป็นนายธนาคารเป็นนักธุรกิจเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดนักเขียนเป็นศิลปินล้วนแล้วแต่ถูกกำจัดไปในห้วงเขมรแดงครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าเครมโบเดีย
1: ค่ะหมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีพี่อรสาพี่อรุณพี่ทัชชัยพี่อภิชัยดิษฐ์นะคะที่เข้ามาทักทายกันในช่วงท้ายขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายรายการแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าพบกันใหม่นะคะอาจารย์
0: ครับเดี๋ยวจะปรับปรุงความดีเทลนะครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซากเร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งในประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะจัดยิ่งใหญ่วิสาขบูชา2569สืบสานพิธีกวนข้าวมัทุปายาสณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีพระพรหมวชิรโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาจัดขึ้นโดยวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลร่วมกับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยมีพระเถรานุเถระคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนนักเรียนเยาวชนและประชาชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมงานภายในงานได้ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่พิธีเนกขัมมะปฏิบัติเพื่อร่วมประกอบศาสนาพิธีกวนข้าวมัทุปายาสจากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาบริเวณปรัมพิธีกวนข้าวมัทุปายาสและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียเวียนประทักษิณจำนวน3รอบก่อนอัญเชิญเข้าประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พิธีกวนข้าวมัทุปายาสจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการให้การเสียสละและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมแรงร่วมใจการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนารัฐมนตรีช่วยเกษตรย้ำงดป้ายและงดพิธีการต้อนรับเน้นพบเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ว่ากำชับหน่วยงานในสังกัดให้ยึดแนวทางการลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายโดยการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆต่อจากนี้ขอให้งดการจัดทำป้ายต้อนรับและงดการตกแต่งสถานที่เป็นกรณีพิเศษ

0: ตรทั้งนี้เนื่องจากจุดประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่คือการพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรงจึงไม่ต้องการให้หน่วยงานราชการเสียเวลาและทรัพยากรไปกับการจัดเตรียมการต้อนรับหรือพิธีการที่ไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการในระยะต่อไปจะยึดหลักความเรียบง่ายประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงปัญหาของเกษตรกรและการทำงานเชิงพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับข้อกำชับดังกล่าวมีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในช่วงวันหยุดราชการซึ่งมีข้อกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อวันหยุดของข้าราชการประจำบางส่วนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงแต่ต้องเข้าร่วมต้อนรับหรืออำนวยความสะดวกรวมทั้งอาจทำให้หน่วยงานต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งด้วยกรมการจัดหางานชูคลินิกอาชีพช่วยคนหางานและคนทำงานฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานจัดให้มีคลินิกอาชีพแนะแนวทางสร้างโอกาสการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานผู้หางานยากผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพผู้จบการศึกษาใหม่รวมถึงผู้ที่มีงานทำแต่ประสบปัญหาในการทำงานให้สามารถเข้าถึงโอกาสการมีงานทำได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถความถนัดและบุคลิกภาพของตนเองพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงในการประกอบอาชีพสำหรับปีงบประมาณ2569ในช่วง7เดือนแรกตุลาคม2568ถึงเมษายน2569มีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า 14,000 คนมีงานทำแล้ว 7,749 คนคิดเป็นรายได้รวมกว่า 67,500,000 บาทต่อปีสะท้อนถึงผลสำเร็จของโครงการในการช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริงผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานกองส่งเสริมการมีงานทำหรือแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระที่เว็บไซต์คนทำงานอิสระ .doe.go.th รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1506กด2ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้

0: จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cod News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: สวัสด
5: ีนาฬิกา13นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่องราวเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับหลัง3ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องเอกชนไม่ทนกับการรับสินบนของหน่วยงานรัฐนะครับเรื่องราวของการรับสินบนของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับทางกกรนะครับคณะกรรมการร่วมนะครับนะของภาคเอกชนนี่ได้แถลงข่าวมาเป็นเรื่องฮือฮากันมากทีเดียวเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยถ่ายทอดสดแล้วนะครับเข้ามาได้เลยนะครับทาง M-Cod News FM 100.5 เข้ามาดูได้เลยนะตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับนอกจากนั้นท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI หรือว่าตัว A หางยาวเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คําว่า M-Cod News M-C-O-D N-E-W-S นะครับเดี๋ยวเราก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นอกจากนั้นยังมีช่องทางในเรื่องของการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันคือ M-Cod Connect นะครับ M-C-O-T แล้วก็ C-O-N-N-E-C-T นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็นะครับหาคำว่าเรดิโอหรือรายการวิทยุแล้วก็เลือกช่องของเรานะครับสถานีของเราคือ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
2: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
5: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอยู่กับท่านผู้ฟังแล้วนะครับดร.ปราณปีพหิทธานุกรสวัสดีครับดร.ปราณปีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับพี่ติ๋มครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะ

0: สวัสดีอาจารย์เสน่ห์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอาจารย์เสน่ห์
1: ตอนนี้ผมจัดรายการมายังปักกิ่งประเทศจีนนะฮะนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงละมันเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันนะครับ
0: อากาศเป็นยังไงบ้างกี่องศาคุณสมประสงค์บอกว่าที่ปารีส31องศา
1: วันนี้ไม่เยอะฮะกลางวันก็ประมาณสัก38องศาที่นี่ฮะ
0: ว้าว
1: จะเบิร์นเอานะโอ้โหมันร้อนจริงๆนะ
0: แล้วอาจารย์เสน่ห์อยู่ที่เมืองไหนอ่ะ
1: ก็อยู่ที่ปักกิ่งไงเบจิงไงฮะ
0: ขนาดปักกิ่งนะยังร้อนขนาดน
1: ั้นอ๋อไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้เขาจะร้อนก็คือร้อนจริงร้อนร้อนกว่าฮะร้อนกว่าแล้วก็ที่นี่มันร้อนร้อนโหดกว่าเมืองไทยเพราะเมืองไทยเรายังร้อนชื้นใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ที่นี่ความชื้นไม่มีฮะร้อนเปรี้ยงๆเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับท่านประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยนะคะยุคคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดเมื่อครู่นี้ก็คือเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตประธานกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาตินอกจากนั้นท่านยังเป็นอดีตผู้แทนการค้าไทยอดีตประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศสมัยท่านพลเอกชวลิตจงใจยุทธนะคะนี่แหละค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วตอนนี้อาจารย์เสน่ห์คะ
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวต้องอันดับแรกเดี๋ยวต้องเรียนกับผู้ฟังก่อนเปิดดร.ปานปีกับผมนี่เรียนรุ่นเดียวกันนะ
0: ฮะรุ่นเดียวกันใช่ไหม
1: รหัสที่จุฬาฮะรหัสเข้าจุฬาปีเดียวกันคือ2519นะฮะเอ๊ะชื่อเล่นชื่อตั๊กนี่ตั้งแต่เกิดเลยครับ
2: ชื่อตั๊กตั้งแต่เกิดเลยฮะ
1: พ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: มันเป็นต้นสายไปเห็นมียังไงไหมมีพี่น้องอะไร
2: ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่จากที่เคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดมีคล้ายๆมีตั๊กแตนมาเกาะก็เลยตั้งชื่อว่าตั๊กนะครับ
0: แล้ว
2: บางครั้งตอนสมัยเด็กๆคนก็จะเรียกว่าตั๊กแตนด้วยซ้ำ
1: โอ้โห
2: แต่พอตั้งโตเนี่ยตั๊กแตนมันก็ดูเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงไปนิดนึงนะฮะก็เลยเรียกว่าตักเฉยๆครับ
0: ก็มีพี่น้องอีกคน
2: ผมมีน้องชายอีกคนนึงครับครับแล้วก็เป็น2พี่น้อง
0: แต่เขาไม่ได้ต่อเต่านะ
2: เขาเกิดที่ญี่ปุ่นเขาเลยชื่อจังชื่อเล่นชื่อจัง
1: อ๋อแบบชินจัง
2: นะครับแบบมาจากคำว่าสังฮะก็เลยแปลเป็นไทยว่าจังฮะครับ
1: แต่ดร.ปานปีนี่เกิดที่นี่ใช่ไหม
2: กรุงเทพผมเกิดครับเกิดกรุงเทพครับพอผมเกิดกรุงเทพเสร็จแล้วก็พอดีคุณพ่อรับราชการอยู่กระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านถูกส่งไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็เอาผมไปด้วยนะครับหลังจากที่เกิดแล้วแล้วก็น้องชายก็ไปเกิดที่ญี่ปุ่นครับน้องชายก็อายุห่างกับผม2ปีครับ
0: จังเนี่ย
1: นะ
0: คนญี่ปุ่นก็จะเรียกอย่างพี่ติ๋มเนี่ยมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาก็เรียกพี่ว่าติมูจัง
2: ใช่ครับ
0: ติมูจัง
2: ตอนน้องเล็กๆเขาก็เรียกเบบี้ซัง
0: เบบี้ซังเป็นซังโตกับเป็นจัง
2: ครับก็พอเป็นไทยก็เป็นจังเพราะว่าพอเป็นซังภาษาไทยมันก็ไม่อาจจะไม่คล้องจอง
0: ใช่
2: คร
0: ับ
1: อย่างผมเนี่ยชื่อผมสะกดภาษาอังกฤษว่า SANAEตอนนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็อ่านซานาเอะนะ
2: ฮะนี่เท่ดีนะ
1: อันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยตอนนี้แล้วตกลงเรียนหนังสือที่ไหนครับเริ่มเรียนที่ไหน
2: ผมเหรอฮะผมเอาช่วงไหนดีฮะช่วง
1: ตอนเด็กเลย
2: ตอนเด็กเลยผมตอนเด็กตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะไปเข้าเขาเรียกคินเดอร์การ์เด้นนะฮะคินเดอร์การ์เด้นนี่ก็
0: เป็น
2: อนุบาลของโรงเรียนที่แบบเป็นโรงเรียนสหนะฮะคือมีคนหลายชาติอยู่รวมกันแล้วก็ผมก็เติบโตที่ญี่ปุ่นจนอายุประมาณสัก4ขวบนะครับถึงกลับมาประเทศไทยนะครับแต่ช่วงนั้นก็คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าภาษาญี่ปุ่นคล่องมากน่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นอาจจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำในช่วงนั้นครับเพราะว่าที่สถานทูตเนี่ยก็จะมีคนขับรถที่เก่าแก่ที่ขับรถให้ท่านเอกอัครทูตนะครับในสมัยนั้นเป็นท่านทูตชิชนกกฤษฎากร นะครับแล้วก็คนขับรถนี่ก็จะมีลูกชายผมก็จะเล่นกับลูกชายเขาประจำนะครับ
0: ก็เลยได้พูด
2: ก็เลยได้พูดภาษาญี่ปุ่นกันมาตลอดแล้วก็เป็นลูกชายก็จะรุ่นเดียวกันด้วยครับ
0: เป็นเพื่อนกันได
2: ้ก็เลยเข้าใจว่าตรงนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในเวลานั้นฮะ
1: แล้วในเวลานี้ยังได้อยู่ไหมฮะเวลานี
2: ้อ๋อไม่ได้แล้วครับแต่ก็จะมี

0: จะมีคำโทษนะมีคำด่านิดหน่อยที่ยังพอจำได้อยู
1: ่กลับมาเมืองไทยมาต่อมาเริ่มเรียน
0: ครับก็ผมก็พอกลับมาเมืองไทยก็มาอยู่มาเข้าโรงเรียนประถมนะครับมาเข้าโรงเรียนประถมที่แถวซอยราชดำริครับครับ
2: จำได้
0: เป็นโรงเรียนสมทวิน
1: สมทวินสมทวิน
0: สมทวิน
1: อันนี้ไม่
0: ผมก็อยู่จนถึงประมาณสักป.4ครับก็คุณพ่อก็ย้ายออกไปอีกคุณพ่อก็ย้ายออกไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศกับคุณพ่อนะครับแล้วคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องชายด้วยครับไปอยู่อีกประมาณ4ปี
2: ไปที่ไหนคะ
0: ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสฮะไปอยู่ฝรั่งเศส
2: แล้วไปเรียนต่อไหม
0: ก็ไปเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศส
2: ภาษาฝรั่งเศส
0: ภาษาฝรั่งเศสก็ตอนนั้นก็พูดฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นคุณพ่อก็บอกว่าอยากจะให้กลับมาเรียนไทยเนื่องจากว่าคุณพ่อเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็เรียนต่างประเทศมาตลอดเพราะว่าเป็นลูกชายเอกอัครทูตนะครับก็สมัยก่อนเวลาทูตเดินทางเนี่ยก็จะออกไปยาวเลยนะครับเพราะว่าเดินทางสมัยก่อนเดินทางทางเรือ
2: นะครับแล้วก็
0: ใช้เวลาเดินทางไปอย่างไปอยู่ยุโรปเนี่ยก็อยู่นานเลยอยู่เป็นหลายปีเลยแล้วคุณพ่อก็อยู่จนอายุเข้าใจว่าอายุ18 19นะครับตั้งแต่เด็กก็พูดภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสคล่องแคล่วมากแล้วก็คุณพ่อก็เลยให้ผมไปอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็อยู่สักพักนึงพอกลับมาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ไปเมืองนอกละเพราะว่าอยากจะให้เราเป็นไทยอยากจะให้เป็นไทยนะไม่อยากจะให้เป็นฝรั่งแบบคุณพ่อเพราะคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วภาษาไทยก็ไม่ค่อยคล่องแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับก็สังคมไทยต้องมีเพื่อนก็บอกว่าให้เรียนไทยผมก็เลยเข้าได้มีโอกาสเข้าไปโรงเรียนอสัมชัญที่เข้าโรงเรียนอสัมชัญเนี่ยก็เนื่องจากว่าครับใช่ครับมาม.ศ.1สมัยก่อนมีม.ศ.1 ม.ศ.2 ม.ศ.3 ม.ศ.4 ม.ศ.5 นะครับสำหรับคนรุ่นผมเนี่ยแต่รุ่นใหม่นี่ก็จะเป็นม.5 ม.6 อะไรเงี้ยนะครับก็เข้าอาสามชั้นเนื่องที่เข้าอาสามชั้นเนื่องจากว่ามีภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนอาสามชั้นเนี่ยก็จะมีห้องอังกฤษเนี่ย 4-5 ห้องนะครับที่สอนภาษาอังกฤษแล้วก็จะมี1ห้องที่เป็นสอนภาษาฝรั่งเศสครับก็เลยมีโอกาสได้ไม่ได้ถูกทิ้งนะครับภาษาฝรั่งเศสเนี่ย ก็ได้เรียนต่อภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนอัสสัมชัญหลังจากนั้นผมก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมนะครับแล้วก็โชคดีนะครับก็ที่จริงก็ไม่ได้เป็นเด็กขยันอะไรมากมายแต่ก็เข้าได้นะครับก็เข้าได้ก็ไปโรงเรียนเตรียมแล้วก็หลังจากโรงเรียนเตรีย
2: ม
0: อย
2: ู่
0: 2ป
2: ี
0: เตรียมอุดมศึกษาอยู่2ปีนะครับก็มาสอบเข้าจุฬาครับก็จุฬาก็สอบติดจุฬาก็โชคดีครั้งหนึ่งก็ได้เรียนจนจบครับ
1: ไอตอนที่เข้าจุฬาเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายอะไรถึงเลือกนิติศาสตร์นะครับ
0: คืออันนี้ก็มีอิทธิพลมาจากคุณพ่ออีกเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็คิดไม่เคยเป็นนะก็เราก็ยังเหมือนสมัยนั้นเราก็มีความรู้สึกเราเป็นเด็กมากๆเราก็ยังชอบสนุกสนานชอบอะไรต่ออะไรแต่คุณพ่อบอกว่าถ้าคิดจะทำงานราชการถ้าคิดจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานทางกฎหมายเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมนิสัยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบท่องหนังสือตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วจะมีการท่องวรรณคดีท่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับเป็นคนที่พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดนะครับเวลาอยู่ในห้องเรียนก็จะพยายามจะก้มหน้าไม่ให้อาจารย์ไม่ให้คุณครูเรียกให้ท่องเพราะไม่เคยท่องมาเลยครับก็ในที่สุดก็
2: แต่ถ้าเรียนกฎหมายก็ต้องท่องเลย
0: ต้องท่องครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะต้องท่องเยอะขนาดนั้นแต่ด้วยคำแนะนำของคุณพ่อเนี่ยผมก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ลองไปสอบดูเพราะคุณพ่อให้เหตุผลว่าอย่างนี้เป็นนักกฎหมายเนี่ยจะจับประเด็นได้แล้วจะเขียนหนังสือราชการได้ดีเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่เมืองนอกมานานเวลาเจ้านายใช้เขียนหนังสือซึ่งเป็นหนังสือราชการเนี่ยก็เขียนไม่ได้สลัดสลวยเหมือนคนที่เรียนกฎหมายมาหรือเรียนทั้งรัฐศาสตร์นะครับคุณพ่อก็เลยบอกว่านอกจากจับประเด็นได้แล้วเนี่ยก็ยังเขียนภาษาได้สลัดสลวยจับประเด็นได้ดีนะครับจากข้อสังเกตจากเพื่อนข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงด้วยกันนะครับพ่อก็เลยบอกว่า ไปเรียนนิติศาสตร์ผมก็เลยไปสอบ

0: ข้อนิติศาสตร์แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่าโชคดีนะครับเขาก็รับแต่พอรับตอนนี้โอ้โหหนักเลยเพราะว่าต้องท่องประมวล ต้องไปท่องประมวลกฎหมายทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับแล้วก็ยังมีฎีกาอีกนะครับแล้วก็มันก็เยอะมากอ่ะแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ด้วยอาศัยเพื่อนๆนะเพื่อนๆหลายๆคนก็ช่วยกันแล้วก็เป็นมีนักเรียนที่ขยันเรียนแล้วก็มีนักเรียนที่หนีเรียนบ้างอะไรบ้างอ่ะนะฮะแต่ก็จะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่แบบเป็นที่พึ่งได้ก็จะเข้าห้องฟังเลคเชอร์ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเอาที่เลคเชอร์นั่นน่ะมาให้เพื่อนก๊อปปี้กันนะครับก็เราก็จะพูดเล่นกันเสมอว่าเพื่อนคนนั้นคนนี้นะครับมีบุญคุณต่อพวกเรามากเนื่องจากว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็คงไม่สอบผ่านจุฬามาได้นะครับซึ่งก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังพูดเรื่องเดิมกันอยู่นะครับว่าก็ระบุชื่อได้นะครับแต่ก็อย่าระบุดีกว่า
1: เดี๋ยวพรุ่ง
0: เป็นที่จดจำของเพื่อนฝูง
1: พรุ่งนี้จะมีอาจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมมาให้สัมภาษณ
0: ์อ๋อครับสุธรรมอยู่ในธรรมก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันครับสุธรรมอยู่ในธรรมนั่นก็เป็นเด็กเรียนดีนะครับเรียนเก่งครับ
1: เกียรตินิยมระดับหนึ่งด้วยนะ
0: ครับเป็นคนเรียนเก่งครับ
2: มีคุณสมประสงค์ทักมาแล้วในมองเซียเลมินิสเตอร์เหรอออกเสียงยังไงฮะ
0: อุ้ยมองเซียเลมินิสเตอร์มินิสครับ
1: ตอนที่เรียน
0: บองจูต้องบองจูคุณสมประสงค์
2: เลยเขาบองจูมาแล้วค่ะบองจูมินมองเซียตอนคาเฟ่อะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เรียนนิติศาสตร์จุฬานี่มีทำกิจกรรมอะไรพิเศษไหมตอนนั้นครับ
0: คือกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยเยอะฮะบางทีก็หนีไปเตะบอลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบว่ากิจกรรมภายในรั้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงพอดีเป็นช่วงที่ผมสูญเสียคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่ผมเนี่ยเสียตอนปี19นะครับซึ่งเป็นปีที่ผมกำลังจะสอบเข้าจุฬาพอดีครับคุณแม่ไปประสบอุบัติเหตุครับที่ถนนพระอาทิตย์นะครับรถชนแล้วก็คุณแม่ก็เสียแล้วก็พอหลังจากนั้นอีก2ปียังไม่ทันเรียนจบเหมือนกันคุณพ่อก็เป็นมะเร็งนะครับแล้วคุณพ่อก็เสียก็เลยทั้งสองท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่มีโอกาสได้เห็นผม เรียนจบจากสถาบันที่เป็นสถาบันเรียกว่าเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของผมมาตลอดแต่ก็วันที่เรารับปริญญาเนี่ยก็พ่อแม่คนหนึ่งเขาก็มากันของผมไม่มีมีแต่เพื่อนๆนะครับมายืนอยู่ข้างหลังก็ถ่ายรูปกันครับ
1: พอจบ4ปีนะครับไปทำอะไรต่อนะครับ
0: พอจบ4ปีผมก็ไปฝึกงานอยู่พักหนึ่งนะครับก็ไปฝึกงานกับในธนาคารนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงครับแล้วหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ ผมก็เลยไม่รู้จะปรึกษาอะไรใครก็มีญาติพี่น้องอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ให้คำปรึกษาอย่างที่ผมอยากจะได้รับความเห็นที่มันตรงกับที่ผมต้องการนะครับในที่สุดผมก็เลยไปบวชผมก็ไปบวชผมไปบวชเพราะว่าไปบวชที่วัดเบญจะเนื่องจากว่าเราก็มีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วแล้วระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยโดยประเพณีไทยลูกชายก็จะไปบวชให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยตัดสินใจไปบวชก็ไปบวชแล้วก็ส่วนมากก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนก็จะแนะนำว่าไปวัดนี้ เขารู้จักกับหลวงพ่อคนนั้นคนนี้รู้จักกับเจ้าอาวาสคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยไปได้มีโอกาสไปอยู่ที่วัดเบญจะ
2: นะครับ
0: ก็อยู่ประมาณเดือนครึ่งครับอยู่ประมาณเดือนครึ่ง
2: แต่
0: ก
2: ็น้องชายไปอยู่ที่ไหน
0: น้องชายก็น้องชายตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่บอสตันเขาก็เข้าจุฬาได้แต่เขาบอกว่าเขาเรียนไปแล้วมันไม่ตรงที่เขาอยากจะเรียนเขาก็ขอไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่เมืองบอสตัน
2: นี่ก็เลยอยู่คนเดียวก็เลยบวช
0: ผมก็เลยบวชนะครับพอบวช

0: บวชมันก็ดีมากเลยนะพอบวชก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เข้าลึกไปถึงธรรมะอะไรมากมายหรอกแต่เพียงแต่ว่าสามารถที่จะทำให้เรารู้ทิศทางของชีวิตของเราว่าเราควรจะไปต่อยังไง
1: เข้าใจชีวิตมาก
0: มันก็ทำให้เราอยากจะไปเรียนต่อละเพราะว่าตอนสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าไปเสริมความรู้เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเรียนจนถึงปริญญาเอกตอนแรกนะครับแต่พอไปเรียนปริญญาโทเนี่ยก็รู้สึกว่ามันใช่แล้วล่ะคือไปเรียนทางด้านการบริหารจัดการของภาครัฐนะครับก็สนุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรียนได้ดีนะครับก็ไม่คือไม่ต้องท่อง คือระบบฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นระบบที่ว่า ให้แสดงความเห็นอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่ามันถูกใจอ่ะนะครับในที่สุดก็พอจบปริญญาโทด้วยคะแนนก็ค่อนข้างดีแล้วก็เลยคิดว่าลองสมัครต่อเรียนปริญญาเอกเผื่อเขาจะรับอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รับเรียนปริญญาเอกจนก็อยู่มาอีกประมาณเรียนปริญญาเอกประมาณเกือบ4ปีครับก็พอจบผมก็กลับประเทศไทย
2: ครับสรุปก็คือจบโทนี่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ถูกไหม
0: รัฐประศาสนศาสตร์ครับทางเอกก็เช่นเดียวกันนะครับปริญญาเอกเนี่ยก็เมเจอร์ทางนี้แล้วก็แต่ทางมหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมชื่นชมท่านมากท่านชื่อว่าปีเตอร์ดรักเกอร
2: ์โอ้ดังมาก
0: ปีเตอร์ดรักเกอร์เนี่ยท่านก็จะสอนทางด้านแมเนจเมนต์ท่านเป็นเรียกว่ากูรูทางด้านแมเนจเมนต์เลยและเป็นที่ยอมรับของชาวโลกนะครับวันนี้ทุกวันนี้ตำราท่านก็ยังอยู่และยังทันสมัยอยู่ด้วย
2: 7 habits ถูกมั้ย7 habits
0: แล้วตอนนี้ก็ management by objective management by result อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ของท่านทั้งนั้นเลยแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วมีโอกาสได้คุ้นเคยกับท่านไปทานข้าวที่บ้านท่านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วท่านแหละเป็นแม่เหล็กที่ดูดผมเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ครับแล้วก
1: ็
0: ผมก็ได้เรียนกับท่านแล้วก็จนจบนะครับก็พอจบมาก็กลับมาประเทศไทยแล้วก็ความตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วคืออยากจะรับราชการเพราะว่าอาจจะเป็นอิทธิพลจากครอบครัวเพราะตั้งแต่คุณปู่มาคุณพ่อมาเนี่ยก็รับราชการกันมาแล้วก็ทำงานให้กับบ้านเมืองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ควรจะทำอะไรให้บ้านเมืองครับแล้วโดยการรับราชการครับก็คิดง่ายๆก็คือรับราชการครับแล้วก็ให้มีงานทำเป็นข้าราชการก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ากระทรวงการต่างประเทศ
1: พอตั้งแต่แรกเลย
0: ตั้งแต่แรก
2: ตั้งแต่พ่อบอกไว้แล้วตั้งแต่พ่อบอกไว้แล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณโจมิเตอร์เขียนเข้ามานะบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้ถือว่าเป็นแขก VIP เลยครับอาจารย์เสน่ห์พิติมท่านรองนายกได้ฝากผลงานไว้มากมายช่วงที่ช่วยเหลือแรงงานชาวอิสราเอลตอนอิสราเอลถล่มฉนวนกาซา
0: ใช่ครับ
1: ว้าว
0: ครับก็งานนั้นก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเป็นงานที่แบบว่าผมก็คิดว่าจังหวะจากโคนก็เข้าข้างผมพอสมควรนะครับก็คือว่าคือตอนที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันก็ทุกคนก็ตกใจกันหมดเลยเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บคนไทยก็เสียชีวิตเยอะนะครับในอิสราเอล
2: ด้วย
0: นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจับตัวประกันไปอีกนะครับตอนนี้ตัวประกันเนี่ยก็จับไปเป็นหลายสิบคนครับตอนนี้ก็จะทำยังไงกับตัวประกันดีนะครับก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าเวลานี้เนี่ยเขาซัดกันแรงอ่ะคือระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับถ้าเราจะไปในเวลานั้นทันทีเนี่ยมันก็คงจะเป็นอันตรายแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับก็เลยใช้วิธีทางการทูตนะครับก็คือหาทางที่จะไปเจรจากับผู้ที่อาจจะมีส่วนที่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มฮามาสได้นะครับก็ผมก็ identify นะครับอยู่ 4-5 ประเทศนะครับที่เชื่อว่าเขาสามารถที่จะติดต่อกับกลุ่มฮามาสได้เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะประสานงานกับทางอิสราเอลเนื่องจากว่า เราก็ไม่รู้ว่าทางฮามาสเขาจะคิดยังไงถ้าเราติดต่อกับทางอิสราเอลคือในเวลานั้นเนี่ยคนก็บอกว่าควรจะไปพูดกับอิสราเอลนะตอนนี้ผมบอกอ้าวมันอิสราเอลนี่เข เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำถูกจะมาไม่

0: คือกลุ่มฮามาสเป็นฝ่ายที่มาจับคนในอิสราเอลแล้วไปคุยกับอิสราเอลมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับในที่สุดก็ผมก็พอหลังจากนั้นไม่นานผมก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปประเทศกาตาร
1: ์
0: นะครับคือกาตาร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะคุยกับทางฝ่ายปาเลสไตน์ได้คุยกับทางกลุ่มฮามาสได้แล้วก็คุยกับทางอิสราเอลได้ภาคตะวันตกได้นะครับก็คิดว่าฮามาสเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะไปพูดคุยด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทำไมต้องเป็นกาตาร์เนี่ยก็เพราะว่าสำนักงานใหญ่ของฮามาสเนี่ยอยู่ที่อิสราเอลอยู่ที่กาตาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นเนี่ยตัวหัวหน้าก็จะต้องอยู่ที่นั่นเมื่อตัวหัวหน้าอยู่ที่นั่นเนี่ยกาตาร์เนี่ยก็น่าจะพูดคุยกับตัวหัวหน้าของกลุ่มฮามาสได้นะครับอันนั้นอันนึงอีกประเทศหนึ่งที่ไปพูดคุยด้วยก็คือที่กาตาร์นี่คือพูดได้มีโอกาสเจอนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เจอรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เจอรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่ารัฐมนตรีแห่งรัฐของกาตาร์นะครับก็นั่งคุยกัน 3-4 คนนี่แหละนะครับแล้วก็ขอร้องเขานะครับว่าให้เขาช่วยเหลือเราแต่เขาก็มีความสัมพันธ์ดีกับเราเขาชอบประเทศไทยมากนะครับแล้วก็มาประเทศไทยบ่อยนะครับแล้วก็บางทีก็มาตรวจสุขภาพบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
1: โรงพยาบาลเราดัง
0: ครับตอนนี้หลังจากนั้นผมก็ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็ยังคงแซงชั่นนะครับอิหร่านอยู่ทุกคนก็บอกว่าจะไปคุยกับอิหร่านจะเหมาะเหรอผมบอกเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเป็นเรื่องของชีวิตคนนะครับคือยังไงเราก็ต้องถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเราได้ช่วยเอาคนไทยของเราออกมาได้เนี่ยเราก็จำเป็นต้องไปพูดคุยกับเขานะครับแล้วเราก็ไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ที่น่าสนใจมากก็คือว่าทางอิหร่านเนี่ยไปเข้าใจว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยไปเป็นสายลับนะครับคือหมายความว่าเป็นสายลับให้พวกอิสราเอลซึ่งผมก็อธิบายว่าไม่ใช่เลยคือพวกนี้เขาเข้าไปทำงานเนี่ยเพื่อที่จะมีรายได้เพราะว่ารายได้ที่นั่นเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเมื่อเขามีรายได้เขาก็ส่งกลับมาบ้านมาดูแลครอบครัวเขานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ verify ให้ได้สามารถที่จะถ้าเขาต้องการที่จะทราบข้อมูลหรือต้องการจะให้เราตรวจสอบเงินที่มันวิ่งเข้ามาหรืออะไรเราพร้อมที่จะทำให้เขาก็ตกใจเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอแบบนั้นน่ะผมบอกผมยืนยันนะแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่ามีใครที่ไปทำหน้าที่นอกหน้าที่แรงงานเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับก็เขาก็บอกว่าแฟร์นะครับแล้วก็เขาบอกเขารับปากว่าเดี๋ยวเขาจะไปพูดคุยให้นะครับก็หลังจากนั้นก็ไปพูดคุยแล้วก็ผมก็บินต่อไปอียิปต์นะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ยก็เขามีชายแดนติดกับทางกาซากาซาเนี่ยก็คือเป็นที่กลุ่มฮามาสเขาพำนักอยู่กันนะครับแล้วก็เป็นที่ตัวประกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นนะครับก็ไปคุยกับอียิปต์เพราะว่าพอถึงเวลาจะได้รับการปลดปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านทางชายแดนที่จะต้องเข้าผ่านทางอียิปต์กับเข้ามาที่อียิปต์ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปที่อิสราเอลอีกทีนึงนะครับก็เป็น3ประเทศหลักที่เข้าไปคุยนอกจากนั้นในกลุ่มอาเซียนบางประเทศที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะครับก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวแต่ประเทศเหล่านี้เขาก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเฟเวอร์ประเทศไทยครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือประเทศไทยมากนะครับในยามที่เราต้องไปเจอวิกฤตการเช่นนี้นะครับ
1: เนี่ยคุณโจมิตรบอกว่าแล้วท่านยังตามไปส่งแรงงานถึงต่างจังหวัดเลยนะครับพี่ติ๋มแล้วงานบางคนเสียชีวิตท่านก็ไปร่วมงานศพด้วยนะ
0: ใช่ครับก็คือเราเจอกันแป๊บเดียวแต่มันมีความรู้สึกผูกพันทันทีเนื่องจากว่าวันที่ตัวประกันเนี่ยได้ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นล็อตๆนะฮะคือจะมีการประสานงานเนี่ยอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่เขาแอสไซน์ให้สื่อสารกับผมโดยตรงทางโทรศัพท์นี่แหละไม่ได้สื่อสารผ่านองค์กรอะไรทั้งสิ้นสื่อสารตรงๆกันทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวจะออกมาแล้วนะ3คนเดี๋ยวจะออกมาแล้วนะ5คนเดี๋ยวจะออกมาแล้วนะ10คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าโอเค

แล้วออกมาเนี่ยใครจะดูแลเขาก็บอกว่าไอ้คนที่นำออกมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่าคือกลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันไปเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงประเทศไทย

0: บางกลุ่มก็จับมา5คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเนี่ยยากเย็นมากแล้วก็เวลาส่งตัวเนี่ยเขาก็จะไม่บอกว่าใครเป็นคนเอากลุ่มคนไทยเนี่ยไปไว้เป็นตัวประกันนะฮะแต่เขาบอกว่าอันนั้นผมไม่ได้สนใจผมสนใจอย่างเดียวก็คือว่าขอให้ตัวประกันของผมเนี่ยหลุดออกมาด้วยความปลอดภัยแล้วก็ในระหว่างที่เขาถูกจับตัวอยู่เนี่ยเขาจะต้องไม่ถูกทรมานหรือจะต้องมีความยากลำบากจะต้องให้อาหารน้ำอะไรแต่อะไรให้ครบถ้วนอะไรเขาก็รับปากว่าเขาจะดูแลให้อย่างดีในที่สุดเขาก็พอครบประมาณสักตอนนั้นใน17คนแรกนะครับผมก็เลยบินไปนะครับบินไปเพราะว่าเดิมตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะออกมาทางอียิปต์ถ้าออกมาทางอียิปต์เนี่ยผมก็ได้มอบหมายให้ท่านทูตเนี่ยไปรับที่ชายแดนแล้วก็ได้พูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์แล้วว่าขอเป็นกรณีพิเศษตอนนี้ทางอิสราเอลเขาไม่โอเคเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เข้าไปรับเนี่ยก็คือสภากาชาดเป็นสภากาชาดระหว่างประเทศนะฮะเขาก็ไปรับแล้วก็รับออกมาแล้วผ่านชายแดนของอียิปต์ออกมาแล้วย้อนกลับไปที่อิสราเอลเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาidentify ว่าคนเนี้ยคือคนนี้นะครับแล้วก็มาดูแลรักษาให้เรียบร้อยถ้าในกรณีที่เขาป่วยหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้อิสราเอลเขาก็ทำดีนะครับอันนี้เขาก็ดูแลจนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะบินไปรับพอบินไปรับก็เห็นสภาพของตัวประกันเนี่ยเราก็แบบอดมันบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกว่ามีความสบายใจมีความปลื้มใจมีความดีใจที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เราได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบได้ทำให้เขาสามารถที่จะกลับไปหาครอบครัวเขาได้อย่างปลอดภัยครับก็รับกันก็กอดกันอะไรกันตรงนั้นนะฮะแล้วก็แบบเขาลงจากรถปั๊บเขาก็มากอดผมเลยนะครับก็มากอดผมเลยแล้วก็เลยมีความรู้สึกผูกพันพอดีอาจารย์เสน่ห์พูดถึงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดความผูกพันเนี่ยมันก็แบบคือเราก็ไม่ใช่แบบว่าช่วยเขามาเสร็จแล้วก็จบกันไปแค่นั้นก็เมื่อเขากลับไปบ้านเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมเขานะครับแล้วก็ไปอยากจะไปรู้จักครอบครัวเขาว่าเป็นยังไงอะไรต่ออะไรบางทีเราไปเห็นก็โอ้โหลูกเขาเล็กๆนะฮะส่วนมากก็ลูกเล็กๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยยิ่งรู้สึกปลื้มหนักเข้าไปอีกว่าได้ช่วยชีวิตคน
1: ครอบครัว
0: ครับแล้วก็ผมก็ได้ฮะหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับทางฝั่งอิสราเอลเขาคือผมเองก็ไปครั้งนั้นก็ได้เจอประธานาธิบดีของเขาด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาว่าในกรณีที่คนของเราเนี่ยต้องไปอยู่ในต่างประเทศแล้วปล่อยให้ไปอยู่ในจุดที่มันอันตรายเนี่ยมันไม่สมควรควรจะดูแลคนของคนไทยของเราเนี่ยที่เข้าไปทำงานเนี่ยให้ดีให้มีความปลอดภัยเขาก็รับปากว่าเขาจะไม่ให้ไปอยู่ในจุดที่เป็นเขตสีแดงมาต่อไปนี้ก็จะดูแลให้ไปอยู่ในเขตสีเขียวเพราะบางทีเนี่ยเขตสีแดงก็คือเขตที
1: ่ความเสี่ยงสูง
0: เป็นมีความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นรอยต่อระหว่างกาซากับอิสราเอลนะครับเป็นคล้ายๆเป็นชายแดนอย่างนั้นน่ะแล้วก็คนงานของเราก็บางทีก็ไปทำงานตรงนั้นมันก็เลยถูกจับกันไปฮะ
1: เป็นตัวประกัน
0: อันนี้เรื่องนี้ยาวฮะยังไม่เราได้เป็นชั่วโมง
1: อาจารย์เสน่ห์จะทำในเมื่อครู่นี้
2: ทีนี้อยากจะย้อนกลับไปตอนเข้ากระทรวงต่างประเทศหน่อยนะลุงได้เข้ากระทรวงต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: ครับไม่ได้เข้าครับคือ
2: ตกลงไปเข้ากระทรวงไหน
0: พอกลับมาเนี่ยก็มีการพลิกล็อกนิดหน่อยก็คือเดิมเนี่ยก็จะไปสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศละเอิญผมก็มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมากนะครับที่ระหว่างที่ผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยท่านก็แบบให้คำแนะนำอะไรต่ออะไรผมมีตลอดเวลาท่านก็บอกว่าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลถ้าไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ยได้เข้าทำงานในห้องครม.นะซึ่งห้องครม.เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าห้องครม.ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนใจว่าห้องครม.เป็นยังไงเพียงแต่ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าห้องครม.เนี่ยเป็นที่ประชุมที่เขาตัดสินเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยสูงสุดแล้วถ้าแล้วจะมีน้อยคนนะที่เป็นอายุขนาดนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปในห้องครม.ใช่ไหมผมก็เอาฟังดูก็ดี ผมก็เลี้ยวออกจากกระทรวงต่างประเทศที่ก็ ็มีผู้ใหญ่ที่นับถือหลาย

0: คนเพราะเป็นเพื่อนคุณพ่อทั้งนั้นนะฮะก็บอกว่าเหมือนกับว่าควรจะเข้ากระทรวงต่างประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยในที่สุดก็เลยเลี้ยวออกไปมันก็เหมือนกับชีวิตมันหักเหออกไปอ่ะมันก็หักเหหลายครั้งนะในชีวิตผมมันหักเหหลายครั้งก็เลยไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปรับใช้ฝ่ายการเมืองนะครับก็ตั้งแต่ท่านประธานองคมนตรีเปรมนะครับแล้วก
1: ็
0: มาต่อหลังจากนั้นท่านลาออกนะครับก็มาต่อท่านชาติชัยนะครับผมก็ยังทำงานอยู่ในห้องครม.อยู
1: ่
0: ก็ตอนนั้นผมก็ได้รับแอสไซน์ให้นำเสนอเรื่องให้ผู้ใหญ่ลงนามเข้าวาระครม.นะครับโดยเฉพาะระดับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นฮะเพราะว่าสมัยนั้นก็เอกสารอะไรก็จะเป็นความลับมากก็ผมก็จะได้รับเหมือนกับว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลตรงนี้ครับก็เลยมีโอกาสเห็นเอกสารทุกแทบจะทุกฉบับของเรื่องที่จะเข้าครม.นะครับเรื่องที่ทั้งเป็นเอกสารที่แบบไม่ลับธรรมดาลับมากลับที่สุดนะครับมันจะมีหลายระดับนะครับก็มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าชั้นความลับเนี่ยสูงมากเนี่ยเขาต้องซีสูงขึ้นไปถึงจะได้เห็นนะแต่บังเอิญผมเนี่ยเป็นคนแจกเอกสารบ้างเป็นคนรับเอกสารมาบ้างเป็นคนนำเอกสารไปให้เซ็นบ้างเนี่ยก็เห็นเอกสารหมดฮะก็นับว่าเป็นความโชคดีอีกครั้งหนึ่ง
1: ที่กำความลับไว้ด้วย
0: ก็ถูกเหมือนกับว่าถูกเทรนมานะครับว่าต้องรักษาความลับได้แล้วก็ต้องพูดน้อยนะครับแล้วก็ต้องไม่คบหาสมาคมกับคนเยอะจนเกินไปจนเกินไปในเวลานั้นก็ไม่มีใครรู้จักผมแต่ผมก็จะเป็นคล้ายๆหน่วยม้าเร็วด้วยนะครับเวลาจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหรือมีการปรับครม.แล้วจะต้องนำชื่อทูลเกล้าถวายผมก็จะเป็นหน่วยม้าเร็วที่จะต้องเข้าไปนำเสนอกับท่านราชเลขาเพื่อให้ท่านราชเลขาทูลเกล้าถวายขึ้นไปข้างบนนะครับครับ
2: ตกลงเป็นข้าราชการไหมฮะจริงที่ทำงานเน
0: ี้
2: ย
0: เป็นข้าราชการนะผมเริ่มจากข้าราชการ C4นะฮะจบเป็นเนี่ยเอกมาเงินเดือน 4,700 ยังผมกับพี่ติ๋มว่าในสมัยนั้นเนี่ย
1: 4,700
0: สมัยนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะฮะสมัยนั้นก็แบบผมว่าแค่เติมน้ำมันรถก็หมดแล้วอะแค่เติมน้ำมันรถก็หมดแล้วก็ 4,700 แต่ก็พอหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็น C5 แล้วก็ต้องสอบเป็น C6 นะครับแล้วก็พอเป็น C6 ผมก็ที่จริงผมก็คิดว่าต่อไปอาจจะทำที่นั่นต่อหรือไม่ก็อาจจะย้ายไปอยู่กระทรวงอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มีโอกาสได้มารับใช้ท่านพลเอกชาติชายนะครับในฐานะเลขานุการส่วนตัวที่ตึกไทยคู่ฟ้า
1: แล้วก็จนนานไหมกับท่านชาติชายชุนท
0: วีก็ตั้งแต่หลังจากพลเอกเปรมท่านลาออกนะครับแล้วท่านก็ท่านพลเอกชาติชายท่านก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมก็ขึ้นไปที่ได้ขึ้นไปนี่ก็เพราะว่าหนึ่งก็ผมก็จะมีความคุ้นเคยกับบ้านพิษณุโลกด้วยบ้านพิษณุโลกเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนหนังสือมาด้วยกันอย่างยกตัวอย่างอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์สุรเกียรตินะครับแล้วก็อย่างอาจารย์โต้งเนี่ยก็จะเขาก็อายุมากกว่าผมเขาก็จะเห็นผมตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยที่ท่านชาติชายเนี่ยท่านเป็นเอกอัครทูตอยู่ในต่างประเทศในครั้งนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านอยู่สวิสแล้วพ่อผมเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสก็จะขับรถไปแล้วก็จะไปกราบท่านก็จะเจอพี่โต้งก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไกลศักดิ์นะครับ
1: ใช่เป็นลูกชายของท่าน
0: ก็เลยท่านก็เห็นผมตั้งแต่เด็กๆท่านชาติชายนะครับก็อาจจะมีความเมตตาเอ็นดูอยู่บ้างนะก็เลยไปทำงานกับท่านแล้วก็บังเอิญพวกพี่ๆก็ไปตรงนั้นด้วยนะครับอาจารย์หลายท่านนะครับส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์มาจากจุฬาครับ
2: ตกลงก็เลยหันเหใช่ไหมครับ
0: แล้วก็หันเหทางหนึ่ง
2: พอมาทำทีนี้เป็นข้าราชการการเมืองไปแล้วถูกไหมฮะทีนี
0: ้ตอนนี้ก็พอตอนนั้นผมก็ยังเป็นข้าราชการอยู่นะฮะก็เป็นข้าราชการตอนนี้ก็

0: าเรียกว่ายืมตัวมาย
1: ืมตัวมาย
0: ืมตัวมายืมตัวมามาทำงานหน้าห้องนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขึ้นกับสำนักเลขาธิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้พอไปอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ท่านชาติชายเนี่ยก็ต้องนำพลเอกอาทิตย์ไปขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปถวายสัตว์นะครับในวันนั้นเนี่ยก็พอดีก็เป็นเวรผมด้วยคือเขาจะเวลาใครจะเดินทางไปกับนายกเนี่ยโดยเฉพาะขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยมันจะต้องส่งชื่อไปก่อนใช่ไหมฮะในวันนั้นเขาก็ส่งชื่อผมไปแล้วก็อีกหลายคนข้าราชการล้มทั้งสื่อสารมวลชนด้วยหลายคนนะครับก็ขึ้นเครื่องบินไปปรากฏว่ายึดอำนาจพอดี
1: ถูกปฏิวัตินะ
0: ใช่ยึดอำนาจพอดียึดอำนาจพอดีก็พวกเราก็ถูกจับไม่ใช่จับนะฮะเหมือนกับว่าถูกกักตัวอยู่เนี่ยบางคนก็อยู่ครบ15วันนะครับบางคนก็ได้ออกไปก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็เป็นมีความใกล้ชิดกับท่านชาติชายเป็นพิเศษเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็ทางกองทัพอากาศโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกว่านะให้ผมเนี่ยขึ้นรถมาแล้วก็ผมก็ถามว่าจะพาผมไปไหนเขาเรียกผมคนเดียวคนอื่นนี่ก็ยังอยู่ที่สโมสรกองทัพอากาศอยู
2: ่
0: เขาก็เรียกชื่อว่าเขาถามว่าใครชื่อปานเปลผมก็ยกมือเขาบอกให้ออกมาแล้วก็ผมก็ถามว่าจะพาผมไปไหนเขาบอกไม่ต้องรู้อ่ะ
2: ผมรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น
0: ผมเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นผมก็เหมือนกับว่ามันคล้ายๆหนังเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยไม่ได้กลัวอะไรมากมายฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดเราก็ไม่ได้แบบนั่นอะไรเพียงแต่ว่าก็เป็นห่วงท่านชาชัยว่าท่านจะเป็นยังไงเพราะว่าท่านถูกแยกตัวไปก่อนแล้วผมก็ขึ้นรถไปพอขึ้นรถไปก็ไปที่บ้านพักรับรองของท่านชาชัยที่อยู่ในกองทัพอากาศท่านก็พอเปิดประตูไปท่านบอกว่าเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาเป็นข้าราชการประจำเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับใช่ให้มาดูแลท่านผมก็เลยอยู่กับท่านมาอีก15วันแล้วก็ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นแค่ C6ผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะที่จะให้ผมไปอยู่กับท่านในห้องนอนเดียวกับท่านเนี่ยคือมันคือเราก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นทั้งเจ้านายแล้วก็เป็นทั้งญาติเพราะว่าผมแต่งงานกับลูกสาวท่านไอ้หลานสาวท่านใช่ไหมฮะ
2: หลานสาว
0: ผมก็แต่ผมมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาเวลานั้นเราไม่ได้คิดว่า
2: เ
0: ป็นญาติเราคิดเพราะว่าเรามีหน้าที่ของเราอยู่ผมก็บอกท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนอนกับพื้นท่านบอกไม่ได้ขึ้นมานอนข้างบนก็เลยนอนอยู่นั้นอ่ะ15วันผลัดกันกลนนะ
2: นอนคืนเดียวกัน
0: ใช่15วันจนท่านอนันต์ปัญญาลชุนนะฮะตอนนั้นท่านก็ขึ้นมาเป็นนายกแล้วท่านก็มารับนะครับมารับที่กองทัพอากาศครับเราก็ออกไปครับอันนี้ก็หักเหอีกเหมือนกันก็มันก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะมันก็ไปตามทางของมันครับ
2: นี่มี
1: ตกลง
2: ค่ะเชิญอาจารย์เสน่ห
1: ์ตกลงยังอยู่ในราชการอีกไหมหลังจากที่จบ
0: ตอนนี้พอหลังจากที่ท่านถูกปฏิวัติเนี่ยท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะท่านก็ไปอังกฤษตอนนี้พอท่านไปอังกฤษเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าท่านจะไปอยู่ยังไงที่อังกฤษเนี่ยโดยที่ไม่มีใครไปดูแลท่านผมกับภรรยาก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่อังกฤษกับท่านนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ผมก็อย่างที่ได้พูดกับพี่ติ๋มไปแล้วก็คือว่าทางราชการเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเราถ้าเราจะลาจะอะไรแต่ไรแต่ผมก็ตัดสินใจลาออกเพราะว่าคือถ้าไม่ลาออกเนี่ยก็ทางราชการอาจจะเวฟให้แต่มันก็จะเหมือนกับวันเวลาผ่านไปก็จะมีคนมาถามอีกว่าโอ้คุณได้สิทธิพิเศษอะไรแต่ไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ตัดสินใจลาออกซึ่งตอนนั้นท่านชาติชัยนั้นก็เป็นห่วงมากว่า

0: เอ้ยคุณเอ้ยเรียกชื่อเล่นผมมันนะตักลาออกเงี้ยแล้วยังไงจะทํายังไงบอกว่าท่านไม่เป็นไรหรอกครับผมอยู่ได้ท่านไม่ต้องห่วงแล้วก็เอาแล้วจะทำอะไรยังไงอะไรผมบอกท่านไม่ต้องห่วงครับอันนั้นเป็นเรื่องข้างหน้าเอาวันนี้ขอดูแลท่านก่อนก็ในที่สุดหลังจากนั้นท่านก็กลับประเทศไทยพอท่านกลับประเทศไทยท่านก็มาตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคชาติพัฒนานะครับผมก็ไม่ได้มีความสนใจทางการเมืองเป็นพิเศษแต่ก็อยู่กับนักการเมืองมาหลายปีเหมือนกันเพราะว่าทำงานในห้องครม.นะครับก็พอเห็นกระบวนการตัดสินใจของเขาบางครั้งก็ในห้องครม.บางทีก็มีการถกเถียงกันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็พอจะรู้ว่าฝ่ายการเมืองเขาคิดกันยังไงทำกันยังไงอะไรยังไงจากการที่มันเราเริ่มต้นชีวิตทางราชการตอนนั้นนะฮะก็หลังจากนั้นผมก็เลยบอกว่าเอาผมขอไปทำงานเอกชนนะครับเพราะว่าเพื่อนฝูงกันเนี่ยเขาก็บอกว่าออกมาทำงานมันมีงานที่อยากจะให้ทำแล้วก็ให้มาเป็น CEO ของบริษัทนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพอเห็นเงินเดือนแล้วมันแตกต่างเงินเดือนราชการมาก ก็ตาโตนะมันก็บอกว่าก็เลยบอกแล้วคงถ้ากลับไปรับราชการในเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าช้าไปนิดนึงแล้วนะครับมันก็ต้องย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกไปทำธุรกิจนะครับแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ระยะหนึ่ง
1: ธุรกิจ
0: เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเงินก็มันจะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดูแลที่เข้าไปลงทุนในเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนอย่างเช่นกองทุนออมสินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีลงทุนในบริษัทไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ลงทุนในบริษัทของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับในเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านชาติชายท่านเสียครับผมก็ทางพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็จะมีท่านกรทัพพลังศรีนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้า
2: เดี๋ยวอย่างนี้ดีไหมฮะเรา
1: เดี๋ยวพักต้องเบรกสักครู
0: ่ได้ครับ
1: นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยเชิญค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได
4: ้ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรองเจรตำรวจลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะพร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศจึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปจากนั้นเดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมอบนโยบายขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพรวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชุมพรกำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัยรองเจรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายที่ไปตรวจเยี่ยมขอให้

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งยึดมั่นในอุดมคติตำรวจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆที่ผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือดาบตำรวจบรรลือศักดิ์รอดมณีผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ปากน้ำหลังสวนที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวาจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2548โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำหลังสวนพร้อมระบุว่าเป็นความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพจัดสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดงานสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026ภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสุขภาพดีระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง90ปีภายในปีพ.ศ. 2580อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเวลเนสDestination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคตผนึกความร่วมมือนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดภาระใช้งานแล้วจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นให้กับกรมประมงเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชนคาดว่าจะเริ่มจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ

0: บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086

0: 0818-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ
5: 21:09 ครับ
4: ค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีใครทักทายเรามาบ้างนะคะคุณพูนสุขบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมาเล่าประวัติการทำงานชื่นชมที่ท่านมีเมตตาทำงานด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเชิดชูความกล้าหาญของท่านเดี๋ยวรอฟังต่อนะคะแล้วคุณโจมิเตอร์ก็ถามว่าอาจารย์ปานปรีตอนลาออกจากราชการเป็นข้าราชการรู้สึกใจหายไหมครับซึ่งเป็นอาชีพที่เราอยากจะเป็น
6: ก็
4: เดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะคุณเด่นชัยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่คุณปริชาติบอกว่าสมัยเรียนที่นิติศาสตร์จุฬาพี่ตั๊กเป็นรุ่นพี่ที่หล่อแล้วก็เท่ที่สุดในคณะเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณปริชาติ
6: ครับขอบคุณครับ
4: ค่ะแล้วก็คุณตะขอมะขามหย่องบอกว่าเมื่อกี้นี่นะที่เราออกมานะบอกว่ารับธรรมดาก็แค่จะนำไปส่งแต่ถ้ารับสุดยอดนี่นายทหารเป็นผู้นำส่งครับ คุณวิบูลชัยก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะบอกว่าเทคแคร์คุณสุภชัยก็ทักทายสวัสดีครับคุณลัคนาสวัสดีครับคุณเสน่ห์สวัสดีครับดร.ปานปรีนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบส่งกลอนมานะคะบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทุกคุณสมประสงค์แอดปารีสครับสวัสดีครับดร.ปานปรี เกียรติประวัติอันแน่นแดนสยามระบือนามความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ประสานผูกทุกชาติเหมือนญาติไทยหลายสมัยในคุณค่าปรึกษาแมนกี่ร้อนฝนคนนี้มีบทบาทรับใช้ชาติคาดหมายได้แบบแผนเป็นเบื้องหลังทั้งตั้งใจในผู้แทนมุ่งมั่นแม่นแพลนแผนแสนแยบยลปรึกษางานการต่างประเทศเกรดกุนซือเคยสร้างชื่อลือลั่นกันหลายหนพ่อดีเด่นเป็นเกียรติเมียดกมล

0: เหยียบต้นสนทนสถานประปานปรีมหิทธานุกรเสื้อหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา30พฤษภาคม2569ค่ะทาง Facebook มีใครบ้างอาจารย์เสน่ห์
1: เดี๋ยวต้องให้พี่ติ๋มอ่านไปต่อเลย
0: นะเดี๋ยวโอเคFacebook นะคะก็มีคุณสุภชัยค่ะส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะหลายอันเลยนะคะแล้วก็มีคุณสมประสงค์ใน Paris นะคะบอกว่า Good evening from Paris 31องศานะคะ31องศาเลยบอก Professor Sane after season ชีวิต23นาฬิกาอะไรเนี่ยแชมเปี้ยนลีกไฟนอล between PSG แล้วก็อะไรนะ
1: ระหว่างอาร์เซนอลกับ PSG
0: รู้ถ้าคุณอาจารย์เสน่ห์ชอบกิจนี้ใช่ไหม คุณสิทธิชัยท่วมรุ่งโรจน์ก็สวัสดีครับพี่ติ๋มคุณอรุณสวัสดีครับคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์ครับคุณกัญชัยบอกสวัสดีทั้ง3ท่านดูอยู่ที่นครศรีครับ28องศาครับวันนี้ไม่มีแดดครับคุณอัญชลีบอกสวัสดีค่ะนะฮะคุณอัญชลี CU19 ค่ะจำได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณสมประสงค์บงชูโมเซียเลอมินิสเตียอะไรเนี่ยพี่ก็อ่านไม่ค่อยจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะก็สวัสดีท่าน
2: ครับ
0: รัฐมนตรีมาเนาะ
2: ต้องบงชูบงสวาก
0: ตอบได้ค่ะตอบคุณสุภลักษณ์บอกสวัสดีค่ะคุณติ๋มอาจารย์เสน่ห์และดร.ปานปรีชื่อแปลว่าอะไรคะแปลกดีค่ะปานปรีเนี่ย
2: ครับ
0: ถามมา
2: อ๋อครับคือตอนเกิดเนี่ยก็จะมีปานอยู
0: ่นะครับมีปานอยู่ที่ร่าง
2: ก็เลยเอามาผสมกับปรีซึ่งก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าปรียะก็แปลว่าดุจที่รัก
0: สุดที่รักปานปรีนะคะ
2: ครับ
0: คุณสมประสงค์ก็ทักมามองเซียร์นี่อีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย I know คือห่างจาก200เมตรนะฮะจากที่อยู่เนี่ยกับสถานทูตไทยอะค่ะนะที่ปารีสแล้วก็คุณดาราส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณสุขใจก็สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณสิมาก็ทักทายมานะคะส่งสติกเกอร์มาบอกสวัสดีคุณปานปรีด้วยนะคะคุณปรีชาก็ทักทายส่งสติกเกอร์มาคุณพูนสุขบักชื่นชมที่ท่านตั้งใจทำงานมีผลงานโดดเด่นค่ะนะคะคุณทัชชัยสวัสดีครับมานะคะแล้วก็มีคุณมายุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาอีกค่ะอาจารย์เสน่ห์
1: เอาคุยต่อเลยนะครับ
2: ครับเชิญครับ
1: เมื่อกี้ตอนเบรกนี
0: ่ถามใครค้างไว้ใครถามค้างไว้
1: ยังเดี๋ยวตอนนี้ท่านพลเอกชาติชัยก็มาตั้งพรรคถูกไหม
2: ครับ
1: พรรคไว้เป็นชาติพัฒนา
2: ครับ
1: ดร.ปันปีก็เลยต้องเข้ามาช่วยไหมหรือว่า
2: ครับก็พอท่านกรก็มาเป็นหัวหน้าแล้วก็ท่านสวัสดิ์ก็มาเป็นเลขาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านเสียท่านชาติชัยเสียนะครับก็เลยสองท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยพรรคในช่วงนั้นก็เลยผมก็เลยได้มีโอกาสเป็นส.ส.ก็กลับมาสู่การเมืองที่ครั้งนี้เป็นชัดเจนนะครับเอามาเป็นส.ส.ครับมาเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครับก็อยู่ไปพรรคใหญ่นะครับจนตอนหลังเนี่ยทางพรรคชาติพัฒนากับทางพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขายุบพรรคมารวมกันไงฮะในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็รับผิดชอบในเรื่องของงานทางด้านการเจรจาการค้าการค้าเสรีนะครับที่เราเรียกกันว่า FTA ครับตอนนั้นก็เหนื่อยยากมากเพราะว่าจะต้องออกไปชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศยังไงอะไรยังไงก็ถูกต่อต้านเยอะนะครับแต่ผมก็ตอนนั้นสมัยนั้นรัฐบาลก็ตั้งหัวหน้าเจรจานะครับในประเทศต่างๆประเทศที่ผมได้รับมอบหมายนี่คือประเทศอินเดีย
1: ครับโอ้ยากมาก
2: ครับก็ต้องเจรจากับอินเดียแต่ปรากฏว่า ผมก็เจรจาได้เสร็จ

0: ร็วที่สุดนะครับครับเสร็จเร็วสุดก็เรียบร้อยราบรื่นแล้วก็ทางรัฐบาลก็ตั้งให้ผมเป็นประธานในการที่จะดูแลการใช้ประโยชน์จาก FTA คือ FTA เนี่ยเมื่อเราเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องติดตามดูว่าเราไปเจรจาแทบตายเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยจะมันก็เสียของนะครับทางรัฐบาลก็เลยคิดว่าผมควรจะให้ผมเนี่ยเข้าไปดูในภาพรวมของทุก FTA เลยว่าได้มีการใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้แทนทางการค้านะผู้แทนทางการค้าแล้วก็ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ตั้งผมให้เป็นประธานองค์การคลังสินค้าด้วยซึ่งผู้แทนทางการค้ากับองค์การคลังสินค้าเนี่ยมันคนละทางกันเลยคือองค์การคลังสินค้านี่เป็นเรื่องเกษตรเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางภายในประเทศเยอะมากส่วนในเรื่องของผู้แทนการค้าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องต้องไปเจรจากับต่างประเทศมันคนละทางกันแต่ก็ได้รับมอบหมายก็ต้องทำนะครับครับก็ช่วงนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงนั้นองค์การคลังสินค้าก็มีปัญหาเยอะมากนะครับก็มีปัญหามาตลอดแต่ก็ผมก็เข้าไปจัดการบางเรื่องก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรออกมาครับ
1: สุดท้ายมันไปยังไงต่อนะฮะพอประจบบทรัฐบาลอีกใช่ไหมฮะเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยุบพรรคใช่ไหมฮะพอยุบพรรคเนี่ยก็กระจัดกระจายกระจัดกระจายผมก็ออกไปทำกลับไปทำธุรกิจนะครับกลับไปทำธุรกิจ
1: ไปเป็นประธานปตท.อะไรอย่างตอนไหนช่วงไหน
0: ตอนนี้ยังฮะแล้วก็พอมีอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมกลับไปทำธุรกิจเนี่ย
2: แต่นะช่วงตรงนี้เดี๋ยวขอตอบให้ตอบคุณโจมิเตอร์นิดนึงนะในฐานะที่คุณโจมิเตอร์ก็รู้จักประวัติของดร.ปานปรีอย่างดีนะฮะอาจารย์บอกคุณโจบอกว่าอาจารย์ปานปรีตอนลาออกจากข้าราชการรู้สึกใจหายไหมเป็นอาชีพที่อยากเป็น
0: อ๋อครับก็ต้องใจหายเป็นธรรมดานะฮะแต่มันในเวลานั้นมันต้องตัดสินใจครับว่าถ้าเราจะจับไว้ทั้งสองทางเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือว่ามันก็จะต้องมาขอเวฟขอสิทธิพิเศษจากทางราชการเขานะครับเพราะเราจะไปนานเราจะไปเป็นปีอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันต้องตัดสินใจถ้าจะตัดสินใจจะอยู่กับรับใช้ท่านพลเอกชาติชายเนี่ยมันก็ต้องออกจากราชการหรือถ้าจะไม่รับใช้ท่านพลเอกชาติชายซึ่งท่านอยู่ต่างประเทศนะถ้าท่านอยู่ในประเทศไทยมันยังทำได้สองอย่างใช่ไหมฮะตอนนี้มันก็เลยทำไม่ได้สองอย่างก็ตัดสินใจลาออกครับก็รู้สึกเสียดายเป็นธรรมดาแต่มันก็ทำให้แต่ชีวิตเนี่ยมันก็หักเหไปทางอื่นไปเรื่อยไปจนเข้าไปทางการเมืองไปเลยจนในที่สุดก็ตอนหลังนี่ก็มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับ
1: มาเป็นรองนายกในสมัยมีแล้วใช่ไหมครับ
0: อะไรนะครับ
1: มาเป็นรองนายกสมัยท่านเศรษฐาใช่ไหมฮะ
0: ครับมาเป็นรองนายกสมัยท่านเศรษฐาคือตอนเป็นประธานปตท.นั้นผมก็ยังอยู่ข้างนอกนะฮะยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามาในพรรคการเมืองก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ทางก็มีคนมาทาบทามผมว่าอยากจะให้ผมมาช่วยงานทางด้านปตท.เพราะว่าในขณะนั้นปตท.ก็มีปัญหาภายในค่อนข้างจะรุนแรงก็อยากจะให้ผมเข้ามาช่วยจัดการอาจจะเห็นผมเป็นคนคอมโพรไมส์คือเป็นคนที่
2: ประสาน
0: ที่น่าจะประสานได้ดีนะครับเราจะถ้าจะถามในเรื่องของพลังงานผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยผมก็ไปได้นะครับ
2: พอทราบว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือมีความสามารถในการเจรจาระดับสูงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: มีความเชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีแนวคิดแบบอะไรนะ pragmatic diplomacy
0: diplomacy
2: ทำอะไรยังไง
0: ครับคือ pragmatic diplomacy นี่คือเหมือนกับว่ามีความยืดหยุ่นในการเจรจาครับก็มีความไม่ได้แบบว่าอะไรที่มันจะต้องตายตัวตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องอาศัยความยืดหยุ่นมาก

0: คือถ้าเรายังแข็งตัวอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะปรับตัวไม่ทันกับที่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้ก็
0: ในเรื่องของในเรื่องของการทูตก็เช่นเดียวกันนะครับครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยเป็นมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากแต่ในวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องลดน้อยลงไปเพราะว่าในเรื่องอาจจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราจะต้องพึ่งประเทศอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการทูตนี่ก็จะมีความสำคัญมากสำหรับประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ดีกับต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เรามีผลประโยชน์ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นมีผลในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงหรือแม้กระทั่งในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ตามรวมทั้งเทคโนโลยีด้วยครับอันนี้ก็คือ pragmatic diplomacy
2: แล้วทีนี้เรามาเป็นรองนายกสมัยท่านเศรษฐา
0: ครับ
2: แต่แล้วทำไมติดตัดใจลาออกนะ
0: คือทางพรรคสมัยนั้นก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็บอกว่าคือผมเนี่ยก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนแล้วก็ผมทำงานทางด้านวิชาการนะครับพอดีเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยเข้ามาร่วมในคณะกรรมการชุดนี้โดยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการคณะกรรมการเขามีคณะกรรมการอยู่แล้วแต่ก็จะมีผมมีคุณเศรษฐามีอาจารย์พันศักดิ์แล้วก็มีอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เปียงเดี๋ยวชื่อปัจจุบันท่านเป็นประธานของสภาพัฒน์นะฮะเนี่ยก็มี4คนเข้าไปครับก็ตรงนั้นเราก็ไปทำเรื่องเศรษฐกิจครับเสร็จแล้ววันที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเนี่ยท่านเศรษฐาก็มาทาบทามบอกว่า อยากจะ เชิญผมมาเป็นรองนายกมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมผมก็บอกว่าโอเคก็ยินดีนะครับก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าก็ยินดีรับตำแหน่งหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบ10วันอะไรเงี้ยท่านก็เชิญผมกลับไปใหม่ผมก็นึกว่าท่านเปลี่ยนใจละไม่ให้ละผมก็ท่านก็บอกว่าช่วยมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอีกตำแหน่งนึงได้ไหม ผมก็บอกว่าผมก็เรียนท่านว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยต้องเดินทางเยอะนะ เพราะว่าประสบการณ์ผมมีอยู่ในเรื่องนี้นะก็ท่านก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งรัฐมนตรีช่วยมาช่วยเพราะว่ารู้ว่าผมเป็นตำแหน่งรองนายกอยู่ด้วยแล้วมันก็งานที่ในฐานะรองนายกกำกับดูอยู่เนี่ยก็หลายหน่วยงานอยู่นะครับ ท่านก็บอกเดี๋ยวส่งรัฐมนตรีมาช่วยผมแล้วรัฐมนตรีช่วยมาช่วยผมบอกโอเคอย่างงี้ก็เย็นดีก็เลยควบ2ตำแหน่งในเวลานั้นนะครับก็เป็นรองนายกด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยครับอาจารย์เสน่ห
2: ์ครับผม
0: ครับ
2: แต่แล้วตอนหลังมีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่เราถึงได้ลาออกเลยครับ
0: อ๋อตอนหลังพอทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยผมก็ก็ลาออกนะครับก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังจากที่ผมพ้นจากตำแหน่งรองนายกแล้วด้วยครับในเวลานั้น
2: อ๋อครับทีนี้ก็อิสระแล้วใช่ไหมครับณเวลานี้ก็อิสระแล้ว
0: ครับอิสระครับก็คิดว่าอายุก็พอสมควรแล้วนะครับก็พอดีได้หลานด้วย ได้หลาน
2: หรือลูก
0: คือผมกับภรรยามีลูกสาวคนเดียว
2: ลูกสาว
0: มีลูกสาวคนเดียวนะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เพิ่งได้ลูกสาวเหมือนกันก็ผมก็เลยเหมือนกับว่าเป็นหลานสาวคนแรกเป็นหลานสาวคนแรก
2: โอ้ยอดเยี่ยม
0: ก็น่ารักอ่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาวันนี้ก็ตอนเช้าไปฉลองเขาเกิด30พ.ค.เนี่ยพฤษภาคมเนี่ยแล้ววันนี้ก็1ขวบพอดีเลยก็เพิ่งไปฉลองกันตอนเช้านี่ครับครับ
2: ยอดเยี่ยมมันบอกแต่ตอนนี้กลับไปช่วยท่านเสียศักดิ
0: ์ครับท่านเสียศักดิ์เนี่ยก็คือว่าเป็นท่านเสียศักดิ์เนี่ยก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันมานานนะครับคือท่านเนี่ยสมัยที่ท่านอยู่กระทรวง
1: ต่างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักท่านเสียศักดิ์เป็นรอง
0: นายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็น

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยก็ครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยที่ท่านชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านศิริศักดิ์เนี่ยก็จะ
1: ศิริศักดิ์เดี๋ยวนั้นนามสกุลเกตแก้วอะไรนะ
0: พวงเกตแก้ว
1: พวงเกตแก้ว
0: ท่านศิริศักดิ์เนี่ยก็จะถูกทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยส่งมาประสานงานกับทางทำเนียบนะครับแล้วก็ท่านศิริศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ภาษาดีมากนะครับก็จะเป็นคนที่เขียนสปีชให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันระหว่างบ้านพิษณุโลกแล้วก็ตัวท่านนายกด้วยแล้วก็ท่านศิริศักดิ์นี่ก็จะไปเรียบเรียงแล้วก็จะเขียนสปีชนะครับก็อันนั้นปี32แหละตอนนั้นท่านก็ยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่ผมไม่แน่ใจตอนนั้นอาจจะประมาณ4ดีกว่าผมอ่ะ4 5 4 6อะไรประมาณนั้นนะแล้วหลังจากนั้นท่านก็พอหลังจากปฏิวัติท่านก็กลับกระทรวงพอกลับกระทรวงท่านก็ไปเจริญเติบโตจนท่านเป็นเอกอัครทูตหลายประเทศนะครับทั้งที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นผู้แทนถาวรอยู่ที่เจนีวาด้วยครับก็ในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ท่านเป็นทูตอะไรบางทีผมไปประเทศญี่ปุ่นบางทีก็ไปสวัสดีท่านนะครับที่สถานทูตบางทีท่านก็ไปเลี้ยงข้าวไปอะไรต่ออะไรก็มีการติดต่อกันมาเป็นช่วงๆนะครับแล้วพอวันที่ผมเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยผมก็เลยไปทาบถามท่านเพราะว่าเกษียณออกมาแล้วนะครับบอกว่าท่านอยากผมอยากจะได้คนมาคนที่รู้เรื่องงานการต่างประเทศเนี่ยมาช่วยงานผมที่กระทรวงท่านก็น่ารักมากเลยท่านก็ตอบรับทันที นะครับตอนนี้ตอบรับเนี่ยก็ถามท่านว่าท่านสนใจที่จะมีตำแหน่งอะไรยังไงท่านบอกอะไรก็ได้ท่านบอกอะไรก็ได้บังเอิญตอนนั้นมันก็มันมีตำแหน่งว่างคือตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่นะครับผมก็เลยนำเสนอครม.ขอให้แต่งตั้งท่านศิริศักดิ์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในเวลานั้นแล้วก็เราก็ทำงานร่วมกันมานะครับแล้วก็ร่วมกันมาด้วยดีนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวด้วยอีกทางหนึ่งพอหลังจากนั้นพอท่านศิริศักดิ์เนี่ยได้รับการทาบทามมาจากท่านนายกอนุทินเนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งรองนายกแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านก็เลยติดต่อกับผมโทรคุยกับผมบอกว่าอยากจะให้ผมเข้ามากลับมาช่วยที่กระทรวงต่างประเทศผมก็บอกว่าผมยินดีนะเพราะว่างานกระทรวงต่างประเทศนี่ก็เป็นงานที่ผมถนัดแล้วก็มีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าผมจะเป็นประโยชน์อะไรให้กับงานต่างประเทศเนี่ยผมก็ยินดีครับก็เลยท่านก็บอกอย่างนี้จะขอตั้งอย่างนี้ได้ไหมขอตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาผมก็บอกว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมอาจจะยังไม่อยากจะกลับเข้าไปเต็มที่คือที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมีสองลักษณะที่ปรึกษาที่เป็นทางเขาเรียกที่ปรึกษาทางการที่ปรึกษาทางการเนี่ยก็จะมีเงินเดือนนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาแบบที่ตั้งกันหลายๆคนเนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีแต่ไม่ได้มีเงินเดือนก็จะมารับปรึกษาเป็นเรื่องๆไปตามที่รัฐมนตรีเขาอยากจะปรึกษานะครับส่วนที่ปรึกษาที่เป็นทางการเนี่ยก็จะประจำอยู่ที่กระทรวงเลยนะครับรวมทั้งเลขานุการรัฐมนตรีก็จะประจำอยู่ที่กระทรวงนะครับแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะประจำอยู่ที่กระทรวงแต่พวกเหล่านี้ก็จะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าข้าราชการการเมืองแล้วก็รับเงินเดือนนะครับในกรณีของผมเนี่ยผมบอกว่าเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะกลับไปทางการเมืองเวลานี้นะครับก็ขอสำหรับท่านศิริศักดิ์เนี่ยผมยินดีจะให้คำปรึกษาตลอดให้ท่านเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ท่านก็เลยขอบอกว่าอย่างนั้นขอตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาของรองนายกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย2ตำแหน่งผมก็ยินดีผมไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจว่าที่ท่านบอกว่าให้เป็นประธานนี่ก็เนื่องจากว่าผมในอดีตผมก็เคยเป็นรองนายกมาแล้วเป็นอะไรมาแล้วครับ
1: เป็นประธานที่ปรึกษา
0: ครับใช่ครับ
2: เห็นบอกว่ามีแนวคิดเรื่องการผลักดันให้ไทยเข้าไปเป็นสมาชิก OECD เนี่ยนะน
0: ี่
2: เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
0: ครับในระหว่างที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย เรื่อง OECD เนี่ยมันพูดกันมายาวนานมากเลยนะครับว่าประเทศไทยถึงเวลา
1: หรือยัง OECD คืออะไรนะฮะให้
0: OECD นี่ก็เป็นองค์การพัฒนาคือตอนนี้ที่มีการพูดคุยกันมากเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเข้า OECD เนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะเข้ามาปรับคล้ายๆมาปฏิรูปในบางเรื่องนะครับที
2: ่เต็มเขาคืออะไรคะ
0: OECD OECD ฮะตอนนี้เขาก็
1: คือ Organization for Economic and Cooperation Development
0: ครับอันนี้ก็คือว่าคือมันจะเป็นการคล้ายๆเหมือนกับว่าเข้ามาปรับโครงสร้างมาปฏิรูปในเรื่องที่เราควรจะต้องทำยกตัวอย่างในเรื่องของกรณีที่เราถูกกล่าวหาว่าเราไม่โปร่งใสนะครับมันก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์สากลที่เราจะต้องดำเนินการตามนั้นนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆข้อที่มันจะเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีที่ประเทศระดับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขารับได้นะครับตอนนี้ที่เราตัดสินใจที่จะเข้าเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้านะครับแล้วก็เราก็จะมีมิตรประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะในมุมเศรษฐกิจเนี่ยการที่เราได้เข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยมันก็จะสร้างเครดิตให้กับประเทศมากยิ่งขึ้นการกู้เงินมันก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าคนอื่นเขานะครับการลงทุนประเทศที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็เห็นว่าประเทศไทยมีมาตรฐานที่เป็นสากลนะครับแล้วก็ในยามที่มันมีปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่ม OECD เนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับมันก็เป็นประโยชน์มากแต่มันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาเจรจานานพอสมควรนะครับในวันนั้นผมก็เลยได้หารือกับหลายฝ่ายแล้วก็ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสนอแล้วก็เราก็มี2ประเทศเท่านั้นที่เสนอในเวลานี้ในอาเซียนนะครับก็มีประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียครับ เมื่อตัดสินใจว่าจะเข้า OECD เนี่ยมันก็ต้องไปยื่น letter of intent letter of intent เนี่ยก็คือการแสดงเจตนาที่จะ เข้าร่วม OECD ครับผมก็ต้องไปนำเสนอกับ38ประเทศซึ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า38ประเทศนี่ก็เป็นประเทศสมาชิกนะครับก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสสากรรจ์อยู่พอสมควรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็รับletter of intent ของเรานะครับแล้วขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นสมาชิกครับซึ่งก็ต้องใช้เวลา
1: น่าจะได้ไหมฮะดูแล้วเห็นตั้งเป้าไว้ปี2071คิดว่าได้ไหมครับ
0: มันก็มีคือมันก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะเจรจาให้เสร็จได้เร็วหรือไม่คือถ้าเราสามารถที่จะเจรจาได้เสร็จแล้วก็อีกข้อนึงที่มันมีความสำคัญก็คือว่าเราจะต้องแก้กฎหมายบางฉบับด้วยหลายฉบับพอสมควรนะครับแล้วในส่วนของเราถ้าเราสามารถจะทำได้เร็วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะสำเร็จได้ในปี71แต่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ครับดังนั้นผมยังคิดอยู่ในใจอยู่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ว่าเรื่องนี้มันควรจะตั้งคล้ายๆตั้งคนที่มามีความรับผิดชอบตรงนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็ขึ้นมาเป็นประธานของคณะกรรมการนะครับแต่มันก็จะต้องมีคล้ายๆ manager ที่จะไปทำเรื่องนี้แล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้โดยตรงแล้วมันก็จะทำให้เป้าหมายที่รัฐบาลเขาตั้งไว้ในปี71เนี่ยมันสำเร็จได
1: ้โอเคขอพลิกเข้ามาเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายในเรื่องของภารกิจงานต่างๆแล้วใช่ไหม
0: ก็ผ่อนคลายมาตลอดนะผมก็เป็นคนก็จะเป็นคนชอบทำงานนะฮะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบเครียดหรืออะไรนะครับก็ส่วนมากงานที่รับเนี่ยก็จะเป็นงานที่ตัวเองถนัดแล้วก็จะสนุกกับงานครับ
1: แล้วมีเวลาไปเล่นกอล์ฟมีเวลาม
0: ีครับ
1: ดูแลสุขภาพ
0: ก็มีก็บางวันหยุดนี่แหละวันหยุดก็จะเป็นอย่างพรุ่งนี้เช้าผมก็ไปแล้วไปตีกอล์ฟก็เรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยผมก็เดินเยอะนะฮะผมเดินอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนี่ต้องให้ได้ 59,000 คือ โดยเฉลี่ยแล้วก็คงประมาณก็ควรจะเป็นประมาณวันละ

0: เกือบ 19,000 อย่างนะฮะแต่บางวันเนี่ยผมก็จะเดินเกิน 10,000 บางวันผมก็จะเดินต่ำกว่า 10,000 ขึ้นอยู่กับว่าสภาพของร่างกายเราเป็นยังไงถ้าผมมีความรู้สึกว่าผมเดินแล้วผมเหนื่อยเร็วเนี่ยผมก็จะไม่ฝืนผมก็จะเดินต่ำกว่า 19,000 ก็อาจจะเป็นวัน 8,900 พอวันลงขึ้นผมก็จะเดิน 12,000 นะครับผมก็จะเดินเพื่อจะทดแทนให้มันครบอย่างน้อย 50,000 ต่ออาทิตย์ครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าการเดินเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าพอเราอายุเริ่มมากเนี่ยให้การวิ่งเนี่ยเราก็เป็นห่วงเข่านะครับเป็นห่วงว่าเข่ามันจะถูกกระทบกระเทือนมากแล้วก็เราอาจจะมีปัญหาเรื่องเข่าต่อไปผมทุกวันนี้ผมเข่าผมก็ยังดีอยู่สบายมากแต่ผมก็ไม่ได้วิ่งนะฮะผมก็แบบในบางเวลาผมก็เดินเร็วบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมคิดว่าการเดินเนี่ยมันทำให้เลือดมันเคลื่อนไหวเพราะว่าเราเดินด้วยแขนเราก็แกว่งไปด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำให้เลือดในตัวเราเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมันเซอร์คิวเลตนะครับแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือถ้าเลือดไม่เคลื่อนไหวมันก็อาจจะไปกองอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เราเป็นทำให้เราสุขภาพเสียได้นะครับและอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆหายไปใช่ไหมฮะตอนนี้กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกอย่างขาอย่างเงี้ยถ้าเรามีกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะทำให้เราเดินว่องไวขึ้นทำให้เข่าของเราเนี่ยมันมีตัวกล้ามเนื้อที่คอยดึงไว้ไม่ให้มันเสื่อมเร็วนะครับรวมทั้งตัวร่างกายด้วยถ้ามันมีกล้ามเนื้อแต่ไม่ได้หมายความเป็นนักกล้ามนะฮะหมายความว่าให้มันมีกล้ามเนื้อที่มันมีบ้างแล้วก็ให้มันเฟิร์มนะครับอย่าปล่อยให้มันเละ
1: ใช่
0: อย่าปล่อยให้มันเละ
1: โอ้เอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นี่ก็เรียกว่าเราได้คุยกันนะฮะอย่างได้รายละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับได้รู้ความเป็นมาโดยยิ่งความหมายของปานปรีนี่เราก็เพิ่งรู้เพียงแค่นั้นครับผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนี่แหละครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับกับบทบาทที่มีส่วนสำคัญของประเทศไทยผ่านมาเยอะยาวนานเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะดร.ปานปรีไพหิทธานุกรขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ขอบคุณครับพี่ติ๋มและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับช่วงทอสารพันสร้างสีสันชีวิตพอกต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าเอกชนเนี่ยไม่ทนกับการรับสินบนของหน่วยงานรัฐเมื่อสักครู่นี้ที่ถามเรื่อง OECD ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของเราได้รับการพิจารณาแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกได้สมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละครับว่าเราจะจัดการอย่างไรนะฮะเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนะครับต่างประเทศทั่วโลกเขาให้ความสนใจนะฮะเพราะว่าเราจะได้ยินเรื่องของการรับรู้นะฮะในเรื่องของดัชนีคอร์รัปชันของทั่วโลกเนี่ยนะ182ประเทศมีการจัดอันดับกันอยู่ที่เขาเรียกว่า CPI นะครับ Corruption Perception Index เนี่ยนะฮะประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งใน182ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับแต่จากการที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็พบว่านะครับคะแนนของเราเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยท่านผู้ฟังครับไม่ได้ดีขึ้นก็คือว่าจากคะแนนเต็มร้อยเนี่ยนะครับประเทศไทยเราไม่เคยได้คะแนนเกิน40คะแนนเลยเราต่ำกว่า40คะแนนตลอดและขณะนี้เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยประเทศไทยของเราได้คะแนน33คะแนนเต็มร้อยถ้าใน182ประเทศทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่116ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่แย่กว่าอย่างที่เราคาดการไปเยอะนะแล้วก็นับวันจะแย่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มันเกิดกระแสของการเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาคเอกชนนั่นเป็นที่มาที่ทำให้กกร.เนี่ยนะครับกกร.คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบันนั้นประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยเนี่ยนะซึ่งกกร.เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2520นะฮะ

ซึ่งก็เป็นศูนย์รวมในการรวมเสียงภาคธุรกิจนะครับนะเอกชนของไทยในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจต่อรัฐบาลนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญทีเดียวเพราะว่าเอกชน3หน่วยเนี่ยนะเป็นเอกชนที่เป็นตัวหลักของประเทศเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะว่าหอการค้าไทยนี่ก็คือบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในหอการค้าไทย

0: การเงินของเราเป็นสถาบันที่สำคัญทางด้านภาคการเงินเนี่ยครับก็มีสมาคมธนาคารไทยเพราะฉะนั้น3ภาคเอกชน3สถาบันนี้มารวมกันนี่ถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญแล้วก็มีส่วนที่จะผูกเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับทางภาครัฐในการขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจแล้วในที่สุดกกร.ก็ค้นพบว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับมันคือต้นทุนสำคัญของภาคเอกชนนะครับเหตุผลก็คือว่าทุกครั้งที่จะต้องมีการจ่ายสินบนหรือจะต้องมีการจัดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตก็ดีการตรวจสอบคุณภาพอะไรต่างก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายภาคเอกชนจะต้องจ่ายถ้าจะจ่ายทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันเป็นต้นทุนที่สำคัญมากแล้วก็นับวันในเวลานี้เนี่ยนะครับก็พบว่าต้นทุนต่างๆเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นก็เพราะอะไรครับเพราะการเรียกในเรื่องของสินบนมันมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งทางกกร.นี่ก็ทนไม่ไหวนะครับโดยการทำงานก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชื่อเป็นคณะ Zero Corruption และเพื่อนไม่ทน Zero Corruption ก็คือต้องการให้คอร์รัปชันเป็นศูนย์เพื่อนไม่ทนก็คือไม่ไหวแล้วต้องทนกันต่อไปนี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนในภาคธุรกิจพี่ติ๋มฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีการทำการสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ401ตัวอย่างเนี่ยนะครับก็พบว่า 89.1% นี่มองว่าคอร์รัปชันนี่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจที่สำคัญนะแล้วก็เขาเรียกว่าอันเนี้ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาตันจะมาลำบากไอ้ตรงเรื่องของคอร์รัปชันกันนี่แหละนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถือว่าเป็นตัวหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งในที่สุดเนี่ยนะครับคณะสำผลการสำรวจเนี่ยนะครับนี่ถือว่าเป็นความท้าทายมากผู้ที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันของ Zero Corruption แล้วก็เพื่อนไม่ทนเนี่ยนะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐออกมานี่ถือเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมฮะที่ประกาศออกมาเป็นหน่วยงานที่ชัดเจนเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะเราต้องจ่ายให้การราชการจ่ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งหนึ่งที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงานที่เสี่ยงในการรับสินบนออกมาเป็นที่ชัดเจนซึ่งอัตราเสี่ยงในแต่ละครั้งที่มีการติดต่อเนี่ยก็พบอย่างนี้นะครับก็น่าสนใจก็คือว่ามี10หน่วยงานที่เสนอให้นะครับเราเรียกว่าพอถึงเวลาไปติดต่อไปสัมผัสด้วยเนี่ยนะต้องมีการเสนอการให้ค่าตอบแทนหรือที่เราเรียกกันภาษาสั้นๆว่าเป็นสินบนเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือตำรวจทางหลวงและจราจรนะพี่ติ๋ม ตำรวจทางหลวงและจราจรนี่แปลว่าไปติดต่อเนี่ยเอาเป็นว่า 100% นี่เสียค่าตอบแทนต้องมีส่งค่าตอบแทนนะ ต้องมีสินบนใช่ไหมครับ2เนี่ยกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันนี้ก็ประมาณ 94% ฮะที่จะต้องจ่ายสินบนนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เนี่ยในพื้นที่อบต.นี่ก็แน่นอนนะฮะอันนี้ก็ต้องจ่ายสินบนประมาณ 91.7% นะครับกรมเจ้าท่านี่ก็ต้องจ่ายนะฮะประมาณ 90% กรมทางหลวงก็ต้องจ่ายประมาณ 82% กรมโยธาเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับและผังเมืองเนี่ยนะฮะต้องจ่ายประมาณ 78% ตำรวจท้องที่เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 77% นะครับแล้วก็ยังมีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะอันนี้เราจะต้องมีการจ่ายภาคเอกชนต้องจ่ายประมาณ 76% ที่เข้าไปติดต่อด้วยกรมสรรพากรเนี่ยนะประมาณ 71% และกรมการขนส่งทางบกประมาณ 69% ที่พูดอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรเวลาจะไปติดต่อหน่วยงานเหล่านี้มันจะต้องตามไปด้วยมีอะไรอ่ะสินบนพี่ติ๋มเมื่อก่อนนี้เขาใช้คำว่าอะไรน้ำร้อนน้ำชาใช่ไหม
1: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
0: สมัยนี้มันไม่พอน้ำร้อนก็ไม่พอกินน้ำชาก็ไม่พอดื่มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องจ่ายมากกว่านั้นเยอะแล้วที่เป็นที่ฮือฮามากแล้วก็จะพบว่าทำให้หน่วยราชการหลายหน่วยนี่เรียกว่าลุกขึ้นมาเต้นเลยทีเดียวเพราะทางกกร.นี่นะครับได้เปิดเผยมูลไอหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกออกมาครับพี่ติ๋ม อันดับ1นี่คือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยที่ต้องจ่ายสินบนต่อครั้งนี่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 12,160 บาทต่อครั้ง

0: อันนี้เรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเพราะคนก็งงโอ้โหนี่กรมควบคุมมลพิษนี่เสร็จแล้วปรากฏว่าที่บดีออกมาแถลงบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นกรมวิชาการไม่ได้ให้อะไรนะให้คุณให้โทษไม่ได้ออกใบอนุญาตอะไรกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกที่จะไปรับไอ้ค่าตอบแทนอะไรอย่างนะปรากฏว่าเสียงกระแสกลับมาทำไมถึงเอกชนเขาถึงได้แจ้งในการสำรวจออกมาก็พบว่าไม่ได้แปลว่าหน่วยงานที่จะต้องออกใบอนุญาตถึงจะเอาสินบนไม่ใช่นะครับที่ติดฮะเพราะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการขอใบอนุญาตถ้าเกิดว่าน้ำเสียของโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่ผ่านเนี่ยใบอนุญาตก็จะไม่ออกนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มูลค่ามันเยอะนะครับพี่ติ๋มฮะแล้วก็แต่ละโรงงานเนี่ยใครที่เกี่ยวข้องกับมลพิษเนี่ยอากาศหรืออะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขามีผลตัวเลขอันนี้แหละครับอันนี้ต้องไปดูแลแล้วละว่ามันมีทำไมมันถึงได้นำเข้าไปสู่เรื่องของไอ้เขาเรียกว่าสินบนนะครับอันดับ2นี่เป็นกรมเจ้าท่าเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครั้งนะนะแล้วไอ้การเข้าเขาเรียกอะไรเอานำเรืออะไรต่างเข้ามาเนี่ยนะครับกรมสรรพสามิตก็เช่นกัน 94,667 บาทต่อครั้งอันนี้ก็เยอะสรรพากรนี่ 89,000 นะ 89,498 บาทต่อครั้งกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะเขาไม่ระบุว่าที่ไหนนะแต่ก็น่าจะรู้ยกเว้นศาลนะฮะเฉลี่ยแล้ว 88,750 บาทต่อครั้งแล้วก็อย.ฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบริการสาธารณสุขเนี่ยนะฮะอีกประมาณครั้งละ 74,643 บาทกรมทางหลวงนี่เฉลี่ยประมาณ 71,167 บาทต่อครั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองนี่เฉลี่ย 70,000 บาทต่อครั้งนะฮะที่จะต้องจ่ายนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะ 68,000 บาทต่อครั้งกรมป่าไม้นี่ 67,500 บาทต่อครั้งที่พูดอย่างนี้ออกมาเพื่อให้รู้ว่าการติดต่อที่ว่าแต่ละครั้งเพื่อที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่ออกมาอยู่ในรูปแบบของสินบนและผลสำรวจครั้งนี้เนี่ยเอกชนยังได้เปิดเผยรวมทั้งสิ้นมี26หน่วยงานภาครัฐฮะเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีการเรียกรับสินบนซึ่งเป็นผลกระทบต่อภาครัฐนะครับนะในระบบราชการไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับใน26หน่วยงานเนี่ยพี่ติ๋มอยากรู้ไหมว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับ
1: อยากรู้เหมือนกัน
0: แล้วลองดูซิว่าท่านเห็นด้วยไหมอันนี้นี่มันเป็นภาคเอกชนที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมและเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารถูกไหมครับในที่นี้ผมบอกไปแต่ต้นถ้าเป็นประชาชนทั่วไปท่านคิดแบบเดียวกันไหมหนึ่งอันดับหนึ่งเลยคือตำรวจทางหลวงและจราจรเห็นด้วยไหมครับจราจรเนี่ยเราก็รู้อยู่ทางหลวงนี่ก็เห็นอยู่ถูกไหมครับไม่อย่างนั้นทางเรามันจะแย่เลยฮะถูกไหมครับไอ้บรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยแล้วทำไมมันวิ่งกันได้อยู่ถูกไหมครับที่ติ่มคิดว่ามันต้องจ่ายไหมล่ะครับท่านนึกดูไง่ายกันแล้วแต่ถูกไหมฮะ
1: ทำให้เนี่ยถนนหนทางก็สุดโทรมลงไป
0: ถูกไหมฮะหนักเลยแหละถูกไหมครับ
1: หนักมาก
0: แล้วเป็นที่รู้กันนะว่าถ้าใครจ่ายมันก็ไปจับมาพูดง่ายๆนะครับนะฮะต่อไปอันหน่วยที่สองก็คือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลที่ว่านี่ก็คือกระบวนการยุติธรรมนี่ก็คือเริ่มในแต่ตำรวจอ่ะพี่ติ๋มคิดว่าต้องจ่ายไหมล่ะครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: สามก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับการขออนุญาตอบต.
1: อบต. อบจ. อะไรเงี้ย
0: อบต. นี่เมื่อก่อนมีคนให้คำจำกัดความว่าอบต. ย่อมาจากอะไรนะอมอะไรทุกบาททุกสตางค์อะไรพวกนั้นหรือเปล่านะฮะไม่รู้อ่ะลองดูสินะครับนะฮะมันมายังไงอ่ะนะถูกไหมฮะสี่ในกรมเจ้าท่าเนี่ยมันต้องมีไอ้พวกเรือออะไรทั้งหลายตรงนี้มันต้องมาใช้แน่นอนถูกไหมครับนะฮะห้าในกรมทางหลวงนะครับอะไรที่เราจะต้องไปผ่านทางหลวงนี่นะครับมันจะต้องจ่ายยังไงกันบ้างไอ้ข้อ6เนี่ยผมว่าคุ้นเคยกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเวลาจะขออนุญาตการก่อสร้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เป็นที่รับรู้กันอยู่ทั้งแบบแผงผังอะไรทั้งหลายตัวเนี้ยนะกรมโยธาธิการเป็นผู้พิจารณานะครับนะฮะ7ตำรวจท้องที่นะฮะ8นี่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะ

0: 9นี่กรมสรรพากรฮะพี่ติ๋มถ้าใครทำธุรกิจการค้าการขายสรรพากรก็ต้องเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับเราก็ไม่รู้ละบางพื้นที่เขาก็ต้องมีการอะไรเข้าไปถามบางทีบอกถ้าจะให้ตรวจก็จะมีความเสี่ยงหน่อยนะแต่ว่าถ้าจ่ายภาษีแบบเหมารวมนี่ก็จะโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นวันสรรพากรเขาก็มีวิธีกัน
1: คุณปีชาบอกว่า มีเงินทอนทุกองค์กรจะว่าไปของอย่างนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกครับ
0: ใช่เลยถูกต้องครับแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอกชนก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมครับต่อมาคือกรมการขนส่งทางบกถูกไหมต่อไปก็กรมศุลกากรเนี่ยพวกการนำเข้าพวกอะไรอ่ะการนำเข้าอะไรทั้งหลายตัวนี้ถูกไหมฮะชัดเจนถูกไหมกรมชลประทานเรื่องน้ำเรื่องท่าทั้งหลายเหล่านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกไหมครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมจัดหางานโอ้โหเนี่ยจัดหางานนี่เรื่องแรงงานเลยแหละถูกไหมครับกรมป่าไม้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ถูกไหมฮะบริการเรื่องอย.เนี่ยบางคนเนี่ยจะประกอบธุรกิจนี่บางทีถ้าไม่ได้อย.นี่คุณก็ทำไม่ได้สักทีถูกไหมครับ
1: ถูก
0: กรมสรรพสามิตกรมที่ดินกรมควบคุมมลพิษนี่ก็อยู่ในกลุ่มรายชื่อนี้นะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยอบจ.ด้วยกรมทรัพยากรธรณีนะการประปาการไฟฟ้ากรมโรงงานและกรมปศุสัตว์ฮะนี่เป็นครั้งแรกที่กกร.หรือภาคเอกชนเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยผลสำรวจแล้วก็ระบุชื่อหน่วยงานออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นหน่วยงานเหล่านี้มันสังกัดอยู่กับกระทรวงอะไรบ้างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รวมถึงกระทรวงยุติธรรมพี่ติ๋มมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญตรงที่ว่าเอกชนทนไม่ไหวก็พูดเรื่องนี้ออกมาเพื่อบอกให้รู้ว่าภาครัฐเองเนี่ยรัฐเนี่ยโดยบทหน้าที่จริงๆต้องบริการประชาชนถูกไหมครับ
1: ถูก
0: ภาครัฐต้องบริการประชาชนแต่ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ในการเรียกรับสินบนอย่างเนี้ยและนี่เป็นต้นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยนะครับมันยังอยู่ยั่งยืนยงอ่ะมันไม่ไปไหนถูกไหมฮะ แล้วที่สำคัญคือผลสำรวจออกมาเนี่ยมันก็แย่ลงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาพูดต่อเพราะนี่ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เรากำลังเสนอตัวประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอยากจะให้เป็นสมาชิก OECD เมื่อสักครู่นี้นะครับดร.ปาปีได้บอกแล้วว่าการเป็นสมาชิก OECD นี่ก็ทำให้เรายกระดับประเทศเลยนะ ใน38ประเทศเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของ OECD ถ้าประเทศไทยเรายกระดับเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ได้นี่จะสุดยอดมากจะดีมากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากมายแต่หนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้เราเข้า OECD ได้คือการจัดการในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนี้นะต้องมีมาตรการซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นตัวที่สอดรับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับว่าแผนที่จะจัดการกับมันจะทำอะไรบ้างแล้วต้องอยากจะให้มันทำกันอย่างจริงจังอยากให้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการมันไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านไปพอเห็นว่าได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรคอร์รัปชันทนกันได้เนี่ยนะฮะอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนจริงๆแล้วก็เป็นความเสียหายในภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะครับ
1: ใช
0: ่โอเคเดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนสักหน่อยนะนี่มีคนก็เขียนข้อความมาพี่ติ๋มมันก็บอกว่าผู้ผลิตแฟนต้าจะรู้ไหมว่าลูกค้าน้ำแดงส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพี่ติ๋มจะงงนะเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำแดงเนี่ยนะเขานิยมถวายเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ
1: ิ์ใช่จะมีเห็นอยู่ตามศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิศาลตายาย
0: นะผู้ที่โปรดปรานความรวดเร็วหรือเครื่องรางที่เกี่ยวกับเด็กหรือเทพเจ้าความเชื่อของไทยจีนเนี่ยจะต้องถวายน้ำแดงฮะแล้วส่วนใหญ่น้ำแดงที่สะดวกที่สุดก็คือน้ำแดงของแฟนต้านี่แหละครับคนจะแฟนต้าจะรู้ไว้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่คนนะครับเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญเนี่ยนะเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วเป็นอดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคม

0: ชาติหรือกทช.นะนอกจากนั้นก็เป็นรองประธานกรรมการการแข่งขันทางด้านการค้าโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเมษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นจะมา ใช้บทบาทเป็นกรรมการกขคนะฮะ
1: กขคนี่คือคณะกรรมการการแข่งขันทางธุรกิจนะเขาเรียกกิจการทางการค้า
0: การกิจการทางการค้าท่านผู้นั้นก็คือรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมนะฮะ
1: คนนี้เก่งมากนะท่านผู้ฟังครับผู้นี้ต้องมาตามดูเพราะนี่เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะถึง13ปีนะครับมันคนไทยแล้วก็เป็นคนที่มีความรอบรู้เกี่ยวเรื่องกฎหมายจบทางด้านนิติศาสตร์เลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยในรายละเอียดกันวันนี้เราเพิ่งคุยกับดร.ปานปรีที่จบนิติศาสตร
0: ์
1: พรุ่งนี้ก็อาจารย์สุธรรมก็จบนิติศาสตร์แต่มาจากคนละทางกันในการทำงานนะ เพราะว่าดร.ปานปรีนี่จะออกมาในนี่เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเนี่ยนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยโอ้เก่งในเรื่องของคณะกรรมการนี่จะพิจารณาแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจรอบรู้ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับ
0: ก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีอะไรที่จะถามก็เตรียมคำถามมาได้เลยพรุ่งนี
1: ้ได้ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากมากค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้นะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับก็ตอนนี้ผมจัดรายการมาจากปักกิ่งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้ารายการเหมือนปกตินะครับนะฮะคุณผู้ฟังก็ติดตามฟังกันได้วันนี้ผมเสน่ห์ศรีวันพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN
8: ครับ
7: เช่นเคยค่ะก็มีดิฉันวีรวรรณบรรุษพร้อมๆกับคุณ
8: ภูเบศสุนีนะครับนะฮะก
7: ็อรุณสวัสดิ์นะ
8: อรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับ
7: เรามาติดตามข่าวคราวต่างๆนะมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยที่ให้ชวนให้ติดตามด้วยเนี่ยนะคะโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะยิ่งผู้นำสหรัฐใช่ไหมว
8: ัน
7: น
8: ี้
7: พูดอย่างผู้นี้พูดอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะคะ
8: ก็คือแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะ
7: เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวผมเริ่มก่อนไหมฮะอาจารย
7: ์
8: อาจารย์อาจจะช่วยเสริมหน่อยนะครับ
7: ได้ได้ค่ะ
8: โดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเข้าประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลนะครับในห้องสถานการณ์ของทำเนียบขาวเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตามแล้วท้องถิ่นเขาเนี่ยก็ใช้เวลาหารือประมาณสัก2ชั่วโมงครับการประชุมครั้งนี้ก็มีขึ้นท่ามกลางความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทรัมป์เองเนี่ยก็ส่งสัญญาณก่อนเข้าประชุมบอกว่าเตรียมพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงกับอิหร่านแล้วก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือข้อเสนอในการเปิดเส้นทางเดินเรือเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์โมชอีกครั้งหนึ่งหลังจากเส้นทางขนส่งน้ำมันสายสำคัญของโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากสถานการณ์ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเริ่มต้นการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งก็ถูกมองนะครับว่าอาจจะเป็นก้าวสำคัญในการลดแรงประทะทางการเมืองระหว่างทหารระหว่างสองประเทศผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีนายมาโกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับมีเจ

0: แวนส์นะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของด้านความมั่นคงแล้วก็การทหารด้วยนะครับก็มีรายงานว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้มีการแถลงรายละเอียดใดๆเป็นข้อสรุปอย่างเป็นทางการในขณะที่นานาชาติเองเนี่ยก็จับตาการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าจะเดินหน้าต่อข้อตกลงกับอิหร่านยังไงซึ่งก็ส่งผลต่อทิศทางความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปนะฮะอาจารย์ครับ
1: โอเคก็เรื่องนี้นะคะค่อนข้างจะสถานการณ์ของภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเปราะบางก็ได้น
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะขับเคลื่อนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไป60วันนะทีนี้ก็ท่ามกลางการแบบเรียกว่าแบบอะไรอ่ะการเผชิญหน้ากันทางทหารเนี่ยแบบจำกัดวงนะที่ก็เกิดขึ้นเป็นระยะเนี่ยนะคะอันเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่คุณภูเบศก็ได้รายงานไปแล้วนะว่าทรัมป์เขาประชุมกับครม.นะพูดกันนี้ก็ได้ว่าครม.ของเขาเนี่ยนะคะก็เรื่องที่จะแบบทั้งเรื่องของอิหร่านเรื่องแบบไอ้เรื่องเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์อะไรยูเรเนียมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์อยากจะได้จากทางอิหร่านมาเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีอีกข่าวนึงในกระแสที่แบบคุณภูเบศอาจจะได้ยินแล้วด้วยนะวันสองวันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วนะขู่นะขู่ประเทศโอมานนะโอมานนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับอิหร่านก็อยู่ตรงใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซด้วยเนี่ยนะคะก็ขู่ออกมาอย่างนี้ค่ะรวมทั้งถ้าก็มีการรวบรวมมานะว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเป็นสมัยที่2อันนี้สมัยที่2นี่เขาไม่ได้ติดกันนะ
0: แ
1: ต่เขาเว้นว่างนะ
0: มีช่องว่าง
1: มีช่องว่างอยู่เนี่ยนะคะที่โจไบเดนมาขั้นเอาไว้เนี่ยนะคะทีนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยนะเขาก็ล่าสุดก็คือออกมาขู่โอมานนะบอกว่าถ้าเผื่อไปร่วมมือนะไปร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยนะคะก็จะทำให้สหรัฐเนี่ยนะทั้งที่โอมานเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดประเทศหนึ่งของสหรัฐมานานเนาะมานานต้องพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าพยายามจะร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยในการที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็โอมานก็จะเหมือนกับประเทศอื่นๆนะก็จะต้องถูกบึ้มจากสหรัฐพูดแบบนี้เลยค่ะคุณฟังคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคำพูดที่ท่านผู้นำพูดออกมานะในระหว่างการประชุมกับคณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยตามข่าวบอกว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการนะแต่มันสอดคล้องกับรูปแบบโดยรวมในนโยบายต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยซึ่งการข่มขู่ใช้กำลังเนี่ยอันนี้กลายเป็นสิ่งที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญก็ไปรวบรวมมาว่าตั้งแต่ที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองเนี่ยได้มีการข่มขู่หรือว่าโจมตีเนี่ยกี่ประเทศไปแล้วรวมแล้ว15ประเทศนะคุณ
0: โอ้เยอะไหมรอบนี้อ่ะคร
1: ับ
0: อาจารย
1: ์ในครั้งที่สองไงน
0: ะ
1: เนี่ยทีนี้อย่างเช่นเอาดูเอาง่ายๆนะก็บอกอย่างมีการเปิดฉากโจมตีประเทศต่างๆเนี่ยนะ7ชาติอันนี้โจมตีนะก็ได้แก่อิหร่านอิรักไนจีเรียโซมาเลียซีเรียเวเนซุเอลาแล้วก็เยเมนนะซึ่งบางประเทศเหล่านี้ก็เคยตกเป็นเป้าหมายเล่นงานในวาระการดำตรงแนวตั้งแต่สมัยแรกแล้วแหละแต่มาสมัยที่สองนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้ยอดรวมเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่ายอดรวม7ประเทศนี้ยังไม่รวมถึงปฏิบัติการโจมตีที่อ้างว่าเป็นการเล่นงานบรรดาเรือที่ลักลอบขนยาเสพติดด้วยนะเราคงได้ยินใช่ไหมเขาก็โจมตีเรือที่มันแล่นอยู่ตรงทะเลแคริบเบียนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเอ้ยเรือเหล่านี้มันขนยาเสพติดนะก็สหรัฐก็เลยบึ้มซะเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งมีการโจมตีเรือเขาบอกไปแล้วกว่า60ลำแล้วก็สังหารผู้คนเนี่ยที่อยู่ในเรือเหล่านั้นไปแล้วเนี่ย190รายด้วยกันเนาะทรัมป์เนี่ยยังขู่นะหรือเปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ในการโจมตีประเทศอื่นๆอีกนะระหว่างสมัยเนี้ยนะคะโดยในนั้นรวมถึงเห็นไหมแคนาดาโคลอมเบียคิวบาเม็กซิโกปานามานะแล้วก็โอมานนี่ล่าสุดเลยเนี่ยนะคะรวมทั้งกรีนแลนด์ด้วยนะบอกอยากจะยึดจากยึดกรีนแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยนะทั้งที่กรีนแลนด์เนี่ยเขาก็มีการปกครองของเขาเองแต่ว่าอยู่ถือว่าเป็นเกาะปกครองตนเองเนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นในสมัยแรกทรัมป์เนี่ยยังเคยขู่จะโจมตีเม็กซิโกแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของล่าสุดเลยแล้วก็มีการมีผู้เชี่ยวชาญเขาก็ทำการรวบรวมมาบอกว่าจากการที่มีประเทศต่างๆถูกข่มขู่หรือว่าถูกโจมตี

0: เนี่ยเขาบอกคิดเป็นสัดส่วนนะหนึ่งนะสัดส่วนหนึ่งในทุกๆ11ชาติบนโลกใบนี้คุณคิดดูเลยนะ16เมื่อกี้ที่ว่าไปเนี่ย15ประเทศใช่ไหมพอรวมๆกันแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในทุกๆ11ชาติบนโลกใบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าประชากรโลกในสัดส่วนจำนวนมากที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับปฏิบัติการทางทหารภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะเวลานี้เนี่ยทรัมป์ขู่หรือว่าเล่นงานประเทศต่างๆไปแล้วเนี่ย5ชาตินั้นในตะวันออกกลางนะคุณฟังก็ได้แก่อิหร่านอิรักโอมานซีเรียแล้วก็เยเมนเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะตามข่าวบอกว่าคำขู่และก็การโจมตีเนี่ยของทรัมป์เนี่ยนะคะยังครอบคลุม4จาก6ทวีปของโลก4จาก6ทวีปของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่นะประกอบไปด้วยทวีปแอฟริกาเอเชียอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยนะนอกจากนี้ก็ยังข่มขู่ทางเทคนิคต่อเดนมาร์กนะชาติในยุโรปนะด้วยการพูดซ้ำๆซากๆนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยึดกรีนแลนด์นะดินแดนของเดนมาร์กในอเมริกาเหนือเนี่ยนะคะก็นี่หลักฐานการล่าสุดที่ทรัมป์เนี่ยข่มขู่เลยเนี่ยนะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วค่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: โอ้แกนะจริงๆเลย
1: สุด
0: สุดยอดสุดยอดตรงว่าอย่างนี้
1: ใช่คำว่าสุดๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาไปดูผลกระทบเพื่อนบ้านเราบ้างนะครับผลกระทบจากสงครามจากวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ทางเกษตรกรของทางพม่าเองนะครับตอนนี้เผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงอย่าว่าแต่บ้านเขาบ้านเราก็สูงเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าจะดูที่พม่าในครับหลังจากสงครามตะวันออกกลางกระทบกับราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์สงครามกลางเมืองแล้วก็ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่รุนแรงขึ้นก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในหลายๆพื้นที่ของพม่านะครับอาจารย
0: ์
1: เขาก็ตอนนี้คือจากเดิมที่ยากลำบาก
0: อยู่แล้วก็ยิ่งหนักไปใหญ
1: ่หนักเข้าไปอีกในการในช่วงของการเพาะปลูกในช่วงมรสุมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนายโซนะครับซึ่งก็เป็นชาวนานะครับวัย49ปีอยู่ในพื้นที่นอกเมืองกอโมเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะบอกว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้อนาคตอาชีพเกษตรกรที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปด้วยแม้จะการปลูกข้าวเนี่ยจะเป็นอาชีพที่รักก็ยึดถือมาตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางในอนาคตของตัวเองและอาจจะไม่ได้ทำและนาเนี่ยนะครับคือพม่าเนี่ยเขาต้องพึ่งการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมากถึง 90% เลยนะครับในขณะที่ปุ๋ยเคมีเกือบทั้งหมดคือนำเข้าจากต่างประเทศผลิตเองไม่ได้นะครับส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากเนี่ยก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ข้อมูลจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไป 15% เลยในประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งทางด้านของนายโมอ่องนะครับเกษตรกรวัย53ปีเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จำเป็นต้องลดการใช้ปุ๋ยลงแค่ครึ่งหนึ่งใน1ใน6นะครับของปริมาณพืชที่ต้องการเนื่องจากว่าราคาปุ๋ยอย่างขนาด50กิโลกรัมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา5เท่าเลยนะแต่ระดับประมาณ 200,000 จาร์ต่อกระสอบนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนนอกจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยคือเกษตรกรก็ต้องเจอกับภาระหนี้สินจากการซื้อปัจจัยการผลิตด้วยระบบเครดิตด้วยนะครับหลายคนเขาก็กังวลว่าเอ๊ะรายได้หลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเอาไปชำระหนี้แล้วมันยังพออยู่ไหมค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเก็บเกี่ยวค่าหวานไถอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตในประเทศด้วยคือของพม่าเองอย่างที่เรารู้กันก็คือหลังการรัฐประหารเมื่อปี64ก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วก็ความไม่สงบด้วยมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งในพม่าเนี่ยทำใหมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 900,000 คนมีผู้พลัดถิ่นในประเทศเนี่ย 3,700,000 คนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเนี่ยก็เตือนนะครับว่าพม่าอาจจะเจอกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งคลื่นความร้อนแล้วก็ภัยแล้งในหลายๆพื้นที่มาซ้ำเติมภาคการเกษตรที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งประธานสหภาพเกษตรกรพม่าเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าหากสถานการณ์มันยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาชีพเกษตรกรอาจจะค่อยๆหายไปจากประเทศและก็

0: ผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของพม่าในระยะยาวด้วยครับ
1: นะก็พม่านี่นะเมียนมาต้องบอกว่า
0: เมียนมาเมียนมา
1: แล้วเนี่ยนะว่าเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งเนื่องจากเอลพันปรากฏการณ์เอลนีโญทีนี้มันไม่ใช่เมียนมาอย่างเดียวนะหลายประเทศก็เผชิญปัญหานี้อยู่นะโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะพอพูดถึงพม่ามาดูผู้นำของเขานะมินอองไลน์เนี่ยนะหลังจากที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเมื่อหมาดๆนี้เองเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็มีข่าวมาค่ะเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำทหารใช่ไหมแล้วก็โค่นล้มระบอบโค่นล้มนางองซันซูจีนะตอนนี้ก็ยังกักตัวนางองซันซูจีอยู่เนี่ยนะทีนี้ก็มีข่าวมาค่ะว่าพลเอกอาวุโสมิงอองไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมาก็เตรียมนะเดินทางจะไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ5วันนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ5วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนะนับตั้งแต่เข้านับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลพลเรือนก็คือเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะทีนี้มิงอองไลน์เนี่ยจากวันนี้ก็จะไปเยือนอินเดียไปจนถึงวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยระบุในแถลงการนะว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยนะก็จะเดินทางพร้อมคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเพื่อหารือด้านเศรษฐกิจการลงทุนความร่วมมือทวิภาคีเนี่ยนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะตามข่าวบอกนี้นะคะว่าถือเป็นก้าวสำคัญนะของมิงอองไลน์นะหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนแม้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลทหารรัฐบาลพลมาสู่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะในนามเท่านั้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดักกล่าวนิดหน่อยนะคุณฟังคะอย่างที่เราทราบก็อยู่มิงอองไลน์ในฐานะผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาก็เป็นผู้นำกองทัพก่อรัฐบาลเมื่อปี2021มาหน้าพ.ศ.นี้ก็คือ5ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากปกครองประเทศภายใต้รัฐบาลมานานภายใต้รัฐบาลของเขาเนี่ยคือรัฐบาลทหารเนี่ยมันนานถึง5ปีเนี่ยนะแล้วเขาก็มีการจัดการเลือกตั้งเพื่อภาพมันสวยเนี่ย เมื่อมกราคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะโดยพรรคของนางองซานสุจีเนี่ยถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันนะขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ว่านี้ก็เลยเปิดทางให้ฝ่ายสนับสนุนกองทัพเนี่ยครองเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็สนับสนุนให้มิงอองไลน์เนี่ยขึ้นดำรงประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการค่ะนะก็นี่แหละดูสิมิงอองไลน์อีกนิดนึงเสร็จบอกว่าตอนที่มิงอองไลน์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยในพิธีสาบานตนเนี่ยพิธีสาบานตนเมื่อเดินในสาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วมนะก็รวมทั้งจีนอินเดียไทยแล้วก็อีกกว่า20ประเทศสะท้อนว่าหลายชาติในภูมิภาคนี้ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเมียนมานะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติอย่างต่อเนื่องก็ตาม
0: ครับขยับมาดูที่เวียดนามกันหน่อยครับประธานมันมีรายงานบอกว่าในฮานอยเวียดนามเนี่ยสินค้าลอกเลียนแบบเนี่ยมันเยอะมากแล้วที่ผมไปล่าสุดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็เจอเหมือนกันในตลาดที่เป็นแบบตลาดดังๆของเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานนะครับของรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่กรุงฮานอยของเวียดนามเนี่ยการค้าการจำหน่ายสินค้าเลียนแบบเนี่ยมันแบบว่ายังคึกคักอยู
1: ่
0: ยังเยอะอยู่
1: ตอนนั้นแม่แต่ล่าสุดอย่างที่บอกว่าไปนะเขามีอันนี้เขาเรียกว่าตลาดรัสเซียนะ
0: ตลาดรัสเซียนะของก๊อฟเยอะใช่ไหมครับ
1: ก๊อฟเยอะ
0: เนี่ยหลังๆมาทางการเวียดนามเขาก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเพิ่มแรงกดดันด้านภาษีแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับตลาดนิงเฮียบนะครับนิงเฮียบนะครับหนึ่งในตลาดค้าส่งชื่อดังของฮานอยนะครับก็มีผู้ค้าจำนวนหนึ่งนะครับยังคงจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกุชชี่คาร์วินคายหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะฮะ
1: โอ้แบรนด์เนมทั้งนั
0: ้
1: น
0: แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยก็ยอมรับว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นของปลอมแล้วก็มีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักแม่ค้ารายหนึ่งนะครับบอกว่าการเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นแค่ครั้งมันบางครั้งบางคราวอารมณ์เหมือนลักษณะแบบมาตรวจสอบเชิงสัญลักษณ์ก่อนที่พอเจ้าหน้าที่มาตรวจก็หายไปเจ้าหน้าที่กลับ

0: กลับมาวางขายใหม่นะฮะในเวลาแค่ไม่นานตลาดนิงเฮียบเนี่ยเขาถูกบอกว่าเป็นในรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR นะครับเขายกให้เป็นหนึ่งในตลาดอื้อฉาวด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประมาณ30แห่งทั่วโลกนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นก็สะท้อนปัญหาเรื่องของการลอกเลียนแบบที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากตลาดสินค้าแฟชั่นนะครับยังมีรายงานถึงเว็บไซต์สตรีมมิ่งผิดกฎหมายที่มีการให้บริการพวกหนังพวกซีรีส์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ยังคงเข้าถึงได้ในหลายๆพื้นที่แม้ว่าจะมีการปราบปรามจากทางการอยู่ก็ตามนะครับสหรัฐเองเนี่ยเขาก็บอกว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนามเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการชาวอเมริกันก็มีการจัดให้เวียดนามเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีปัญหารุนแรงที่สุดแล้วก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีมาตรการทางการค้าเพิ่มเติมมาในอนาคตนะครับในขณะที่รัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาก็พยายามเพิ่มมาตรการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยประเมินสถานการณ์อย่างเป็นธรรมด้วยนะครับก็มีความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าพอหลังจากได้รับแรงกดดันจากสหรัฐนะครับแต่ว่าผู้ค้าหลายรายก็บอกว่าผลกระทบระยะยาวเนี่ยยังมีอยู่อย่างจำกัดนะฮะและผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่ลงพื้นที่เนี่ยเขาก็พบนะครับว่าแม้จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เป็นระยะแต่ว่าสินค้าลอกเลียนแบบยังคงถูกเก็บไว้ในสต็อกพร้อมจำหน่ายเมื่อมีคำสั่งซื้อตรวจก็ตรวจไปนะฮะมาตรวจปุ๊บก็เก็บกลับไปก็เปิดขายได้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเขาบอกว่าการขาดดุลการค้ากับเวียดนามเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างสองประเทศท่ามกลางความพยายามของสหรัฐเองในการที่จะลดการขาดดุลทางการค้าโดยรวมแม้ว่าจะมีการปราบปรามหลายๆครั้งแต่ว่าผู้ค้ารายนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าตราบใดที่มันยังเป็นความต้องการของตลาดสินค้าลอกเลียนแบบก็ยังคงมีการซื้อขายต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: นี่คุณพูดถึงเวียดนามน
0: ะ
1: ท่านผู้นำของเขา
0: โตเลิม
1: เนี่ยนะที่เพิ่งเสร็จสิ้นการยังไทยใช่ไหมดัดมาไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเองแล้วก
0: ็
1: ตันดีจ้าก็ไปสิงคโปร์ต่อเลยก็ไปประชุมเวทีที่เขาเรียกว่าแชงเจล่าไดล็
0: อ
1: กซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วแหละเนาะแชงเจล่าแชงเจล่าไดล็อกเนี่ยเขาบอกเป็นเวทีที่มีการหาดูเรื่องของ security นะก็คือความมั่นคงปลอดภัยนะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะสิงคโปร์ก็เป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วก็รอประธานาธิบดีเวียดนามก็ไปกล่าวปาฐกถาในเวทีแชงกรีลาไดล็อกที่ว่านี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเขาได้รับคำเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์โดยตัวประธานาธิบดีของสิงคโปร์นี่แหละที่เป็นคนเชิญเนี่ยนะแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยไปร่วมประชุมแชงกรีลาไดล็อกด้วยทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออย่างนี้ค่ะการเวทีที่ว่านี้เนี่ยทางผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะเขาก็ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้เองนะเมื่อวานนี้ใช่ค่ะแล้วก็เตือนนะเตือนโลกเนี่ยจะต้องเผชิญกับ3วิกฤตการใหญ่เลยเนี่ยนะพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขนะ3วิกฤตการใหญ่ๆได้อะไรก็คือ1การเสื่อมถอยของกฎเกณฑ์และกฎหมายระหว่างประเทศนะอันที่สองวิกฤตของรูปแบบการพัฒนาซึ่งสะท้อนผ่านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันที่สามก็คือวิกฤตที่สามก็คือวิกฤตความไม่ไว้วางใจหรือความเชื่อถือระหว่างประเทศเนี่ยมันเสื่อมทรามลงนะทีนี้ท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็เลยเรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยร่วมกันเสริมสร้างหลักกฎหมายระหว่างประเทศสร้างกลไกการเติบโตที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมการเจรจาแล้วก็ความโปร่งใสระหว่างกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่เขาไปแสดงบทบาทของเขานะในเวทีแชงเกล่าไดล็อกที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วเวทีนี้ค่ะคุณฟังคะก็จะมีบรรดารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็รวมทั้งสหรัฐในพีทเท็กซัสเนี่ยนะรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รวมถึงผู้แทนจากออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเข้าร่วมการประชุมนะแต่ว่าขณะที่จีนเขาบอกนี้ส่งเพียงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าร่วมไม่มีนายตงจุ่นนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย

0: เข้าร่วมเป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียก็คือนายริชาร์ดมอร์สเนี่ยนะได้ออกมาให้ข้อคิดเห็นบอกว่าการที่จีนเนี่ยส่งเพียงคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนเนี่ยถือเป็นโอกาสที่สูญเปล่าเพราะว่าหลายประเทศก็กำลังต้องการความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์จากรัฐบาลจีน
1: เออน่าแปลกใจเนาะทำไมไม่ส่ง
0: เออเขาก็นั่นเองก็เออนะอันเนี้ยน่าคิดนะคงต้องติดตามกันไปแล้วก็ออสเตรเลียออกมาพูดนะว่าทำให้จีนนี่แหละเสียโอกาสเนาะที่ไม่ส่งรัฐมนตรีกระหอดกลาโหมเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะของเรานะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมก็คือรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะคุณจำชื่อได้ไหมคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยก็มีรายงานก็เป็นรายงานในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อ
0: เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อดิฉันก็มีเรื่องที่สิงคโปร์กับเวียดนามเขาร่วมมือกันยังไงด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการเยือนไทยใช่ไหมแล้วก็ได้มีข้อตกลงเยอะแยะไปหมดเลยนะกับไทยแล้วโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือด้านการบินไงนะก็คือAOT ออกมาประกาศเลยว่าร่วมมือและลงนามกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก็จะมีการเที่ยวบินเริ่มปฐมฤกษ์ในต้นเดือนกรกฎาคมที่2ก็คือโฮจิมินห์ซิตี้กับภูเก็ต
1: ก็ยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ
0: เป็นไง
1: นายวิเวียนบาลาคริชนันครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของของสิงคโปร์เนี่ยเขาเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตามลำดับก็ถือว่าเป็นการเยือนในช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะเพราะว่าเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบหลายๆปีนับตั้งแต่ปี2561เลยครับอาจารย์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนในเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วในขณะที่จีนเนี่ยยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญแต่ว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมที่จะไปเปิดช่องทางการสื่อสารกับสหรัฐเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะครับทางสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าเกาหลีเหนือมีท่าทีปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เด็ดขาดเลยนะต่อแนวคิดในการรวมชาติกับเกาหลีใต้ซึ่งมันแตกต่างจากบรรยากาศเมื่อ8ปีก่อนอย่างชัดเจนเลยนะฮะที่แล้วก็คุณบาลิสริตนันเนี่ยนะครับก็บอกว่ากรุงเปียงยางนะมีการพัฒนาแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นแม้จะอยู่ภายใต้การโดดเดี่ยวจากนานาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ก็ยังให้ความเห็นอีกนะครับว่าเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับเมืองใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียตะวันออกที่สะท้อนถึงการพัฒนาเชิงโครงสร้างของเมืองในบางพื้นที่ส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่าได้ขอให้สิงคโปร์เนี่ยช่วยผลักดันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนการรื้อฟื้นการพยายามที่จะไปเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางสิงคโปร์เนี่ยก็ได้รับเชิญจากเกาหลีเหนือให้เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกในอนาคตนะมาคบกับคนในโลกหน่อยปิดตัวไปนะ
0: มีคุณพูดถึงเรื่องนี้นะเรียกอาเซียนเนี่ยนะเพราะว่าอาเซียนเขามีเวทีเรื่องของการประชุมความมั่นคงที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ก็มีทั้งหมดใน27ประเทศนะก็คือ11ประเทศในอาเซียนแล้วก็คู่เจรจาของอาเซียนแล้วก็รวมทั้งอันนี้นอกอาเซียนแล้วก็นอกคู่เจรจาก็จะเนี่ยมีเกาหลีเหนือมีมองโกเลียปากีสถานบังกลาเทศพวกนี้ก็จะอยู่ในไอเวทีเออาร์เอฟที่ว่านี้ดังนั้นต้อง
1: มีมีสหรัฐมีจีนญี่ปุ่นด้วยเป็นประเทศคู่เจรจา
0: ถูกใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้สิงคโปร์เห็นไหมเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือเลยนะไม่ค่อยจะปรากฏนะเป็นข่าวนะแต่ครั้งนี้แสดงว่าเขาก็ให้ความสำคัญก็ดีแล้วล่ะเนา
1: ะ
0: แสดงบทบาทไงพูดถึงแสดงบทบาทเนี่ยนะอย่างครั้งนี้เราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ก็เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแชงกรีลาไดล็อกเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยแล้วก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็จะขึ้นกล่าวแบบปราศัยเนี่ยนะหรือว่ากล่าวสุนทรพจน์นะแต่เมื่อวานนี้โตลำกลับไปแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้เขาบอกว่ามีในเวทีนี้ก็จะมีตัวแทนเนาะประกอบไปด้วย44ประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะมีทั้งระดับรัฐมนตรีเนี่ย54คนนะ ผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็นายทหารระดับสูงจากเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ยุโรปเนี่ยกว่า42คนด้วยเข้าร่วม

0: การประชุมที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้มันมี5เรื่องเขาบอกว่าจะต้องรู้นะในเวทีนี้เนี่ยแชนเดล่าดาล็อกเนี่ยเขาบอกว่าจะหารือประเด็นสำคัญท่ามกลางความเป็นเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเน้นที่บทบาทของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนนะแล้วก็บทบาทของสหรัฐในภูมิภาคท่ามกลางสงครามที่ทำกับอิหร่านนะแล้วก็ประเด็นไต้หวันแล้วก็ความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้ก็เป็นหัวข้อที่น่ากังวลเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็เสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็การเปลี่ยนแปลงท่าทีทางฐานครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรท่ามกลางความกังวลต่ออิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นเราก็คงทราบว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะเขาสามารถจะส่งออกอาวุธไปได้แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งด้านกลาโหมของเขาด้วยอีกเรื่องนึงก็คือความมั่นคงทางทะเลและก็เสรีภาพในการเดินเรือเนี่ยนะทีนี้ไอ้ตรงนี้ความมั่นคงทางทะเลเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าครอบคลุมตั้งแต่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ไปจนทั้งถึงความกังวลต่อเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกก็คือช่องแคบฮอร์มูซนะอันนี้แหละก็จะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เวทีแชงกรีลาไดล็อกเนี่ยเขาจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะคะในการหารือแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะว่าสิงคโปร์ก็แสดงบทบาทก็คือมีการเป็นเจ้าภาพเลยนะจ
1: ั
0: ดการประชุมแชงกรีลาในครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะย้ำนะโดยกระทรวงต่างประเทศบอกว่าเสรีภาพในการเดินเรือเนี่ยน่าจะมีการพูดถึงเยอะเลยนะเมื่อหลายประเทศตอกย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับความพยายามที่จะใช้กำลังนะเปลี่ยนสถานภาพเดิมของน่านน้ำสำคัญในภูมิภาคเนี่ยเราก็คงจำได้ว่าสหรัฐนี่แหละก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะสถานภาพเนี่ยในน่านน้ำฮอร์มูซเนี่ยนะไม่ต้องการให้อิหร่านเนี่ยเข้าไปมีบทบาทสำคัญเนี่ยนะฮะทีนี้ท่ามกลางความกังวลเรื่องจุดคอคอดเนี่ยคอขวดเลยนะของการขนส่งสินค้าโลกเนี่ยสิงคโปร์ก็เลยตอบย้ำท่าทีของตัวเองนะว่าเสรีภาพการเดินเรือในน่านน้ำสากลเนี่ยเป็นสิทธินะไม่ใช่สิทธิพิเศษของประเทศใดประเทศหนึ่งนะส่วนเรื่องใกล้ตัวนะอย่างเช่นเรื่องของช่องแคบมาเลกาก็อาจจะมีการหารือกันด้วยนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐมนตรีอินโดนีเซียท่านหนึ่งเนี่ยเคยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเก็บค่าผ่านทางอันนี้แล้วต่อมาก็อินโดนีเซียก็บอกว่าโอเคยังไม่ได้คิดในประเด็นนี้อยู่นะนี่แหละและที่เมื่อกี้ท่านเกริ่นไว้ว่าในเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะก็ได้แสดงบทบาทนะแล้วก็มีการหารือนะในระดับทวิภาคีเนี่ยกับทางสิงคโปร์เพราะว่าอันนี้สิงคโปร์เขาเชิญนะเชิญไปร่วมหมายถึงว่าไปเยือนสิงคโปร์เนี่ยนะคะเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีของผู้นำเนี่ยแต่เป็นเวทีที่รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมแต่ว่าโตลัมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วก็มาเยือนในประเทศไทยแล้วก็แบบไปโอกาสไปต่อไปต่อสิงคโปร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์และเวียดนามก็เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแล้วก็การผลิตขั้นสูงเนี่ยนะคะโดยรัฐมนตรีด้านพลังงานแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสิงคโปร์ก็คือในตันซีเลนเนี่ยนะบอกออกมาเปิดเผยค่ะว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในเวียดนามเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงแล้วก็การนำนวัตกรรมไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมนะแล้วก็หนึ่งในข้อตกลงสำคัญก็คือการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ Advanced Remanufacturing and Technology Center ของสิงคโปร์แล้วก็บริษัทพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของเวียดนามนะแล้วก็จะมีการจัดตั้งอย่างที่บอกก็คือศูนย์วิจัยการผลิตขั้นสูงเวียดนามภายใต้ระบบนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามกับสิงคโปร์ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะทั้งสองประเทศยังจะตอกย้ำถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสิงคโปร์เนี่ยมีแผนจะลงทุนประมาณนะ 37,000 ล้านดอลลาร์นะดอลลาร์สิงคโปร์นะในช่วง5ปีข้างหน้าภายใต้แผน Research Innovation and Enterprise 2030ครอบคลุมด้านปัญญาประดิษฐ์ Data แล้วก็ Semiconductor แล้วก็การผลิตขั้นสูงนี่ก็คือเรื่องล่าสุดที่สิงคโปร์กับเวียดนามกระชับความร่วมมือกันนะคะแล้วเราก็น่าจับตามองนะ
1: ครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณฟังครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ลมบอกสบายใต้มือคง

0: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: คุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่นะ
3: เราไปถึงแม่ของเดลต้า
1: ใช่ค่ะ
3: แม่ของเดลต้าเนี่ยมีความสำคัญกับเวียดนามมาก
1: ค่ะ
3: ต้องใช้คำว่าเป็นปู่ข้าวปู่น้ำของทั้งประเทศแต่ถ้าจะเป็นข้าวเนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับกว่า 80% ก็คือที่ของเดียวตา
1: ฮะ
3: นะฮะผลไม้ 90%
1: โอ้ค่ะ
3: แล้วก็พวกปลานะฮะปลาเนี่ยทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ซีฟู้ดนะฮะตรงนั้นก็คือ 90%
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าถ้าไม่มีแม่โขงเดลต้าเวียดนามนี่จะเป็นประเทศที่อัตคัดขัดสนในการกินมากคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเวียดนามนะครับมันเป็นประเทศที่ยาว
1: ค่ะเหนือจากใต้เลยค่ะ
3: พื้นที่เนี่ยแคบ
1: เป็นลูกตัว S นะอาจารย์ค่ะเขาบอกงั้น
3: ถ้ามันคือมันก่อนน้อยมันก่อนน้อยเอลกิว
1: เอลกิวใช่
2: ค่ะ
1: ค่ะ
3: มันเอลกิวแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพายุฝนเนี่ยเกือบจะตลอดทั้งปียกเว้นหน้าร้อน
1: ค่ะ
3: คือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะก็คือถ้ามรสุมหน้ามรสุมเนี่ยเข้าเวียดนามก่อนเลยตั้งแต่เหนือลงใต้ไปช่วงต้นฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือนะครับกลางฝนก็ภาคกลางนะครับปลายฝนก็ภาคใต้สุดๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนบ้านเราเหมือนภาคใต้บ้านเราในช่วงปลายของฝนก็คือปลายปีคือมันก็เลยทำให้เป็นประเทศซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปีอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าในด้านทิศตะวันตกของประเทศนะซึ่งเป็นชายแดนนะฮะทั้งเหนือทั้งตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นแนวภูเขาสูงที่กั้นเป็นเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ติดกับลาวยาวที่สุดเนี่ยนะฮะ มันคือแนวภูเขาตลอดแนวมันก็เลยทำให้เวลาฝนตกนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลาดเอียงจากตะวันตกไปด้านที่ตะวันออกนะครับน้ำก็จะกวาดลงทะเล
1: ค่ะ
3: แต่น้ำกวาดลงทะเลน้ำเนี่ยพื้นที่มีจำกัดจะสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนมันก็ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่
3: ในขณะที่ประชากรก็เยอะนะครับเขาก็เลยต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศนะให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็คือคำนวณนะการศึกษาเก็บข้อมูลวิจงวิจัยทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ว่าไม่ดัดแปลงอะไรมากมายนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับธรรมชาติให้คน

0: ในช่วงไหนที่มันเป็นภัยที่มันรุนแรงทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นการรับภัยพิบัติของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะฮะสังเกตบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่บ้านที่ลงหลักปักฐานให้มันยั่งยืนยาวนานนะครับเพราะว่าการสร้างอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันคำนวณภัยพิบัติลำบากนะฮะแล้วก็บ้านของคนเวียดนามจะเป็นบ้านที่ติดกับพื้นดินไม่ได้ยกใต้ถุนสูงเหมือนบ้านคนไทยนะฮะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับนักของเดลต้าก็ต้องเลี้ยงคนทางประเทศ
1: ค่ะ
0: ค่ะผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยมากกว่าไทยนะฮะประเทศไทยเราปีหนึ่งก็ประมาณ28-30 ล้านตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเวียดนามเนี่ยคือ37-40 ล้านตันข้าวเปลือก
1: โอ้โหฮะอาจารย์ครับพื้นที่เขาน้อยกว่าเรานะแต่เขาปลูกอะไรได้เยอะกว่าเราเนาะพื้นที่โดยรวมเขาแค่300,000 กว่าตารางกิโลเมตรบ้านเรานี่513,000 ตารางกิโลเมตรนะจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยมากนะครับเป็นข้าวได้ข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: แต่ว่าเอามาที่แม่คงเดลต้าที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละที่ผลิตได้เยอะเลยนะค่ะ
0: ปลูก3 ครั้งปีนึง
1: 3 ครั้งต่อปีค่ะ
0: แล้วการวิจัยพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
1: หัวใจเลยวิจัยเนาะค่ะ
0: วิจัยอยู่ตลอดเวลาจนเขามาค้นพบข้าวพันธุ์เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับแรงก็อยู่ได้น้ำ
1: มีความคงทนอยู่
2: ทนแรงทนท่วม
1: ไฮบริดเลยแหละ
0: ก็เพราะว่าคนก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดเนี่ยจะต้องทำรอบให้มากขึ้นการวิจัยข้าวของเวียดนามนะครับนอกจากจะไฮบริดแล้วก็คือว่าแรงก็อยู่ได
1: ้
0: พวกมันก็สูงไปตามน้ำนะครับแต่ฉันจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวสาเหตุที่ไม่มีชีวิตยืนยาวก็คือว่าปกติฤดูกาลเราทำนาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ4-5 เดือน
2: ครับ
0: แล้วก็ที่ต้อง4-5 เดือนก็เพราะว่ามันต้องมีช่วงพักบินในระหว่างฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยจนมาค้นพบนะครับว่า3 เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้โอ้
0: เขาถึงสามารถปลูกข้าวได
1: ้3 ครั้งต่อปีเนาะ
0: นะครับก็ลองเนี่ยฮะก็คือ3 ครั้งมันก็คือ9 เดือนแต่มันก็ต้องมีเดือนที่พักดิน
1: พักดิน
0: นะครับถึงเดือนที่ขั้นไว้เตรียมดินขั้นไว้อะไรก็แล้วข้าวอย่างเดียวก็ไม่พอนะปลูกข้าวไม่พอก็ต้องปลูกอย่างอื่นแซมไปกับดินนะครับแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนี่แหละเพราะว่าเนื้อที่นะฮะแม่ของเดลต้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่40,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับการปลูกข้าวการทำ3 รอบมันทำให้เขานอกจากการทำ3 รอบอย่างเดียวไม่พอผลผลิตต่อพื้นที่ก็ต้องสูง
1: โอ้ฮะ
0: นะครับข้าวเนี่ยผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยต้องสูงมากถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณคิดคำนวณแบบเป็นเฮกตาร์นะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็คำนวณแผ่นที่ดินเขาเนี่ยเป็นเฮกตาร์ตามแบบฝรั่งเลยแหละ
2: คร
0: ับ ก็คือ 6.25 ไร่นะครับนั่นแหละคือ1 เฮกตาร์หนึ่งเฮกตาร์ของเขาเนี่ยเวียดนามเขาผลิตได้ทุกวันนี้นะครับประมาณ16 ตัน
2: อันนี้เฉพาะในโซนแม่คงเดลต้าไหมครับอาจารย์หรือว่าทั้งประเทศ
0: แม่ของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่น
2: ะ
0: ครับ16 ตันนะครับประเทศไทยเราทำได้ทุกวันนี้ประมาณ7 ตัน
1: โอ้โหเขา16เราก็แค่7 ตันนะจ๊ะโอ้
0: ที่เขาต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงจะทำ3 รอบมันก็ไม่พอปากคน

0: อ๋อคนเขาเยอะด้วยใช่อาจารย์เนาะประชากรของเขาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบล้านคนเลยร้อยล้านคนใช่ไหมอาจารย์เนาะ
1: 105ล้านนะคร
0: ับ อ๋อ105ล้านแล้วโอ้ค่ะ
1: เกิด

0: ในปีเนี่ยมีคนเกิดเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 ล้านคนอะไรก็มีนะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันไอ้บ้านเราเนี่ยยัง70ล้านยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะแล้วก็ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากจะแต่งงาน
1: หรือแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก
2: จริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย
0: ์ก็คนมันลำบากกันเน
2: า
0: ะไหนจะส่งค่าตรงค่าเทอมค่าอะไรสารพัด
1: ค่าใช้จ่ายมันแพงอ่ะเขาบอกมีลูกคนหนึ่งโอ้โหแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเขาก็เลยไม่อยากมีลูกกันอาจารย
0: ์
2: แล้วทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มนะฮะเลยอาจารย
0: ์ก็สามรอบเขาก็เพียงพอ
1: เขาก็มันเยอะแล้วเขาก็ส่งออกข้าวได้เยอะนะอาจารย์
0: เพราะว่าการทำสามรอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลดีนะเพราะแม่ของเดือดแท้นอกจากพื้นที่มันน้อยนะครับแต่สภาพในประเทศนะเขากักเก็บน้ำไม่ได้
2: เพราะมันไหลออกทะเลเลย
0: ใช่เมื่อมันกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยน้ำนะฮะน้ำที่มาจากทางเหนือ
2: ครับ
0: สายน้ำแล้วทางเหนือของสายน้ำเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นน้ำมันอยู่ที่จีน
1: โอ้ค่ะ
2: จริงๆหงสกัดไปก่อนอันดับแรก
0: แต่แหละมันอยู่ที่จีนถ้าจีนกักไว้เต็มที่นะครับเหลือถึงจะ
1: ปล่อยลงมา
0: แต่แหละครับหายไปแล้วนะครับลาวอีกล่ะน่าจะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนลาวก็สร้างเขื่อนและเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่นะฮะแล้วก็เขื่อนขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับตอนนี้ฝังแม่น้ำโขงที่เสร็จแล้วอันใหญ่ก็คือไชยบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กำลังสร้างแล้วคืบหน้าไปเยอะมากตอนนี้ก็มีเขื่อนหลวงพระบางแล้วก็เขื่อนปากแบ่ง
2: คร
0: ับไหนจะเขื่อนปากลายอีกนะครับนะยังจะตามมาที่สันนิษฐานปากชมอีกนะครับ
1: โอ้โห
2: หลายเขื่อนมาก
0: เขื่อนที่สร้างแต่ได้อีกอันหนึ่งฝังน้ำโขงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายนักก็คือดอนสะโฮง
1: ดอนสะโฮงค่ะ
0: สะโฮงมันก็คือเป็นเกาะอันหนึ่งซึ่งมันมีรูน้ำเขาเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำอยู
1: ่
0: ดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนสะโฮงเพราะฉะนั้นอุโมงค์ใต้ดอนนั้นน่ะมันก็จะเรียกว่าหูสะโฮง
2: คร
0: ับ หูในภาษาลาวภาษาไทยก็รูน
2: รู
1: รูนั่นเองอ่านว่าหูค
0: ่
1: ะ
0: จะเข้าอุโมงค์น้ำเนี่ยนะครับก็เป็นเขื่อนแล้วนะครับตรงนั้นนะก็เขาใช้รูนั้นเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก
1: ็
0: ไปเรียกว่าเขื่อนดอนสะโฮงแต่ก็ส่งผลนะส่งผลกับปลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักเพราะอุโมงค์ใต้น้ำตรงนั้นมันคือช่องมอเตอร์เวย์ของปลา
1: ก
0: ็อยู่ๆก็มีคนมาปิดมอเตอร์เวย์มันก็หามอเตอร์เวย์ใหม
1: ่
0: ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์สมฤทธิ์เรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเวียดนามนะพื้นที่เขาถึงแม้จะน้อยแต่เขาก็ปลูกกันได้เยอะปลูกส่งข้าวออกเยอะเลยด้วยนะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปตกใจเรื่องส่งข้าวน
1: ะ
0: จริงๆเราน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดการส่งข้าวมันไม่ได้ทำให้รวย
1: ค่ะ
0: ยิ่งผลิตเยอะเขายิ่งกดนะครับก็ลองดูเนี่ยมีไม่พอกินเนี่ยโอ้ยมาแย่งกันกินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเราเป็นครัวเราต้องเป็นครัวที่ฉลาดนะ
2: ครับแต่ตอนนี้เราแย่งกันขายนะอาจารย์
0: เราเป็นครู

0: เราเป็นครัวที่เลวหลังมาก
1: จ้ะเราจะต้องมาลองมันจะเป็นครัวโลกนะอาจารย์
0: ครัวโลกก็ต้องฉลาดด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์
0: ไม่ใช่อะไรอะไรฉันก็ผลิตหมดอะไรเงี้ยไม่อย่าไปดิ้นนะคือคนมันต้องกินมันต้องใช้นะครับแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: ผมทำให้เราโชคดีเพราะอาหารการกินเราไม่เคยขาดนะ
1: อ
0: ่
1: าฮ
0: ะเรามีแต่กักตุน มีแต่กักตุนเพราะว่ารักตัวเองมากนะฮะก็เลยกักตุนไว้นะฮะของเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปที่นั่นตามนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลจากวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็เขามองว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือศักยภาพที่เขามีสูงมากแล้วพยายามที่จะกระจายตัวเองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวก็เลยต้องทำการวิจัยข้าวอย่าง
1: พ
0: บมันมากนะครับแล้วก็ยิ่งทำรอบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลผลิตมากเท่านั้นก
1: ็
0: มีที่จะส่งออกมากเท่านั้นนะครับวิธีคิดอันนี้ มันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดสาเหตุที่ผิดพลาดก็เพราะว่าหนึ่งนึกอย่างนี้นะครับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วใช้ประโยชน์ตลอดทั้งชีวิตนะครับไม่มีเวลาให้เขาพักฟื้นไม่มี
1: เพราะฉะนั้นจะเสื่อมโทรมละค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคืออันหนึ่งอันที่สองนะครับข้าวมันต้องใช้น้ำจืด
1: คร
0: ับน้ำจืดแน่นอนในช่วงหน้าฝนคุณไม่ขาดอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีอยู่4เดือน
1: อ
0: ีก8เดือนไม่มีฝน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเด็ดขาดมาถ้าจำได้ก็คือมันแยกก็เข้าแผ่นดินเวียดนามนะฮะแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9สายน้ำ
1: โอ้ค่ะ
0: 9สายน้ำฮะก็นั่นแหละภาษาเวียดนามเขาจึงเรียกว่า9มังกร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือ9มังกรนะก็คือถ้าเป็นภาษาเวียดนามภาษาโบราณเขาเรียกว่าก
1: ือ
0: กือหลงหรือหลงนะฮะหรือก็แปลว่าก้าวหลงก็แปลว่ามังกรหลงก็มาจากคำว่าหลงภาษาจีนนั่นแหละจะออกเสียงเป็นเวียดนามเอาเป็นหลง
1: หลง
0: นะฮะก็ก้าวมังกรแต่การมุมานะปลูกข้าวอย่างยาวนานรวมไปถึงความพยายามที่จะสร้างเขื่
1: อ
0: นทดน้ำไว้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับไรล่าสุดของเวียดนามเองมันไม่ใช่ก้าวมังกรแล้วเพราะว่า มันหายไปสองสายน้ำ
1: ค่ะโ
0: อ้มันแห้งแล้งสาเหตุที่แห้งแล้งนะครับก็คือเรื่องแหลกนะครับการเปลี่ยนแปลงวิถีของน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมบอกไปแล้วว่าจีน14เขื่อนของจีนเนี่ยกักน้ำไว้เนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมันไม่มีผลในช่วงหน้าฝนครับแต่มันมีผลมากในช่วงที่ไม่ฝน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือ8เดือนนะฮะมันต้องบริหารและจัดการน้ำเพื่อที่จะใช้ให้รอด8เดือนก่อนที่ฝนใช่ไหมครับจีนเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบนะครับก็เพราะว่าถึงมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีหิมะละลายลงมาจากทิเบตมันก็หิมะละลายมันไม่เหมือนน้ำฝนนะ
1: คร
0: ับมันค่อยๆละลายก็ค่อยไหลดินลงมาเนี่ยครับแต่พอมันไหลดินลงมาแล้วมันมาเจอเสื่อมจีนอันดับแรกจีนเขาจะปล่อยลงมาไหมถ้าเขาไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าเขาไม่ต้องการเดินเรือก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างเนี่ยลดลงไปแหละ
1: ค
0: ่ะอ้าวพอลาวนะทีนี้ลาวก็จะเป็นแบตเตอรี่อาเซียนตั้งพงไว้เลยนะครับ357เขื่อนเล็กกลางใหญ่รวมกัน357เขื่อนก็ลองเล็กดูนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยมี15สายน้ำนะครับที่ไหลลงแม่น้ำ

0: และทั้ง15สายน้ำก็ถูกจองโดยเขื่อนไปแล้ว
1: อ้
0: าวตอนหน้าฝนก็เหมือนกันฮะสภาพก็คือไม่เป็นไรครับมันน้ำมันล้นเขื่อนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ฝนนี่แหละสลาย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้พอไหลลงมานะครับน้ำโขงนะก็มีไสยบุรีก็กำลังสร้างอีกก็คือเขื่อนหลวงพระบางนะ
1: คร
0: ับแล้วก็กำลังสร้างอีกเช่นกันก็ปากแดง
1: ปากแดง
0: ก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สร้างเป็นสเต็ปก็คือเขื่อนน้ำปูเจ็ดเขื่อนนะเรียงกันลงมานะครับมันก็คือการทดน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะฮะนี่คือเราส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราพอเรากระดุกกระดิกจะสร้างเขื่อนก็ประสวงกันเรียบร้อยเราก็นั่งยิ้ม
1: อ
0: ยู่นะครับลองมาประสวงบ้านฉันดิจับก็คุกมาเลย
1: ค่ะ
0: ห้ามมีประสวงนะครับที่มีได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตก็คือสมมติว่าจะประสวงวันที่15ฮะต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่7ครับ
1: อ
0: ืมแต่ในอาทิตย์หนึ่งนะครับพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บมาจับเข้าคุกเลยนะครับ
1: อาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเวียดนามเนี่ยจากมังกรไอ้ที่ว่ามีก้านสายแล้วเหลืออยู่หายไปแล้ว2ไอ้ที่หายไป2มันมีโอกาสจะกลับคือกลับคืนมามั้ย
0: แต่น่าจะยาก
1: ยากเลยนะโอเค
0: ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกันเอาการจบวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เดลต้าของเวียดนามเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนน้ำดิบก็คือต้นทุนน้ำจืดด้วยตัวเอง
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมติว่ามีการใช้ใน100แกลลอนนะครับมันมีน้ำต้นทุนของแม่ของเดลต้าจริงๆเนี่ยคือ10แกลลอนเท่านั้น
1: โอ้ค่ะ
0: ไม่ต้องนะ10แกลลอนครับเพราะว่าอีก90แกลลอนมันต้องมาจากข้างบน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับ15แกลลอนมาจากจีน
1: นะ
0: 40แกลลอนมาจากลาว16แกลลอนมาจากไทยและ16แกลลอนมาจากกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นหมายความว่ามีต้นทุนน้ำของตัวเองแค่10แกลลอนในการใช้ทุกๆ100สำหรับภาพดูนะฮะเขื่อนกันไปแล้วมันก็ลงมาไม่เต็มใช่ไหมครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้เขาจะต้องมีการซื้อน้ำให้จากประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำจากมาเลย์ค่ะอาจารย
0: ์มันวิกฤตมากก็คือช่วง8เดือนที่ไม่มีฝน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เวียดนามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้น้ำบาดาลนะครับก็คือปั๊มน้ำบาดาลนะครับแล้วลองนึกภาพอย่างนี้
1: โอ้โหถ้าปั๊มเยอะอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือปั๊มมากกว่าไม่ปั๊ม
1: นะฮะแผ่นดินก็ซุดเสียอาจารย์ว่าไหมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แน่นอนเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้ววิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เห็นแล้วชัดเจนก็คือเมื่อปี2016
1: คร
0: ับ นะครับน้ำทะเลลุกเข้ามาลึกมากับแม่น้ำสักล่างเข้ามาถึงเกินเธอเกินเธอเนี่ยไม่ติดทะเลนะครับ
1: อยู่ที่
0: 70กิโลเมตรน้ำเค็มลุกมากับสายน้ำ
1: ค่ะ
0: เข้ามาถึงเกินเธอนะครับเพราะฉะนั้นประตูน้ำที่เคยผันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยฮะต้องปิดหมดเลยไม่งั้นน้ำเค็มมันก็จะลุกไปกับของซอย
1: โอ้แล้วงั้นน้ำเค็มนี่มันปลูกข้าวไม่ได้นะคะอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับก็เลยต้องปิดนะครับพอปิดนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของจดหมายของอดีตผู้นำท่านหนึ่งของเวียดนามนะท่านเหวียนฟูจงก่อนที่ท่านโตเหลิมจะมานี่แหละเหวียนฟูจงเนี่ยมีจดหมายด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเลย
2: ครับ
0: ปี2016นะครับมามีจดหมายไปถึงเมื่อเดือนมีนาคม2016มันก็คือหน้าร้อนใช่ไหมครับมันติดมากจดหมายนั้นบอกว่าโปรดกรุณาให้มีคำสั่งให้เขื่อนในจีน

0: น้ำลงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นเวียดนามไม่รอด
1: ไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะต้องตรงนี้แหละว่าโอ้จะอะไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดในจีนจีนก็จะได้เปรียบทางนี้เลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลก
2: กำลังสนุกเลยครับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับจูบีคันติเนีย
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับแล้วก็เราสองคนอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีรวัลและผมภูเบศนะครับลาคุณฟังไปพร้อมกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะคะดิฉันบรดมจิตดอนค่ะ
6: ค่ะและนงวดีถนิมมานค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้ง
1: สวัสดีค่ะ
6: พี่แทนมามารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: พี่เล็กนี่ลาประจำมันไม่อยู่มันขอเมาเนี
6: ่ยไปไหนก็ไม่แน่ใจในรอบนี้เดี๋ยวให้
1: ไปชายแดน
6: อ๋อไปทำหน้าที
1: ่เออเขาไปชายแดนของเขาว่าประจำอยู่แล้ววันนี้ก็ทริปอะไรของเขาเนี่ยทหารเขาพาไปไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้อยู่บนรถไม่สะดวก
6: ต้องไปชี้จุดไหนใช่ไหมชายแดนตอนนี
1: ้แต่ว่าสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องขององคมนตรีกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นอะไรที่แบบถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวนะคะก็ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าได้มีข้อเสนอออกมาจากทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลให้ยกเลิกองคมนตรีมันจะจำกันได้นะก็สืบเนื่องมาจากภาพนั่นแหละวันที่19พฤษภาเนี่ยโอ้โหคงจะเป็นภาพอะไรที่แบบสามารถจุดประเด็นได้มั้งแต่ดูเหมือนว่าภาพนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ทางสถาบันเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงอะไรนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราคงจะเห็นภาพใช่ไหม
6: ค่ะ
1: พลอากาศเอกสถิตพงษ์อ่ะ
6: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยนะคะก็นั่งหัวโต๊ะเลยพร้อมกับนายกรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีออกมาแต่ว่าในส่วนงานของพระองค์เองก็ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่มันเป็นภัยทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราอ่ะ
6: ใช่ค่ะนะที่เรียกได้ว่ามีคนที่ห่วงใยนะประชาชนจริง
1: ๆต้องไม่มีอะไรเครื่องแปลง
6: ใช่ไหมส่วนคนอื่นนี่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปอีกเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมาอีกเนี่ยนะฮะแต่ว่าประเทศชาตินี่ไม่ไปไหนนะคะแต่ว่ามีนี่แหละสถาบันนะคะที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนนะแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆโครง

0: การเองเนี่ยก็ลงไปถึงพื้นที่ที่แบบไม่มีใครมองเห็นเนี่ยนะพี่แดงนะหลายๆโครงการแล้วก็ในหลายยุคหลายสมัยด้วยนะคะที่ก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
1: แล้วก็เป็นการทำโดยที่ไม่หวังผลแล้วก็ไม่มีการโฆษณาชวนเชื
0: ่อ
1: ไม่มีการเป่าประกาศว
0: ่
1: าทำแต่ว่าคือพระองค์ท่านแล้วก็ทีมต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปทำแบบจริงๆจังๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเป่าประกาศในขณะที่แบบทางด้านพวกนักการเมืองเองก็ยังมีสื่อใช่ไหมยังม
0: ี
1: สื่อในมือที่จะมาบอกประชาสัมพันธ์ว่าคุณกำลังทำอะไรความเห็นอะไรแต่นี่พระองค์ท่านแล้วก็ทีมองคมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆได้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะสำหรับทางอาจารย์ปิยบุตรเองนะที่ออกมาเสนอแนวคิดเนี่ยว่าให้มีการยกเลิกองคมนตรีเนี่ยว่าไปก็ไม่แปลกใจนะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่แปลกใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเมื่อปี2475เนี่ยคณะองคมนตรีได้ถูกยกเลิกโดยในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะไม่มีบทบัญญัติรับรองคณะองคมนตรีค่ะก็เลยทำให้องค์กรเนี่ยองคมนตรีเนี่ยถูกยกเลิกกันไปนะคะและถ้าหากว่าเราย้อนไปอีกในสมัยของพรรคอนาคตใหม่ที
0: ่
1: เริ่มตั้งพรรคกันขึ้นมาแล้วก็ออกมาหาเสียงเนี่ยก็จะมีอยู่ตอนช่วงหาเสียงเลยอ่ะจะเขาประกาศตลอดเลยว่าภารกิจของเขาเนี่ยสำหรับพรรคอนาคตใหม
0: ่
1: ก็คือภารกิจในการสานต่อแนวคิดของคณะราษฎร2475คงจะจำกันได้แล้วทางอาจารย์ปิยบุตรเองก็เป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อยู่ในช่วงนั้นเพราะนั้นก็ว่าไปก็ไม่แปลกใจเนาะในเมื่อองคมนตรีเองสมัย2475เนี่ยไม่มีถ
0: ู
1: กยกเลิกกันไปแต่ว่าการรื้อฟื้นองคมนตรีเนี่ยนะคะที่ยังคงมีอยู่ทุกวันเนี้ยได้ถูกรื้อฟื้นกันขึ้นมาในช่วงปี2492ค่ะคือในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากการรัฐประหารในปี2490โดยคณะทหารนะคะได้ทำการล้มล้างอำนาจของกลุ่มคณะราษฎรแล้วก็ประกาศใช้นะคะรัฐธรรมนูญป
0: ี
1: 2492ซึ่งนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการนำองคมนตรีเนี่ยกลับมาบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงนะหลังจากที่ถูกยกเลิกกันไปเนี่ยในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: และทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ทางด้านคุณสมชายแสวงการอดีตสว.เนี่ยเขาออกมาจุดประกายทำให้หลายๆคนเนี่ยกลับไปมองแนวคิดของอาจารย์ปิยบุตร
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยย้อนกลับไปในวันที่10สิงหาคมนะคะปี2564ค่ะปรากฏว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะได้มีการโพสต์ลงใน Facebook ซ
0: ึ่
1: งเป็น Facebook ส่วนตัวนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องค่ะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทางอาจารย์ปีบุตรเนี่ยได้มีการนำเสนอเอาไว้เนี่ยนะก็จะ อยู่ในหมวด2พระมหากษัตริย์นี่แหละเพราะว่าในแนวคิดแล้วก็แนวทางของทางอาจารย์ปีบุตรเนี่ยก็ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขในหมวด2ของรัฐธรรมนูญนั่นเองโอ้โหแล้วก็เนื้อหาที่ทางอาจารย์ปีบุตรเสนอเอาไว้แต่ละเนื้อหานี่คืออันนี้เป็นเนื้อหาในร่างของทางอาจารย์ปีบุตรนะแล้วมันก็ดูจะสอดประสานกันกับความเคลื่อนไหวที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในช่วงนี
0: ้
1: ซึ่งนะในเนื้อหานะคะก็จะประกอบไปด้วยให้อำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นไปตามอย่างรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นซ
0: ึ่
1: งรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยนะจะถูกบัญญัติขึ้นแล้วก็ถูกเขียนโดยสหรัฐอเมริกาตอนช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยสหรัฐอเมริกานะคะทางอาจารย์ปีบุตรเองก็ต้องการให้เนื้อหาเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยบางส่วนโดยเฉพาะกับเรื่องของพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นไปอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว
0: ้
1: และนะให้มีการเปลี่ยนกฎมณฑียนบานใหม่ค่ะว
0: ่
1: าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ก็คือให้ไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ
0: ์
1: โดยจะต้องมีการเสนอพระนามองค์รัชทายาทหรือว่าผู้สืบราชสันตติวงศ์เนี่ยให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนและพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที
0: ่
1: คือแทนที่บรรดาส.ส.เนี่ยจะต้องปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักใช่ไหมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม
0: ่ค่ะ
1: ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมาปฏิญาณตนต่อรัฐสภา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้สภาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดวงเงินรายปีแก่พระมหากษัตริย์

0: แล้วก็ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนะคะตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายปีโดยให้รายงานเนี่ยต่อสภาแล้วก็ให้ยกเลิกการลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนปลัดกระทรวงอธิบดีที่พระองค์ท่านจะต้องลงพระปรมาภิไธยนะแล้วก็ให้ยกเลิกพระราชอำนาจในการยับยั้งการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือกฎหมายที่ผ่านสภาเนี่ยจะต้องไปที่พระองค์ท่านด้วยคือพระองค์ท่านก็จะมีสิทธิ์ในการวีโต้ว่างั้นเถอะแต่นี่ไม่ให
1: ้
0: คือเหมือนกับว่าสภาเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดแล้วในเมื่อผ่านความเห็นชอบก็ต้องเป็นไปตามนั้นและนอกจากนั้นเนี่ยก็ให้ยกเลิกองคมนตรีนี่อันนี้เป็นร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ปิยบุตรนะคะได้มีการลงเอาไว้ซึ่งบอกว่าเป็นคร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเองยังเสนอยกเลิกให้มีสภาเดียวค่ะไม่ต้องมีวุฒิสภาให้คงเหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น
1: ค่ะ
0: และนอกนั้นนะคะก็ยังมีการระบุในรายละเอียดอีกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็การปฏิรูปส่วนราชการในพระองค์แล้วก็ให้ยกเลิกมาตรา112
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกันเนาะกับความเคลื่อนไหวในประเด็นในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยที่กำลังที่พรรคประชาชนเขากำลังผลักดันอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความเคลื่อนไหวช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องโยงใยกันหรือเปล่ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นและบวกกันไปเนี่ยนะคือคงจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยออกมาโพสต์เนี่ยเตือนสติพรรคประชาชน
1: ค่ะ
0: ว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะอย่าลืมรากเหง้าของการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่หรือว่าจุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่จุดกำเนิดของพรรคเนี่ยนั่นก็คืออุดมการณ์ของพรรคประชาชนที่ต้องสานต่อกับแนวคิดของคณะราษฎร2475นั่นเอง
1: ค่ะ
0: และยิ่งไปกว่านั้นนะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคำพูดของคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยคือคุณมีอยู่วันหนึ่งที่ทางกลุ่มสวที่เขาออกมาแถลง
1: 89สว
0: ใช่89สวที่ออกมาแถลงให้ทางคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยออกมาขอโทษ
1: ภายใน3วัน
0: แล้วคุณเท้งตอนหลังเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่ขอโทษ
1: ขอโทษเขาบอกไปดูซิว่าวันที่มาสมัครสวคุณมากันยังไง
0: พูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นพอหลังจากที่สวเนี่ยเขาแถลง
1: ค
0: ุณเท้งณัฐพงษ์ก็ถูกถามถึงเรื่องประเด็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยปรากฏว่าคือคำพูดเนี่ยและความหมายที่คุณเท้งณัฐพงษ์พูดเอาไว้กับระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเลยเนี่ยคือคำพูดของคุณเท้งณัฐพงษ์นะคะผู้ฟังท่านเนี่ยจะบอกงี้ได้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบนี้เราอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังกัดกินประเทศกินรวบอำนาจทั้งการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันผมมองว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยและจริงๆแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจเป็นด่านหน้าเป็นเอเย่นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยที่นักข่าวไปถามพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะมันชัดเจนเลยว่าเนี่ยไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
1: ไม่ได้หมายถึงภูมิใจไทย
0: แต่ว่าคือคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยพูดให้ทุกคนเนี่ยฟังเหมือนกับให้ตีความกันไปเอง
1: ค่ะ
0: นี่ผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามไปถามกันว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณเท้งกำลังพูดหมายถึงสีน้ำเงินเนี่ยวนทงไตรงหรือเปล่าเพราะว่าทางสวเนี่ยเขาก็พูดแบบนั้นปรากฏว่าคุณเท้งณัฐพงษ์เขาปฏิเสธนะคุณเคยได้ยินคำพูดนั้นไหมอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยคือธงชาติเนี่ยคือคุณเคยได้ยินคำพูดนั้นออกมาจากปากผมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณเท้งปฏิเสธคือเหมือนคุณก็ไปคิดกันเอาเองไอ้การไปคิดออกกันเอาเองเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะ
1: ค่ะแต่คือถ้าเกิดว่าติดตามนะตั้งแต่คือในกลุ่มส้มเนาะพี่แดงนะคะก็ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นพรรคปัจจุบันนี้เนาะพรรคประชาชนใช่ไหมก็กลายมาจากพรรคสองพรรคก่อนหน้านี้เนี่ย
0: อนาคตใหม่ก้าวไกล
1: ใช่ก็นั่นคือแกนของเขาเลยสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่นะตอนนี้

0: เพียงแต่ว่าในระยะหลังๆตั้งแต่ช่วงของปลายรัฐบาลที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เนี่ยที่โอ้ประชาชนนั้นคือเรื่องของชาติเนี่ยมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยเขาเก็บใส่เข้าลิ้นชักชั้นบนไปก่อนเนี่ยลิ้นชักชั้นบนก่อนเนี่ยทีนี้เขาจึงออกมาใช้ใหม่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้เขาจะบอกว่าไม่แปลกใจที่เขาจะพูดอีกแต่แปลกใจที่ว่าทำไมถึงมาพูดนะตอนนี้เพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือหัวใจของแกนของพรรคนี้เลยเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนเขาตีกันเองภายในพรรคว่าเอ้ยคุณแบบไปเดินไปผิดทางนะสสใหม่หรือว่าสมาชิกใหม่เนี่ยมันกลายเป็นถูกกลืนไปกับระบบเหมือนกับพวกนักการเมืองอื่นๆพรรคการเมืองอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงทำไมถึงเลือกจังหวะเวลาแบบนี้จะบอกว่าคนเขี่ยเนี่ยเป็นเพราะว่าภาพนั้นหรอเลยได้จังหวะเวลาที่จะขุดกลับมาอีกหรือว่าเขามองอะไรถึงพยายามที่จะดันเพดานให้มันทะลุขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยพี่เด้ง
1: ไม่ก็คงว่าช่วงเวลาที่มันเนิ่นนานอะถ้าจะพูดกันไปเนี่ยนับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนถามว่าเขาเดินไปยังจุดเป้าหมายได้หรือยัง
0: มัน
1: ก็ยัง
0: ไม่
1: มันยิ่งก็นี่แหละ
0: จะว่าไปมันยิ่งห่างขึ้น
1: มันยิ่งก็เลยยิ่งทำให้ทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยต้องออกมากระทุ้งไงว่าเอ้ยคุณอย่าลืมนะเดินไปสู่เป้าหมายซะสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดอะที่พรรคได้ตั้งเอาไว้กับการก่อตั้งพรรคขึ้นมาจนถึงวันนี้ค
0: ือ
1: คุณยังไม่ได้ทำตามที่ได้ประกาศแล้วก็เอาประกาศเอาไว้อะเพราะนั้นโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจคำว่าซ้อ
0: ระเบิด
1: ตลอดเลยเน
0: า
1: ะว่าตอนแรกนะเราก็ยังไม่เข้าใจทำไมถึงใช้คำนี
0: ้
1: มันใช่จริงๆอ่ะทั้งซ้อทั้งกล่อนคือค่อยๆซ้อค่อยๆกล่อน
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้พูดว่าใครอ่ะไม่ได้พูดหมายถึงใครแต่ว่าจะบอกว่าคุณใจร้ายมากเลยนะเนี่ยใจร้ายเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคือบรรดาด้อมของคุณแนวร่วมของคุณน
0: ่ะ
1: มีความคิดออกไปในทิศทางไหนแล้วว่าไปคือคุณก็รู้อยู่นะเพราะนั้นไอ้การพูดลอยๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นการทำร้ายโอ้ยไม่รู้จะพูดไปยังไงเลยอ่ะซึ่งนะคำพูดของคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยนะก็ทำให้มีการตั้งคำถามนอกเหนือจากการตั้งคำถามแล้วเนี่ยนะก็มีคนไปเคลื่อนไหวเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไปที่ศาลฎีกาเพราะว่าคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยคืออยู่ใน44สส.ที่โดนเรื่องของคดี12อ่ะที่ไป
0: เสนอการแก้มาตรา112เป็นนโยบายของพรรค
1: นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้กระบวนการอยู่ในศาลฎีกาในศาลฎีกานั่นแหละค่ะคือปกติแล้วเนี่ยจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีแต่ศาลท่านก็ปราณีไงท่านก็อ่ะให้คงปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาลมีคำสั่งนะคะมีคำสั่งเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้กระทำการหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ถูกกล่าวหาตามคำร้องโดยเด็ดขาดเพราะนั้นก็เลยมีคนไปยื่นเรื่องว่าการกระทำของคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยผิดเงื่อนไขในคำสั่งของศาลฎีกาไหมก็ให้ทางศาลฎีกาเนี่ยได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับศาลฎีกาที่จะตัดสินละแต่ก็อย่างว่านะทางคุณเท็งเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครแต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมนักข่าวจะต้องไปถามพรรคภูมิใจไทยอ่ะเพราะเนี่ยคือคำพูดของคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นพรรคภูมิใจไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่รู้ว่าคุณเท็งเนี่ยพูดเนี่ยคุณเท็งต้องการจะสื่อถึงอะไรคือถ้าจะสื่อถึงคุณเนวิน
0: น่ะ
1: ก็ควรจะพูดออกมาตรงๆเลยเนาะ
0: เขาจะสื่อถึงอะไร
1: คือระบอบบุรีรัมย์อะไรเงี้ยคือคุณก็ว่ากันไป
0: ใช่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นนะพี่เด้งนะก็คือเวลาเราฟังทางฝั่งของพรรคประชาชนหรือว่าคณะก้าวหน้าอะไรก็ตามเนี่ยก็ฉวัดเฉวียนนะมีความฉวัดเฉวียนรู้ว่าเขาพยายามที่จะไปถึงสู่จุดใดซึ่งทำได้ไม่ได้หรือว่าประชาชนว่าอย่างนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าอีกด้านนึงคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีที่ทางคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลในรอบนี้เขาก็นำธงด้วยการเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความ คาบเกี่ยวกันโดยการนำสัญลักษณ์เรื่องสีน้ำเงินเนี่ยมา

0: ปกคลุมความเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งจะถามว่าในด้านนึงเนี่ยมันก็คนก็มองว่าเขาเป็นพรรคของความรักชาติอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านนึงก็อาจจะถูกมองว่าคุณน่ะเอาความเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมาปกคลุ
1: ม
0: แล้วภายใต้ผ้าคลุมสีน้ำเงินดังกล่าวนั้นคุณขัดกับทำอะไรบ้างกับประเทศชาติบ้านเมือง
1: นี่ไงก็เลยมีการมองกันอยู่เหมือนกันว่าไปมาเนี่ยเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังกลายเป็นจุดอ่
0: อ
1: นและจุดหนึ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยหรือว่าทางกลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะโจมตี
0: ใช่เพราะว่าการที่คุณจะทำจุดเด่นหรือว่าจุดยืนของตัวเองนะคุณท่านนายกเองเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านโอโหก็มีการแสดงออกถึงความสถาบันต่างๆสถาบันเนี่ยความจงรักภักดีเราก็เห็นท่านแสดงออกเนาะแต่เวลาท่านทำปฏิบัติหน้าที่การบริหารแผ่นดินเนี่ยคือยังไงมันภาพเดียวกันหรือเปล่าไงในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องอ่ะก็เลยอาจจะถูกตั้งคำถามแล้วก็มันจะดังขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านเป็นอย่างนี้คือด้านหน้าหนึ่งท่านเป็นแบบหนึ่งเวลากลับมาในประเทศไทยโอ้โหเรื่องอะไรนะโบสถ์อิสราเอลหรืออะไรก็ตามแต่ถามว่าคุณจะพูดหรือว่าแค่หมอบลงไปอย่างเงี้ยแล้วในอีกด้านหนึ่งคุณปกป้องรักษาประเทศชาติจริงๆหรือเปล่าหรือทำเพื่อประชาชนความอยู่ดีกินดีของประชาชนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถามคุณผู้ฟังประชาชนก็ได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงสภาพชีวิตเป็นยังไงหรือว่าไปเจอเป็นยังไงหรือจะบอกอ๋อแจกแล้วจบหรือเปล่าเพื่อพันหนึ่งเนี่ยกำลังจะโอนวันจันทร์นี้แล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาหรือเปล่าในหลายๆเรื่องเนาะก็อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเองเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็จะกระทบชิงเนาะพี่เด้งใช่ไหมนี่แหละ
1: ใช้โอกาสในการหยิบโยงซะเลยในเมื่อคุณแบบเหมือนพยายามจะอิงแอบ
0: อิงแอบมาเนาะคือถ้าเป็นพูดเป็นภาษาแบบแบบอีกฝั่งนึงก็บอกอุ้งคุณโหนโหนไปหรือเปล่าเพื่อตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหผลประโยชน์ของกลุ่มกวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปดูแลจัดการหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวอย่างกรณีปปช.ล่าสุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ยังเล่าให้ฟังเนาะว่าเอ๊ะตกลงก็จะอุ้มกันอย่างนี้ในสภาเนี่ยเมื่อวานที่บอกว่าใช้มติสภาไม่ส่งตัวคนที่
1: ม
0: ีอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหม
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาต่อเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มาจากเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของปปช.น่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: โหน่าเห็นใจปปช.นะเวลาดวงมันจะตกมันก็ตกเน
0: า
1: ะ
0: รัวๆมาเลยนะแล้วจังหวะนี่โอ้โห
1: เหมือนแบบโดนแบบเต็มๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ปปช.เนี่ยนะคะหลังจากที่ศาลอาญานะคะคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะได้มีคำพิพากษาจำคุกเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยจิตติเนี่ยอดีตกรรมการปปช.เนี่ยคนละ3ปีในข้อหาปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมนะคะ
0: พ
1: ลเอกประวิตรเนี่ยคือเรียกว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหถูกยกให้เป็นคดีประวัติศาสตร์เลยอะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีนึงเลยนะคะที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดด่างพร้อยเลยของปปช.ซึ่งทั้งที่องค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบที่สำคัญเนาะในประเด็นของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะคือเรียกว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมีคำพิพากษานะคะที่เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมเนี่ยก็โอ้โหทำเอาอีกวันหนึ่งถัดมา

0: มาเนี่ยดันมามีเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนเนี่ยที่ไปเมาแล้วขับนะคะไปชนไรเดอร์เนี่ยเสียชีวิตอีกก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยเวลานี้หูต้องบอกเลยว่าชื่อสิบเนี่ยเฉาโฉมากคือเหมือนกับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอ่ะคือขาลงอ่ะอย่างที่บอกเนอะคือเหมือนกลายเป็นยุคที่แบบวันนั้นน่ะลำบากมากปปช.ในช่วงนี้เนี่ยนะคะกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาของประชาชนอย่างรุนแรงนะคะซึ่งอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของปปช.แล้วล่
1: ะ
0: ว่าปปช.เนี่ยจะตัดสินใจทำหน้าที่เพื่อที่จะดึงภาพลักษณ์ต่างๆนะคะที่กำลังถูกมองในแง่ลบเนี่ยออกมาได้ยังไงคือไงก็ตามนะคะคดีที่เป็นคดีประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นคดีนะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยเขาตัดสินนั่นก็คือคดีที่ทางคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นโจทย์ทางคุณวีระเนี่ยบอกไว้เลยหลังจากที่ศาลนะคะมีคำพิพากษาเนี่ยบอกเลยบอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีแรกเลยนะที่ประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะกับองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี
1: ่
0: ยแต่ว่ากลับมาถูกศาลเนี่ยพิพากษาซะเองนะว่ากระทำผิดคือไปปกปิดข้อมูลอ
1: ่ะ
0: ซึ่งคดีนี้นะคะมันก็ยังมีจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าคือนอกเหนือจากจะโดนคุก3ปีกันไปสำหรับอดีตประธานปปช.กับอดีตกรรมการปปช.เน
1: ี่
0: ยแต่ว่ามันก็ยังมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคือคุณวีระเนี่ยได้มีการถอนฟ้อง
1: ค่ะ
0: เป็นละลอกเลยอ่ะคือไอ้การถอนฟ้องเนี่ยนะมันก็จะมีบอกเอาไว้เลยสำหรับการถอนฟ้องเนี่ยนะซึ่งจำเลยเนี่ยจะมีทั้งหมดนะ12คน
1: ค่ะ
0: 12คนเนี่ยคือเป็นเลขาเนี่ยฝ่ายเลขาคณะเลขาของปปช.เนี่ย2คนแล้วก็เป็นกรรมการเนี่ยของปปช.เนี่ย10คน10คนประกอบไปด้วยใครบ้างอ่ะขอไล่ชื่อนะจะได้ทำความเข้าใจได้แบบง่ายๆไงเพราะว่าคดีเนี้ยโอ้โหมันจะต้องไล่เรียงไปตั้งแต่เอาจำเลยเลยจำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลจำเลยที่2เนี่ยคือคุณวรวิทย์สุขบุญอันนี้จะอยู่ในส่วนของสำนักเลขานะส่วนที่นี้ในส่วนกรรมการเนี่ยก็จะมีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจำเลยที่3ไล่มาเลยนะคะคุณปรีชาเลิศกมลมาศเนี่ยจำเลยที่4พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเนี่ยจำเลยที่5คุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์เนี่ยจำเลยที่6แล้วก็คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยจำเลยที่7
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณวิทยาอาคมพิทักษ์เนี่ยจำเลยที่8แล้วก็คุณสุวรรณาสุวรรณจุฑะเนี่ยจำเลยที่9พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงเนี่ยจำเลยที่10แล้วก็คุณณัฐจักรเนี่ยปฐมสิงห์นยุธยาเนี่ยจำเลยที่11
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขเนี่ยจำเลยที่12คือคดีนี้นะเริ่มต้นจากจำเลย12คนค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือมีการทยอยถอนฟ้องในแต่ละชั้นศาล
1: ค่ะ
0: คือเริ่มตั้งแต่นะคะชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลยตอนช่วงชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะมีการถอนฟ้องล่วงหน้าค่ะคือโจทก์เนี่ยขอถอนฟ้องจำเลยที่4คือคุณปรีชาเนี่ยเพราะตรวจสอบพบว่าพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ70ปีไปก่อนเกิดเหตุศาลก็สั่งประทับรับฟ้องแค่4คน
1: ค่ะ
0: ศาลก็เห็นว่าอ่ะพิธีการการลงมติเนี่ยขัดคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะมีมูลความผิดศาลก็ยกฟ้อง7คนคือจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่5จำเลยที่6จำเลยที่9จำเลยที่10และจำเลยที่12ซึ่งคุณวีระเนี่ยก็ยังได้ยื่นขอถอนฟ้องอีกในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยที่8ค่ะคือคุณวิทยากับจำเลยที่11คือคุณณัฐจักรซึ่งศาลก็อนุญาตทำให้จำเลยเนี่ยเหลือแค่เพียง2คนสุดท้าย
1: ค่ะ
0: คือไล่เนี่ยถอนฟ้องมาเรื่อยตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ระหว่างการพิจารณาคดีจนกระทั่งมาเหลือ2คนสุดท้าย2คนสุดท้ายที่ว่านี่ก็คือจำเลยที่3กับจำเลยที่7ก็คือนี่แหละพลตำรวจเอกวัชรพลน่ะประสานราชกิจกับทางคุณสุภาปิยจิตติ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ปรากฏว่าในวันสืบพยานซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดหักมุมที่สำคัญของคดีนี้คือคุณวีระก็ไปยื่นคำร้องอีก
1: ค่ะ
0: ขอถอนฟ้องอีก
1: ค่ะ
0: ขอถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็คุณสุภา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ศาลเนี่ยสั่งยกคำร้องค่ะเหตุผลของศาลก็คือศาลระบุว่าการขอถอนฟ้องในชั้นเนี้ยไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
1: ค่ะ
0: และอาจจะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญ ศาลให้เหตุผลเอาไว้เลย

0: ศาลเนี่ยต้องเดินหน้าพิจารณาคดีต่อจนนำไปสู่คำสั่งจำคุกในที่สุดนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยการที่ศาลนะคะใช้อำนาจเนี่ยไม่ยอมให้ถอนฟ้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนอย่างนึงแล้วนะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรอิสระทั้งหลายแหละเนี่ยได้ตระหนักว่าหลังจากนี้คดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวพันกันกับผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยคือคุณจะไม่สามารถมีอะไรที่มันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าการเล่นเกมไอ้เรื่อง
1: แบบการอำเภอใจใช่ไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้แล้วคือศาลเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาขวางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ
1: ค่ะ
0: และนะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในประเด็นเนี้ยในกรณีของศาลเนี่ยนะที่ระบุเอาไว้เนี่ยทางตัวของคุณวีระเองนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะเพราะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมคุณวีระจะต้องถอนฟ้องอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูดีถอนฟ้องจนเหลือสองท่านสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลยอมให้มีการถอนฟ้องอ่ะนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีคนผิดเลยนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับคดีนี้อ
1: ่ะ
0: ก็เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้คุณวีระเองก็ตอบข้อสงสัยเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็ทำไมจะต้องถอนฟ้องคุณวีระอธิบายไว้บอกว่าที่ถอนฟ้องให้จำเลยบางคนเนี่ยคือเพราะว่าถ้าหากว่าไล่เรียงทีละคนเนี่ยคนแรกนะที่คุณวีระเนี่ยถอนฟ้องให้เนี่ยเหตุผลที่ยอมถอน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีการพ้นจากตำแหน่งกรรมการไปก่อนที่ปปช.เนี่ยจะมีมติไม่เปิดข้อมูล
1: คือไม่ได้อยู่ไม่ได้มีส่วน
0: ใช่
1: ไม่ได้มีส่วน
0: รู้อะไรอย่างเง
1: ี้ยในการพิจารณา
0: พอก็เอาหลักฐานมาเนี่ยอ่ะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ก็เลยบอกว่าอ่ะยอมถอนฟ้องให้แล้วการขอถอนฟ้องเนี่ยก็ต้องเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นกับศาลเห็นควรอ่ะให้ถอนฟ้องก็ถอนไปทีนี้ต่อมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะก็จะเหลือ11คนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใน11คนเนี้ยปรากฏว่าศาลยกฟ้องจำเลยไปที่ไล่เรียงไปให้ฟังอ่ะคือศาลก็ยกฟ้องจำเลยไป7คนเลย
1: ค่ะ
0: ปรากฏทางคุณวีระเองบอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็ไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้ไม่ต้องการจะเปิดศึกหลายด้าน
1: ค่ะ
0: ก็ยอมรับสรุปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ศาลยกฟ้องกันไปเนี่ย11คนอ่ะ7คนเน
1: ี่
0: ยยกฟ้องไป7คนเนี่ยทําไม7คนคือศาลก็รับไว้พิจารณาเนี่ย4คนทีนี้ใน4คนเนี่ยนะคือกรรมการปปช2คนเนี่ยก็มาขอให้คุณวีระเนี่ยถอนฟ้อง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ะผมก็เลยขอให้เขาเนี่ยทำตามเงื่อนไขคือทำหนังสือยอมรับว่าได้กระทำผิดต่อผมแล้วเขาก็ทำหนังสือมาอ่ะผมก็เอาหนังสือเนี้ยไปยื่นศาลให้ใช้ดุลพินิจศาลก็ถอนฟ้องให้อ่ะสองคนไม่ได้นับตัวกรณีของพลตำรวจเอกวชรพลกับคุณสุภานะ
1: ค่ะ
0: และจากนั้นค่ะก็เหลือสองแล้วนะทีนี้ดูสิค่อยๆถอนกันไปจนเหลือสองวันที่7 เมษาปีเนี้ยก็เป็นวันพิจารณาคดีปรากฏว่าคุณวีระใช้คำนี้บอกว่ามีบางคนเนี่ยร้องขอต่อศาลว่าให้ชะลอการพิจารณาคดีไปก่อนโดยให้มีการไกล่เกลี่ยทางคุณวีระบอกว่าก็โต้แย้งไปนะครับบอกไม่ใช่หน้าที
1: ่
0: ของคนคนนี้ที่จะต้องมาไกล่เกลี่ยกับผมเขาก็ร้องขอให้อดีตกรรมการปปช.ก็คือนี่แหละก็คงจะหมายถึงพลตำรวจเอกวชรพลเนี่ยกับคุณสุภาเนี่ยมาคุยกับคุณวีระทางคุณวีระก็เลยบอกว่าจะถอนได้ยังไงเพราะว่าเป็นวันพิจารณาคดีแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมไปแถลงต่อศาลด้วยวาจาโดยมั่นใจว่าศาลเนี่ยคงไม่ยอมให้ถอนฟ้องแน
1: ่
0: คือช่วงไกล่เกลี่ยกันเนี่ยผมก็ทางตัวคุณวีระนะคะก็บอกให้อดีตกรรมการปปช.2คนเนี่ยให้ไปทำหนังสือคำร้องมาเพื่อขอโทษตัวคุณวีระแล้วก็ให้ขอโทษกับประชาชนด้วยทีแรกเนี่ยทางอดีตกรรมการเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทำจนมีคนคนหนึ่งไปไกล่เกลี่ยอีกรอบนึงตอนหลังในฝั่งของกรรมการปปช.เนี่ยนะอดีตกรรมการปปช.เนี่ยก็ยอมทำหนังสือมาทางคุณวีระก็เลยเอาไปยื่นให้ศาลนี่แหละเลยเป็นที่มาที่ทำไมคุณวีระเนี่ยถึงสุดท้ายแล้วถึงยื่นถอนฟ้องให้
1: ค่ะ
0: กับทางตัวพลตำรวจวชรพลแล้วก็คุณสุภาแต่ปรากฏว่าพอไปยื่นปุ๊บศาลไม่อนุญาตเนี่ยไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ค่ะ
0: ก็นี่เป็นประเด็นที่ทางคุณวีระเนี่ยเล่าให้ฟังไล่มาแต่ละคนเลยอ่ะจนกระทั่งมาถึงกรณีของคนตำรวจวชรพลกับคุณสุภาค่ะคือจริงก็ยื่นไปแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ยอมก็คนแรกไม่เกี่ยวคนแรกไม่เกี่ยวแล้วก็ศาลเองก็ยกฟ้อง7แล้วก็เหลือ4และจากนั้นเนี่ย2คนนำมาขอให้ถอนฟ้อง

0: ้องแล้วเห็นบอกว่าข้อมูลมีประโยชน
1: ์
0: ข้อมูลมีประโยชน์ก็เลยถอนฟ้องให้2คนแล้วก็มาเหลือ2คนแล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยกันก็คือ2คนก็หมายถึงพลตํารวจวัชรพลกับคุณสุภาเนี่ยก็พยายามไกล่เกลี่ยกันอ่ะโอเคทําหนังสือขอโทษมั้งเนี่ยแล้วก็เป็นที่มาที่ยื่นขอถอนฟ้องแต่ว่าศาลไม่ยอม
1: ไม่ยอมเพราะศาลบอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสาธารณะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่จะมาตกลงยอมความกันใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ก็ประเด็นปปช.นี่ก็ต้องบอกแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนะที่ไปชนเสียชีวิตอีกนะคะก็ยิ่งถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงองค์กรเนี้ยคือที่ทำหน้าที่สำคัญนะเป็นองค์กรอิสระสำคัญที่จะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักนะของการของประเทศเนี่ยเอ๊ะแล้วบุคคลต่างๆนี่เป็นอย่างนี้หร
0: อ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ว่าเนี่ยคือว่าไปแล้วนะคือคดีเหล่านี้อย่างคดีปปช.เนี่ยคือถือว่าเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นการไล่เลียงออกมาตามลำดับเนี่ยของคดีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดมีการถอนฟ้องเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยไม่ยกอ่ะไม่ยกคำร้องเนี่ยคือจะไม่มีคนผิดเลยอ่ะคิดดูแล้วกันบทสรุปสุดท้ายก็คือคดีเนี่ยจะไม่มีใครผิดเลยเพราะว่าโจทก์ในประสงค์จะขอถอนฟ้องก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะคือนอกเหนือจากพลตำรวจวรชพลแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสุภาปีสิติซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโหลำบากนะสำหรับคดีเนี่ยที่โดนโทษ3ปีแล้วคุณสุภาไม่ได้โดนคดีนี้คดีเดียวนะปรากฏว่าคุณสุภาเนี่ยยังมีคดีอยู่ที่ศาลอีกแล้วศาลเนี่ยแหละศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: ได้ประทับรับฟ้องเป็นคดีระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะที่เป็นโจทก์แล้วก็มีคุณสุภาปิยจิตติเนี่ยอดีตกรรมการปปช.แล้วก็อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังกับพวกเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย3รายเป็นจำเลย
1: ค่ะ
0: ในความผิดที่ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางก็โดน157อ่ะเพราะว่าทางกรรมการปปช.เขามีมติชี้มูลความผิดเนี่ยที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานสังกัดกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีแต่ว่ากลับไม่อุทธรณ์คดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอ
1: ่
0: ะซึ่งคงจะจำกันได้ที่คุยกันบ่อยๆเรื่องภาษีของคุณทักษิณเนี่ยมูลค่า 17,900 ล้านนั่นแหละปรากฏว่าเนี่ยทางปปช.มีมติชี้มูลความผิดจนเป็นที่มาที่ทำให้ทางอัยการเนี่ยไปฟ้องกับศาลและศาลเองก็ประทับรับฟ้องกันเรียบร้อยแล้วและเนี่ยนะคะวันที่30มิถุนายนเนี่ยคุณสุภาเนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อสอบคำให้การนะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยได้ประทับรับฟ้องในคดีนี้กันไปนั่นหมายความว่าคือคุณสุภาที่ดูคือหลังจากที่จบชีวิตการเป็นกรรมการปปช.กันไปนะเจอคดีอ่ะซึ่งถ้าพูดถึงคุณสุภาเองก็ถือเป็นกรรมการปปช.ที่มีบทบาทอย่างมากเนา
1: ะ
0: ในการทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการปปช.เนี่ยโอ้โหต้องเจอกับคดีหนักๆอ่ะ
1: อันนี้ลักษณะเหมือนกับว่า157ใช่ไหมที่เด้งคือว่าไม่ไปยึดมาไม่ไปยึดทรัพย์มา
0: ไม่อุทธรณ
1: ์ไม่อุทธรณ์
0: คือเหมือนไม่ทำหน้าที่
1: อ่
0: ะเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หนักคือคุณสุภาคืออย่างพลตำรวจวัชพลเนี่ยยังอ่ะมีคดีเดียวคุณสุภาเนี่ยมี2คดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: คดีนึงอามีโดนโทษจำคุกไปแล้วเดี๋ยวอุทธรณ์ต
1: ่อ
0: แล้วก็เนี่ยมาเจอคดีนี้อีกคดีนึง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าขณะเดียวกันนะต้องบอกด้วยนะว่ากรรมการปปช.เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอ่ะเนี่ยมันเป็นคดีประวัติศาสตร์แล้วสำหรับปปช.เรื่องของการปกปิดข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะให้กับคุณวีระสมความคิดนะซึ่งคุณวีระบอกว่าโอ้ยถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ประชาชนสามารถคือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการกับองค์กรอิสระได
1: ้ค่ะ
0: เพราะนั้นก็เตรียมตัวกันเอาไว้เลยแต่ละองค์กรอิสระเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหลายคนยังจำกันได้ไหมว่าจริงๆเนี่ยปปช.เนี่ยเคยโดนคำพิพากษามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาให้จำคุกแต่รอลงอาญาเมื่อ20ปีก่อนค่ะศาลได้สั่งจำคุกกรรมการปปช.ทั้งคณะเลยนะ9คนแต่ว่าให้รอลงอาญานะคะในคดี

0: เพิ่มเงินเดือนตัวเองอ่ะ
1: เ
0: พิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับตัวเองโดยมิชอบซึ่งศาลอาญาเนี่ยนะคะมีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมค่ะปี2548ว่าศาลได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยเห็นว่าจำเลยเนี่ยทั้ง9คนเนี่ยที่เป็นกรรมการปปช.อยู่ตอนนั้นเนี่ยได้กระทำผิดตามฟ้องนะคะแล้วแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองโดยอำเภอใจใช
1: ้
0: คำนี้เลยแม้ภายหลังจำเลยจะนำเงินที่ได้มาส่งกลับคืนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความผิดที่สำเร็จแล้วเนี่ยสูญหายไปเพราะนั้นเนี่ยนะศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาเลยว่าเชื่อได้ว่าปปช.ทั้ง9คนเนี่ยคือล่วงรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าไม่มีอำนาจแต่ก็ยังประชุมเพื่อลงนามออกระเบียบโดยที่กรรมการปปช.ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะที่ขัดขานอ่ะเพราะนั้นศาลก็เลยเห็นว่าปปช.ทั้งคณะเลยเก้าคนเนี่ยมีความผิดจริงตามฟ้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยเป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่ปปช.เนี่ยเคยโดนมาแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหวดนี้เนี่ยคือเจอคุกเลยไม่มีคำว่ารอลงอาญาเพราะนั้นก็เป็น2ครั้งใหญ่ๆที่ปปช.เนี่ยเคยโดนมาแต่ว่าคดีเนี่ย20ปีที่แล้วแต่อย่าลืมว่ามันยังมีอีกคดีนึงนะอย่าลืมคือปปช.ตอนนี้นะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการฟ้องร้องกรณีคุณศักดิ์สยามอ่ะเออที่ปปช.เนี่ยนะไปมีมติเนี่ยยกคำร้องการกล่าวหาคุณศักดิ์สยาม
1: ค
0: ิดชอบเนี่ยนะคะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่ให้บุคคลอื่นเนี่ยถือครองหุ้นแทนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจำกัดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมติของปปช.เนี่ยไปสวนทางนะกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและล่าสุดเนี่ยก็กำลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์น่ะจนเห็นว่าจะมีการยื่นเรื่องฟ้องร้องกันเลยในประเด็นเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากรรมการปปช.เนี่ยจะโดนอีกคดีนึงไห
1: ม
0: เพราะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหก็แรงไม่น้อยนะ
1: ใช่ก็คือเพราะว่าคดีนาฬิกาหรูดังกล่าวก็เป็นเหมือนเป็นบรรทัดฐานเนาะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวนะอันนี้ก็มีการทำเป็นสกู๊ปรายงานพิเศษของผู้จัดการสุดสัปดาห์360องศานะก็บอกว่าจากนาฬิกาหรูสู่หอจกบุรีเจริญศักดิ์สยามนี่มีหนาวนะแต่คือไม่ถึงตรงเนี้ยตอนนั้นตั้งแต่กรณีนั้นที่ปปช.มีมติยกคำร้องโดยอ้างเอกสารทะเบียนว่าไม่มีเจตนาบอกคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนาคือเข้ามาแก้ทีหลังใช่ไหมให้ซื้อบริให้ซื้อหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยนะตอนนั้นก็แหละพือฮากันไปแล้วนะโอ้ว่าอย่างนี้เลยเหร
0: อ
1: คือนั่นคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะที่วินิจฉัยชัดเจนว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ให้นอมินีถือแทนจนตอนนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าศาลปปช.นั้นกลับมีมติยกคำร้องโดยอ้างว่าอ๋อคุณศักดิ์สยามไม่มีเจตนา มีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะคือเป็นการสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลสูงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกตั้งคำถามตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วนะคะว่าเอ๊ะปปช.กำลังทำอะไรกับนักการเมืองหรือว่าคนที่มีอำนาจหรือเปล่าในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มาจนถึงกรณีล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณพลตำรวจเอกวชิรพลกับคุณสุภาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูเลยพี่เด้งนะ
0: คือเรียกว่าโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษแหละสำหรับปปช.ช่วงเนี้ยนี่เลยยังมีอีกนะปปช.เนี่ยตอนเนี้ยที่โดนสิ่งวิพากษ์วิจารณ์หนักอ่ะก็คือกรณีของการแต่งตั้งคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาค่ะซึ่งคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาเป็นใคร
1: ค่ะ
0: คือเป็นคนที่ลงนามรับรองผลสอบเบื้องต้นให้ตีตกคดีคุณศักดิ์สยามปรากฏว่าคุณศักดิ์ชัยเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเลขาปปช.จากเดิมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาคือถ้าจะพูดกันไวก็เหมือนโปรโมทอ่ะได้ดีอ่ะอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยโอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่เท่านั้นอีกยังมีแต่งตั้งอีกนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะลงอ่ะคุณจะลงอ่ะที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเมาแล้วขับอ่ะปรากฏว่าโอ้โหก็เป็นข่าวคลึกโครมเลยคือก็มีข่าวมาว่าปปช.จะสอบใช่ไหมต้องตั้งคณะกรรมการสอบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตั้งคณะกรรมการสอบยังไงปรากฏได้รับการแต่งตั้งย้ายไปเป็นผอ.ควบคุมงานด้านสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งก็บอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ย
1: ค
0: ือเป็นหน่วยงานที่จะได้ดูแลภารกิจสำคัญเนี่ย

0: พียบเลย
1: ค่ะ
0: แถมยังได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 40,000 ได้เงินเดือนขึ้นอีก 40,000 ซึ่งมันก็สวนทางกันน่ะกับตอนแรก

0: วิพากษ์วิจารณ์เข้าไปใหญ่อ่ะสำหรับปปช.ว่าตกลงเนี่ยอะไรเนี่ยสำหรับปปช.ก็บอกนะว่าเนี่ยตอนนี้ปปช.กำลังเจอกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่
1: อ
0: ่ะคือเป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไปมาเนี่ยกำลังมีเรื่องเฉาโฉออกมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหนาวใจกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราเลยซึ่งหลายคนบอกเป็นมะเร็งร้ายเป็นมะเร็งร้ายเนี่ย
1: ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยอาจจะว่าไปจะบอกว่านี่ไงที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่พี่เท่งบอกว่าอะไรกลายเป็นจุดอ่อนนะซึ่งทำให้ถูกมองได้ว่าเอ๊ะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อประชาชนจริงๆหรือเปล่านี่แหละเนี่ยนี่แหละนะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะเบรกหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดขึ้นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: เมื่อเบรกที่แล้วพูดกันไปถึงเรื่องปปช.นะซึ่งเชื่อแน่ว่าตอนนี้ทุกคนโอ้ยตามติดกันตลอดแน่ว่าจะไปยังไงกันต่อเลยปปช.ในสารพัดเรื่องราวเลยแล้วยังมีงานค้างๆเป็นยิ่งกว่าหางหูเต็มไปหมดเลยอะคดีนี่มันค้างอยู่ในปปช.เยอะแยะเลยนะเอาแค่นะเอาแค่คดีเนี่ยคุณทักษิณ
1: อ
0: ะเรื่องชั้น14อะคือมันก็เป็นต่อการต่อยอดจากคำพิพากษาของศาลฎีกาอยู่แล้วไงเนี่ยก็รอดูแล้วกันแต่ว่าทีนี้มาต่อกันนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งที่นงเนี่ยเขาพูดเกินๆไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของที่สภาเนี่ยนะคะที่มีมติเสียงข้างมากเนี่ย308เสียงต่อ126เสียงนะคะที่ไม่อนุญาตให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยนะสสพรรคกล้าทำเนี่ยไปให้กับ DSI ดำเนินคดีโอ้โหแล้วคดีนะก็คดีฟอกเงินเนี้ยคดีเว็บพนันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ให้ไปดำเนินคดีในช่วงระหว่างสมัยประชุมนะคะโดยให้เหตุผลเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในมาตรา125นะซึ่งเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.เนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่านะเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.เนี่ยมันจะเป็นกลไกเนี่ยนะคะตามระบอบประชาธิปไตยค่ะที่สร้างหลักประกันให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคือทำงานได้อย่างอิสระคือไม่ต้องกลัวพวกอิทธิพลจากฝ่ายตุลาการและบริหารคือมุ่งเน้นการถ่วงดุลอำนาจอ่ะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครอบงำหรือว่ากลั่นแกล้งกัน
1: อ
0: ันนี้คือความหมายว่าทำไมถึงจะต้องให้เอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ก็เพื่อเป็นเรื่องนี้เรื่องของการถ่วงดุลระหว่างสองอำนาจอ่ะคือฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติทีนี้การทำงานของเอกสิทธิ์เนี้ยเป็นการทำงานเพื่อสองการขันอำนาจของสองระบบอำนาจของสองสถาบันเนี่ยแต่ถามว่าอันเนี้ยมันเป็นการขันอำนาจเพื่อสองสถาบันไหมแต่ว่ามันเป็นการทำเพื่อคนคนหนึ่งอะโดยความคุ้มกันนะจากการถูกจับกุมเนี่ยในการดำเนินคดีนะกลไกในการถูกดุลเนี่ยในสมัยประชุมนะศาลหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไม่สามารถนะคะควบคุมตัวหรือว่าหมายเรียกออกหมายเรียกสสไปสอบสวนในคดีอาญาเนี่ยอย่างเงี้ยทำไม่ได้
1: ค่ะ
0: เว้นแต่จะได้รับอนุญาตนะคะจากสภาเท่านั้นค่ะหรือว่าจะจับได้เนี่ยก็ในขณะที่กระทำความผิดเท่านั้นแล้วฝ่ายกฎหมายเนี่ยจะต้องรายงานให้ประธานสภาทราบด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้นะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจรัฐตัวกระบวนการยุติธรรมนะคะมากลั่นแกล้งส.ส.ฝ่ายตรงกันข้ามจนทำให้องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเสียหายหรือว่าเสียงข้างมากเนี่ยนะคะเสียงข้างมากไปโดยที่ไม่ชอบอันนี้มันจะเป็นความหมายออกมาเลยว่าทำไมถึงจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ทีนี้ยังมีในส่วนของเอกสิทธิ์ในการอภิปรายและการลงคะแนนอีกที่มันเป็นกลไกการถ่วงดุลเนี่ยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยเอกสิทธิ์คุ้มครองนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่า เขามีเอาไว้เพื่อปกป้องสถาบันนิติบัญญัติไม่ใช่เพื่อปกป้องเนี่ย

0: ตัวบุคคล
1: ค่ะ
0: ในช่วงปิดสมัยประชุมหรือว่าหากสภามีมติอนุญาตส.ส.เนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยทำให้คือต้องมองอะว่าสังคมเนี่ยเขาถ้าพูดถึงกระแสสังคมเนา
1: ะ
0: เขาก็ไม่อยากให้เกิดกรณีของการ
1: อุ้มงงอะงงอะแล้วถ้าเป็นประชาชนเจอคดีแบบเนี้ยจะเป็นยังไง
0: ก็นั่นค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสสเอาทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีเอกสิทธิ
0: ์
1: คือมันเจตนาของกฎหมายมันไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้คนที่ทำผิด
0: คือเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเขามีไว้เพื่อปกป้องสถาบันนิติบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องตัวบุคคล
1: แต่ว่านี่ล่ะอย่างเงี้ย
0: ก็นี่ไงก็เลยตั้งคำถามว่าอันเนี้ยมีไว้เพื่อปกป้องตัวบุคคลหรือเปล่า
1: แล้วในส
0: กลับไปที่สภากับมติเนี่ย
1: แล้วสภาก็มติโหวตกันแบบถล่มทลายเลยไม่ใช่หรอก็คือ
0: 308
1: ไม่เห็นอีก308กับ
0: 308เสียงนี่นะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสสพรรคกล้าเพราะว่าคุณชนพัฒน์เป็นสสพรรคกล้าทำใช่ไหมคือถ้าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาโหวตให้ก็ไม่แปลกใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยเสียงมาจากรัฐบาลทั้งนั้นเลย
1: มีพรรคอะไรบ้าง
0: โอ้ก็แน่นอนเนี่ยมาเลยเนี่ยไล่มาเลยเนี่ยพรรครัฐบาลนะทุกพรรค
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทย อะไรอีกประชาชาติพลังประชารัฐด้วยเหร
0: อ
1: แล้วก็ไทยสร้างไทยแล้วก็กล้าทำ
0: ยกเว้นรวมไทยสร้างชาตินะ
1: ยกเว้นรวมไทยสร้างชาติที่ไม่ได้โหวตให้
0: ไม่ได้แสดงตนเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ร่วมโหวตด้วยแล้วยังมีคนนึงอันนี้งดออกเสียงคุณจุติไกรเลิกสสพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงแล้วก็มีเสียงรองประธานสภาคนที่สองอ่ะคุณเลิศศักดิ์อ่ะเพราะว่าเป็นประธานทำหน้าที่ประชุมอยู่ในเวลานั้นก็เป็นมารยาทเลยไงนะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาไอ้เรื่องของการโหวตเนี่ย
1: 126เสียง
0: 126เสียงก็เป็นฝ่ายขาน
1: เป็นมีมติให้ส่งตัวชนพัฒน์หน้าซั่วแต่ว่า308เสียงซึ่งเป็นพรรคเล็กพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยบอกว่าไม่ต้องส่งตัวเดี๋ยวอ่านให้เขาหน่อยว่าที่ไม่ส่งที่บอกว่าให้ส่งตัวเนี่ยมีพรรคอะไรบ้างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคไทยพรรคดีหมอวรงค์ไทยรวมพลังไทยสร้างชาติใช่ไหมนี่แหละ
0: พรรคไทยรวมพลัง
1: ไทยรวมพลังอันนี้เป็นรวมเป็น126เสียงเกี่ยวกับกรณีของนายชนพัฒน์นั่งสว่าง
0: เหตุผลเนี่ยมาดูเหตุผลเหตุผลที่ภูมิใจไทยเนี่ยนะและสิ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไป DSI เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเจ้าตัวคือคุณชนพัฒน์เนี่ยเขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาพร้อมเข้าสู่กระบวนการ
1: ค่ะ
0: คือสามารถที่จะเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนได้เลยคือไม่ต้องรอให้มันให้สภาต้องมาลงมติเสียเวลาอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วมองว่าเนี่ยยังไงซะพนักงานสอบสวนก็สามารถดำเนินคดีได้ตามปกติอยู่แล้วเมื่อปิดสมัยประชุมเพราะเจ้าตัวก็ยืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่หลบหนีซึ่งว่ากันไปแล้วเนี่ยในเมื่อบอกว่าไม่เป็นในเมื่อเจ้าตัวเขาจะไปอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปลงมติแบบคัดค้านไม่ให้ตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ในเมื่อเจ้าตัวก็บอกว่าก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าให้เหตุผลทำนองว่าให้เป็นไปตามกระบวนการนะให้เป็นไปตามกระบวนการของการคานอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการหรือเปล่าก็มันส่งผลในแง่ของกระแสสังคมเหมือนกันนะเพราะสังคมเองเขาก็ยอมเขาก็ยอมรับไม่ได้อ่ะ
1: ใช่คือมันเหมือนกับการปกป้องใช้สภาเป็นปกป้องคนที่ถูกข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีแบบใหญ่ๆคดีแบบ
0: ก่อนนี้เขาปกป้องมาตลอดไงจำได้ไหมจะใช้เอกสิทธิ์มาตลอดเวลาในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็ใช้เรื่อยไป
0: อีกเนี่ยแกรัฐธรรมนูญก็ควรจะยกเลิกได้เลยนะควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะกับทุกคนเนาะ
1: มันเป็นประเด็นที่เขาที่
0: คือประชาชนเขาก็จะมองว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะเขาเองเขาก็ยังไม่จะต้องใช้สิทธิ์อะไร
1: ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแล้วคุณก็เป็นประชาชนนะจริงแล้วอ่ะประชาชนเลือกคุณเข้าไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ยคุณสมชายแสวงการก็โพสต์เลยวันนี้ก็บอกว่าเป็นวิกฤตศรัทธานะอย่างเงี้ยที่ว่าสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI เรียกตัวสสสงขลาคุณชนวัฒน์นาคสั่วไปสอบคดีและคดีเว็บพนันข้ามชาติ

0: ใช่มันเป็นคดีใหญ่
1: ใช่ไหมชี้ว่ากระทบกับความเชื่อมั่นทั้งรัฐบาลและก็รัฐสภาด้วยซึ่งก็มีคำถามต่อไปถึงเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันกับอาชญากรรมออนไลน์เรื่องคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วด้วย ที่บอกโอ้มีคนออกมาเปิดข้อมูลแต่ว่ากลับจะถูกฟ้องกลับอะไรแบบนี้นี่แหละก็กระทบอ่ะ
0: แล้วคดีนี้นะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอให้ปิดสมัยประชุมสมัยประชุมนี้นะจะอยู่ที่สิ้นสุดนะวันที่11กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ก็อีกประมาณเท่าไหร่เดือนประมาณเดือนครึ่งอ่ะนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทางดีไซน์ไม่สามารถจะทำอะไรกับทางคุณชนภัทรได้แต่พอหลังวันที่11กรกฎาคมเนี่ยอ่ะเริ่มดำเนินการออกหมายเรียกและเชิญตัวได้ละพอปิดสมัยประชุมละปิดสมัยประชุมเนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมด120วันนะคะเพราะว่าจะไปเปิดสมัยประชุมอีกทีเนี่ย25สิงหาคมและยาวไปจนถึง22ธันวาค
1: ม
0: งั้นก็รอดูเนี่ยคดีของคุณชนภัทรกันเพราะก็เป็นอีกคดีนึงที่เป็นคดีใหญ่นะที่หลายคนก็จ้องกันอยู
1: ่แต่บ้านเราอ่ะมันแปลกอย่างตรงเนี้ยพี่เด้งลองคิดดูว่าถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ยในต่างประเทศเนาะที่เขามีมาตรฐานอะไรของเขาอ่ะคงจะไม่มาคุยจนถึงจุดที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะจะใช่เอกสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่าเจ้าตัวก็คงจะลาออกไปนานแล้วอะแต่เนี้ยต้องมานั่งเขาก็ยังอยู่ของเขาแล้วเขาก็ยืนยันแล้วก็ยังใช้เอกสิทธิ์อะไรเงี้ยถ้าเป็นชาวโลกเขาก็คงแบบอ่ะเขาลาออกไปก่อนนะไปจัดการตัวเองเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ใช่ไหมไม่ต้องมาทำให้เกิดเนี่ยการตั้งคำถามนะจากสังคมจากประชาชนแบบนี้หรอก
0: เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยเนาะทั้งๆที่คือคนเนี่ยเขารอกันนะรอกันหลายวันมากเลยนะกับเรื่องนี้ว่าตกลงเนี่ยจะมีมติกันออกมายังไงสำหรับกรณีของคุณชนภัทรเนี่ยตอนแรกก็ยังแบบดูแบบมีหวังบ้างนะว่าอาจจะแบบไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ไปๆมาๆเนี่ย
1: แล้วคุณโรมรังสิมันนะเขาไปนั่นเลยนะเขาบอกว่า
0: โรม
1: เอาสตรีเนมขึ้นมารังสิมันโรมนี่เขาก็บอกว่าตมดูให้ดีตมนะพี่เข้มด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบระวังหวั่นว่าคุณชนภัทรเนี่ยจะหนีอันนี้รังสิมันโรมบอก
0: ใช่ๆก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมไว้เลยพอหลังจากเนี่ยพอวันพอปิดสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยให้มาเตรียมน้อยเลยแต่ว่าไปอ่ะปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะตามอยู่แล้วเนาะ
1: ตามไหม
0: อ๋อเวลาถ้าเกิดว่าเป็นแบบผู้ต้องหาสำคัญอะไรเงี้ยเขาจะตาม
1: เขาสอดส่องอยู่แล้วใช่ไหม
0: เห็นไหมสังเกตไหมเลยพวกที่แบบอะไรทั้งหลายแต่ถ้าเขามีความมุ่งหมายจะจับอ่ะเขาจะต้องตามเขาต้องตามอยู่แล้วแต่ทีนี้มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความตั้งใจขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยก็ปล่อยคือถ้าปล่อยเฉยๆก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ไง
1: อ๋อคือตามสอดส่องนี่เพื่อที่จะ
0: ตามความเคลื่อนไหวพอถึงเวลาปุ๊บว่าถึงวันก็เข้าไป
1: คือ
0: แสดงตนไปเลย
1: คือถ้าเกิดหนีจริงหนีได้ก็เรื่องนึง
0: ถ้าหนีได้ก็หมายความว่าเจ้าหนี้เขาไม่สนใจ
1: ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดว่าตามสอดส่องความเคลื่อนไหวปุ๊บแล้วหนีไม่ได้เนี่ยแสดงว่าร
0: อดูเพราะว่าเจ้าตัวเขาประกาศไปเลยว่าเขาจะไปไม่ต้องห่วงเขาจะว่ากันไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายนิดนึงนะเรื่องของคือหลายคนอาจจะมองข้ามกับประเด็นนี้น
1: ะ
0: เรื่องที่เจ้าที่ตำรวจเขาจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของคดีลอบวางระเบิดที่ใต้อ่ะที่ลอบวางระเบิดน้ำมันน
1: ่ะ
0: ปตท.ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยคือก็เลยทำให้เริ่มมีแนวคิดมานะว่าเฮ้ยพวกเนี้ยขึ้นมาถึงที่กรุงเทพแล้วเขาก็มาอยู่ที่รามคำแหงคืออยากรู้เหมือนกันนะว่าไปมาพวกเนี้ยพวกที่ก่อเหตุเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกรุงเทพ
1: ได้ยังไง
0: กี่คน
1: ด้วย
0: โอ้โหเนี่ยคือเขาตามจับที่สถานีในกรุงเทพแบบพิวัฒน์เนี่ยรถไฟอ่ะแล้วก็เลยพวกเนี้ยแล้วตอนนี้เขากำลังเริ่มใช้ความรุนแรงในการก่อเหตุกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหลายคนก็เริ่มมองว่ามันเป็นเพราะกรมน.ที่ประกาศแผนไว้ไงว่าจะต้องจัดการให้ปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยยุติลงให้ได้ในปี70
1: ค่ะ
0: คือปีหน้า
1: ค่ะ
0: พวกนี้ก็เลยเริ่มพยายามก่อเหตุรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเราจะเห็นภาพเนี่ยที่หลายคนเนี่ยรู้สึกแบบบีบคั้นอารมณ์มากที่สุดก็คือเรื่องของคุณแม่ที่กอดลูกอายุ40วันน
1: ่ะ
0: ไว้ในอ้อมอกอ่ะแล้วคุณแม่น่ะเสียชีวิตแล้วเด็กเนี่ยก็โดนกระสุนปืนเนี่ยถาก เป็นประเด็นอะไรที่แบบหลายคนเนี่ยเศร้าใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็นี่แหละจากความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ก็มาจากความต้องการของพวกกลุ่มก่อความไม่สงบนั่นแหละที่เขาต้องการให้พวกเราได้รู้สึกเพื่อที่จะดึงแนวร่วมต่างๆของเขาเนี่ยเข้ามาสู่กลุ่มในการก่อเหตุสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคงจะต้องว่ากันได้เท่านี้นะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการรับลงผ่านนะคะเจอกันอีกทีนึงก็เสาร์หน้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พบกันกับช่วงของข่าวเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ต้องขอบคุณน้องนงมากๆ
1: ยินดีมากเลยนะคะ
0: ลาคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจนสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้อยู่กับจุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะแล้วก็ติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองทักทายติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั้งทาง FM 100.5 แล้วก็ทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้เรา2คนไม่ได้มากับฝนนะ แค่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะกทม.แม้ว่ายังไม่มีกลุ่มฝนในเวลาบ่าย2โมงณขณะนี้แต่ตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเล็กน้อยเห็นว่าทางลาดกระบังหนองจอกมีฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นรายงานสภาพอากาศของศูนย์รายงานป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครก็แน่นอนว่าช่วงนี้อยู่ในห่วงของฟ้าฝนนะครับคุณเก๋
3: ใช่ครับแต่ว่าช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วก็ประเมินกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus เนาะเพราะว่าปิดการลงทะเบียนไปเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็ปิดไปตั้งแต่เวลา22นาฬิกาทีนี้เนี่ยถามว่ามีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จมากน้อยขนาดไหนที่เปิดมาตั้งแต่วันที่25จนยาวไปจนถึงวันที่29ของเมื่อคืนนะคะก
4: ็
3: มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยประมาณ26ล้านคนโดยในส่วนที่เป็นผู้ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยทั้งสิ้น26ล้านคนก็จะแบ่งเป็นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก18ล้านคนแล้วก็เป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่ประมาณสัก7ล้านคนก็คืออันนี้เนี่ยคือไม่เคยใช้เลย
4: ผมนี่แหละเป็นหนึ่งใน7ล้านคนครับที่เพิ่งจะได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าคนละครึ่ง plus ลงไม่ทันสแกนหน้าไม่ทันแต่ว่า30ล้านสิทธิ์ในครั้งนี้มีเวลานะครับแล้วก็ผมก็ได้หลังจากที่สแกนหน้าผ่านแล้วก็ลงทะเบียนอีกประมาณ2วันก็ถือว่ารวดเร็วแต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่าไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้ก็เรียกว่าคนใช้สิทธิ์เนี่ยไม่เท่ากับคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมานะคุณเก๋นะ
3: เพราะว่าสิทธิ์ยังเหลืออยู่ประมาณสักเกือบ4ล้านสิทธิ์เลยนะ เหลือประมาณ 3.95 ล้านสิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลได้มีการเปิดนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูก่อนนะคะไปดูในส่วนของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยว่าเขาจะพิจารณานำเงินวงเงินที่เหลือเนี่ยดึงกลับมาแล้วก็จะไปจัดสรรโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในรอบถัดไปเป็นในลักษณะรูปแบบไหนอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้ใช่ไหมคะวันที่1มิถุนายน
4: ครับ
3: ก็เรียกได้ว่าจะจัดจ่ายใช้สอยกันแล้วจะเริ่มใช้จ่ายกันในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะสามารถต่อยอดเรื่องของเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราดูนะคะเศรษฐกิจในบ้านเราในวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของภาวะการชะลอตัวเนาะแล้วยังมีเรื่องของภาวะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยนะคะเดี๋ยวพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภกพาทวิวัฒน์นะคะ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็

0: การเมืองอาจารย์สมชายอยู่ในสายแล้ว
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ประเมินหน่อยรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์เนี่ยเปิดถึง30ล้านสิทธิ์แต่ว่ามีสิทธิ์ยังเหลือเกือบ4ล้านเลยนะอาจารย์ถ้ามองหากว่าประเมินเนี่ยสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมสิทธิ์ถึงไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์คะอาจารย
1: ์เท่าที่ดูนะฮะคนบางคนอาจจะไม่อยากจะใช้สิทธิ
0: ์
1: นะครับแต่ผมคุยกับชาวบ้านหรือคุยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะบางทีไปขอแอปเนี่ยยากมากต้องจดทะเบียนมีจำนวนเยอะเลยนะครับที่ฟังอันนี้เพราะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเพราะว่าเท่าที่ผมคุยอยู่หลายคนนะฮะเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่ใช่ว่ารวยแต่ว่าหมายความว่าเขาไม่อยากจะคือต้องไปมีการจดทะเบียนมีการทำแล้วบางทีแอปติดต่อทำอะไรขอยากมาก
2: บ
1: ้านนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนก็แบบดิสเครดิตคนในลักษณะที่อยากที่จะเข้าไปในอันนี้ครับ
2: โอ้อย่างนี้จะเข้าเป้าหรือครับอาจารย์ไม่ถึง3ล้านสิทธิ์ที่ตั้งใจเอาไว
0: ้30
2: ใช่
1: อ
2: ้
1: าวอันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าถึงจุดหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับมันก็เป็นส่วนที่ช่วยคนที่ใช้สิทธิ์จริงๆ
0: ค
1: นมันไอ้คนที่มันใช้สิทธิ์มันมี2ประเภทประเภทหนึ่งยังไงต้องใช้แล้ว
2: อันนี้
1: พวกนี้คงพลาดไม่ได้แต่พวกที่ผมถามอยู่นะมีสิทธิ์แต่พูดง่ายตัวเองยังพอมีอยู
0: ่
1: ในลักษณะนี้ก็เลยไม่อยากใช้สิทธิ์อันนี้มันก็มี2ประเภทนี้ครับ
0: มัน
1: กลุ่มอีกกลุ่มนึงอยู่ตรงกลางคือยังไงก็ตามยังพออยู่ได้แต่ก็อยากจะใช้สิทธิ์จะได้เงินเพิ่มน
0: ะคร
1: ับมันมี3กลุ่มเหล่านี้มันไอ้กลุ่มที่เรียกว่าไม่เคยจำเป็นน่ะมีบางคนใช้จริงแต่บางคนก็ไม่อยากจะถึงขนาดนั้นว่ายังไงก็ตามอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้จำนวนมันไม่ครบครับ
0: ค่ะนะก็เป็นสาเหตุที่เราวิเคราะห์แล้วก็ประเมินกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะคะอาจารย์ผลของการจ่ายจริงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะปลุกกำลังซื้อเรื่องของการช่วยเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนหรือลดค่าครองชีพของประชาชนในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างไรมากน้อยคะอาจารย
1: ์ในเรื่องค่าครองชีพอ่ะก็จะช่วยให้บาดเจ็บน้อยลงเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะ
1: นะครับว่าจำเงินโดยเดินสังเกตดูนะฮะ 4,000 บาทนะครับ200บาทแล้วก็อะไรครับในลักษณะที่ใช้นะครับใน4เดือนนะครับแล้วก็วันนึงใช้200บาทแต่ว่าทางผู้ร่วมมัน60 40ก็จ่าย133
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพนี้โดยภาพรวมก็คือมันเป็นการช่วยบรรเทาในบรรเทาในเรื่องค่าครองชีพอะไรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือถามว่ากระตุ้นไห
0: ม
1: จริงๆมันก็มีส่วนในการกระตุ้นทีนี้กระตุ้นเนี่ยเท่าไหร่จำนวนเงินตอนแรกมัน 170,000 กว่าอ
0: ัน
1: นี้อาจจะยังไม่ถึงนะครับตีซะว่าแล้วไอ้ถ้าเราดูไอ้200กับ133เนี่ยหมายถึงถ้าเป็นใช้เต็มสมมติว่า30 170,000 กว่าเนี่ยมันบวกเข้าไปเพราะ40คนใช้เพราะตัวเลขยังไงก็ตามตัวนี้ไม่ถึงแต่ตัวเลขผมคิดว่ารวมๆเนี่ยน่าจะถึง 200,000 ล้านพอ 200,000 ล้านเนี่ยนะหมายความว่าทุกๆ 100,000 เนี่ยมันจะทำให้เฉลี่ยของ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.25 เพราะผมก็คิดว่าจะมีส่วนช่วยให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะมี GDP ขยายตัวได้เพิ่มจากที่มันควรจะเป็นประมาณ 0.5% 0.4 ถึง 0.5% ครับ
0: ก็น่าจะส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการก็มีไม่มากก็น้อยเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับแต่ว่าจากสิ่งนึงก็คือสิ่งที่คนเกรงกันบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันสงครามมันเยื
0: ้
1: อในกรณีนี้เราจะหาเงินที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พอมีเงินอยู่เพราะว่าใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแต่ยังไงก็ตามผมดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วครับนะอันนี้บอกได้เลยเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เต็มกืนเต็มทนนะครับเพราะฉะนั้นถึงต้องอเมริกาต้องยอมอ่อนๆนะครับทางด้านของอิหร่านก็เช่นเดียวกันเจอประเด็นปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวติดลบ 10% เงินเฟ้อ 40-50% คนว่างงานหลายล้านคนอเมริกาเจอประเด็นปัญหาเรื่องของค่าของชีพสูงขึ้นซึ่งทำให้ฐานเสียงเขานะครับและแสนประเทศอย่างซาอุดีอาระเบียต้องการที่จะให้มันเลิกเพราะว่าตัวเองก็ถูกกระทบเยอะแยะเพราะฉะนั้นนี่บอกได้เลยครับว่าแนวทางของเขาเนี่ยนะครับมันใกล้จะจบเพราะว่าแบ่งแนวทางออกมาเป็น2ใกล้ๆ1เอาที่ใกล้ๆก่อนเปิดพอเปิดปั๊บนะครับแล้วก็ยอมจ่ายนะครับค่าเสียหายไม่ใช่เสียหายสิ่งที่เขาเรียกร้องเพียงแต่ตัวเลขที่มันยังไม่ลงตัวส่วนในที่ยากๆนะครับอันนี้ไว้60วันนะใน60วันค่อยๆ คุยกันไปเพราะนั้นนี่ผมก็คิดว่าดูจากแนวทางแล้วทั้ง2ฝ่ายพยายามที่จะหาทางลงเพราะว่าบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่หลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าสถานการณ์คงจะไม่ได้เลวร้ายจนเกินไป เพราะถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมยังคิดว่าปีนี้ยังสามารถขยายตัวได้ถึง 2.6-2.7% นะครับคืออยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นฉากทัศน์ประเภทที่ฉากทัศน์ที่1กับ2ของ IMF ครับฉากทัศน์ที่1 IMF มัน 3% ฉากทัศน์ที่2 0.5 ฉากทัศน์ที่3 2ผมคิดว่าอยู่ตรงประมาณ 2.6-2.7 เพราะถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าไอ้ที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยนะครับก็คงจะเรียกว่าบาดเจ็บระหว่างรุนแรงน้อยกว่าที่เราจะคาดไว้แม้ว่าตัวเลขที่ผ่านออกมาเดือนอะไรเมษาเนี่ยอาจจะตื่นเต้นขาดบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับโอ้ออกมาเยอะเลยเป็นบทการแต่อันนี้ผมยังคิดว่าถ้าดูให้ดีนะครับ3เดือนแรกเนี่ยนะครับเรื่องส่งออกเนี่ยขยายตัวดีมากนะครับที่เกิดขึ้นจากเดือนบัญชีเดินสะพัดก็มาจากเรื่องของอะไรครับมีการ1มีการอะไรครับมีการนำเข้าสินค้าประเภททุนเยอะของเรื่องของราคาพลังงานนี่มาจากเรื่องตะวันออกกลางเลยแต่ให้ดูสินค้าที่ประเภททุนที่ออกมานะฮะมันดีนั่นหมายความว่าอีกหน่อยจะกลายมาเป็นอะไรครับเป็นการส่งออกและแม้ว่าเดือนเมษาการลงทุนเอกชนเนี่ยจะชะลอตัวลงไปบ้างแต่ว่าใน3เดือนแรกเนี่ยการลงทุนเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ10ถือว่าสูงสุดในประวัติการแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่มันเห็นได้ชัดว่าจะเป็นตัวที่ดีที่จะอธิบายอนาคตคือคนขอ BOI เนี่ยแค่ 3-4 เดือนเนี่ยลาลาละเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ฮะผมก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยนอนคงจะเรียกว่าไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนักแม้ว่าจะดูจากตรงนี้เรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะเรียกว่าสูงเป็นวัติการแต่อันนี้ไม่ต้องไปกลัวในแง่ว่าตัวเลขตัวนี้ยังอธิบายว่าหลายๆตัวมันมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องระวังทุกนั้นนิดนึงกับอีกส่วนนึงนะครับเรามีเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยประมาณ 250,000-260,000 นะครับเรียกว่ามีมากกว่านี่ระยะสั้นและยาวรวมกันมากกว่านี่ระยะสั้นเนี่ยหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นกรณีก็เป็นเรื่องเสถียรภาพก็ไม่ใช่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต้องมาระวังนิดนึงว่าสถานการณ์มันยังไม่จบเพียงแต่ว่าเราก็มองในลักษณะว่ามันอาจจะใกล้ๆคลี่คลายแต่ก็ต้องเผื่อภาพไปบ้างนะครับเพราะนั้นในก็ในภาพรวมแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าจะน่าตื่นเต้นตอนเดือนเมษาแต่โดยภาพรวมก็คิดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้นะครับระหว่าง 1.6-1.7 หรือดีไม่ดีเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการประมาณ 2% ได้ครับ
0: อืมอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของจำนวนสิทธิ์เนี่ยค่ะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยต่ำกว่าเป้าหมาย30ล้านสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าเห็นทางกระทรวงการคลังเขาก็ออกมาบอกนะบอกว่าก็จะไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งหรือศูนย์เปล่าหลังจากนี้เนี่ยคณะกรรมการกันกองโครงการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพิจารณานำวงเงินดังกล่าวเนี่ยกลับมาจัดสรรผ่านโครงการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนใหม่นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุดถัดไปของรัฐที่กำลังเตรียมอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะอาจารย์มองว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนหรือทิศทางไหนเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ด้วยอะค่ะ
1: อันนี้เราสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยไอ้มัน400,000ล้านไอ้200,000ล้านหลังเนี่ยมันมาช่วยทางด้านเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงช่วงของอะไรครับเรื่องพลังงานนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งพยายามที่จะมาเน้นเรื่องพลังงานสีเขียวแล้วก็พยายามที่จะมาดำเนินมาตรการของถาพิจงนั้นทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็คงคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะมาดูว่ามันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือหนีไม่พ้นน่ะสิ่งที่เอามาใช้เนี่ยแม้รัฐบาลบอกว่าไม่ได้ตั้งเป้ากระตุ้นเพราะว่าไอ้พรก.เนี่ยมันบอกไว้ว่ามันไม่ได้บอกว่าให้มากระตุ้นแต่หมายถึงช่วยเหลือทางด้านของความมั่นคงว่ารัฐบาลก็บอกเนี่ยเป็นความมั่นคงแต่ผลที่ตามมาอีกเรื่องนึงคือขยายตัวยังไงก็ตามผมคิดว่าตัวนี้รัฐบาลอาจจะมีแนวโน้มมาดูว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าอย่างเป็น SME หรือว่ากลุ่มประชาชนอีกกลุ่มที่เขาเรียกว่าถูกกระทบนะครับอันนี้อาจจะมองที่ตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมคิดว่าก็อยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ากลุ่มที่ถูกกระทบมากน้อยแต่ที่เห็นได้ชัดตอนแรกๆก็คือเหวี่ยงแหกันไปอันนึงก็กลุ่มที่รับสวัสดิการอีกกลุ่มนึงก็แบ่งเป็นอีก2กลุ่มกลุ่มที่ประชาชนกันนึงช่วยเสริมอีกผมคิดว่าในที่สุดมันก็คงจะหาไอ้รายการประเภทที่รายละเอียดช่วยอยู่ในกลุ่มพวกนี้ในกลุ่มส่วนนึงก็เงินขึ้นอยู่กับว่าที่เอามาใช้เนี่ยจะมาผสมกับเท่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะอันนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลอาจจะอยู่ที่ตรงนั้นหรือมันดีไม่ดีอาจจะเอาเงินส่วนเนี้ยเพราะว่าเงินมันจำกัดมากเรามีหนี้สาธารณะขึ้นมาเยอะเอามาอย่างอื่นในการช่วยกระตุ้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเมื่อขอช่วยเหลือประชาชนแล้วในลักษณะช่วยเหลือมันไม่ทบเพราะตอนนี้อาจจะเอาเงินในความเห็นผมเอาจำเงินมาช่วยทางด้านอื่นดีกว่านะครับมาช่วยในส่วนที่อาจจะสวมเรื่องขีดความ

0: สามารถในการแข่งขันคือเป็นการช่วยเหลือผสมผสานอย่างในกลุ่มที่เขาที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยบางส่วนมันมีส่วนในการเพิ่มกิจกรรมสามารถผมยกอย่างมีการช่วยเหลือทางด้าน AI นี่ก่อนครับให้มีความรู้ทางด้านนี้เข้ามาช่วยครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากภาพนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับบอกได้เลยครับว่ามันจะมีส่วนในการที่จะช่วยแต่เนี่ยนี่อยู่ในดุลยพินิจของรัฐบาลนะฮะว่าจะช่วยบรรเทาหรืออย่างน้อยที่เราเอาเงินกลับเข้ามาแล้วไปโปะในโครงการอื่นในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับความการกีดความอันนี้เป็นเรื่องของดุลยพินิจของรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ค่ะแต่ว่าจะเป็นจะต้องมี
0: มาตรการที่สุดนะ
1: ค่ะอาจารย์อ
0: ย่าลืมว่าเงินที่เขาช่วยเหลือมี2อันนะฮ
1: ะ
0: อันนึงเป็นเงินที่เป็นไปตามพ.ร.ก.ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกรกตเป็นเงินอีกการหนึ่งเป็นเงินปกติที่เข้ามาช่วยคือมันมีสองกองที่เอามาช่วยครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคือแต่ว่าก็ต้องมีเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของมาตรการต่อเนื่องเพื่อที่จะรับไม้ต่อด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องของภาวะกำลังการซื้ออะไรต่างๆเศรษฐกิจเองเนี่ยมันชะลอตัวหลังสิ้นสุดโครงการก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการที่รับช่วงต่อด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ทีนี้รับช่วงต่อเนี่ยมันไม่สามารถเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพราะมันมีส่วนไอ้ตัวกระตุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช่วยระยะสั้น
2: ครับ
0: เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นพวกเขาเรียก populism นโยบายซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันพอกันทีได้เลยเอามาช่วยจำเป
1: ็
0: นแต่เงินที่เรามีจำกัดมากเนี่ยต้องมาช่วยในแง่ทำสองเรื่องพร้อมกันเลยกระตุ้นพร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันครับ
1: ก็คือต้องทำควบคู่กันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: หรืออย่างบางแห่งที่ทำเนี่ยหรือรัฐบาลที่ทำอยู่บางส่วนก็ใช่นะฮะอย่างที่รัฐบาลทำบอกว่าเป็นคนละครึ่งพลัสคนละครึ่งพลัสด้านหนึ่งก็คือเอา AI มาช่วยคนละครึ่งพลัสอีกการหนึ่งช่วยอัพสเกลนะครับเพราะอันเนี้ยถ้าจะมีเงินมาใช้ผมก็คิดว่าเอาตัวมันเน้นไอ้ตัวที่ไม่ใช่กระตุ้นอ่ะแต่ไปชวนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าครับนะครับโดยที่จะมาผสมผสานกับกองอื่นเพื่อที่จะให้มันมีล่ำซ้ำมาใช้ในส่วนนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยเป็นส่วนใหญ่ครับ
2: ครับ
0: เราจะเห็นได้ชัดนะที่นั่นอย่างคือหนึ่งนะก็คือไอ้ตัว BOI เนี่ยเราจะเห็นนะเป็นบทติการนะปีที่แล้วเนี่ยเป็นล้านๆปีนี้ 3-4 เดือนก็เป็นล้านๆและรัฐบาลทำอันนี้ถูกต้องไอ้ที่ Fast Pass เนี่ยเอามาให้มันลอกท่อให้เร็วเพราะในไม้ต่อคือลอกท่อให้เร็วและดำเนินมาตรการอันนี้เป็นตัวช่วยเลยครับนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยทางด้านเสริมสร้างขีดความสามารถอันที่สองที่ละไม้ต่ออย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์มีการพูดทำนองบอกว่าเนี่ยจะต้องร่วมมือกับจีนเก่งทางด้านเทคโนโลยีไทยก็มีจุดแข็งเรื่องของอะไรครับเกษตรเพราะฉะนั้นการเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเกษตรของเราเนี่ยในกรณีก็เป็นไม้ต่อแต่ว่าล้างบักส่วนยังช้าถ้ามีการกระตุ้นในส่วนนี้จริงๆไอ้พวกไอ้ที่เข้ามานะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการ EEC เพียงแต่ขอให้เร่งทีตรงนี้กับอีกไม้ต่ออีกอันนึงก็คือว่าไอ้ที่มาลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาลงทุนทางด้านของ AI ด้านของ Cloud เรื่องของ Data Center นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยจะเป็นตัวที่มาเสริมสร้างขีดความสามารถแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะทำอย่างเดียวเราจะได้แต่แรงงานแต่ถ้ามีการใช้มาตรการนะครับในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมสร้างที่ดีครับอันนี้คือไม้ต่อที่รัฐบาลบางส่วนก็มีการประกาศออกมาเพียงแต่ขอให้ดำเนินมาตรการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมาดูว่าเข้มข้นขนาดไหนอันนี้ผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะครับเราก็ไปเพิ่มเงินใช่ไหมฮะเพราะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาที่ตรงนี้แต่ยังไงก็ตามผมก็คิดว่าตัวนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่กับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าขณะนี้นะครับไปตลอดครับและอันนี้เป็นส่วนน้ำเพียงแต่ว่าจะปรับยังไงครับที่จะให้มีเขาเรียกว่าอะไรพูดถึงแล้วก็เรียกในลักษณะที่ว่าครอบคลุมได้ดีกว่าอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งด้านรายละเอียดแต่ผมคิดว่าในแง่หลักการแล้วไอ้ตัวนี้มันยังคงอยู่ครับเพียงแต่ปรับยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นเท่านั้นเองและขณะเดียวกันก็คำนึงถึงข้อจำกัดของตัวงบประมาณด้วยของงบประมาณตอนนี้เราเห็นว่ามันถูกนะแทบจะเรียกว่าถูกเบียดจนทั้งมันเรียกว่าทำอะไรลำบากเพราะรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างมีลักษณะมีประสิทธิภาพมากครับพอถึงการทับพลาดไปนิดนึงในส่วนเนี้ยจะทำให้เกิดข้ามไปทะลุกรอบวินัยทางการเงินการคลังได้เลยครับ
2: ครับก็อีก200,000 ล้านที่เรียกว่าจะใช้นี่ก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมครับนอกเหนือจาก200,000 ล้านแรกใช้ในโครงการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนครับอาจารย
0: ์หมายถึงที่เหลือใช่ไหม
2: ครับผมที่จะกู้มา400,000 อีก200,000ที่เหลือยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
0: โครงการใช่ครับ

0: ศาลนี่ผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะต้องมาดูเรื่องของอะไรครับที่มีการอะไรครับให้ทางด้านศาลรัฐธรรมนูญนะครับมาพิจารณาแต่ยังไงก็ตามคือในกระทรวง 200,000 ล้านเนี่ยมองจากรัฐบาลถือว่ามีความจำเป็นมันอยู่ในพ.ร.ก.แต่นี้ยอมรับว่านักวิชาการบางคนว่าเฮ้ยอันนี้มันจริงๆนโยบายที่จำเป็นครับเป็นนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของสีเขียวอันนี้และอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเมกะเทรนที่ไม่ใช่ประเทศเราท่านเองสิงคโปร์มาเลเซียและหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญการนี้มากจนกระทั่งอย่างในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยมีการเน้นเลยครับว่าไอ้ตัว20ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ของเขาโดยซ้ำครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าไม่ต้องมาพิจารณาว่าเป็นพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.แต่ถ้าพูดถึงความสำคัญของไอ้ตัวนโยบายตัวเนี้ยความมั่นคงทางด้านพลังงานเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเป็นหัวใจสำคัญที่ขณะนี้เป็นเมกะเทรนด์ที่ทุกประเทศจะต้องอะไรเตรียมการในรองรับที่ตรงนี้ครับ
1: โอ้ครับผม
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้กระจ่างหลายประเด็นเลยทีเดียวครับอาจารย์สมชายครับมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอีก 200,000 ล้านที่เรียกว่ามีคนกำลังมองอยู่ว่าไม่จะเป็นต้องกู้ให้เต็มก็ได้ 400,000
2: อ
1: ีก 200,000 เอาไว้ก่อนไหมแต่ฟังจากอาจารย์สมชายแล้วการเปลี่ยนผ่านไปสู
2: ่
1: เรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของพลังงานสีเขียวนี่ก็จำเป็นจริงๆนะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เดี๋ยวจะมีการเริ่มจับจ่ายใช้สอยนะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็เริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้ออาหารซื้อสินค้าอย่างเดียวนะเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เป็นโครงการ60/40เนี่ยเขาจะลดค่าครองชีพนะคะนอกจากเรื่องของกำลังซื้อของประชาชนแล้วเนี่ยจะมีส่วนร่วมในเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าอย่าง MRT เนี่ย4สายด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเนี่ยก็จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เช่นเดียวกันนะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นการประหยัดนะคะแล้วก็ลดค่าครองชีพในเรื่องของการเดินทางให้กับประชาชนด้วยนะคะทีนี้ถามว่าใช้ยังไงก็ตามสิทธิ์เลยค่ะคุณผู้ฟังประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยละค่ะก็ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเลยนะคะจนถึง30กันยายนค่ะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาจะร่วมจ่ายนะคะค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนเนี่ยก็ชำระเอง 40% ค่ะวงเงินสนับสนุนก็ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั่นเองค่ะก็ประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวคนจะนึกว่าแบบเอาไปซื้อสินค้าได้อย่างเดียว
1: ผมก็เตรียมที่จะเติมเงินใน Wallet แล้วล่ะครับคุณเก๋ครับวันที่1มิถุนายนวันจันทร์เริ่มงามยามดีก
2: ็
1: จะเติมเลยทีเดียวครับ666บาทจะได้ช่วยอีก 1,000 ใช่ไหมผมก็จะมี 1,667 บาทสำหรับที่ในเดือนนี้มิถุนายนที่จะถึงนี้แสดงว่าก็เติมไป600กว่าบาทได้มาอีก 1,000 เต็
2: ม
1: ๆเพื่อที่จะได้จับจ่ายใช้สอยช่วยรัฐนั่นเองนะครับก็ยอดซื้อ200เนี่ยก็คือเราก็ต้องจ่ายเองประมาณ80บาทรัฐช่วย120ใช่ไหมอันนี้ยอดซื้อ200ถ้าใครจะไม่เติมถึง 1,000ก็แล้วแต่วันละ133บาทก็ได้ใช่ไหมครับคุณเก๋ครับพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมรับหลักธรรมวันวิสาขบูชากับพระพยอมกันนะครับ
2: ค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mpod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวร

0: สวนแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่พาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการ
6: นมัสการครับ
7: เจริญพรค่ะ
5: ค่ะหลวงพ่อค่ะพรุ่งนี้วันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในแง่ของหลักธรรมคำสอนแล้วก็แก่นแท้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาอยากให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรเพราะถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งเลยของทางพระพุทธศาสนาค่ะ
7: อันดับแรกต้องจัดว่าเป็นวันที่ทำให้ตื่นรู้เบิกบานของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยๆเราจับประเด็นสักคำหนึ่งว่าเราจะอยู่อย่างตื่นหรือจะอยู่อย่างหลับถ้าอยู่อย่างหลับก็หลับไหลไปไม่รู้เรื่องรู้ราวโดยเฉพาะไม่รู้หลับอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าพุทธเจ้ารู้เนี่ยหลับอยู่ในอริยสัจหลับอยู่ในความทุกข์หลับไม่รู้เลยเหตุมาจากอะไรหลับไม่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วยังไม่รู้ว่าดับมีสภาพต่างกันไม่ดับยังไงและข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับจึงอยู่กับความทุกข์กันเรื่อยไปเรื่อยไปเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ต้องถือกันว่าต้องมาตั้งหลักละจะไม่ทุกข์ตั้งกระเช้ายันเย็นได้ไหม
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ได้สักครึ่งวันก็ยังดี
6: ครับ
7: ให้ทุกแวบเข้ามาล็อกใจเราได้เลย อยู่อย่างชนิดที่ตามดูตามรู้ตามเห็นเฝ้ามองเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าเห็นอยู่จนกระทั่งทุกมันละอายมันเขินม
6: ัน
7: กระตอกมันเกรงใจเราไม่กล้ามาล็อกเราได้อันนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีวันวิสาขะถ้าไม่มีเรื่องนี้เป็นหลักใจแล้วหลักปฏิบัติแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่เหมือนวันธรรมดาทุกมาอย่างไรก็ทุกไปอย่างนั้นเลยในที่สุดวันวิสาขะความหมายมันก็เหมือนไม่มีความหมายเราก็เหมือนกับว่าเอาละทำวิสาขะแบบเปลือกแค่เวียนเทียนไปบาตรทำบุญแต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะรู
6: ้ครับ
7: ถ้าเราแค่รู้ว่าทุกมาจากอะไรเหตุของทุกข์มาจากอะไร พุทธเจ้าบอก

0: มาจากอยากก็ยึดอยากมากก็ทุกข์มากยึดมากก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเราคลายยึดคลายอยากลงบ้างวันวิสาขะอย่างชนิดเป็นมากเป็นผลเป็นแก่นไม่จะทำแต่เปลือกถ้าเวียนเทียนก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายนะเป็นเปลือกก็ห่อหุ้มพระศาสนาอยู่แล้วต้นไม้ไม่มีเปลือกมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีพิธีรีตองเป็นเปลือกอยู่ก็อยู่ไม่ได
1: ้ก็คือครับ
0: ให้รู้ตัวว่าเราเอาแค่เปลือกหรือว่าจะเอาแก่นได้ไห
1: มก็คือเวียนเทียนสามรอบเนี่ยไม่ใช่แค่เดินตามกันนะครับก็ต้องให้ถึงแก่นของการเวียนปทักษิณาวัดใช่ไหมครับหลวงพ่อ
0: ครับเราจะไม่วงเวียนอยู่กับความทุกข์ละ
1: ครับ
0: ทุกเวียนรอบตัวเราตลอดไป
2: ค่ะ
0: มีจักสลับมันบ้างตะเพิดมันบ้างอย่างที่พระเจ้าจะทำความเกิดว่าต้องตะเพิดความทุกข์ว่ากูไม่เกิดมาเป็นทุกข์เว้ยให้ทุกข์มันจะดุ้งออกจากเราบ้าง
1: ครับ
2: เหมือนใช้ค่ะเหมือนใช้ช่วงเวลาของการเวียนเทียนได้เดินแล้วก็ทบทวนตัวเองในสิ่งที่กระทำมาเหมือนกันนะคะหลวงพ
0: ่
2: อ
0: เดินเวียนเทียนโดยไม่ให้ทุกข์เข้ามาไม่รู้สึกอัดบางคนมีนะไม่ให้คนมีเดินช้าไม่ให้คนข้างหลังมาเดินเหยียบต้นเรา
2: ค่ะ
0: เดินไปหงุดหงิดเดินไปหงุดหงิดไปแบบนี้จะไม่มีความสุข
2: ค่ะแต่ว่า
1: ทำให้บางคนเลยไปเวียนเทียนออนไลน์แทนอย่างนี้จะได้บุญเหมือนกันไหมครับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไม่มันจะตีไม่มากมันจะใช้เทคโนโลยีมากเกินไป
1: ครับ
0: วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอย่ามาบดบังศีลธรรมเลย
2: ค่ะค่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็เผชิญความทุกข์กันเยอะเหมือนกันนะคะหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการดูกันผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนแบบตกเป็นท่าของการเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะหลวงพ่อจะให้ข้อคิดหรือเตือนสติยังไงดีคะ
0: ขอให้ทุกคนอยู่ยังไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์ถึงขั้นผูกคอตายฆ่าตัวตายโถรนจุดไฟอะไรต่างๆเนี่ยยังไงขอให้คึดใจไม่ทำแบบเขาไม่ตายง่ายๆพูดง่ายๆไม่ตายง่ายๆเราเป็นคนเกิดมาแล้วตายยากหน่อยๆอย่าตายง่ายเกินเหตุเกินควรถ้าเราไปพ่ายแพ้ต่อความทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยมันเหมือนกับคนนี้ไม่ได้มีความเกิดมาในร่มเงาพุทธศาสนาเลย
1: คร
0: ับ ผ่านร่มเงาศาสนามาบ้างก็น่าจะต้องสลัดมันได้บ้างหรือคิดใจสู้กับความทุกข์อย่างน้อยๆก็ดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆเรียกอานาปานสติเนี่ยจะคลี่คลายความทุกข์ได้ดีที่สุดเลย
2: ก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยเนาะนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะในวันวิสาขบูชาแบบนี้อย่างเรื่องของการเริ่มต้นการทำดีนะคะหลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะค่ะหลวงพ่อการทำบุญอย่างไรให้ได้บุญหลวงพ่อมีข้อคิดหรืออยากจะฝากอะไรตรงนี้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่สรรเสริญคนทำบุญเยอะเราสรรเสริญคนทำบุญเก่ง
2: ค่ะ
0: เราสรรเสริญคนไข้ครวญดีแล้วจึงทำจึงให
1: ้
0: คนควรแล้วให้คนใครควรแล้วทำดีกว่าคนทำเพ้อเจ้อไปตามเขา แต่ไม่ได้รู้สึกเลยว่า
2: ค
0: ือเราทำเนี่ยเพราะเราเห็นประโยชน์อะไร
2: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับหลวงพ่อต้องมีข้อห้ามอะไรไหมครับสำหรับวันวิสาขบูชาครับโดยเฉพาะปีนี้นี่เรียกว่าเป็นวันหยุดยาวเลยนะครับหลายคนอาจจะเฉลิมฉลองกันด้วยครับหลวงพ่อครับ
0: แม้ข่าวโมทุกวันไม่เห็นเลยกับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: เล่าเสร็จแล้วไปขับรถแล้วก็ไปชนเขาแขนขาดตายแล้วตอนนั้นตัวเองไปอุตส่าห์ไปเคารพศพถูกก็ต่อยหงายเลย
1: ใช่
0: นี่เพราะว่าไปกินเหล้าแล้วไปขับรถ
1: วายแค่3ขวดเองครับหลวงพ
0: ่อขวดเดียวได้2ขวดมันก็ไม่ควรกินน่ะ
1: ครับ
0: ถ้ากินแล้วก็อย่าขับ
2: นี่สำคัญมาก
0: ครับทำไมหูตาก็มืดบอดยังไงไม่ได้ไปยินคำเตือนคำสอนเรานี่เลย
1: ครับก็เรียกว่าหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันครับว่า

0: วันวิสาขบูชาเขางดขายเหล้าหรือเปล่าแหมเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาเช็คกันอย่างนี้เลยหลวงพ
1: ่
2: อ
1: ที่เขาหยุดนะเพราะต้นกำเนิดแห่งการหยุดขายเหล้าวันวิสาขมาฆะเนี่ย มันมาจากพันตำรวจเอกคนหนึ่ง
0: ครับ
1: วันนั้นเป็นผู้การผู้กำกับในจังหวัดโคราช
2: ค่ะ
1: ท่านขอเปิดโรงว่าทำจังหวัดก่อนทำเฉพาะในจังหวัดท่านมีอำนาจเป็นตำรวจใหญ่ในอันยุคนั้นนะขอให้จังหวัดที่โคราชจังหวัดราชสีมาเนี่ยไม่ขายเหล้าในวันวิสาขะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าก็ทำได
0: ้
1: ทำได้แล้วก็คนก็อุบัติเหตุก็ไม่มีเคยมีอุบัติเหตุมีแต่พอวันวิสาขะไม่มีอุบัติเหตุเลยไม่เกิดเรื่องร้ายๆเลยท
0: ั
1: ้งจังหวัดสงบสงบเรียบร้อยก็เลยจังหวัดอื่นเห็นเข้าก็เอาไปทำด้วยต่อมารัฐบาลเห็นดีเห็นงามเลยเอามาทำทั้งประเทศเลย
0: ครับ
2: ค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
1: ปัญหาว่าห่วงเศรษฐกิจอยากให้นักท่องเที่ยวกินเหล้าเราได้เข้าในใครอันนี้อย่าไปห่วงเศรษฐกิจแค่วันเดียวเลยไม่เห็นกับวันสำคัญกับวันจะรักษาไว้เถอะ
2: ค่ะค่ะอย่างนี้ทางวัดจัดกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะในวันพรุ่งนี้ค่ะจะได้ไปร่วมทำบุญวันวิสาขบูชากันที่วัดสวนแก้วค่ะหลวงพ
1: ่
2: อ
1: 8โมงเช้าทำบุญตักบาตร9โมงมีเทศ
0: คร
1: ับ เสร็จแล้วก็จะมีพรุ่งนี้จะมีจับสลากประพัด
0: โอ้
1: จับสลากได้ทุเรียนได้มะม่วงได
2: ้โอ้
1: พรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: ทุเรียนมะม่วงส้มโอทุเรียนเยอะมากพันกว่าลูกตอนนี้ตัดมาได้บ่มไปแล้วเนี่ยกำลังจะปอกกันใหญ่พรุ่งนี
2: ้
1: หาเลี้ยงกันจับสลากได้ทุเรียน
0: ครับ
1: แล้วต้องค่าจับเนี่ยนะมันมีค่าจับใบละ20บาท
2: โอ้ค่ะค่ะเนี่ยเข้ามาดูในเพจของวัดสวนแก้วนะคะคนที่จับสลากนะคะก็ได้เป็นผักผลไม้นี่เต็มไม้เต็มมือไปเลยนะคะหลวงพ่อ
1: มือเต็มมือมาพูดใครคนหนึ่ง30-20ลูกอ่ะ
2: เออบางคนได้กล้วยบางคนได้มะพร้าวส้มโอเงาะทุเรียนกระเทียมอะไรแบบนี้ค่ะเต็มไปหมดเลย
1: มีกระเทียมด้วยมีหัวหอมด้วย
2: ม
1: ีของพวกนี้จะออกเป็นหลายร้อยโลอะไรเป็นพันโล
2: ค่ะ
1: พวกนี้จะเตรียมจับไว้ให้คนที่มาทำบุญ
2: หุ้ยแต่น่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อคะถ้าจับสลากแล้วได้ทุเรียนเนี่ยหลายคนบอกว่าของโปรดมาก
0: ๆครับนอกจากจะได้ไปร่วมลุ้นทุเรียนกับผลหมากรากไม้กันแล้วก็เห็นว่าวัดสวนแก้วของหลวงพ่อตอนนี้ก็เชิญชวนคนทำบุญในวันวิสาขบูชาเอาน้ำมันพืชใช้แล้วมาบริจาคที่วัดได้น้ำมันเก่าก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
1: มันแรกนะแล้วได้ผลไม้กลับไปด้วยนะ
0: โอ้
1: นะแล้วก็โอ้เมื่อกี้นี่สั่งไปดูแล้วตกใจเลย
2: คร
1: ับ ท้องห่ออีล่ากับพิมอุยฝ้ายลูกใหญ่สีแดงตึ๊ดเลยห่อไว้ได้2เดือนแล้วตอนนี้กำลังสั่งระดมเก็บตอนนี้ยังเก็บไม่หยุดเก็บประมาณสัก30เข่ง
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มาเลยกระท้อนมังคุดมะม่วงเงาะลูกเทียน
2: ช
1: มพูกล้วยแล้วหอมกระเทียมเยอะเลย
2: ค่ะโอ้โหไปฟังเทศฟังธรรมแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลหมากรากไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยหลวงพ่อถามหน่อยค่ะอย่างเรื่องของน้ำมันพืชใช้แล้วที่เอาไปบริจาคนี่ทางวัดจะเอาไปทำอะไรต่อหรอคะเผื่อมีคนสนใจ
1: ซื้อจ้ะเขามีมารับซื
2: ้
1: ออ๋อราคาอะไรพอสมควรเนี่ย
2: ม
1: ารับซื้อไปทำอะไรของเขาไม่รู้นะ
0: เห็นว่าเอาไปทำไบโอดีเซลใช่ไหมหลวงพ่อ
2: ค่ะ
0: ไปใช้กับเครื่องบินได้แหมไม่ธรรมดาครับผมก็เชิญชวนกันนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
2: นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: พรจ้ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ได้ให้หลักธรรมถึงแก่นสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้นี่ก็เรียกว่าพิเศษน
2: ะ
0: สำหรับคนที่เรียกว่า

0: อยากจะเริ่มต้นทำความดีอยากจะลองปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาหรือว่าวันพระใหญ่แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าตรงกับวันไมโครบลูมูนด้วยนะคุณเก๋เพราะจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีทีเดียวและก็ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนี้เรียกว่า2ปรากฏการณ์รวมกันเป็นไมโครบลูมูนครับก็จะได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่มีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้
1: อ
0: ยหลายคนอาจจะเห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่บลูมูนมาแล้วรอบนี้จะได้เห็นดวงจันทร์จิ๋วเต็มดวงแต่ว่ากลมๆเล็กๆครับท่านผู้ฟังครับก
1: ็
0: จะได้เป็นบรรยากาศแห่งการไปเวียนเทียนรำลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนไม่มีเมฆก็จะได้เห็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงไกลที่สุดในรอบปีทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: นะคะก็ไปทำบุญกันเยอะๆนะคะก็พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะคะอีกหนึ่งวันทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุรารัตน์และผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนะครับ
1: ช่วงนี้นะคะพาไปดูความคืบหน้ากรณีนายจรงผอ.สำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะก็ที่ขับรถกระบะพุ่งชนไรเดอร์แล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็มีการใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโรงพักนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีภาพข่าวเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเนาะเพราะว่านายจรงเนี่ยเดินทางเข้าไปขอขมาแล้วก็เคารพศพนะคะที่วัดทุ่งครุที่กทม.ละค่ะแต่มีเพื่อนผู้ตายเข้ามาต่อยหน้าระหว่างเดินขึ้นศาลวัดนะคะก็เป็นภาพข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการนำเสนอไปอย่างวันนี้ล่าสุดสำหรับความคืบหน้านะคะเพราะว่าทางคุณธนัทอายุ26ปีพร้อมทนายความค่ะเขาก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ทุ่งครุนะคะเพื่อไปให้ข้อมูลแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจคือคุณธนัทเนี่ยก็คือไรเดอร์ที่ชกหน้านั่นแหละนั่นแหละค่ะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการทางคดีหลังจากที่มีการก่อเหตุต่อยหน้านายจรงไปนะคะแล้วก็บอกนะคะบอกว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างทางทนายความนะคะก็บอกว่าการที่มีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันโทษในคดีทำร้ายร่างกายมีโทษจำคุกซึ่งต่างจากในอดีตตนก็เลยมาช่วยเรื่องของกฎหมายให้นะคะขณะที่ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก่อนหน้านี้ทนายความของคู่กรณีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ

0: ติเนี่ยอาชีพไรเดอร์เนี่ยก็ใช้ชีวิตยากลำบากอยู่แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะอีกทั้งคนชนยังมีพฤติกรรมคล้ายจะหลบหนีรวมไปถึงคนชนเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตก็กลัวว่าผู้เสียชีวิตจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะคะทางทนายก็เลยบอกว่าตัวไรเดอร์ที่ไปต่อยเนี่ยมีความผิดแน่นอนแต่ว่าตนเนี่ยแค่เข้ามาช่วยเหลือด้านกฎหมายเท่านั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการสู้คดีซึ่งข้อกล่าวหาเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายและถ้าหากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกิดขึ้นก็คงรับสารภาพโดยอ้างเรื่องของเหตุคับแค้นใจนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะเมตตาลงโทษในสถานเบาหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดินทางไปที่สอนอแล้วก็คุณธนัทเองเนี่ยก็ไปพร้อมกับทนายความนะคะก็เห็นว่าบรรยากาศผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเดินทางออกจากห้องสืบสวนก่อนที่นายธนัทเนี่ยจะเผยนะคะว่าก็รู้จักกับผู้ตายมาประมาณ 1-2 ปีนี่แหละแล้วก็ทำงานกันเป็นไรเดอร์ช่วยเหลือกันมาตลอดเรื่องของการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้แล้วก็มีการออกค่าซ่อมให้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าสนิทกันอะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: ก็เรียกว่าพฤติการที่เราได้เห็นตามภาพข่าวนะครับก็เรียกว่าสะเทือนถึงองค์กรต้นสังกัดของผอ.เมาชนไรเดอร์ทั้งพฤติการเมาแล้วขับชนแล้วไม่ช่วยแล้วไม่พอยังจะเหมือนจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนคนขับและบอกว่าพี่เมาแต่พี่ไม่ขับไม่ได้ขับทำนองนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เข้าใจว่ามีคำสั่งที่จะเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณจรงจากผอ.สำนักสืบไปเป็นผอ.สำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งหลายคนก็วิจารณ์กันว่าโอ้เงินเดือนก็เพิ่มอีกมีค่าตำแหน่งเพิ่มได้เงินเดือนเพิ่มจาก 18,000 เป็นถึง 40,000 เลยทีเดียวครับคุณเก๋ ก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เองครับมีทางด้านนักกฎหมายและอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.จะเลื่อนตำแหน่งให้กับผอ.ที่เมาและชนไรเดอร์เพื่อที่จะเป็นการฟื้นศรัทธาหรือจะสะท้อนปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลในองค์กรแห่งนี้ได้ขนาดไหนวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์กันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
1: ครับ
2: วัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวใจเดียวครับ
1: ครับท่านวัชระมองถึงเรื่องของผอ.ปปช.ที่มีพฤติการเมาแล้วขับไม่ช่วยเหลือแล้วแถมยังจะเปลี่ยนตัวคนขับอีกอันนี้สะท้อนถึงอะไรยังไงบ้างครับ
2: คือสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของข้าราชการระดับสูงที่ไม่ยอมจำนนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุนะครับและสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังได้เห็นทางคลิปทางโทรทัศน์หรือทางสื่อต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะทำอย่างยิ่งแต่เมื่อสักครู่ครับที่คุณจักรเพชรบอกว่าเงินเดือนจาก 18,000 เป็น 40,000
1: ครับ
2: ตรงนี้ไม่ใช่เงินเดือนนะครับ
1: ครับ
2: เป็นเงินเพิ่มเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนครับ
1: โอ้เงินประจำตำแหน่งนะฮะ
2: ครับเป็นครับครับตรงนี้เป็นการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นนะครับได้เงินมากขึ้นนะครับและมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวขององค์กรในการปราบทุจริตอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะในขณะที่ไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับศพยังไม่ทันเผาเลยครับปปช.กับปูนบำเหน็จเลื่อนตำแหน่งให้แล้วนะครับโดยไม่สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในสังคมว่าจะรู้สึกอย่างไรพูดตามตรงนะครับการที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นนั้นก็เป็นเพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มหน้าห้องของท่านประธานเจ้านายใช้งานเรียกง่ายใช้คล่องแต่ถ้าไม่ใช่พวกของท่านไม่ใช่พวกของกลุ่มที่มีอำนาจในปปช.

0: ป่านี้กระเด็นกระดอนไปที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วครับซึ่งโดยหลักปฏิบัติราชการเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นกับราชการก็จะจริงทางวินัยอาญาและจริยธรรมทันทีครับ
1: ครับ
0: นี่เห็นว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่ได้ตั้งแต่เลื่อนตำแหน่งให้แล้วคือทำเหมือนกับว่าบ้านเมืองไม่มีธรรมาภิบาลครับอย่างนี้ผมเรียกร้องนะครับว่ามีแก๊งวิ่งเต้นอยู่ในปปช.ครับครับและการที่ท่านได้ตัดสินในคดีต่างๆเนี่ยมันค้านสายตาและบางเรื่องก็ขัดต่อศาลรัฐธรรมนูญที่เคยมีคำวินิจฉัยไปแล้วเพราะมีการช่วยเหลือกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะช่วยนักการเมืองบางคนไม่ให้ต้องมีความผิดหรือบริษัทกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องของนักการเมืองผู้ใหญ่บางคนให้พ้นจากความรับผิดอย่างนี้เป็นเรื่องที่สังคมได้เห็นข้อมูลเมื่อไหร่ครับก็จะตกกระดึงพร้อมๆกันเมื่อนั้นครับเพราะฉะนั้นปปช.ต้องกวาดบ้านก่อนครับ
1: ครับ
0: กวาดบ้านอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้คือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
1: โอ้โห
0: ครับและต้องเริ่มจากนี้เลยครับเริ่มจากการที่ยกเลิกคำสั่งยกย้ายนายจรงเนี่ยไปเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษครับต้องยกเลิกคำสั่งนี้ครับ
1: ครับคือเข้าใจว่าคำสั่งนี้อาจจะมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์หรือเปล่าครับท่านวชิระฮะ
0: ไม่ได้ครับคำสั่งนี้เกิดจากการที่คุณจรงเนี่ยไปขับรถชนไรเดอร์ในคืนวันที่27พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: ครับเกิดการโยกย้ายเพราะว่าไปชนขับเมาและขับไปชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายแล้วจำเป็นต้องย้ายออกจากตำแหน่งแทนที่จะย้ายออกไปแล้วแขวนให้อยู่ในตำแหน่งลอยนะครับโดยไม่มีตำแหน่งที่รับผิดชอบที่สำคัญปรากฏว่าย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นที่ครหาของข้าราชการทั้งสำนักงานปปช.ครับ
1: ว่า
0: เฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างนี้ได้ยังไงแม้แต่อดีตกรรมการปปช.หลายท่านนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังตกตะลึงว่ายุคนี้ปปช.เขามีมาตรฐานทางจริยธรรมกันอย่างนี้หรือ มันเป็นไปได้ยังไงครับคุณจักรเพชรครับ
1: ครับ
0: คุณจุฬารัตน์ครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมาสุรานะครับไปดื่มสุราแล้วไปดื่มกับใครครับก็ไปดื่มกับแก๊งหน้าห้องประธานปปช.นั่นแหละครับ
1: โอ้แล้วครับ
0: ที่ร้านมาเรียเรสเตอรองครับ
1: นั่น
0: ร้านมาเรียนี่เป็นร้านอาหารที่อร่อยมากนะครับ อร่อยทุกอย่างครับ
1: โอ
0: ้ครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดในร้านมาเรียเนี่ยจับภาพชัดเจนครับคือท่านไปนั่งดื่มนั่งริ้งตั้งแต่เวลา 16:00 นใช่หรือไม
1: ่ครับ
0: และ16นาฬิกานี้เลิกงานได้ยังครับ
1: ยังนะเนี่ยเวลาราชการอยู่หรือเปล่าครับ
0: แต่ว่าเวลาของปปช.ก็อาจจะเลิกงานแล้วนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับทีนี้ไปนั่งดื่มกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาใช่หรือไม
1: ่
0: และเมื่อดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดังกล่าวกับกลุ่มหน้าห้องประธานปปช.นะครับจนถึง3ทุ่มตามที่ท่านให้การนะครับและท่านออกจากร้านเนี่ยท่านก็ดื่มกี่ชั่วโมงครับ16นาฬิกา17 18 19 20 21ท่านนั่งดื่ม5ชั่วโมงครับบ้างไหมครับ
1: วายแค่3ขวดเองนะฮะท่านวชระ
0: อะไรนะครับ
1: วายแค่3ขวดเองนะครับ
0: ผมไม่รู้ว่าวายยี่ห้ออะไรนะครับ
1: ฮะ
0: ครับและเมื่อเป็นดังนี้นะครับเขาก็ช่วยเหลือกันเพราะเป็นพวกเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันค้านสายตาของผู้รักความยุติธรรมค้านความรู้สึกของผู้คนในสังคมแล้วจะให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมอาชีพไรเดอร์เขาคิดอย่างไรครับว่าหน่วยราชการทำไมปกป้องกันถึงขนาดนี้ทำไมถึงเงินเดือนเลื่อนขั้นให้ถึงขนาดนี
1: ้
0: ทั้งที่ศพของไรเดอร์เนี่ยยังไม่ทันได้เผาเลยครับ

0: ครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นความตกต่ำสุดๆของปปช.นับตั้งแต่ผมได้เป็นลูกค้าหน่วยงานนี้มานะครับ ตั้งแต่สมัยเป็นส.ส.ก
0: ็
1: ได้ยื่นเรื่องนะครับให้ปปช.ตรวจสอบหลายเรื่องครับแล้วก็บางเรื่องก็ถึงขั้นที่ส่งศาลฎีกาต่อบางเรื่องก็ส่งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อที่จะพิพากษาต่อไปครับแต่มายุคนี้เนี่ยมันเป็นที่ครหาสุดๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปปช.ต้องระดมสมองครับเพื่อที่จะฟื้นศรัทธาและภาพพจน์นะครับ
0: ครับ
1: และท่านประธานปปช.เนี่ยท่านก็ถูกครหานะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งกรรมการปปช.ผมก็ไม่ทราบว่าท่านได้ไปที่บ้านป่ารอยต่อหรือไม
0: ่
1: หรือว่าการขึ้นมาเป็นประธานปปช.ตั้งไปพบประธานวันนอหรือไม่อย
0: ่
1: างไรนะครับก็คนก็สงสัยกันนะครับแล้วก็พอเกิดปัญหามีการวิ่งเต้นมีการโยกย้ายแม้แต่คณะไต่สวนข้อเท็จจริงการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครับกรณีผนังกั้นห้องประชุมตาม TOR เนี่ยมันต้องใช้ผนังกันเสียงกั้นข้างในเนี่ย2ชั้น
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ามีการทุจริตในการก่อสร้างครับเหลือเพียงกั้นชั้นเดียวจำนวนหนึ่งนะครับแต่กั้น2ชั้นเนี่ยเฉพาะฝั่งสว.ส่วนฝั่งส.ส.นั้นกั้นผิดหมดเลยครับผิดสเปคซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างนำโดยท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านปัจจุบันนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เป็น1ใน3ครับก็ทำหนังสือคัดค้านเอาไว้ครับว่าเป็นการทำผิดข้อตกลงในการก่อสร้างนะครับและไม่ถูกต้องตามกฎหมายและคณะไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งชุดเดิมนั้นมีคุณนฤมลนะครับผมจำชื่อ
2: คุณ
1: นฤมลเนี่ยเป็นกรรมการอยู่ด้วยปรากฏว่าคณะนี้ครับถูกเปลี่ยนครับหลังจากที่เสนอให้ปปช.ชุดใหญ่มีมติรับข้อกล่าวหาแล้วก็ไต่สวนต่อไปครับปรากฏว่าถูกยกเลิกคณะนี้แล้วเอาคนใหม่เข้ามา
2: คุณวัชราคะ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลยเถิดไปประเด็นอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องประเด็นที่เดี๋ยวอาจจะมีหลักฐานอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคะ
0: ครับจากคดีนาฬิการูสู่ผอ.ปปช.เมาชนไรเดอร์จะฟื้นศรัทธาปปช.ยุคนี้อย่างไรดีครับ
1: อย่างที่ผมได้กราบเรียนแล้วนะครับก็ควรที่จะยกเลิกคำสั่งนี้ก่อนครับ
0: ครับ
1: คำสั่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณจรงเนี่ยต้องยกเลิกครับ
0: ครับ
1: ครับเพราะเท่ากับเป็นการปูนบำเหน็จให้กับผอ.ปปช.ท่านนี
0: ้
1: ที่ไปขับรถเมาแล้วขับชนไรเดอร์ตายเนี่ยพอชนตายปุ๊บก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: นะครับถ้าท่านไม่ยกเลิกเนี่ยก็แสดงว่าท่านสนับสนุนคนที่มีพฤติการอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับอันนี้เป็นสำนักงานปปช.นะครับไม่ใช่เป็นบริษัทจำกัดของใครนะครับ
0: ครับ
1: ครับครับแล้วก็ต้องสะสางเรื่องราวต่างๆครับที่มีข้อกล่าวหาในสังคมไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆที่ท่านตัดสินอย่างค้านสายตาประชาชนหรือแม้กระทั่งขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องชี้แจงนะครับ
0: ครับ
1: ว่าท่านตัดสินอย่างนี้เพราะอะไรครับคือถ้าท่านไม่สามารถทำให้การตัดสินการพิจารณาในหน่วยงานปปช.เป็นไปด้วยความโปร่งใสได้พี่น้องประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาไปเรื่อยๆครับและยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ำสุดๆในสายตาของพี่น้องประชาชนและผู้รับความเป็นธรรมทั่วไปครับ
0: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าข้อเสนอของท่านวัชระปปช.จะมองอย่างไรและจะมีท่าทีในการฟื้นศรัทธาต่อประชาชนอย่างไรนะครับวันนี้แม่เสียดายเวลาจำกัดต้องขอบพระคุณท่านวัชระเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ครับผมด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับกราบสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงไทยเดิมที่รักทุกท่านครับเสาร์อาทิตย์เวียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับลำนำสยามที่นำเสนอเพลงไทยเดิมเพราะๆมาสู่ความสำราญแด่ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยผมดุษฎีข้าวมูลคดีและก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่อุตส่าห์อยู่ดึกๆกับผมนะครับผมให้ความสำราญกับท่านท่านที่เอาใจใส่อยู่กับผมอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนทุกคืนนะครับหลายท่านแนะนำเพลงมามากมายทีเดียวหลายท่านก็จะส่งเพลงส่งเทปมาให้ส่งซีดีมาให้เพลงที่หายากในยุคเก่าๆก็ส่งมาให้มีบางท่านบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีแผ่นเสียงเก่าๆมากทีเดียวถ้าว่างคุณดุษฎีกรุณาไปช่วยค้นไปช่วยเลือกเพื่อจะจัดมาเสนอให้แฟนเพลงได้ฟังกันเพราะน่าควรจะเป็นแผ่น78นะครับคงจะที่หาที่เปิดยากแต่ก็ยังมีที่ที่พอจะนำมาเทิร์นให้เป็นซีดีได้อยู่หลายที่ผมก็พยายามจัดทำขอให้มีเวลาว่างครับจะได้รีบไปทันทีเลยจะได้มีเพลงแปลกๆใหม่ๆมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงขอกันมากๆทีเดียวคือเรื่องของวงเครื่องสายผสมนะครับเมื่อยุคประมาณ 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นผมยังวัยเด็กอยู่ผมจำได้เลยว่าผมเนี่ยติดตามคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปออกรายการที่สถานีวิทยุต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สถานีวิทยุ1ปน.เชิงสะพานพุทธนะครับริมแม่น้ำนนท์เป็นตึกของกรมสิริธนเรศแล้วก็มีที่ปชส.7แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ททท.แล้วอีกหลายที่เดียวที่ไปในสมัยนั้นเนี่ยมีการบรรเลงดนตรีกันดนตรีไทยนี่นะครับมีเยอะครับมีหลายคณะแล้วก็หลายคลื่นหลายสถานีเป็นยุคซึ่งดนตรีไทยฟูเฟื่องมากในยุคเมื่อ60ปีก่อนทีนี้วงดนตรีไทยที่ฟูเฟื่องในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นวงเครื่องสายผสมซะเป็นส่วนใหญ่ปีพาดส่วนมากจะไปบรรเลงกันตามงานวัดหรือตามงานประชันกันต่างๆนะครับยกกันไปประชันกันตามสวนตามทางจังหวัดไปกันทั่วหมดแต่ว่าที่ออกมาแสดงให้เห็นตามสถานีวิทยุโทรทัศน์นี่จะเป็นเครื่องสายผสมอาจจะเป็นที่ว่ายุคเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคซึ่งมีความผันแปรทางด้านการเมืองหรือด้านต่างประเทศวัฒนธรรมต่างๆของตะวันตกเข้ามามากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสายฝรั่งเครื่องดนตรีฝรั่งนี่เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นี่เยอะสมัยปลายรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7เนี่ยเยอะมากทีเดียวสมัยนั้นเนี่ยทั้งไวโอลินทั้งออร์แกนทั้งเปียโนเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาทางฝั่งไทยสักคนก็ยังมีแอคคอร์เดียนเข้ามาปะปนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงซึ่งคนไทยเรานี่มีความคึกคักในเรื่องของเครื่องสายเครื่องสายนี่ต้องเป็นเครื่องสายผสมถึงจะชมนิยมชมชอบกันในยุคนั้นนะครับและในยุคนั้นก็เกิดวงเครื่องสายผสมที่มีชื่อเสียงขึ้นมาหลายต่อหลายวงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวงเสริมมิตรวงปิยมิตรวงวัชรบรรเลงความจริงมีอีกหลายวงนะครับแต่ว่าผมนำเฉพาะวงที่เขาได้บันทึกเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงออกมามากเป็นส่วนใหญ่นะครับที่แนวหน้าอยู่เห็นมีปิยมิตรเสริมมิตรวัชรบรรเลงเนี่ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการบันทึกเทปไว้พอสมควรบันทึกเป็นบันเสียงไว้มีบ้างนะครับวันนี้ก็เลยนำวงเครื่องสายผสมต่างๆมาบรรเลงให้ฟังนะครับก็เป็นอีกอารมณ์เพลงซึ่งมีความไพเราะนะครับวงเครื่องสายผสมไวโอลินก็มีความหวานๆเศร้าๆปะปนวงเครื่องสายผสมเปียโนนี่ก็มีลีลาซึ่งค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาหน่อยตามลีลาของเปียโนแต่วงเครื่องสายผสมออร์แกนนี่สิครับอันนี้มันเลงยากเพราะออร์แกนในสมัยนั้นจะเป็นออร์แกนทีบไม่ใช่ออร์แกนไฟฟ้าแบบสมัยนี้ที่จะกดมือแล้วพริ้วไปได้สบายอย่างสมัยนี้ไม่มีนะครับออร์แกนถีบคือเหมือนออร์แกนลมนะครับใช้เท้าถีบให้มีลมเข้ามาช่วยให้เกิดเสียงขึ้นมานี่นะครับทีนี้เท้าที่ถีบเนี่ยถ้ามาจังหวะไม่ดีเสียงมันจะดังผูดฝาดผูดฝาดแล้วก็จังหวะถ้าจังหวะลมไม่ดีมันก็ช้าเล่นไม่ทันครับ

วันนี้ก็เลยนำวงเครื่องสายผสมออร์แกนในยุคเก่าในยุค560ปีมาเสนอให้ฟังมาเริ่มต้นในวงปิยมิตรก่อนนะครับวงปิยมิตรนี่จะนำเสนอเพลงพม่า5ท่อนเถานะครับเพลงพม่า5ท่อนเถาก็มาจากพม่า5ท่อน2ชั้นเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะว่าเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงนำในการบรรเลงปี่พาดเสภาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่2เนี่ยนะครับเพลงพม่า5ท่อนถือเป็นเพลงแรกที่ต้องใช้ประกอบปี่พาดเสภาหรือเพลงประชันที่ต่อด้วยเพลงจกเกอร์แห่งยาวเพลงสีบทเพลงบุหลันอะไรต่างๆเหล่านี้เพลงพม่า5ท่อน2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมี5ท่อนท่อน1เป็นเพลงที่มีโยนสามารถพลิกแปลงได้ไม่กำหนดจำนวนจังหวะส่วนท่อน2ถึงท่อน5มีจังหวะจำกัดเพิ่มเติมไม่ได้มีนักดนตรีแต่งหลายทางนะครับมีทางของพญาเสนดุริยางแช่มสุนทรวทินทางของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงทางจำวังทั่วภาคพิจิตรกศลทางของครูมนตรีตราโมทแล้วก็ทางของครูเจือเสนีวงศ์นายุทธยาทางของครูเจือนี่จะแต่งเป็นสอดแทรกสำเนียงฝรั่งสำเนียงมอญไว้ในท่อนแรกนะครับเพื่อใช้เป็นเพลงบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายคณะเตชนะเสนีซึ่งภายหลังมาเป็นวัชรบรรเลงนะครับทีนี้การที่จะเป็นเพลงเถานี่เกิดจากการที่เป็นเพลงเถาซึ่งผิดแผกไปจากเพลงเถาอื่นๆด้วยนะครับคือมีอยู่5ท่อนไม่ใช่มีอยู่3ท่อนท่อนที่1แผลงมาจากเพลงพม่าชุดผีมดส่วนท่อนที่2ท่อนที่5เนี่ยเป็นเพลงที่คิดจากเพลงเร็วของไทยเพลงพม่า5ท่อนนี่เป็นเพลงประเภทโยนนะครับใช้หน้าทับ2ไม้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2465เนี่ยมีการประชันวงปีพาดที่วงวางมังกรมนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ได้ทรงออกแบบเพลงพม่า5ท่อนขึ้นอย่างหนึ่งคือให้ขยายทำนองเพลงท่อนต้นขึ้นไปอีกเท่าตัวคือเป็น4ชั้นนะครับส่วนท่อน2ท่อน3ท่อน4ท่อน5นี่คงเดิมและให้บรรเลงเป็นเถาโดยตัดลดหลั่นลงไปตามอย่างกันเนี่ยครับก็เลยเกิดเพลงพม่า5ท่อนเถาขึ้นอีกแบบหนึ่งและในปีพ.ศ. 2470ก็ถัดมาอีก5ปีนะครับครูมนตรีตราโมทได้แต่งเพลงพม่า5ท่อนเถาใหม่ตามแบบแผนของกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์วังมังกรมนี่แหละครับเพื่อให้วงปิพาทหลวงบรรเลงโดยกำหนดให้บรรเลงออกสำเนียงภาษาในตัวเพลงเฉพาะท่อนหนึ่งอัตราชั้นละ2ภาษาคืออัตรา4ชั้นออกภาษาลาวกับเขมรอัตรา3ชั้นออกภาษามอญกับเงี้ยวอัตรา2ชั้นออกภาษาแขกกับข่านะครับพัฒนาการของเพลงพม่า5ท่อนนี่มีมากทีเดียวและในปี2473ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้แต่งเพลงพม่า5ท่อนเถาขึ้นอีกทางหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงในงานประชันปิพาทวังระดาวันใช้ชื่อว่าเพลงพม่า5ท่อน6ชั้นหรือเพลงพม่า5ท่อนทางวังมะขอแหลมครับแล้ววันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเนี่ยเป็นทางที่ครูมนตรีตราโมทแต่งขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นแบบแผนออกมาภาษาต่างๆครับขอเชิญรับฟังเพลงพม่า5ท่อนเถาครับอย่างวงเครื่องสายผสมออร์แกนคณะปิยมิตรครับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับก็จะรับฟังครับ

บทเพลงพม่า5ท่อนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับจากการบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายผสมออแกนคณะปิยมิตรขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์เพลงพม่า5ท่อนนี่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่นะครับเป็นเพลงที่ชื่นชอบของนักดนตรีไทยแล้วก็นักประชันครับโดยเฉพาะวงปีพาดนิราประชันไม่แข่งกันขึ้นมาที่ไหนแล้วพม่าต้องเงี่ยหูฟังพม่า5ท่อนกันก่อนเลยขึ้นเป็นเพลงแรกแล้วก็เวลาที่เขาประชันวงกันนี่เขาไม่แยกกันนับเพลงโหมโรงก็คือทุกวงต้องเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงก่อนแล้วจะโหมโรงเพลงอะไรก็แล้วแต่วงไม่เหมือนกันหลังจากนั้นก็เรียงร้อยต่อด้วยพม่า5ท่อนต่อด้วยช็อกโกแลตแห่งยาวต่อ4บทต่อบุหลันก็แล้วแต่กันไปแต่เพลงพม่า5ท่อนนี่เขาจะนับ1นะแต่โหมโรงไม่นับเป็นเพลงแรกนะครับก็เป็นแบบหนึ่งของการประชันวงปีพาดเสภาแต่วันนี้เรามีแต่วงเครื่องสายผสมกันทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องสายผสมหม้อแกงเครื่องสายผสมขิมเครื่องสายผสมเปียโนฟังกันเพราะวันนี้ย้อนยุคกันไปถึงสมัยเมื่อ60ปีก่อนที่วงเครื่องสายผสมมีชื่อนะครับมาในเพลงที่2นะครับมาเป็นเพลงทยอยมาครับแต่เป็นทยอยหวานๆบ้างทยอยหวานๆนี่ต้องทยอยยวนทยอยยวนนี่มีจังหวะแล้วก็มีซุ้มเสียงที่น่ารักน่าฟังไม่ดูเด็ดเผ็ดมันไม่มีลูกล้อลูกขัดแบบชนิดทยอยนอกทยอยในหรือทยอยเขมรนะครับทยอยยวนนี่เหมือนเพลงรักหวานๆซะมากกว่าบทเพลงทยอยยวน2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าใช้นาทับ2ไม้ประกอบจังหวะนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวใช้ประกอบการแสดงโขนละครสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกะเหรี่ยงไกวเปรนะครับในจังหวะ2ชั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงในปีพ.ศ. 2498ครูพุ่มบาปุยวาทในช่วงสมัยที่ท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยอยู่ที่วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับท่านได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาโดยครูพุ่มบาปุยวาทเนี่ยได้สอดแทรกลูกเล่นแปลกๆไว้ตามแบบฉบับของเพลงทยอยนะครับส่วนทางร้องอัตราเฉพาะ3ชั้นและชั้นเดียวนั้นครูคงศักดิ์คำสิริเป็นผู้แต่งครับแล้วก็ในพ.ศ. 2498ซึ่งเป็นปีเดียวกันเนี่ยครูสุวิทย์บวรวัฒนาก็ยังได้นำทำนองเพลงทยอยยวน2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงองค์เชียงสือนอกจากนี้

ครูเขียนสุขสายชนและครูเฉลิมบัวท่างยังได้นำทำนองทยอยยวน2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งด้วยครับวันนี้ทยอยยวนเถาครับเป็นทางของครูเฉลิมบัวท่างและก็เป็นการบรรเลงของวงสนะเสริมมิตรบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูสรางดุริยพันธ์ครับก็เชิญรับฟังครับทยอยยวนเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเข้ามูลคดี
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุ

0: เล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณM-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวร

ธุดงคกรรมฐานที่เป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระและเป็นผู้เจริญในสมณธรรมบำเพ็ญกิจน้อยใหญ่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่องานพระศาสนาสถาบันหลักของชาติไทยและเกื้อกูลหมู่ชนสังคมอย่างอเนกอนันต์เป็นปูชนียภิกขุที่สาธุชนเคารพศรัทธามหาศาลพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุมตรงกับวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยกุมารเมาในตระกูลสุวรรณรงค์อดีตเจ้าเมืองนิสัยโอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคช่วยเหลือกิจการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากท่านเข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่และเข้าไปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นปลัดขวาที่อำเภอเมืองขอนแก่นช่วงนั้นทีแรกท่านอยากรับราชการแต่ต่อมาได้เห็นความเป็นอนิจจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ยังได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองบ้านบาททองครั้นอายุได้20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสิทธิบังคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรกออกพรรษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดโพนทองซึ่งมีพระครูสกลสมณกิจเป็นเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์นำพระภิกษุฟั่นอาจาโรออกทุดงและเจริญภาวนาในปีพุทธศักราช2463เดือน3ข้างขึ้นเป็นการโอกาสที่พระภิกษุฟั่นอาจาโรได้มีโอกาสกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งจาริกธุดงค์มาพำนักที่วัดป่าภูไทยสามัคคีบ้านม่วงไข่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานที่บริเวณนี้เป็นที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปักกรดธุดงค์พระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทานการรักษาศีล

เพ็ญภาวนาเมื่อแสดงจบญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยต่างเลื่อมใสเป็นอันมากพากันสมาทานรับเอาพระไตรสรณาคมเป็นที่พึ่งพระอาจารย์ฟันซึ่งมาฟังธรรมพร้อมกับท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนต่างก็ศรัทธาในบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์รับเอาข้อวัดปฏิบัติถือธุดงควัตโดยเคร่งครัดพระอาจารย์ฟันอาจารโรออกธุดงไปกับคณะและพระอาจารย์ดุลอตุโรเพื่อติดตามไปกราบศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่วัดตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินได้มีโอกาสศึกษาธรรมอยู่เป็นเวลา3วันและได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลที่บ้านหนองดินดำน้อมรับการอบรมธรรมจากพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมที่บ้านหนองหวายเป็นเวลา7วันและกลับมาศึกษาธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครต่อมาพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเดินธุดงไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้บำเพ็ญความเพียรที่ถ้ำพระบทและตามที่ต่างๆถ้ามีโอกาสครั้งคราใดก็จะเข้ากราบนมัสการศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นเสมออาทิที่วัดมหาชัยหนองบัวลำพูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีซากเจดีย์ธาตุขนาดใหญ่และหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้ทั้งหลังที่วัดมหาชัยนี้ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิสันฐานธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นอย่างรู้จิตรู้ถึงเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ฟั่นประสบระหว่างออกธุดงค์บำเพ็ญกรรมฐานอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในบารมีธรรมของพระบุพาจารย์ใหญ่เป็นยิ่งนักพระอาจารย์ฟั่นได้ตัดสินใจขอรับการยัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากยัตติเสร็จแล้วได้เดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและพำนักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นและคณะพระภิกษุสามเณรรวม16รูประหว่างพรรษานั้นพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเป็นไข้มาลาเรียแม้มีไข้จับแต่เมื่อถึงวันประชุมฟังธรรมโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ย่อท้ออุตส่าห์อดทนไปร่วมฟังนี้ได้ขาดตลอดจนกิจวัตรข้อวัดต่างๆก็ไม่ย่อย่อนย่อท้อโดยใช้พลังจิตเข้าต่อสู้เป็นอุบายที่ท่านสามารถพลิกความป่วยไข้มาเป็นธรรมะอริยสัจขึ้นได้จนได้รับคำปรารภชมจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านฟั่นได้กำลังใจมากนะพรรษานี้ครั้นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ฟั่นออกธุดงตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำไว้คือให้ออกธุดงเป็นหมู่เป็นคณะเดินธุดงเลียบไปตามภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขานั้นแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นเดินธุดงไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามทางก็ทำได้เพียงแต่บอกเล่ากันให้ทราบในระหว่างภิกษุชุดเดียวกันจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปได้อีกปีพุทธศักราช2466หลังจากเที่ยวธุดงค์ไปหลายแห่งแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็กลับมายังวัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่เมื่อกลับมาถึงปรากฏว่าก่อนหน้านั้นพระอาจารย์มั่นออกธุดงไปยังตำบลหนองลาดวาริชภูมิสกลนครท่านจึงติดตามไปแต่พอถึงสว่างแดนดินสกลนครพระอาจารย์ฟั่นเกิดอาพาธทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ท่านก็อดทนพยายามเพื่อติดตามครูอาจารย์จนในที่สุดก็ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจัง

0: วัดนครพนมซึ่งพระอาจารย์เก่งอธิมุตโตและพระอาจารย์ศีลาอิสโรได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปพำนักที่บ้านสามผงและได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์และได้เป็นวัดป่านามว่าวัดโพชัยในการต่อมา
1: ปู่เก่งเฮานี่เป็นมหานิกาย19พรรษาปู่ศีลานี่ก็บ้านว่าอากาศนี่ก็หมู่เดียวกันเสี่ยวกันซ้ำมาอยู่น้ำกันนี่ปลูกมันขึ้นมาส่วนเนี่ยถ้ามาหยุดบ่อยากเนี่ยโอ้ผมมันในหลายพรรษาผมบ่อยากเนี่ยเกิงว่าสันเฮานี่เกิดน้ำกันสองเทือได้ยินเพิ่นเว้าได้เกิดน้ำกันสองเทือเทือก่อนคือว่าฟังคว่ำเทตูม่วนนี่คือว่าฟังคว่ำเป็นหยังว่าสันเฮาเคยเป็นพี่คู่เทือเกิดเทือไรว่าสันม่วนนี่คุณนี่มันคือบ่ฟังมาอยู่ได้ขึ้นคุณสองมาตัดสินใจหยัดธรรมยุทธ์ปู่ศิลาคือหอดแม่หลายนะเมื่อความมันปากย่ำไปบ่เห็นหงที่หงแงตามสรุปสุดต่อหัวขึ้นมาบันสะผงแก่งจางปางโอ้กลับขึ้นมาพุ่นหนักมึงจบเจออยู่ได้เพิ่นไปแล้วนี่ไปเมื่องูเมื่อบันบ่เห็นหงบ่เห็นหงทางเมื่อกลางเว้นแดงกลับขึ้นมาเดี๋ยวบางบาทสะพงแก่งจางปางขึ้นมามายัดน้ำกัน
0: พระอาจารย์ฟันได้ไปจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์กู่พระอาจารย์กว่าพิวัดดอนแตงคอกช้างกิ่งอำเภอนาว่านครพนมตามบัญชาของท่านพระอาจารย์มั่นในหลังออกพรรษาได้มีโอกาสติดตามท่านพระอาจารย์มั่นที่นำคณะไปเมืองอุบลเพื่อส่งโยมมารดาและเยี่ยมคณะศิษย์และได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะพระกรรมฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิบากกับทางฝ่ายปกครองซึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารูได้เข้าสมาธิพิจารณาเหตุการณ์ทำให้ทราบความต่างๆล่วงหน้าและถูกต้องพระอาจารย์ฟั่นได้จาริกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆในถิ่นที่ราบสูงได้บำเพ็ญความเพียรเจริญกรรมฐานอย่างสุดจิตสุดใจเพิ่มพูนบารมีธรรมและมีสิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับพุทธศักราช2475ท่านเข้ามากรุงเทพเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทวัดบรมนิวาสและได้พักที่วัดบรมนิวาส3เดือนจึงกลับไปนครราชสีมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพรรษานี้มีภิกษุสามเณรจำพรรษารวม14รูปอาทิพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลพระอาจารย์เทศรังสีพระอาจารย์โกงมาจิรปุญโญพระอาจารย์หลุยจันทสาโรในพรรษาที่11ถึง19ปีพุทธศักราช2478ถึง2486ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเมืองโคราชครั้นเดือน3ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2479ท่านได้ขึ้นไปทางภาคเหนือเพื่อไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสน้อมรับการอบรมแนะนำข้อวัดปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงและกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเมืองโคราชเมื่อเดือน8ปีพุทธศักราช2480ออกพรรษาแล้วได้ไปพักวิเวกภาวนาตามป่าเขาแถบบุรีรัมย์สุรินทร์และสกลนครปีพุทธศักราช2491ท่านทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านรีบรุดไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงและได้อยู่ปรนิบัติอยู่2สัปดาห์เมื่อการท่านพระอาจารย์มั่นทุเลาจึงได้กลับไปพำนักที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ปีพุทธศักราช2492เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักคณะศิษย์ได้นำมาที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจารูได้เฝ้าดูอาการท่านพระอาจารย์มั่นจนถึงวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งสังขารนำความวิโยคมาสู่คณะศิษย์อย่างหาที่เปรียบมิได้พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรได้อยู่ช่วยงานศพพระอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่ง

0: ประชุมเพลิงสรีระปีพุทธศักราช2497และพุทธศักราช2500ถึง2505ท่านประจำพรรษาที่ถ้ำขามอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ทุรกันดารน้ำกินน้ำใช้และการโคจรบิณฑบาตแต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าด้วยวิริยะอุตสาหะเอาชนะความยากลำบากด้วยหัวใจของสมณะผู้องค์อาจผู้ดำเนินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างมั่นคงออกพรรษาปีพุทธศักราช2505ท่านลงมาพักที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้เป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดและให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเอางานเอาการชื่อเสียงกิตติคุณของท่านขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งในบ้านนอกบ้านนาป่าเขาจนถึงในเมืองในพระนครท่านได้สร้างศาสนสถานและสาธารณประโยชน์มากมายหลายแห่งนำพาคณะศิษย์บำเพ็ญธรรมกรรมฐานเจริญภาวนานำคณะศรัทธาจันโลงพระศาสนาอย่างเอาจริงเอาจัง
1: อันนี้การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่รวมใจเราธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมีใจอื่นเป็นธรรมมีใจอื่นเป็นวินัยจึงบอกว่าคือตัววงของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยท่านมาว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุฉะไหนยังว่าไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราจะน้อมเข้าภายในวินัยโยแปลนำมาจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนมาจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในตนรู้คุณเข้าใจ
0: ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ได้หยุดหย่อนจนในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519ท่านอาพาธอย่างปัจจุบันทันด่วนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดป่าอุดมสมพรและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพักอยู่ข้างโบสถ์น้ำอาการของท่านไม่กระเตื้องขึ้นจนกระทั่งวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ท่านได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 19:50 น.ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารูพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงผู้องอาจในธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารพ้นโลกไปแล้วแต่คุณูปการคุณงามความดีของท่านยังสถิตในดวงจิตดวงใจของผู้ศรัทธาสาธุชนยังไม่มีวันเสื่อมคลายจอมสงนิราชร้างแรงไกลฟ้าร่ำรินอาลัยสู่ล่าเยือกอุระประชาไทยรู้เปรียบใดเลยสำระงมเสียงฟ้าผสกซ้องกำสวนงามบุญล้วงกอบท่วนคุณธรรมงามจริยะศาสตร์สรรเลิศแล้วงามจิตเมตอนันต์เยือนเยี่ยมโลกเอ่ย งามเกียรติคุณ

0: ูดแก้วกองฟ้าสุธาสถานเพลงการกลก่อเกื้ออาดูลขวัญศาสตร์พุทธางกูลสู่ฟ้าดุจดวงประทีปศูนย์รับโลกดานวิโยกเจ้าล่ามากผลรำพัน
1: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ปฏิปทาของแต่ละรูปก็ต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความงดงามน่ากราบน่าไหว้น่ายกย่องน่าสรรเสริญแม้ที่สุดองค์หนึ่งในจำนวนนั้นคือพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟันซึ่งเป็นผู้มีปฏิปทาเรียกว่าไม่ด้อยกว่ารูปอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องของความองอาจกล้าหาญในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในปฏิปทาเป็นการส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นรูปหนึ่งที่เป็นผู้นำหมู่นำคณะในยุคนั้นในข้อปฏิบัติในเรื่องส่วนตัวที่เคยได้ไปอยู่ใกล้หลายต่อหลายครั้งได้รับธรรมะที่ท่านเมตตาสั่งสอนโดยเฉพาะเรื่องของศีล5หลายวันหลายเวลาที่มีโอกาสได้ไปกราบท่านได้ฟังเทศท่านท่านเน้นในเรื่องของศีล5ท่านบอกว่าศีล5สมบูรณ์แล้วก็คือความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ถ้าศีล5ไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่สังเกตในข้อปฏิบัติปฏิปทาโดยส่วนลึกแล้วมีความเชื่อมั่นในอภิญญาญาณของพระแม่ครูอาจารย์ฟันจากที่มีโอกาสได้ไปท่านดักไม่ว่าเราจะไปในลักษณะอย่างไรที่มีโอกาสได้ไปกับหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตในปัจจุบันที่วัดโพหลวงปู่ท่านได้พาไปกราบไปไหว้พระแม่ครูอาจารย์ฟั่นพอจะเห็นหน้าท่านก็ดักทางถูกว่าเราไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากท่านท่านจะเน้นว่าถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์จะอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์จะอยากได้อะไรจะต้องการอะไรถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์อยากได้ก็ยากที่จะสำเร็จแม้ที่สุดได้มาก็ร้อนข้อนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟันท่านเด็กย้ำอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งทุกคราวที่ได้ไปกราบในการที่จะไปขออะไรต่ออะไรจากท่านในครั้งกันนั้นที่หลวงปู่ธรรมบัณฑิตต้องการสุดท้ายท่านก็เน้นจุดเดียวก็คือเรื่องถ้าญาติโยมนั้นมีศีล5บริสุทธิ์หรือใครก็ตามถ้ามีศีล5บริสุทธิ์การที่จะมีวัตถุมงคลภายนอกนั้นแทบจะไม่มีความจำเป็นถ้าศีล5บริสุทธิ์เหตุดังกล่าวนี้จึงมีความแน่ใจและมั่นใจในปฏิปทาของหลวงปู่ท่านย้ำตรงนี้แม้ครั้งหนึ่งที่เคยออกธุดงค์ที่ยโสธรจากการที่ได้ฟังจากท่าน10กว่าปีมาแล้วเมื่อจิตสงบใจสบายแล้วคืนนั้นก็ยังปรากฏถึงสิ่งที่หลวงปู่ฟันท่านเคยสอนอะไรไว้เมื่อครั้งที่เป็นสามเณรที่ได้ไปอยู่ได้ไปฟังเทศกับท่านเหมือนกับว่าวันนั้นคือวันที่เราเป็นสามเณรไปอยู่กับท่านเสียงนั้นมันกังวานขึ้นมาทั้งคืนในพร้อมกับเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ารูปของท่านนั้นนั่งสอนอยู่ทั้งคืนเหตุนี้จึงยืนยันว่าสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังครั้งที่ยังไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิโอกาสที่จะย้อนกลับมาก็มีได้ตลอดเวลาอานิสงส์แห่งการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสุดท้ายเมื่อเราได้ปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจิตสงบรวมตัวได้แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่กลับมาให้เราได้ยินได้ฟังอีกรอบหนึ่งสร้างความมั่นใจและแน่ใจเรียกว่าเสียงก็ปรากฏรูปก็ปรากฏส่วนอื่นใดก็ปรากฏได้เพราะอานิสงส์แห่งเมตตาธรรมที่หลวงปู่ฟันหรือท่านอาจารย์ฟันหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟันองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านได้เมตตาได้สั่งสอนไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์นั้นท่านเน้นในเรื่องให้มีสมาธิถ้าทุก

0: คนมีจิตใจเป็นสมาธิการงานในบ้านการงานนอกบ้านแม้จะไปที่ไหนถ้าจิตใจเป็นสมาธิได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขความคิดความบ้านก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นแม้ที่สุดพื้นฐานของสมาธินั้นก็จำเป็นต้องอาศัยศีลถ้าศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสมาธิก็ง่ายสุดท้ายปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่ถ้ามีสมาธิดีแล้วปัญญาก็เป็นปัญญาที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวเองได้กรอบของการอยู่อย่างมีความสุขนั้นคือกรอบของพื้นฐานแห่งศีลกรอบแห่งพื้นฐานแห่งสมาธิสุดท้ายกรอบแห่งปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่แล้วก็จะนำพาสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกรูปซึ่งมีท่านอาจารย์ฟั่นเป็นต้นหรือหลวงปู่ฟั่นเป็นต้นท่านได้สอนเน้นเช่นเดียวกับอาจารย์รูปอื่นๆท่านบอกว่าสอนให้ได้สมาธิเพียงรูปเดียวหรือคนเดียวถือว่ามีอานิสงส์มากกว่าสอนคนเป็นพันๆที่ไม่ได้สมาธิข้อนี้ยืนยันจากหลวงปู่เทศรังสีก็ว่าเช่นเดียวกันท่านย้ำในเรื่องของการให้ญาติโยมได้นั่งสมาธิและปฏิบัติกันเพราะสมาธิดังที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางแห่งสายฝนเมื่อจิตเป็นกุศลจิตเป็นสมาธิแล้วภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองความรู้ความสามารถใดๆก็จะเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้จึงฝากไว้ในเรื่องของการถือศีล5นั่งสมาธิและเจริญปัญญาด้วยข้อปฏิบัติที่ญาติโยมมีอยู่แล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกัน
1: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253-8822 252-5465

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
1: ย่อมเป็นที่มาของความสุขอันเป็นสุขที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ว่าสุขอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพงเน้นให้สงบกายสงบวาจาและสงบใจกายวิเวกจิตตวิเวกอุปติวิเวกซึ่งเป็นเรื่องของการเข้าไปสงบระงับภายในปัญญาซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วก็จะเป็นเหตุทำไมมีหลักนั่งก็ได้นอนก็ดีเดินก็ได้ยืนก็ดีทุกกิริยาบทหากเป็นเรื่องของความสงบสงัด

สติสตังไพบูลย่อมเป็นธรรมที่ละเอียดกับใจเราใจเราย่อมได้ธรรมที่ละเอียดเกิดขึ้นตัวเบาตัวหนักรู้สึกตัวเบารู้สึกตัวหนักรู้สึกตัวเย็นรู้สึกตัวใหญ่รู้สึกตัวไม่มีตัวมีตนรู้สึกร้อนรู้สึกคันรู้สึกตะคันเนื้อตะคันตัวรู้สึกจะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นในอยู่เรื่อยเป็นเรื่องของกิเลสสมานขันธมานอภิสังขารมานเทวปุตตมานมันเข้ามาแทนที่เพราะมันมีความฉลาดอยู่ในกิเลสเรียกว่ากีฬากิเลสมันฉลาดแบบกิเลสเราชนะทำได้ว่ากิเลสมันฉลาดเนาะชนะทำได้ในข้อปฏิบัติยังไม่สงสัยว่าหน้าตากิเลสเป็นอย่างไรขั้นใจเราละเอียดลงใจเราเย็นลงเราจึงรู้ว่าตัวกิเลสมีหน้าตาอย่างไรเพียงแต่คิดมันยังเศร้าหมองความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันยังไม่สบายแสดงถึงว่าหน้าตามันออกมาให้ทุกคนนั้นผิดปกติความเป็นคนปกติดูเศร้าหมองขุ่นมัวค่ำเครียดมีอาการที่ไม่เป็นปกติในข้อปฏิบัติของคนมีกิเลสจะเป็นเหตุทำให้เสียหลักเสียคู่เสียคนในทางปฏิบัติก็จะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรกิเลสหน้าตาอย่างไรอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นตัวเหตุตัวผลที่ทำให้เราเข้าใจว่าตกต่ำย่ำแย่เสียคู่เสียคนพอส่วนของใจนั้นบอกลักษณะฟ้องว่ากิเลสมันเข้ามาแทนที่ถ้าทำมันแทนที่มันเย็นมันสบายราเริงเบิกบานในใจยาของน้ำขุ่นกับน้ำใสต่างกันใจสบายกับใจขุ่นมัวก็ต่างกันชั้นใดข้อวัดปฏิบัติของทุกคนก็ดูจากใจของตนเป็นอย่างนั้นจากของจริงที่เกิดขึ้นกับทุกวันทุกเวลาทุกนาทีหากความมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์อยู่จะทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจอะไรทำให้เราต้องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวอะไรทำให้เราเป็นตัวของตัวเองในภาคปฏิบัติจะรู้ได้เข้าใจชัดว่ามีลักษณะอย่างไรจะรู้อยู่เข้าใจอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรต้องละเอียดต้องรอบคอบจากการนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทเป็นเรื่องของการฝึกสติเพื่อให้กิเลสสิ่งที่กล่าวว่าเศร้าหมองในใจให้หมดไปโดยข้อปฏิบัติยังมาว่าฝึกจนใจมันอยู่ฝึกจนใจมันรู้สึกเฉยๆฝึกจนใจมันรู้สึกเย็นพอกับสิ่งที่รับรู้เข้าใจในข้อปฏิบัติที่มีอยู่เมื่อรับรู้เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จึงทำให้เรานั้นรู้ว่าหน้าตากิเลสอย่างไรทำหน้าตาอย่างไรอาจทำหน้าตาอย่างไรจากใจที่เรานิ่งจากใจที่เราเฉยจากใจที่เราสงบสงัดจากอารมณ์ภายนอกทำให้เราเฝ้าสังเกตข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้ทุกวันส่วนไหนเป็นกิเลสส่วนไหนเป็นธรรมส่วนไหนเป็นอธรรมในส่วนลึกของใจยังต้องละเอียด

จึงต้องรอบคอบกับความเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่อาศัยฝึกอาศัยปฏิบัติอาศัยงดอาศัยเว้นอาศัยเลิกอาศัยละทำให้เราเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เรื่องง่ายในส่วนของศีลของธรรมในส่วนของเหตุของผลที่เราทุกคนมีอยู่จากสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปอันเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของแต่ละคนที่ทำให้คิดได้คิดออกว่ามีลักษณะอย่างไรจึงบอกจึงเตือนจึงสอนได้ว่ามีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นในส่วนอย่างความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ความหยาบความละเอียดความรอบคอบที่ปรากฏโดยทั่วไปจึงเข้าใจได้ว่ากิเลสกับธรรมนั้นมีความต่างกันอยู่น้ำใสกับน้ำขุ่นต่างกันอยู่อย่างไรกิเลสกับธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติความรู้สึกของเรามันถึงบอกว่าไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปคล้องไม่ไปแวะกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะดูเหตุแห่งความจำเป็นกับไม่จำเป็นอยู่ตลอดเวลาว่าตัวไหนทำให้เราตกต่ำตัวไหนทำให้เราย่ำแย่ตัวไหนทำให้เราเสียคู่เสียคนในทางปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอะไรเป็นยังไงที่ทำให้เราเสียหลักจากที่เราฝึกจากเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงรู้ได้ว่าไอ้ตัวขันธมารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาตัวกิเลสมารมันก็รู้ว่าหนักอยู่แล้วขันธมารเนี่ยมันมีเรื่องที่ทำให้เราต้องยกเลิกยกเว้นอยู่ตลอดมันมีข้ออ้างมีข้อแม้ข้อต่อรองเยอะแยะไปหมดขออย่างนั้นขออย่างนี้มีเรื่องต้องเจ็บต้องปวดมีเรื่องต้องป่วยต้องเจ็บต้องปวดดูว่าเหมือนกับเราจะไม่รอดในส่วนของสังขารมันก็ว่าเราจะไปไม่ไหวไม่รอดเพราะมันถูกทรมานกับเรื่องที่เป็นจริงเรียกว่าสังขารที่ทำให้เราเสียหลักจึงต้องดูว่าร่างกายนี้เป็นหลังของโรคร่างกายนี้เป็นของผุพังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังเป็นรังของโรคมีสภาพทรงก็สุดเสื่อมก็สิ้นทั้งกลางวันและกลางคืนมีที่มีลมหายใจเข้าหายใจออกบอกถึงลักษณะความสิ้นความเสื่อมในสังขารนี้แต่เรานั่นเป็นห่วงกลัวนั่นกลัวนี่สุดท้ายเราก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะความกลัวมันเข้ามาแทนที่ความจริงมันก็หายออกไปหมดถ้ามันห่วงเรื่องสังขารเมื่อมันห่วงเรื่องสังขารแล้วมันก็หายผ่านทุกเรื่องทุกอย่างไปหมดหายผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดมีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรในข้อพึงปฏิบัติจึงกำหนดอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้สึกของตนที่มีอยู่พยายามให้ละเอียดพยายามไม่รอบคอบพยายามให้เยือกเย็นพยายามให้มีเหตุมีผลเพียงพอในส่วนของธรรมปฏิบัติจึงเข้าใจได้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุอย่างใจนั้นไม่นิ่งพอไม่เย็นพอ

จึงแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันมีลักษณะทรายลักษณะหวั่นไหวง่ายตกใจง่ายสะดุ้งกลัวง่ายมีความรู้สึกสะดุ้งกลัวง่ายตกใจง่ายความที่ใจไม่สงบใจไม่นิ่งใจไม่เย็นจึงไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในส่วนที่ต้องแก้จะแล้วตัวกิเลสทมานขันธมานอภิสังขารมานมัจจุราชมานมันมาแทนที่โยนไปโยนมาเราก็แพ้ทั้งขึ้นทั้งล่องกลัวลำบากกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวโรคจะกำเริบกลัวอะไรสารพัดมีเรื่องตรงหน้ากลัวไปหมดมาคอยระแวงระวังอยู่กับสังขารของตนจนไม่เป็นอันจะนั่งภาวนามีความสงสัยในสังขารของตนจนไม่กล้าที่จะนั่งสมาธิเพราะอำนาจพยามานมันมากเหลือหลายมันทำให้เรานั้นจมแล้วจมอีกทำให้เราเสียคู่เสียคนเสียแล้วสิในความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำให้เรานั้นขาดหลักที่จะพึงปฏิบัติถึงบอกของจริงต้องเด็ดกับของจริงต้องทำจริงต้องพูดจริงและต้องเอาความจริงมาอธิบายว่ามันจริงด้วยเหตุผลอย่างไรพอเยียวยาก็เยียวยาพอรักษาก็รักษาไม่พอเยียวยาไม่พอรักษาคงต้องทิ้งต้องขว้างต้องวางไปขายเป็นเศษเหล็กสุดท้ายก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามารตัวนี้มันทำให้เรารู้ว่าออกไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะแยกแยะด้วยความเป็นจริงมารมันก็จะเข้ามาทับถมมารุมมาตุ้มจนกลายเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่นอนภาวนาก็ได้นั่งภาวนาอย่างไรก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแต่มันก็ไม่อยากจะเอากลายเป็นเรื่องอยากจะพักผ่อนให้ถูกกิเลสเจ้าของที่เคยพักเคยผ่อนมานานต่อนานมีความรู้สึกน่ากลัวไปหมดสุดท้ายก็เลยต้องลำบากเพราะเรื่องเงินเก่าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องกำหนดด้วยใจของเราที่ว่าทำจริงนะพูดจริงนะเด็ดจริงนะถ้าไม่พูดจริงทำจริงเด็ดจริงมันก็เสียหลักกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสียคู่เสียคนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราไม่เด็ดจริงๆถ้าเราเด็ดจริงๆมันก็ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดพอรู้ว่ากิเลสมันแพ้เพราะเราจริงกับมันถ้าเราไม่กล้ามันก็คงชนะเราทุกเรื่องไปก็รู้ว่าศาสนานี้เป็นของจริงไม่ใช่ไม่รู้ว่าศาสนานี้เป็นของจริงแต่ถ้าเราทำไม่จริงพูดไม่จริงมันก็คงต้องพังเพราะเรื่องที่ไม่ทำจริงพูดจริงข้อปฏิบัติยังอาศัยความจริงที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆท่านี้ไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ยืนกำหนดมันไปเรื่อยๆน้อมนึกน้อมนำน้อมพิจารณาอยู่ตลอดเวลาจะว่าในเรื่องของสังขารก็พิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบจะว่าเรื่องของจิตใจก็ดูที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดจะว่าในเรื่องใดๆก็ดูความจริงของสิ่งนั้นทั้งกายและจิตนั่งวิเคราะห์นอนวิเคราะห์เดินวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในเรื่องที่มาที่ไปว่ามีอะไรยังไงทำไมเพราะอะไรเราจึงต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเราจึงเศร้าหมองเพราะอะไรต้องขุ่นมัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องว่ากำหนดได้อย่างนี้แล้วทำให้เราเข้าใจว่าหยาบละเอียดตื้นลึกหนาบางในส่วนที่เป็นจริง

จะทำให้เรานิ่งจะทำให้เราเฉยจะทำให้เราเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราเบากายเบาใจลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเลยตายฟากตาย

มันจะซ้อนอะไรมันที่จะเข้ามาเบียดบังมันก็ไม่มีเพราะความจริงในใจเรามันมีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดอยู่ทุกกิริยาบทยืนอย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้นอนอย่างนี้พูดอยู่อย่างนี้แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่คิดอยู่ก็รู้ว่ามันคิดอะไรพยามารจึงไม่แผ่วผ่านจึงไม่เข้ามาใกล้ได้เมื่อพยามารไม่แผ่วไม่พานไม่เข้ามาใกล้ได้ธรรมมันก็คือธรรมศีลมันก็คือศีลความละเอียดของปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นกับการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรจากที่เรามีความเด็ดขาดกับใจของก่อนที่เราจะเด็ดขาดได้ต้องอาศัยค่อยขัดค่อยเกลาค่อยฝึกค่อยฝืนค่อยข่มค่อยทนค่อยอดก็เราจะมีความรู้สึกเป็นกลางได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมตตาจะเต็มอยู่ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ง่ายกรุณาจะเต็มด้วยเหตุในคุณงามความดีก็ไม่ใช่ง่ายแม้กรุณาในความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ใช่ง่ายในข้อวัดปฏิบัติจะเฉยจะเย็นจริงๆด้วยปัญญาก็ต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติซึ่งก็ขัดด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆขัดด้วยเรื่องใหญ่ๆที่เราคิดไม่ได้คาดไม่ถึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดมันพ้นมันผ่านไปด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะถึงบางทีอยากพูดไม่พูดบางทีอยากไปไม่ไปบางทีอยากอยู่ไม่อยู่บางทีอยากรับประทานไม่รับประทานบางทีอยากนอนไม่นอนลักษณะของการเดินสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดความต้องการของตนมีอยู่ทุกขณะเพื่อให้เป็นการยับยั้งชั่งใจเพื่อให้เป็นการเตือนตนสอนตนอยู่ด้วยรูปแบบของความเป็นจริงในส่วนของใจจะได้นิ่งในส่วนของใจจะได้เย็นในส่วนของใจจะได้มีเหตุผลเพียงพอกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอันจะนำพาตัวเราให้ได้ความละเอียดให้ได้ความรอบคอบไม่ได้ความหนักแน่นกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นลักษณะฝืนความรู้สึกหักข้ามความรู้สึกตัดกระแสความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่จนกล่าวได้ว่าอ๋ออย่างนี้เองเรียกว่าเย็นเย็นลงได้เบาลงได้สว่างลงได้เพราะพิจารณาอะไรมันก็เห็นเป็นอนิจจังได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจะกำหนดเรื่องอะไรก็เป็นอนิจจังได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดลงในใจแล้วมันจึงเบาหวานเฉยๆนั่นแหละเพราะมันเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแม้แต่นั้นพิเศษก็อันนี้พิเศษกว่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นมีแต่ความรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มีอะไรมากมายพิเศษกว่านี้ความหมายของใจเราจึงบอกว่ามีลักษณะเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ดูเหมือนว่าไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยได้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยอยู่ไม่เคยสัมผัสเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาเหมือนกันไปหมดมีแต่เรื่องธรรมดามีแต่เรื่องธรรมดาทั้งนั้นอนิจจังมันปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอนัตตามันก็ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสภาพของการปรับปรุงสภาพของการแก้ไขของการทนไม่ได้กับทนได้มันก็มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อปฏิบัติจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เห็นอะไรเป็นเรื่องพิเศษมากไปกว่าความจริงที่ปรากฏกับตัวเราว่าเป็นธรรมดาทั้งนั้นธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่ากันเมื่อรู้เห็นเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจของเราก็จึงนำพาเหตุผลในทางปฏิบัติให้ดีขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ทำให้เรารู้เรื่องว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้จิตใจเราเมื่อมันเย็นลงแล้วจึงบอกว่าปลงได้วางได้แล้วก็เลิกได้แล้วก็ลดได้แล้วก็หยุดได้ในที่สุดของการก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมในใจเรามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะไปน่าห่วงชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วมืดก็แจ้งชั่วกลางวันกับกลางคืนจึงไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะน่าวิตกวิจารณ์กับอะไรเมื่อทำปัจจุบันให้เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนในใจของตั้งแต่เรากำหนดง่ายๆไปหายากๆน้อมนึกให้อยู่น้อมนึกให้เห็นน้อมนึกให้รู้ในส่วนแห่งความจริงของสังขารที่ทุกคนมีอยู่จะดูว่าไม่เป็นการยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดเช่นเวลาแข็งแรงก็มีอยู่เวลาอ่อนแอก็มีอยู่เวลาหิวก็มีอยู่เวลาอิ่มก็มีอยู่

ส่วนของความจริงนั้นมันปรากฏอยู่กับทุกคนอย่างนี้เพียงแต่เรานั้นเป็นคนที่เข้าใจว่าอ๋อเช่นนี้หรืออย่างนี้หรือทำมันค่อยๆปรากฏได้ในหมู่ในคณะที่เราได้อยู่ได้สัมผัสได้รับรู้ได้เห็นของจริงที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุแห่งความมีเหตุมีผลเป็นธาตุแห่งความเป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาศัยธรรมเป็นหลักพอมีธรรมเป็นหลักแล้วเราก็หยุดได้เราก็หยุดดูเราก็หยุดนิ่งเราก็หยุดเฉยสุดของใจนั้นจึงนิ่งจึงเฉยจึงเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรานั้นรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางในใจของตนแทนที่จะวางภาระธุระให้เกิดขึ้นนอมีลักษณะอย่างนี้ภาราเวปัญจขันธาในส่วนของการรับผิดชอบตัวตนเขาเราท่านนั้นเป็นเรื่องภาระภาราหเวทุกขังโลเกเมื่อมันเป็นเรื่องต้องมีภาระธุระมันก็ย่อมเป็นทุกข์ที่มีอยู่ในโลกผู้ที่เข้าใจในส่วนเหล่านี้จึงรู้อ๋อมันเป็นทุกข์ที่ต้องหอบต้องหิวที่จะต้องดูแลที่จะต้องเอาใจใส่ที่จะต้องให้ความสนใจใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราให้ความใส่ใจสนใจใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการดูว่าเป็นภาระธุระที่เราไม่มีที่สิ้นสุดต้องซ่อมต้องรักษาต้องซ่อมต้องรักษาอยู่ทั้งวันทั้งวันขืนชะล่าใจก็หมดท่าความหมายของการได้มาเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยสู่จะสมบูรณ์อาศัยว่าเราวิเคราะห์วิจารณ์ได้ในสภาพของร่างกายกับจิตใจทุกวันจึงทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนั่นแหละดูเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเข้าใจเป็นธรรมดาธรรมดาไปหมดนั่นแหละเพราะปัญญามันเกิดขึ้นอย่างมีลักษณะไม่หอบไม่หิ้วไม่ถือจะดูว่าเป็นการแบ่งเบาภาระไปจะดูเป็นการวางภาระในที่สุดจากใจที่ปลงได้วางได้ว่าอ๋อไม่เห็นจำเป็นเลยเพราะรู้ว่าคืนปล่อยไปตามความรู้สึกนึกคิดเป็นความทุกข์ที่ถึงที่สุดทำให้เรานั้นขาดความเป็นอิสระทำให้เรานั้นเป็นทาสแห่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองทำให้เรานั้นเป็นทาสแห่งความเป็นจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เช่นนี้ครั้นเมื่อเรานั่งวิเคราะห์วิจารณ์อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้เรานั้นปลงใจได้วางใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จะร้อนก็เท่านั้นจะเย็นก็เท่านั้นจะหนักก็เท่านั้นจะเบาก็เท่านั้นมันเป็นความปกติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ในส่วนของตัวยึดมันหมดไปทุกอย่างมันก็เบากายเบาใจเกิดขึ้นพอตัวยึดมันหมดแล้วทุกอย่างมันก็เย็นพอตัวยึดหมดแล้วทุกอย่างก็ปลอดภัยเท่านั้นเองความหมายความมุ่งหมายของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงต้องพยายามนึกน้อมอยู่ตลอดเวลาวิตกคือการน้อมนึกวิจารณ์คือการคิดค้นลักษณะของการน้อมนึกคิดค้นหยุดอยู่นิ่งเฉยเป็นลักษณะของการฝึกการปฏิบัติน้อมเข้ามาพิจารณาน้อมเข้ามาทำความเข้าใจสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตนที่สุดน้อมเข้ามาเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่ใจเราแล้วการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยใดๆของเราก็จะค่อยดีขึ้นความละเอียดของใจก็จะค่อยเย็นขึ้นความสุขุมของใจก็ค่อยมากขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติทำให้เรารู้ว่ารสชาติของศีลของธรรมมีลักษณะอย่างไรทำให้เราเข้าใจรสของศีลของธรรมมีลักษณะอย่างไรชี้ชัดลงไปเห็นชัดลงไปเข้าใจชัดลงไปคำว่าทะลุปลุกโปร่งมันก็จะมีความหมายของความเข้าใจของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการฝึกการฝืนการข่มการทนการอดจึงมีผลของการน้อมนึกน้อมวิจารณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่กินกับถ่ายเกิดกับตายจากกับแก่แก่กับเจ็บ

ความหมายของความตายมันเห็นสิ้นสุดของสิ่งเหล่านี้ได้หมดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาใจมันละเอียดลงก็เข้าใจมากขึ้นใจมันเย็นลงก็เข้าใจมากขึ้นใจมันสุขุมก็เข้าใจมากขึ้นในส่วนของความจริงมันก็นิ่งก็เฉยได้มากขึ้นทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเก่ามันไม่ได้เป็นของใหม่แต่ใจเรามันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงสิ่งนั้นมันก็ฟอกแล้วฟอกอีกขัดแล้วขัดอีกจนทำมันเป็นถีติธรรมในใจของเราเมื่อทำเป็นถีติธรรมตั้งอยู่ในจิตในใจของเราลงไปสิ่งอื่นใดก็มีผลและให้ผลตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติทำให้เราบ่งชัดชี้ชัดลงไปว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เป็นเช่นนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ได้อย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นความละเอียดมันเกิดขึ้นความรอบคอบมันเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลมันเกิดขึ้นความเย็นมันเกิดขึ้นในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็บอกว่ามีลักษณะอย่างใจถึงบอกว่าเย็นใจถึงบอกว่าเห็นเหตุเห็นผลในทางปฏิบัติใจถึงบอกว่ารู้ได้เข้าใจชัดในสิ่งที่เป็นจริงคำว่านิ่งคำว่าเฉยคำว่าเย็นจึงเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เราเข้าใจได้ลักษณะของธรรมโดยทั่วไปนั่งก็ดูเป็นธรรมนอนก็ดูเป็นธรรมเดินก็ดูเป็นธรรมยืนก็ดูความจริงว่าเป็นศีลเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำให้เรารู้สึกว่าปลดได้วางได้เลิกได้ในใจของตนเองสามมื้อไม่ได้มีมากกว่านั้นสี่มื้อยังมากแต่แล้วก็เท่านั้นกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายความหมายของปัญญามันถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดยิ่งพิจารณาในส่วนของผมของขนของเล็บของฟันของหนังยิ่งให้ลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปยิ่งเห็นเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่น่ากังวลกับเรื่องที่มีอยู่ใจมันมองด้วยหลักการที่ว่าหนังบางๆเคลือบไว้เท่านั้นเองในส่วนหนึ่งความเข้าใจเราก็บอกดูเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาก็อย่างนี้แหละว่าปัญญามันหยาบก็อย่างนี้ปัญญามันละเอียดเข้าก็อีกอย่างหนึ่งปัญญามันสุขุมลงไปก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถึงบอกว่าแต่ฟังรอบแรกอย่างหนึ่งถ้าฟัง3รอบ5รอบมันจะมีความต่างในความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นจิตของเราใจของเรามันจะมีความรู้สึกอ๋ออย่างนี้เองทั้งที่ก็รู้ว่าเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่แต่อาศัยว่าฟังบ่อยๆความรู้สึกในใจเรามันค่อยๆเห็นจริงเห็นจังลงไปความรู้สึกในจิตในใจเขาเราถึงบอกว่าชัดเจนลงไปทุกวันทุกวันจึงดูว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากเย็นอะไรยิ่งรู้ว่ามนุษย์โลกก็เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วไอ้ยมโลกหรือมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วเทวโลกก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วมีที่มามีที่ไปถ้ายังไม่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ยังเห็นจริงเห็นจังในหมดอ๋อเป็นอย่างนี้ก็ไปตามกระแสแห่งการสมมุติของโลกเป็นไปตามวิบากกรรมของบุคคลที่ทำที่ก่อไว้ก็จะไปตามภพภูมินั้นๆให้ดูไปในอดีตก็เห็นจริงเห็นจังดูไปอนาคตก็เห็นจริงเห็นจังแม้ดูลงในปัจจุบันก็เข้าใจอ๋ออย่างนั้นเองไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรสุดวิสัยไม่มีอะไรเหลือวิสัยไม่มีอะไรที่ดูว่าไม่ไหวทนไม่ได้มีเรื่องที่ไหวมีเรื่องที่ทนได้มีเรื่องที่แก้ไขได้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความเป็นศีลเป็นธรรมมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักปฏิบัติถึงหมออย่างนี้เองจนเข้าไปถึงโดยไม่ต้องสมมุติมันก็โยกมันก็เปลี่ยนมันก็ย้ายมันก็มีความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่แต่เราจึงไม่มีความรู้สึกว่าหนักใจกับสิ่งที่ต้องเป็นต้องไปต้องได้ต้องเสียไม่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องคงที่มันเป็นปกติโดยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นปกติของความแปรปรวนมันเป็นปกติของทุกสิ่งทุกอย่างโดยภาคปฏิบัติที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อลักษณะ

อย่างนี้เองพอใจมันเย็นลงแล้วจึงรู้ว่ามันมีความรู้สึกละอายมีความรู้สึกเกรงกลัวมีความรู้สึกสะดุ้งกลัวในบาปกรรมที่เกิดขึ้นเพราะมันละเอียดแล้วมันมองทะลุปูโปร่งได้หมดจึงเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมในใจเจ้าของว่าอย่างนี้เองเมื่อก่อนมันก็ตรงกันข้ามกับวันนี้เมื่อก่อนก็เป็นเรื่องสนุกเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องเพลิดเพลินซ้ำไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็มองจนข้ามไปหมดโอ้มันเป็นเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญมันเป็นเรื่องของการก่อเวรก่อกรรมไม่มีที่สิ้นสุดท่านพอใจเราหยุดพอใจเรานิ่งพอใจเราเย็นลงลักษณะของการปลงการวางมันก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่เกิดที่มีที่เป็นจึงเห็นความมหัศจรรย์ในใจเจ้าของว่ามีลักษณะอย่างนี้วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนเดิมเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนั่นคือความเป็นปกติเพราะมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งอากาศทั้งวิญญาณในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปถามถึงว่ามันจะคืออะไรเพราะความจริงมันปรากฏโดยความเปลี่ยนแปลงเป็นปกติเป็นธรรมดาจึงไม่ได้มีความรู้สึกว่าสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะคาดไม่คาดจะคิดไม่คิดทั้งหมดมันก็มีความผิดปกติโดยหลักของจิตใจเรานั่นแหละเมื่อวานไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็คงไม่ใช่วันพรุ่งนี้ความผิดปกติมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของใจแต่ในความเป็นปกติของทุกอย่างมันก็จะเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแต่ใจเรามันเผลอมันเกาะมันยึดมันจึงไปตีราคาให้ผิดให้ถูกให้ดีให้ชั่วให้มีลักษณะหนักเบาให้มีลักษณะหยาบละเอียดลงไปมันก็ที่ดินบางแห่งก็หาราคาไม่ได้บางแห่งก็ไม่มีราคาบางแห่งก็มากเกินที่จะอธิบายเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าแล้วแต่เราจะเป็นคนกำหนดถ้าเราจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องอาศัยมันก็ดูมีราคามีคุณค่ามากขึ้นเมื่อกระดอกไม้ถ้ามันอยู่ในสระถ้ามันอยู่ในบ่อและถ้ามันอยู่ริมทางอยู่ในป่าในเขามันก็คือดอกไม้แต่มากำหนดอยู่บนแจกันหิ้งพระมันมีความรู้สึกมีราคาไปเด็ดมาไปตัดมามันรู้สึกมีราคามากขึ้นในความรู้สึกของการเข้าไปยึดไปติดคำว่าไปเอาผิดเอาถูกมันก็มากขึ้นมันเลยมีราคาในความรู้สึกของมนุษย์มันกลายเป็นเรื่องมีราคาไปหมดทั้งที่มันก็มีดินคงเป็นดินนั่นแหละจะหนักจะเบาใส่ก็ไม่ว่าอะไรจะขุดก็ไม่ว่าอะไรจะถมก็ไม่ว่าอะไรในส่วนของดินคือดินไม่ได้มีเรื่องอะไรที่น่าหนักใจกับดินหินดินปูนก็เหมือนกันหมดท่านใจเราอยู่อย่างนั้นมันก็รู้ว่าอ๋อนี่เองมันเป็นตัวกำหนดให้มีราคาเท่านั้นให้มีราคาเท่านี้เป็นผู้ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาให้มีราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มามีการแข่งแย่งซื้อขายกันไปตามความรู้สึกเหมือนกันเล่นละครต่อวันต่อเดือนต่อปีจนมีถูกมีแพงมีมากมีน้อยจนมีดีมีชั่วในความรู้สึกของการเข้าไปผูกพันยึดไว้ถือไว้จนเกิดการทุกข์ในใจเจ้าของว่าเสียดายกลัวตายรักจนกลายเป็นเรื่องหวงกลายเป็นเรื่องระแวงกลายเป็นเรื่องสงสัยไปหมดทุกโทษเวรภัยมันถึงตามมาได้กับใจของบุคคลเหล่านั้นผู้ซึ่งไปสำคัญผิดเข้าใจผิดในส่วนที่มีอยู่ซึ่งว่าโดยธรรมชาติก็มีอยู่แล้วโดยอำนาจกิเลสมนุษย์ก็ทำขึ้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากใจเรานั้นมันเผลอไปจึงไปก่ออารมณ์พอจิตใจเราไปก่ออารมณ์เข้ามันถึงบอกมีเรื่องที่ต้องพูดอยู่เรื่อยสุดท้ายก็บอกว่ามีทั้งทุกข์มีทั้งโทษมีทั้งเวรมีทั้งภัยได้หมดเพราะหลงความรู้สึกหลงความคิดเจ้าของเมื่อหลงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมันถึงบอกว่ามีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งชั่วทั้งดีจนกลายเป็นเรื่องมีแต่บาปแต่บุญอย่างอื่นไม่มีความเป็นกลางเป็นธรรมไม่เคยมีแต่คำว่าลำเอียงอยู่ในใจเจ้าของว่าจะต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ไม่อย่างนี้ต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้อยู่เรื่อยไป

จนไม่รู้ว่ามันทุกข์โทษเวรภัยคืออะไรสุดท้ายก็ต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากก็เรื่องของการลำเอียงและเผลอทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรหรอกแต่เนื่องจากใจเรามันเผลอเพราะใจมีอำนาจตัวเผลอตัวยึดตัวติดมันจึงบอกว่าอ๋อนี่เองก็มองมีผิดมีถูกมีชั่วมีดีมีบาปมีบุญมีคุณมีโทษได้ง่ายแต่ความหมายจึงบอกว่ามีลักษณะที่เผลอซึ่งความเป็นจริงแล้วดินคือดินหินคือหินต้นไม้คือต้นไม้ความเผลอที่มนุษย์อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเข้าไปครอบครองยึดติดกับสิ่งนั้นสุดท้ายก็จึงมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วมีเขามีเรามีได้มีเสียอยู่ตลอดเวลาจนใจนั้นมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองมันว้าวุ่นกับเรื่องจะได้จะเสียว้าวุ่นกับเรื่องจะเป็นจะได้มันทุกข์มันโศกมันเสียใจเพราะเรื่องที่จะได้จะเสียจะเป็นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ความที่ใจเรานั้นไม่มีหลักจึงมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นสงสัยเป็นเรื่องที่ไม่เบาใจอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องคันเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันก็มองดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไฟส่วนไฟแม้ได้ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนก็ต่างกรรมต่างวาระไปสุดยากที่จะโน้มน้าวเห็นความเป็นจริงได้อย่างเดียวกันเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ลำบากทั้งดีความจริงมันก็ปรากฏอยู่กับทุกคนแต่ด้วยความไม่ละเอียดละออของใจจึงยากต่อการที่จะชำระล้างจิตใจของตนได้ทุกรูปแบบอาศัยว่าเรามีเวลาฝึกงั้นเมื่อเรามีเวลาฝึกแล้วเราค่อยๆขัดด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ค่อยเตือนเจ้าของค่อยสอนเจ้าของว่าเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรเพื่ออะไรจะได้อะไรเพื่ออะไรจะได้อะไรให้อะไรจะได้อะไรในส่วนของปัญญาต้องถามตอบอยู่ตลอดเวลาว่าเพื่ออะไรจะได้ไม่เบลอไม่งั้นก็จะสร้างความหวังลมแรงๆให้เกิดขึ้นกับใจสร้างสมุฏฐานของใจมีความยึดความติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องสุดท้ายจึงคอยระวังเรื่องผิดเรื่องถูกคอยระวังเรื่องระแวงเรื่องสงสัยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะใจมันกลัวขันใจไม่กลัวไม่สงสัยแล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นนอนตรงไหนก็หลับทานตรงไหนก็อิ่มนั่งตรงไหนก็ได้ยืนตรงไหนก็ได้ใจมันไม่มีความรู้สึกน่ากลัวมันมีความรู้สึกโดดเด่นในตัวเองมีความแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวเองคือใจไม่ไปหน้าไม่มาหลังพอมันนิ่งมันสงบลงไปด้วยคำบริกรรมก็ดีด้วยการฟังก็ดีด้วยการเพ่งก็ดีด้วยการกำหนดคิดค้นก็ดีมันเป็นเหตุเป็นผลกับใจของในลักษณะของการวิเคราะห์วิจารณ์ก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลของใจของในส่วนของธรรมะปฏิบัติก็ทำให้เรานั้นเป็นคนแจ่มแจ้งชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจว่าฝึกบ่อยๆเพียรบ่อยๆพยายามบ่อยๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นิ่งก็ได้ไม่นิ่งก็ได้เพียรอยู่อย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นเสียงมีก็ได้เสียงไม่มีก็ได้หยุดอยู่บ้างคิดตามบ้างนึกตามบ้างแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ว่านี่หรือคือสาระนี่หรือคือมีประโยชน์นี่หรือคือหาประโยชน์มิได้จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกผูกพันมาอ๋อนี่เองในส่วนของใจต้องกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของจิตของใจจึงรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างอะไรกันรักตัวกลัวตายวุ่นวายกับเรื่องความอยากจะด้วยกิเลสกามวัตถุกามเหมือนกันความอยากได้ใครดีจนกลายเป็นเรื่องลืมเหตุลืมผลลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้กลายเป็นเรื่องที่เรานั้นห่อผิวความทุกข์ใส่ใจเจ้าของสุดท้ายก็มีเรื่องที่ต้องเสียดายเสียดายเสียดายจำเป็นไปหมดมีแต่เรื่องของความวุ่นวายเพราะอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นอยากเย็นอยากอยู่สุดท้ายก็ตกนรกทั้งเป็นเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งที่ความจริงก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติอยู่แล้วนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้เดินวิ่งก็ได้ซ้ำไปเลยทุกกิริยาบท

เป็นของที่มีอยู่ตั้งแต่นำนั่งนึกนอนนึกเดินนึกยืนนึกให้เห็นจริงเห็นจังลงไปในส่วนของร่างกายตัวเราที่เป็นตัวเป็นตนจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนี้ไปสู่วันต่อไปเราจะรู้ว่าเป็นเพียงร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศและเป็นวิญญาณธาตุเมื่อมารวมกันเข้าจะเห็นความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนั้นการเผาการย่อยการแตกสลายก็จะมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เรารู้ความหมายว่ามีลักษณะเป็นธรรมดาเป็นอย่างเดียวกันหมดใจเราก็จะได้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่าเมื่อไรถึงจะหยุดเมื่อไรถึงจะพอเมื่อไรถึงจะเย็นเมื่อไรถึงจะว่างเมื่อไรถึงจะวางเมื่อไรถึงจะหยุดสุดท้ายถ้าไม่เห็นจริงเห็นจังลงไปนี้คำว่าตัวพอมันไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีตัวพอมันก็มีตัวที่จะต้องแพ้ต้องชนะไม่มีที่สิ้นสุดมีเรื่องที่กล่าวไม่มีที่สิ้นสุดคันบอกว่าหยุดอย่างเดียวนั้นไม่มีอะไรคันบอกว่าเลิกอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรคันว่าพอแล้วอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาเป็นภาระธุระเพิ่มขึ้นจัดการให้เป็นไปในลักษณะแบ่งเบาภาระตนและคนอื่นจัดการให้เป็นไปในลักษณะของการวางและการละในใจเจ้าของจากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากใจมันก็ค่อยวางค่อยเลิกค่อยลดในจิตในใจของตนเองในส่วนที่เข้าใจผิดสำคัญผิดมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่อจิตใจเรานั้นมีเวลามาฝึกมาปฏิบัติอำนาจของความว่าสงบสงัดจากภายนอกย่อมมีพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอุปมาเหมือนกับน้ำทุกสายเมื่อมารวมกันเป็นสายเดียวจะมีพลังมากความหมายของความรู้สึกนึกคิดอยากดูอยากรู้อยากใครอยากเห็นก็เป็นเหตุผลของใจที่มีอยู่การปฏิบัติของเราก็ดูใจเจ้าของนั่นแหละเมื่อเราดูใจเจ้าของแล้วส่วนอื่นใดก็มีผลต่อเนื่องทำให้เราสะดวกสบายจิตใจมันจะได้ไม่กำเริบจิตใจมันจะได้ไม่เสิบสาวยาวยุ่งจิตใจมันจะได้ไม่มุ่งในเรื่องไม่เป็นเรื่องความรู้สึกของใจมันว่ามุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทั้งนั้นในส่วนของใจนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงว่าทำใจได้หรือยังทำใจได้แล้วเฉยได้ไหมเฉยได้นิ่งได้ไหมนิ่งตามกำลังโอกาสที่มีอยู่เมื่อความรู้สึกเช่นนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็การปฏิบัติก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเตือนเจ้าของสอนจุดของที่สุดมันก็เตือนตนสอนตนได้ในที่สุดข้อปฏิบัติจึงพอว่ามีลักษณะอย่างนี้ใจนั้นเมื่อมีลักษณะเย็นลงแล้วมันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าต่างอะไรเมื่อใจสุขุมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าต่างกันเพราะความต่างจะไม่เกิดขึ้นจะได้ไม่มีความรู้สึกตนีไม่มีความรู้สึกวุ่นวายกับสิ่งที่ให้ไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายกลัวตายก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นในตัวเราได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเหตุแห่งความดีของใจมันถึงมองทะลุปูโปร่งว่ามีลักษณะอย่างนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงย้ำที่ใจพอเฉยๆเรียกว่าใจพอคิดโน้นคิดนี้เรียกว่าจิตพอรู้โน้นรู้นี้เรียกว่าวิญญาณอาการที่จำไม่ได้บ้างจำได้บ้างก็คือสัญญาความหมายของการปรับปรุงในส่วนของใจจึงแยกแยะอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกย้ำว่าโกนผมย้ำว่าโกนคิ้วย้ำว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นก็พยายามเดินปัญญาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกคนมีเสร็จแล้วนี่คืออาจารย์ใหญ่นี่คือกรรมฐานถ้างานของใจเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ใจมันก็ค่อยบอกลักษณะอ๋อเป็นเช่นนี้ภาระธุระมันก็หมดไปโดยอัตโนมัติข้อวัดปฏิบัติใดๆก็เป็นไปด้วยเหตุของใจที่มีอยู่ทำให้เป็นบุคคลที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรยังไงก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรสุดท้ายมันก็เฉยๆกับสิ่งที่ต้องมีต้องเป็นต้องได้แม้หากความตายจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราก็เลยเฉยๆเป็นธรรมดาอยู่ก็ได้ไปก็ดีพอใจนั้นมีหลักมีเกณฑ์แล้วมันก็เลยมีลักษณะเป็นเช่นนั้นทำให้เรานั้นมองโลกด้วยความเป็นจริงว่ามีอย่างนั้นเช่นนั้นการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวจึงบอกง่ายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใจเรามันปรับในส่วนแห่งความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษเมื่อมีความรู้สึกต้องปรับธรรมมันก็คงเป็นธรรมศีลมันคงเป็นศีลความละเอียดของ

ธรรมนั้นปรากฏอยู่ที่ใจอย่างอาศัยว่าใจนั้นเย็นลงพอใจนั้นละเอียดพอในส่วนลึกของใจนึกบอกว่าหนักแน่นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทำให้เรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นอาศัยว่าคอยเตือนเจ้าของคอยสอนเจ้าของจากรูปจากประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่ในส่วนในความสัมพันธ์ใดๆทั้งบวชเตือนไว้สอนไว้อยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เผลอในข้อวัดปฏิบัติที่เกิดขึ้นส่วนในการรับผิดชอบใดๆก็ยังต้องรับผิดชอบตามเหตุปัจจัยนั้นๆจะหนักจะเบาก็เป็นเรื่องของกำลังจะเบาจะหนักก็เป็นเรื่องของเหตุผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนอาศัยว่าใจนั้นเป็นตัวกำหนดถึงทำให้เราทุกคนรู้ตื้นลึกหนาบางเสียทุกสิ่งทุกอย่างมองโลกด้วยความเป็นกรรมฐานหมดทำให้ไม่หวั่นไหวทำให้วอกแวกทำให้ไม่มีความรู้สึกใดๆส่วนของใจนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดอยู่อย่างนั้นคันเมื่อใจเป็นตัวกำหนดอย่างนั้นแล้วความละเอียดของปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นทำให้เราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสเกิดความกระจ่างในสิ่งที่เป็นจริงธรรมะปฏิบัติก็เข้าใจอย่างนั้นอาศัยว่าใจนั้นพยายามฝืนพยายามฝึกพยายามข่มพยายามอดทนพยายามนิ่งพยายามเฉยและพยายามสร้างความว่างให้เกิดขึ้นกับใจในรูปแบบของการบริกรรมภาวนาหรือเหตุอื่นใดที่ทำได้ก็พึงทำไม่จ่อจงเพียงบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตหรือเหตุอื่นใดที่สะดวกสบายให้ใจหยุดอยู่ให้ใจนิ่งให้ใจเย็นให้ใจละเอียดลงไปก็จงทำสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นเหตุเป็นผลสำหรับใจของทุกคนได้ฝึกได้ปฏิบัติทำให้รู้รสชาติเรามีลักษณะอย่างไรในส่วนของใจจึงมองละเอียดในส่วนของใจถึงมองรอบคอบกับสิ่งที่จะปรับจะเปลี่ยนในส่วนของใจนั้นต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาอาศัยการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีอยู่ในหมู่ในคณะโดยธรรมชาติดึงโดยอำนาจกิเลสมนุษย์หนึ่งย่อมมีผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตาลปัตย์อาศัยใจเมื่อหยุดเมื่อสงัดเมื่อว่างเมื่อวางเมื่อเย็นจึงทำเอาเหตุเอาผลของใจให้ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างมันก็มีหลักพอจับหลักได้ดีแล้วใจก็นิ่งก็เฉยใจก็เย็นอยู่กับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสความรู้สึกมันปลงได้โดยอัตโนมัติเพราะจิตมันมีอำนาจของการฝึกการปฏิบัติอยู่แล้วในส่วนของการขยายผลคือเมตตากรุณาวิตาอุเบกขาย่อมเป็นธรรมที่ออกมาจากใจในส่วนที่ตรงกันข้ามก็มีอยู่โดยทั่วไปแต่สาเหตุหนึ่งคุณงามความดีเป็นหลักจึงพิจารณาทำความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างจนเกิดการยอมรับจนเกิดการนิ่งเฉยจนเกิดการสลัดได้จากใจที่มีอยู่โดยส่วนข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสากันอะไรไม่ใช่เรื่องที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้ฝึกฝืนข่มอดทนในที่สุดผลก็มีลักษณะดูปกติใจเราก็ค่อยละเอียดเป็นปกติในส่วนของใจนั้นจึงต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาที่ไหนเมื่อไหร่ใจเมื่อมีเหตุมีผลก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นจึงต้องคอยฝึกคอยเตือนคอยสอนอยู่ทุกแง่ทุกมุมที่เป็นจริงขั้นเมื่อใจนั้นนิ่งขั้นเมื่อใจนั้นเย็นขั้นเมื่อใจนั้นเฉยลงไปได้การน้อมนึกใดๆก็จะมีผลแห่งการอยู่การไปการมาการปฏิบัติทำให้เราเป็นคนมั่นแม่นยำในส่วนที่ต้องรับผิดชอบใดๆใจเราก็จะรู้ว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในส่วนของใจก็จะเข้าใจเป็นอย่างนั้นอาศัยว่าฝึกมาดีเพียรมาดีพยายามมาดีสุดท้ายก็ลงในเหตุในผลเพียงพอจากความตั้งใจที่ฝึกและปฏิบัติจะน้อยก็เป็นบุญกุศลจะมากก็เป็นบุญกุศลสุดแท้แต่เหตุผลที่ตั้งใจอย่างไรก็ฝึกและปฏิบัติอย่างนั้นความมีศีลมีธรรมในใจมันค่อยๆละเอียดขึ้นอย่างนั้นความมีเหตุมีผลมันค่อยละเอียดขึ้นอย่างนั้นจะทำให้เราทุกคนนั้นเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดกับการดำเนินชีวิตว่ามีมูลเหตุซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายตัวโลภตัวโกรธตัวหลงในใจทำโดยปกติก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันไปจึงเป็นการง่ายต่อการน้อมอ่านคิดค้นจากประสบการณ์ที่ดีแล้วดีเล่าไม่ดีแล้วไม่ดีเล่าจึงทำให้เราทุกคนง่ายต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติเพราะของจริงมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราตั้งใจจริงแล้วมันจะง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีเพียงพอ
จึงทำ

ให้ทุกคนนั้นง่ายสบายสะดวกในการดำเนินชีวิตซึ่งปราศจากสิ่งที่กล่าวทับถมในใจยาของเพราะจิตมันเมื่อนิ่งมันสงบมันเย็นลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงคำว่านิ่งคำว่าเฉยจึงปรากฏเพราะการเข้าใจยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจยาของจากวันเดือนปีที่มีความไม่ปกติจากเดือนปีวันไม่มีความเป็นปกติหากเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมอยู่เสมอไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจความละเอียดของศีลของธรรมก็จะปรากฏอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนี้นั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างสารพัดที่เราตั้งใจจะอยู่วัดปฏิบัติเพื่อความมีเหตุมีผลของใจของแต่ละคนเพื่อความพ้นทุกข์ของใจของแต่ละคนจึงต้องอาศัยเพียรเพ่งพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องในส่วนของศีลของธรรมในใจก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ธรรมะปฏิบัติปรับแล้วปรับอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็เป็นธรรมกับใจของเพราะเราตั้งใจจะปรับตั้งใจจะเปลี่ยนธรรมมันก็ค่อยปรากฏชัดเจนขึ้นที่ใจของตนผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจก็ค่อยมีผลคือความละเอียดอ่อนทำให้เราไม่วู่วามทำให้เราไม่ตึงตังขึงขังทำให้เราไม่เป็นเจ้าอารมณ์สุดท้ายความเย็นของใจความหนักแน่นของใจก็จะมาแทนที่ความดีความงามของใจก็จะมีผลแห่งการฝึกการปฏิบัติอาศัยวันเดือนปีที่เราถนัดสะดวกมาบำเพ็ญเพียรกันอย่างต่อเนื่องจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์ที่มีอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะปรับจะเปลี่ยนแม้ที่สุดนอนอันเป็นเหตุสุดวิสัยก็ย่อมเป็นไปได้เพราะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาฝึกปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นธรรมศีลก็จะได้เป็นศีลใจเราก็จะได้หนักแน่นมั่นคงกับสิ่งที่ทำกับคำที่พูดที่มีอยู่ทำให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาจากการฝึกเดือนปีวันเวลาที่มีอยู่คำว่าสงบระงับของใจก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากวันเดือนปีที่เรามีอยู่ก็พยายามรักษาเหตุแห่งความตั้งใจดั้งเดิมแทนที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นสิ่งที่เข้ามาคล้องมาแวะในจิตในใจของเราทำให้เราเสียสูญพึงกำหนดรู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่กล่าวมานี้ใจกันที่พยายามรักษาวันเสาร์ซึ่งมีความหมายพิเศษในการเข้าอยู่จำพรรษาของหมู่เราเสาร์นี้ก็อยู่ตรงนี้เสาร์ต่อไปก็ไปชลบุรีสลับไปเสาร์เว้นเสาร์ออกทุดงกันยกเว้นว่าบางคนที่มีความตั้งใจศรัทธาแรงกล้าก็ถือโอกาสไปตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นไปพักภาวนาที่นครนายกถ้าฝนตกก็เย็นสบายถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนเฉพาะกลางวันแต่กลางคืนน่ะเย็นสบายถ้าศรัทธาแรงกล้าก็ไปได้ทุกเย็นวันศุกร์แจ้งความจำนงก็จะได้จัดรถบริการไปให้แล้วก็กลับวันอาทิตย์ตอนบ่ายถ้าตั้งใจจะไปแต่ต้องแจ้งสำนักงานในทราบจะได้จัดรถให้ความสะดวกซึ่งในขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะร่วมออกทุดงทุกคืนวันเสาร์อย่างวันเสาร์หน้าก็สมควรจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน1อาทิตย์ถ้าไปบอกกับชั้นชิดรถมันก็ไม่มีให้นั่งขั้นไปกันเกินอัตรามันก็ไม่สะดวกสำหรับการเดินทางอันการออกทุดงจึงต้องขออนุญาตว่าต้องแจ้งแต่เนิ่นๆอย่างน้อย1อาทิตย์เพื่อผู้ต้องรับผิดชอบเรื่องรถลาม้าเรือจะได้สะดวกใจเพราะโปรแกรมมีไว้แล้วอยู่ที่ติดแจ้งแล้วว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทุกวันเสาร์ถ้าสนใจใส่ใจจะร่วมทุดงกับวัดปฏิบัติพึงแจ้งแต่เนิ่นๆถ้า

เป็นไปได้ก็ล่วงหน้า1อาทิตย์ก็รถจะได้สะดวกในการเดินทางจึงหวังในความตั้งใจของทุกคนจะให้ความร่วมมือกับผู้ส่วนผู้มีส่วนรับผิดชอบกับรถลาม้าเรือจะได้สบายสะดวกทุกครั้งคราวไปในข้อปฏิบัติของทุกวันเสาร์ไม่ว่าเสาร์อยู่นี่หรือเสาร์ต่างสถานที่เราก็ย่อมได้ประสบการณ์ต่างกรรมต่างวาระที่ต้องพาไปยังสถานที่ซึ่งว่าด้วยมรณานุสติว่าด้วยทุดงคสถานก็ตามต่างถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังต้องฝึกฝนอบรมตนให้เป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งของใจจะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าตาชั่งมันดีขึ้นการออกทุดงจึงเป็นเรื่องจำเป็นทุดงมีความหมายว่าทำให้มันเบาชำระกิเลสหยาบๆให้มันเบาซึ่งหมายความว่าเราเคยมีภาระธุระรุงรังพนุงคุงตังบรึงคึงคังไปหมดแต่พอเราไปทุดงแล้วก็เหลือแต่ความจำเป็นไม่มีอะไรมากมายเช่นมาอยู่วัดเราก็มาอย่างคนที่ไม่มีอะไรมากมายไปป่าชาไปทุดงเราก็ไปอย่างคนไม่มีอะไรที่น่าหนักใจการไปทุดงควัดของเราถึงจะได้มีอานิสงส์จากทุดงควัดปฏิบัติจะทำให้เราเข้าใจว่ามีอานิสงส์พอเราปลงอะไรวางอะไรไว้เสียจนเกือบจะไม่มีอะไรเราไปเกือบจะไม่มีภาระธุระอะไรเราไปอยู่ป่าชาเราไปอยู่ท่ามกลางขุนเขาเราไปอยู่ป่าวัดร้างสภาพที่เป็นอยู่เราจึงรู้ว่ามันเป็นการวัดทั้งร่างกายและจิตใจวัดผลของการปฏิบัติของแต่ละคนได้ทุกเมื่อนี่คือข้อปฏิบัติที่ย้ำพาออกทุดงควัดปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็ได้รับความสะดวกอย่างหนึ่งไปนอกสถานที่ก็ได้รับความสะดวกอย่างหนึ่งความจำเป็นของการออกปฏิบัติจึงมีสำหรับบุคคลตั้งใจจะขัดจะเกลาจิตใจของตนให้เป็นบุคคลที่เบาบางและหมดไปในที่สุดเพราะรู้ว่าใจนั้นเป็นตัวกำหนดจะอยู่วัดไม่อยู่วัดจะไปทุดงไม่ไปทุดงก็ใจเป็นผู้กำหนดถ้าใจเราเป็นตัวกำหนดแล้วการปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดตั้งใจจะไปไหนตั้งใจจะอยู่ไหนตั้งใจจะทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเฉพาะบุคคลเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามหักห้ามใจเจ้าของและก็ตัดใจตัวเองว่าเราไปได้แล้วเราก็อยู่ได้ไปได้มาได้พอเราตั้งใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะค่อยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นภาระธุระใดๆของเราก็จะปลงไว้วางไว้ได้ง่ายขึ้นฝึกให้เรามีใจที่ว่างจากภาระที่เคยอยู่เคยมีเคยเป็นเคยได้เคยเห็นเคยรู้และก็หอบหิ้วกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็วางไว้ได้ขณะเราวางไว้ได้แล้วทุดงควัดปฏิบัติของเราก็เกิดขึ้นคำว่าบวชกายบวชใจของเราก็เต็มรูปแบบพอใจเรารู้ว่าการบวชวัดปฏิบัติของเรานั้นมาทั้งกายมาทั้งใจจึงมีลักษณะพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่เราจะไปเราจะไปเราจะไม่อยู่เราต้องถามใจเราว่าพร้อมไหมแค่ไหนอย่างไรเมื่อเราพร้อมแล้วเราก่อนจะตั้งใจและก็แน่วแน่เด็ดขาดกับเจ้าของการฝึกจิตฝึกใจของเราก็จะง่ายขึ้นในส่วนของความยุ่งยากลำบากใจเพราะใจไม่ตัดใจมันยังขัดตรงนี้เหลือตรงนั้นยังคล้องตรงนี้ยังแวะตรงนั้นเมื่อใจยังคล้องยังแวะยังไม่ตัดมันก็มีภาระที่เพิ่มให้ทุกวันทุกวันทำให้เราจะไปตรงไหนอยู่ตรงไหนกันก็มีเรื่องที่หนักใจไปหมดการออกทุดงควัดจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้บารมีคือความสมบูรณ์ของชีวิตเราง่ายขึ้น
คำว่าบารมีคือทำให้มันเต็ม

0: ในส่วนหนึ่งความเต็มในบารมีข้อนี้เรียกว่าเนกขมะบารมีหมายถึงการออกบวชไม่คล้องไม่แวะไม่เสพไม่ติดอยู่กับเรื่องที่เคยอยู่เคยเป็นเคยได้ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อมีการออกบวชทั้งกายทั้งใจแล้วจึงรู้ว่ามันมีอนิสงส์ครบทุกสิ่งทุกอย่างเราสละบ้านเราสละสิ่งที่เคยอยู่อาศัยเราสละสามีภรรยาบุตรธิดาเราสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่เราตัดใจออกมาอยู่อย่างนี้คันมาอยู่อย่างนี้แสดงถึงเราเป็นคนสละถ้าเราไม่สละจริงๆเราก็มานั่งให้นิ่งให้สงบไม่ได้เพราะเหตุว่าเราเป็นคนสละได้เราจึงทำอะไรดูง่ายไปหมดสะดวกไปหมดมีความรู้สึกง่ายสะดวกไปหมดเพราะเหตุว่าเราสละได้แล้วไม่มีอะไรที่เราปลดระวางไม่ได้เราปลงไม่ได้เราก็ปลดระวางและก็ปลงได้หมดจะชั่วครู่ชั่วยามเราก็ปลงได้จะประเดี๋ยวประดาวเราก็ปลงได้พอมีความรู้สึกจะมาวัดใจเรามันก็ขาดจากอำนาจตัวยึดยึดสามีภรรยายึดบุตรยึดธิดายึดลูกยึดหลานยึดงานยึดบ้านยึดทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู
1: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

มทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธรรมเทศนาดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทพเทพรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสืออัตโนประวัติของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางครั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1เติบโตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คน

ที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือประถมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนนหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายศึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศรังสีอุปถากอยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นและได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมร้อนแรงไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลต่อมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกพอพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นได้ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลแต่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืนท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็พรคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่าบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดและหาบน้ำตลอดจนอาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับประจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศรังสีได้โปรดโยมมารดาและพี่ชายให้บวชเป็นชีประขาวในพรรษานั้นโดยไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในปีต่อมาได้จำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกประจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่า

ถึงผาหังฮุ้งซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายยคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์ไม่ได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสรรพฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชะอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงค์จนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ยติให้พระมอญทั้งหมดแล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้นท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสละผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณาคมต่อมาท่านได้ออกจากวัดบ้านหนองดูกลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิดท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อนท่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่าง

ออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้ง

0: จนถึงจังหวัดภูเก็ตณที่นั้นท่านอาจารย์เทศรังสีได้ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงา1พรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่างโดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแก่ชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแก่ชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นคนเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่ค่อยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มนวลละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านนี่จะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโพนาก็เป็นโพนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่อะไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์และคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจนี่อย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของง่ายเราศึกษากันแล้วก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้แต่ตัวรู้นี่เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้เราถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากในการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงวัดให้ดูสะอาดเมื่ออยู่ไปก็พัฒนาให้เจริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งญาติโยมในกรุงเทพและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักเข้าไปสนับสนุนช่วยทำถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทศรังสีกล่าวว่าที่ท่านสร้างวัดไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนนับถือแต่สร้างวัดเพื่อให้สะดวกแก่การทำกิจวัตรในพระพุทธศาสนาคนจะนิยมนับถือก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างหากท่านก่อสร้างวัดมา20กว่าปีแล้วคำว่าขอหรือเรียอะไรไม่เคยออกจากปากท่านแม้แต่คำเดียวสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาคให้ทั้งนั้นวัดหินหมากเต้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงณตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่บริเวณวัดนี้เองท่านอาจารย์เทศรังสีมาพำนักณวัดหินหมากเป้งก็ได้เห็นว่าที่นี่วิเวกดีดินฟ้าอากาศสบายถูกกับร่างกายทิวทัศน์งดงามเจริญตาเจริญใจท่านเป็นผู้นำศรัทธาสร้างศาสนสถานเสนาสนะรักษาและพัฒนาวัดหินหมากเป้งมาด้วยดีโดยลำดับพระอาจารย์เทศรังสีหรือที่คณะศรัทธาสาธุชนน้อมใจเรียกท่านว่าหลวงปู่เทศรังสีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะที่พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวง

0: ู่เทพเทพรังสีเป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมให้ความเกื้อกูลแก่หมู่คณะสาธุชนศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดมิได
1: ้ที่แรกมาอยู่ชาลากลางเมืองภูเก็ตเขาก็มาฟังเทศทุกวันหลวงปู่นั่งกระเทศทุกวันทุกวันนั่นแหละผลที่สุดก็ไปที่แรกก็มีคบก่อยเขามาเพื่อท้ายเมืองวัดเขาดินแล้วก็มันมีสองสำนักต่อมาก็เลยไปอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งเรียกว่ากระสมเป็นส่วนพริกเขาตะกั่วส่วนพริกไทยเขาก็เลยสละที่ให้แล้วตัวลุงก็เลยไปอยู่ในนั้นได้สามสำนักไปทีแรกหลวงปู่อยู่โคกกอยหลวงพ่ออำพันอยู่อำเภอท่าเมืองอยู่จังหวัดเขาดินท่าเมืองอยู่ต่อมาก็มาปิ่นก็ไม่อยู่กับตุกัวทุ่งอยู่ต่อมากลางมัสสาก็เลยเขาก็เลยใส่บัตรชนที่ไปโจมตีจะให้หนีหลวงปู่บอกนะว่าหนีไม่ได้กลางมัสสาเนี่ยผมต้องอยู่ทุกคนถ้าจะพวกตรงผมหนีมันต้องออกมัสสาทุกคนสองครั้งและครั้งไหนหลวงปู่ก็เทศให้ฟังอันที่พาที่ไปถือยวัดถือบัตรชนที่ไปตัวลงมาอยู่ไปออกพรรษาแล้วก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาไม่เห็นพระสั่นเข้ามือเดียวแล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ใส่บาตรทุ่งแห่งนะไปพักเที่ยวทุดงยินตำปาดอย่างหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นมันก็ขยายไปเรื่อยๆไปนะหลายปีก็ขยายออกทีนี้ก็กว้างขวางออก
0: วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่เทศเทศรังสีเคยมาพำนักและพัฒนาให้สถาพร
2: วัดนี้ท่านให้ความสำคัญว่าเป็นวัดบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานก็ส่วนมากจะได้แวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมกันณที่นี่เป็นส่วนมากนับเนื่องมาจากหลวงปู่มั่งหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ก่อนหลวงปู่ตั้งหลายๆองค์วนแล้วที่จะมาได้ทำรูปและประวัติโดยสังเขปเอาไว้ที่อุโบสถจำนวน13รูปด้วยกันทั้งที่เป็นเจ้าวาดและทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดโดยที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาในที่นี้ทราบจากหลวงปู่ว่า3พรรษาคำว่า3พรรษานี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันคืออนุสรณ์หรือกุฏิหลวงปู่เทศที่อยู่ด้านหน้าสำหรับการเรียนเป็นกุฏิไม้หลวงปู่เทศได้ปฏิบัติธรรมจำพรรษาณที่นั่นถึง9ปีติดต่อกัน9ปีก็เลยจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้พอเห็นแบบที่โมสถรามที่เราเห็นอยู่นี้ท่านสร้างเป็นอนุสรณ์บูรพาจารย์ให้เป็นแบบเวรของโดยแท้แต่ท่านนี้ท่านก็ไม่ได้มุ่งให้ไปให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุท่านให้ความสำคัญในเรื่องรักษาหลักรักษาแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นหลัก
0: ในช่วงปัจฉิมวัยปีพุทธศักราช2536หลวงปู่เทศเทศรังสีไปพำนักที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครอันเป็นสัปปายสถานสงบวิเวกตราประทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2537พระราชนิโรธรังสีคำภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นละสังขารด้วยโรคชราเมื่อเวลา22นาฬิกาที่วัดถ้ำขามสิริรวมอายุ93ปี71พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ

0: รมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงศพให้นายกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพและพระราชทานโลงทองทึบบรรจุสังขารหลวงปู่เทศเทศรังสีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีการอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่8มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทพเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเรือนแสนจากทั่วสารทิศ
1: หลวงปู่นั้นมีปฏิปทาที่งดงามมีความมีเมตตาเป็นเลิศไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนถ้าได้เจอหลวงปู่แล้วความงดงามของหลวงปู่นั้นมีอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นส่วนแห่งอามิสปฏิสันถานหลวงปู่นั้นท่านจะมีอามิสปฏิสันถานไม่ขาดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลวงปู่ก็หยิบยื่นให้นี่คือข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มีอยู่ธรรมปฏิสันถานไม่ว่าครั้งคราวใดที่ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยเตือนให้คอคิดอยู่ตลอดเวลา
0: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ดีและถูกต้องเท่านั้นผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงธรรมโอวาทพระราชนิโรธรังสี

0: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษร

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจออาจารย์มาเรียกกัน

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรครับยามเช้า 4:00 นถึง 5:00 นครับเป็นประจำทุกๆวันทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz สำหรับเช้าวันนี้ครับอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทองครับเช้านี้ผมยังคงอยู่พร้อมด้วยหนังสือรวมเรื่องสั้นซีไรท์ประจำปี2524ชื่อหนังสือนะครับขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอัศริธรรมโชติจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตรนะครับหนังสือที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองแล้วขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางครับอัศริธรรมโชติได้นำเขาโครงจากบทกวีชื่อเพลงคลุยเหนือทุ่งข้าวในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวของดาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มานจินตนาการกับเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองยุค14ตุลาคม2516เขียนเรื่องสั้นที่โด่งดังเรื่องนี้ขึ้นอย่างประทับใจอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเรื่องเจ้าขุนทองนี้นะครับหลายคนคงจะคุ้นชื่อแล้วก็น่าจะเคยได้ยินกันมาก่อนครับเพราะว่าในอดีตนั้นก็คือบทเพลงกล่อมเด็กจากบทกวีจากเรื่องสั้นเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานสืบทอดและต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันยากที่จะลืมเลือนและอัศริธรรมโชติได้นำมาร้อยเข้ากับเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเราอ่านกันไปครึ่งเล่มแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเหลืออีกครึ่งเล่มก็คงใช้เวลาอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก็น่าจะจบลงได้นะครับสัปดาห์นี้เรามาขึ้นกันตอนใหม่ครับชื่อตอนว่าแล้วย่าแพรกก็แหลกลานเรื่องราวเป็นอย่างไรพักครู่เดียวแล้วมาติดตาม

นายให้มาบอกให้แกออกไปจากที่แห่งนี้พรุ่งนี้นายจะมาจัดการไร่และบ้านหลังนี้ด้วยคนมาเยือนยืนอยู่กลางแจ้งบอกด้วยเสียงเรื่อยๆนายก็บอกกันไว้เหมือนกันบอกให้รักษาบ้านและที่ดินตรงนี้ด้วยชีวิตคนนั่งอยู่หัวบันไดพูดต่อ

กลับลงมาด้วยเสียงเรื่อยๆปานกันแต่นายของแกอยู่ในเมืองจะช่วยอะไรได้ถึงแกตายก็คงไม่ได้เห็นซากคนมาเยือนพูดขึ้นอีกทิ้งคำพูดด้วยเสียงหัวเราะแปลงปลาช่างเถอะเรื่องนี้น่าก็รู้นี่นะชีวิตเรามันเป็นของนายคนมาเยือนที่ถูกเรียกว่านาคยืดไหล่พึงผายตั้งตัวตรงนิ่งอยู่ตรงกลางแจ้งลานบ้านคล้ายเสาที่ถูกปักลึกลงไปในดินกางเกงขาก๊วยหลวมโพกสีดำสนิทเนื้อเดียวกับเสื้อพร้อมผ้าขาวม้าเขียนเอวถูกลมทุ่งพัดชายพลิ้วปลิวสวยคล้ายธงโบกสะบัดร่างตระหง่านทอดเงาอยู่เหนือหย่อมหญ้าสีเขียวที่เส้นสายของมันไหวเต้นไปตามแรงลมบ่ายเศษฝุ่นปลิวคว้างอยู่กลางลมและไอแดดระอุตะวันลอยตัวสูงและลิบลิ่วต้นหนึ่งจะหลบซ่อนเปลวอ่อนร้อนแรงของมันเองเราต้องทำมันเป็นหน้าที่ของเราเหินวันนี้วันสุดท้ายแล้วนายยื่นคำขาดถ้าแกอยู่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ลูกเมียของเราก็อยู่ไม่ได้สบายอย่างทุกวันนี้คนชื่นนาคพูดพลางเอามือทั้งสองกระชับผ้าขาวม้าตั้งตัวตรงและยืดอกขึ้นไปอีกคนชื่อเหินนั่งชันเข่าอยู่ตรงหัวบันไดชานบ้านเขาสวมกางเกงขาก๊วยเหมือนกันแต่พาดผ้าขาวม้าไว้กับไหล่อันกว้างและเปลือยเปล่าเรือนกายของเขาบึกบึนทำมัดทำแมงแข็งขันไม่แพ้กันกับคนมาเยือนเขานั่งยืดตัวตรงนั่งเหมือนกับต่อไม้แสงแดดลอดชายคากระทบตาวาววามที่ทอดต่ำลงเบื้องล่างเหมือนอย่างไม่มีวันกระพริบไหวรู้แล้วละการก็เหมือนแกนั่นแหละทุกอย่างขึ้นกับนายหน้าที่ของเรานายก็มาก่อนเราว่าแต่จะเอาไงเหินตัดบทหน้าหัวเราะหึหึก้มหน้าเอาฝ่าเท้าเขี่ยดินเล่นก่อนเงยหน้าแล้วหัวเราะหึหึอีกแกคนเดียวนะเหินนาคว่าแกกี่คนล่ะเหินถามก็ต้องคนเดียวสินาคตอบอันที่จริงมีหลายคนแต่กันไม่ให้มาหรอกพวกเด็กๆและอีกอย่างมันเป็นการเอาเปรียบแกเกินไปนาคว่าต่อขอบใจปืนหรือดาบล่ะตอนนี้เหินลุกขึ้นยืนร่างทำมือตรงานอยู่หัวบันไดดาบสิมันเงียบดีนาคพูดกลั้นเสียงหัวเราะเหินนิ่งและหัวเราะหึหึบ้างก่อนถามแกฆ่าคนติดตารางไหมไม่นายเขาช่วยแกล่ะเหมือนกันเรื่องของนายทั้งสองนิ่งไปแล้วนะนาคว่าคืนนี้ใกล้ๆสางกันจะมาเมื่อเหินพยักหน้านาคก็เอี้ยวตัวกลับเดินดุ่มมุกหน้าแกว่งแขนด้วยท่าทางสบายๆคล้ายเดินเล่นชมไร่ออกไปทางประตูรั้วธรรมชาติของเขาดูเหมือนจะกลับคืนมาเช่นเดียวกับเหินที่สุดตัวลงนั่งคว้าไปจากมวลหญ้าแล้วจุดพ่นควันเอื้อระเหยดวงตะวันถีบตัวสูงขึ้นไปอีกประกายแดดระยิบเหนือทุ่งและบ้านไร่วูบวาบคล้ายเปลวไฟเหินจับตามองตามร่างของคนมาเยือนซึ่งค่อยห่างออกไปพร้อมกับระบายลมหายใจออกมากับควันบุหรี่มันเป็นหน้าที่ของเรานาคเอ๋ยเหินพึมพำเหินเห็นนาคเดินย้อนกลับเข้ามาในความคิดณหน้าประตูรั้วไร่ในคืนอันเก่านั้นนาคยังดมฟ้อไล่เลี่ยกันกับเขานายคนพี่เดินนำหน้ามากับนายคนน้องขณะที่เหินกุลิกุจอออกไปรับเหินรู้จักกับนาคเสียคนของพี่ฉันนายของเขาแนะนำรอยยิ้มระหว่างกันเมื่อแรกพบของวันนั้นคือความเป็นเพื่อนคือความเข้าใจรู้หน้าที่และรู้ความรู้สึกและการก็มองเห็นความสลักสำคัญในแห่งหนตำแหน่งที่อยู่ในที่ที่เดียวกันคือเป็นคนของนายทั้งสอง

แกกินเหล้าหรือเปล่าเฮิร์นถามตอนที่นายทั้งสองพากันคล้อยหลังขึ้นเรือนก็เป็นบ้างหน้าขวเราะหึๆก่อนจะว่าฉลองกันเย็นนี้เลยเป็นไงความเป็นเพื่อนได้เดินคืบหน้าไปเรื่อยๆคล้ายต้นไม้ที่ลงรากชิดติดกันแล้วเกี่ยวพันเข้ากันเพื่อความมั่นคงของลำต้นทั้งสองบ่อยครั้งที่เหินรู้สึกว่าเขากับนาคเป็นเหมือนคนคนเดียวกันมีความบึกบึนแข็งแกร่งแห่งเรือนกายคล้ายกันมีวัยอายุไล่เลี่ยกันมีครอบครัวที่ให้นายเลี้ยงดูเหมือนกันนายให้บ้านอยู่และขอเมียให้เขาทั้งสองคล้ายๆกันนอกจากนี้ต่างก็มีหน้าที่สำคัญไม่ต่างกันคือการพิทักษ์คุ้มครองติดสอยห้อยตามนายไปพร้อมๆกันด้วยไปทุกแห่งทุกจอมหญ้าที่นายทั้งสองไปด้วยกันเหมือนฝาแฝดเหินคิดว่านายของตนเหนือชีวิตและยิ่งใหญ่อย่างไรน่าก็คิดว่านายของตนเป็นอย่างนั้นเรามันลูกผู้ชายนายเป็นผู้มีพระคุณตายแทนได้น่าเคยพูดเหมือนที่เขารู้สึกเหินคาดหมายไม่ได้ว่าเหตุใดที่ทำให้นายทั้งสองซึ่งเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมานั้นต้องบาดหมางหันหลังให้กันเหมือนตายจากนายคนน้องของเขาทิ้งงานไร่อพยพเข้าเมืองใหญ่ในวันหนึ่งพร้อมด้วยครอบครัวของนายและครอบครัวของเขาเองพร้อมกับถ้อยคำสั้นๆที่นายบอกพี่ชายฉันมันทรยศเราต้องไปอยู่ในเมืองและวันหนึ่งต่อมาเขาก็ได้รับถ้อยคำสั้นๆจากนายอีกไปเฝ้าบ้านเก่าที่ไร่ไว้อย่าให้ใครเข้ามาครอบครองได้พี่ชายฉันมันจะรุกที่และเอาบ้านหลังนั้นแกต้องรักษามันไว้ด้วยชีวิตเข้าใจไม่เหินเหินกลับเท้าของนายและลาลูกเมียกลับมาไร่พร้อมกับถ้อยคำสั้นๆที่ซึมซาบและจดจำอยู่จนเดี๋ยวนี้การกลับมาบ้านไร่ของเหินครั้งใหม่น่ากลายเป็นคนต้องห้ามสำหรับการคบหาด้วยเป็นคนของศัตรูเขาไม่ได้พบหน้านาคนับแต่เหตุการณ์ครั้งกระนั้นแต่ทุกครั้งที่คิดถึงความระมัดระวังและหวาดระแวงก็ดูเหมือนมากั้นกลางความเป็นเพื่อนเอาไว้นายของนาคเป็นคนอื่นและนาคก็กลายเป็นคนของคนอื่นแล้วเหินรู้และสำนึกในข้อนั้นก็เหมือนกับเขาที่เขารู้สึกสำนึกและจดจำในพระคุณอันท่วมหัวแห่งผู้เป็นนายของเขามันเป็นหน้าที่ของเรานาคเอ๋ยเหินพึมพำขึ้นมาอีก

หน้าขันหลังเดินหัดออกมาเรื่อยๆจนพ้นเลยรัวไร่ด้วยหัวใจขัดข้องและครุ่นคิดหนักเหินเอ๋ยแกควรจะไปเสียหน้ากรำพันในใจที่จริงเขาก็คิดเห็นแก่ตนไปอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าไม่มีวันเป็นไปได้เหินคือลูกผู้ชายที่จะไม่ละทิ้งหน้าที่และไม่คืนคำสั่งหันหลังให้นายของเขาเฉกเช่นตัวเขาเองณบัดนี้เขารู้จักเหินดีนับตั้งแต่วันแรกพบวันที่เขาติดสอยห้อยตามมากับนายของเขามาดำเนินงานในไร่กว้างกับนายของเหินเมื่อในทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันรักกันเขากับเหินถึงได้มาพบกันรู้จักและรักกันด้วยเมื่อนายแตกแยกและหันหลังให้กันเขากับเหินก็ต้องหันหลังและแยกกันไปเป็นของธรรมดาชีวิตของเราทั้งสองต่างก็เป็นของนายเกือบทุกอย่างนายให้และสร้างขึ้นแม้แต่ความเป็นเพื่อนของเราก็เกิดมาจากนายอย่างที่เหินพูดเมื่อกี้ถูกแล้วนายมาก่อนเขาทั้งสองคนก่อนลูกและเมียนายแตกแยกกันด้วยเรื่องอะไรนาคสุดวิสัยที่จะรู้ได้เรื่องราวของนายดูเป็นเรื่องของฟ้าดินอยู่เหนือจากคนอย่างเขาที่จะเข้าไปล่วงรู้เขาคงรู้แต่หน้าที่และความเป็นลูกผู้ชายที่ให้ไว้กับนายคนเดียวก็เหมือนเหินนั่นแหละคำสั่งของนายย่อมศักดิ์สิทธิ์น้องชายฉันมันทรยศที่ดินและบ้านแห่งนั้นเป็นของฉันทุกอย่างนาคได้รับคำบอกเล่าจากนายสั้นๆและต่อมานายก็สั่งสั้นๆอีกถึงเวลาไปบอกไอ้เหินได้แล้วให้มันออกไปพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปจัดการที่กับบ้านหลังนั้นนิทานเก่าๆจากคำบอกเล่าของแม่แวบขึ้นมาในสมองของนาคขณะเดินผ่านกระท่อมชาวไร่และละเมาะไม้สองข้างทางนิทานที่แม่เล่าแต่ครั้งแรกนาคอย่างเล็กหลายเรื่องเป็นเรื่องความผูกพันและความจงรักภักดีระหว่างนายกับบ่าวนายผู้มีพระคุณมีคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์และบ่าวผู้ซื่อสัตย์ผู้ปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับสอนใจคนแม่รู้ไว้ด้วยเถอะฉันก็เหมือนบ่าวในนิทานที่แม่เล่าอยู่บ่อยๆนั่นแหละนาคพูดอยู่ในหัวใจของตัวเองนาคเงยหน้ามองตะวันที่ดูเหมือนกำลังจะโน้มตัวต่ำลงคล้อยไปทางอีกฟากหนึ่งแล้วนึกถึงและอดเสียดายความเป็นเพื่อนที่จะต้องสะบั้นแหลกหักเย็บเยินเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางคืนวันนี้ไม่ได้อันที่จริงมันก็ขาดไปนานแล้วนาคคิดขาดนับตั้งแต่นายขาดกันและเหินกลายเป็นคนของคนอื่นแม้จะไม่แหลกหักเย็บเยินเหมือนอย่างที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้ก็ตามใครจะแพ้ชนะนาคยังไม่ได้คิดหรอกและเขาคิดว่าเหินเองก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้คล้ายกับว่ามันเป็นเรื่องของการเวลาและฟ้าดินทั้งเขาและเหินไม่ควรจะไปตัดสินล่วงหน้าเมื่อยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ของเราเหินเอ๋ยและแกก็ควรจะไปเสียในใจของนาคอดคิดยังเห็นแก่ตัวไม่ได้ขึ้นมาอีกเมื่อรู้ว่าตัวจะสับสนนาคก็สะบัดหัวยืดตัวตรงเดินดิ่งไปข้างหน้าใกล้ฟ้าสางคืนนั้นนาคก็เข้าเรือนกลางไร่ที่เหินจุดตะเกียงรอรับไว้แล้วประกายดับในมือทั้งสองวาววับจับแสงตะเกียงลานเกิดประกายวูบวาบคล้ายแสงแปลกประหลาดที่ขีดผ่านท้องฟ้าเสียงโลหะกระทบกันสะเก็ดไฟปลิวกระจายคล้ายดวงดาวเปล่งแสงก่อนล่วงหล่นลงมาเสียงหอบหายใจถี่กระชั้นและเสียงตึงตังโครมครามของฝาบ้านและกระดานเรือนสั่นดังอยู่วางความวิเวกของกลางคืนแสงตะเกียงไหวเต้นเมื่อลมทุ่งกันโชกเป็นบางคลาสวัสดผ่านใบหน้าและเรือนกายของมนุษย์ทั้งสองในเรือนอันอ้างว้างให้เห็นชัดเป็นบางครั้งดวงตาที่เขม็งมีจุดสีแดงดังตาสัตว์หยาดเหงื่อที่ชุ่มโชกไหลเยิ้มขอบแก้มและริมฝี

ากเป็นประหนึ่งปีศาจที่กระหายเลือดและหยดเลือดสีแดงก็ตามริ้วรอยใบหน้าผนังอกลำแขนและอาบปลายดาบขาวสะท้อนชัดตัดเปลวไฟจากตะเกียงที่พลายผ่านสว่างวาบแล้วก็ดับวูบที่ตรงนี้พลันก็วูบสว่างที่ตรงนั้นแต่ทุกๆแห่งมีเลือดและเสียงดาบกระทบกันเสียงหอบหายใจอันสะท้อนทีและเสียงคลึกโครมคลื่นคลันที่เกิดจากเสียงลั่นของฝาบ้านและกระดานเรือนเสียงเหล่านี้เงียบเมื่อฟ้าสางเต็มที่แล้วดวงจันทร์ลับทิวไม้ไปแล้วที่ท้ายไร่ท่ามกลางเสียงไก่ขันของวันรุ่งอรุณนาคโซเซอยู่ที่หัวบันไดบ้านยืนรับเสียงไก่ขันเมื่อวันรุ่งอรุณด้วยดวงตาพร่าพรายดาบชุ่มเลือดในมือขวาปักจมอยู่กับพื้นเรือนเบื้องหลังออกไปไม่ไกลนักมีร่างคงเหินนอนเหยียดยาวสงบนิ่งแสงตะเกียงลานค่อยๆเจือจางลงตามลำแสงของยามเช้าที่ค่อยๆเข้มขึ้นนาคยืนอยู่ในที่เหินยืนอยู่เมื่อบ่ายวานนี้ผ้าขาวม้าเกียงเอวและกางเกงขาก้วยที่หลวมโพรกของเขาเต็มไปด้วยหยาดเลือดอันเกิดจากรอยแผลตามลำแขนและแผงอกที่เปล่าเปลือยเช่นเดียวกับใบหน้าที่มีสีแดงซึมออกเป็นแห่งๆเขาก้าวลงบันไดด้วยมือเปล่าปล่อยให้ดาบปักปลายขาค้างสั่นไกวอยู่กับพื้นเรือนก้าวลงได้ไม่กี่ชั้นเขาก็หล่นลงสู่พื้นดินตรงลานบ้านกลิ้งไปติดกอหญ้าแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเหินไปแล้วนาคนอนคิดด้วยหัวใจอันระรวยพรุ่งนี้นายก็จัดการไร่ได้ทุกอย่างตามที่นายต้องการหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นแล้วนาคเพิ่งจะรู้ว่าความเป็นเพื่อนระหว่างเขากับเหินนั้นไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่สิ้นขาดไปคือลมหายใจของเพื่อนต่างหากความรักความเข้าใจและความเป็นลูกผู้ชายด้วยกันยังคงอยู่แม้จนขณะนี้ขณะที่เหินไม่มีชีวิตและชีวิตเขาก็กำลังจะไม่มีนาครู้สึกว่าน้ำตาของตัวเองกำลังไหลอาบพรากไปหน้าปนกับเลือดและเหงื่อนิทานเก่าๆของแม่ลอยเข้ามาในความคิดอีกครั้งเรื่องราวพิสดารเหล่านั้นเป็นเรื่องระหว่างนายกับเปาที่เขาได้รับคำบอกเล่ามาจากแม่อย่างจำเจแม่จะบอกทุกครั้งว่าให้จดจำเป็นตัวอย่างสำหรับการสร้างความดีของคนเราภาพของนายภาพของเมียของลูกและภาพของเหินปรากฏเด่นชัดทั้งที่เขาซบหน้าติดอยู่กับก่อหญ้าสุดท้ายก็ภาพของแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนานแจ่มชัดอยู่กับนิทานเหล่านั้นแม่นิทานของแม่ถูกแล้วแต่ฉันก็คิดว่าโชคดีที่ไม่ได้เล่านิทานเหล่านี้ให้ลูกๆของฉันฟังนิทานที่แสนจะเจ็บปวดอย่างฉันในขณะนี้นาคร้องไห้เขาคิดว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดมาทั้งร่างกายและจิตใจของเขาเขารู้สึกไม่เพียงว่าตัวเองกำลังเสียเลือดที่กำลังไหลออกจากร่างแต่กำลังเสียลูกเสียเมียและได้เสียเพื่อนไปแล้วคือเหินนายล่ะนายของเขาก็กำลังจะสูญเสียนายในขณะนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดที่สูญเสียไปเหมือนกับเพื่อนและลูกเมียเมื่อวาระสุดท้ายได้เดินทางมาถึงนาคิดว่าตนเองดีใจเสียด้วยซ้ำต่อการที่จะสูญเสียนายไปเสียทีหนึ่งเกิดเมื่อใกล้ตายก็คงคิดไม่ต่างไปจากเขานาคิดและรู้สึกว่าพันธะทั้งหลายแลกำลังสูญสิ้นไปโดยปริยายความรู้สึกใหม่คือการเป็นอิสระปลอดโปร่งและเสรีจากพันธนาการทั้งปวงที่ผูกอยู่กับชีวิตไม่มีอะไรจะมาบังคับและเป็นนายของเขาทั้งสองต่อไปอีกแล้วณบัดนี้มือทั้งสองของนาคกำเกรงก่อหญ้าแพรกแหลกยับเยินเป็นทางก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหลุดออกจากร่างไป

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าบนท้องน้ำเมื่อยามค่ำเขาพายเรือเพลียวบางและว่างเปล่าทวนกระแสน้ำกลับบ้านยังไม่เร่งร้อนนักแม้ดวงตะวันจะคล้อยลับแนวไม้เหนือพุ่มพลึกริมฝั่งบอกสัญญาณใกล้จะค่ำในอีกไม่ช้าหนานี้เขาก็คงพาเรือแล่นบนผิวน้ำไปเรื่อยๆแล่นตามแรงพายที่อ่อนล้าชาเนิบเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายแม้จะอยากไปให้ถึงบ้านก่อนค่ำก็ตามทีแตงโมเกือบเต็มลำและได้เงินมาเพียงน้อยนิดนั้นทำให้หัวใจเขาห่อเหี่ยวนับแต่พายเรือออกจากท่าตลาดแล้วเสื้อลูกไม้ราคาถูกที่เมียฝากซื้อก็ยังซื้อไม่ได้ของเล่นเด็กสักชิ้นสำหรับลูกสาวเขาก็รู้สึกเสียดายเงินถ้าจะซื้อเงินมันเล็กน้อยเหลือเกินเอาไว้คราวหน้าเหอะเขาต้องบอกเมียอย่างนั้นและไม่ไหวเห็นเป็นหน้าอันผิดหวังของหล่อนเหมือนอย่างเช่นเคยเงินเล็กน้อยอย่างนี้เราควรจะเก็บเอาไว้ถึงคราวจำเป็นเขาจะต้องปลอบโยนหล่อนเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวหลายเที่ยวแล้วเขาขนแตงโมล่องเรือไปขายเหมาที่ตลาดและอดคิดเสียดายถึงหยาดเหงื่อแรงงานของเมียและของเขาไม่ได้มันคล้ายกับเห็นหยดเหงื่อเหือดหายไปกับลมร้อนเหลือร่วงไปกับสายน้ำไหลสิ่งที่ติดเหลืออยู่คือความอับชื้นแห่งร่างกายซึ่งก่อความรู้สึกขื่นขมมากกว่าจะร่าเริงใจแต่ก็จะทำอย่างไรได้ตลาดแตงโมของเขามีเจ้าของครอบครองขายให้เขาเถอะแกขายเองมันก็เหลือเน่า

ทิ้งคลองเปล่าๆแกจะเสียดายมากกว่านี้เพื่อนพ่อค้าแตงกระซิบบอกเขาทุกครั้งที่เรือเทียบท่าต่อไปเราจะต้องปลูกแตงโมให้ได้มากกว่านี้สักสองหรือสามเท่าแกจะได้มีเสื้อลูกไม้สวยๆใส่ไปวัดสักทีหนึ่งลูกก็จะได้ตุ๊กตามาเล่นเหมือนกับลูกคนอื่นเขาเขาจะต้องบอกเมียอย่างนี้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะได้เงินมากพอที่จะจับจ่ายเข้าของได้อย่างที่ต้องการมันอาจจะเหนื่อยและต้องอดทนและต้องใช้เวลารอคอยแต่ก็ไม่กระไรนักเพราะหล่อนได้รอคอยอะไรต่ออะไรมามากแล้วในชีวิตวิทยุสำหรับเปิดฟังเพลงเพราะๆสร้อยข้อมือทองคำอาลามเหลืองสำหรับอวดเพื่อนบ้านดังที่เขาได้สัญญาไว้กับหล่อนก็จะมาอยู่กินด้วยกันนกเป็นฝูงบินกลับรางผ่านขอบฟ้าสีส้มเหนือทุ่งนาไกลลิบตะวันคล้อยลงเหลี่ยมเขาเมฆไม้สองข้างฝั่งเริ่มเกิดเงางำถูกสีดำขยึกคลองเป็นหย่อมๆตรงเวิ้งน้ำข้างหน้าควันไฟลอดทิวไม้ดิ่งหายไปกับฟ้าสีซีดระหว่างพายเรือเงียบกันอยู่กลางคลองกว้างโดยลำพังเรือติดเครื่องลำหนึ่งก็โผล่เวิ้งคุ้งน้ำข้างหน้าแล่นสวนมาด้วยความเร็วน้ำในคลองกลับเพิ่มแตกสั้นเป็นทางขาวยาวตามเรือเร็วที่แล่นทิ้งลับหายไปกับเบื้องหลังเขากำลังคิดเหวเรือหันเข้าเรียบฝั่งแล้วรอกน้ำก็พาสวะเข้ามาปะทะหัวเรือจนลอยตัวขึ้นโครงเคลงเขาราพายมองจ้องตรงที่ก่อสวะตุ๊กตาอย่างตัวเล็กๆลอยโครงน้ำอยู่ตรงนั้นเขาใช้พายเขี่ยสวะไปให้ผลหยิบตุ๊กตาชุ่มน้ำขึ้นมาเนื้อตัวดูเขียวซีดทุกส่วนของร่างกายยังไม่มีส่วนใดหักพังหรือส่อแววปุบสลายตุ๊กตาเป็นรูปของเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่าพริ้มปากแดงแย้มยิ้มตาค้างลูกตาสีดำอยู่เหมือนเป็นนิทิรันเขาจับแขนขาโยกย้ายเล่นไปมาด้วยความพึงใจลูกสาวของเราจะไม่เหงาและอับอายเพื่อนอีกต่อไปแล้วแกคงตื่นเต้นที่จะได้มีเพื่อนเล่นใหม่ไม่เสียเที่ยวเสียทีเดียวนักเขาคิดด้วยหัวใจเบิกบานอยากกลับถึงบ้านเร็วขึ้นตุ๊กตายางใหม่เอี่ยมตัวนี้และมากับกลำคลองสายนี้และไม่มีใครเป็นเจ้าของเกินกว่าที่เขาจะใส่ใจและคิดไปให้ยากลำบากลำน้ำสายนี้ได้เดินทางมาแล้วไกลผ่านตำบลหมู่บ้านและเมืองต่างๆมามากกว่าที่จะมาถึงที่นี่เป็นโชคดีของลูกที่ตุ๊กตาตัวนี้สู้อุตส่าห์แอบซ่อนมากับกอสวะรอดพ้นสายตาเรือพายและบันไดท่าน้ำของผู้คนมาได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหวนนึกถึงเด็กผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาที่แท้จริงเขาวาดภาพเห็นเด็กน้อยยืนร้องไห้เมื่อทำตุ๊กตาที่แสนรักหล่นลงในน้ำคงคล้ายๆกับลูกสาวของเขาที่ทำแตงโมสักชิ้นหล่นลงเปื้อนฝุ่นดินและไม่รู้จะทำอย่างไรเขารู้สึกเสียดายแทนเด็กน้อยผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาบ้างเหมือนกันเขาพายเรือเลาะตามริมฝั่งหลีกเถาวัลย์ไม้เหลื้อยที่ย้อนรายตามน้ำนั้นอย่างเร่งร้อนขึ้นกว่าเก่าเรือเครื่องคงแล่นผ่านไปมาอยู่กลางน้ำทิ้งรอลอกพลิ้วพลายให้เรือของเขาโคลงถึงต้องหยุดเป็นหลายครั้งแต่เขาไม่หัวเสียหรือรู้สึกโกรธแต่อย่างใดอีกไม่ช้าก็จะถึงบ้านแสงเดือนที่โผล่ยอดไม้รำไรประเดี๋ยวก็จะสว่างนำทางเขาไปได้เรื่อยๆโดยไม่ยากลำบากเขายังเลาะริมฝั่งคลองไปเรื่อยๆจนสุมทุมพุ่มไม้ถูกกลืนอยู่ใต้เงาของกลางคืนจนหมดสิ้นบางครั้งนกกลางคืนตกใจส่งเสียงร้องบาดหูก็พลือปีกสีดำเล่นทลาออกจากพงหญ้าที่สุกซ่อนแล้วบินข้ามหวนและหายไปยังฝั่งคลองตรงกันข้ามฝูงหิ่งห้อยวับวับแวมแตกกระจายปลิวไปคล้ายประกายไฟตกลงเบื้องหลังพงอ้อ กอแขมและเสียงหึ่งหึ่งของแมลงหลากหลายที่เรือพายเข้าใกล้ฟังคล้ายคนครวญครางน่ารำคาญอยู่ใกล้หูหลายครั้งที่ความเปล่าเปลี่ยวแล่นจับหัวใจของเขาฉับพลันความรู้สึกเดียวดายณท้องน้ำยามนี้ยามที่ไม่มีเรือแล่นผ่านเป็นเพื่อนสักลำหนึ่งและยามที่สายน้ำไหลส่งเสียงรัวรวยรินคล้ายกับลมหายใจของคนใกล้ความตายเขานึกถึงความตายพร้อมกับกลิ่นเหม็นน้ำ

เอาลอยมากระทบจมูกเขาคะเนในใจว่าเป็นซากสัตว์ที่ชาวบ้านริมน้ำชอบโยนลงมาเป็นนิจศิลป์อาจเป็นหมาหรือลูกหมูที่หมดอายุถึงคราวที่จะลอยไหลไปจนกว่าจะสลายด้วยลำน้ำสายนี้แน่ศพมันอยู่ตรงนั้นเองเจ้าของกลิ่นมหาวายร้ายลอยเทงเต้งติดสวะอยู่ใต้เงาของทรายใหญ่ต้นนั้นปลายสายตาเพียงแวบเดียวเขาก็คิดจะเหเรือออกมาห่างอยู่หรอกเพราะกลิ่นนั้นได้ส่งตลบทั่วบริเวณแต่แล้วก็มีอันให้ชะงักกันเบิกดวงตาคางนิ่งอยู่กับซากที่ลอยหมกอยู่กับกอสวะอย่างไม่อยากเชื่อคนศพคนเขาอุทานในใจด้วยความตกใจสุดขีดราภายหยุดนิ่งอยู่ด้วยความงงงันหลังจากที่ได้รวบรวมสติและความกล้าอยู่เป็นนานแล้วนั่นแหละเขาจึงยื่นภายปัสสาวะและเขี่ยศพให้ลอยเข้ามาใกล้อาศัยแสงเดือนอันค่อนสว่างที่ลอดเล็ดหลุดเข้ามาใต้ร่มไม้ใหญ่พินิจดูร่างที่หาชีวิตไม่แล้วเหมือนตุ๊กตาที่เขาเพิ่งจะเก็บได้วัยอายุและเรียกกับลูกของเขาเป็นศพเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่าทุกส่วนของร่างกายอย่างครบสมบูรณ์ไม่หักพังต่างกันที่มองไม่เห็นดวงตาและรอยยิ้มทั่วร่างของเด็กน้อยพองอืดเขียวคล้ำและบวมฉุกจนสุดจะย้อนคิดไปได้ว่ารูปเดิมเป็นอย่างไรแน่ที่แน่ๆร่างนี้อีกไม่ช้าก็จะแตกสลายหายไปกับลำน้ำสายนี้เขารู้สึกรันทดและว้าเหวในโชคชะตาของมนุษย์ใครหนอเป็นพ่อแม่มันน่าเศร้าเสียเหลือเกินแล้วสำหรับโชคชะตาอันโหดร้ายเยี่ยงนี้นี่เขาจะทำอย่างไรจะบอกให้ใครรู้เขาเริ่มหันรีหันขวางเพื่อที่จะมองหาเรือสักลำหนึ่งเพื่อจะได้ร้องเรียกให้แวะเข้ามาช่วยและระหว่างนั้นเขาก็ยกมือขึ้นอุดจมูกครั้งแล้วครั้งเล่าลมเฉื่อยๆพาให้กลิ่นจากศพรุนแรงเขาเบือนหน้าหลบไปแล้วเหลือบกลับมามองอีกทีก็โดยไม่ตั้งใจนักอย่างฉับพลันดวงตาเขากลับเบิกกว้างขึ้นยิ่งกว่าเก่าที่ข้อมือบวมฉุกของเด็กน้อยนั้นผูกโดยรอบด้วยเส้นสายเล็กๆแสงเดือนอันค่อนสว่างทำให้เลือดกายของเขาฉีดแรงหัวใจพองโตไหววันจนทำอะไรไม่ถูกทองคำเขาร่ำร้องในใจและใช้พายเขี่ยศพเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเรือเครื่องลำหนึ่งส่งเสียงคำรามมาพร้อมกับแสงไฟอยู่เป็นจุดอยู่เบื้องหน้าทำให้เขาผวาสุดตัวก่อนจะหันเรือบดบังแสงอันค่อนสว่างเอาไว้พยายามไม่ให้มีสิ่งใดผิดปกติรออยู่จนกระทั่งเรือแล่นผ่านเงียบเสียงใบมันไม่ยุติธรรมเลยเขาคิดและจะเป็นความโง่เขลาอย่างมากถ้าเขาจะปล่อยโอกาสให้ใครฉวยเอาไปง่ายๆและเกิดจะเอาเปรียบเขาเกินไปเหมือนกับขายแตงโมเขาเปรียบเสมือนคนแรกที่มาถึงที่ซุกซ่อนสมบัติต้องอยู่กับความหวาดกลัวผจญกลิ่นอันร้ายแรงอยู่โดยลำพังเดียวดายสมบัตินี้ไม่มากก็จริงอยู่แต่มันก็มากเกินกว่าแตงโมทั้งลำเรือของเขาซ้ำลอยมาเองตามลำน้ำตามธรรมชาติของโชคชะตาที่ไม่มีใครอาจหลีกเลี่ยงได้ภาพเสื้อผ้าลูกไม้ที่แขวนอยู่ตามร้านรวงในตลาดลอยมาให้เมียของเขาสวมใจและจะได้ผ้าถุงสีสวยจากเมืองเหนืออีกสักผืนหนึ่งเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับเขาและลูกก็อาจจะจับจ่ายซื้อกันได้อย่างไม่เสียดายคราวนี้จะเสียดายอะไรลงทุนลงแรงแค่พายเรือซึ่งเขาก็ต้องกระทำอยู่แล้วใบหน้าอันเบิกบานของเมียและแววตาอันตื่นของลูกแม้เป็นความสุขชั่วแล่นมันก็มีความหมายต่อชีวิตชีวิตอันเต็มไปด้วยความแห้งแล้งไม่ผิดทุ่งนาร้างฝนวางแสงเดือนอันวาวามกระทบท้องน้ำขณะนี้และท่ามกลางเสียงแมลงกลางคืนสารพัดชนิดร้องระงมอยู่บนฟังเขาฝังคล้ายเสียงสวดมนต์สาธยายให้กับคนตายหน้าหลวงศพสักพักหนึ่งจึงกลั้นลมหายใจใช้มีดบางสำหรับเจาะแตงโมนั้นกรีดไปตามข้อและนิ้วมือของศพที่ฉุบวมจนจวนจะกลบสายสร้อยเส้นนั้นให้จมหายไปกับก้อนเนื้อเนื้อยุ่ยๆค่อนข้างเละได้หลุดออกจากกันจนแลเห็นกระดูกส่งกลิ่นเหม็นกระจายฝุ่งจนเขาต้องสำลักออกมาและกว่าจะรูดสร้อย

เส้นเล็กและเบาบางให้อยู่ในมือของเขาได้เขาก็ถึงกับร่างแตกกลิ่นเหม็นของศพดูจะติดมือติดมีดและติดอยู่ตามทั่วกายของเขาเขาโก่งขออาเจียนแล้วล้างมือไปด้วยทุกอย่างไหลไปตามน้ำกับชิ้นเนื้อข้อมือของเด็กน้อยลอยลับเรื่อยๆเอ่ยไปตามแรงของลำน้ำซากศพถูกดันด้วยแรงพายให้

ข้าหันเรือออกกลางน้ำก้มลงปะตุ๊กตานอนหงายอยู่ในท้องเรือแล้วจึงนึกได้เขารู้สึกแสลงขนตามกายชูชันเมื่อจ้องมองตุ๊กตาในตอนนี้เห็นปากแดงยิ้มแย้มดวงตาดำขาค้างและสองมือไขว่คว้าคล้ายร้องขอความเห็นใจตุ๊กตาผีต้องเป็นของเด็กคนนี้แน่เขาฉุกคิดหยิบตุ๊กตาเวียงลงน้ำให้ไหลตามเจ้าของไปจะเป็นอะไรไปล่ะเขาคิดด้วยหัวใจเลี่ยงโลดจะซื้อให้ลูกใหม่อีกสักสองตัวก็ได้ดีซะอีกจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับแกได้สนุกขึ้นเขาไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วสำหรับการขายแตงโมเที่ยวนี้เมื่อนึกถึงลูกเมียที่รออยู่บนบ้านเขาจำพายอย่างร้อนรนและเห็นแสงไฟจากบ้านโผล่พ้นพุ่มไม้อยู่อีกไม่ไกลเขาไม่มีเวลาจะคิดว่าศพของเด็กน้อยผู้นี้ลอยมาจากไหนแน่จะมีใครเป็นพ่อแม่จะมีโอกาสรู้หรือเปล่าภายในใจส่วนลึกของเขาเพียงแต่รู้สึกสลดและเสียใจกับโชคชะตาของเพื่อนมนุษย์บ้างเล็กน้อยเท่านั้นต่อจากนั้นเขาก็เร่งพายจ้ำถี่กระทบน้ำดังสถานไปภายใต้แสงดาวยามค่ำอย่างเริงใจ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คงได้2ตอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะอ่านอีก1ตอนก็คงจะเลยเวลาไปนะครับเพราะเวลาไล่หลังเข้ามาทุกทีแล้วนะครับแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าหนังสือจะยังไม่จบนะครับแต่ว่ารายการสุรักษรน่าจะจบลงวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ด้วยกันมาต้องบอกว่า20กว่าปีอะครับสำหรับรายการสุนอักษรนี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มาจัดรายการสุนอักษร

ใหม่คงจะได้พบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับหนังสือที่จะนำมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้31พฤษภาคมแล้วคงเป็นมาสุดท้ายของรายการสวนอักษรแล้วล่ะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับจะขอรับไว้นะครับเป็นประสบการณ์ในการดำเนินรายการต่อไปครับขอบพระคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale

0: ยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์สิ้นเดือน31พฤษภาคม2569ครับ
3: ค่ะวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชานะคะขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะอยู่กับภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะ
2: ครับก็อยู่เพื่อนกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับทาง LINE @mcotnews นะครับรวมถึง Facebook Live นะครับที่ mcotnews FM 100.5 นะครับ
3: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่หน้าหนึ่งของมติชนกันก่อนเลยนะคะข้อแก้รัฐธรรมนูญโสพลบรรจุวาระรัฐสภาถก78กรกฎาคมนี้พิจารณาทั้ง6ร่าง4พักปมแชทช่วยน้ำเงินบานพักประชาชนเล็งร้องปปช.กกต.ยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์กจี้ดีอีทบทวน THAI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.ค่ะ
2: ครับในขณะที่พาดหัวใหญ่ของ Daily News เช้านี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสรับเงิน 6:00 น. 1 มิถุนายนร้านค้าลงทะเบียนเกินล้านเตือน 3.4 แสนรายร่วมวันสแกนไม่ได้นะครับไฟเขียวจ่ายบัตรทองเพิ่มรักษาตับและหัวใจไทยช่วยไทยพลัสพร้อมโอนพร้อมกัน1มิถุนายนทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ60/40เริ่มใช้จ่าย 6:00 น. เช้าร้านค้าคึกคักลงทะเบียนกันแล้วครับ
3: ปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อป1มิถุนายนนี้จี้ 3.4 แสนร้านค้าเข้าร่วมสสว.ต่อลมหายใจ SME สอท.หนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมค่ะ
2: ครับหาเสียงผู้ว่ากทม.ปชป.ดันปราบโกงและที่ดินร้างลุยแก้รัฐธรรมนูญ6/7-8กรกฎาคมนายกชมงานราชกิจจานุเบกษาประกาศแนวทางให้ศาลตรวจสอบกันกรองฟ้องปิดปากเปิดลักษณะเข้าข่ายอาทิไปฟ้องครับ
3: มติชนก็มีประเด็นการเลือกผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.เช่นเดียวกันนะคะชัดชาติดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมาริกาลุยสวยทุนเทาเบียร์อธิวัตรชิงพัทยาค่ะ
2: ครับมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสนที่กำลังร่วมกับหลายๆหน่วยงานไล่ล่าสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวรายใหญ่นะครับบริเวณทางหลวงบริเวณตำบลปะตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับหลังจากจู่โจมฝ่าวงล้อมทิ้งรถยนต์หลบหนีโดยควบคุมตัวนำพาไปจับกลุ่มไว้ได้นะครับ3คนแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชา11คนสอบสวนรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับนำส่งท้องถิ่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
3: ค่ะอบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจัดซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั้งเมืองพร้อมขยายโครงข่ายเพิ่มอีก4เส้นทางครอบคลุมรอบเมืองเชียงใหม่
2: จู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบครับกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยล่าตัวได้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็สตม.ครับผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกลุ่ม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อไม่จ่ายนะครับหรือว่าใหญ่เหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วห้องขังนะหิ้วขังห้องเช่าทุบตีทรมานขูดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวชลบุรีครับ
3: อจ.หนุนทำพรบ.ศึกษาใหม่ชี้ยกร่างไม่ตกอยู่ภายใต้การเมืองค่ะ
2: ครับประเด็นสุดท้ายของ

0: รีนิวส์ครับเชือดน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายน69โกยกำไรรวยเละครับเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัทเชลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับครับ
1: ค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2569นะคะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยค่ะสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมแนะสู้โลกด้วยความเพียรค่ะสมเด็จพระสังฆราชนะคะประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ค่ะโดยทรงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมประกอบกุศลกิจค่ะบูชาพระรัตนตรัยด้วยทานศีลภาวนาและการศึกษาพระธรรมเพื่อสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมยังทรงย้ำว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นการแบบอย่างที่ดีแห่งความเพียรค่ะแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นการสั่งสมคุณงามความดีและเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์นะคะทั้งนี้ทรงขอให้พุทธบริษัทน้อมนำพระพุทธจริยวัตรนะคะมา เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองแล้วก็ต่อยอดการพัฒนาที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสร้างความหมั่นทำความดีทั้งทางกายวาจาใจตั้งมั่นในการบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสืบทอดต่อไปค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของปากท้องกันหน่อยนะคุณฟังกระแสตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็คึกคักครับยอดร้านค้าแห่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 สัปดาห์แรกทะลุล้านรายนะครับโดยร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครองแชมป์สมัครสูงสุดในขณะที่ภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพมหานครครับเป็นพื้นที่ที่มีการตื่นตัวมากที่สุดครับก็มีรายงานความคืบหน้านะครับในการเปิดรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไทยช่วยไทย plus 60-40 ครับซึ่งก็เริ่มเปิดระบบมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดครับการตรวจสอบข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมก็พบว่ามียอดร้านค้าที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับรวม 1,46,878 รายครับก็แบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมจากโครงการคนละครึ่ง plus นะครับกว่า 970,000 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยหน้าใหม่เข้ามาอีก 69,000 กว่ารายนะครับและในจำนวนนี้มีร้านค้าที่ผ่านคุณสมบัติและข้อมูลแล้วนะครับ 1,42,771 รายครับก็แยกเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมให้บริการทันทีเนี่ย 693,031 รายและอยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไขในแอปพลิเคชันอีก 349,686 รายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มร้านค้าบุคคลธรรมดารองลงมาจะเป็นกลุ่มไมโคร SME ครับพอเจาะลึกลงไปกว่านั้นอีกนะครับประเภทกิจการร้านค้าที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่พบก็คือจะเป็นพวกประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งครับโดยยอดลงทะเบียนอยู่ที่ 595,139 รายรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไปครับแล้วก็ร้านค้าอื่นๆเนี่ยกว่า 270,000 รายร้านธงฟ้า 160,000 รายร้านโอท็อปนะครับร้านโอท็อป 1,621 รายและก็กลุ่มกิจการขนส่งสาธารณะอย่างรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับรถเมย์อีก 1,921 รายสำหรับพื้นที่ภูมิภาคที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็คือภาคอีสานคิดเป็นสัดส่วน 19% ตามมาด้วยกรุงเทพปริมณฑลนะครับ 15% 5จังหวัดที่มีร้านค้าลงทะเบียนสูงสุดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งตามมาด้วยชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีนะครับนอกจากนี้โครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี้นะครับคุณผู้ฟังโดยกลุ่มร้านค้าเดิมก็ยังสามารถกดลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตลอดเวลาส่วนร้านค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐอันนี้สามารถเตรียมเอกสารไปติดต่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้นอกจากนี้โครงการยังเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ ตรองรับกลุ่มร้านค้าประเภทฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับให้สามารถ

0: เริ่มลงทะเบียนผูกระบบผ่านแพลตฟอร์มต่างๆผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนเริ่มสั่งอาหารและใช้สิทธิ์60 40ผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ในวันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ระหว่าง 6:00 นจนถึง 3:00 นของทุกวันครับ
1: ค่ะสำหรับคนกทมแล้วกันนะคะสามารถที่จะใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยซื้อหรือว่าใช้บริการของ MRT ทั้ง4สายได้ด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30กันยายนนี้ผ่านแอปเป๋าตังค่ะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะคะก็บอกว่ารฟม.กับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายก็คือสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะคะได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยประหยัดด้วยนะคะประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการใช้บริการของรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปเป๋าตังนะคะได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะโดยรัฐบาลร่วมจ่ายในสัดส่วน60นะคะแล้ว 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ค่ะสำหรับวงเงินเนี่ยก็แต่ละวันเนี่ยก็ไม่เกินวันละ200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน1บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งตรงนี้ประชาชนสามารถนำบัตรของงบของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปซื้อบัตรรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายเนี่ยอาจจะซื้อแบบเหมือนตั๋วเที่ยวเดียวต่อวันได้นะคะในระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นของแต่ละวันค่ะนอกจากนี้ภูเบศในผู้ค้าเนี่ยในผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่ต่างจังหวัดเขาก็แห่สต็อกสินค้ากันเยอะมากเลยนะคะหลายร้านก็เตรียมขานรับนโยบายไทยช่วยไทยพลัสอย่างที่ร้านค้าที่ในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดลำพูนเชียงใหม่คุณอัญเชิญวงมณีรุ่งเป็นกรรมการบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดนะคะเป็นผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเน้นในเฟสแรกที่จะเน้นไปที่กลุ่มบัตรประชารัฐก่อนเพราะว่าเพิ่มวงเงินจาก300บาทเป็น 1,000 บาทก็คือเพิ่มขึ้นมา3เท่ากว่าๆเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเขามุ่งหวังในผู้ที่ถือบัตรประชารัฐที่จะมาใช้บริการร้านค้าของแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะคะเดิมทีเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็มีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชารัฐอยู่แล้วมีสัดส่วนอยู่ประมาณ10-20% ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของที่ร้านค่ะแต่ว่าพอมันเพิ่มจาก300มาเป็น 1,000 เนี่ยเขาก็เพิ่มสต็อกสินค้าขึ้นมาอีก 2-3 เท่าเน้นสินค้าที่เป็นกลุ่มอุปโภคบริโภคเช่นซอสซีอิ๊วน้ำมันน้ำปลาผงซักฟอกแล้วก็ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็ตัวเจ้าของร้านเนี่ยคาดหวังว่าอานิสงส์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นร้านโชห่วยเข้ามาซื้อแบบในราคาค้าส่งกับที่ร้านเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนเดิมๆเนี่ยลูกค้าที่ซื้อมาเป็นโชห่วยเข้ามาซื้อที่ร้านเนี่ยมีประมาณ 10% แต่ว่าหลังจากที่จะมีโครงการนี้เชื่อว่าน่าจะเข้ามาสต็อกสินค้าเพิ่มโดยการซื้อในราคาค้าส่งจากที่ร้านเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งไปสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกรุงศรีค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3แล้วก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนราว 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.5 ค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นข่าวดีเหมือนกันบอร์ดสปสช.ไฟเขียวปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับแล้วก็เปลี่ยนหัวใจในสิทธิบัตรทองนะครับหวังกระตุ้นต้นทุนจริงและก็เพิ่มโอกาสในการรักษาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าบอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทอง30บาทนะครับโดยเป็นการบริหารจัดการงบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันให้สอดคล้องกับราคายาในตลาดปัจจุบันนะครับที่ลดต่ำลงซึ่งการปรับลดค่ายานี้นะครับก็ไม่กระทบต่อคุณภาพการรักษาแต่อย่างใดโดยหลังจากผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับลดลงจาก 20,000 บาทต่อเดือนเหลือ 18,000 บาทต่อเดือนครับหลัง24เดือนขึ้นไปปรับลดลงจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 10,000

0: 3,000 บาทต่อเดือนก็เลยทำให้สปสช.เนี่ยมีงบประมาณเหลือจ่ายเอากลับมาเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดปลูกอวัยวะในส่วนอื่นได้อย่างเหมาะสมนะครับสำหรับรายละเอียดของการปรับเพิ่มอัตราจ่ายชดเชยในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคคือจากเดิมเนี่ย 30,000 บาทนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจากเดิม 40,000 บาทปรับเพิ่มเป็น 45,000 บาทต่อรายในขณะที่ค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับเพิ่มอัตราเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายส่วนค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายสปสช.เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายนะฮะจากเดิมที่เป็นยอดเหมาจ่ายรวม 600,000 บาทเนี่ยปรับมาเป็นแยกจ่ายให้ชัดเจนตามภาระงานจริงก็แบ่งเป็นค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายให้กับผู้รับบริจาคอีก 660,000 ราย 660,000 บาทต่อรายนะครับนอกจากนี้บอร์ดสปสช.นะครับก็มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายการชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อน
1: ค่ะ
0: จากการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสนะครับหรือว่าเชื้อ CMV อันนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการผ่าตัดโดยกำหนดอัตราชดเชยครับสำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและในกรณีการตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดนะครับจะชดเชยให้อีก 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ไม่มีการชดเชยในส่วนนี้เลยรองโฆษกรัฐบาลย้ำนะฮะว่าการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายในครั้งนี้ก็จะไปช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่โรงพยาบาลและช่วยยกระดับสิทธิบัตรทองให้ผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรงแล้วก็โรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมและก็เป็นธรรมครับ
1: อืมค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องสุขภาพนะคะมาต่อกันอีกเรื่องนึงกระแสในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันมันมีกระแสว่าไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วโอ้โหมันเป็นกระแสที่แบบพออีโบลามันไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนรักษาเนา
0: ะ
1: ป้องกันก็ไม่มีวัคซีนนะคะก็เรื่องนี้นะคะทำให้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะโฆษกรองโฆษกรัฐบาลค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบข่าวกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะก็พบว่าข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วยืนยันค่ะวันมันไม่ใช่ข่าวจริงนะคะเป็นข่าวเท็จเป็นเคสที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเคสที่เข้ามาไทยเนี่ยตามปกติมีการเดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ1รายนะคะเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกเดินมาถึงประเทศไทยกรมควบคุมโรคเขาก็พาไปกักกันตัวที่สถาบันบำราศนราดูรค่ะตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคได้กำหนดไว้นะคะซึ่งมีการซักประวัติแล้วก็พบว่าไม่ได้มีประวัติในการสัมผัสโรคแล้วหลังจากเนี้ยหลังจากกักตัวครบ21วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางไปแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าสับสนอย่าส่งต่อข่าวนี้เพราะว่ามันอาจจะสร้างความวิตกกังวลแล้วก็เป็นการขยายข่าวปลอมไปสู่สังคมเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้นางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกรมควบคุมโรคกำลังดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงก็คือประเทศดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยกำลังมีเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยระบาดอยู่ในระดับที่รุนแรงนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ทางกรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วโดยตั้งแต่ช่วงวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากทั้ง2ประเทศจำนวน53รายค่ะแต่ว่ายังไม่พบผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรคหรือว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าในประเทศไทยนะคะ
0: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวเช้านี้นะครับตำรวจกองปราบปรามสนที่กำลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับไปบุกค้นหมู่บ้านหรูที่อำเภอบางละมุงก็รวบ4ผู้ต้องหาแก๊งมาเฟียจีนหนีหมายจับคดีปล่อยกู้อุ้มซ้อมทรมานลูกหนี้แล้วก็เตรียมตัวส่งกลับไปรับโทษที่ประเทศจีนนะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งการให้ชุดปฏิบัติการร่วมกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ืองนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนรวม4รายประกอบด้วยนายจางช่วยนางเก้อชาวจีนไม่ทราบชื่อและนายหยางนะครับโดยสามารถจับกุมได้ภายใน

0: บ้านหรูหลายแห่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในข้อหาเป็นต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดสำหรับการจับกุมครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเครือข่ายต่างดังกล่าวเนี่ยเป็นแก๊งมาเฟียทวงหนี้โหดที่ถูกทางการจีนเนี่ยออกหมายจับอยู่นะครับหลังมีพฤติการก็คือเปิดธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ประชาชนในเมืองถังซานเนี่ยนะครับโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยมหาโหดสูงเกินกว่าร้อยละ30ต่อเดือน
1: โอ้โห
0: ต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปีและหากลูกหนี้รายใดไม่จ่ายเงินนะครับจะถูกจับไปกักขังทรมานซ้อมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณเพื่อรีดทรัพย์โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนหนังจีนแนวตั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต่างกันเลยนะฮะแล้วก็หลังจากการก่อเหตุสะเทือนขวัญในประเทศจีนกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดก็ลักลอบหนีเข้ามาพำนักกบดานอยู่ในประเทศไทยก็มีพฤติกรรมอำพรางตัวครับหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหนังสือเดินทางของตนเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อตบตาหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทำการสืบสวนแกะรอยวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถชี้พิกัดซ่อนตัวได้อย่างแน่ชัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการทำเรื่องอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในประเทศก่อนจะเปิดปฏิบัติการจู่โจมเข้าจับกุมตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหา3รายแรกไปกักตัวไว้ที่ห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูส่วนรายที่4นะครับส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ดำเนินคดีก่อนจะเข้าสู่กระบวนการประสานงานผลักดันตัวส่งกลับประเทศจีนไปรับโทษตามกฎหมายจีนต่อไปนอกจากนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับมาตรการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตจีนแล้วก็ตำรวจสากลในการจับตากวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อกดดันไม่ให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ยนะฮะใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่หลบซ่อนหรือว่าเข้ามาตั้งฐานทัพก่ออาชญากรรมออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายแล้วก็ทั้งภาพลักษณ์แล้วก็เสียหายต่อประชาชนและการท่องเที่ยวตลอดจนระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวครับ
1: ค่ะมากันที่ข่าวของทีมกู้ภัยที่สปป.ลาวกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้นำตัวคนลาวเนี่ยออกมาได้แล้ว5คนแล้วก็ตอนนี้ภารกิจก็คือเร่งติดตามอีก2คนที่เหลือติดอยู่ในถ้ำนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับภารกิจที่ยาวนานต่อเนื่อง240ชั่วโมงหรือว่าเกือบ11วันค่ะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำทุ่มแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำในเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์นะคะติดอยู่ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วความพยายามก็เป็นผลค่ะเมื่อประมาณ 15:10 นของเมื่อวานนี้สามารถนำชาวลาว4คนนะคะออกมาได้ท่ามกลางเสียงแห่งความดีใจแล้วก็คราบน้ำตาของผู้รอดชีวิตที่ออกจากถ้ำมาได้เห็นแสงพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ร่างกายค่อนข้างอ่อนแรงอ่อนเพลียค่ะแต่ว่ารอยยิ้มก็คือเปื้อนใบหน้าแบบยิ้มกว้างมากๆอันนี้เห็นภาพข่าวแล้วดีใจไปกับครอบครัวและตัวเขาด้วยจริงๆค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีนำคนหนึ่งนะคะออกมาได้1คนก่อนหน้านั้นก็คือพอรวมแล้วตอนนี้ล่าสุดนะคะจากทั้งหมด7คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยออกมาได้แล้ว5คนค่ะแต่ละคนก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างอ่อนเพลียนะคะเพราะติดอยู่ในถ้ำก็10กว่าวันเลยทีเดียวค่ะก็11วันก็อยู่เนี่ยตอนนี้ส่งไปดูแลสภาพร่างกายโดยมีทีมแพทย์ในการดูแลเนื่องจากอุณหภูมิในถ้ำกับภายนอกในค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแล้วก็รวมถึงการติดตามตัวโรคที่อยู่ในถ้ำต่างๆว่ามีการติดเชื้ออะไรอย่างไรหรือไม่นะคะแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าภารกิจในการค้นหาชาวลาวอีก2คนที่ตอนนี้ยังไม่พบตัวนะคะว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนไหนของถ้ำแต่เข้าใจว่าน่าจะลึกเข้าไปอีกประมาณ20กว่าเมตรเพราะมันจะมีโถงอยู่ตรงนั้นอีกโถงนึงนะคะซึ่งต้องแข่งกับเวลาค่ะเพราะว่าสภาพพื้นที่ตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าการช่วยเหลือก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยภายใต้การช่วยเหลือของทีมกู้ภัยชาวอินโดนีเซียออสเตรเลียขออภัยค่ะอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็ทีมจากประเทศไทยนะคะโดยที่ทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ค้นหาเข้าไปสมทบล่าสุดเนี่ยเป็นทีมของประเทศจีนค่ะที่เป็นทีมที่เข้าไปในตัวเหมืองเพื่อที่จะไปหาตาน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำประสานกับเจ้าหน้าที่ของทางการลาวเกี่ยวกับเรื่องของวิทกวิทยาถ้ำธรณีวิทยาถ้ำแล้วก็ระบบน้ำใต้ดินนะคะเพื่อมาวางแผนที่จะ

0: ระบายน้ำออกจากตัวถ้ำเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ชาวลาวทั้ง5คนเนี่ยถามว่าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยเอาตัวรอดด้วยวิธีการอะไร10กว่าวันเนี่ยนะคะประทังชีวิตด้วยอะไรคุณเก่งกาจบ้งกาวงค่ะเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาวนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวตรงนี้บอกว่าในยามคับขันเนี่ยชาวลาวทั้ง5คนเนี่ยกินตัวไม้ร่อนทองอะค่ะที่เป็นเหมือนตัวตะกร้าเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรถาดร่อนทองประมาณนี้ค่ะเป็นแบบตัว
1: เหมือนอารมณ์กระจาดไหม
0: ใช่กระจาดนึกไม่ออกว่ามันเรียกว่าอะไรเป็นตัวไม้อันนี้ค่ะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่แช่อยู่ในน้ำนานๆมันก็จะมีความชื้นสูงมีความนิ่มที่สามารถเคี้ยวได้ซึ่งตรงนี้นะคะตัวไม้เนี่ยมีองค์ประกอบของเซลลูโลสที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้สามารถช่วยลดความหิวได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยเข้าไปในกระเพาะช่วยซับตัวกรดที่หลั่งมาจากกระเพาะทำให้ตัวกรดเนี่ยไม่กัดเยื่อกระเพาะได้อันเนี้ย10กว่าวันเอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าดีใจกับเขาด้วยจริงๆแล้วก็อีก2คนเนี่ยหวังว่าภารกิจนี้จะสำเร็จแล้วก็ช่วยเหลืออีก2คนมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
1: นะครับเมื่อวานนี้มีเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นนะคุณฟังที่จังหวัดบุรีรัมย์เกิดเหตุสลดฟ้าผ่าหนุ่มบุรีรัมย์วัย31ปีเสียชีวิตคาบ้านพักต่อหน้าภรรยาและลูก
0: ใช่อ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกกลัวการเล่นโทรศัพท์มือถือ
1: คือเหตุเกิดตอนที่นั่งเสียบแบบสายชาร์จโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็เป็นการเล่นมือถือในช่วงที่ฝนตก
0: ถูกต้องแล้วก็ขณะเสียบสายชาร์จอยู่ด้วย
1: เสียบสายชาร์จอยู่ด้วยนะครับเกิดเหตุภัยสะเทือนธรรมชาตินะครับไม่ใช่ภัยธรรมชาติสะเทือนขวัญ นะครับสร้างความตกตะลึงแล้วก็หวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบุกกระสังนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ผู้เกิดเหตุเนี่ยนะครับนายรุ่งเปลี่ยนกลางอายุ31ปีถูกคลื่นกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยวิ่งเข้าสู่ร่างกายจนเสียชีวิตภายในบ้านพักของตนเองเมื่อคืนวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวสุพิชาสมพรครับอายุ29ปีภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็เล่านาทีระทึกทั้งน้ำตาว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ประมาณสัก 20:30 นมีฝนตกหนักฟ้าคะนองรุนแรงตนเองกำลังเห็นผู้ตายนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ก็มีการเสียบชาร์จสายแบตเตอรี่ทิ้งไว้กับปลั๊กไฟบ้านนะครับก็เลยเอ่ยปากเตือนสามีด้วยความหวังดีว่าระวังมันจะอันตรายสามีหันมาตอบรับสั้นๆว่าไม่เป็นไรเพียงเสี้ยววินาทีต่อมากลับมีแสงสว่างจ้าพุ่งตรงเข้ามาภายในห้องพักพร้อมมีเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวส่งผลให้ร่างของสามีล้มลงชะงักชักกระตุกแล้วก็หายใจแบบรวยรินก่อนจะสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตาตนเองแล้วก็ลูกน้อยในที่สุดเหตุการณ์นี้ก็สร้างความกังขาแล้วก็ความหวาดผวาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากโดยปกติแล้วเนี่ยเหตุการณ์ฟ้าผ่ามักจะเกิดขึ้นในพื้นที่โล่งแจ้งในทุ่งนาใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ว่ากรณีนี้ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในบ้านพักซึ่งตามหลักการเนี่ยก็ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อมีพายุฝนเนาะในขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตตั้งข้อสังเกตเพิ่มนะครับว่าบริเวณเต้ารับปลั๊กไฟที่สามีเสียบชาร์จโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็พัดลมทิ้งเอาไว้อุปกรณ์ทั้งสองอย่างกลับไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าเกิดรอยไหม้ใด
0: ๆ
1: คิดว่าเป็นไฟฟ้ารัดวงจรหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่ากระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยกลับวิ่งเข้าสู่ร่างกายของสามีโดยตรงทางครอบครัวก็ยังคงหวาดระแวงนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะภายใต้พื้นดินของตัวบ้านเนี่ยมีสารนำไฟฟ้าหรือว่าแร่ธาตุชนิดใดหรือไม่เป็นตัวล่อทำให้เกิดสายไฟฟ้าทะลุหลังคาบ้านเข้ามาในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากเหตุการณ์สลดนี้ทางเจ้าหน้าที่ปภ.นะครับก็ฝากเตือนประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยบอกว่าในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ขอไปครับแม้จะอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนแบบมิดชิดนะฮะก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่รวมไปถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสายแลนนะครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยมันสามารถวิ่งมาตามระบบสายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าสายไฟสายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ภายนอกอาคารและกระโดดเข้าสู่ระบบไฟบ้านจนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ก็ขอให้ประชาชนถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดออกชั่วคราวก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์พายุจะสงบลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยอีกครับ
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยา

0: 3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณกมลพรแล้วก็ผมภูเบศนะครับอยู่กัน2คนนะสำหรับเช้าวันนี้แล้วก็เป็นเพื่อนๆกับเพื่อนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับทริปไปเที่ยวอยุธยาพิษณุโลกนะครับคุณฟังยังเปิดรับคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้บัสกว่าแล้วนะครับเปิดรับ2บัสนะคุณผู้ฟังก็เหลืออีกไม่เยอะแล้ว
3: เข้าใจว่า3หรือเปล่า
2: 2ก่อน
3: 2ก่อนใช่ไหม
2: 2ก่อนนะครับพิจารณาว่าอาจจะเป็น2บัสก่อนหรือเปล่านะฮะถ้า2บัสเต็มอาจจะปิดแล้วนะครับถ้าใครยังลังเลอยู่ก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราพาไปเจอกับตำนานหลายตำนานเลยนะครับไปย
3: ั่
2: วร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเส้นทาง The Legend's Tale นะครับสองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับเส้นทางประสูติสุราษฎร์ธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญก็อย่างที่เราทราบกันไปเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน ค
3: ุ
2: ณสุวิสุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับกินหรูอยู่สบายแน่นอนนะครับสำหร
3: ับ
2: ทริปของเราและที่สำคัญวันสุดท้ายก็มีไฮไลท์นะครับนอกจากจะไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วนะครับไปพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางด้วยรถโค้ช VIP นะครับพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 1,590
3: 1,500
2: 15,000 ลดราคาอีกแล้วเป็นแบบว่า
3: พาดิฉันไปด้วยเลย
2: ไม่ใช่ Early Bird นะ
3: เอาใหม่นะคะ 15,900 บาทค่ะ
2: ครับนะฮะก็ไปติดกับช็อปมาเนียนะหลักพัน 15,900 บาทนะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 เบอร์สุดท้ายนี้บอกว่าเหงานะคุณผู้ฟังโทรมาหน่อย086-825-1444ครับ
3: ค่ะโทรกันไปได้เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องสุขภาพค่ะความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมีมาตรฐานของมอกนะคะรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นวันนี้ราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการ

0: านนะคะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะใครสนใจโทรไปสอบถามได้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับแวะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับทาง Facebook Live คุณวันชัยนะครับสวัสดีแดมเช้าก็มาคุณมังกรแดงนะครับคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าตอนนี้กินกาแฟนั่งฟังข่าวบรรยากาศดีครับเช้านี้ที่ปากพนังนะครับคุณต้นไม้ใบหญ้านะครับโคราชอากาศดีคุณชุมชนบอกว่าบ้านเขาไม่มีสายดินใช่ไหมหรือยังไงดูจากสภาพบ้าน
0: แล้วนี่น่าจะมี
1: ไม่น่าจะมีนะครับเป็นบ้านที่แบบว่าข้างบนเป็นไม
0: ้
1: ข้างล่างก็เป็นปูนไม่ได้ทาสีด้วยนะครับคุณลิสาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยยังทำงานบริษัทนะก็นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ขณะนั้นฝนก็ตกปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาที่จอคอมเกิดควันขึ้นหลังจอคอมทำให้จอคอมพังเราตกใจมากๆแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับคุณสุภชัยสวัสดีเข้ามานะครับคุณพันธ์ด้วยนะครับคุณเอิร์กนะครับแล้วก็แหมเอสเซนดีไหม
0: คุณ
1: วัดนะครับอรุณสวัสดิ์สองท่านเข้ามาคุณชยุทธจากสุราษฎร์23องศาคุณคนแม่กลองด้วยนะครับสวัสดีเราทั้งสองคนเข้ามาบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะครับคุณชุมชนยังพูดถึงเรื่องของซีรีส์แนวตั้งก็อิงมาจากเรื่องจริงเนาะแก๊งกู้โหดเนี่ย
0: ใช่ค่ะแก๊งกู้โหดก็ประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องความรักของซีรีส์แนวตั้งเนี่ยโอ้เพ้อฝันมากอะ
1: เพ้อฝันนะมันอาจจะมีจริงหรือเปล่า
0: โอ้ท่านประธานบริษัทเดินมาชนดิฉันอย่างนี้เหรอ
1: เออแล้วจริงๆแล้วเราคือลูกคนรวยลูกมหาเศรษฐีอย่างนี้นะ
0: อ๋อนี่ไงพี่เขาแซวมาพี่อะไรนะกรุงชัยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ บอกว่าท่านภูเบศท่านขวัญ ท่านซีรีส์แนวตั้ง
1: จริงๆแล้วบอกว่าถูกแบบคนใช้เอาไปทิ้งนะครับสลับสับเปลี่ยนกับลูก
0: โอเคค่ะ
1: เป็นแนวตั้งไปนะครับคุณจรูน้อยนะครับบอกว่าสวัสดีเราทั้งสองคนวังทองหลางแจ่มใสดีนะครับแล้วก็มีคุณอภรณ์นะครับป้าแต๋วเสียดายเนาะรายการสวนอักษรต้องหยุดออกอากาศไปนะครับคุณทัศยาด้วยนะครับบอกว่าเอ๊ะแอปแปลภาษาของเราแปลผิดหรือเปล่าเมื่อเช้ามันขึ้นว่าสวนอักษรเป็นตอนจบเนี่ยข้อมูลนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าก็เสียดายเหมือนกันนะครับก็ต้องชี้แจงให้แฟนๆรายการ 100.5 สบายใจก่อนนะครับว่าทางสถานีเนี่ยไม่ได้ปลดรายการนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผู้จัดมีภารกิจรัดตัวมีงานอื่นๆที่เข้ามาแบบขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้นจริงๆครับก็เลยทำให้เวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยในการอัดรายการนะครับก็เลยจำเป็นต้องโบกมือลากันไปก่อนนะครับทางสถานีก็แล้วก็ผู้จัดเนี่ยก็รับรู้ถึงความรักความรู้สึกของทุกคนแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงมากจริงๆครับ
0: ค่ะก็ติดตัวดิฉันเองก็ติดตามรายการสวนอักษรนี่คือฟังแล้วสนุกแล้วก็แต่ละคนก็เล่าสนุกจริงๆนะคะ
1: ก่อนเราจะเข้ามาจัดรายการก็ฟังเหมือนกันนะครับเป็นแฟนเหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: ถ้ามีโอกาสอาจจะได้กลับมาอีกครั้งนะถ้ามันมีช่วงเวลาที่สะดวกหรือเหมาะสมนะฮะ
0: ค่ะก็พิจารณาตามความเหมาะสมของทีมงานทุกท่านด้วยนะคะกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบใหม่ๆในภารกิจที่กำลังจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึง
1: มิถุนายน
0: อ๋อใช่ค่ะมิถุนายนขออภัยค่ะค่ะ
1: คุณจะย้อนกลับไปไม่ได้นะแล้วอุตส่าห์ผ่านมาได้แล้วมีวันนี้วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะ
0: ผ่านมา5เดือนของปี2569แล้วน
1: ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้ผ่านมา5เดือนของปี2569หลายคนก็21ล้านคนก็ยังรออยู่นะคะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็บอกว่าจ่อที่จะบรรจุการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ค่ะก็นายโสพลสารัมค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าได้รับร่างจากหลายพรรคแล้วนะคะขณะนี้บรรจุเข้าวาระทั้งหมดซึ่งการคุยกับวิปทั้ง3ฝ่ายคาดว่าจะเข้าสู่วาระที่ประชุมในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1นะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญปกติเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะจึงหวังว่าคณะกรรมาธิการจะปรึกษาหารือโดยที่ไม่ล่าช้าและกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกมากหลังจากนี้หากพิจารณาเร็วขึ้น ขั้นตอนต่างๆก็จะเร็วขึ้นนะคะหลังจากนี้ประชาชนที่มาออกเสียงประชามติเนี่ยอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะรับฟังเสียงดังกล่าวส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรถือเป็นอีกเรื่องนึงไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องมีการเคารพเสียงจากประชาชนอย่างแน่นอนนะ

0: คะส่วนข้อกังวลถึงประเด็นปัญหาระหว่างสสกับสวนั้นหลังจากที่มีการกล่าวหาเรื่องของระบบสีน้ำเงินเนี่ยทางประธานสภานะคะก็มองว่าเป็นแค่การพูดคุยให้ความเห็นบางครั้งก็อาจจะกระทบกระทั่งกันก็ถือเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยค่ะซึ่งเรื่องสีก็มีกันมานานแล้วซึ่งสีอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้ายึดติดถ้าไม่ยึดติดนะคะสีอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าไม่ยึดติดการก้าวข้ามเรื่องพวกนี้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยต้องทำได้นะคะสำหรับการก้าวข้ามเกี่ยวกับเรื่องสีค่ะสำหรับกรณีที่ทนายอั๋นหรือทนายภัทรพงษ์สุภักษรนะคะที่ไปยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดเผยบทสนทนาในสื่อออนไลน์ที่กล่าวอ้างเกี่ยวกับบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองที่มีข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของช่วยสีน้ำเงินด้วยท่านโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพูดคุยในพักตั้งแต่ตัวเองเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ย้ำว่ามีการรักษาระยะห่างในการทำงานเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานด้านนิติบัญญัติปล่อยให้เรื่องของฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไปนะคะส่วนที่มีการมองว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นตำบลกระสุนตรงนี้ประธานโสพลนะคะก็บอกว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นพรรคภูมิใจไทยอ่ะเป็นขนาดแบบตำบลกระสุนไม่ได้ใหญ่ขนาดแบบเป็นตำบลกระสุนนะคะแต่เป็นหมู่บ้านกระสุนตกคือเหมือนกับว่าเขาแซวว่าภูมิใจไทยตอนนี้รับศึกหลายด้านเป็นแบบตำบลกระสุนตก
1: อ๋อผมก็งงอยู่มันคืออะไรตำบลกระสุน
0: คือแบบเหมือนรับภัยหลายด้านมันเป็นการสอบถามของผู้สื่อข่าวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองยุคไหนใครจะเป็นรัฐบาลก็โดนเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะคุณโสพลบอกแบบนั้นขออย่าให้ใส่ใจมากอย่าไปใส่ใจเลยขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าประเด็นที่ควรจะมุ่งไปก็คือเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจอย่าไปคิดอย่าไปเอาเรื่องการเมืองมาปนกันเรื่องบริหารก็เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลนะคะก็คือเรื่องการแก้ไขเศรษฐกิจเรื่องของนิติบัญญัติก็เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของสภาที่ต้องแยกกันให้ออกค่ะ
1: ครับไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับบรรดาผู้สมัครตัวเต็งต่างก็พากันแบบพาเรตลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงนะครับในขณะที่ผลโพลก็ยังชี้ชัดว่านายชัดชาติยังนำโด่งอยู่นะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ครับก็นำทีมชุดเดิมนะครับลงพื้นที่หาเสียงพร้อมกัน3เขตประกอบด้วยบางเขนสายไหมและดอนเมืองครับแล้วก็ไปรับฟังปัญหาและนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมโครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรครับพร้อมหยิบยกยุทธศาสตร์การเลือกที่จะไม่ทำมาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยระบุว่าจะไม่ลงทุนกับเทคโนโลยีที่เกินตัวหรือว่าโครงการที่ไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพส่วนกระแสตอบรับที่มีประชาชนให้เชียร์นะครับเชียร์บอกว่าทำไมไม่ขยับไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชัดชาติก็บอกว่าตำแหน่งนายกเนี่ยมีความซับซ้อนทางการเมืองสูงไม่สามารถทำงานได้อย่างอิสระซึ่งต่างจากมิติการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกคนนึงครับดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับผู้สมัครจากหมายเลข14นะครับก็ชูนโยบายกรุงเทพสีขาวงัดเอากฎหมายพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพเข้ามาจัดระเบียบเมืองแล้วก็ปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาควบคู่กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยก็ลั่นเลยนะครับว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่าเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าไม่มีอำนาจมาเป็นข้ออ้างพร้อมกับตั้งทีมเฉพาะกิจร่วมกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลุยเอ็กซเรย์ตรวจค้นตึกแถวและก็หอพักเถื่อนทั่วกรุงเพื่อขจัดระบบสวยให้สิ้นซากในขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่ตลาดAC สายไหมนะครับร่วมกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีการประกาศนโยบาย4ง่ายนะครับก็คือเดินทางง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายชูแนวคิดแบบกระจายงบประมาณสู่50เขตเขตละ7ถึง13ล้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบงบประมาณพร้อมกับแก้ปัญหาน้ำท่วมและนโยบายลอกท่อ 100% แบบไม่ตกหล่นนะครับแล้วก็อีกคนนึงที่น่าจับตามองก็เป็นความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์ในฐานะแกนนำพรรคนำทีมช่วยผู้สมัครหาเสียงของพรรคนะครับที่ตลาดตอกหม้อก็ยอมรับว่าผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าที่ระบุว่าคะแนนนิยมของนายชัดชาติเนี่ยนำห่างนะครับฐานเสียงของคุณบุรพชัยศรี
0: อนุชาบุรพชัยศรี

ปีนะครับก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีฐานเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยบางส่วนนะหันไปสนับสนุนนายชัชชาติแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงมั่นใจว่าในช่วงเวลาที่เหลือก่อนถึงวันลงคะแนนเนี่ยพรรคจะสามารถดึงฐานเสียงเดิมให้กลับคืนมาได้ด้วยการนำเสนอนโยบายที่แตกต่างแล้วก็ตรงจุดโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อลดภาระที่ดินและก็การยกระดับมาตรการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน

0: พัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาตอนนี้บ้างนะคะก็คึกคักไม่แพ้ที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะหลังจากที่ผู้สมัครของแต่ละทีมเนี่ยได้รับเลือกหมายเลขกันไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงชูนโยบายให้กับประชาชนค่ะคุณปรเมศงามพิเชษนะคะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2ในนามกลุ่มเรารักพัทยาก็นำทีมผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะคะหมายก็ลงไปพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินเลือกซื้อสินค้าในพื้นที่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักมีการพูดคุยขอถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็นายปรเมศเนี่ยได้แนะนำหมายเลขผู้สมัครของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการเมืองพัทยาแล้วก็แก้ปัญหาของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการค้าขายสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็สะท้อนความต้องการที่อยากจะให้เมืองพัทยาเป็นยังไงนะคะในการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันเสริมกำลังซื้อแล้วก็สร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณอธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรค่ะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข1จากพรรคประชาชนก็นำทีมผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยาเขต4ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดราชพฤกษ์และก็หมู่บ้านสิรินดานะคะโดยที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนค่ะคุณอธิวัฒน์ก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยได้รับกำลังใจจากประชาชนอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวมีคำทักทายมีการต้อนรับโดยการให้ดื่มน้ำคลายร้อนด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานหาเสียงพร้อมกับชูแนวความคิดที่จะพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อทุกคนมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ส่งเสริมการค้าขายชุมชนสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเพื่อให้ร่วมกันมีอนาคตที่ดีกับเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาจะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเป็นอีกสนามหนึ่งของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
8: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมแล้วทั่วไทยเป็นยังไงครับ
9: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักในช่วงของวันนี้ก็น่าจะลดลงไปก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นบริเวณทางด้านภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับที่มีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักได้มากกว่าพื้นที่อื่นในช่วงนี้นะครับ
1: ครับจังหวัดที่เน้นนี่เป็นจังหวัดอะไรบ้างครับ
9: ในส่วนของภาคเหนือก็จะเน้นตามแนวด้านตะวันตกนะครับแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะครับส ่วนในพื้นที่ภาคกลางก็เน้นทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ในพื้นที่โซน

0: ที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลลมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะเน้นแถบทะเลเหมือนกันแถบชลระยองจันทรานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็แถบจังหวัดระนองพังงาที่น่าจะมีฝนตกหนักมากได้ในวันนี้ครับ
1: ค่ะ อย่างช่วงเย็นถึงค่ำที่หลายคนอาจจะไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาวันวิสาขบูชาแบบนี้นี่จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
0: ครับในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับวันนี้ก็ดูว่าแนวโน้มในเรื่องของฝนเนี่ยยังมีได้อยู่นะครับพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับก็อาจจะเน้นในโซนทางด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ดูว่าอาจจะมีโอกาสมีลักษณะของฝนได้ค่อนข้างดีกว่าในพื้นที่อื่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเย็นนะครับ
2: หนักไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์
0: วันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับท
2: ั้
0: งในโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับ
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
0: ้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักยังมีได้อยู่บ้างครับ
2: ถ้างั้นไปสัก4โมงเย็นจนถึงหัวค่ำนี้ยังรอดอยู่ไหมครับ
0: เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีฝนได้
1: ไม่รอด
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อาจจะต้องระวังหน่อยครับวันนี้อาจจะเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำนะ
1: เวียนเทียนตั้งแต่กลางวันเนาะ
0: ครับ
2: ไปเวียนตอนกลางวันถ้าไม่งั้นก็ดึกไปเลยสัก 2-3 ทุ่มพอทนไหมครับพอได้ไหม
0: ถ้าช่วงทุ่มไปแล้วนะครับทุ่มถึงทุ่มไปแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ฝนน่าจะเริ่มเบาบางลงไปช่วงเย็นต่อช่วงหัวค่ำนะครับก็อาจจะต้องระวังฝนหน่อย
2: ครับผมฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับก็ในช่วงของวันนี้ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่อาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยส่วนคลื่นลมนะครับก็ยังคงเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กก็น่าจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนในช่วงนี้ครับ
2: ครับชาวนี้ขอบคุณนะครับคุณโกศินครับ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะก็วันนี้เวียนเทียนก็หลายพื้นที่อาจจะไปตั้งแต่ช่วงสายๆไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: ทำบุญตอนเช้าก็ได้
1: ทำบุญตอนเช้าก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องรอเย็นถึงค่ำเดี๋ยวถ้าไ
2: ม่สบายนี่คือตกหนัก
1: ใช่ไม่สบายขึ้นมาเดี๋ยวจะมีภารกิจต้องไปโรงพยาบาลอีกนะคะ
2: ไปหลัง2 ทุ่มก็แล้วกันเนาะนะ
1: ค่ะ
2: มาเรื่องของน้ำมันเถื่อนกันหน่อย
1: ได้เลย
2: DSI เดินหน้าปราบขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนนะครับสั่งออกหมายเรียกน้องชายของเสี่ยตือคอสโมรับทราบข้อกล่าวหานะครับปลอมปนน้ำมันที่อ่างทองนะครับการคดีความคืบหน้านะครับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่กรณีการกวาดล้างขบวนการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อสั่งการของรัฐบาลครับล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีมติออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีหรือว่าเสี่ยตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายโดยกำหนดนัดหมายนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้ซึ่งการออกหมายเรียกครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจาก DSI เนี่ยขยายผลสอบสวนคดีกรณีคลังน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองนะครับของบริษัททริลเลียนปรีโตเทรดดิ้งจำกัดนะครับโดยแม้ว่านายสุรัตน์เนี่ยจะไม่มีชื่อในโครงการสร้างนะฮะหรือว่ากรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นแต่พยานหลักฐานและเส้นทางการเงินเนี่ยมันบ่งชี้เด่นชัดว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดการธุรกิจและจำหน่ายน้ำมันทั้งหมดของบริษัทนอกจากนี้ครับ DSI ยังขยายผลตรวจสอบกรณีใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับนะครับหลังจากทีมงานสุดซอยและก็กรมธุรกิจพลังงานครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับโรงกลั่นน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับมหาชนจำนวน6แห่งในข้อหาขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามวิธีการและก็เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดกรณีไม่ยอมกรอกข้อมูลสถานที่ส่งน้ำมันให้ครบถ้วนตามกฎหมายล่าสุดครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชน6บริษัทเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับก็ประกอบด้วยบริษัทไทออยล์ PTT Global Chemical IRPC บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาและ Star Petroleum Refining นะครับโดยกำหนดให้ตัวแทนโรงกลั่นทั้งหมดเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างวันที่11-12มิถุนายนนี้นะครับในขณะเดียวกันคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2 คณะเพื่อยกระดับการตรวจสอบขบวนการกักตุนน้ำมันท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลางนะครับโดยคณะอนุกรรมการชุดแรกจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและวางมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่2 อันนี้จะไปตรวจ

0: ตรวจสอบบุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดทั้งภาครัฐและก็เอกชนซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานความมั่นคงกว่า30หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปปง DSI ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการเร่งสอบสางพยานหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อชี้ตัวผู้กระทำผิดหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิกเฉยเอื้อประโยชน์ให้มีการกักตุนน้ำมันและรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีภายในเวลา1เดือนจากนี้ครับ
1: ค่ะจากเรื่องของน้ำมันนะคะมาดูเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport กันบ้างค่ะเรื่องนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE เนี่ยก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ใช้แพลตฟอร์มของพรรคนะคะในการตรวจสอบและพบว่ามีความเสี่ยงที่จะทุจริตสูงขณะนี้นายพิทักษ์เดชเตโชส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตามโครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงค่ะเนื่องจากการประมูลงานด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีข้อจำกัดหลายประการจึงต้องพิจารณาสาเหตุที่แท้จริงโดยที่คาดหวังว่าหลังจากการผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยจะได้รับสังคมจะได้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหน่วยงานแล้วก็จะมีการทบทวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นรวมถึงการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุดนะคะซึ่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมองว่าเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport เนี่ยยังมีความน่าสงสัยอยู่แล้วก็มีความเชื่อมโยงถึงกรณีที่รัฐบาลอ้างว่าไม่สามารถที่จะไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ได้ทั้งที่ได้แถลงไว้ว่าในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยจะไม่มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี Thailand AI Passport ตรงนี้ค่ะก็เป็นความสงสัยที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีการตรวจสอบรัฐบาลในการทำงานต่อไปนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ค่ะดิฉันก
0: ำลังเดี๋ยวผมขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะข่าวนึงอีกข่าวนึงครับตอนนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยแจ้งเตือนประชาชนนะให้เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในฤดูฝนยอดสะสมปีนี้เนี่ย 170,000 รายแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิต10รายแล้วก็สายพันธุ์ B ครองแชมป์ระบาดมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะขวัญกับภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

ความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเอง

0: วิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณวรรุษรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงษ์ค่ะ
4: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับเผลอๆแป๊บนึงก็ปลายเดือนแล้วนะครับผม
3: วันนี้วันที่31นะคะ
4: ใช่ครับผ่านไปเร็วมากครับ
3: วันวิสาขบูชานะคะ
4: ใช่ครับ
3: ในช่วงที่2เราก็จะมีการพูดตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยนะแต่ว่าเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจเนาะ
4: ครับผมก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวก็มีเรื่องของช่องทางการรับชมรับฟังรายการครับอาจารย์ก็เช่นเคยนะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทางเพจของ Good Morning ASEAN ครับที่สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับอีกช่องทางนึงครับที่ LINE นะครับ LINE ID @mcotnews นะครับ @mcotnews ครับก็หลายท่านก็เริ่มทักทายเข้ามานะครับเช้าวันนี้เราก็เริ่มมีการไลฟ์ไปแล้วด้วยครับ
3: สดนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ติดตามข่าวคราวที่น่าสนใจจากเราทั้งสองคนได้นะคะ
4: ครับผมครับเริ่มต้นกันที่เทเลซักโมนะครับหยิบยกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในยูเครนรัสเซียนะครับก็มีการฮึ่มๆกันเช่นเคยนะครับล่าสุดเองก็เป็นเรื่องของกรณีการติดตามแล้วก็การโจมตีของคราวนี้เป็นยูเครนครับที่โจมตีรัสเซียเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเป็นปฏิบัติการทางโดรนครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์เข้ามาวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางยูเครนนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาว่าน่าจะมีความต้องการของรัสเซียที่จะเตรียมโจมตีขนาดใหญ่กับทางยูเครนนะครับก็เลยมีการใช้วิธีการปล่อยโดรนออกไปเพื่อที่จะโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำมันแล้วก็ตัวเครื่องบินที่จะเอาไว้ปล่อยระเบิดโจมตีด้วยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับรัสเซียเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการติดตามดังก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของทางยูเครนนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่เหมือนกับในเนื้อข่าวของทีวีสังคมเนี่ยใช้คำว่าเป็นปฏิบัติการป้องปรามนะครับก็ได้ทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ได้รับความสูญเสียไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการโจมตีตอบกลับของฝ่ายรัสเซียเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องมีการติดตามอีกเช่นเคยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เริ่มต้นข่าวอาจจะร้อนนิดนึงครับผม
3: ครับมาอีกอันหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยนะซ
4: ึ่
3: งกำลังประชุมกันอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะตั้งแต่วันที่29แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็รวมทั้งสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะประเทศที่เรียกว่ามีความสำคัญในภูมิภาคนี้แล้วก็ของไทยเราก็เข้าร่วมประชุมนะโดยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะก็ท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วตามภาพก็เห็นมีจับไม้จับมือกับนายเฮดเซ็กซ์นะคะร
4: ั
3: ฐมนตรีกับรัฐมนตรีกลาโหมของของสหรั
4: ฐ
3: แล้วก็ช่วงนี้ตอนที่ไปพูดเนี่ยเมื่อวานเขาเป็นคนขึ้นกล่าวคำปราศัยนะแล้วก็เรียกร้องนะคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนคุณฟังค่ะว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกจับตามองในการประชุมความมั่นคงแชงกรีลาที่สิงคโปร์ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะโดยพันธมิตรในเอเชียก็จะเฝ้าดูทีท่าของสหรัฐว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคเนี่ยน้อยลงไปหรือไม่นะท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วก็ข้อพิพาทกับยุโรปด้วยเนี่ยนะความขัดแย้งกับอิหร่านก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเอเชียโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการขึ้นเวทีของนายเฮดเซ็กซ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง

0: สหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ประเด็นไต้หวันด้วยซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าจับตามองนะคะนิพิธเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ได้ขึ้นเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกเมื่อวานนี้นี่เองนะโดยใจความสำคัญก็บอกงี้ค่ะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยยังคงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญสูงสุดของสหรัฐเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็เป้าหมายของสหรัฐก็คือการรักษาดุลอำนาจที่มั่นคงและเป็นประโยชน์ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับยืนยันนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงมุ่งมั่นต่อพันธมิตรในภูมิภาคนี้ท่าทีของเฮสเซตในการพูดครั้งนี้คุณฟังค่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการบอกว่าอ่อนลงนะอ่อนลงกว่าปีที่แล้วโดยในการประชุมเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเตือนถึงภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจีนโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องไต้หวันแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำเสียงเนี่ยในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อ่อนลงนะหลังจากที่เราทราบประโยชน์โดนัลด์ทรัมป์กับได้ไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพบปะกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีเสถียรภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะทีนี้ในประเด็นไต้หวันเนี่ยเฮกเซตก็ยืนยันว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับแพ็กเกจที่จะขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านยูเอสดอลลาร์ซึ่งก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยนะคะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ยังเรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมนะโดยกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยต้องการหุ้นส่วนไม่ใช่รัฐในอารักขาแล้วก็ชื่นชมหลายประเทศในเอเชียที่เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของตัวเองนะคะแล้วก็เฮสเซตก็ยังวิจารณ์บางประเทศในยุโรปว่าให้ความสำคัญกับวาทกรรมระเบียบโลกเนี่ยมากเกินไปขณะที่ในเอเชียนั้นก็เข้าใจว่าความร่วมมือที่ยั่งยืนนั้นต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติที่สอดคล้องกันเนี่ยนะฮะในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้คุณฟังคะเฮสเซตนั้นไม่ได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนนะไม่ได้กล่าวถึงเลยไม่ได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนหรือสถานการณ์ในอิหร่านนะโดยระบุเพียงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าหากการเจรจากับอิหร่านสิ้นสุดลงเนี่ยข้อตกลงที่จะได้ก็จะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรด้วยนะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวมาดูทีท่านะที่ยังได้ย่อให้คุณได้ฟังทราบในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกนะแล้วก็เขาเน้นเรื่องความมั่นคงที่สิงคโปร์ค่ะ
1: ครับก็มีข่าวเกี่ยวต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศข่าวนี้หยิบยกมาจากคอสอาโฟนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับแต่อันนี้เป็นมุมมองในเรื่องของยุทธศาสตร์มากกว่านะครับเขาก็มองกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนสงครามในตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปล่อยไต้หวันออกห่างสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการคุ้มกันของสหรัฐหรือเปล่านะครับผมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการปล่อยไต้หวันออกจากความคุ้มกันของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเรียกว่า mobilize เรื่องของยุทโธปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรของสหรัฐอเมริกามากกว่านะครับเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะดำเนินการในลักษณะที่เท่าใช้สรรพกำลังในลักษณะที่เท่าเทียมกันในหลายจุดเท่าเทียมกันของสหรัฐได้นะครับคือก็ในช่วงนี้เนี่ยที่เห็นสหรัฐเงียบๆไปเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสก็มองว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางของสหรัฐอเมริกาที่เตรียมที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองในเรื่องของอาวุธต่างๆด้วยนะครับก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนก็สงสัยว่ามุมมองต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในเหตุการณ์คู่ขนานกันนั้นนะครับทางสหรัฐอเมริกาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้กล่าวในการประชุมที่แชงกรีลาเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับว่าไม่ได้เกี่ยงที่จะเพิ่มการโจมตีอิหร่านนะครับหากการเจรจาเนี่ยไม่มีความคืบหน้าก็ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับข่าวนี้พาดหัวข่าวนะครับผมบอกว่า les États-Unis abandonnent Chile en partie Taiwan pour poursuivre l'effort de guerre au Moyen-Orient ก็เป็นการตั้งคำถามนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดสภาพกำลังในไต้หวันเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีในตะวันออกกลางหรือเปล่านะครับก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมองกันไปที่ การเก็บสภาพกำลังของตัวเองเพื่อที่จะเตรียมเพิ่มการโจมตีต่อไปนะครับก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ดูไม่แน่ไม่นอนจริงๆครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอันนี้นะอย่างที่คุณวิรัตก็ได้เพิ่มเติมนะมุมมองของส

0: สหรัฐโดยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนี
1: ่ที่
0: ม
1: ี
0: ต่อเร
1: ื่อง
0: ของไต้หวันเนี่ยนะคะทีนี้มาดูอีกประเทศหนึ่งประเทศที่อยู่ในแปซิฟิกตอนใต้นะก็แปลเป็นประเทศที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะเรียกว่าเป็นประเทศเล็กแหละนะก็คือประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองเนี่ยนะรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์เนี่ยนะชื่อในคริสเพนค์ PENK นะในคริสเพนค์ก็ได้พูดในลักษณะนี้บอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยนะซึ่งเป็นประเทศเล็กนะแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าประเทศเล็กนะแต่เรียนดูจากภูมิศาสตร์แล้วแล้วก็มีประชากรประมาณ5ล้านกว่าคนเท่านั้นเองเนี่ยนะคะบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยไม่สามารถจะพึ่งพาความห่างไกลทางภูมิศาสตร์นะเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้อีกต่อไปแล้วนะไอ้ไหนคำว่าเขาเดนซูแดนตั้งอยู่ไกลไงก็คิดว่าจะเป็นเกาะป้องกันมันคิดอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะคะท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีการแข่งขันแล้วก็ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ในเวทีนี่แหละในเวทีแชงกรีลาแดร็อกนะรัฐมนตรีกลาโหมดิวซีแลนด์ก็มีการประกาศว่ามีการเพิ่มงบกลาโหมเนี่ยนะในปีนี้นะอีกต้อง 9% นะ
1: โ
0: ดยมุ่งเน้นด้านความมั่นคงทางทะเลแล้วก็การจัดหาระบบโดรนแล้วก็การปรับปรุงกองเรือรบด้วยแล้วก็ยังตั้งเป้าหมายงบกลาโหมเนี่ยจะเพิ่มเป็น 2% ของ GDP ภายใน8ปีแล้วก็จะเร่งกรอบเวลาที่ว่านี้นะหากสถานการณ์ความมั่นคงของโลกเราเนี่ยเลวร้ายลงไปอีกขณะที่ปีหน้าก็จะใช้จ่ายด้านกลาโหมคาดว่าจะอยู่ที่ 1.23% ของ GDP รัฐมนตรีกลาโหมนิวซีแลนด์ยังพูดอย่างนี้คุณฟังคะว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับการแข่งขันทางยุทธศาสตร์แล้วก็ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นทั้งสงครามในยูเครนและในตะวันออกกลางส่งผลต่อระเบียบโลกแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็นิวซีแลนด์นั้นให้ความสำคัญเร่งด่วนต่อการพัฒนาศักยภาพทางทะเลเนื่องจากว่าเรือส่วนใหญ่ของกองทัพเรือของนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะหมดอายุการใช้งานภายในช่วงกลางทศวรรษปี2030โดยรัฐบาลก็กำลังพิจารณาจัดหาเรือฟริเกตแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทะเลรุ่นใหม่รวมถึงเทคโนโลยีที่ไร้คนขับด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางนิวซีแลนด์ก็ต้องการจะกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียมากขึ้นโดยมองว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนรวมทั้งพร้อมที่จะยืนยันนะบทบาทอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของนิวซีแลนด์ด้วยนิวซีแลนด์ยังย้ำการสนับสนุนประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อให้ภูมิภาคนั้นยังคงเป็นมหาสมุทรแห่งสันติภาพผ่านภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติการคุ้มครองทรัพยากรประมงการลาดตระเวนทางทะเลและก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยเนี่ยนะคริสเพนค์นะรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ยังย้ำอย่างนี้ค่ะว่ามีความร่วมมือในกรอบที่เรียกว่า Five Power Defense Arrangements นะซึ่งประกอบไปด้วยนิวซีแลนด์สิงคโปร์ออสเตรเลียมาเลเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรซึ่งก็มีความสำคัญต่อการเสริมศักยภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคโดยตอกย้ำว่านิวซีแลนด์เนี่ยนะจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีความร่วมมือกันเนี่ยนะคะค่ะแชงกรีลาแดร็อกนะคะแล้วหัวข้อข่าวนี้ดิฉันก็เอามาเขาก็พูดตอกย้ำอย่างนี้นะคุณฟังเขาว่าเขาบอกว่ายังไงคะเดี๋ยวก่อนนะคะคือมันหายไปไหนแป๊บเดียวแล้วดิฉันก็จะไปที่หัวข้อข่าวเลยเนี่ยนะคะเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะหัวข้อข่าวนะคะว่า New Zealand can no longer take its security for granted ไม่สามารถจะ take it for granted ต่อไปได้แล้วนะนั่นก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ค่ะ
1: ครับฟังแล้วก็มีอีกข่าวนึงครับที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับก็พาดหัวข่าวของ BBC ครับหยิบยกบอกว่า US UK and Australia to develop underwater drone technology นะครับผมก็เป็นเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับทีนี้มาใต้น้ำแล้วครับผมมีคือปกติเราจะคุ้นเคยกับโดรนในอากาศใช่ไหมครับอันนี้เป็นโดรนใต้น้ำครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมแชงกรีลาที่สิงคโปร์นะครับผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ3ประเทศด้วยกันก็มีทั้งคุณพีเท็กเซตของสหรัฐแล้วก็มีคุณจอห์นฮิลลี่นะครับผมของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับผมแล้วก็คุณริชาร์ดมาลส์นะครับของออสเตรเลียนะครับผมก็ได้มีการพูดถึงโครงการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอาวุธขั้นสูงแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์สำหรับโดรนใต้น้ำนะครับเป้าหมายหลักก็คือการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลสื่อสารและท่อส่งน้ำมันแก๊สใต้ทะเลด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่

0: ก็ได้มีการระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการโจมตีหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับก็หลักๆ ก็คือพุ่งเป้าไปที่รัสเซียเนี่ยแหละครับผมก
1: ็
0: จริงๆเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำหรือที่เขาใช้ศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า undersea infrastructure นะครับผมหรือบางครั้งก็ใช้คำว่า undersea critical infrastructure นะครับ
1: คือใช้คำว่า critical เลย
0: ศัพท์หลากหลายมากเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องของการป้องกันความมั่นคงใต้ทะเลนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของโครงการที่ว่าเป็นเรือธงเนี่ยนะครับผมหรือโครงการ flagship เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ครั้งแรกนะครับผมภายใต้เรื่องของส่วนที่สัญญาความมั่นคงของเอากลุ่มอัลกูสนะครับผมที่มีการมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ส่วนหลักก็คือจะเน้นไปเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงก็อย่างเช่นพวก AI การใช้อาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วก็หุ่นยนต์ใต้น้ำด้วยนะครับก็มันก็มีกรอบเวลาแล้วก็งบประมาณนะครับคืองบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวหรือประมาณ150ล้านปอนด์นะครับที่อังกฤษพร้อมจะทุ่มเทเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับแล้วก็พันธมิตรทั้ง3เนี่ยตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลของกองทัพเรือแบบผสมผสานที่ใช้ทั้งเทคโนโลยีไร้คนขับมากขึ้นแล้วก็คาดว่าจะเริ่มนำโดรนรุ่นแรกใช้งานได้จริงเร็วที่สุดในช่วงของปีหน้านะครับก็ปี2570นี้เองนะครับเสียงตอบรับเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าการประกาศครั้งนี้ของทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็มีการถูกมองไปเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันก็จะเป็นตัวที่เพิ่มการแข่งขันในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็ในแง่ของบริบททางด้านภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับเขาก็มองกันว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกันหรือมองไปอีกทางก็คือเป็นการพยายามที่จะลดอิทธิพลของจีนที่มีในอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกันนะครับก็มันอาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคแห่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
1: คร
0: ับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ปกติเราจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนแล้วก็มีประเด็นที่ตามมาก็คือเรื่องของแบบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นใช้ในการผลิตโดรนเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนไหมเอาไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นประเด็นที่ตึงเครียดกันพอสมควรแล้วก็เรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำเนี่ยก็มีการประชุมกันในระดับอาเซียนเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นการเตรียมแผนที่จะเป็นลักษณะแผนของเหมือนกับแผนการดำเนินงานร่วมกันนะครับผมก็มีความตระหนักรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ประเด็นที่อาเซียนเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับแต่ยังถือเป็นประเด็นที่ใหม่มากครับ
1: ค่ะพอพูดถึงใต้น้ำในบนบกยังไม่พอบนอากาศก็ยังไม่
0: อันนี้มาใต้น้ำแล้วครับอัน
1: นี้มาใต้น้ำ undersea infrastructure นะ
0: ใช่
1: คิดไม่ได้ว่าไอ้ที่ใต้น้ำมันก็จะมีเรือดำน้ำนะเยอะแยะหมดแล้วประเทศที่มีเรือดำน้ำเยอะก็เนี่ยก็มีสหรัฐรัสเซียจีนนะคะ
0: ใช่
1: ส่วนในอาเซียนนี่รู้สึกว่าครึ่ง
0: ๆ
1: 5ประเทศมีเรือดำน้ำอีกประมาณสัก4-5ประเทศก็ยังไม่มีเรือดำน้ำในนั้นก็รวมทั้งไทยเราด้วยแต่เราก็กำลังพิจารณาเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำอยู่นะประเทศที่มีเรือดำน้ำเนี่ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีสิงคโปร์เขามีเยอะอยู่เนี่ยนะคะนะก็เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าอาเซียนก็ครึ่งๆนะม
0: ี
1: ประเทศที่มีเรือดำน้ำกับประเทศที่ยังไม่มีเรือดำน้ำนะคะ
0: คร
1: ับ ทีนี้เมื่อกี้คุณพูดถึงว่าในเวทีแชงกรีลาดาวล็อกเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับหลายๆประเทศเนาะโดยเฉพาะอย่างสหรัฐนี่แหละค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องจีนใช่ไหมคอนเซิร์นเรื่องจีนเนี่ยนะทีนี้มันมีอีกมูฟเมนต์หนึ่งอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคือคงจะจำกันได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเคยพูดถึงแคนาดานะไปเปรยไว้ใช่ไหมว่าอยากจะได้แคนาดาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเนี่ยตรงนี้นะก็น่าจับตามองเนี่ยนะก็นำไปสู่อันเนี้ยค่ะที่ทำให้แคนาดาเนี่ยก็จะต้องมากระชับความร่วมมือกับจีนนะแล้วก่อนหน้านั้นคุณฟังคงจำกันได้ว่าเมื่อปี2561เนี่ยจีนได้ตัดความสัมพันธ์นะคือก็ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันตกต่ำลงอย่างรุนแรงเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นแช่แข็งนะหลังจากที่แคนาดาจับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยซึ่งก็เป็นลูกสาวของประธานหัวเว่ยเนี่ยในขณะที่เธอกำลังจะเดินทางไปประชุมที่เม็กซิโกแล้วก็ทรานสิตที่แคนาดาเข้าใจว่านะผู้เชี่ยวชาญบางท่านบอกงี้ว่าแคนาดาอาจจะได้รับการขอร้องกับสหรัฐให้จับกลุ่มเนี่ยลูกสาวของหัวเว่ยตอนนั้นก็อาจจะมีเรื่องของ ทคโนโลยีระดับสูงอะไรเนี่ยนะคะก็เลย

0: ทำให้จีนนะใช้มาตรการตอบโต้แล้วก็ความสัมพันธ์ก็เลยตึงเครียดมากขึ้นนะหนักจากการที่มีข้อกล่าวหาว่าจีนเนี่ยเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งของแคนาดาในปี2562แล้วก็2564ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งก็ปฏิเสธข้อหาดังกล่าวมาเลยมาโดยตลอดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความบาดหมางกันนั้นเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะคุณฟังคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็คือนายหวังยี่เนี่ยก็ได้เดินทางไปเยือนแคนาดาในสัปดาห์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะในรอบ10ปีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางมาเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะแถลงการนะหลังจากเยือนเนี่ยก็มีแถลงการออกมาทั้งสองประเทศเห็นด้วยที่จะรื้อฟื้นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและก็ความมั่นคงในระดับกระทรวงต่างประเทศรวมถึงการเปิดฉากการเจรจาระดับสูงว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็หลักนิติธรรมด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศจีนก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าอนิต้าอนันต์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาเนี่ยนะคะบอกอย่างนี้ค่ะบอกกันในหวังยี่ว่าแคนาดานั้นตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยให้ได้ถึง 50% ให้ได้นะ 50% ก่อนปี2573นะหลังข้อมูลวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาของแคนาดาระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศสูงเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2.93 ล้านล้านบาทนะเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็เพิ่มเป็น 4.9% เมื่อเทียบกับปีต่อปีโดยได้แรงสนับสนุนจากการส่งออกของแคนาดาไปยังจีนที่พุ่งขึ้นถึง 13.8% เนี่ยเพราะฉะนั้นแคนาดาต้องให้ความสำคัญกับจีนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับมาต่ออีกเรื่องนึงไหนๆพูดถึงจีนแล้วนะครับผมก็เราก็นึกถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับช่วงนี้เวลาที่นึกถึงประเทศจีนนะครับข่าวนี้เป็นข่าวของ France Info อีกข่าวนึงนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถยนต์ของยุโรปกับรถยนต์ของจีนเนี่ยศักยภาพของมันเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนน่าสนใจเลยทีเดียวครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Les voitures électriques chinoises sont-elles vraimentplus performante que les européennes à la traîne ก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับก็เป็นการตั้งคำถามพยายามเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถของจีนกับรถของยุโรปเนี่ยศักยภาพมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคือท้ายคือภาพรวมเขาก็บอกว่ารถจีนเนี่ยมันมีข้อดีที่ว่าราคามันถูกกว่านะครับผมอันนี้ทุกคนทราบกันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถของจีนเนี่ยเริ่มที่จะหายใจรถต้นคอรถยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับหลายปัจจัยเลยทีเดียวเมื่อจะเป็นเรื่องของศักยภาพของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในด้านของพลังงานเรื่องของการชาร์จก็ดีกว่ารถของยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับรถแบบเหมือนเป็นการขับรถระบบอัตโนมัติก็ดีกว่าของยุโรปเช่นเดียวกันนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาพรวมก็ต้องยอมรับว่ารถจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดรถยุโรปมากขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยก็กำลังตั้งคำถามเพราะว่าตอนนี้คืออย่างสหภาพยุโรปเขาก็ตั้งเป้าที่จะลดเรื่องของการใช้ตัวการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะครับก็พยายามจะลดลงเพื่อที่จะทำนโยบายให้เป็นนโยบายสีเขียวมากขึ้นแล้วก็ใช้พวกพลังงานที่เป็นพลังงานเปลี่ยนผ่านมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารถจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดแล้วหลายคนก็มีการบอกว่าเอ๊ะคุณภาพมันถึงขั้นหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าคุณภาพเนี่ยถึงขั้นแล้วก็มีบริการหลายรูปแบบด้วยคือล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นข่าวที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพคือมันก็จะมีรถจีนอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าไปเลยนะครับก็กลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยเขาก็อับสอบเรื่องของคุณภาพของแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็กลายเป็นว่าก็ไหนบอกว่ามีปัญหากับแบตเตอรี่ใช่ไหมแบบระยะยาวใช้ไม่ได้อะทีเนี้ยเปลี่ยนให้เลยหมดปัญหาเรื่องการชาร์จหมดปัญหาเรื่องการเคลมแบตเตอรี่ไม่ดีนะครับก็ภาพรวมคือกลายเป็นว่าจีนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ research development หรือว่าการวิจัยและการพัฒนาเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ตลาดต่างๆของรถยนต์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้ราคาเรื่องของมาตรฐานการผลิตดีเรียกว่ามีศักยภาพพอๆหรือบางทีอาจจะมากกว่ารถของยุโรปด้วยซ้ำอันนี้เป็นคำตอบที่บทความอันนี้ให้เอาไว้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รถยุโรปเนี่ยต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานนะครับ
0: ครับนั่นแหละนะจีนเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ให้โดยเฉพาะยิ่งไอ้รถ EV เนี่ยนะแล้วรถไฟฟ้าเข้าไปในตลาดของ

0: ยุโรปให้ได้มากที่สุดนะแต่ตอนนี้จีนนี่รถ EV ของจีนนี่ก็เข้ามาในพื้นภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะเลยนะ
1: อู้เยอะมาก
0: ดูบ้านดาวเซ็นนะรถ EV ของจีนเนี่ยเยอะแยะไป
1: ผมจำได้เมื่อ3ปีก่อนมันยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าเริ่มเข้ามาเยอะพอสมควร
0: แล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากนะจับต้องได
1: ้ใช่
0: อะไร 6-7 แสนบาทเท่านั้นเองนะรถ EV ของจีนเนาะแต่ว่าคุณภาพนะอย่างว่าเขาก็พยายามปรับปรุงอยู่นะ
1: ใช่
0: แต่เทียบกับราคารถ Tesla ของสหรัฐนี่โอ้โหคนละเรื่องนะ Tesla นี่2ล้านเลยนะนอกจากค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะคุณฟังคะเราก็จะมีวันหยุดหลายวันเนาะพรุ่งนี้ก็วันหยุดนะว
1: ัน
0: หย
1: ุ
0: ดชดเชยใช่ไหมคะคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์3วันแล้วก็ขั้นไปวันอังคารแล้วก็มาวันพุธก็จะไปวันเฉลิมพระชนม์พรรษาขององค์สมเด็จพระราชินีนะคะก็หยุดอีกหลายวันทีนี้เนี่ยคนไทยอย่างที่เรารู้คนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น
1: อ๋อใช่ครับ
0: คนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น
1: คร
0: ับญาติเห็นคนใกล้ตัวก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเริ่มในพรุ่งนี
1: ้
0: ทีนี้ต้องเตรียมใจแบบนี้นะคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเพราะก็ว่ามีข่าวว่าค่าโรงแรมญี่ปุ่นทุบสถิติแพงขึ้นมากเลยทีเดียวนะอัตราห้องพักเฉลี่ยของญี่ปุ่นนี่หมายถึงว่าเฉพาะห้องเดียวๆนะคนเดียวเนี่ยนะก็ถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 5,000 บาทนะ 5,000 บาทนี่หมายถึงว่ารูมสแตนดาร์ดนะถ้าคุณรูมที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยก็ราคาก็เหยียบหมื่นนะคะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าโรงแรมหลายโรงแรมก็พากันด่าหน้ากันขึ้นราคาเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันมีความต้องการเนี่ยแข็งแกร่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากนักท่องเที่ยวที่มีเงินจากหลายที่อย่างเช่นสหรัฐยุโรปออสเตรเลียนะอันนี้มีการเปิดเผยจากความคิดเห็นมักคุเทศรายหนึ่งนะผู้ทำงานกับเรื่องของนักท่องเที่ยวกับต่างชาติเนี่ยให้ความเห็นว่าเขาเองเนี่ยนะก็ยุ่งกับการนำเที่ยวครั้งละ 2-3 สัปดาห์เนี่ยเดินทางไปในหลายๆที่ในบริเวณเมจินเกียวโตโตเกียวฮิโรชิมานะที่แขกหลายคนนั้นต้องจองสถานที่ล่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า1ปีเนี่ยนะเขาพูดอย่างนี้เองเนี่ยนะจากการที่เงินเยนมันอ่อนค่าลงนะเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็เป็นอีกแรงหนุนนะสนับสนุนให้คนไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ในฤดูซากุระบานสูงสุดเนี่ยก็ตรงกับวันอีสเตอร์นะสำหรับหลายคนคือผ่านมาแล้วเมื่อเมษายนเนี่ยนะคะก็เพิ่มความต้องการห้องพักในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปในนิยมมาเที่ยวชมซากุระญี่ปุ่นมากขึ้นทุกขณะเนี่ยนะคะแต่ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนก็ลดลงอย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือความตึงเครียดนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยไปพูดในลักษณะที่ทำให้จีนไม่พอใจนะเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าจีนนั้นบุกไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะต้องเตรียมตัวในการป้องกันประเทศของตัวเองอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวจีนระหว่างมกราคมถึงเมษาก็บอกลดหัวไปถึง 60% แต่มันก็จะได้จากนักท่องเที่ยวจากสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นคุณฟังคะญี่ปุ่นยังจ่อขึ้นราคาสินค้าอาหารเครื่องดื่มกว่า 1,000 รายการในเดือนมิถุนายนนี้ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยนะมีการเตรียมปรับราคาสินค้าต่างๆอุปโภคเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอันนี้จำเป็นนะเวลาเราเดินทางเราต้องเข้าภัตตาคารทานอาหารใช่ไหมคะอันนี้จะเพิ่มขึ้นต้อง 1,000 รายการนะท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ค่าขนส่งผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่อค่าครองชีพของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะดูแล้วเราจะพักกันสักครู่นะ
1: ได้เลยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ

0: 3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: นาฬิกา33นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะครับกับท่านอาจารย์วีระวันวรรุธแล้วก็ผมวิรัตศรีพงษ์นะครับก็เล่าข่าวกันต่อเนื่องแล้วก็เช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์อาจารย์ก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของวันนี
3: ้วันอะไรใช่ครับแต่ในนี้ครับพุทธศาสนิกชนก็ทราบดีเลยนะครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะมีวันชดเชยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะทีนี้มาพูดเรื่องวันวิสาขบูชานิดหนึ่งนะเป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทั่วโลกนะเนื่องจากว่าเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะต่างปีกันได้แก่การประสูติการตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยนะคะเหตุการณ์3อย่างที่ว่านี้เนี่ยพระเจ้าชายเศรษฐะนะก็คือพระพุทธเจ้านะประสูติณสวนลุมพินีวันนะเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอนะก่อนพุทธศักราช80ปีก็นับไปนะปีนี้2569พระองค์ก็ประสูติมา 2,600 กว่าปีออกไปแล้วนะคะนะฮะก็ประสูตินะเจ้าชายสิทธัตถะที่สวนลุมพินีวันตรัสรู้ก็ทรงบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเช้ามืดของวันพุธนะขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศักราช45ปีนะปรินิพพานทรงเสด็จดับขันปรินิพพานณป่าสารวันเมืองกุสินาราเนี่ยนะคะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ว่าเป็นปีมะเสงเนี่ยนะคะด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้เป็นวันวิสาขประกาศให้วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Vesak Day นะ VESAK Vesak Day โดยชาวพุทธทั่วโลกจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนแล้วก็รำลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะแล้วก็ในโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานพรคติธรรมในเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้นะคุณฟังคะทรงเตือนสติพุทธศาสนิกชนให้รำลึกถึงพระพุทธคุณโดยเฉพาะพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณทรงเน้นย้ำให้มุ่งหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมนะคะแล้วก็ทรงแนะนำให้ตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยผ่านการปฏิบัติบูชา3ประการได้แก่การบริจาคทานการรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ย่อท้อนะคะก็ฝากมาคุณฟังค่ะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเช้านี้หลายคนก็ไปทำบุญตักบาตร
2: โอ้ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนกันนะคะ
2: อ
3: ีกวันหนึ่งคุณฟังค่ะอันนี้ดีนะก็สำคัญนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพของเราทุกคนเลยก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศให้วันที่31พฤษภาคมอันนี้31พฤษภาคมนี่ทุกปีเลยของวันนี้นะแต่ว่าวันวิสาขบูชาก็ดูตามจันทรคติใช่ไหมครับขึ้น15ค่ำเดือน6ก็จะไม่ได้ตรงกันทุกปี

0: สมอไปแต่ว่าวัน31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเป็นประกาศให้เป็น World No Tobacco Day นะก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยนะมันมีความสำคัญยังไงคะคุณฟังคะวันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคะองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะยิ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นคนริเริ่มอันนี้แล้วก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบเนี่ยเลิกบุหรี่แล้วก็ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะทีนี้งานไอ้วันนี้เนี่ยนะคะเขาเริ่มครั้งแรกเลยเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีค.ศ.1988โดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเล็งเห็นถึงอันตรายของควันบุหรี่ที่มีต่อผู้สูบแล้วก็ผู้ที่ได้รับควันนะแล้วก็คำขวัญของวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้คุณฟังค่ะก็คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินนะเสพติดจนตายนี่คือคำขวัญเนี่ยนะนะสัญลักษณ์ค่ะคุณฟังค่ะคือดอกลีลาวดีนะซึ่งสื่อถึงการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราในนี้ผลกระทบมีอะไรบ้างนิโคตินเนี่ยนะก็คือสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็หัวใจเต้นเร็วด้วยนะไอตัวไอทาเนี่ย TAR ทาตัวนี้คือน้ำมันดินเนี่ยคราบเหนียวที่จับตัวมันก็จะไปจับตัวในปอดเมื่อคุณสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งอื่นๆด้วยส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็คือก๊าซพิษที่แย่งจับออกซิเจนในเม็ดเลือดก็จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยเลยก็ไปดูข้อมูลว่าดอกลีลาวดีมันมีความหมายยังไงเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยคนก็คิดว่าโอ้ยเมื่อก่อนชื่อลั่นทมไงคุณลั่นทมลีลาวดีเนาะก็จะมีใครก็บอกว่าเป็นดอกไม้อัปมงคลก็เลยไม่นิยมปลูกในบ้านนะแล้วก็มีแต่ความทุกข์ระทมนะแต่ถ้าศึกษาถึงภาษาจริงๆกันแล้วนะคุณฟังคะลั่นทมเนี่ยเป็นคำผสมจากคำว่าลั่นแล้วก็ทมนะลั่นเนี่ยก็คือละทิ้งเลิกไปนะส่วนทมก็คือความระทมก็คือสละความอะไรเนี่ยความทุกข์ยากอะไรแล้วให้มันหมดสิ้นไปนะเนี่ยคือความหมายที่ดีนะงั้นรวมความแล้วเนี่ยดอกไม้ประจำวันงดสูบบุหรี่ก็คือความหมายละทิ้งความระทมความเศร้าหมองต่างๆนั่นก็คือมีความสุขสดใสแล้วก็พอใกล้ถึงวัน31พฤษภาคมของทุกปีนะก็จะมีกิจกรรมต่างๆกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่ก็ที่จะพยายามเลิกสูบบุหรี่นะทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งร้านอาหารต่างๆตลอดจนหน่วยงานที่มีความสนใจก็ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่นะบางหน่วยงานก็จัดให้มีการขบวนมีการมอบนะเพื่อจะให้กำลังใจกับคนที่จะงดสูบบุหรี่เนี่ยนะคะทีนี้มาดูผลกระทบไม่ใช่มันไม่ดีอย่างที่เรารู้แต่ว่าเขาบอกผู้สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสเป็นต้อกระจกนะเนื่องจากสารพิษในบุหรี่จะเข้าสู่เลนตาเนี่ยทำให้ตาขุ่นมัวยิ่งสูบมากก็จะมีโอกาสมากนะแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดบุหรี่ก็ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจหดตัวเกิดการตีบตันหากมีการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดหัวใจวายเฉียบพลันเลยนะอ๋อเนี่ยนะโรคปอดโดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการสูบบุหรี่โดยจากข้อมูลพบว่าเพียงแค่สูบบุหรี่วันละ1ซองนะสามารถมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติถึง10เท่าตัวเนาะเพราะฉะนั้นคุณฟังคะถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็งดเถอะค่ะนะฮะไม่ต้องสูบบุหรี่นะงดไปส่วนคนที่ยังไม่ได้สูบบุหรี่ก็ไม่ต้องไปสูบบุหรี่หรือว่าเริ่มการสูบบุหรี่นะมันไม่ดีนะคะงั้นก็เอามาฝากกันว่าเรื่องของบุหรี่เนี่ยนะก็มีข้อมูลอีกนิดนึงก็คือ15 million adolescents aged between 13 to 15 worldwide already use e-cigarette
1: โอ้ใช่ใช
0: ่ไฟฟ้า
1: โอ้ใช่ครับ
0: บอกว่าวัยตั้งแต่15ถึง13ถึง15ปีทั่วโลกเลยนะนะมีจำนวนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง15ล้านคนเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะสูงกว่านะสูงกว่าผู้ใหญ่นะถึง10ถึง9เท่าตัวเนี่ยนะคะ
1: โ
0: อ้เยอะมากเลยแล้วก็40 million adolescents worldwide use tobacco นอกจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยไอ้40ล้านคนเนี่ยของคนที่มีวัยตั้งแต่ก็คือวัยรุ่นนี้แหละ13ถึง15ปีเนี่ยทั่วโลกเลยก็สูบบุหรี่ tobacco เนี่ยนะคะโอ้เพราะฉะนั้นก็ยังมีคำตอกย้ำอย่างนี้ค่ะ make your school nicotine and tobacco free นะทำให้โรงเรียนของท่านเนี่ยปลอดจากนิโคตินแล้วก็บุหรี่ด้วยเนี่ยนะ tobacco ค่ะ
1: ครับเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะก็วันไม่

0: วันไม่สูบบุหรี่นะหรือว่าวันงดสูบบุหรี่โลกนะวันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของแชงกรีลาไดอะล็อกอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นมุมมองของเวียดนามกันบ้างครับก็มาสู่ข่าวภูมิภาคของเรานะครับก็พาดูข่าวบอกว่า Top Leaders Press Singaporean Investments Contribution to Vietnam Development นะครับก็เป็นการที่ทางผู้นำของเวียดนามนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่สิงคโปร์แล้วก็มีการชื่นชมในเรื่องของการลงทุนของสิงคโปร์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับการเยือนครั้งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการพบปะกันระหว่างการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ท่านโตเลิมนะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสิงคโปร์นะครับโดยผู้นำเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมการลงทุนของสิงคโปร์ว่ามีคุณภาพอย่างมากนะครับตลอด30ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามนะครับมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการขยายการลงทุนแล้วก็การทำข้อตกลงสำคัญในการหารือครั้งนี้ด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนะครับคือในแง่ของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามเนี่ยอย่างยาวนานกว่า30ปีนะครับก็ได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นอัจฉริยะแล้วก็มีคุณภาพที่สูงขึ้น แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์นะครับที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกเมืองของเวียดนามทั่วไปเลยนะครับที่มุ่งเน้นโมเดลอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลแล้วก็มีทั้งศูนย์นวัตกรรมพร้อมทั้งเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การอบรมแรงงานในท้องถิ่นด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการขยายศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ท่าอากาศยานคลังสินค้าแล้วก็การฝึกอบรมเฉพาะในเรื่องของการบินให้กับเวียดนามด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันอีก2มิติที่น่าสนใจก็คือความร่วมมือทางด้านดิจิตอลนะครับก็คือการกระชับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะกระตุ้นพวกกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กของเวียดนามให้สามารถขยายธุรกิจเข้ามาสู่อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือความร่วมมือทางด้านภาคการเงินแล้วก็ธนาคารครับซึ่งอันนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับผมแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยธนาคาร UOB นะครับผมตั้งแต่ปี1993แล้วก็เตรียมที่จะสนับสนุนพัฒนาศูนย์กลางทางด้านการเงินระหว่างประเทศของเวียดนามเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจะเร่งปฏิรูประเบียบต่างๆแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆรวมถึงมาตรการต่างๆที่มีความซับซ้อนของเวียดนามเนี่ยนะครับก็จะพยายามลดในส่วนที่เขาเรียกว่าเรดเทปเนี่ยนะครับหรือว่าพวกกระบวนการทางด้านราชการต่างๆเนี่ยให้น้อยลงแล้วก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือที่เขาเรียกกันว่า FDI หรือว่า Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลการวางในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเสริมสร้างการเจริญเติบโตในอนาคตด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนจริงๆเราก็มีความตระหนักรู้ในส่วนตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็การพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าคือมันก็มีทั้งนโยบายของรัฐบาลที่พยายามที่จะเร่งรัดให้ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเช่นความร่วมมือกับไทยกับลักเซมเบิร์กเนี่ยนะครับผมที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเงินแล้วก็ในเรื่องของที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจสีเขียวคือมันก็จะเป็นภาคการพัฒนาในส่วนต่างๆนะครับที่หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ทีนี้คือมันก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ของลักเซมเบิร์กกับตลาดหลักทรัพย์ไทยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของธุรกิจสีเขียวเป็นยังไงแล้วก็มีมาตรการที่จะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเกณฑ์ที่เอาไว้ติ๊กครับอาจารย์คุณผู้ฟังว่าธุรกิจของเราที่เราดำเนินอยู่เนี่ยมันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเผื่อเราทำตามกล่องอันนี้เนี่ยหรือเราถ้าเผื่อใช้ในศัพท์ทางเศรษฐกิจเขาใช้คำว่า taxonomy เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นมาตรการเหมือนกับว่าเป็น classification

็เราก็ติ๊กไปว่าอ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนไหนแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็วางโมเดลว่าการพัฒนาของธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าตอนแรกมันอาจจะเป็นการพบกันระหว่างสีเขียวกับธุรกิจที่อาจจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนเปอร์เซนเทจของร้อยละของความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยอีกจุดนึงขับเคลื่อนมาเป็นจุดที่มีความสมดุลระหว่างกันแล้วก็จุดท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่

0: เราเนี่ยภาพรวมเป้าหมายปลายทางเนี่ยก็คือการผลักดันให้ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมใดๆเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทีนี้ไอเดียอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ไอเดียที่เป็นไม่เป็นรูปธรรมเพราะว่ามันเป็นหลักการที่เอามาใช้กับหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่มันมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1960แล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายปลายทางเนี่ยก็คือการต้องการที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้แล้วก็สามารถขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่สีเขียวภาพรวมให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเพราะมันก็มีปัญหาเรื่องโลกร้อนโลกรวนอะไรก็ว่ากันไปครับ
1: นะก็เรียกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นใช่ไหมทั่วโลกนี่อากาศมันแปรปรวนในยุโรปก็เจอฮีทเวฟด้วยนะนะแล้วก็ทั้งประเทศที่เรียกว่าอะไรไม่ร้อนมากกลายเป็นก็ร้อนนะเจอความภาวะอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะบ้านเราคงไม่ต้องพูดถึงนะ
0: จริงครับอาจารย
1: ์ร้อนตลอดทั้งปีนะเช่นว่า
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจีนเนี่ยเขาก็เลยจัดฟอรอารยธรรมเชิงนิเวศโลกโลกเบอร์เราเนี่ยนะแล้วก็มีคนไทยนะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยจากบรรดาทั้งหมดเขาบอก200กว่าคนที่เข้าร่วมประชุมจาก16ประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ยัง16ประเทศนี่หมายถึงว่าจากภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะก็มีองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็มีประเทศอื่นๆเนี่ยจากยุโรปแล้วก็ในอเมริกาด้วยอย่างเช่นอย่างยุโรปก็จะมีเยอรมนีมีแคนาดานะเอเชียก็มีญี่ปุ่นไทยนะแอฟริกาใต้ก็เข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งเคนยาด้วยเนี่ยนะ200กว่าคนสำหรับผู้แทนไทยเข้าก็เข้าร่วมประชุมในฟอรัมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณพินิจจารุสมบัติเอ่ยขึ้นมาคุณคงจำได้ว่าคุณพินิจเนี่ยก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดังนี้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะทีนี้การจัดฟอรัมครั้งนี้เนี่ยก็คือส่งเสริมการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศระดับโลกนะแล้วก็มีการย้ำค่ะเขาเจออะไรอันนี้เขาพูดถึงเรื่องว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าฟอรัมทะเลสาบเอ๋อไห่เออไห่นี่บอกเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากเลยเนี่ยนะคะอยู่ในมณฑลอยู่ที่เมืองต้าลี่นะพูดถึงต้าลี่นะเราก็เคยได้ยินนะเนาะ
0: ได้ยิน
1: เม
0: ื
1: องต้าลี่นะมณฑลหยุนหนานนะแล้วก็ภายใต้หัวข้อว่ารวมพลังสู่สิ่งใหม่สร้างจีนที่งดงามเนี่ยนะคะทีนี้มาดูว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าการเผยแพร่แนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศของสีจิ้งผิงเนี่ยนะคะสู่ประชาคมโลกแล้วก็มีการนำเสนอภาพจริงของความทันสมัยแบบจีนที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติรวมถึงการแบ่งปันภูมิปัญญาจีนแล้วก็แนวทางของจีนในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศให้แก่ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีตัวแทนทั้งหมดเนี่ย200กว่าคนเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมฟอรัมในครั้งนี้เนี่ยนะคุณพินิจบอกงี้ค่ะว่าสีจิ้งผิงเนี่ยนะเคยกล่าวถึงเมืองต้าลี่เนี่ยด้วยถ้อยคำอันงดงามนะดิฉันก็ไม่กล้าพูดเป็นภาษาจีนนะมีภาษาจีนกลางนะแต่แปลออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้มันจะมีในคำที่สีจิ้งผิงพูดน่ะได้มีการพูดถึงภูเขาชังชานนะชังซานแล้วก็ทะเลสาบเอ๋อไห่เนี่ยนะคะ
0: ได้ยินบ่อยมาก
1: นะ
0: ครับ
1: ใบมันสวยมากเลยต้องไปยังก็เลยพอได้เห็นข่าวนี้ฉันว่ามันต้องไปเที่ยวให้ได้เลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะแปลออกมานะคะบอกว่าชางซานเป็นภาพวาดพันปีที่ไม่ต้องใช้หมึกนะส่วนเอ๋อไห่เนี่ยเป็นพินโบราณที่ไม่ต้องมีสายเมื่อได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคุณพินิจบอกงี้พอมาได้มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เมืองต้าลี่ด้วยตัวเองจึงเข้าใจความหมายของถ้อยคำนี้อย่างลึกซึ้งชังชานและเอ๋อไห่นั้นงดงามสมกับคำที่ท่านประธานได้มีสิ่ง สีจิ้สีจิ้งผิงพูดเอาไว้นะคะเป็นสมบัติล้ำค่าของประชาชนจีนแล้วก็เป็นทรัพย์สินส่วนทรัพย์สินร่วมของมวลมนุษยชาติด้วยนะภูเขาที่ว่าเนี่ยคุณฟังคะเขาบอกทั้งเขียวสายน้ำใสคือภูเขาแล้วก็ทั้งทองภูเขาเงินอะไรเงี้ยมันเวลาแสงแดดส่องมาสะท้อนให้เห็นหนึ่งถึงให้เห็นอย่างชัดเจนที่ต้าลี่เลยเนี่ยโดยเฉพาะ

0: สาบเอ๋อไห่เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยเยอะแยะเลยในแต่ละปีเนี่ยนะคะเว้นเลยเอามาฝากกันว่าเขาจัดงานประชุมฟอรัมเกี่ยวกับนิเวศนะนิเวศให้มันเป็นสีเขียวอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการในการประชุมระดับโลกด้วยเนี่ยนะงดงามจริงๆค่ะนะอารยธรรมเชิงนิเวศของโลกค่ะ
1: โอ้นี่สำคัญนะครับใช่ครับ
0: ส่งเสริมนะอู้ทีนี้มีที่เที่ยวเยอะแยะไปหมดนะคะ
1: ครับสวยงามด้วยนะครับ
0: คร
1: ับมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสปป.ลาวนะครับผมข่าวนี้หยิบยกจากเรียนจันทามส์นะครับผมก็เป็นข่าวที่พาดหัวข่าวบอกว่า UK backs continue UXO clearance in Laos นะครับก็เป็นการที่สหราชอาณาจักรนะครับก็สนับสนุนเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในสปป.ลาวเนี่ยนะครับผมก็เป็นการเดินทางเยือนสปป.ลาวของมิสซีมามาลโฮตรานะครับก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความเท่าเทียมกันของอังกฤษเนี่ยนะครับที่เดินทางมาจริงๆก็แวะมาไทยด้วยนะครับผมก็พบกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมก็ในส่วนของหลังจากที่เดินทางมาประเทศไทยก็เดินทางต่อไปที่ทางสปป.ลาวนะครับแล้วก็ได้มีการพบกับทางรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสปป.ลาวเนี่ยนะครับผมเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการขยายความร่วมมือทางด้านทวิภาคีแล้วก็พหุภาคีนะครับคือเรียกว่าหารือกัน2ด้านไปเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มีการพบปะกับผู้แทนของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความร่วมมือในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางคุณซีมามาโฮตราเนี่ยก็ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาคมที่ให้คำปรึกษาด้านทุนระเบิดหรือว่า Mines Advisory Group นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในสปป.ลาวนะครับก็ได้มีการประกาศสานต่อทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษในระหว่างปี2569ถึงปี2570ด้วยนะครับก็2ปีติดต่อกันนะครับก็คาดว่าจะช่วยผลักดันความพยายามในการเก็บกู้ระเบิดที่เรียกว่ายังปนเปื้อนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับผมหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า contaminated areas นะครับผมคือบางทีเราได้ยินว่าระเบิดเนี่ยมันปนเปื้อนพื้นที่อยู่ก็คือมันยังกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยจากผลกระทบของระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่จากความขัดแย้งในอดีตนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษได้สนับสนุนสปป.ลาวในการพัฒนาหลากหลายด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของโยธาธิการในว่าแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่วันที่5กันยายนปี2498เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตมาอย่างเรื่อยๆแล้วก็เตรียมที่จะเราก็ได้ฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไปเมื่อปี2568ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าความสัมพันธ์ก็แน่นแฟ้นใกล้ชิดดีนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกันอย่างดีด้วยครับ
0: เรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคุณฟัง
1: มากเลยครับอาจารย
0: ์เขามีการทำการสำรวจเนี่ยนะคะเป็นครั้งที่2สำรวจภาวะโภชนาการของเด็กนะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะซึ่งเขาสำรวจเด็กระหว่างอายุ6เดือนไปจนกระทั่งถึง12ปีกว่า 14,000 คนจากประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามเนี่ยนะคะผลก็ปรากฏว่าพบว่าเด็กไทยอายุ2ถึง12ปีเนี่ยเพียงแค่ 23% นะดื่มนมได้ตามเกณฑ์นะคือ2แก้วต่อวันขณะที่เด็กโตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะละเลยการดื่มนมก็เลยส่งผลให้เด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า70% ค่ะมีภาวะขาดแคลเซียมแล้วก็ 84% ได้รับวิตามินดีเนี่ยนะวิตามินดีไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สอดคล้องกับอนามัยโพลเมื่อปี2569ก็คือปีนี้เองเนี่ยนะที่คือกรมอนามัยก็ได้มีการจัดทำการสำรวจด้วยพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยดื่มนมจืดได้ตามเกณฑ์เพียง 19.6% เท่านั้นเนาะไม่มากนะ
1: จริงผมก็ไม่ค่อยดื่มนะครับ
0: คุณต้องดื่มนะนะเพื่อจะเตรียมการเอาไว้จะกระดูกจะได้ไม่พรุนนะอายุยังไม่มากมันยังเดี๋ยวแก่ตัวลงอาจจะกระดูกจะพรุนนะ
1: รับไว้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็บอกว่าเนี่ยเด็กเนี่ยคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปดื่มนมจืดตามเกณฑ์เพียง 19.6% เท่านั้นซึ่งอาจกระทบต่อการเจริญเติบโตเสี่ยงกับมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุนในอนาคตเนี่ยนะ

0: ากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยรู้การตรวจร่างกายครั้งที่7ตั้งแต่ปี67ถึง68ก็พบว่าเด็กชายไทยเนี่ยนะเด็กชายนะเด็กชายไทยสูงเฉลี่ยแค่ 6.5 ซมแล้วก็เด็กหญิงสูงเนี่ยเพิ่มเพียง 5.2 ซมนะแล้วก็ความสูงเฉลี่ยของชายไทยเนี่ยก็ประมาณ171ซมหญิงไทยก็159ซมต่ำกว่าสิงคโปร์ที่ผู้ชายเนี่ยมีความสูงเฉลี่ย 176.9 ก็เกือบจะ177แล้วแล้วผู้หญิงนะก็สูง 163.3 ซมแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยเมื่อก่อนญี่ปุ่นตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นนะผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 173.5 ซมแล้วผู้หญิงก็มีความสูงเฉลี่ย161ซมสูงกว่าประเทศไทยค่ะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นกรมอนามัยเนี่ยก็เลยเดินหน้าเนาะสร้างพฤติกรรมการดื่มนมภายใต้แนวคิดดื่มนมจืด2แก้วทุกวันทุกวัยเนื่องจากนมเนี่ยมีสารอาหารจำเป็นถึง13ชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมแล้วก็โปรตีนคุณภาพสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายแล้วก็การเจริญเติบโตนะเฉพาะเด็กๆนะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยควรดื่มนมจืด2แก้วต่อวันนะโดยแบ่งเป็นช่วงเช้าแล้วก็เย็นนะร่วมกับการกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างน้อยก็60นาทีต่อวันนะแต่เขาก็ใช้แนวทางอย่างนี้นะคะ10 20 30คือ10นาทีในช่วงเช้า20นาทีในช่วงพักกลางวันเนี่ยนะแล้วก็30นาทีหลังเลิกเรียนเนี่ยนะไม่ต้องโรงเรียนต่างๆก็น่าจะเอาไปปฏิบัตินะที่สำคัญค่ะคุณฟังคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อยนะคุณจะนอนก่อน21นาฬิกานะเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนในการเจริญเติบโตแล้วก็เสริมศักยภาพส่วนสูงด้วยนะแล้วก็สะสมมวลกระดูกป้องกันกล้ามเนื้อลดลงด้วยแล้วก็ชะลอโรคกระดูกพรุนในวัยในสูงวัยค่ะ
1: ครับก็เป็นข่าวดีๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับผม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศอยู่กับดิฉันวิรวรรณวรารถขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านช่องทางของFacebook นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอบพระคุณด้วยเพราะว่าจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย
1: ์
2: ครับงั้นผมไปข่าวประชาสัมพันธ์
1: ประชาสัมพันธ์เลย
2: ได้ครับก็เป็นทริปนะครับที่เรียกว่า The Legend's Tale นะครับผมสองแควอโยธยาโดยที่ FM 100.5 นะครับ MCOT News เนี่ยเสนอเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมคำว่าสุดยอดในตำนานไว้หนึ่งเดียวครับกับ The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับผมโดยไฮไลท์สำคัญก็คือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับโดยวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควนะครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้าม